0: รับซื้อนะคะสินค้าที่รับซื้อมีอะไรบ้างก็มีกระดาษขาวดำกระป๋องน้ำอัดลมขวดแก้วหนังสือพิมพ์แล้วก็กระดาษลังเดี๋ยวคุณครูจะให้ตัวแทนนักเรียนต้นทาง1คนออกมาเติมข้อมูลให้ครบถ้วนนะคะนักเรียนต้นทางเป็นใครดีเดี๋ยวเรามาเติมข้อมูลกันอย่างแรกเราขายอะไรกันดีคะ
1: กระป๋องน้ำอ
0: ั
1: ดลม
0: ถ้าอยากขายกระป๋องน้ำอัดลมก็ได้เลยนะคะเติมลงไปได้เลยอ่ะนักเรียนต้นทาง1คนค่ะลูกขายกระป๋องน้ำอัดลมใครดีมาเติมหน่อยเร็วนาวานาวาออกมาเติมค่ะกระป๋องน้ำอัดลมขายได้เงินเท่าไหร่เด็กๆขายได้เงินเท่าไหร่เด็กๆจะต้องเติมข้อมูลไปให้ครบถ้วนนะคะขายกี่กิโลกรัมและได้เงินเท่าไหร่ดีอ่ะไม้จัตวาานาวาต้องปองอปองไม้จัตวาปองนะที่จริงไม้จัตวาต้องมาทีหลังนะลูกกระป๋องน้ำอัดลมพอไหมอัดลมเขียนเลยไปนะคะเนื่องจากว่าไม่พอเด็กๆปลายทางเวลาเด็กๆ เขียนลงไปในใบกิจกรรมของตนเองเด็กๆอาจจะเขียนให้ขนาดเล็กลงกว่านี้ก็ได้นะคะกระป๋องขายกระป๋องน้ำอัดลมได้เงินกี่บาทนาวาก็ต้องคิดเอาว่าเราจะขายกี่กิโลกรัมแล้วคิดให้ถูกต้องด้วยว่าได้เงินเท่าไหร่กิโลกรัมละ29บาทนะคะอันนี้ขายได้กิโลกรัมเดียวเหรอคะลูก29บาทได้แบบนี้ก็ได้นะคะนาวาเขาขายกระป๋องน้ำอัดลมได้เงิน29บาทแสดงว่าขายได้เพียงแค่1กิโลกรัมต่อไปและขายอะไรอีกดีเด็กๆอยากขายอะไรอีกคะเดี๋ยวตัวแทนนักเรียนต้นทาง1คนนะได้ปลายทางกรอกข้อมูลลงไปในใบกิจกรรมได้เลยนะคะเด็กๆอยากขายอะไรเดี๋ยวให้กลุ่มที่2นะคะแตงกวาขายอะไรดีกลุ่มที่3แตงกวาขายอะไรกระดาษกระป๋องน้ำอัดลมขายไปแล้วนะหนูอยากขายอะไรขวดแก้วใช่ไหมคะขวดแก้วจระเอเด็กๆต้องเริ่มจากหัวก่อนหรือเปล่าเวลาเราสะกดกอแอวอแก้วไม่โทแก้ววอแหวนต้องมาก่อนไม่โทนะคะต่อไปได้53กิโลกรัมราคากิโลกรัมละเท่าไรแตงกวาจำได้ไหมถ้าจำไม่ได้เดี๋ยวคุณครูเปิดให้ดูราคากิโลกรัมละเท่าไรคะลูกกิโลกรัมละ7บาทแตงกวาเขียนต่อไปเลยเรียบร้อยนะคะปรบมือให้กำลังใจแตงกวาหน่อยค่ะตอนนี้เราได้ครบสมบูรณ์หรือยังสิ่งที่โจทย์บอกนะคะเราครบแล้วชมรมจิตอาสาของโรงเรียนขายกระป๋องน้ำอัดลมได้เงิน29บาทและขายขวดแก้วได้53กิโลกรัมกิโลกรัมละ7บาทชมรมจิตอาสาขายขยะได้เงินทั้งหมดกี่บาทเด็กๆคะเราจะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์อย่างไรดีเราจะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรนักเรียนปลายทางเมื่อเติมข้อมูลลงไปเรียบร้อยแล้วมาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ของตนเองได้เลยนะคะหรือเราทำไปพร้อมๆกับเพื่อนๆต้นทางเลยก็ได้เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์สำหรับสถานการณ์นี้อย่างไรดีเดี๋ยวให้กลุ่มที่4กล้าออกมาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์หน่อยข้อนี้ถามว่าชมรมจิตอาสาขายขยะได้เงินทั้งหมดเท่าไหร่เด็กๆจะต้องนำจำนวนเงินที่ขายกระป๋องน้ำอัดลมกับขวดแก้วมาทำอะไรกันมารวมกันก็คือการอะไรนั่นเองการบวกนั่นเองกระป๋องน้ำอัดลมราคาเท่าไหร่เขียนลงไปในประโยคสัญลักษณ์เลยได้เงินเท่าไหร่

0: อันนี้กล้าขึ้นด้วย53ก่อน53คูณด้วย7แสดงว่ากล้าหาจำนวนเงินที่ได้จากการขายอะไรก่อนลูกขายขวดแก้วก่อนจากนั้นจึงนำมารวมกับจำนวนเงินที่ได้จากการขายกระป๋องน้ำอัดลมถูกต้องเลยนะคะเด็กๆปรบมือให้กับกล้าหน่อยค่ะกลุ่มที่5เดี๋ยวเรานะคะมาช่วยการตรวจสอบของกล้าอีกครั้งหนึ่งประโยคสัญลักษณ์ตรงนี้กล้านำ53มาคูณด้วย7ก่อนจึงใส่วงเล็บลงไป53คูณด้วย7เป็นการหาจำนวนเงินของอะไรคะลูกจำนวนเงินที่ได้จากการขายขวดแก้วนั่นเองบวกด้วย29คือจำนวนเงินที่ได้จากการขายกระป๋องน้ำอัดลมนะคะถ้าเราเขียน29ไว้ข้างหน้าวงเล็บได้ไหมคะได้การบวกมีสมบัติการสลับที่เราอาจจะเขียน29ก่อนแล้วจึงนำมาบวกด้วยในวงเล็บ53คูณด้วย7ก็ได้เอ๊ะเราได้จำนวนเงินทั้งหมดเท่าไหร่นะได้เท่าไหร่คะขั้นตอนที่1คือเด็กๆจะต้องนํา53คูณด้วย7ก่อนใช่ไหม53คูณด้วย7ได้ทั้งหมดเท่าไหร่7คูณ3ได้21 7คูณ5ได้35นะคะได้คำตอบทั้งหมดเท่าไหร่คะลูกเดี๋ยวเราอาจจะใช้วิธีการตั้งคูณก็ได้นะคะ53คูณด้วย7เด็กๆต้นทางและปลายทางช่วยคุณครูคิดหน่อยค่ะ7คูณ3ได้21เขียน1ทด2 10ไว้ในหลัก10จากนั้น7คูณ5ได้35บวกทดอีก2 10เป็น37แสดงว่า371นี้คือจำนวนเงินที่ได้จากการขายขวดแก้วเด็กๆก็ต้องนำ371บวกด้วย29ได้เท่าไหร่นะได้เท่าไหร่นะคะได้400พอดีใช่ไหมคะได้จำนวนเงินทั้งหมด400บาทนะคะถูกต้องไหมคะ7คูณ3ได้21ทด2 7 5 35ทดอีก2เป็น37นั่นเองนะคะถูกต้องเลยขายได้400บาทอันนี้เป็นสถานการณ์ของเด็กๆต้นทางที่เราช่วยกันนะคะสถานการณ์ที่1ต่อไปคุณครูก็มีสถานการณ์ด้วยนะคะสถานการณ์ที่2คุณครูนะคะก็ขายกระป๋องน้ำอัดลมเหมือนเดิมกระป๋องน้ำอัดลมแต่ว่าได้เงินมากกว่านาวาคุณครูขายได้348บาทเลยเอ๊ะคิดรวมจิตอาสาของคุณครูนี้ขายขยะทั้งหมดได้เงินมากกว่าพวกเราไหมมากกว่านะคะและขั้นตอนที่2ก็นำไปขายขวดแก้วเหมือนกันเลือกเหมือนแตงกวาเลยนะคะขายขวดแก้วกิโลกรัมละ7บาทเหมือนกันนะคะประโยคสัญลักษณ์ของคุณครูควรเป็นอย่างไร ของเราก็จะคล้ายๆกับของกล้าที่ออกมาเขียนเลยแต่ว่าเราแทนที่จะบวกด้วย29เราก็บวกด้วย348นั่นเองนะคะเราก็จะได้เงินเป็น719บาทได้เงินมากกว่าเด็กๆไหมได้เงินมากกว่าเด็กๆด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างสถานการณ์สถานการณ์นี้นะคะทำให้เกิดประโยคสัญลักษณ์แบบนี้ประโยคสัญลักษณ์นี้เราเรียกว่าโจทย์การบวกลบคูณหารระคนแล้วก็โจทย์ปัญหาที่เกิดจากการบวกลบคูณหารระคนเราก็เรียกว่าโจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารระคนนั่นเองซึ่งจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ก็คือเด็กๆสามารถแก้โจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารระคนได้แก้ปัญหาสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้และเห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์ว่าสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้ต่อไปเด็กๆมาดูสถานการณ์แรกของเราสถานการณ์แรกนี้ของเรานะคะอยู่ในใบกิจกรรมของเด็กๆเหมือนกันนะคะแต่ว่าอยู่ในข้อที่2ใหญ่เป็นข้อ1ย่อยต่อไปคุณครูจะให้เด็กๆช่วยกันอ่านโจทย์พร้อมๆกันเวลาอ่านโจทย์เด็กๆ ก็จะต้องดูที่โจทย์นะคะมีในใบกิจกรรมเด็กๆอาจจะชี้ที่ใบกิจกรรมของตนเองก็ได้นะคะนำใบกิจกรรมขึ้นมาเลยแต่ละคู่นะคะจะได้1แผ่นนะคะจากนั้นเด็กๆนำนิ้วชี้ไปที่คำว่าลุงหรือเด็กๆอาจจะอ่านจากที่จอของคุณครูก็ได้พร้อมไหมคะเด็กๆพร้อมไหมคะพร้อมถ้าพร้อมแล้วอ่านพร้อมกันด้วยเสียงที่ดังฟังชัด1 2 3เริ่มค่ะเท่าไหร่นะคะ690บาทต่อไป
1: ลุงต้องให้เงินไป 6,000 บาทลุงป้อมได้เงินทองกี่บาท
0: ลุงป้อมซื้ออะไรคะซื้อเก้าอี้ซื้อกี่
1: ต
0: ั
1: ว
0: ราคาตัวละ
1: 690
0: แล้วลุงป้อมจ่ายเงินไปเท่าไหร่สิ่งที่โจทย์ถามข้อนี้คืออะไรคะ
1: ลุงป้อมได้รับเงินทอนกี่บาท
0: ลุงป้อมได้รับเงินทอนกี่บาทต่อไปสิ่งที่โจทย์ถามสิ่งที่โจทย์บอกข้อนี้คืออะไรบ้าง1
1: ลุงป้อมซื้อเก้าอี้8ต
0: ั
1: ว
0: ลุงป้อมซื้อเก้าอี้8ตัวราคาตัวละ690บาทและลุงป้อมให้เงินไป6,000 บาทนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่โจทย์บอกนะคะมีสิ่งที่โจทย์ถามสิ่งที่โจทย์บอกแล้วต่อไปเราจะคิดอย่างไรเพื่อให้ได้คำตอบของสิ่งที่โจทย์ถามก็คือลุงป้อมได้รับเงินทอนกี่บาทคิดอย่างไรเดี๋ยวเด็กๆนำเสนอแนวคิดข้อนี้ก่อนนะคะเป็นนาวาใช่ไหมยกมือคนแรกเลยนักเรียนปลายทางคิดอย่างไรช่วยยังคิดเลยนะคะแล้วก็ตรวจสอบแนวคิดของนาวาด้วยขั้นตอนที่1เราจะต้องหาคำตอบที่ไหนก่อนลูกทำอะไรก่อน
2: เอา8คูณ690ก่อนครับ
0: 8คูณ690เพื่ออะไรคะ
2: เพื่อหาจำนวนราคาที่ซื้อเก้าอี้ครับ
0: ขั้นตอนที่1ก็คือหาราคาเก้าอี้ใช่ไหมคะจำนวนเงินที่ต้องจ่ายค่าเก้าอี้ต่อไปทำอย่างไรต่อลูก
2: เอาจำนวนราคาที่ซื้อเก้าอี้ไปลบ 6,000 ครับ
0: เด็กๆเวลาเราซื้อของเวลาเราใช้วิธีการลบตัวตั้งจะต้องเป็นอะไรเวลาหาเงินทอนตัวตั้งจะต้องเป็นจำนวนเงินที่เราจ่ายไปเราต้องนำ 6,000 มาลบด้วยจำนวนเงินที่จ่ายค่าเก้าอี้นั่นเองถูกต้องเลยปรบมือให้กับนาวาหน่อยค่ะอันนี้นะนำเสนอแนวคิดของตัวเองนะคะขั้นตอนที่1คือนาวาบอกว่าต้องหาจำนวนเงินที่ลุงป้อมต้องจ่ายค่าเก้าอี้ไปก่อนนะคะก็คือนำ8คูณ690เมื่อได้แล้วนะคะเราก็สามารถหาจำนวนเงินที่ลุงป้อมได้รับได้โดยนำ 6,000 มาลบด้วยนะคะในข้อนี้คุณครูมีแผนภาพแสดงแนวคิดให้เด็กๆดูที่ใบกิจกรรมสิคะเหมือนของคุณครูไหมแผนภาพแสดงแนวคิดของเราเหมือนกันไหมคะเดี๋ยวเรามาเขียนภาพแสดงแนวคิดกันเด็กๆดูแถบสี่เหลี่ยมสีม่วงยาวกว่าแถบสี่เหลี่ยมสีครีมตรงนี้นะคะสีส้มตรงนี้แล้วข้างล่างมีคำว่าตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4ไปจนถึงตัวที่8เลยข้อความข้างในเราจะต้องเขียนอะไรดีเด็กๆคิดว่าตรงนี้เป็นอะไรดีคะแสดงว่าแถบข้างล่างจะต้องเป็นราคาของเก้าอี้เด็กๆแต่ละคู่นะคะช่วยกันเลยค่ะเขียน690ลงไปเลยนะคะตัวที่1ถึงตัวที่8ราคา690บาทเหมือนกันทั้งหมดเลยด้วยเหตุนี้นาวาจึงนำ8ไปคูณด้วย690นั่นเองนะคะนักเรียนปลายทางเขียนข้อมูลลงไปเลยนะคะต่อไปแถบสีม่วงแถบสีม่วงควรแสดงจำนวนอะไรคะจำนวนเงินที่ลุงป้อมจ่ายไปก็คือ6,000นั่นเองได้เขียนบาทให้คุณครูด้วยนะ 6,000 บาทตรงช่องตรงนี้อาจจะเล็กนะคะเราไม่เขียนบาทเด็กๆอาจจะเขียนย่อก็ได้นะเป็นบอใบไม้จุดนะคะแต่ละคู่ช่วยกันเลยนะคะ รียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเด็กๆเหลืออีกหนึ่งส่วนตรงนี้คือตรงนี้คืออะไรดีส่วนที่หายไปที่เราต้องเติมไปตรงนี้คือเด็กๆหาจากไหนคะจำนวนนั้นแสดงว่าส่วนนี้คือส่วนที่โจทย์ถามนั่นเองใช่ไหมคะก็คือได้รับเงินทอนเท่าไหร่ดังนั้นตรงนี้ก็จะเป็นเงินทอนนั่นเองนะคะเป็นเงินทอนต่อไปเด็กๆเขียนประโยคสัญลักษณ์ช่วยกันเมื่อสักครู่นี้นาวานำ8คูณ690ก่อนใช่ไหมแล้วจึงนำ 6,000 มาลบด้วยวงเล็บ8คูณ690ดังนั้นประโยคสัญลักษณ์จึงเขียนได้แบบนี้เพราะฉะนั้นเด็กๆเขียนประโยคสัญลักษณ์นี้ลงไปในบรรทัดประโยคสัญลักษณ์ของตนเองได้เลยนะคะเขียนลงไปในประโยคสัญลักษณ์ของตนเองได้เลยเรียบร้อยหรือยังถ้าเรียบร้อยแล้วมาหาคำตอบกันค่ะขั้นตอนที่1เด็กๆจะต้องเริ่มหาจากอะไรก่อนหาผลคูณหาผลคูณในวงเล็บก่อนลูกก็คือหาจำนวนเงินที่ลุงป้อมซื้อเก้าอี้นั่นเองได้เงินเท่าไหร่คะเด็กๆใช้วิธีการตั้งคูณได้เลยนะ8คูณ690นะคะได้เป็น 5,520 บาทแสดงว่าลุงป้อมซื้อเก้าอี้เป็นเงิน 5,520 บาทนั่นเองนะคะต่อไปขั้นตอนต่อไปเด็กๆจะต้องทำอะไรต่อนำ 6,000 มาลบด้วย 5,520 นั่นเองนะคะจากประโยคสัญลักษณ์ตรงนี้เด็กๆจะเขียนแสดงวิธีทำได้อย่างไรลุงป้อมซื้อเก้าอี้ในบรรทัดที่1เด็กๆควรเติมอะไรดีซื้อเก้าอี้8ตัวราคาตัวละ690บาทใช่ไหมคะเด็กๆอาจเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์และคำตอบลงไปแบบนี้ได้เลยนะคะจากนั้นลุงป้อมให้เงินแก่ร้านค้าบรรทัดที่2ลุงป้อมให้เงินแก่ร้านค้าให้เงินแก่ร้านค้าไปเท่าไหร่6,000 บาทเด็กๆก็เขียน 6,000 แล้วก็หน่วยบาทให้ตรงกัน 6,000 เด็กๆ เขียนให้ตรงกับ 5,520 นะคะขั้นตอนต่อไปก็คือลุงป้อมจะได้รับเงินทอนเด็กๆต้องนำ 6,000 ลบด้วย 5,520 ในขั้นตอนนี้เด็กๆอาจจะหาผลลบก่อนนะคะไปตั้งลบในกระดาษโทสต์หรือพื้นที่ว่างแล้วมาเขียนคำตอบต่อจากประโยคสัญลักษณ์ 6,000 ลบด้วย 5,520 เลยเดี๋ยวตอนนี้คุณครูนะคะให้เด็กๆปลายทางแล้วเด็กๆต้นทางช่วยกันหาผลลัพธ์สุดท้ายนะคะใครได้คำตอบแล้วเขียนคำตอบลงไปหลังเครื่องหมายเท่ากับได้เลยอย่าลืมเขียนหน่วยด้วยนะคะหน่วยเป็นอะไรหน่วยเป็นบาทนั่นเองนะคะ6,000 ลบด้วย 5,520 เหลือเท่าไหร่นะใครได้คำตอบแล้วเขียนผลลัพธ์ผลลบลงไปเลยนะคะเขียนคำตอบลงไปได้เลยนักเรียนต้นทางได้ผลลบเท่าไหร่ลูก480นักเรียนปลายทางได้คำตอบเหมือนเพื่อนไหมคะ6,000 ลบด้วย 5,520 นะคะได้480หน่วยเป็นบาทนะคะแล้วในช่องว่างในบรรทัดตอบนะคะเด็กๆก็ตอบเป็นตัวเลขไทยได้เลยเมื่อเด็กๆได้แนวคิดแล้วการหาผลลัพธ์สุดท้ายและการเขียนแสดงวิธีทำนะคะจะไม่ยากเลยนะคะเด็กๆจะต้องอ่านโจทย์ให้ดีแล้ววิเคราะห์โจทย์ให้ถูกต้องนะคะนักเรียนปลายทางเขียนข้อมูลลงไปได้เลยนะคะ

ต่อไปนะคะเด็กๆน่าจะเขียนข้อที่1เสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปข้อที่2เดี๋ยวเราทำด้วยกันนะคะเด็กๆอ่านโจทย์ข้อนี้พร้อมกันด้วยเสียงที่ดังฟังชัดเหมือนเดิมนะคะพร้อมไหมพร้อมนะ1 2 3เริ่มค่ะ

ในข้อนี้ส่วนที่โจทย์ถามคืออะไรคะส่วนจัดขายบัตรเข้าชมในวันเสาร์และวันอาทิตย์ได้เงินทั้งหมดกี่บาทจากสิ่งที่โจทย์ถามเด็กๆจะต้องทำอย่างไรเอาแค่สิ่งที่โจทย์ถามก่อนส่วนจัดขายบัตรเข้าชมในวันเสาร์และวันอาทิตย์ได้เงินทั้งหมดกี่บาทเด็กๆจะต้องนำจำนวนเงินที่ขายได้ในวันเสาร์มารวมกับจำนวนเงินที่ขายได้ในวันอาทิตย์นั่นเองแล้วเรามาดูส่วนที่โจทย์บอกกันข้อนี้โจทย์บอกอะไรกับเราบ้าง1ส่วนจัดขายบัตรเข้าชมในวันเสาร์ได้เงิน 5,150 บาทเด็กๆจะต้องนำจำนวนเงินที่ได้จากการขายบัตรในวันเสาร์กับวันอาทิตย์มารวมกันสิ่งที่โจทย์บอกวันเสาร์บอกมาแล้วต่อไปวันอาทิตย์บอกหรือยังเด็กๆมาดูส่วนที่2วันเสาร์ขายบัตรได้มากกว่าวันอาทิตย์ 1,350 บาทวันอาทิตย์บอกหรือยังคะส่วนที่โจทย์บอกไม่ได้บอกว่าวันอาทิตย์ขายได้กี่บาทเด็กๆก็จะต้องหาก่อนว่าวันอาทิตย์ขายได้เท่าไหร่คิดอย่างไรมีภาพแสดงแนวคิดมาให้เด็กๆเพราะฉะนั้นเด็กๆลองเติมส่วนที่หายไปลงไปส่วนแถบสีม่วงกับแถบสีส้มตรงนี้เป็นข้อมูลของอะไรเด็กๆคะเราช่วยกันคิดดีไหมคะเพราะฉะนั้นเด็กๆยังไม่ต้องเขียนเรามาช่วยกันคิดก่อนนะคะเพื่อนๆปลายทางด้วยนะเรามาช่วยกันคิดก่อนแถบสีม่วงควรเป็นจำนวนเงินที่ได้จากการขายบัตรวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ทำไมถึงเป็นวันเสาร์คะเพราะว่าอะไรส่วนที่2ตรงนี้วันเสาร์ขายบัตรได้มากกว่าวันอาทิตย์แสดงว่าแถบสีม่วงต้องเป็นวันเสาร์เด็กๆเขียนคำว่าวันเสาร์ลงไปข้างหน้าตรงนี้เลยเป็นวันเสาร์นะเพราะวันเสาร์ขายได้มากกว่าวันอาทิตย์แล้ววันเสาร์บอกจำนวนเงินมาหรือยังบอกแล้วใช่ไหมคะดังนั้นแถบสีม่วงตรงนี้นะคะก็ต้องเป็นจำนวนเงินที่วันเสาร์ขายได้ในวันเสาร์นะคือ5,150บาทต่อไปแล้ววันอาทิตย์ล่ะคะเด็กๆน้ำหนาววันอาทิตย์ล่ะคะวันอาทิตย์ขายได้เท่าไหร่ยังไม่ทราบแล้ว1,350 บาทไม่ใช่วันอาทิตย์หรอคะไม่ใช่แต่เป็นอะไรลูกจำนวนเงินที่วันเสาร์ขายได้มากกว่าวันอาทิตย์เพราะฉะนั้นจะต้องอยู่ตรงไหนนะตรงนี้หรือตรงนี้อยู่ข้างหน้าหรือข้างหลังคะอยู่ข้างหลังเพราะฉะนั้นเด็กๆ เขียนลงไปเลย1,350 บาทส่วนวันอาทิตย์เรายังไม่ทราบนะคะเด็กๆก็อาจจะเขียนสัญลักษณ์นี้ลงไปก่อนก็ได้เรายังไม่ทราบแต่เมื่อเรายังไม่ทราบเราสามารถหาได้ไหมลูกหาได้ไหมคะหาได้อย่างไรใช้วิธีการใดมาช่วยในการหาว่าวันอาทิตย์ขายได้เท่าไหร่ใช้วิธีการลบนำจำนวนใดลบด้วยจำนวนใด

ำนวนเงินที่ขายได้ในวันเสาร์ลบด้วยส่วนต่างก็จะเป็น 50,150 ลบด้วย 1,350 นั่นเองทีนี้สิ่งที่โจทย์ถามใช่วันอาทิตย์ไหมลูกสิ่งที่โจทย์ถามโจทย์ได้ถามหาวันอาทิตย์ขายได้เท่าไหร่ไหมคะไม่ได้ถามหาวันอาทิตย์นะแต่ถามว่าวันเสาร์และวันอาทิตย์เนี่ยขายได้เงินทั้งหมดเท่าไหร่เด็กๆก็ต้องนำจำนวนเงินที่ขายได้ในวันเสาร์มารวมกับวันอาทิตย์นั่นเองเพราะฉะนั้นเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรเด็กๆเขียนประโยคสัญลักษณ์ลงไปในใบกิจกรรมของตนเองก่อนคุณครูเลยค่ะแต่ละคู่ปรึกษากันได้นะคะช่วยกันเขียนได้เลยนักเรียนปลายทางเขียนล่วงหน้าคุณครูได้เลยนะคะประโยคสัญลักษณ์เขียนอย่างไรแน่นอนเด็กๆจะต้องนำจำนวนเงินที่ขายได้ในวันเสาร์มารวมกับจำนวนเงินที่ขายได้ในวันอาทิตย์แต่วันอาทิตย์เรายังไม่ทราบเราต้องหาวันอาทิตย์ก่อนดังนั้นเด็กๆเขียนวงเล็บให้ถูกต้องด้วยนะคะประโยคสัญลักษณ์ของนักเรียนปลายทางเป็นอย่างไรนักเรียนต้นทางนะคะคุณครูขอเดินดูนักเรียนต้นทางเขียนประโยคสัญลักษณ์นะคะทำด้วยกันเป็นคู่เด็กๆช่วยกันทำปรึกษากันได้นะคะคุณครูปลายทางเดินตรวจสอบการทำงานร่วมกันของเด็กๆต้นเด็กๆปลายทางด้วยนะคะเด็กๆคะได้ประโยคสัญลักษณ์ว่าอย่างไรได้ประโยคสัญลักษณ์ว่าอย่างไรเด็กๆตรวจสอบประโยคสัญลักษณ์ของตนเองกับประโยคสัญลักษณ์ของคุณครูได้เลยนะคะเราจะต้องนำจำนวนเงินที่ขายได้ในวันเสาร์บวกจำนวนเงินที่ขายได้ในวันอาทิตย์ซึ่งจำนวนเงินที่ขายได้ในวันอาทิตย์ได้มาจาก 50,150 ลบด้วย 1,350 ประโยคสัญลักษณ์จึงได้ดังนี้เลยนะคะได้ประโยคสัญลักษณ์แล้วขั้นตอนต่อไปเราจะต้องหาผลลัพธ์ของประโยคสัญลักษณ์เหล่านี้นะคะเราทำไปพร้อมๆกับการแสดงวิธีทำเลยได้หรือไม่ได้ไหมคะได้นะเด็กๆอ่านขั้นตอนแสดงวิธีทำบรรทัดที่หนึ่งเขียนว่าอย่างไรอ่านพร้อมกันหนึ่งสองสามขายบัตรได้เงินเท่าไรเด็กๆนำข้อมูลมาเขียนไว้นะคะในใบกิจกรรมของตนเองเด็กๆเว้นระยะหน่อยเพื่อที่เด็กๆจะได้เขียนประโยคสัญลักษณ์ให้ตรงกันเขียนจำนวนให้ตรงกันและหน่วยให้ตรงกันนะคะก็จะได้ 50,150 บาทคุณครูเขียนไว้ท้ายๆตรงนี้เลยนะคะเพื่อที่ว่าจำนวนของคุณครูจะได้ตรงกับบรรทัดอื่นแล้วก็หน่วยจะได้ตรงกับบรรทัดอื่นด้วยเรียบร้อยหรือยังคะนักเรียนเรียบร้อยแล้วนะต่อไปบรรทัดที่2เขียนไว้ว่าอย่างไรนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางอ่านพร้อมกัน1 2 3เริ่มขายบัตรเข้าชมในวันอาทิตย์ได้เงินวันอาทิตย์ขายได้เงินเท่าไหร่ที่โจทย์มีบอกไหมคะไม่มีแต่เราได้มาจากการนำ 50,150 ลบด้วย 1,350 เด็กๆเขียนประโยคสัญลักษณ์ลงไปด้วยผลลบคือเท่าไรเด็กๆนำมาเขียนก่อนคุณครูได้เลยค่ะในขั้นตอนนี้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางหาผลลบก่อนได้เลยนะคะใครได้ผลลบแล้วนะคะนำผลลบมาเขียนต่อท้ายเครื่องหมายเท่ากับตรงนี้ได้เลยคู่ไหนได้ผลลบแล้วนะกลุ่มที่1ได้2คู่แล้วนะคะกลุ่มที่3ก็ได้แล้วนักเรียนปลายทางได้ผลลบหรือยังถ้าได้ผลลบแล้วนะคะเขียนลงไปได้เลยเขียนลงไปในนี้ได้เลยนะคะผลลบที่ได้คือเท่าไหร่คะ

0: 800เป็นจำนวนเงินมีหน่วยเป็นบาทเด็กๆอย่าลืมเขียนบาทต่อท้ายด้วยนะต่อไปบรรทัดที่3เขียนไว้ว่าอย่างไรเด็กๆอ่านบรรทัดที่3พร้อมกัน1 2 3เริ่ม
1: ท้ายบาทเข้าชมในวันเสาร์และปฏิญาณกินได้เงินทั้งหมดกี่
0: ไม่มีกี่แล้วนะคะลูกเพราะเราจะหาคำตอบแล้วขายบัตรเข้าชมในวันเสาร์และวันอาทิตย์ได้เงินทั้งหมดเด็กๆก็จะต้องนำจำนวนเงินที่ได้จากวันเสาร์มารวมกับจำนวนเงินที่ขายได้ในวันอาทิตย์เพราะฉะนั้นเขียนประโยคสัญลักษณ์ให้คุณครูด้วยเป็น51,150บวกด้วย39,800เด็กๆหาคำตอบมาแล้วในขั้นตอนนี้เราไม่เขียนวงเล็บแล้วนะเด็กๆ เขียนเป็นผลลบที่ได้จากการหาผลลบขั้นตอนนั้นขั้นตอนแรกได้เลย 39,800 ผลบวกคือเท่าไรเขียนลงไปเลยค่ะผลบวกนะคะลูกข้อนี้ผลบวกก็จะต้องมากขึ้นนะคะนักเรียนปลายทางหาผลบวกไปก่อนคุณครูได้เลยนะนักเรียนต้นทางใครได้คำตอบแล้วเขียนลงไปเลยค่ะไหนคู่ไหนได้ผลบวกแล้วคู่ของนาวาไอติมนะคะได้แล้วนะคู่ของแตงกวาเจอใครแล้วนักเรียนปลายทางได้คำตอบหรือยังเด็กๆช่วยกันทำนะคะทำด้วยกันเป็นคู่นะอันดาช่วยข้าตูทำเลยได้ผลบวกเท่าไหร่คะลูก8อย่าลืมเขียนหน่วยด้วยนะคะหน่วยเป็นบาทและบรรทัดตอบนะคะสรุปคำตอบว่าสวนจัดขายบัตรเข้าชมในวันเสาร์และวันอาทิตย์ได้เงินทั้งหมดเด็กๆตอบเป็นตัวเลขไทยและใส่หน่วยต่อท้ายด้วย 89,950 บาทนั่นเองนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางนะคะเขียนข้อมูลลงไปในข้อที่2ให้ครบถ้วนเรียบร้อยนะคะกิจกรรมนี้ทำเป็นคู่เด็กๆช่วยกันทำเป็นคู่ได้นะคะ

ตอนนี้นะคะเด็กๆต้นทางทำข้อที่2เสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปข้อที่3คุณครูจะให้เด็กๆทำเป็นรายบุคคลนะคะในข้อที่3ข้อนี้ขั้นตอนที่1เด็กๆจะต้องทำอะไรก่อนอ่านโจทย์ก่อนเพื่อทำความเข้าใจกับโจทย์อ้าวมาเริ่มช่วยกันอ่านเด็กๆอาจจะอ่านจากใบกิจกรรมของตนเองหรืออ่านที่จอของคุณครูก็ได้นะคะพร้อมไหมพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้ว1 2 3เริ่มค่ะ

0: 3บาทนะคะต่อไป
1: ใจงามเหลือเงินกี่บาท
0: ในข้อนี้ใจงามเหลือเงินกี่บาทสิ่งที่โจทย์ถามโจทย์ถามว่า
1: อัน
0: นี้คือสิ่งที่โจทย์ถามและโจทย์บอกอะไรบ้างหนึ่งใจงามได้รับเงินเดือน 18,560 บาทแล้วเขานำไปจ่ายค่าที่พัก 3,700 บาทจ่ายค่าน้ำค่าไฟ853บาทนะคะนี่คือสิ่งที่โจทย์บอกคุณครูขีดเส้นใต้ไว้ให้ต่อไปนะคะภาพแสดงแนวคิดเด็กๆจะเขียนภาพแสดงแนวคิดอย่างไรขอให้เด็กๆนะคะทำเป็นรายบุคคลนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางนะคะให้เขียนภาพแสดงแนวเขียนประโยคสัญลักษณ์และแสดงวิธีทำให้เสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเฉลยนะคะทุกคนลงมือทำได้เลย

0: เด็กๆคะตอนนี้นะคะใกล้จะหมดเวลาแล้วเดี๋ยวเรานะคะมาตรวจสอบความถูกต้องเบื้องต้นกันก่อนเริ่มจากภาพแสดงแนวคิดภาพแสดงแนวคิดตรงนี้เด็กๆ เขียนข้อมูลว่าอย่างไรเด็กๆ ก็ต้องเริ่มจากการอ่านโจทย์นำโจทย์ลงมาเขียนนะคะนำข้อมูลที่ได้จากโจทย์ลงมาเขียนนั่นเองขั้นแรกใจงามได้รับเงินเดือน 18,560 บาท 18,560 บาทเป็นจำนวนเงินที่ใจงามได้รับมาใช่ไหมลูกดังนั้นจะต้องเขียนข้อมูลไว้ข้างบนตรงนี้นะคะเงินเดือน 18,560 บาทเราเขียนไว้ข้างบนตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะนำ 18,560 บาทนี้มาแบ่งจ่ายค่าที่พักค่าน้ำค่าไฟแล้วก็หาจำนวนเงินที่เหลือต่อไปส่วนที่2จ่ายค่าที่พัก 3,700 บาทเด็กๆเขียนลงไปในช่องสีอะไรคะทำไมถึงเขียนไปในช่องสีฟ้าเพราะว่าอะไรเด็กๆสังเกตจากจำนวนนะคะค่าที่พัก 3,700 บาทจำนวนนี้ยังไม่ถึงครึ่งเลยแต่มากกว่า853บาทเพราะฉะนั้นจะเป็นสีเหลืองไม่ได้เพราะว่ายังไม่ถึงครึ่งเลยนะเพราะฉะนั้นจะต้องเป็นสีฟ้านั่นเองค่าที่พัก 3,700 บาทต่อไปส่วนที่3จ่ายค่าไฟและค่าน้ำ853บาทเด็กๆจะต้องเขียนลงไปในช่องสีอะไรคะสีส้มนะคะเพราะว่า853บาทน้อยกว่า 3,700 บาทนะคะก็จะต้องเป็นช่องที่เล็กกว่านั่นเองค่าน้ำค่าไฟและค่าน้ำ853บาทต่อไปแล้วช่องสีเหลืองล่ะคะลูกช่องสีเหลืองไม่มีข้อมูลอะไรให้เราใส่แล้วช่องสีเหลืองจะต้องเป็นจำนวนเงินที่เหลือนั่นเองนะคะส่วนที่เหลือหรือจำนวนเงินที่เหลือนะคะเป็นกี่บาทเรายังไม่ทราบดังนั้นเราก็จะเขียนเครื่องหมายคำถามตรงนี้ไว้ก่อนหรือเด็กๆอาจจะเขียนเป็นจุดๆๆไว้ก็ได้นะคะตอนนี้ภาพแสดงแนวคิดเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆได้ประโยคสัญลักษณ์หรือยังเด็กๆได้ประโยคสัญลักษณ์หรือยังคะจากที่คุณครูเดินดูบางคนนะคะได้ประโยคสัญลักษณ์ที่แตกต่างจากเพื่อนเด็กๆไม่ต้องกังวลนะคะในข้อนี้อาจจะหาผลลัพธ์ได้หลายแนวทางนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้คุณครูปลายทางตรวจสอบความถูกต้องของประโยคสัญลักษณ์แล้วเด็กๆนำไปเขียนแสดงวิธีทำต่อให้ถูกต้องนะคะต่อไปเดี๋ยวเรามาช่วยกันสรุปบทเรียนในวันนี้วันนี้เด็กๆเรียนรู้เรื่องอะไรคะเรื่องอะไรเนี่ยที่เราเรียนกันเป็นเรื่องโจทย์ปัญหาลูกการแก้โจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารระคนขั้นตอนที่1เด็กๆจะต้องทำอะไรก่อนอ่านโจทย์ให้เข้าใจก่อนใช่ไหมคะอ่านและทำความเข้าใจกับปัญหาจากนั้นวางแผนแก้ปัญหาแล้วหาคำตอบอย่าลืมตรวจสอบความสมเหตุสมผลหรือความถูกต้องของคำตอบด้วยนะคะประโยคสัญลักษณ์ที่ได้จากข้อสุดท้ายเมื่อสักครู่นี้นะคะจากสถานการณ์ที่กำหนดนั้นไม่จำเป็นต้องเหมือนกันเหมือนที่คุณครูย้ำไว้แล้วนะคะอาจจะแตกต่างกันจากมุมมองของนักเรียนที่มองเห็นแต่คำตอบที่ได้จะไม่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นส่งให้คุณครูปลายทางตรวจสอบประโยคสัญลักษณ์และคำตอบของเด็กๆ ด้วยต่อไปนะคะจะเป็นแบบฝึกหัด 2.42 นะคะแบบฝึกหัด 2.42 มีด้วยกันทั้งหมด6ข้อคุณครูปลายทางสามารถเลือกให้นักเรียนทำได้ตามความเหมาะสมเลยนะคะให้เด็กๆนำกลับไปทบทวนเป็นการบ้านนะคะมีทั้งหมด6ข้อตรงนี้นะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปจะเป็นเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารระคนเป็นชั่วโมงที่2นะคะชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงแรกแต่ชั่วโมงถัดไปจะเป็นชั่วโมงที่2ซึ่งสิ่งที่จะต้องเตรียมนะคะก็คือแบบฝึกหัด 2.43 นั่นเองคุณครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะคะสำหรับวันนี้วิชาคณิตศาสตร์ป.3 หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ
1: Thank you. แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ถ้าเกิดเหตุการณ์น้องหมาหรือสิ่งของที่เรารักมากๆหายไปแบบนี้เราจะทำอย่างไรกันดีคะนี่จะเดินไปถึงไหนเนี่ยนับระยะทางจะถึงดวงจันทร์อยู่แล้วนะ
1: คิดไม่ออกอะว่าน้องไข่ตุ๋นอยู่ที่ไหนเน
0: ี่
1: ย
0: ใจเย็นๆสิฉันก็จะช่วยเธอตามหาน้องหมาเหมือนกันแต่ว่าเธออะต้องมีสติคิดดูดีๆสิว่าล่าสุดเธอเจอมันที่ไหน
2: ปกติน้องจะอยู่ในรั้วบ้านตลอดไม่เคยออกไปไหนชอบเล่นในพงหญ้าแต่ล่าสุดเมื่อคืนฉันลืมปิดประตูรั้วบ้านฝนก็ตกน้องคงออกจากบ้านไปตอนนั้นแน่ท้ายหมู่บ้านมีป่าชุมชนมีโพรงหญ้า
0: ดีมากอย่างนั้นก็ยังคงมีร่องรอยให้ตามหาอยู่
3: จริงเหรองั้นเริ่มตามหากันดีไหมแล้วจะเริ่มตามหาตรงไหนล่ะ

0: คืนฝนตกดินอ่อนนุ่มรอยเท้าน้องหมายังชัดอยู่เลย
1: เฮ้ยได้ยินเสียงอะไรไหม
2: มันดังมาจากพุ่มไม้ทางนั้น
1: ได้ยิน
2: เราไปดูกันเถอะ
0: ป้าป้า
2: เฮ้ยนั่นไงไข่ตุ๋น
0: เฮ้ยเย้ดีใจกับน้องๆด้วยนะคะในที่สุดก็ตามหาน้องหมาเจอนี่คงเป็นพร้อมเมื่อเกิดปัญหาน้องๆมีสติค่อยๆคิดวิเคราะห์เหตุการณ์ช่างสังเกตและมีการวางแผนรวมทั้งเลือกใช้เครื่องมือเพื่อช่วยได้เหมาะสมด้วยนะคะทักษะชีวิตเก่าวิทย์รอบตัวสนับสนุนให้เด็กๆช่างสังเกตตั้งคำถามและใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่ออยู่กับธรรมชาติอย่างสมดุล นะคะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop In Fuelหรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAFจึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่นHydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ 2-Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJ-SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FTใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ซินแก๊สซินเทซิสแก๊สโดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็นแซฟต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละบรรพบุรุษไทย

0: ากนี้ด้วยไหนดูดิจงเขียนเรียงความโตขึ้นฉันอยากเป็นอะไรนายก็เขียนไปตามที่อยากสิอะไรก็ได
1: ้งั้นโตขึ้นฉันอยากเป็นแมวอย่างเก่งแก้วจะได้ไม่ต้องทำการบ้านไม่ต้องท่องหนังสือไม่ต้องไปโรงเรียนโอ๊ยฉันอยากเป็นแมว
0: แมวยังไม่ต้อนรับนายเข้าพวกเลยนะ
2: ถ้าแม่พูดแบบนี้สมัยก่อนคนต้องหาว่าเพี้ยนแน่เพราะตอนนั้นใครที่ได้เรียนถือว่าโชคดีมากนะ
1: โชคดีโชคดียังไงหรอครับ
2: ก็สมัยก่อนน่ะไม่ได้มีโอกาสเรียนหนังสือกันง่ายๆหรอกนะกว่าจะมีโรงเรียนสำหรับคนทั่วไปก็สมัยในรัชกาลที่5เลยนะ
1: เอ๋มีใครมาหาปู่หรือเปล่าครับ
2: หือเอ๋ใคร
3: วัดมหันตภารามสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2427
0: เฮ้ยจะไปจะมาไม่ให้เตรียมตัวเลย
1: ก็พอฟังปู่เล่าแล้วมันตื่นเต้นน่ะอย่าไปเห็นโรงเรียนสมัยก่อนซะหน่อยเฮ้ยนี่มันวัดชัดๆไหนล่ะโรงเรียน
0: คนเมื่อก่อนเขาเรียนกับพระที่วัดอยู่แล้วถ้าจะตั้งโรงเรียนใหม่แล้วตั้งที่วัดก็ไม่เห็นแปลก
4: ความรู้ดูยิ่งล้ำสินทรัพย์
1: เสียงอะไรอ่ะผีหรือเปล่า
0: ผีที่ไหนเล่าเสียงคนโน่นไง
4: เพราะเหตุจักอยู่กับกายอาจมานา
1: พี่ครับพี่เป็นคนใช่ไหมครับ
4: เฮ้ยโอ้โหโผล่มาเงียบๆโครงกองที่ท่องไว้ลืมหมดเลย
1: ขอโทษทีครับว่าแต่พี่ท่องหนังสือหรอครับขยันหน้าดูเลยนะครับ
4: ก็ต้องขยันสิถ้าใครรู้นักเรียนวัดมหันตภารามสอบตกอายเขาตายเลยเสียชื่อโรงเรียนหลวงของราษฎรแห่งแรกหมด
0: จริงหรือเปล่าคะที่ว่าตอนนี้ใครๆก็อยากเรียนหนังสือ
4: จริงสิแต่ก่อนนะมีแต่พวกลูกเจ้านายในวังที่ได้เรียนหนังสือแต่เดี๋ยวนี้ในหลวงทรงตั้งโรงเรียนให้ชาวบ้านทั่วไปลูกชาวนาอย่างฉันก็พลอยได้เรียนไปด้วย
1: พี่ครับขอถามหน่อยครับโตขึ้นพี่อยากเป็นอะไรเหรอครับ
4: อยากเป็นหมอตอนนี้มีโรงเรียนแพทย์ตั้งใหม่แถววังหลังเพราะตอนนี้หมอในบ้านเรายังมีน้อยพอเกิดโรคระบาด ทีก็แย่กันไปหมดเลยพอรัษฎรมีความรู้และสุขภาพแข็งแรงก็จะได้มาช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองฉันว่านี่แหละที่ในหลวงท่านต้องการน่ะเอาละฉันต้องไปก่อนแล้วต้องกลับไปท่องหนังสือต่อด้วย
1: นึกออกแล้วว่าตัวขึ้นอยากเป็นอะไร
2: ไหนไม่เห็นมีใครมาเลย
1: สงสัยผมตาฝาดครับ
2: นี่ปู่ว่าจะชวนไปเที่ยวข้างนอกสักหน่อยไปด้วยกันไหม
1: ไม่เป็นไรครับผมทำการบ้านดีกว่าโตขึ้นผมอยากเป็นหมอผมอยากช่วยคน
0: หอถ้างั้นต้องขยันกว่านี้อีก10เท่านะใช่ไหมครับปู่
2: ปู่ว่าอาจจะต้อง100เท่านะ
0: งั้นเราไปกันดีกว่าครับปู่สู้ๆนะคนต้องขยัน100เท่า
1: 100เท่าเลยเหรอขอเป็นแมวด้วยคนไม่ได้หรอในหลวงรัชกาลที่5เปิดโอกาสให้คนไทยทุกคนได้เรียนหนังสืออย่างเท่าเทียมกันและยังให้เงินจัดตั้งโรงเรียนแพทย์เพื่อให้มีหมอไว้รักษาคนป่วยเมื่อคนไทยมีทั้งความรู้และสุขภาพที่ดีก็จะช่วยกันพัฒนาประเทศได้ฉันจะตั้งใจเรียนให้เก่งจะได้ไปช่วยคนอื่นแบบที่ในหลวงหวังไว้

0: มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการรศ.112ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
1: ที่ไหนเนี่ยตรงโน้นมีเรือจมอยู่ด้วย
2: ของไทยหรือว่าของฝรั่งเศสตกลงสู้กันยังไง

0: วัสดีค่ะนักเรียนต้นทางทุกคนสวัสดีคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะคะสำหรับวันนี้มาพบกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่3กับครูไอค่ะครูชนาทิพย์แดงฉ่ำค่ะสำหรับเรื่องที่นักเรียนจะได้เรียนในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะสำหรับเรื่องที่นักเรียนจะได้เรียนในวันนี้นะคะนั่นก็คือเรื่องใช้ไฟฟ้าให้ประหยัดและปลอดภัยได้อย่างไรซึ่งชั่วโมงนี้นะคะก็เป็นชั่วโมงที่2แล้วนะคะนักเรียนก่อนอื่นนะคะคุณครูก็อยากจะทบทวนความรู้ที่นักเรียนได้เรียนไปเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะคะโดยคุณครูก็มีคำถามนะคะมาถามนักเรียนถามว่าไฟฟ้ามีประโยชน์กับเราอย่างไรบ้างกลุ่ม3ค่ะไฟฟ้ามีประโยชน์กับเราอย่างไรบ้างคะ
1: ทำให้เราไม่ร้อนค่ะ
0: ทำให้เราไม่ร้อนนะคะอีกหนึ่งคนค่ะไฟฟ้ามีประโยชน์กับเราอย่างไรบ้าง
2: ทำให้เรามีแสงใช้ในตอนกลางคืนครับ
0: ทำให้มีแสงสว่างใช้ในเวลากลางคืนมีคำตอบอื่นอีกไหมคะกลุ่มอื่นมีคำตอบอื่นอีกไหมคะไม่มีแล้วนะคะปลายทางนะคะมีคำตอบว่าอย่างไรบ้างเอาละค่ะนักเรียนก็ตอบตามความคิดของนักเรียนนะคะก็อย่างเช่นทำให้สถานที่ต่างๆมีแสงสว่างทำให้เราได้รับความสะดวกสบายจากเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนั่นเองนะคะนักเรียนคะแนวทางการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดตามความคิดของนักเรียนมีอะไรบ้างเอามือลงก่อนได้ไหมคะยกค่ะกลุ่ม5นะคะกลุ่ม5ยกก่อนนะคะกลุ่มอื่นนะคะฟังคำตอบของเพื่อนกลุ่ม5ด้วยนะคะถ้ามีคำตอบที่แตกต่างก็สามารถตอบได้นะคะ
3: ไม่นำของร้อนเข้าตู้เย็นทันทีครับ
0: ไม่นำของร้อนเข้าตู้เย็นทันทีมีอย่างอื่นอีกไหมคะ
3: ซื้อของใช้ไฟฟ้าโดยมีฉลากเบอร์5กำกับไว้ครับ
0: มีอย่างอื่นอีกไหมคะ
3: ไม่มีแล้วครับ
0: กลุ่ม2ให้กลุ่ม2บ้างนะคะให้เพื่อนกลุ่มอื่นได้ตอบบ้างนะคะมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
4: ปิดไฟปิดพัดลมก่อนออกจากห้องทุกครั้งครับ
0: มีอย่างอื่นอีกไหมคะให้กลุ่ม1บ้างนะคะ
5: ใช้บันไดแทนลิฟต์ครับ
0: ใช้บันไดแทนลิฟต์นะคะกลุ่ม3อีก1คําตอบค่ะตกลงกันนะคะว่าใครจะตอบอีก1คําตอบนะคะ
6: ใช้แผงโซลาเซลล์ค่ะ
0: ใช้แผงโซลาเซลล์นะคะอีก1คําตอบค่ะอีกคนนึงนะคะ
2: เปิดหน้าต่างแทนการเปิดแอร์หรือเปิดพัดลมครับ
0: เปิดหน้าต่างแทนการเปิดแอร์หรือเปิดพัดลมนะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะมีแนวทางการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดอย่างไรบ้างเหมือนกับเพื่อนต้นทางบ้างไหมคะเอาล่ะค่ะนักเรียนก็ตอบตามความคิดของนักเรียนได้เลยนะคะก็อย่างเช่นปิดไฟทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งานไม่นำของร้อนเข้าตู้เย็นทันทีเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ประหยัดพลังงานเช่นมีฉลากเบอร์5กำกับนะคะนักเรียนคะนอกจากที่นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นนักเรียนคิดว่ามีแนวทางการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดอะไรอีกบ้างมีอย่างอื่นที่ตอบไปอีกไหมคะมีอีกไหมคะมีใครคิดออกอีกบ้างมีไหมเอ่ยมีกลุ่ม2นะคะจากที่เพื่อนได้ตอบมาแล้วคิดว่ามีอะไรอีกบ้างคะ
6: ติดแผงโซลาร์เซลล์ไว้บนหลังคาบ้านค่ะ
0: เมื่อสักครู่เพื่อนกลุ่ม3ตอบไปแล้วแผงโซลาร์เซลล์นะคะมีอย่างอื่นอีกไหมคะถ้าไม่มีไม่เป็นไรนะคะมีกลุ่ม1นะคะยกมือนะคะ
7: รีดผ้าหลายๆตัวในครั้งเดียวครับ
0: รีดผ้าหลายๆตัวในครั้งเดียวนะคะแล้วนักเรียนปลายทางนะคะมีอย่างอื่นอีกไหมคะมีแนวทางอย่างอื่นอีกไหมเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาหาคำตอบในวันนี้นะคะก็คือกิจกรรมที่2ใช้ไฟฟ้าให้ประหยัดภัยได้อย่างไรสำหรับจุดประสงค์ของกิจกรรมในวันนี้นะคะมีด้วยกัน2ข้อข้อแรกนะคะนักเรียนจะต้องอธิบายวิธีการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดได้และข้อที่2นะคะนักเรียนจะต้องจัดกระทําและสื่อความหมายข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดได้นั่นเองนะคะและนี่ก็เป็นจุดประสงค์ของกิจกรรมในวันนี้ที่นักเรียนจะต้องทำได้นะคะสำหรับวัสดุอุปกรณ์ที่นักเรียนจะได้ใช้ในวันนี้นะคะก็เป็นอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้เช่นคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตนะคะ และวิธีทำในวันนี้จะมีด้วยกัน1ข้อนั่นก็คือข้อที่4นะคะวิธีทำอยู่ในหน้าที่เท่าไหร่คะ
8: 151
0: ให้นักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางเปิดไปที่หน้า151นะคะเปิดได้เลยค่ะสำหรับวิธีทำในข้อที่4นี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางอ่านวิธีทำข้อที่4พร้อมกันได้ไหมคะได้ไหมคะเปิดเจอหรือยังคะถ้าเจอแล้วมาอ่านวิธีทำข้อที่4ค่ะข้อที่4ให้ทำอะไรเอ่ย

0: ักเรียนก็อ่านจบเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อตรวจสอบความเข้าใจนะคะคุณครูก็มีคำถามมาถามนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางด้วยนะคะคำถามถามว่าฟังคำถามก่อนค่ะเอามือลงก่อนนะคะนักเรียนจะต้องสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องอะไรคุณครูมองไม่ทันเอามือลงก่อนได้ไหมคะยกค่ะกลุ่ม2กลุ่ม2ให้เพื่อนคนอื่นตอบบ้างนะคะนักเรียนจะต้องสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องอะไร
1: แนวทางการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดครับ
0: เห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะเห็นด้วยปลายทางเห็นด้วยไหมคะเอาละค่ะนักเรียนจะต้องสืบค้นข้อมูลการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดนั่นเองนะคะนักเรียนคะหลังจากสืบค้นข้อมูลแล้วนักเรียนจะต้องทำอะไรต่อเอามือลงก่อนค่ะยกยังค่ะยกค่ะกลุ่ม5บ้างนะคะหลังจากที่นักเรียนสืบค้นข้อมูลแล้วนักเรียนจะต้องทำอะไรต่อเอ่ยนำข้อมูลที่สืบค้นนั้นมาทำอะไรต่อคะ
2: บันทึกข้อมูลในรูปแบบที่กำหนดให้พร้อมระบุที่มาของข้อมูลและนำเสนอครับ
0: เห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะต้นทางเห็นด้วยปลายทางเห็นด้วยไหมคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูคำตอบในข้อนี้นะคะหลังจากที่นักเรียนสืบค้นข้อมูลแล้วนะคะนักเรียนจะต้องบันทึกข้อมูลในรูปแบบที่กำหนดให้พร้อมระบุแหล่งที่มาของข้อมูลและนำเสนอด้วยค่ะนักเรียนคะสำหรับใบงานที่นักเรียนจะได้บันทึกผลในวันนี้นะคะก็จะอยู่ในหน้าที่153และ154ให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะเปิดไปที่หน้า153ค่ะเปิดหรือยังเอ่ยจำได้ไหมคะเมื่อชั่วโมงที่แล้วเราได้บันทึกไปแล้วส่วนหนึ่งจำได้ไหมเอ่ยสำหรับหน้านี้นะคะการบันทึกผลหน้า153จะเป็นการบันทึกผลตารางเปรียบเทียบแนวทางการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดที่มาจากความคิดเห็นของตนเองกับการสืบค้นข้อมูลเมื่อชั่วโมงที่แล้วนักเรียนได้บันทึกในห้องความคิดเห็นของตนเองไปแล้วใช่ไหมคะในหน้านี้นักเรียนบันทึกไปแล้วใช่ไหมคะซึ่งในวันนี้นะคะนักเรียนจะต้องบันทึกต่อนะคะก็คือบันทึกในช่องการสืบค้นข้อมูลนะคะที่นักเรียนได้ทำตารางไว้จำได้ไหมเอ่ยสำหรับในหน้านี้นะคะพอเข้าใจไหมคะเข้าใจแล้วจากนั้นการบันทึกผลในหน้า154นะคะจะเป็นการนำข้อมูลจากตารางในหน้า153นะคะมาจัดกระทำให้อยู่ในรูปแบบใหม่นะคะก็คือรูปแบบแผนผังเวนนะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบแผนผังเวนนะคะโดยนักเรียนจะต้องนำข้อมูลนั้นนะคะมาจัดให้อยู่ในรูปแบบนี้นะคะซึ่งแผนผังเวนก็จะมีวงกลม2วงนะคะซ้อนทับกันอยู่นะคะในวงกลมสีม่วงนี้ก็จะเป็นข้อมูลแนวทางการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดจากความคิดเห็นของตนเองและวงกลมสีแสดนี้นะคะก็จะเป็นข้อมูลแนวทางการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดจากการสืบค้นนะคะส่วนบริเวณนี้นักเรียนเห็นไหมคะวงกลมจะมีส่วนที่ซ้อนทับกันอยู่ซึ่งในบริเวณนี้นักเรียนจะต้องบันทึกแนวทางการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดที่เหมือนกันของความคิดเห็นของตนเองและการสืบค้นมีแนวทางใดที่เหมือนกันนะคะนักเรียนก็บันทึกในส่วนนี้พอเข้าใจไหมคะเข้าใจแล้วและในส่วนที่ไม่ได้ซ้อนทับกันนักเรียนจะต้องบันทึกแนวทางที่แตกต่างกันนะคะโดยในส่วนที่ไม่ได้ซ้อนทับกันบริเวณนี้นะคะจะบันทึกแนวทางการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดจากความคิดเห็นของตนเองที่แตกต่างจากการสืบค้นพอเข้าใจไหมคะในช่องนี้ส่วนในช่องนี้จะเป็นการบันทึกผลแนวทางการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดจากการสืบค้นที่แตกต่างจากความคิดเห็นของตนเองพอเข้าใจไหมคะกลุ่ม5เข้าใจแล้วนะคะต้นทางเข้าใจไหมคะปลายทางเข้าใจไหมคะถ้าเข้าใจแล้วนะคะ เมื่อหมดชั่วโมงนี้แล้วนะคะนักเรียนจะต้องทำแบบประเมินตนเองในหน้า159ด้วยนะคะโดยนักเรียนจะต้องทำในข้อที่1และข้อที่2สำหรับในข้อที่1นะคะนักเรียนจะต้องพิจารณาตนเองว่าสืบค้นข้อมูลแนวทางการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดพร้อมระบุที่มาของข้อมูลได้อยู่ในระดับใดถ้านักเรียนสืบค้นข้อมูลและระบุที่มาได้ครบถ้วนแสดงว่านักเรียนทำได้ดีระบายที่กี่ดาว3ดาวแต่ถ้านักเรียนสืบค้นข้อมูลแต่ไม่ได้ระบุที่มาแสดงว่านักเรียนทำได้บ้างระบาย2ดาวแต่ถ้านักเรียนเปลี่ยนรูปแบบไม่เหมาะสมและไม่ครบถ้วนเลยนะคะแสดงว่านักเรียนยังทำได้ไม่ดีก็ระบาย1ดาวนะคะถ้าในวันนี้นักเรียนยังทำได้ไม่ดีและคิดว่าในครั้งหน้าจะทำให้ดีขึ้นนักเรียนก็สายถูกในช่องสิ่งที่ฉันตั้งใจจะทำให้ดีขึ้นพอเข้าใจไหมคะต้นทางเข้าใจแล้วปลายทางเข้าใจไหมคะเข้าใจแล้วนะคะก่อนไปทำกิจกรรมกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูบทบาทคุณครูแล้วก็บทบาทของนักเรียนกันนะคะสำหรับบทบาทคุณครูนะคะรบกวนคุณครูปลายทางนะคะคอยดูแลและช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้คำสำคัญในการสืบค้นข้อมูลแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือและการระบุที่มาของข้อมูล2นะคะคอยสังเกตและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบันทึกผลการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดตามความคิดเห็นและการสืบค้นข้อมูลค่ะสำหรับบทบาทของนักเรียนนะคะมีดังนี้ค่ะ1ค่ะสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ2ค่ะบันทึกข้อมูลในรูปแบบที่กำหนดให้พร้อมระบุที่มาของข้อมูลและนำเสนอค่ะและนี่นะคะก็คือบทบาทของคุณครูแล้วก็บทบาทของนักเรียนในวันนี้ค่ะนักเรียนคะนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางพร้อมที่จะไปสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดหรือยังเอ่ยพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วนะคะสำหรับปลายทางนะคะรบกวนคุณครูปลายทางนะคะถ้าไม่สามารถหาอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้นะคะรบกวนให้คุณครูปลายทางหาใบความรู้หรือหนังสือที่เกี่ยวกับแนวทางการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดให้นักเรียนได้สืบค้นด้วยนะคะถ้านักเรียนต้นทางและปลายทางพร้อมแล้วนะคะคุณครูก็จะให้เวลานักเรียนนะคะไปสืบค้นข้อมูลกันค่ะไปกันเลยค่ะ

0: าละค่ะนักเรียนตอนนี้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางสืบค้นข้อมูลเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะถ้าเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาอภิปรายผลกันนะคะนักเรียนคะสืบค้นแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดจากที่ใดบ้างคะนักเรียนสืบค้นข้อมูลมาจากที่ใดบ้างเอ่ยใครจะตอบกลุ่ม3ค่ะนักเรียนสืบค้นข้อมูลการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดมาจากที่ใดคะ
1: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยค่ะ
0: มีอย่างอื่นอีกไหมคะ
1: ไม่มีแล้วค่ะ
0: มีกลุ่มอื่นสืบค้นมาจากแหล่งอื่นบ้างไหมคะมีไม่เอ่ยไม่มีแล้วนะคะปลายทางล่ะคะสืบค้นมาจากแหล่งข้อมูลใดคะเอาละค่ะนักเรียนก็ตอบตามที่นักเรียนได้สืบค้นมาเลยนะคะก็อย่างเช่นเว็บไซต์ของการไฟฟ้าหรือหนังสือก็ได้ค่ะนักเรียนคะแนวทางการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดที่นักเรียนได้สืบค้นข้อมูลมามีอะไรบ้างเอามือลงก่อนค่ะยกค่ะให้กลุ่ม1ให้กลุ่ม1บ้างนะคะแนวทางการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดที่นักเรียนได้สืบค้นมามีอะไรบ้างบอกมา1ข้อนะคะ
2: ในฤดูร้อนไม่ควรใช้น้ำร้อนหรือน้ำอุ่นครับ
0: ในฤดูร้อนไม่ควรใช้น้ำร้อนหรือน้ำอุ่นนะคะต่อมาให้กลุ่ม2บ้างเดี๋ยวคุณครูจะให้โอกาสทุกกลุ่มได้ตอบนะคะอย่างละ1ข้อ1แนวทางแนวทางต่อมาคืออะไรคะ
2: ควรปิดไฟทุกครั้งก่อนใช้งานครับ
0: ควรปิดไฟทุกครั้งก่อนใช้งานควรปิดไฟทุกครั้งหลังใช้งานถูกไหมคะต่อมากลุ่ม3 1แนวทางค่ะกลุ่ม4กลุ่ม5เตรียมตัวนะคะคนละ1แนวทางนะคะ
3: เลือกใช้หลอดไฟฟ้าที่ให้ความสว่างที่เหมาะสมกับการใช้งานครับ
0: โอเคค่ะต่อมากลุ่ม4 1แนวทางค่ะ
4: ทำความสะอาดใบพัดและตะแกรงของอย่าให้มีฝุ่นเกาะครับ
0: ทำความสะอาดใบพัดและตะแกรงครอบใช่ไหมคะของพัดลมไม่ให้มีฝุ่นเกาะใช่ไหมคะต่อมากลุ่มสุดท้ายกลุ่ม5ค่ะ1แนวทางค่ะ
5: เช็ดผมให้หมาดก่อนใช้เครื่องเป่าผมครับ
0: เรียบร้อยนะคะทุกกลุ่มก็ได้ตอบแนวทางการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดที่ได้สืบค้นมาเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนปลายทางก็ตอบตามที่นักเรียนได้สืบค้นมาเลยนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่คุณครูยกมานะคะก็อย่างเช่นควรปิดไฟทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งานควรรีดผ้าคราวละมากๆติดต่อกันจนเสร็จทำความสะอาดใบพัดและตะแกรงครอบของพัดลมอย่าให้มีฝุ่นเกาะเพื่อไม่ให้พัดลมทำงานหนักเกินไปควรถอดปลั๊กออกเมื่อข้าวสุกแล้วไม่ควรนำของที่ยังร้อนใส่ตู้เย็นค่ะอันนี้ก็เป็นแนวทางที่คุณครูยกมานะคะนักเรียนก็อาจจะตอบนอกเหนือจากนี้ก็ได้นะคะนักเรียนคะจากการสืบค้นข้อมูลมีแนวทางการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดใดบ้างที่เหมือนกับความคิดของนักเรียนกลุ่ม5ยกก่อนนะคะเหมือนกับความคิดของนักเรียนนะคะคือข้อใดคะคือแนวทางใด
6: ปิดไฟทุกเมื่อไม่ใช้งานค่ะ
0: ปิดไฟทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งานนะคะมีแนวทางอื่นอีกไหมคะมีแนวทางอื่นอีกไหมคะไม่มีแล้วปลายทางละคะมีแนวทางใดบ้างคะที่เหมือนกับความคิดของนักเรียนเอาละค่ะนักเรียนก็ตอบตามแนวทางที่เหมือนกันนะคะก็อย่างเช่นควรปิดไฟทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งานและไม่นำของร้อนเข้าตู้เย็นทันทีนะคะนักเรียนคะจากการสืบค้นข้อมูลมีแนวทางการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดใดบ้างที่แตกต่างกับความคิดของนักเรียนให้กลุ่ม3บ้างเมื่อกี้กลุ่ม5ตอบแล้วนะคะที่แตกต่างจากความคิดของนักเรียนนะคะมีแนวทางใดคะ
3: ไฟฟ้าที่ให้ความสว่างที่เหมาะสมกับการใช้งานครับ
0: เลือกใช้หลอดไฟฟ้าที่เหมาะสมกับการใช้งานใช่ไหมคะ มีอย่างอื่นอีกไหมคะมีกลุ่ม5นะคะแนวทางใดคะที่แตกต่างจากความคิดของนักเรียน
7: ตรวจสอบอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งานครับ
0: ตรวจสอบอุปกรณ์ใช่ไหมคะมีอย่างอื่นอีกไหมคะมีกลุ่ม5อีก1คนนะคะ
8: ตั้งพัดลมในพื้นในที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกค่ะ
0: ตั้งพัดลมให้อยู่ในพื้นที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกใช่ไหมคะ
8: ค
0: ่
8: ะ
0: แล้วปลายทางล่ะคะมีแนวทางใดที่แตกต่างจากความคิดของนักเรียนบ้างคะนักเรียนก็ตอบตามแนวทางที่แตกต่างกันนะคะก็อย่างเช่นควรรีดผ้าครั้งละมากๆติดต่อกันจนเสร็จควรถอดปลั๊กออกเมื่อเข้าสุกทำความสะอาดใบพัดตะแกรงครอบอย่าให้มีฝุ่นเกาะเพื่อไม่ให้พัดลมทำงานหนักเกินไปนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่คุณครูยกมานะคะนักเรียนก็อาจจะแตกต่างจากของคุณครูก็ได้นะคะนักเรียนคะคุณครูมีคำถามถามว่าเพราะเหตุใดการทำพฤติกรรมเช่นการไม่นำของร้อนเข้าตู้เย็นทันทีถึงช่วยประหยัดไฟฟ้าได้อ่ะกลุ่ม5ค่ะเพราะเหตุใดกันไม่นำของร้อนเข้าตู้เย็นทันทีถึงช่วยประหยัดไฟฟ้าได้คะ
7: เพราะของร้อนอาจจะทำให้เย็นช้าได้ครับ
0: เพราะของร้อนทำให้เย็นช้าได้อย่างไรคะลองอธิบายให้ครูฟังหน่อยว่าช่วยประหยัดไฟฟ้าได้อย่างไร
7: ใช้ไฟฟ้าเยอะเกินครับ
0: การนำของร้อนเข้าไปในตู้เย็นใช่ไหมคะทำให้ตู้เย็นอาจจะใช้ไฟฟ้าในการทำงานมากเกินไปใช่ไหมคะ
7: ครับ
0: เห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะกลุ่มอื่นมีคำตอบอื่นไหมคะไม่มีนะคะแล้วปลายทางนะคะเห็นด้วยกับเพื่อนต้นทางไหมคะมีเหตุผลอื่นไหมคะเอาละค่ะนักเรียนก็ตอบตามความคิดของนักเรียนนะคะก็คือเมื่อนำอาหารที่ไม่ร้อนแช่ในตู้เย็นไม่ต้องใช้ไฟฟ้ามากเพื่อทำให้ภายในตู้เย็นเท่าเดิมนะคะการนำของร้อนเข้าไปในตู้ก็จะทำให้ตู้เย็นใช้ไฟฟ้าในการทำให้อุณหภูมิในตู้เนี่ยกลับมาเย็นเท่าเดิมก็คือใช้ไฟฟ้ามากเกินไปก็อาจจะเป็นการใช้ไฟฟ้าที่ไม่ประหยัดได้นั่นเองค่ะนักเรียนคะต่อไปนะคะคุณครูจะให้เวลานักเรียนบันทึกผลนะคะโดยการนำข้อมูลในหน้า153จากตารางที่นักเรียนได้บันทึกผลนะคะนำมาจัดทำข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบแผนผังเวรนะคะทั้งต้นทางและปลายทางคุณครูจะให้เวลานักเรียนนะคะไปจัดทำข้อมูลกันค่ะไปกันเลยค่ะ

0: เอาละค่ะนักเรียนคะตอนนี้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางก็ไปจัดทำข้อมูลเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะถ้าคนใดยังจัดทำข้อมูลไม่เสร็จนะคะก็กลับไปทำให้เสร็จเป็นการบ้านนะคะเดี๋ยวในวันนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนตัวแทนนะคะในการนำเสนอผลงานของนักเรียนนะคะเชิญเลยค่ะ1คนหลบให้เพื่อนหน่อยลูกอันนี้ก็จะเป็นตัวแทนของเพื่อนนะคะที่ทำเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูถือให้ค่ะเซอร์กิตขยับมานักเรียนคะเดี๋ยวลองมาฟังเพื่อนที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะว่าเขาจะนำเสนออย่างไรบ้างนะคะเชิญเลยค่ะ
1: จากความคิดเห็นของตนเองคือ1ใช้บันไดแทนลิฟต์ครับสิ่งที่เหมือนกันคือเปิดแอร์25ถึง27องศา2รีดผ้าทีละหลายๆตัวครับจากการสืบค้นข้อมูล1ถอดปลั๊กออกเมื่อข้าวสุกแล้วครับ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนที่นำเสนอในวันนี้ด้วยค่ะเชิญเลยค่ะเอาละค่ะนักเรียนคุณครูก็เลือกตัวแทนมานำเสนอนะคะเพื่อประหยัดเวลานะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันต่อนะคะนักเรียนคะสำหรับการบันทึกผลในหน้า153นะคะจากความคิดเห็นของตนเองนะคะนักเรียนเลือกแนวทางใดบ้างนักเรียนก็เขียนลงไปนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของคุณครูนะคะนักเรียนอาจจะเขียนไม่เหมือนกับของคุณครูก็ได้คุณครูก็ยกตัวอย่างมานะคะว่าอันนี้นะคะเป็นแนวทางการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดตามความคิดเห็นของตนเองนะคะต่อมาแนวทางการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดที่คุณครูสืบค้นมานะคะก็เขียนตามนี้นะคะนักเรียนก็บันทึกนอกเหนือจากนี้ก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่คุณครูนำมาให้นักเรียนดูนะคะต่อมาหน้า154นักเรียนจะต้องนำข้อมูลในหน้า153นะคะมาจัดทำให้อยู่ในรูปแบบแผนผังเวนนะคะในส่วนที่แตกต่างกันนะคะของแนวทางการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดจากความคิดเห็นของตนเองที่แตกต่างจากการสืบค้นมีอะไรบ้างนักเรียนเรียนช่องนี้นะคะส่วนแนวทางการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดจากการสืบค้นที่แตกต่างจากความคิดของตนเองมีอะไรที่แตกต่างนักเรียนก็เขียนในช่องนี้นะคะช่องสีเขียวส่วนช่องตรงกลางจะเป็นการเขียนแนวทางการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดนะคะที่เหมือนกันจากความคิดเห็นของตนเองและการสืบค้นนะคะอะไรที่เหมือนกันก็เขียนในส่วนตรงกลางนะคะบริเวณสีฟ้านะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่คุณครูได้นำมาให้นักเรียนดูนักเรียนคนใดถ้ายังไม่เสร็จก็กลับไปทำให้เสร็จเป็นการบ้านด้วยนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะตอนนี้ก็ใกล้หมดชั่วโมงแล้วเรามาสรุปผลกันค่ะนักเรียนคะจากกิจกรรมในวันนี้นักเรียนได้ความรู้อะไรบ้างกลุ่ม3ยกมือรอแล้วนะคะกลุ่มอื่นฟังเพื่อนด้วยนะคะจากการทำกิจกรรมในวันนี้นักเรียนได้ความรู้อะไรคะ
2: รู้ว่าต้องประหยัดไฟฟ้ายังไงครับ
0: ได้รู้ถึงแนวทางการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดใช่ไหมคะและมีแนวทางอะไรบ้างลองยกมาให้คุณครูได้ฟังหน่อยได้ไหมคะยกตัวอย่างให้คุณครูได้ฟังหน่อย
2: เปิดหน้าต่างรับลมธรรมชาติแทนการเปิดแอร์หรือเปิดพัดลมครับ
0: เปิดหน้าต่างรับลมธรรมชาติแทนการเปิดเครื่องปรับอากาศหรือพัดลมใช่ไหมคะมีแนวทางอื่นอีกไหมคะ
2: เมื่อไม่ได้ใช้ไฟฟ้าให้ปิดทุกครั้งครับ
0: เมื่อไม่ได้ใช้ไฟฟ้าให้ปิดทุกครั้งมีอย่างอื่นอีกไหมคะ
2: ไม่คร
0: ับไม่มีแล้วนะคะปรบมือให้กับเพื่อนด้วยค่ะที่ช่วยสรุปผลในวันนี้ปลายทางสรุปผลได้ว่าอย่างไรบ้างคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูการสรุปผลในวันนี้นะคะจากกิจกรรมนี้สรุปได้ว่าวิธีการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดจะพบว่าสามารถทำได้หลายวิธีทั้งการปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อไม่จำเป็นหรือการลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าเช่นใช้เตารีดเสื้อผ้าครั้งละหลายตัวไม่นำของร้อนเข้าตู้เย็นทันทีวิธีการเหล่านี้จะช่วยลดการใช้ไฟฟ้าในบ้านเรือนและลดการซื้อพลังงานไฟฟ้าของประเทศไ สามารถนำข้อมูลมาจัดทำให้เหมาะสมเพื่อนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจนั่นเองค่ะและนี่ก็คือการสรุปผลการทำกิจกรรมในวันนี้นะคะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปที่นักเรียนจะได้เรียนนั่นก็คือเรื่องใช้ไฟฟ้าให้ประหยัดและปลอดภัยได้อย่างไรซึ่งชั่วโมงถัดไปนะคะก็เป็นชั่วโมงที่3นะคะและสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมมานะคะมีดังนี้ค่ะอย่างแรกนะคะก็คืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้เช่นแท็บเล็ตนะคะ2ภาพหรือวิดีทัศน์ข่าวอันตรายจากการใช้ไฟฟ้า3ใบงานเรื่องการใช้ไฟฟ้าให้ประหยัดและปลอดภัยหน้าที่155ถึง156ค่ะซึ่งคุณครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดใบงานได้ที่ www.dltv.ac.ts ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาของวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่3แล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
3: น
0: ัก
3: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ไฟเป็นอะไรอ่ะ
2: อย่าจับหลอดไฟขณะร่างกายเปียกนะ
3: แต่ตีโป้โอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ีคุณครูและเด็กๆทุกๆคนนะคะสำหรับวันนี้มาพบกันในรายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นประถมศึกษาปีที
1: ่ 3
0: กับคุณครูอรณรงค์สุดสาครหรือว่าครูแอนนั่นเองค่ะเด็กๆคะวันนี้สังเกตเด็กๆของครูแอนนั้นดูหน้าตาสดชื่นแล้วก็แจ่มใสกันเลยนะคะแสดงว่าพร้อมที่จะเรียนกับครูแอนแล้วใช่ไหมคะพร้อมแล้วนะคะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเลยค่ะเด็กๆได้เตรียมวัสดุอุปกรณ์มาไหมคะวันนี
1: ้
0: เตรียมมานะคะครูแอนให้เตรียมอะไรมาคะกระดาษชำระนั่นเองนะพร้อมด้วยของตกแต่งอีกมากมายนะคะเด็กๆปลายทางก็ได้เตรียมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเด็กๆปลายทางนั้นเตรียมของมาครบนะคะฝากคุณครูที่อยู่ปลายทางนั้นบวกคะแนนเพิ่มให้ได้เลยนะคะเอาละค่ะเด็กๆคะสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรคะจำได้ไหมเอ่ยได้เรียนรู้เกี่ยวกับการประดิษฐ์ดอกกระเจียวนั่นเองนะคะเด็กๆคะเด็กๆประดิษฐ์เสร็จแล้วเด็กๆเอาไปไว้ที่ไหนคะ
2: ที่บ้าน
0: เอาไปไว้ที่บ้านใช้ทำอะไรเอ่ยดอกกระเจียวเก่งมากๆเลยนะคะใช้ตกแต่งบ้านเรือนของเราให้เกิดความสวยงามนั่นเองนะคะเด็กๆเราสามารถประดิษฐ์ขึ้นมาแล้วนะคะเราก็ยังนำสิ่งของที่เราประดิษฐ์นั้นนะคะไปตกแต่งบ้านเรือนของเราให้เกิดความสวยงามนั่นเองค่ะต่อไปนะคะวันนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะและเรื่องที่เราจะเรียนรู้กันในวันนี้นะคะก็คือเรื่องของการประดิษฐ์ดอกพุทธตาล นั่นเองนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้นะคะมีทั้งหมดกี่ข้อเอ่ยเด็กๆมีด้วยกันอยู่ทั้งหมด3ข้อนะคะข้อที่1บอกชื่อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประดิษฐ์ดอกพุทธตาลได้ค่ะข้อที่2สามารถประดิษฐ์ดอกพุทธตาลได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนและข้อที่3นะคะมีความภาคภูมิใจในการประดิษฐ์ดอกพุทธตาลได้ด้วยตนเองนั่นค่ะเด็กๆคะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาค่ะครูแอร์ก็มีรูปภาพดอกพุทธตาลมาให้เด็กๆได้ชมกันนะคะเด็กๆดูรูปภาพแล้วเป็นยังไงคะสวยไหมสวยแล้วเด็กๆเคยเห็นหรือเปล่าคะ
1: ไม
0: ่เคยเลยใช่ไหมคะดอกพุทธตาลเด็กๆดูนะจะมีทั้งสีขาวแล้วก็มีสีชมพูอ่อนๆเลยนะคะเป็นชมพูออกตุ่นๆ นิดนึงนะคะเด็กๆสวยมากเลยนะคะทีนี้เข้าสู่คำถามของครูแอร์นะคะเด็กๆปลายทางนะคะสามารถร่วมกันตอบคำถามได้เลยนะคะวันนี้ตอบผิดตอบถูกไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเราเรียนไปหรือยังเอ่ยยังไม่ได้เรียนนะคะต่อไปเข้าสู่คำถามของครูแอร์นะคะคำถามถามว่าสีของดอกพุทธตาล นะคะมีลักษณะพิเศษต่างจากดอกไม้ชนิดอื่นอย่างไรค่ะเด็กๆใครตอบได้คะน้องนาวาค่ะหยิบไมค์แล้วตอบคำถามได้เลยสีของดอกพุทธตาลมีความพิเศษกว่าดอกไม้อื่นอย่างไรเอ่ย
3: มีสีขาวเยอะกว่าดอกอื่นครับ
0: มีสีขาวเยอะกว่าดอกอื่นนั่นเองนะคะมีอะไรอีกคะน้องเมทันค่ะมีความพิเศษกว่าดอกไม้อื่นยังไงคะดอกพุทธตาล
4: มีโทนสีที่อ่อนค่ะ
0: มีโทนสีที่อ่อนนะคะมีใครจะตอบอีกมีไหมคะน้องออโต้ค่ะด้านหลังเลยหยิบไมค์แล้วตอบคำถามได้เลยนะคะสีของดอกพุทธตาลมีความพิเศษกว่าดอกไม้ชนิดอื่นอย่างไรคะ
4: สีมันจะเปลี่ยนไปตามอายุไขของดอกไม้ครับ
0: สีจะเปลี่ยนไปตามอายุไขของดอกไม้มีเหตุผลนะคะมีใครอีกคะน้องผู้จีบเมื่อกี้น้องผู้จีบยกใช่ไหมน้องผู้จีบหยิบไมค์แล้วตอบคำถามได้เลยนะคะสีของดอกพุทธตาลพิเศษกว่าดอกไม้อย่างอื่นอย่างไร
4: มีกลีบที่ใหญ่กว่า
0: ครูแอร์ถามสีมีความพิเศษยังไงคะ
4: มีสีชมพูออกอ่อนๆที่กลีบค่ะ
0: มีสีชมพูอ่อนๆนั่นเองนะคะเด็กๆคะปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยเด็กๆคะคำตอบที่เด็กๆตอบมานะคะอาจจะยังไม่ถูกนะคะต่อไปครูแอร์ไปเฉลยเลยดีกว่าเฉลยนะคะเด็กๆก็คือความพิเศษของดอกพุทธตาล นั้นเด็กๆลองสังเกตนะดอกพุทธตาลใน1ดอกเขาให้ทั้งหมดกี่สีคะ
1: 4
0: มีทั้งหมด4สีเลยนะเด็กๆดอกที่1เนี่ยเขาบอกว่าช่วงเวลากี่โมงคะ
1: 8
0: โมงดอกจะมีสีอะไรเอ่ยมีสีขาวงาช้างก็คือในหนึ่งดอกของเขาอ่ะปกติออกมาเป็นสีแรกเลยก็คือสีขาวนั่นเองนะคะตอนสายๆช่วงประมาณ10โมงครึ่งเป็นสีอะไรคะเวลาเขาโดนแดดใช่ไหมเขาก็จะกลายเป็นสีชมพูอ่อนๆเหมือนที่เราเห็นเลยนะคะพอช่วงเวลาเที่ยงวันเห็นไหมจะเป็นสีอะไรคะเป็นสีชมพูแล้วนะเด็กๆไม่มีสีขาวแล้วใช่ไหมคะออกสีชมพูเลยนะคะแล้วช่วงเวลาเย็นก็คือ16นาฬิกา ป็นสีอะไรคะเป็นสีชมพูแดงเลยนะคะก็คือแดงชมพูออกทั้งดอกเลยไม่มีสีขาวปะปนเลยนะคะอันนี้เด็กๆคือความพิเศษของดอกพุทานเป็นยังไงออกมาตั้งแต่แรกเลยเป็นสีขาวใช่ไหมแล้วก็พอสายหน่อยก็เป็นชมพูอมขาวใช่ไหมคะพอตกเที่ยงก็เป็นสีชมพูแล้วตกเย็นเป็นสีชมพูเข้มอมแดงนั่นเองอันนี้ก็คือความพิเศษของดอกพุทานนั่นเองนะคะเด็กๆเมื่อสักครู่มีเพื่อนตอบถูกไหมตอบถูกไหมมีใครคล้ายๆคำตอบบ้างมีไหมคะน้องออโต้นั่นเองนะคะเกือบถูกนั่นเองนะคะแสดงว่าใน1วันดอกพุทานจะมีทั้งหมดกี่สีมีทั้งหมดกี่สีคะ4สีนั่นเองนะคะโอ้โหเด็กๆปลายทางนั้นตอบเสียงดังเลยค่ะต่อไปนะคะเราก็ไปดูในส่วนของวัสดุอุปกรณ์กันบ้างนะคะในการประดิษฐ์ดอกพุทานนั้นนะคะจะต้องใช้อะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะสำหรับวัสดุอุปกรณ์เด็กๆคะครูแอร์ให้เด็กๆนั้นเตรียมมาเป็นประจำเลยนะคะก็คืออย่างที่1คืออะไรคะกระดาษชำระนั่นเองนะคะเด็กๆในส่วนของตัวกระดาษนี้นะคะเราก็จะใช้ในการทำดอกนั่นเองนะคะวันนี้นะคะเด็กๆเราอาจจะเริ่มกันที่ตอนเช้าใช่ไหมถ้าตอนเช้าดอกจะเป็นสีอะไรคะขาวนั่นเองนะคะหรือว่าเด็กๆอยากให้ดอกไม้ของเราเป็นสีนะคะเราก็จะใช้ในส่วนของสีเมจิกนั่นเองนะคะในการระบายก็ได้ค่ะต่อไปนะคะนอกจากกระดาษชำระแล้วก็ยังมีลวดพันก้านเด็กๆเคยเห็นไหมก็คือลวดนั่นแหละเด็กๆแต่ว่าเขาเอาฟอราเทปนะคะสีเขียวๆมาพันก้านนั่นเองนะคะอันนี้เราจะใช้ในการเข้าช่อดอกนั่นเองค่ะต่อไปค่ะนอกจากลวดพันก้านแล้วก็ยังมีก้านของดอกไม้เด็กๆคะในส่วนของก้านของดอกไม้นะคะเด็กๆอาจจะใช้ไม้ลูกชิ้นก็ได้นะคะหรือว่าไม้ตะเกียบก็ได้หลังจากนั้นเราก็จะใช้ในส่วนของฟอราเทปนะคะเด็กๆคะถ้าเด็กๆไม่ได้พันก้านมาในลักษณะตามรูปภาพนี้นะคะเราก็สามารถนำฟอราเทปนะคะมาพันก้านให้เรียบร้อยก็จะได้ในลักษณะเป็นสีเขียวๆแบบนี้นะคะต่อไปค่ะมีอะไรอีกในส่วนของใบไม้นั่นเองเด็กๆคะใบไม้นี้เป็นของจริงหรือของปลอมเอ่ยเป็นของปลอมนั่นเองนะคะสำหรับใบไม้ถ้าเด็กๆไม่มีแบบนี้นะคะก็สามารถใช้กระดาษสีเขียวนะคะมาตัดเป็นรูปทรงของใบไม้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะต่อไปค่ะเราก็ไปดูในส่วนของตัวอย่างดอกพุทานกันบ้างเด็กๆอยากเห็นตัวอย่างไหมอยากเห็นไหมคะว่างานประดิษฐ์ที่เป็นดอกพุทานนั้นนะคะตัวอย่างนั้นจะออกมาเป็นแบบไหนนั่นเองนะคะถ้าเด็กๆอยากเห็นแล้ววันนี้เราจะใช้วิธีไหนอีกแล้วคะเสกขึ้นมานะคะเด็กๆปลายทางก็มีพลังนะคะเด็กๆต้นทางมีพลังไหมมีนะคะฉะนั้นช่วยครูแอร์นับเลขเลย1 2 3โอมตัวอย่างจงออกมาโอ้โหเด็กๆคะดอกพุทานของครูแอร์ก็ได้ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วใหญ่ไหมเด็กๆใหญ่มากเลยนะคะอันนี้เด็กๆลองดูนะถ้าไซส์ขนาดนี้นะคะดอกพุทานของจริงจะมีลักษณะใหญ่แบบนี้เลยใหญ่มากนะคะแต่ว่าช่วงเช้าเป็นสีขาวสายเป็นสีชมพูอ่อนแล้วก็เที่ยงเป็นสีชมพูแล้วตกเย็นค่ะเป็นสีชมพูแดงนั่นเองนะคะเด็กๆคะดอกพุทานของจริงจะใหญ่นี้เลยนะมีลักษณะใหญ่แบบนี้เลยแต่ทีนี้งานประดิษฐ์ของเราในวันนี้นะคะเด็กๆลองสังเกตนะที่ครูแอร์นำมาให้เด็กๆดูนะคะจะมีช่อลักษณะแบบนี้ก็คือเป็นช่อที่เล็กลงมานั่นเองนะคะวันนี้เด็กๆจะได้ทำไซส์นี้นะคะขนาดเล็กนะคะเพราะว่าพกพาง่ายแล้วที่สำคัญเราประดิษฐ์เสร็จแล้วเอาไปไหนคะเอาไปให้ใครคะเอาไปให้พี่ๆก็ได้นะคะหรือว่านำไปตกแต่งห้องของเราให้เกิดความสวยงามนั่นเองเด็กๆลองดูดอกที่ครูแอร์ถือทำไมเป็นสีชมพูคะเกิดจากอะไรเอ่ยเกิดจากอะไรคะเกิดจากอะไรคะสีชมพูสีชมพูตรงนี้นะคะเกิดจากสีเมจิกนะคะครูแอร์เอามาแต้มให้เกิดสีนั่นเองนะคะถ้าเป็นสีแบบนี้เด็กๆมีชมพูติดมาด้วยแล้วก็มีสีขาวด้วยช่วงเวลาไหนคะกี่โมงเอ่ย10โมงครึ่งนะคะเด็กๆเก่งมากเลยนะคะดูวัสดุอุปกรณ์แล้วไม่ยากเลยใช่ไหมคะแล้วก็เด็กๆก็เตรียมวัสดุอุปกรณ์มาครบนั่นเองนะคะเห็นตัวอย่างแล้วเป็นยังไงคิดว่าตัวเองทำได้ไหมทำได้ไหมคะทำได้นะคะเพราะว่าง่ายนิดเดียวนะคะเด็กๆของครูแอร์นั้นเก่งกันทุกคนเลยนะคะทีนี้เด็กๆเมื่อเราเห็นตัวอย่างแล้วเราจะทำยังไงดีคะ เสกกลับดีกว่านะคะนับเลขเลยค่ะ1 2 3โอมตัวอย่างจงหายไปโอ้โหเด็กๆคะตอนนี้ตัวอย่างของครูแอร์ก็หายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปไปดูในส่วนของกิจกรรมกันบ้างนะคะว่าวันนี้นั่นเด็กๆจะได้ทำอะไรไปดูกันเลยค่ะสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะเด็กๆง่ายๆเลยนะคะเด็กๆนั้นก็จะต้องชมการสาธิตจากครูแอร์นะคะในการทำดอกพุทานนั่นเองนะคะหลังจากนั้นก็คือให้นักเรียนนั้นลงมือประดิษฐ์ดอกพุทานคนละกี่ดอกคะคนละ1ดอกนั่นเองนะคะง่ายๆเลยวันนี้เด็กๆต้องทำได้อย่างแน่นอนนะคะแล้วก็ฝากคุณครูปลายทางนะคะดูแลนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรมนะคะนักเรียนคนไหนที่ทำงานเรียบร้อยนะคะทำแล้วก็เก็บพื้นที่ของตัวเองเรียบร้อยนะคะคุณครูปลายทางนั้นสามารถบวกคะแนนเพิ่มให้ได้เลยค่ะเด็กๆคะตอนนี้พร้อมที่จะดูครูแอร์สาธิตหรือยังเอ่ยพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วขอเด็กชายยินดีเป็นการฝึกสมาธิสัก1รอบค่ะเด็กๆยืดตัวให้ตรงเลยทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเลยนะคะพร้อมไหมคะพร้อมแล้วนะคะครูแอร์ทำให้ดูไหมไม่ทำให้ดูนะคะเด็กๆทำเองนะคะอ่ะ1 2 3เริ่มเลยค่ะครับ

ปากตาตาหูจมูกปากตาหูจมูกปากตาหูจมูกปากตาโอ้โหเด็กๆของครูแอร์นั้นดูท่าจะตื่นเต้นแล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราไปชมการสาธิตกันเลยค่ะเด็กๆคะตอนนี้ก็มาชมการสาธิตการทำดอกพุตาลจากครูแอร์กันนะคะและที่ครูแอร์จะเลือกทำในวันนี้นะคะเด็กๆก็จะมีลักษณะดอกเป็นแบบนี้เลยนะคะนี่เลยค่ะก็คือเป็นดอกพุตาลจิ๋วนะคะวันนี้เราจะย่อขนาดลงมานะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของวัสดุอุปกรณ์กันนะคะว่ามีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะสำหรับวัสดุอุปกรณ์นะคะเด็กๆไม่ยากเลยนะคะสิ่งที่เด็กๆเตรียมมาเป็นประจำอยู่แล้วนะคะอย่างที่1ก็คือกรรไกรนะคะอย่างที่2อันนี้จะแปลกหน่อยนะคะเด็กๆก็คือในส่วนของฟอลาเทปสีเขียวนั่นเองนะคะแล้วก็มีส่วนใบไม้นะคะแล้วก็เป็นลวดนะคะอันนี้จะเป็นลวดพันก้านมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นก้านของดอกนั่นเองนะคะเด็กๆคะในส่วนของก้านดอกนั้นเด็กๆอาจจะใช้ในส่วนของไม้ตะเกียบก็ได้นะคะหรือว่าใช้ในส่วนของไม้ลูกชิ้นก็ได้นะคะแล้วก็นำฟอลาเทปนะคะมาพันก้านให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ครูแอร์จะเพิ่มสีนะคะครูแอร์จะทำดอกช่วงประมาณ10โมงครึ่งนะคะเด็กๆก็จะมีทั้งสีขาวแล้วก็สีชมพูครูแอร์ก็จะใช้ในส่วนของสีเมจิกนั่นเองนะคะและพระเอกของเราในวันนี้เลยนะคะก็คือในส่วนของกระดาษชำระนั่นเองนะคะซึ่งครูแอร์จะใช้ลักษณะเป็นแผ่นแบบนี้นะคะเด็กๆอาจจะใช้เป็นม้วนก็ได้นะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราต้องดึงออกมาเป็นแผ่นเช่นเดียวกันนะคะต่อไปค่ะขั้นตอนการทำนะคะเด็กๆไม่ยากเลยนะคะครูแอร์ก็จะนำกระดาษชำระนะคะมาทั้งหมดอยู่ด้วยกัน4แผ่นนะคะเด็กๆสามารถวางได้เลยนะคะวางตามครูแอร์ได้เลยนะแบบนี้นะคะขอเก็บอุปกรณ์นิดนึงนะคะอันนี้แผ่นที่1นะคะต่อไปค่ะก็เอาแผ่นที่2นะคะมาวางลงไปเด็กๆคะวิธีการวางนะคะเราควรวางให้เท่ากันนั่นเองค่ะจัดให้เท่ากันนะคะแบบนี้นะหลังจากนั้นนะคะก็เอาแผ่นที่3นะคะวางลงไปแล้วก็ใช้มือนะคะรีดให้เรียบแบบนี้ค่ะและแผ่นสุดท้ายนะคะก็คือแผ่นที่4เด็กๆคะเด็กๆจะซ้อนแผ่นเยอะกว่านี้ก็ได้นะคะถ้าเราซ้อนเยอะกรีบของเราก็จะเยอะขึ้นนั่นเองค่ะหลังจากนั้นนะคะเด็กๆเราก็จะมีเส้นอยู่ตรงกลางเด็กๆเห็นไหมคะเส้นรอยพับของกระดาษชำระของเรานะคะจะมีเส้นอยู่ตรงกลางฉะนั้นครูแอร์ก็จะใช้กรรไกรนะคะในการตัดครึ่งค่ะเด็กๆถ้าเราไม่ตัดนะคะเราก็จะได้ดอกที่ใหญ่กว่านี้นั่นเองนะคะแต่ว่าวันนี้ครูแอร์จะย่อขนาดดอกลงนะคะก็จะทำการตัดครึ่งนะคะพอเราตัดแบบนี้แล้วนะคะเด็กๆเราก็จะได้ทั้งหมด2ดอกด้วยกันก็คือดอกที่1แล้วก็ดอกที่2วันนี้ครูแอร์จะทำให้ดู1ดอกนะคะเดี๋ยวเก็บที่เหลือไว้ก่อนนะคะต่อไปค่ะสำหรับวิธีการทำนะคะง่ายๆเลยนะคะเด็กๆก็พับกระดาษขึ้นมานะคะแบบนี้นะเด็กๆทำตามครูแอร์เลยนะคะพับขึ้นมาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะแค่นี้นะคะแล้วก็พลิกกลับค่ะอย่างนี้นะเด็กๆสำหรับขั้นตอนนี้เหมือนกับที่เด็กๆทำพัดเลยแบบนี้นะคะพับกลับไปกลับมาแบบนี้นะคะเด็กๆค่อยๆทำนะในส่วนของตรงนี้นะคะแบบนี้ค่ะพับกลับไปกลับมาแบบนี้นะคะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะจนหมดแผ่นเลยนะคะไม่ยากนะคะเด็กๆในส่วนของขั้นตอนนี้นะคะเด็กๆค่อยๆทำนะนี่ค่ะพอเสร็จแผ่นแล้วนะคะก็จะจบแบบนี้นะคะเด็กๆทีนี้ค่ะเราก็จะได้ในลักษณะแบบนี้เด็กๆเห็นไหมเหมือนกับพัดเลยนะคะหลังจากนั้นค่ะครูแอร์ก็จะใช้ในส่วนของลวดนั่นเองนะคะคาดให้อยู่ตรงกลางแบบนี้เลยเด็กๆดูนะถ้าไม่อยู่ตรงกลางนะคะเราสามารถขยับได้หลังจากนั้นค่ะเราก็พลิกกลับด้านแล้วทำการอะไรเอ่ยบิดลวดนั่นเองนะคะแบบนี้นะสำหรับขั้นตอนนี้นะคะคุณครูที่อยู่ปลายทางอาจจะเตรียมขั้นตอนนี้ให้กับเด็กๆได้เลยนะคะ
ได้ในลักษณะแบบนี้นะคะเด็กๆหลังจากนั้นค่ะครูแอร์บอกว่าครูแอร์จะทำช่วง10โมงครึ่งดอกก็จะเป็นสีขาวกับสีชมพูนะคะฉะนั้นอุปกรณ์ตัวช่วยของเราอีกหนึ่งอย่างคืออะไรคะสีเมจิกนะคะถ้าเด็กๆไม่ได้เตรียมมานะคะก็ไม่ต้องทาก็ได้นะคะก็ให้เป็นสีขาวเลยนะคะทีนี้วิธีการทำสีเด็กๆนะเราก็จะใช้สีระบายตรงนี้เลยค่ะแบบนี้นะคะนี่เลยสีสวยมากเด็กๆแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งทำเหมือนกันเลยค่ะนี่ค่ะเราก็จะป้ายๆนะคะเด็กๆให้เกิดเป็นสีสันแค่นี้เองค่ะนี่เด็กๆสงสัยไหมเอ๊ะแล้วดอกพุทานของเราจะฟูได้ยังไงใช่ไหมคะทีนี้ค่ะวิธีการทำง่ายๆเลยนะคะเราก็จะคลี่ออกมาแบบนี้ใช่ไหมเด็กๆทั้งสองฝั่งเลยแบบนี้นะคะถ้าเป็นแบบนี้ก็สวยเหมือนกันเห็นไหมเรายังไม่ได้คลี่นะคะก็จะมีลักษณะแบบนี้ทีนี้วิธีการคลี่เด็กๆคะดูนะในทิชชู่1แผ่นเขาจะมีประกบกันถูกต้องไหมทิชชู่1แผ่นเขาจะประกบกันอย่างนี้นะคะทีนี้ให้เราดึงออกมาทีละแผ่นใน1แผ่นจะมีกี่ชั้น2ชั้นฉะนั้นเราจะดึงออกมาทีละแผ่นทีละชั้นนะคะแบบนี้นะดึงชั้นแรกหรือว่าแผ่นแรกก่อนแบบนี้นะคะเด็กๆคะขั้นตอนการดึงต้องดึงอย่างระมัดระวังไม่งั้นกระดาษชำระของเราจะเป็นอะไรคะขาดนั่นเองนะคะเอาละค่ะต่อไปนะคะเราก็ดึงอีกฝั่งนึงเด็กๆดูนะใน1แผ่นเขาจะประกบคู่กันอยู่นะคะฉะนั้นเราต้องดูให้ดีนะว่ากระดาษชำระของเรานั้นติดกันหรือไม่นะคะนี่ค่อยๆแกะนะคะพอแกะได้แล้วก็ทำอีกฝั่งนึงดึงขึ้นมาเหมือนเดิมเลยค่ะแบบนี้นะคะนี่แล้วก็ดึงอีกค่ะเด็กๆเราจะทำแบบนี้ไปทุกชั้นเลยนะคะจนหมดกระดาษของเราเลยนะคะอีกฝั่งหนึ่งก็ทำเหมือนกันนะคะเดี๋ยวครูแอร์ขอเวลาสักครู่นะคะเด็กๆในการทำ

เด็กๆคะตอนนี้นะคะครูแอร์ก็ทำมาถึงชั้นสุดท้ายแล้วนะคะก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะนี่ชั้นสุดท้ายแล้วนี่ค่ะเด็กๆเราก็จะได้ในลักษณะเป็นดอกพุทธานแบบนี้เลยนะคะสีสวยมากนะคะอันนี้ก็คือช่วง10โมงนั่นเองนะคะดอกก็จะมีสีขาวแล้วก็สีชมพูนะคะหลังจากนั้นค่ะครูแอร์ก็จะนำมาติดกับก้านดอกนะคะวิธีการติดนะคะเด็กๆขั้นตอนนี้นะคะอาจจะให้คุณครูที่อยู่ปลายทางช่วยนะคะเด็กๆก็เอาลวดนะคะมาทาบกับก้านของดอกแบบนี้ได้เลยนะคะหลังจากนั้นนะคะเด็กๆเราก็จะใช้ในส่วนของฟอลาเทปนะคะสีเขียวนะคะในการพันก้านนั่นเองนะคะวิธีการพันเด็กๆดูนะเราจะดึงแบบนี้ก่อนนะคะเพื่อให้กาวนั้นออกมานะคะหลังจากนั้นก็พันค่ะพันแบบนี้เลยนะคะวิธีการพันนะคะเด็กๆมือซ้ายของเราก็จะดึงแบบนี้นะคะดึงให้แน่นเลยหลังจากนั้นค่ะพอมาถึงกึ่งกลางของช่อดอกแล้วนะคะเด็กๆครูแอร์ก็จะใส่ในส่วนของใบนั่นเองนะคะเป็นใบปลอมนะคะหรือเด็กๆไม่ได้เตรียมใบมาสามารถใช้กระดาษสีเขียวนะคะวาดแล้วก็ตัดมาใส่ได้เลยนะคะแล้วก็จะหมุนไปแบบนี้เรื่อยๆค่ะเด็กๆคะเราจะพันไปจนสุดรวดของเราเลยนะคะแบบนี้นะคะแล้วเราก็ทำการตัดค่ะแล้วเราก็จัดตกแต่งให้สวยงามนะคะประมาณนี้นะคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆดอกพุทธานของครูแอร์นะคะเป็นยังไงคะสวยน่ารักไหมสวยนะคะช่วงเวลากี่โมงนะคะเด็กๆ10โมงครึ่งนั่นเองนะคะมีดอกเป็นสีขาวแล้วก็สีชมพูนะคะตอนนี้นะคะให้เด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนั้นลงมือทำกิจกรรมได้เลยค่ะ

เด็กๆคะครูแอร์จะบอกเคล็ดลับนะคะเด็กๆวิธีการแกะกระดาษชำระของเราให้ง่ายเลยนะคะเด็กๆคลี่แบบนี้ก่อนนะคะให้มีลักษณะแบบนี้นะทั้งสองฝั่งเลยค่ะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเด็กๆก็ทำการคลี่ได้เลยนะคะซึ่งวิธีการแกะนะคะเราก็จะแกะออกมาทีละชั้นเหมือนที่ครูแอร์เคยบอกไปนะคะตอนนี้ให้เด็กๆลงมือทำได้เลยค่ะ

เด็กๆคะตอนนี้ก็หมดเวลาในการทำกิจกรรมของเราแล้วนะคะเด็กๆคะวันนี้เด็กๆทำดอกพุตานเสร็จไหมเอ่ยทำเสร็จแล้วนะคะโชว์ดอกพุตานสูงๆหน่อยค่ะทั้งปลายทางแล้วก็ต้นทางเลยโชว์ขึ้นมาเลยค่ะโอ้โหเด็กๆดอกพุตานบานสะพรั่งเลยสวยมากนะคะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเลยนะคะเด็กๆคะเด็กๆทำช่วงเวลากี่โมง

ำดอกพุตานนะคะช่วงเวลา10โมงครึ่งนั่นเองนะคะซึ่งมีกี่สีคะมีกี่สีคะมีสีขาวแล้วก็สีชมพูนั่นเองมีทั้งหมดอยู่ด้วยกัน2สีนะคะต่อไปเด็กๆครูแอร์ก็มีอีกหนึ่งกิจกรรมมาฝากเด็กๆนะคะสำหรับกิจกรรมนั้นเป็นอะไรไปดูกันเลยค่ะสำหรับกิจกรรมนี้นะคะชื่อกิจกรรมร่วมสนุกนั่นเองนะคะให้นักเรียนที่อยู่ต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะถ่ายภาพคู่กับผลงานของตนเองนะคะแล้วก็ส่งมาตามที่อยู่อีเมลที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะสำหรับสุดท้ายของเราในวันนี้นะคะก็คือการสรุปบทเรียนนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปสรุปบทเรียนร่วมกันค่ะสรุปบทเรียนนะคะการประดิษฐ์ดอกพุตานจากกระดาษชำระที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นนะคะนอกจากจะเป็นการช่วยตกแต่งส่วนต่างๆภายในบ้านของเราให้เกิดความสวยงามแล้วเด็กๆยังเกิดความภาคภูมิใจในกับชิ้นงานของตนเองนะคะเป็นอย่างดีอีกด้วยค่ะเด็กๆคะสำหรับชิ้นงานของเด็กๆในวันนี้เด็กๆภูมิใจในผลงานของตัวเองไหมภูมิใจนะคะเพราะว่าที่ครูแอร์สังเกตดูนะคะผลงานของเด็กๆทุกคนนั้นสวยทำออกมาได้ดูดีนะคะแล้วก็สวยงามที่สำคัญเด็กๆเมื่อเด็กๆทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็สามารถนำดอกพุตานนะคะไปให้กับพี่ๆหรือว่าเป็นของขวัญวันเกิดให้กับพี่ๆก็ได้นะคะหรือสามารถนำดอกพุตานนั้นไปตกแต่งห้องของเรานะคะหรือว่าบ้านของเราให้เกิดความสวยงามนั่นเองค่ะสำหรับสัปดาห์หน้านะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรไปดูกันเลยค่ะสำหรับสัปดาห์ถัดไปนะคะเด็กๆก็จะได้เรียนรู้ในเรื่องของประโยชน์ของงานประดิษฐ์นั่นเองนะคะและสิ่งที่ต้องเตรียมค่ะก็คือใบความรู้และใบงานเรื่องประโยชน์ของงานประดิษฐ์นั่นเองนะคะในส่วนใบความรู้และใบงานนะคะคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของเรานั้นก็หมดลงแล้วนะคะครูแอร์แล้วก็เพื่อนๆที่อยู่ห้องต้นทางพร้อมด้วยดอกพุตานสุดน่ารักแล้วก็สวยๆในวันนี้นะคะขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย

0: การหาวเป็นกลไกหนึ่งของร่างกายเพื่อรักษาความสมดุลที่ต้องการรับออกซิเจนจากอากาศเข้าสู่กระแสเลือดและช่วยขับคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดออกไปดังนั้นการหาวจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อร่างกายมีออกซิเจนไม่เพียงพอหรือมีคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดมากเกินไป
1: ตอนนี้ใครจะตายใครจะล้มเราล้มครับอ่ะใครน้องเอฟช่วยด้วยต่อยหลังมาเลย

0: นี้ไม่ดีต่อสุขภาพนะคะโดยเฉพาะวัยเด็กนอกจากการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วการนอนถือเป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุดทำให้ร่างกายเติบโตด้วย
1: ชนิดหนึ่งที่ผลิตขึ้นจากต่อมใต้สมองและส่งเข้าสู่กระแสเลือดมีหน้าที่สำคัญในการเจริญเติบโตของร่างกายเป็นฮอร์โมนที่มีอิทธิพลต่อความสูงและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและกระดูกช่วงที่ร่างกาย

0: 2ชั่วโมงกว่าจะเข้าสู่ภาวะหลับลึกจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเด็กๆจึงไม่ควรเข้านอนเกิน4 ทุ่มนั่นเองทำไมเราต้องนอนเราต้องนอนกลไกอะไรที่อยู่เบื้องหลังการนอนหลับคนทั่วไปจะนึกถึงหรือสนใจเรื่องการนอนก็ต่อเมื่อเจอปัญหานอนไม่หลับแต่สำหรับนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์จากหลายประเทศสนใจและศึกษาเรื่องนี้อย่างเช่นนักวิทยาศาสตร์ชาวฝรั่งเศสได้ทดลองขัดขวางห้ามไม่ให้สุนัขนอนหลับเป็นเวลา10 วันจากนั้นดูดเอาสารเหลวจากสมองของสุนัขเหล่านั้นแล้วฉีดเข้าไปยังสมองของสุนัขตัวอื่นๆที่ได้นอนหลับตามปกติผลที่เกิดก็คือทำให้สุนัขง่วงหลับทันทีดังนั้นสมมติฐานของการทดลองนี้ก็คือในสารเหลวนั้นมีสิ่งที่ทำให้สัตว์ง่วงนอนได้นักวิจัยเรียกมันว่าฮิปโนท็อกซินและเมื่อมีการศึกษาเพิ่มขึ้นทำให้พบว่ามีสารหลายตัวที่เกี่ยวข้องกับการนอนหลับเช่นอะดีโนไซน์
1: ที่ว่าทำไมต้องนอนจึงเป็นกลไกที่เกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิตหากไม่นอนจะมีผลต่อความสมดุลของร่างกายถึงแม้ว่าจะยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจน 100% นะคะว่าเหตุใดจึงต้องนอนเรื่องนี้นักวิทยาศาสตร์ยังคงค้นหาคำตอบกับความมหัศจรรย์ของสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้กันต่อไปค่ะทักษะชีวิตกับวิทย์รอบตัวสนับสนุนให้เด็กๆฝึกสังเกตตั้งคำถามและเลือกอยู่กับธรรมชาติอย่างสมดุลค่ะ

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สิ่งที่มีความจำเป็นที่จะต้องจัดหาก็คือ1คือกรงค่ะกรงที่เหมาะสมในการเลี้ยงก็คือเป็นลักษณะของกรงที่มีพื้นที่ไม่แข็งและไม่เป็นซี่ลวดนะคะมีปัญหาที่จะเกิดฝาเท้าอักเสบตามมาได้บางทีเขาก็จะใช้ในกลุ่มของพื้นหญ้าเทียมหรือแผ่นพลาสติกนะคะเพื่อที่จะมาใช้ในการปูรองกรงอุปกรณ์ถัดไปที่ควรจะต้องเตรียมไว้ให้เขานะคะก็คือในส่วนของขวดน้ำขวดน้ำที่เราแนะนำให้ใช้จะเป็นลักษณะของขวดน้ำแขวนนะคะแล้วก็มีลูกกลิ้งที่บริเวณปลายเราก็ควรที่จะเลือกปลายของตัวลูกกลิ้งให้เหมาะสมกับขนาดปากของสัตว์เลี้ยงของเราไม่เช่นนั้นถ้าเกิดเราเลือกลูกกลิ้งที่มีขนาดใหญ่อาจจะทำให้น้ำมันออกมาเร็วเกิดปัญหาของการสำลักน้ำเกิดขึ้นมาได้เราควรจะต้องเตรียมน้ำสะอาดใส่เอาไว้ในขวดแล้วก็ตั้งทิ้งไว้ให้เขาในกรงตลอดเวลาค่ะการทำความสะอาดกรงนะคะเราแนะนำให้ทำความสะอาดกรงทุกวันเนื่องจากหนูชนิดนี้เป็นหนูที่มีขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นก็จะมีการขับถ่ายในปริมาณที่มากหากเราละเลยการทำความสะอาดกรงอาจจะทำให้เกิดปัญหาของกลิ่นที่จะทำให้ทางเดินหายใจของเขามีปัญหาตามมาได้ในส่วนของการทำความสะอาดของเขาเองเราอาจจะใช้วิธีของการอาบน้ำแล้วแต่ความสะอาดของสัตว์แต่ละตัวประมาณสัก2 อาทิตย์ครั้งหนึ่งนะคะหรือทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสะอาดของเขาเองค่ะสิ่งอื่นที่เราจะต้องดูแลเรื่องของความสะอาดนะคะก็ได้แก่ความสะอาดรอบๆบริเวณหน้าของเขาโดยดูจากบริเวณรอบตารอบหูนะคะถ้าเกิดมีลักษณะของคราบน้ำตานะคะเราก็ควรที่จะเช็ดทำความสะอาดอาจจะใช้แค่เพียงสำลีชุบน้ำหมาดๆหรือใช้สำลีชุบน้ำเกลือแล้วเช็ดที่บริเวณรอบๆตาส่วนในช่องหูในช่องหูจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราพบว่ามันมีความผิดปกติเช่นมีลักษณะของขี้หูต่างๆเราสามารถใช้น้ำยาทำความสะอาดหูได้เช่นกันน้ำยาทำความสะอาดหูของตัวสัตว์ฟันแท้เองก็ได้น้ำยาทำความสะอาดหูของแมวก็ได้เราแนะนำให้เลือกที่ไม่มีการผสมของแอลกอฮอล์และไม่มีกลิ่นนะคะเพื่อที่จะลดการแพ้หรือถ้าหาไม่ได้จริงๆอาจจะใช้แค่เพียงสำลีชุบน้ำอุ่นหมาดๆแล้วก็เช็ดทำความสะอาดที่บริเวณรอบๆหูและด้านในหูส่วนการใช้คอตตอนบัดหรือไม้พันสำลีแล้วยางลงไปในหูนะคะในผู้ที่ไม่เคยทำเวลาที่เขาดิ้นอาจจะทำให้เกิดอันตรายกับตัวเขาเองได้หากเราพบว่าสัตว์เลี้ยงของเรามีขี้หูหรือเป็นลักษณะของความผิดปกติที่ค่อนข้างเยอะมากเราแนะนำให้พามาพบสัตวแพทย์จะดีกว่าเพื่อที่จะได้เรียนรู้วิธีการทำความสะอาดที่เหมาะสมและปลอดภัยกับสัตว์เลี้ยงของเราค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ready.
1: Good morning, teacher.
2: Good morning, class. Good morning, teachers and students who are watching on the LTV now. Welcome to our English class with me. My name's Kunat Prai Rengsak. You can call me Teacher Palm. สวัสดีครับคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางทุกคนเลยนะครับกลับมาพบกับทิชปามในรายวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3เช่นเคยครับวันนี้นะครับทิชปามจะพาเด็กๆนั้นมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรกันนั้นเรามาดูกันเลยครับ Look at the picture, students. Look at the picture. What do you see in this picture? เด็กๆเห็นภาพอะไรบ้างครับตอนนี้มีผู้คนมากมายเลยใช่ไหมครับแล้วเขากำลังทำอะไรอยู่ครับทั้งต้นทางและปลายทางเขาเล่นกีฬากันที่แตกต่างกันออกไปไหนลองบอกที่เชื่อหน่อยสิครับว่าเด็กๆเห็นกีฬาอะไรบ้างครับตอนนี้พูดได้เลยครับซอกเกอร์รักบี้ฟุตบอลวอลเลย์บอลเด็กๆเห็นกีฬามากมายเลยใช่ไหมครับตอนนี้แล้วที่ชอบถามเด็กๆต่อครับว่าในภาพนี้มีกีฬาประเภทใดบ้างที่เด็กๆชื่นชอบบ้างครับมีไหมครับลองบอกทีเชอร์หน่อยนะว่าแซนด์อัพพลีส
3: ฟุตบอล
2: ฟุตบอลเลยใช่ไหมครับปีนปีน
3: สเกต
2: สเกตสเนลคุณครูปลายทางสามารถถามนักเรียนปลายทางได้เลยนะครับตอนนี
3: ้ฟุตบอล
2: ฟุตบอลกล้า
3: ฟุตบอลแอนด์แบดมินตัน
2: ฟุตบอลแอนด์แบดมินตันโอเคคนสุดท้ายเอาไอซ์เ
4: ทเบิลเทนนิส
2: เทเบิลเทนนิสโอเคเด็กๆครับกีฬาที่ซิปามนำมาให้ในมาให้ดูในตอนนี้ซิปามเชื่อว่ามีหลายชนิดที่เด็กๆนั้นชื่นชอบอย่างแน่นอนเลยก่อนอื่นเลยเด็กๆครับเรามาดูกันดีกว่าว่าเมื่อนักเรียนเรียนแล้วในวันนี้เด็กๆจะทราบเกี่ยวกับอะไรบ้างครับนุ๊ก
5: ถามตอบเกี่ยวกับกีฬาได้ค
2: ่
5: ะ
2: แน่นอนเลยครับซิปามจะให้เด็กๆนั้นได้ถามตอบเกี่ยวกับกีฬาได้ครับบีมมีอะไรอีกครับที่เด็กๆ เรียนแล้วเด็กๆอยากจะทราบว่าวันนี้เด็กๆจะรู้เรื่องเกี่ยวกับอะไร
6: บอกชื่อกีฬาได
2: ้แน่นอนเลยบอกชื่อกีฬาได้อาเซอร์กิต
7: เขียนคำเกี่ยวกับกีฬาได้ครับ
2: Very good เด็กๆจะสามารถเขียนคำเด็กๆรู้ไหมครับวันนี้ทิชเชอร์ปาล์มนอกจากจะให้เด็กๆได้เขียนคำทิชเชอร์ปาล์มจะให้เด็กๆนั้นได้ฝึกทักษะการเขียน writing นั่นเองครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าครับว่าวันนี้เมื่อนักเรียนเรียนเรื่อง my favorite sport เด็กๆครับออกเสียงพร้อมกันครับ my favorite sport
1: my favorite sport
2: my favorite sport
1: my favorite sport
2: my favorite sport
1: my favorite sport
2: เป็นเรื่องกีฬาที่ฉันชื่นชอบนั่นเองครับกีฬาที่ฉันชื่นชอบวันนี้เด็กๆจะทราบนะครับว่าเพื่อนๆในห้องของนักเรียนนั้นชื่นชอบกีฬาประเภทใดและเด็กๆนั้นจะบอกได้ว่ากีฬาที่เพื่อนๆชื่นชอบและตนเองชื่นชอบนั้นเป็นภาษาอังกฤษออกเสียงว่าอย่างไรได้อย่างแน่นอนเลยครับเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ที่เด็กๆนั้นได้คาดหวังไว้กันตอนแรกนะครับจะถูกต้องกับที่จะปาล์มเตรียมมาให้หรือเปล่านั้นข้อที่1เลยเด็กๆนั้นสามารถออกเสียงคำศัพท์แน่นอนเลยครับว่าเด็กๆนั้นจะต้องออกเสียงคำศัพท์และบอกความหมายกีฬาเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างแน่นอนเลยครับต่อไปเด็กๆสามารถเขียนคำศัพท์หรือประโยคได้อย่างแน่นอนเลยและเด็กๆนั้นถามตอบเพื่อให้ข้อมูลข้อมูลเกี่ยวกับอะไรเอ่ยข้อมูลที่เราจะอยากทราบว่าเพื่อนเรานั้นชื่นชอบกีฬาอะไรและเพื่อนก็จะได้รู้ข้อมูลของเราด้วยโดยใช้คำถามที่ชปามเตรียมมานะครับเอาละครับเรามาเริ่มดูกันเลยดีกว่าครับเด็กๆ ดูที่รูปภาพนะครับนักเรียนต้นทางและปลายทางลองบอกทิชปามหน่อยครับว่ากีฬาประเภทนี้คือกีฬาอะไรอ้าว What sport is it? What sport is it? มันคือกีฬาอะไรครับเด็กๆออกเสียงว่าอย่างไรนะ
1: Volleyball
2: โอเคถูกต้องเลยต่อไปและกีฬาประเภทนี้ล่ะครับถูกต้องไหมครับ What sport is it?
1: Tennis
2: table tennis ถูกต้องเลยครับกีฬา table tennis นะครับที่จะปามมีวิธีการจำมาให้เด็กๆนะเด็กๆอาจจะสับสนว่า table tennis กับ tennis มีความแตกต่างหรือเหมือนกันอย่างไรเรามีคำว่า table ขึ้นมาใช่ไหม table มีความหมายว่าอย่างไรครับโต๊ะนั่นเองกีฬาประเภทใดบ้างนะที่เล่นบนโต๊ะเราจะตีกันบนโต๊ะก็คือปิงปองนั่นเองครับเมื่อเด็กๆเห็นคำว่า table tennis ให้เด็กรู้ได้เลยนะครับว่าคือกีฬาปิงนั่นเองครับโอเค next what sport is it what sport is it badminton very good ถูกต้องเลยต่อไป what sport is it
1: soccer
2: orฟุตบอลเวอร์เกอร์ที่จะปามได้สอนไปแล้วนะครับว่าฟุตบอลแอนด์ซ็อกเกอร์มีความหมายเดียวกันนั่นก็คือกีฬาฟุตบอลนั่นเองครับต่อไป What sport is it? Tennis or table tennis?
1: Tennis
2: or table tennis?
1: Tennis
2: Very good It's tennis Very good เรามาเริ่มรีวิวกันเลยดีกว่าครับว่าเด็กๆนั้นจะสามารถสะกดคำศัพท์ได้อย่างถูกต้องหรือไม่เรามาดูกันเลยเด็กๆครับรูปนี้คือภาพอะไรเอ่ยออกเสียงดังๆครับ louder please
1: tennis
2: let's spell together students
1: tennis
2: ถ้าทิชฟาร์มเอาคำศัพท์ออกยังสามารถสะกดกันได้ไหมทิชปามขอเทส Tennis Let's spell together students
1: T-E-N-N-I-S Tennis
2: Very good ทิชปามเชื่อแล้วต่อไปเลย Rugby Let's spell together
1: R-U-G-B-Y Rugby
2: Very good ไปต่อเลยนะครับวันนี้เราจะมารีวิวในคำศัพท์คือ
1: ฟุตบอล
2: ฟุตบอล
1: ฟุตบอล
2: ฟุตบอล
1: ฟุตบอล
2: Let's spell together 3 2 1
1: F O T B A L L ฟุตบอล
2: ฟุตบอล very good next baseball
1: baseball
2: baseball
1: baseball
2: Let's spell together
1: B-E-S-E-B-A-L-L
2: Very good นักเรียนปลายทางช่วยกันสะกดไปพร้อมๆกันกับเพื่อนต้นทางได้เลยนะครับต่อไปเลย Badminton
1: Badminton
2: Badminton
1: Badminton
2: Badminton
1: Badminton
2: Let's spell together 3, 2, 1
1: Badminton
2: เราจะเน้นเสียงหนักไปที่พยางค์แรก Badminton
1: Badminton
2: Badminton
1: Badminton
2: โอเค next Volleyball
1: Volleyball
2: Volleyball
1: Volleyball
2: Volleyball
1: Volleyball
2: Let's spell together student 3 2 1 Next.
1: Soccer.
2: Soccer.
1: Soccer.
2: Let's spell together, students.
1: S-O-C-C-E-R. Soccer.
2: ก็คือกีฬาอะไรครับก็คือกีฬาฟุตบอลเหมือนกันนั่นเองครับต่อไป Table tennis.
1: Table tennis.
2: Let's spell together.

0: เทเบิลเทนนิสเดี๋ยวเราจะมาออกเสียงไปพร้อมๆกันกับเพื่อนปลายทางนะครับนักเรียนพร้อมๆกันเสียงดังๆเลยนะ3 2 1
1: Tennis Badminton
0: Very good
1: Soccer Volleyball Table Tennis Football Rugby Baseball
0: Very good เก่งมากๆเลยเมื่อเรานั้นเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางได้รีวิวหรือว่าทบทวนคำศัพท์เกี่ยวกับกีฬาไปเรียบร้อยพร้อมทั้งกับได้สะกดคำศัพท์อย่างถูกต้องด้วยเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าประโยคที่เราจะใช้ในการถามและตอบนั้นเพื่อให้ข้อมูลและขอทราบข้อมูลของเพื่อนเรานั้นคืออะไรเรามาดูกันเลยนะครับ What is your favorite sport เด็กๆออกเสียงตามทีเชอร์นะครับ
1: What is
0: your favorite sportWhat is your favorite sport?
1: What is your favorite sport?
0: เด็กๆครับเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าประโยคนี้ What is your favorite sport? ใครยังจำชื่อเรื่องที่เราเรียนกันในวันนี้ได้บ้างครับ My favorite sport มีความหมายว่าอย่างไรนะกีฬาที่กีฬาที่ชื่นชอบนั่นเองครับ Your ใครครับผมของคุณนั่นเองสกีฬาที่คุณชื่นชอบคืออะไรกีฬาที่คุณชื่นชอบคืออะไรเตรียมตัวดูเลยนะครับวิธีการตอบนั่นก็คือ my favorite sport is และตรงที่ที่ปามเว้นให้นั้นก็คือเราก็จะเติมกีฬาไปนั่นเองครับเด็กๆครับก่อนอื่นเลยออกเสียงประโยคคำถามพร้อมกันอีกครั้ง 3 2 1เอาแบบนี้เลยนะกรุ๊ป1กรุ๊ปเดียวออกเสียงประโยคนี้พร้อมกัน3 2 1
1: What is your favorite sport
0: อีกครั้งหนึ่งครับ louder please 3 2 1
1: What is your favorite sport
0: กรุ๊ป2
1: What is your favorite sport
0: Very good กรุ๊ป3
1: What is your
0: Group 4
1: What is your favorite sport?
0: Group 5
1: What is your favorite sport?
0: นักเรียนปลายทาง 3, 2, 1 ทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางออกเสียงคำถามนี้พร้อมกันครับ 3, 2, 1
1: What is your favorite sport?
0: Very goodวิธีการตอบล่ะครับสมมุติว่าถ้าเป็นกีฬาประเภทฟุตบอลเราลองนำมาตอบได้เลย My favorite sport is football ออกเสียงประโยคนี้เต็มประโยคพร้อมๆกันนะครับ My favorite sport is football
1: My favorite sport is football
0: โอเคต่อไปทิชปาล์มนั้นจะขอสุ่มถามตัวแทนกรุ๊ป1 Stand up please ขอ1คนGroup 1 Circuit What is your favorite sport?
2: My favorite sport is football.
0: Very good. ต่อไป Circuit ครับช่วยถามให้ Group 2ตอบหน่อยครับ Group 2ขอตัวแทนครับ Stand up please.
3: What is your favorite sport?
4: My favorite sport isฟุตบอล
0: ฟุตบอลเหมือนกันเลยโอเคครับกรุ๊ป3ขอตัวแทนครับแซนด์อัพกรุ๊ป2ถามเลยครับ
5: What is your favorite sport?
6: My favorite sport is basketball
0: Basketball very good ต่อไปกรุ๊ป4ขอตัวแทน1คนถามได้เลยครับลูก
7: What is your favorite sport?
8: My favorite sport is football
0: โอเคกรุ๊ป5ขอตัวแทนครับ Stand up please กรุ๊ป4ถามได้เลย
9: What is your favorite sport My favorite sport is volleyball.
0: Volleyball, very good. Sit down. Everybody, what is your favorite sport? เป็นคำถามที่ใช้ถามในเมื่อนักเรียนต้องการทราบเกี่ยวกับอะไรครับ
10: กีฬาที
0: ่เพื่อนของเราชื่นชอบกีฬาที่คุณชื่นชอบคืออะไรเราจะใช้ประโยคนี้ในการตั้งคำถามนั่นเองมาดูตัวอย่างกัน What is your favorite sport ดูที่รูปเลยเด็กผู้หญิงคนนี้เขาชอบเล่นอะไรครับแบดมินตันให้เด็กๆนั้นทั้งต้นทางและปลายทางลองเป็นผู้หญิงคนนี้และตอบคำถามที่จะปาบหน่อยนะครับ What is your favorite sport
1: My favorite sport is badminton
0: Very good เด็กๆนั้นเน้นเสียงได้ถูกต้องเลยต่อไปเลยเตรียมตัวดูภาพนะ What is your favorite sport
1: My favorite sport is tennis
0: Very good เด็กๆครับชื่อปาล์มอยากเป็นคนตอบคำถามบ้างเด็กๆต้นทางและประธานช่วยกันตั้งคำถามให้ชื่อปาล์มหน่อยครับ 3, 2, 1
1: What is your favorite sport?
0: My favorite sport is tennis. Okay. แบบนี้นั่นเองต่อไป What is your favorite sport?
1: My favorite sport is volleyball.
0: Very good. เด็กๆจะเห็นไหมครับว่าตรงคำศัพท์ที่ชปามขีดเส้นหรือเน้นสีไว้สามารถเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้หรือไม่ครับได้เปลี่ยนไปตามในสิ่งที่นักเรียนชื่นชอบนั่นเองครับในการตอบคำถามหรือให้ข้อมูลกับเพื่อนๆนะวันนี้เป็นยังไงครับประโยคคำถามคำตอบของเรายากหรือง่ายครับง่ายเพราะฉะนั้นแล้วเด็กๆช่วยกันฝึกฝนนะครับจะได้คล่องแคล่วในการพูดภาษาอังกฤษอย่างแน่นอนเลยครับอีกต่อไปเลยเด็กๆครับกรุ๊ป1ทั้งกรุ๊ปเลยเป็นคนตั้งคำถามกรุ๊ป2ตอบครับ 3, 2, 1
1: What is your favorite sport?
0: ดังกว่านี้ได้ไหมครับ 3, 2, 1
1: What is your favorite sport?
0: กรุ๊ป2ตอบเลย
1: My favorite sport is football
0: กรุ๊ป5ตั้งคำถามให้กรุ๊ป4ตอบ3, 2, 1
1: What is your favorite sport?
0: Group 4ตอบเลยครับ
1: My favorite sport is football
0: Very good Group 3ตั้งคำถามให้ Group 2ตอบพร้อมแล้วเต้ย
1: What is your favorite sport?
0: Group 3, Group 2ตอบเลยครับVery good เอาละครับเด็กๆครับก่อนที่เราจะไปช่วงฝึกฝนกัน Let's practice ของเราเด็กๆครับกีฬาประเภทนี้ถ้าเชื่อปามนั้นชี้ไปที่รูปภาพใดเด็กๆสามารถบอกได้ไหมครับว่ามันคือกีฬาอะไรในภาษาอังกฤษได้ไหมครับมาดูกันเลยดีกว่าเชื่อปามจะใช้คำถามเดิมอยู่นะครับแต่เชื่อปามจะชี้ไปเพื่อให้เด็กๆนั้นได้ตอบคำถามให้ตรงกับภาพที่ทิชปามชี้ยกตัวอย่างเช่นทิชปามชี้ไปที่รูปนี้และตั้งคำถามว่า What is your favorite sport? ตอบเลยครับ
1: My favorite sport is table tennis
0: Very good ขออีกหนึ่งตัวอย่าง What is your favorite sport?Very good แบบนี้นั่นเองทิชปามเชื่อแล้วล่ะครับว่าทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางนั้นสามารถบอกได้แล้วว่าภาพที่เห็นนั้นออกเสียงอย่างไรในภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่า Let's practice ของเราทิชปามจะให้เด็กๆทำอะไรทิชปามยังให้เด็กๆใช้คำถามนี้เพื่อไปทำอะไรครับเก็บสถิติกับเพื่อนในห้องเรียนทั้งต้นทางและปลายทางเลยนะสัมภาษณ์เพื่อนๆและหามาให้ได้ว่ากีฬาประเภทใดที่เพื่อนๆนั้นชอบมากที่สุดและกีฬาประเภทใดที่เพื่อนๆนั้นไม่ชอบมากที่สุดโอเคไหมเราจะใช้ประโยคนี้ What is your favorite sport นะครับและวิธีการตอบนั่นก็คือ My favorite sport is นั่นเองตามด้วยชื่อกีฬาคุณครูปลายทางครับกิจกรรมในครั้งนี้นะครับขอให้ครูได้อธิบายให้นักเรียนปลายทางฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อให้เด็กๆนั้นช่วยกันฝึกเพื่อจะได้ฝึกสนทนากันได้อย่างคล่องแคล่วนั่นเองครับเด็กๆพร้อมไหมครับพร้อมที่จะทำกิจกรรมหรือเปล่าครับโอเค are you ready
11: yes
0: let's go

0: มาต่อ What is your favorite sport?
1: My favorite sport is football.
0: Okay. What is your favorite sport?
1: My favorite sport is football.
0: Okay. Okay, everybody. Time is up. Everybody, time is up. หมดเวลาของการ Let's Practice ของเราแล้วนะครับไหนเด็กๆครับใครไปสัมภาษณ์เพื่อนได้มากที่สุดตอบหน่อยได้กี่คนครับกรุ๊ป1ได้กี่คนกรุ๊ป2 15คนโอ้ว้าวเก่งมากๆเลยต่อไปที่จะปามจะให้ทุกกลุ่มนะครับทั้งต้นทางและปลายทางคุยกันว่าเด็กๆนั้นไปถามมาแล้วกีฬาประเภทใดที่ชื่นชอบมากที่สุดของห้องนะถ้าพร้อมแล้วกรุ๊ป1กรุ๊ป1

0: understand now please ลองบอกหน่อยครับว่าเซอร์กิตไปสัมภาษณ์มาแล้วกีฬาประเภทใดที่ห้องนักเรียนชอบเล่นมากที่สุดชื่นชอบมากที่สุดครับ
1: ฟุตบอล
0: ฟุตบอลโอเค very good ต่อไปกรุ๊ป2บอกหน่อยครับว่าไปสัมภาษณ์มาแล้วกีฬาประเภทใดที่เพื่อนๆในห้องชื่นชอบมากที่สุด
1: ฟุตบอล

0: ชอบมากที่สุด
1: ฟุตบอลค่ะ
0: ฟุตบอลว้าวตอนนี้ฟุตบอลมาอันดับที่1แล้วกรุ๊ป4ครับกีฬาประเภทใดที่เพื่อนๆในห้องชอบมากที่สุด
1: ฟุตบอล
0: ว้าวต่อไปกรุ๊ป5มาเลยไม่ต้องถามแล้วใช่มั้ยครับอย่างตอบว่าอย่างไรครับ
1: ซอกเกอร
0: ์ซอกเกอร์อ๋อซอกเกอร์หรือฟุตบอลก็คืออันเดียวกันนั่นเองครับแล้วนักเรียนปลายทางครับไปสัมภาษณ์เพื่อนๆมาแล้วกีฬาประเภทใดครับที่เพื่อนๆของนักเรียนนั้นชื่นชอบมากที่สุดบอกให้ครูปลายทางทราบด้วยนะครับเอาละครับเด็กๆเรายังมีอีกหนึ่งทักษะที่จะให้เด็กๆได้ฝึกกันเรามาดูกันเลยดีกว่าครับใบงานที่12เรื่อง My Favorite Sport Everybody Sit Properly Sit ProperlySit properly ใบงานที่12นั้นเด็กๆนั้นจะได้ทำในเรื่อง my favorite sport นั่นก็คืออะไรครับคำสั่งเขาบอกไว้ว่าให้นักเรียนนั้นเติมคำศัพท์จากรูปภาพแล้วนำไปเขียนเรียบเรียงใหม่ให้ถูกต้องนั่นเองครับมาดูยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นเด็กๆครับเราจะมี2พาร์ทพาร์ทที่1เด็กๆจะได้เห็นภาพแล้วให้นักเรียนเขียนคำศัพท์เติมลงไปเรามาดูตัวอย่างกันตัวอย่างนักเรียนเห็นรูปภาพนะครับเขาให้รูปอะไรมาเอ่ยเขาให้รูปอะไรมาครับนักเรียนเห็นภาพแล้วนักเรียนก็เขียนไปเลยว่าแบดมินตันแบดมินตันแบบนี้นั่นเองนักเรียนก็แทนความหมายไปเรื่อยๆเลยเห็นภาพอะไรนักเรียนนั้นก็สามารถเขียนคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกีฬาที่นักเรียนเห็นลงไปได้เลยนะครับจากนั้นเมื่อนักเรียนเขียนครบแล้วให้ทำอย่างไรต่อครับนำมาเรียบเรียงใหม่นั่นเองนำมาเขียนใหม่ในหน้าพาร์ท2แบบนี้เขียนทุกประโยคเลยไม่ต้องนำรูปภาพมาให้เขียนเป็นตัวหนังสือเลยนะครับฝึกการเขียนให้เด็กๆนั้นเขียนให้สวยงามตั้งใจเขียนนะครับถ้าพร้อมทำกิจกรรมแล้วลงมือทำได้เลยครับ

0: Everybody, time is up หมดเวลาลงแล้วนะครับสำหรับการทำกิจกรรมใบงานของเรามีใครเขียนเสร็จแล้วไหมครับกำลังทำอยู่เด็กๆสามารถนำ part 1ไปเขียนลงไปใน part 2และให้เด็กๆนั้นนำไปทำเป็นการบ้านได้นะครับและนำมาส่งทีเชอร์ในคาบต่อไปนะเด็กๆปลายทางทำการบ้านให้เรียบร้อยและนำมาส่งให้คุณครูปลายทางตรวจด้วยนะครับเอาละครับเด็กๆเรามาสู่ในช่วงของ wrap up กันแล้วเด็กๆครับ everybody sit properly เก็บแบบฝึกหัดลงไปภายใน5 4 3 2 1 Very good โอเคมีใครยังไม่เก็บไหมลูก Wrap up ของเราเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนกันดีกว่าว่าวันนี้เด็กๆนั้นได้ทำอะไรไปบ้างเด็กๆได้ทำอะไรไปบ้างครับวันนี้ได้พูดถามตอบแล้วมีอะไรอีกบอกความหมายของคำศัพท์ใช่ไหมครับเรามาดูกันดีกว่าเลยอันเด็กๆครับคำว่าสปอร์ตมีความหมายว่าอย่างไรนะกีฬาเด็กๆนะออกเสียงพร้อมๆกันทั้งต้นทางและปลายทางเลยเริ่มเลยครับแล้วประโยคที่เราจะใช้ถามกันว่ากีฬาที่คุณชื่นชอบนั้นคืออะไรเราจะใช้ประโยคไหนนะครับจำได้ไหมขอตัวแทนหน่อยขอตัวแทนหน่อยใช้ไมค์ได้เลยครับลอง
1: What is your favorite sport
0: What is your favorite sport และวิธีการตอบลองตอบเพื่อนๆหน่อยสิครับตอบประโยคของเพื่อนหน่อย
2: My favorite sport is football and volleyball.
0: มีเพิ่มมาให้ด้วยเด็กๆเก่งมากเลยนะครับสามารถบอกได้หลายชนิดเลยนะโดยใช้คำว่าแอนเชื่อมนะครับเก่งมากเลยเด็กๆครับบทเรียนครั้งต่อไปของเราคือเรื่องอะไรครับลองออกเสียงดู Fun time.เป็นเวลาแห่งความสุขนั่นเองที่เวลาแห่งความสนุกสนานนั่นเองครับสิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมนั้นก็คือใบงานที่13นะครับเรื่องแจ็คแอนด์จอนสำหรับวันนี้นะครับหมดเวลาของวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ลงเรียบร้อยแล้วครับ I hope you enjoy our lesson and got a lot of knowledge. See you later.
1: Class ready.

ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2506ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท1 HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด2 PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด3 BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่4FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย 30@30 เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถ ZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช 2030 ด้วยนโยบาย 30@30 และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท1 HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด2 PHEVยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด 3. BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ 4. FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่าย
ชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย30@30เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถ ZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช2030ด้วยนโยบาย30@30และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้น

0: เราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
2: ์ไม่เป็นไรนะครับ
3: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
4: เซฟตี้ฟอร์ออล
5: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
6: PEAพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
7: พลังแสงทะลุมิติ
8: โอ้
9: โห
10: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
7: ้พลังแห่งความคิด
10: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: เรียนทั้งหมดกับความเคารพสวัสดีค่ะคุณครู
1: สวัสดีครับคุณครูและนักเรียนอยู่ปลายทางที่น่ารักทุกๆคนนะครับรวมถึงนักเรียนต้นทางที่น่ารักของคุณครูกันด้วยเช่นกันนะครับวันนี้วิชาภาษาไทยของเราเด็กๆรอคอยที่อยากจะแต่งกลอนอะไรกลอน4อยู่แล้วเด็กๆปลายทางคุณครูก็ฝากการบ้านไว้เล็กๆน้อยๆนอกจากทบทวนเรื่องกลอน4แล้วแผนผังแล้วสัมผัสคล้องจองแล้วต้องไปตั้งชื่อของตัวเองที่มี1พยางค์ให้เป็น2พยางค์ไหนห้องเรียนต้นทางใครมีชื่อ1พยางค์ยกมือขึ้นอ้าวแล้วไปตั้งชื่อมาเป็น

0: สองพยางค์ว่าอย่างไรเอาปินก่อนเลยจะตั้งชื่อวันนี้ตัวเองว่าฉันชื่ออะไรดี
1: ฉันชื่อปิ่นโต
0: ฉันชื่อปิ่นโตของใครอีกบ้างใครอีกบีมล่ะบีมแต่งชื่อตัวเองเป็นสองพยางค์ยังไงวันนี้เพื่อเตรียมพร้อมในการแต่งกลอนสี่ลูก
1: บีมมี่ค่ะ
0: บีมมี่เป็นฉันชื่อบีมมี่คนอื่นละลูกใครชื่อพยางค์เดียวอีกบ้างเมจ้าเมดูซิเมของเขาแต่งเพิ่มเป็นสองพยางค์ว่าอย่างไรเมแต่งว่าฉันชื
1: ่อฉันชื่อพี่
0: อ้าวหัวเราแซงว่าชื่อตลกกว่าลูกชื่ออะไรนี่ได้ตั้งมาไหมเนี่ยตั้งมาไหมคะไม่ได้ตั้งมาไม่ได้ทำการบ้านมานี่นาสรุปจะใช้ชื่ออะไรเอาตั้งมาหนึ่งชื่อ
1: เมเม่เหรอ
0: เมเม่เหรอลูกถ้าเมเม่คำว่าเม่ก็ต้องคล้องจองกับคำที่หนึ่งหรือสองต่อไปนะต้องหาคำที่ง่ายๆกว่านี้นะยากไหมนั่งคิดก่อนคนอื่นแล้วลูกเป็นอย่างไรคนอื่นใครมีชื่อพยางค์อายสิครูอยากรู้ว่าอายแต่งเป็นชื่อตัวเองสองพยางค์ว่าอย่างไรหนูชื่ออะไรลูก
1: ฉันชื่ออาอาย
0: ฉันชื่ออาอายทำไมไม่แต่งว่าฉันชื่อป๊อปอายรู้จักป๊อปอายไหมเป็นตัวการ์ตูนใช่ไหมโตเคยดูไหมตอนเด็กๆป๊อปอายชอบกินผักอะไรป๊อปอายเป็นแฟนกับใครในการ์ตูนอะโมอะไรเนี่ยไม่เคยดูเลยเหรอไปดูซิป๊อปอายเป็นแฟนของใครชอบกินผักอะไรโอลีฟเป็นแฟนโอลีฟชอบกินผักขมไม่เคยฟังหรอไปดูมาป๊อปอายคนอื่นมีไหมไอใช่เด็กปลายทางใครมีชื่อหนึ่งพยางค์คุณครูอยากทราบว่าหนูตั้งชื่อเองว่าอะไรวันนี้ฉันชื่ออะไรดีลูกเอาทุกคนไม่ต้องช่วยคิดเดี๋ยวไอ้เขาคิดมาแล้วฉันชื่อไม่ได้คิดมาใช่ไหมเนี่ยคิดมาไหมครับไอ้นั่งคิดก่อนไม่เป็นไรแต่ไม่ได้คิดมาคนอื่นพีทจะชื่ออะไรลูกวันนี้ลูกพีทนะเชฟคนสุดท้ายเชฟฉันชื่ออะไรเชฟ
1: ฉันชื่อเชฟบะครับ
0: เชฟบะโอเคคำว่าบะก็ต้องหาคำคล้องจองมาต่อนะเอาให้ได้นะลูกโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาได้แต่งกันแน่แต่ก่อนอื่นมาดูจุดประสงค์3ข้อวันนี้บอกความหมายได้อยู่แล้วแต่ต้องลงมือแต่งกลอน4ได้แล้วก็มีมารยาทในการเขียนนั่นเองทบทวนกันหน่อยกลอน4คืออะไรตั้งใจฟังครูแล้วเดี๋ยวจะให้อ่านลักษณะบังคับเองนะครูบอกความหมายให้ว่ากลอน4เป็นคำประพันธ์ประเภทอะไรกลอนนะเรามีกลอนเรามีโครงเรามีกาบเรามีหลายคำประพันธ์แต่กลอนสีนี้เป็นคำประพันธ์ประเภทกลอนใน1บทมีกี่บาท
2: 2บาท
0: 1บาทมีกี่วรรค2วรรคแต่ละวรรคมีกี่คำ
2: 4
0: คำนั่นเองลักษณะบังคับของกลอน4จะเป็นรูปร่างแบบนี้ที่เราได้ลงมือขีดเส้นโยงไปให้คุณครูดังนั้นมาอ่านทบทวนความรู้ลูกการสัมผัสบังคับกลอน4ข้อที่1 1 2 3ขึ้นใจเลยนะต่อไป
2: 2ครั้งสุดท้ายของวรรคที่2สัมผัสคล้องจองกับครั้งสุดท้ายของวรรคที่3
0: มา
2: ครั้งสุดท้ายของวรรคที่4
0: ตั้งสติจ้านาวาเสียงโดดขึ้นมาเลยผิดลืมอ่านข้อด้วยใช่ไหมลูกเอาใหม่1 2 3
2: 3

ดไปเด็กๆชอบลืมสัมผัสระหว่างบทลูกเวลาที่เราแต่งเด็กๆชอบลืมอะไรลูกสัมผัสระหว่างบทของแต่ละบทด้วยหมดมา2บาทปุ๊บขึ้นบทใหม่ก็ต้องมีสัมผัสระหว่างบทด้วยนะมาดูกลอนกลอน4ที่คุณครูให้แต่งหรือว่าคุณครูแต่งมาให้นั้นขอเริ่มทบทวนตั้งแต่แรกเลยอ่านเองเก่งจังเราได้ไปกี่คนแล้วของต้นทาง20คนเหลืออีกกี่คน10คนไหนใครที่ยังไม่มีชื่อที่คุณครูแต่งกลอน4ให้เดี๋ยววันนี้ได้เจอแน่นอนทบทวนอ่านให้กระชับอ่านให้ชัดรอเรือรอลิงคำควบกล้ำนะตั้งสติดีๆดูตัวหนังสือด้วยนะครับพร้อมแล้วเสียงดังฟังชัดทับชัดเจนและอ่านคล่อง1 2เริ่ม

0: ต่อลูกคนนี้ไข่มุกวันนี้มาไม่เอ่ยไม่มาโรงเรียนไม่เป็นไรลูกเพื่อนๆช่วยกันอ่าน1 2 3ไข่มุก
1: ชอบถามติดตามการเรียน
0: ติดตามอะไรเอาใหม่ตั้งแสดงว่าไม่มีสติใช่ไหมอ่ะอ่านเองเก่งจังลูกไปทางต้นทาง1 2 3ไข่มุกติดตามการเขียน
1: มีความภาคเขียนมาเรียนทุกวัน
0: ยาย่าเชิญจับไมค์จ้าอธิบายให้คุณครูฟังหน่อยท่อนของไข่มุกจ้ะยาย่ายืนทุกคนเตรียมตัวหาสัมผัสบังคับให้คุณครูลูก
2: คำสุดท้ายของวรรคที่หนึ่งคล้องจองกับคำที่สองของวรรคที่สอง
0: จ้าถูกต้อง
2: คำสุดท้ายของวรรคที่สองคล้องจองกับคำสุดท้ายของวรรคที่สี
0: ่วรรคที่สี่ของบทไหนมีหนึ่งบทสองบทสามบทขอโทษลูกเลขสองไม่สวยเลยอุ้ยขอโทษจ้ะเลขสองลบๆลูกเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีใช่ไหมเป็นครูต้องเขียนให้ถูกด้วยเด็กๆจะได้เขียนตามถูกใช่ไหมหนึ่งสองสามเลขหนึ่งก็ไม่สวยขอโทษนะจ๊ะเลขหนึ่งสามบทนี้เลขสามก็ไม่สวยลูกขอโทษจ้ะมันไม่ถูกหลักก็เราผิดต้องหางเรามาข้างล่างชิดกันต้องละเอียดใช่ไหมเป็นครูสอนเด็กๆอ่ะเชิญหนูลูกมีตั้ง3บทแบบนี้คำสุดท้ายของวรรคที่2สัมผัสกับวรรคที่4วรรคไหนล่ะวรรค1วรรค2หรือวรรคที่3เอ้ยบท1บท2หรือบทที่3
2: บทที่2
0: บทที่2ค่ะกับคำว่าอะไร
2: เขียนกับเรียนค่ะ
0: จ้านี่แหละนะอ่ะต่อไปยาย่า
2: คำสุดท้ายของวรรคที่สี
0: ่คำสั่งของวรรคที่สี่นี่นะจ๊ะผิดแล้วไหมแก้ใหม่แก้ตัวไม่เป็นไรตั้งใจเย็น
2: ๆคำสุดท้ายของวรรคที่สาม
0: วรรคที่สามหนูเริ่มจากวรรคก่อนหน้านี้เราดีกว่าไหมวรรคที่เท่าไหร่ที่เราถึงล่าสุดที่เราตอบคือวรรคที่เท่าไหร่ตอนนี
2: ้สอง
0: แล้วคำไหน
2: คำสุดท้าย
0: คำสุดท้ายของวรรคที
2: ่2
0: พูดด้วยลูก
2: คำสุดท้ายของวรรคที่2
0: จ้า
2: คล้องจองกับคำสุดท้ายของวรรคที่3
0: คือคำว่าอะไรลูก
2: เพียร
0: จ้าต่อมาสุดท้ายแล้ว
2: คำสุดท้ายของวรรคที่3คล้องจองกับคำที่สองของวรรคที่สี่
0: คือคำว่าอะไรคะ
2: เรียนค่ะ
0: จ้าปรบมือให้กับยาย่าเก่งขึ้นนะแค่ต้องตั้งสติใช่ไหมมาดูต่อมาเมื่อกี้ถึงไข่มุกแล้วเราจะเป็นอะไรต่อแบเมื่อกี้ไข่มุกแล้วก็เป็นใครลูกบีมอ่านเองเก่งจังหนึ่งสองสามแต่บีมเป็นเพื่อนใคร
3: แบม
0: บีมคือเพื่อนของแบมแบมแบมแบมไม่มาเจ้าตัวคือใครคือบีมก็ต้องถามบีมจ้าจ้ะบีมจ๋าฝันอยากเป็นครูจริงไหมลูก
4: จริงค่ะ
0: เป็นครูวิชาอะไรดีคะ
4: ภาษาไทย
0: ปรบมือจ้าอยู่เป็นแสดงว่าอยู่เป็นใช่ไหมมาลูกต่ออยากเป็นครูไทยจริงๆเหรอลูกจริงไหม
4: จริงค่ะ
0: จริงเหรอโอเคชื่นใจลูกอยากเป็นครูภาษาไทยนั้นช่วยอธิบายลูกสัมผัสบังคับของบทนี
4: ้คำสุดท้ายของวรรคที่หนึ่ง สัมผัสคล้องจองกับคำที่2ของวรรคที่2ค่ะ
0: จ้าต่อมาอันนี้สัมผัสระหว่างบทมันอยู่ตรงหน้าถัดไปต่อว่า
4: คำสุดท้ายของวรรคที่2คล้องจองกับคำสุดท้ายของวรรคที่3ค่ะ
0: จ้าต่อมา
4: คำสุดท้ายของวรรคที่3คล้องจองกับคำแรกของวรรคที่4ค่ะ
0: จ้าปรบมือให้บีมแต่ครูมีอีกหนึ่งคำถามเนื่องจากหน้านี้ไม่มีสัมผัสระหว่างบทครูขอถามบีมเพิ่มเติมลูกคำว่าปันคำนี้สามารถคล้องจองกับคำว่าอะไรได้บ้างคำว่าปันคำนี้คล้องจองคำว่าอะไรได้บ้างขอสัก3คำ
4: กันค่ะ
0: ฮะกันขอเป็นคำสองพยางค์ได้ไหมนี่แบ่งปันกับอะไร
4: ครูกัน
0: ครูกันคำแรกครูกันไม่มีที่เขียนแล้วนะครูกันก็นอการต่อไปคำที่2แบ่งปันกับครูกันแล้วแบ่งปันกับอะไรได้อีก
4: กำนันค่ะ
0: กำนันนะกำนันผู้ใหญ่กำนันผู้ใหญ่จ้าต่อมาคำสุดท้ายแบ่งปันกับอะไรได้อีก
4: ความฝันค่ะ
0: ความฝันปรบมือให้กับบีมจ้าเห็นไหมความฝันแน่นอนปันกับอะไรโลกที่คล้องจองกันปันกับการปันกับอะไรนานปันกับอะไรฝันต่อมาเป็นใครมาดูต่อมาเป็นใครจ้าไปต่ออ่านเองเก่งจัง1 2 3ยิ้มสวยพูดเบาเราชื่อเท้าตูใครใครก็รู้อยู่อย่างพอเพียงเจ้าตัวยืนขึ้นเลยเข้าตู้อธิบายสัมผัสบังคับของวรรคของตัวเองว่าอะไรดีคะ
4: คำสุดท้ายของวรรคที่1
0: จ้าไม่เป็นไรให้กล้ากับสแตมป์ช่วยนะเชิญเชิญจับไมค์คนใดคนหนึ่งเดี๋ยวเข้าตูยืนด้วยอากล้าเชิญอากล้าเบากับอะไรได้บ้าง
3: เราคร
0: ับ ฮะอีกหนึ่งรอบ
4: เราครับ
0: เราถูกไหมเข้าตูถูกนะต่อมาเข้าตู อธิบายต่อกล้ายืนให้กำลังใจข้างๆอะไรต่อลูกคำไหนต่อจ๊ะ
4: คำสุดท้ายของวรรคที่2
0: จ้ะ
4: สัมผัสกับบทที่1คำสุดท้ายค่ะคำสุดท้ายของวรรคที่1ค
0: ่
4: ะ
0: คำสุดท้ายของวรรคที่1นะ
4: วรรคที่4ค่ะ
0: เราถ้าเกิดว่าจะเอาให้ชัดเจนหรือว่าละเอียดกว่านี้ก็อาจจะบอกว่าคำสุดท้ายของวรรคที่4ของบทที่1สัมผัสคล้องจองกับคำสุดท้ายของวรรคที่2ในบทที่2ต่อมาเข้าตู่

0: เอากล้าช่วยเข้าตูดูนะ
1: คำสุดท้ายของวรรคที่2คล้องจองกับคำสุดท้ายของวรรคที่3ครับ
0: คือคำว่าอะไรลูก
1: คำว่าตูกับรู้ครับ
0: จ้าเข้าตูต่อไป
2: คำสุดท้ายของวรรคที่3
0: จ้า
2: คล้องจองกับ
0: คำที่เท่าไหร่

0: 4
1: คำที่4นะคือคำนี้นะนั้นเข้าตูดูลูกรู้กับเพียงคล้องจองไหมตอบครูกันตอบ
0: ใ
1: ช่ไหมไม่คำว่ารู้ผสมด้วยเสียงสระอะไรคะลูกตอบใช่ไหมลูกสระอะไรสระอูให้เพื่อนได้ยินด้วยนะสระอูแล้วคำว่าเพียงผสมด้วยเสียงสระอะไร
0: เอีย
1: สระเอียงั้นอูกับเอียเหมือนกันไหมลูกไม่เหมือนลองดูซิในวรรคนี้คำไหนที่ผสมสระอูบ้าง
0: อยู่
1: อยู่ดังนั้นลองพูดมั้ยคำสุดท้ายของวรรคที่3
0: คำสุดท้ายของวรรคที่3คล้องจองกับ
1: คำที่
0: 1ของวรรคที่4
1: ค่ะรวมมือให้เข้าตูกับกล้าจ้าเชิญนั่งลงได้นะเข้าตูก็ยังไม่ค่อยแม่นยำนะลูกเดี๋ยวถามต่อนะต่อมาอ่านเองเก่งจัง1 2 3น้ำหนาว1 2เริ่มเสียงน้ำฟังชัด
2: น้ำหนาวน้ำเยียมชอบอ่านออกเสียงไม่เถียงคุณ
1: น้ำหนาวเอกลักษณ์คือเวลานั่งไปนั่งมาบิดไปข้างหนึ่งใช่ไหมกระดูกสันหลังเป็นงูแล้วมั้งตอนนี้นะวันนี้ไม่มาใช่ไหมต่อมาใครเป็นเพื่อนน้ำหนาวครูขอเลือกให้เป็นเมทันกับเข้าตูช่วยกันตอบคุณครูหน่อยลูกอีกหนึ่งรอบช่วยกันเริ่มที่เมทันก่อน
0: คำสุดท้ายของวรรคที่คำสุดท้ายของวรรคที่หนึ่งคล้องจองกับคำที่สองของวรรคที่สองค่ะ
1: จ้าเข้าตูต่อลูกถูกต้องต่อไปเป็นสัมผัสอะไรระหว่างโบสถ์จ้ะ
0: คำที่4
1: คำที่4ต่อเลยลูกเอาที่เราคิดไว้
0: คล้องจองกับ
1: คำที่4ของบทไหนวรรคไหนเมทันลองดูซิเข้าตูฟังนะ
0: คำสุดท้ายของวรรคที่4บทที่2คล้องจองกับคำสุดท้ายของวรรคที่2บทที่4ค่ะ
1: บทที่เท่าไหร่ลูกดูบทดีๆ
0: บทที่3ค่ะ
1: บทที่3ปรบมือให้กับเมทันเข้าตูตอบเองลูกคราวนี้ตอบเหมือนเพื่อนตอบซ้ำตอบเหมือนเพื่อนตอบเหมือนที่เมทันตอบ
0: คำสุดท้ายของวรรคที่4บทที่2คล้องจองกับคำสุดท้าย
1: คล้องจองกับ
0: ของบทที่2ค่ะ
1: คล้องจองกับ
0: คำสุดท้ายของบทที่2

0: สอง
1: คำสุดท้ายของวรรคที่สองในบทที
0: ่สาม
1: คือคำว่า
0: เอียง
1: จ้าต่อเข้าตูต่อเลยลูก
0: คำสุดท้ายของวรรคที่สองสัมผัสคล้องจองกับคำสุดท้ายของวรรคที่3
1: ไม่ต้องกระซิบเพื่อนให้เพื่อนคิดเองสแตมป์ต่อมา
0: คำสุดท้ายของวรรคที่3ของจองกับคำที่2ของวรรคที่4ค่ะ
1: ปรบมือให้เพื่อนถ้ามีท่านแล้วก็เข้าตูจ้าอ่านอีกหนึ่งรอบหน้านี้หนึ่งสองสามบีมเพื่อนกระชับว่องไวเอาใหม่ตั้งสติดีๆมองที่หน้าจอโทรทัศน์ดูทีละตัวตั้งสติมีสมาธิพร้อมต้นทางปลายทางหนึ่งสองสาม
2: บีมเพื่อนแบมแบม
1: กระชับตัวนี้จ้า

0: เอียงชอบอ่านออกเสียงไม่เถียงคุณครูทำไมเวลาอ่านตามครูอ่านตามครูทันล่ะเวลาอ่านเองอ่านช้าหนูทำไมรอเพื่อนใช่ไหมงั้นไม่ต้องรอเราเร่งสปีดในตัวเองได้นะโอเคอ่ะมาดูหน้านี้ต่อไปต่อจากน้ำหนาวเป็นชะเอมอ่านเองเก่งจัง1 2 3ชะเอมกลัว
1: ให้ความรู้
0: เอามาอีก1รอบ1 2 3

0: จับไม่อันนี้ครูเล่นคำครูเล่นคำทับศัพท์ภาษาอะไรอังกฤษคือคำว่าอะไรยูเอาแต่จริงๆแล้วหนูสามารถหาคำอื่นได้นะคุณครูใช้เพราะว่าครูอยากจะให้มันคล้องจองกับคำว่างูนั่นเองเอออ่ะเชิญจ่ะอธิบายไม่ใช่งูจับเลยจ่ะ
1: หันไปซะ
0: หันมาหน้ากระดาษเออไม่ต้องมองชะเอม
2: คำสุดท้ายของวรรคที่1คล้องจองกับคำที่2ของวรรคที่2
0: คำที่2จ้า
3: 2
0: ต่อมาต่อลูก
2: คำสุดท้ายของวรรคที่2
0: แล้วแต่เขาจะพูดลูกให้เขาพูดออกมาก่อนให้เพื่อนพูดออกมาจ้ะ
2: คำสุดท้ายของวรรคที่2คล้องจองกับคำสุดท้ายของวรรคที่4บทที่1
0: แบบนี้ก็ได้ใช่ไหมแต่ถ้าทางที่ดีคุณครูแค่แนะนำว่าให้เริ่มจากบนลงมาข้างล่างเท่านั้นเองแต่แบบนี้ก็ถือว่าผิดไหมไม่ผิดนี่อ่ะต่อลูก
2: คำสุดท้ายของวรรคที่3คล้องจองกับคำสุดท้ายของวรรค
3: เดี๋ยวพูดผิด
2: คำสุดท้ายของวรรคที่2คล้องจองกับคำสุดท้ายของวรรคที่3
0: จ้า
2: คำสุดท้ายของวรรคที่3คล้องจองกับคำที่1ของวรรคที่4
0: ปรบมือให้ชะเอมจ้าสรุปไม่กลัวไมค์แล้วนะสะกดคำว่า you ภาษาอังกฤษมีตัวอะไรบ้าง
4: you
0: แปลว่าอะไร
4: you
0: ภาษาไทย
4: you
0: คุณโอเคผ่านวิชาครูปามนะต่อไปลูกอ้าวอ่านต่อจ้า1 2 3ตินบ้าง1 2เริ่ม
4: ตินครับ

0: จะไม่สัมภาษณ์ด้วยคุณแม่เป็นคุณครูภาษาไทยจริงไหมคะ
1: จริงค่ะ
0: อยู่โรงเรียนอะไรคะ
1: วังค่ะ
0: สอนปออะไรคะ
1: ป .1 ค่ะ
0: ป .1 ค่ะดูสิถ้าแม่ไม่ใช่คุณครูภาษาไทยจะเขียนสวยไหมคะคิดว่า
1: ไม่รู้ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่รู้เลยค่ะมาหาสมบัติของจองจ้าอย่าให้เสียชื่อนะแม่เป็นครูภาษาไทยนะลูกเอาไป
1: คำสุดท้ายของวรรคที่1ของจองกับคำที่2ของวรรคที่2
0: ไปเลย
1: คำสุดท้ายของวรรคที่4บทที่2ของจองกับคำสุดท้ายของวรรคที่2บทที่3
0: ต่อไป
1: คำสุดท้ายของวรรคที่3ของจองกับคำสุดคำสุดท้ายของวรรคที่2ของจองกับคำสุดท้ายของวรรคที่3คำสุดท้ายของวรรคที่3ของจองกับคำที่2ของวรรคที่4
0: ปรบมือให้ปิ่นจ้าไม่สนใจนะดูต่อมาลูกเป็นชื่อของแตงกวาช่วยแตงกวาอ่านแตงกวาไม่มาวันนี้1 2 3

0: ของแตงกวาเนี่ยครูไม่รู้จะหาคำคล้องจองอะไรมาแล้วก็เลยบอกว่าแตงกวาเขาชอบสระผมทุกวันแล้วผมเขาสวยผมก็หอมครูก็เอามาเส้นผมหอมด้วยแสดงว่าเพื่อนทำไมสระผมทุกวันอาจารย์อามาช่วยแตงกวาหน่อยเต้นเข้าตูแล้วก็ยาย่ายืนขึ้นจ้าย่าย่าตอบก่อน
1: คำสุดท้ายของวรรคที่1ของจองกับคำที่2ของวรรคที่2
0: ต่อไประหว่างบทย่าย่า
1: คำสุดท้ายของวรรคที่4บทที่2ของจองกับ
0: บทที่เท่าไหร่ลูก
1: บทที่2
0: บทที่2คือตรงนี้นะนี่บทที่2บทที่เท่าไหร่จ๊ะบทที่เท่าไหร่ลูก
1: บทที่3
0: บทที่3ตอบอีก1รอบ
1: คำสุดท้ายของวรรคที่4ของ
0: วรรคที่4ของบทไหน
1: บทที่3ของจองกับคำสุดท้ายของวรรคที่2บทที่4
0: ตบมือให้ยาย่าย่านั่งลงต่อไปเข้าตูลูกต
2: ่อคำสุดท้ายของวรรคที่2ของจองกับคำที่3ของบทเอ้ยของวรรคที่3
0: คำที่เท่าไหร่ลูก
2: อ๋อ4
0: หรือเรียกว่าคำที่4หรือเรียกว่าคำ
2: สุดท้าย
0: ต่อมาสุดท้ายแล้วลูก
2: คำสุดท้ายของวรรคที่3ของจองกับคำที่2ของวรรคที่4
0: ปรบมือให้เพื่อนจ้าเรียบร้อยนั่นนี่เองอีก1ครั้งแบบกระชับ1 2 3น้ำหนาวยิ้มหวานนั่งนานนั่งเอียงชอบอ่าน

0: นี่อ่านได้กระชับดีมากต่อไปแตงกวาตากลมแล้วก็เริ่มมาเลยตรงนี้เป็นน้องเมจ้ะเมเริ่มอ่านด้วยอ่านเองเลยอ่านเลยลูกบทของตัวเอง
1: ต่อมาน้องเมไม่เกเรไม่เกเร

0: เรใครเป็นเด็กสดใสชอบไปโรงเรียน
1: จ้าบอกคำคล้องจองมาหน่อยจ้า
0: คำสุดท้ายของวรรคที่หนึ่งสัมผัสกับคำที่สองของวรรคที่สอง
1: จ้า
0: คำสุดท้ายของวรรคที่คำสุดท้ายของวรรคที่4บทที่1คล้องจองกับคำสุดท้ายของวรรคที่2บทที่2
1: จ้าเพื่อนทั้งห้องช่วยกันตอบอเมนั่งลงพอแค่นี้เพื่อนไม่มีมารยาทในการฟังเพื่อนก็ต้องตอบทั้งห้องช่วยกันตอบต่อคำสุดท้าย1 2 3

0: ควรมีมารยาทในการฟังมากกว่านี้นะต่อมาข้าวหอมเชิญอ่านเลยลูกเพื่อนไปทางอ่านพร้อมข้าวหอมก็ได้นะอ่านหนึ่งสองสาม
1: คำสุดท้ายของบ
0: ทอ่านก่อนลูกใจเย็นๆอ้าวพร้อมอ่านของตัวเอง
1: ข้าวหอมยิ้มสวยมากด้วยความเพียรขยันอ่านเขียนร่ำเรียนสุขใจ
0: ว้ามาเลยอ้าวเมื่อกี้จะตอบว่าอะไรลูกเมื่อสักครู่นี้มา
1: คำสุดท้ายของวรรคที่หนึ่งคล้องจองกับคำที่สองของวรรคที่สอง
0: จ้า
1: คำสุดท้ายของวรรคที่สี่บทที่สองคล้องจองกับคำสุดท้ายของวรรคที่สามบทที่สาม
0: เก่งมากหนูนั่งลงลูกให้กลุ่มที่ห้าตอบพร้อมกันทั้งกลุ่มเมื่อกี้ที่เพื่อนตอบใหม่สัมผัสระหว่างบททั้งกลุ่มตอบพร้อมกันหนูนั่งลงในลูกหนึ่งสองเริ่ม
2: คำสุดท้ายของวรรคที่สี
0: ่นี่คือไม่ฟังไงนี่คือผลของการไม่ฟังทั้งกลุ่มเลยทั้งห้องอ่านลูกสัมผัสระหว่างบทหนึ่งสองสาม

0: ต่อมามิลินลูกเชิญอ่านของตัวเองลูก
1: มิลินขยันมุ่งมั่นฝันใฝ่อนาคตก้าวไกลสดใสแน่นอน
0: สัมผัสจ้า
1: คำสุดท้ายของวรรคที่หนึ่งคล้องจองกับคำที่สองของวรรคที่สอง
0: คำสุดท้ายของวรรคที่หนึ่งคือคำว่าอะไรลงเสียงว่า
1: หยัน
0: หยันขยันใช่ไหมสัมผัสกับคำว่าอะไร
1: มั่นค่ะ
0: มั่นโอเคต่อมา
1: คำสุดท้ายของวรรคที่สี่บทที่สามคล้องจองกับคำสุดท้ายของวรรคที่สองบทที่สี่
0: จ้า
1: คำสุดท้ายของวรรคที่สองคล้องจองกับคำสุดท้ายของวรรคที่สาม
0: และสุดท้าย
1: คำสุดท้ายของวรรคที่สามคล้องจองกับคำที่สองของวรรคที่สี่ค่ะ
0: จ้าปรบมือให้กับตัวเองทุกคนเลยและสุดท้ายจริงๆตรงนี้ให้อ่านบทนี้ทั้งหมดนะครับพร้อม1 2 3อ่านเลยลูกมิลินขยัน
2: มุ่งมั่นฝันใฝ
0: ่อนาคตก้าวไกล
2: สดใสแน่นอน
0: ต่อมา
2: ครบ30คน
0: เด็กกับลอลิงตัวนี้สะกดว่าดอโอลอโดนเป็นคำที่มีสระอะไรลูกลดรูปเปลี่ยนรูปหรือยังไงลดรูปใช่ไหมเราเขียนว่าดอโออะไรนะลูกนาวาเชิญนาวารู้ไหมลดรูปอย่างไร
3: สระโอหายไปครับ
0: เพราะว่าม
3: ีตัวสะกดครับ
0: ปรบมือให้นาวาจ้าผสมด้วยดอโอใช่ไหมแล้วก็ลอโดนใช่ไหมมันหายไปเพราะว่ามันมีตัวสะกดคือตัวลอลิงก็เลยได้มาแค่ดอโอลอโดนแบบนี้ขอโดนอวยพรครบ30คนใหม่1 2 3
2: ครบ30คน
0: จ้า
2: ขอโดนอวยพร
0: สิ่งที่ครูสอนครูจะ
2: มีสุขไร้ทุกข์สดใสถ้าจิตมีชัย
0: ก้าวไกลทุกคนนะผมเรียกตัวเองใครที่ไม่มีชื่อบ้างมีไหมตรงนี้ไม่มีนะครบทุกคนแล้วแล้วก็ทุกคนได้พูดแล้วด้วยว่าสัมผัสคล้องจองเป็นอย่างไรดังนั้นวันนี้ลองกลับไปแต่งกลอน4มาให้คุณครูหน่อยลูกแต่งเป็นการบ้านนะครับแต่งเป็นการบ้านโดยให้ขึ้นต้นว่าชื่อจุดๆๆตัวอย่างเช่นฉันชื่ออะไรดีห้องนี้เอาชื่อของนาวาดีกว่าฉันชื่อนาวาฉันสะกดคำว่าชื่อ1 2 3สมมติว่านาวาก็ต้องไปแต่งมาว่าคำสุดท้ายของวรรคที่1สมัครกับคำที่เท่าไหร่ได้1หรือ2ฉันชื่อนาวาอะไรดีนาวาฉันชื่อนาวาต้องคำสำหรับสระอาเฮฮาอะไรดีหาได้อีกหลายคำเลยใช่ไหมไปแต่งมานะด้วยคำขึ้นต้นของชื่อตัวเองนะจ๊ะตัวอย่างเช่นอะไรอะไรนั้นคุณครูแต่งว่าฉันชื่อฟ้าใสเช่นมีคนชื่อฟ้าใสอยู่ชอบไปทะเลชอบนั่งอะไรรถเมล์เฮฮาสุขใจเนี่ยหนึ่งบทได้แล้วต้องเกี่ยวกับตัวของเราหรือว่าชื่ออานนท์เอาชื่อจริงมาก็ได้ฉันชื่ออะไรฉันชื่ออานนท์เป็นคนตลกชอบนั่งดูนกจิ้งจกทุกวันอันนี้ก็นั่งดูจิ้งจกจริงไหมไม่รู้นะแล้วแต่เราหรือว่าฉันชื่อครูกันฝันอยากเป็นครูชอบหาความรู้อยู่อย่างพอเพียงอันนี้งงอะไรสแตมป์ลูกฮะ ฮาเฮอ่านผิดเก่งมากเลยขอบใจมากนะอ่ะฉันนั่งรถเมย์ฮาเฮสุขใจแบบนี้แค่คนละ1บทนะครับ1บทอันนี้ไม่ได้เป็นบทที่ต่อกันนะลูกคุณครูแยกออกมาเลยแสดงว่าอันนี้มีอยู่กี่บทเนี่ยมีอยู่3บทอันนี้ได้1บทก็จบไปเสร็จแล้วนี่บทที่2บทที่3หนูก็ไปแต่งมาของตัวเองแค่1บทเท่านั้นคือมีแค่กี่วรรคลูก4วรรคโดยขึ้นต้นว่าฉันชื่อก็ได้หรือผมชื่อก็ได้นะแล้วแต่นะฉันชื่อแล้วก็อะไรให้ได้4เกี่ยวกับตัวของเราเองใครแต่งสดๆได้บ้างตอนนี้ใครเตรียมมาแล้วมีไหมหรือว่าเราจะนำชื่อมาสัก1คนเออฉันชื่ออะไรดีฉันชื่อเมทันอะไรดีท่านกับอะไรได้บ้างกันเอา2พยางค์บ้างฝันความฝันอะไรอีกก็ต้องคิดใช่ไหมอ่ะไม่เป็นไรไปคิดมานะครับเพื่อเตรียมตัวเดี๋ยวป.4ก็ได้เจออยู่แล้วนะทำได้อยู่แล้ว1บทหรือไม่ก็เที่ยงนี้มีติวไหมลูกถ้ามีติวก็ติวแต่ถ้าไม่มีก็ไปนั่งแต่งมาส่งวันพรุ่งนี้หรือวันที่มาโรงเรียนนะจ๊ะคนละ1วันนี้ไม่ต้องทำอะไรเลยลูกเพราะว่าเวลาไม่พอแต่ขอให้เข้าใจอย่างเดียวว่าเราเข้าใจสัมผัสที่ต้องนำมาใช้เท่านั้นก็พอแล้วนะครับและต้องเตรียมอะไรมาบ้างในชั่วโมงถัดไปให้เตรียมสิ่งที่มีชื่อว่านิทานเรื่องนกกระปูดตาแดงแล้วก็พจนานุกรมไทยรู้จักนกกระปูดไหมไม่รู้ไปเซิร์ชอะไรได้ไปถาม Google ไปถาม AI ได้นกกระปูดคือตัวอะไรหน้าตาเป็นอย่างไรหน้าตามันแดงจริงไหมเพราะว่าจะขึ้นหน่วย

0: การเรียนรู้ที่เท่าไหร่ลูก16เรื่องภาษาไทยภาษาชาติหน่วยสุดท้ายและวันนี้เป็นแผนสุดท้ายเรื่องสุดท้ายของหน่วยนี้ก็ไปทำแบบประเมินตนเองมาด้วยท้ายหน่วยนะลูกนะแล้วเราจะขึ้นหน่วยสุดท้ายในการเรียนป.3ก่อนที่จะต้องบอกลาบ๊ายบายไปอยู่ชั้นป.4หรือไม่อยากไปป.4 อยากไม่อยากงั้นก็ต้องอยากซ้ำชั้นเหรอลูกได้เลยได้เลยงั้นไม่ต้องผ่านภาษาไทย30คนเลย อยู่กันต่ออีกปีนึง ไม่เอานะก็หวังว่าเด็กจะได้ความรู้แล้วก็เป็นหน่วยสุดท้ายตั้งใจเรียนแล้ววันนี้การบ้านคืออะไรย้ำอีกหนึ่งครั้งการบ้านคือ แต่งกลอนสี่เกียวตัวเองโดยขึ้นต้นว่าฉันชื่อจุดๆๆหรือว่าผมชื่อจุดๆๆแต่งมากี่วรรค4วรรคแล้วส่งคุณครูวันไหนวันที่มีเรียนชั่วโมงถัดไปนะครับวันนี้ขอให้เด็กๆไปทางทุกคนและต้นทางทุกคนโดยเฉพาะต้นทางวันนี้เห็นชัดยาย่ายังไม่ค่อยชำนาญในเรื่องของการแต่งกลอน4เข้าตูเมทันใครอีกนะวันนี้ที่ตอบไม่ค่อยได้เลยนะต้องกลับไปอ่านหรือคนที่เข้าใจแล้วก็อย่าคิดว่าเราเก่งแล้วไม่มีใครเก่งเสมอทุกคนเกิดมาก็ต้องเรียนรู้อยู่ตลอดชีวิตครูก็ต้องเรียนรู้อยู่ตลอดชีวิตดังนั้นอ่านความรู้ทุกๆวันนะครับเก่งแล้วจะได้เก่งมากขึ้นไปอีกนะครับและอย่าลืมเป็นเด็กดีของคุณครูด้วยนะจ๊ะวันนี้ขอให้เด็กไปทั้งทุกคนนะครับและต้นทางทุกคนคุณครูไปทั้งทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

เมื่อเราตัดสินใจได้แล้วว่าเราจะเลือกชนิดพันธุ์อะไรมาเลี้ยงนะครับเพราะฉะนั้นจุดต่อไปก็คือเรื่องของการเลือกตัวที่มีสุขภาพแข็งแรงมาเลี้ยงซึ่งเราจะสามารถดูได้จากประการแรกคือถ้าเราสามารถเป็นไปได้เนี่ยไปดูที่ฟาร์มเลยนะครับว่าที่ฟาร์มนั้นเขามีการจัดการเป็นยังไงบ้างมีความสะอาดที่ดีไหมนะถ้ามีอาหารที่ถูกต้องไหมมีการจัดการพ่อแม่พันธุ์ที่ดีไหมนะครับถ้าเราไม่สามารถไปเลือกซื้อถึงฟาร์มได้นะครับก็สามารถพิจารณาได้จากที่ตัวของเขาเองนะครับแล้วก็ปัจจัยแวดล้อมที่เห็นได้จากในกรงนะครับการที่จะดูสุขภาพนกที่แข็งแรงนั้นจุดแรกที่เราดูก็คือเรื่องของตาของเขานะครับตาของนกที่มีสุขภาพแข็งแรงควรจะตากลมโตนะครับใสนะครับเพราะถ้าเป็นนกป่วยเนี่ยตาเขาจะหรี่ปรือสักทีหนึ่งลักษณะทั่วไปเรื่องของขนนะครับขนนกที่มีสุขภาพแข็งแรงนั้นควรจะเป็นขนนกที่มีลักษณะของการเรียบมันเงาสวยงามนะครับเพราะว่านกที่แข็งแรงนั้นเขาจะแต่งตัวอยู่ตลอดเวลานะเขาเอาปากของเขาเนี่ยไปแตะที่ต่อมน้ำมันตรงโคนหางนะครับแล้วก็เอาน้ำมันนั้นมาทาตัวนะครับพร้อมกับเอาปากจัดขนให้เรียบร้อยนะครับมีลักษณะของขนที่เรียบร้อยมันเงางามตรงนี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งที่บ่งชี้นะครับนกที่สมบูรณ์นั้นเขาจะมีหน้าอกที่ค่อนข้างเต็มนะครับมีขนตรงนี้ค่อนข้างเต็มถ้าอกหน้าอกแหลมลักษณะแบบนี้นะครับจะเป็นนกที่ผอมนะครับถ้านกที่อ้วนสมบูรณ์เนี่ยนะครับถ้าดูหน้าอกจะเห็นว่าหน้าอกเขาจะมีลักษณะเต็มสมบูรณ์อย่างนี้นะครับนอกจากนั้นนะครับก็สามารถดูได้จากพฤติกรรมนะครับได้แก่การกินอาหารนะครับนกที่แข็งแรงสมบูรณ์นั้นภายใน5หรือ10นาทีที่เราเดินรอบๆกรงเขาเนี่ยเขาจะกินอาหารให้เราเห็นนะครับแล้วก็มีการกินอาหารที่สมบูรณ์นะครับมีการเคี้ยวนะครับงับเมล็ดพืชนะครับแล้วก็เอาคายเปลือกออกมาแล้วกินเนื้อในได้อย่างคล่องแคล่วนะครับเพราะถ้าเกิดนกมีปากที่บิดเบี้ยวผิดรูปไปเนี่ยเขาจะกินได้ไม่คล่องเหมือนกับนกที่มีปากสมบูรณ์นะครับอาจจะเป็นตัวนึงที่สามารถใช้ดูได้นะครับ

นอกจากนั้นก็ของมูลนกนะครับถ้านกดูที่ถาดข้างใต้กรงเขานะครับเขาขับถ่ายมูลภายใน1 หรือ 2 ชั่วโมงนกก็ต้องขับถ่ายมูลแล้วครับหรือถ้าเป็นนกที่อยู่ตามตลาดเราก็จะเห็นมูลนก

ที่เขาอยู่ในถาดมูลนกที่ดีนั้นจะมีลักษณะของมีเนื้อมูลนะครับก็คือเป็นอาจจะเป็นพืชผักผลไม้สีเขียวๆน้ำตาลที่เขากินมานะครับเป็นเนื้อเป็นปั้นเป็นก้อนสวยงามแล้วก็มีลักษณะของน้ำฉี่ที่ขาวๆอยู่รอบๆนะครับนั่นเป็นลักษณะของมูลนกที่ดีที่แข็งแรงแต่ว่านกที่ป่วยนะครับที่เป็นสีขาวเนี่ยอาจจะกลายเป็นสีเขียวนะครับหรือกลายเป็นสีเหลืองนะครับซึ่งเป็นลักษณะที่ไม่ดีบ่งชี้ว่ามีการเจ็บป่วยของเขาอยู่ข้างในนะครับหรือยิ่งถ้าเป็นเลือดปนออกมาเลยเนี่ยยิ่งบ่งชี้ว่านกตัวนั้นเจ็บป่วยแน่นอนนะครับเพราะนั้นนี่คือลักษณะรวมๆที่เราสามารถใช้บ่งชี้ได้ว่านกที่เราต้องการนั้นเป็นนกที่มีสุขภาพดีในเรื่องของอายุที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงนะครับถ้าเราสามารถเลี้ยงได้แค่คู่เดียวก็ควรจะเป็นคู่ที่กำลังเริ่มเข้าสู่วัยหนุ่มสาวของเขานะครับถ้าต้องการเลี้ยงเพื่อขยายพันธุ์อาจจะต้องจับคู่กันมาซื้อนกตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่นนะครับเพราะว่าถ้าเราจับคู่กันมาตั้งแต่เขาเป็นเด็กเนี่ยจะทำให้ความมั่นใจในการได้คู่นั้นค่อนข้างดีกว่าเป็นหนุ่มเป็นสาวเต็มที่แล้วแล้วก็มาจับคู่กันบางตัวอาจจะไม่ยอมรับกันก็ได้นะครับถ้าเราจะนำนกมาเลี้ยงเพื่อแสดงความสามารถพิเศษช่วงอายุที่เหมาะสมก็น่าจะได้แก่ช่วงที่เขายังเป็นเด็กนะครับซึ่งไม่ใช่เด็กขนาดลูกป้อนนะครับแต่เป็นเด็กที่มีขนเต็มแล้วนะครับกำลังเริ่มเป็นวัยรุ่นเนี่ยเป็นช่วงที่สมองเขากำลังเรียนรู้สิ่งต่างๆได้ดีนะครับเป็นช่วงอายุที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงเพื่อวัตถุประสงค์นี้ครับเมื่อเราซื้อนกกลับมาที่บ้านแล้วนะครับเราอาจจะมั่นใจได้ระดับนึงว่านกตัวนั้นมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ถ้าเราต้องการความมั่นใจอีกขั้นนึงในเรื่องของสุขภาพนะครับอาจจะนำนกตัวนั้นไปพบสัตวแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพอย่างละเอียดนะครับเจาะเลือดตรวจสุขภาพนะครับหรือการให้ยาถ่ายพยาธิสำหรับผู้ที่ต้องการอยากจะทราบเพศของนกนะครับเพื่อขยายพันธุ์โดยเฉพาะนะครับการมาพบสัตวแพทย์นั้นสัตวแพทย์ก็จะสามารถเจาะเลือดนกนะครับแล้วก็ส่งห้องแลบเพื่อตรวจทาง DNA แล้วเราก็จะบอกได้ว่าตัวนั้นเป็นตัวผู้หรือว่าเป็นตัวเมียการเลือกชนิดนกที่เหมาะสมนำมาเลี้ยงและใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเราไม่ได้สำคัญอยู่ที่ว่านกนั้นราคาแพงเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันสำคัญอยู่ที่ว่านกนั้นตรงกับความต้องการของเราหรือเปล่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดควรศึกษาธรรมชาติของเขาให้ดีก่อนนำมาเลี้ยงนะครับ

ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท1 HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด2 PHEVยานยนต์ไฟฟ้า Plug-in Hybrid 3. BE ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ 4. FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย 30@30 เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถ ZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช 2030 ด้วยนโยบาย 30@30และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถ

0: ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: นี้มีแต่หนังสือเก่าๆทั้งนั้นเลยนะครับ
1: ใช่แล้วล่ะแล้วความรู้หลายๆเรื่องก็หาจากอินเทอร์เน็ตไม่ได้หรอกนะต้องหาจากหนังสือเก่าพวกนี้แหละ
0: ปู่คะแผนที่อันนี้มันประเทศไทยหรือเปล่าคะหน
1: ู
0: ว่ามันคล้ายๆนะคะ
2: โหเธอนี่นะทำท่าเหมือนรู้ไปทุกเรื่องแต่แค่แผนที่ยังไม่รู้จักใหญ่ขนาดนี้มันจะใช่ประเทศไทยได้ไงเล่า
1: ใช่นี่แหละประเทศไทยละ
2: ครับ
1: สมัยต้นรัชกาลที่5สยามเรามีอาณาเขตอย่างที่เห็นนี่แหละตอนนั้นในหลวงรัชกาลที่4และรัชกาลที่5ต้องรับมือกับการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกที่ยึดดินแดนรอบๆสยามไปหมดแล้วในหลวงรัชกาลที่5ทรงเร่งปรับปรุงทุกๆด้านของประเทศที่เป็นจุดอ่อนทรงพัฒนากองทัพสั่งสมอาวุธแล้วก็ปรับปรุงป้อมค่ายต่างๆที่

0: ากน้ำก็มีทั้งป้อมพระจุลและป้อมผีเสื้อสมุทรเพื่อเตรียมรับมือกับทัพเรือของต่างชาติที่อาจจะบุกเข้ามาแต่มันก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการณ์รศ .112
1: ฮะเกิดอะไรขึ้นล่ะคะ
0: ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงที่เป็นประเทศลาวในทุกวันนี้เพื่อเป็นเส้นทางขึ้นไปดังประเทศจีนพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
1: โหแล้วสู้กันไหมครับ
2: ขอโทษด้วยนะครับร้านจะปิดแล้วครับ
0: อ๋อครับเอางี้เด็กๆเดี๋ยวไปฟังกันต่อที่บ้านละกัน
1: อย่าบอกนะว่าจะไปดูมันอันตรายนะก็จริงงั้นอย่าไปเลยแต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันจะดูแลนายเองตะวันนี่มันที่ไหนเนี่ยหรือว่าจะเป็นป้อมพระจุลจุดที่สู้กับฝรั่งเศสตามที่ปู่เล่า
3: ป้อมพระจุลจอมเกล้าสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2436
1: ดูที่ผนังสิมันเป็นรอยปืนใหญ่แน่ๆเลย
4: แสดงว่ายิงกันจริงๆด้วย
1: โอ๊ยตรงนั้นมีเรือจมอยู่ด้วย
4: เฮ้ยนั่นเรือของใครอ่ะของไทยหรือว่าของฝรั่งเศส
1: ฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน
4: แล้วตกลงสู้กันเป็นยังไงเนี่ยโอ้อยากรู้อ่ะตกลงสู้กันยังไง

0: เรือที่จมอยู่เป็นเรือของฝรั่งเศสนะ
1: แสดงว่าเราชนะใช่ไหมครับ
0: เปล่าหรอกลำนั้นเป็นแค่เรือนำร่องแต่อีกสองลำที่ตามมาเป็นเรือรบมีอาวุธทันสมัยมากทำให้เราต้านไม่อยู่ต้องปล่อยให้ผ่านไปจนถึงบางกอกและในที่สุดในหลวงก็ต้องยอมยกดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้ตามที่ฝรั่งเศสเรียกร้อง
2: ทุกคนต้องเสียใจมากแน่ๆเลย
0: แต่ข้าคิดว่าในหลวงตัดสินใจถูกต้องแล้วนะมันเหมือนกับแขนของข้านี่แหละถ้าไม่ยอมตัดทิ้งเชื้อโรคก็จะลามจนตัวต้องตายการตัดทิ้งถึงจะเสียแขนไปแต่ชีวิตก็ยังอยู่ทรงยอมเสียดินแดนส่วนน้อยเพื่อรักษาส่วนใหญ
1: ่ในหลวงรัชกาลที่5ตัดสินใจยอมเสียแผ่นดินส่วนน้อยเพื่อรักษาแผ่นดินส่วนใหญ่ไว้ให้พวกเราจนถึงทุกวันนี้ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในแผนที่นี้ที่ไม่ตกเป็นเมืองขึ้นฝรั่งน่าภูมิใจจัง

0: ปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
1: ไปดูของจริงเลยดีกว่าดูสินี่เรืออะไรเนี่ยโ
2: หตัวเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า
1: เปล่าครับคือพวกผม

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูสุคนธาบุ

โกกในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเด็กๆเราจะมาเรียนรู้เพิ่มเติมจากชั่วโมงที่ผ่านมานะคะเป็นเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารระคนนะคะซึ่งชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงที่2ในเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารระคนนะคะเด็กๆยังจำได้ไหมชั่วโมงที่ผ่านมาเราสรุปวิธีการแก้โจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารระคนได้อย่างไรขั้นตอนที่1เด็กๆต้องทำอะไรก่อนลูกถ้าเป็นโจทย์ปัญหาเราจะต้องอ่านทำความเข้าใจกับปัญหาก่อนใช่ไหมคะหลังจากอ่านทำความเข้าใจกับปัญหาเสร็จแล้วเด็กๆก็มาวิเคราะห์โจทย์แล้วก็วางแผนในการแก้ปัญหาจากนั้นหาคำตอบสุดท้ายก็ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะนำความรู้จากชั่วโมงที่ผ่านมามาฝึกทักษะเพิ่มเติมในเรื่องนี้ชั่วโมงที่2นี้นะคะซึ่งกิจกรรมแรกจะเป็นกิจกรรมในใบกิจกรรม 2.14 นะคะคุณครูมีโจทย์ปัญหาในใบกิจกรรม 2.14 นี้ดังนั้นคุณครูปลายทางนะคะแจกใบกิจกรรมให้กับเด็กๆได้เลยนักเรียนต้นทางคุณครูแจกไว้ให้แล้วกิจกรรมนี้นะคะเราจะทำเป็นคู่เพราะฉะนั้นนักเรียนปลายทางที่ยังไม่มีคู่จับคู่กันได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาช่วยกันวิเคราะห์โจทย์เขียนแผนภาพแสดงแนวคิดและเขียนประโยคสัญลักษณ์ลงไปในใบกิจกรรม 2.14 ข้อที่1เดี๋ยวข้อที่1นี้เราจะทำไปด้วยกันนะคะแล้วเด็กๆก็ช่วยกันคิดและนำเสนอแนวคิดของตนเองเพราะฉะนั้นข้อที่1ขอให้เด็กๆอ่านโจทย์พร้อมกันทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางเลยนะคะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะคุณแม่

0: สิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรลูกจะได้น้ำแดงโซดาเหยือกละกี่มิลลิลิตรถามหาน้ำแดงโซดาที่อยู่ในเหยือกนะคะน้ำแดงโซดาที่อยู่ในเหยือกนะไม่ใช่น้ำแดงโซดาทั้งหมดแล้วโจทย์บอกอะไรกับเราบ้าง1บอกปริมาณของน้ำแดง2บอกปริมาณของน้ำโซดาแล้วนำมาทำอะไรกันผสมกันพอผสมเสร็จปุ๊บนำมาทำอะไรลูกเทใส่เหยือกกี่เหยือกคะ
1: 8
0: เหยือกนี่คือสิ่งที่โจทย์บอกปริมาณของน้ำแดงแล้วก็น้ำโซดาที่นำมาผสมกันแล้วจึงเทใส่เหยือกทีนี้เราจะหาคำตอบได้อย่างไรเราจะหาคำตอบได้อย่างไรขั้นตอนที่1เราจะต้องหาอะไรก่อนนักเรียนปลายทางนะคะลองคิดตามโจทย์วิเคราะห์โจทย์แล้วก็นำเสนอแนวคิดของตนเองได้เลยสำหรับนักเรียนต้นทางไหนใครมีแนวคิดในการหาคำตอบแล้วคะเป็นเชฟนะคะเชฟยกมือคนแรกเชฟขั้นตอนที่1เชฟจะต้องหาอะไรก่อนหาจำนวนของอะไร
2: หาจำนวนมิลลิลิตรทั้งหมดครับ
0: หาจำนวนน้ำแดงโซดาใช่ไหมคะ
2: ครับ
0: ว่ามีปริมาตรเท่าไหร่ใช่ไหมลูก
2: ครับ
0: ก็คือน้ำแดงกับน้ำโซดามาผสมกันเราสามารถหาได้อย่างไรคะ
2: เอา 1,250 บวกด้วย 3,750 ครับ
0: ขั้นตอนที่1คือหาจำนวนของน้ำแดงโซดาทั้งหมดก็คือปริมาณของน้ำแดงโซดาทั้งหมดก็คือนำ 1,250 มิลลิลิตรมารวมกับ 3,750 มิลลิลิตรถูกต้องเลยเราได้แล้วนะขั้นตอนที่1แนวคิดของเชฟนะคะปรบมือให้กับเชฟด้วยนะคะขั้นตอนที่1ได้แล้วนำมาผสมกันคือนำมาบวกกันจากนั้นนำมาเทใส่เหยือก8เหยือกเทใส่เหยือก8เหยือกเหยือกละเท่ากันด้วยขั้นตอนนี้เป็นวิธีอะไรลูกเป็นวิธีการหารนั่นเองนะคะถ้าหากว่านักเรียนสามารถอ่านโจทย์แล้วสามารถวิเคราะห์โจทย์เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้เลยก็จะดีมากเด็กๆสามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบได้เลยแต่ถ้าใครอ่านโจทย์แล้วยังไม่เข้าใจเด็กๆอาจภาพแสดงแนวคิดหรือเด็กๆอาจจะวาดภาพเพิ่มเติมตามสถานการณ์ก็ได้มีน้ำแดงอยู่1,250 มิลลิลิตรคุณครูเขียนมอม้ากับลอลิงจุดคือมอลอจุดแปลว่าเป็นตัวย่อของหน่วยมิลลิลิตรนะคะเป็นหน่วยของปริมาตรจากนั้นน้ำโซดา 3,750 มิลลิลิตรนำมาผสมกันก็คือเราต้องรวมกันก็คือการบวกเหมือนที่เชฟว่าจากนั้นนะคะแบ่งใส่เหยือกละเท่ากันให้ได้8เหยือกซึ่งการแบ่งใจเหยือกละเท่ากันคือการหาผลหารนั่นเองแล้วเราก็มาหาปริมาตรเราหาปริมาตรของน้ำแดงโซดาที่อยู่ในแต่ละเหยือกเราก็ใช้วิธีการหารด้วย8เด็กๆคะสังเกตวงเล็บอยู่ที่2จำนวนที่นำมาบวกกันเพราะเราหาผลบวกก่อนแล้วจึงหาผลหารนะคะเราจึงได้ประโยคสัญลักษณ์แบบนี้ขั้นตอนต่อไปเด็กๆต้องทำอะไรนะได้ประโยคสัญลักษณ์แล้วขั้นตอนต่อไปต้องทำอะไรนะคะหาผลลัพธ์นั่นเองหรือหาคำตอบนะคะแล้วก็เขียนแสดงวิธีทำสุดท้ายตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบด้วยนะคะซึ่งจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ก็คือเด็กๆสามารถแก้โจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารละคนได้สามารถแก้ปัญหาสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้และเห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์ว่าสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้ซึ่งสถานการณ์เหล่านี้เด็กๆก็สามารถพบเห็นได้ในชีวิตของเรานะคะต่อไปกลับมาที่สถานการณ์ของเราเด็กๆอาจใช้วิธีการเขียนภาพแสดงแนวคิดอีกแบบก็คือแสดงโดยใช้บาร์โมเดลก็คือแถบสี่เหลี่ยมแสดงปริมาณของสิ่งต่างๆนั่นเองในข้อนี้มีน้ำแดง 1,250 มิลลิลิตรเราใช้แถบสี่เหลี่ยมนี้แทนปริมาณของน้ำแดงต่อไปน้ำโซดา 3,750 มิลลิลิตร 3,750 มิลลิลิตรข้อนี้มีปริมาณของน้ำแดงกับน้ำโซดาแต่เรานำมาทำอะไรกันลูกเรานำมาบวกกันนำมารวมกันเราไม่ได้เปรียบเทียบดังนั้นแถบสี่เหลี่ยมของน้ำแดงโซดาก็จะต้องต่อจากน้ำแดงแบบนี้เด็กๆสังเกตภาพแสดงแนวคิดของเด็กๆเหมือนของคุณครูไหมคะเหมือนกันนะเด็กๆสามารถใส่ข้อมูลเพิ่มเติมลงไปได้เลยแต่ละคู่นะคะจากนั้นเราจะต้องนำมารวมกันเพราะฉะนั้นเราจึงมีปีกกาเพื่อรวมกันนะคะแล้วก็ข้างบนก็จะเป็นน้ำแดงโซดากี่มิลลิลิตรเรายังไม่ทราบโจทย์ไม่ได้บอกเราก็เขียนเป็นเครื่องหมายคำถามแบบนี้ก็ได้นะคะอาจจะเขียนย่อเป็นมลจุดแบบนี้นะคะเป็นตัวย่อของหน่วยมิลลิลิตรนั่นเองได้แล้วแผนภาพในสถานการณ์แรกนะคะภาพแสดงแนวคิดจากนั้นเด็กๆแบ่งใจเหยือกใช่ไหมคะคุณแม่นำมาแบ่งใจเหยือกผสมกันก็คือนำมาบวกกันแบ่งใจเหยือกสถานการณ์ที่สองก็คือเราก็นำน้ำแดงโซดามาแบ่งใจเหยือกแบ่งเป็น8ส่วนเท่าๆกันข้อความข้างล่างแต่ละส่วนก็จะเป็นเหยือกที่1เหยือกที่2เหยือกที่3เหยือกที่4ไปจนถึงเหยือกที่8ถ้าหากว่าคำว่าเหยือกที่มากเกินไปเด็กๆอาจจะย่อเป็นเขียนหมายเลขเหยือกที่ก็ได้นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8ก็ได้จากนั้นเด็กๆสังเกตในภาพแสดงแนวคิดของเด็กๆข้างในจะมีให้เด็กๆเติมข้อความลงไปเราควรเติมอะไรเข้าไปข้างในคะปริมาณของน้ำแดงโซดาในแต่ละเหยือกนั่นเองแต่ตอนนี้รู้หรือยังลูกขั้นตอนการเขียนภาพแสดงแนวคิดคือเรายังไม่รู้คำตอบเพราะฉะนั้นเด็กๆอาจจะเขียนเป็นเครื่องหมายคำถามและหน่วยเป็นมิลลิลิตรแบบนี้ก็ได้ใช้ตัวย่อเป็นมลจุดนะคะเสร็จหรือยังเอ่ยคู่ของไอซ์และเจ้าโอเด็กๆปลายทางเขียนข้อมูลลงไปให้ครบถ้วนได้เลยเมื่อเขียนครบถ้วนแล้วนะคะเราก็จะมาเขียนประโยคสัญลักษณ์กันนะคะนักเรียนต้นทางใส่ข้อมูลลงไปครบถ้วนหรือยังคะนักเรียนปลายทางถ้าใส่ครบถ้วนแล้วเด็กๆลองเขียนประโยคสัญลักษณ์ล่วงหน้าคุณครูได้เลยนะคะเพราะเมื่อสักครู่เราก็ได้ประโยคสัญลักษณ์มาแล้วนะคะจากภาพแสดงแนวคิดนี้ขั้นตอนที่1คือเด็กๆจะต้องนำน้ำแดงมารวมกับน้ำโซดาก็คือนำมาบวกกันนะคะเราบวกกันก่อนใส่วงเล็บก่อนจากนั้นนำมาแบ่งเป็น8เหยือกละเท่าๆกันคือการหารนะคะเพราะฉะนั้นประโยคสัญลักษณ์ของเราก็จะได้ดังนี้ในวงเล็บ 1,250 บวกด้วย 3,750 จากนั้นนำมาหารด้วย8เท่ากับเท่าไหร่ขั้นวางแผนแก้ปัญหาของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ขั้นต่อไปก็คือหาคำตอบนั่นเองนักเรียนต้นทางบางคนได้หาคำตอบล่วงหน้าไปแล้วนะคะนักเรียนปลายทางถ้านักเรียนใส่ข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนอาจหาคำตอบล่วงหน้าก่อนคุณครูได้เลยนะคะเนื่องจากเราทำงานเป็นคู่เด็กๆสามารถแบ่งบทบาทหน้าที่กันได้อาจจะมี1คนเป็นผู้เขียนข้อมูลตรงนี้อีก1คนเราทำอะไรคะเราก็หาคำตอบไปล่วงหน้าเลยนะคะขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเรามาช่วยกันหาคำตอบในการแสดงวิธีหาผลลัพธ์หาคำตอบเด็กๆจะต้องหาคำตอบของ2จำนวนที่อยู่ในวงเล็บก่อนหาผลลัพธ์ของ1,250บวกด้วย3,750ดังนั้นเมื่อเด็กๆหาผลบวกได้แล้วนะคะเด็กๆสามารถนำเสนอผลบวกของตนเองได้เลยผลบวกที่ได้คือเท่าไหร่คะได้เท่าไหร่ลูก 5,000 พอดีเลยใช่ไหมคะ 1,250 บวกด้วย3,750 จะได้เท่ากับ 5,000 พอดีเลยดังนั้นเด็กๆ เขียน 5,000 นะคะแล้วก็หารด้วย 8ขั้นตอนนี้เป็นขั้นแสดงวิธีทำเด็กๆอาจจะเขียนลงไปในกระดาษทดของเด็กๆก็ได้เพราะการแสดงวิธีแก้โจทย์ปัญหาเราจะต้องมีข้อความด้วยใช่ไหมคะลูกการแสดงวิธีหาผลลัพธ์ตรงนี้เด็กๆ เขียนลงในกระดาษทดนะคะจากนั้นนำ 5,000 หารด้วย8 5,000 หารด้วย8เมื่อเป็นการหารเด็กๆสามารถหาผลหารโดยการหารสั้นหรือหารยาวก็ได้นะคะเด็กๆจะเลือกหาผลหารโดยการหารสั้นหรือหารยาวถ้าใช้วิธีการหารสั้นนะคะเด็กๆก็หาผลหารก่อนได้เลยได้เท่าไหร่คะลูก 5,000 หารด้วย8ได้เท่ากับ625ดังนั้นเราจะสรุปคำตอบได้อย่างไรคำตอบที่เราสรุปคือเราจะสรุปว่าอย่างไรคะเด็กๆ625นี้คือปริมาตรของน้ำแดงโซดาที่อยู่ในปริมาตรของน้ำแดงโซดาที่อยู่ในแต่ละเหยือกนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะสรุปคำตอบได้ว่าจะได้น้ำแดงโซดาเหยือกละ625มิลลิลิตรนั่นเองนะคะจากนั้นเรามาตรวจสอบกันเด็กๆคิดว่าคำตอบที่เด็กๆได้ถูกต้องไหมคะ
1: ถ
0: ูกถ้ามี8เหยือกเหยือกละ625จะหาจำนวนทั้งหมดเด็กๆก็สามารถตรวจสอบได้โดยนำมาคูณกันเมื่อนำมาคูณจะได้ 5,000 พอดีซึ่ง 5,000 เท่ากับ 1,250 บวกกับ 3,750 ซึ่งเป็นปริมาตรของน้ำแดงโซดาทั้งหมดอันนี้เป็นวิธีการตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบนะคะจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องเลยนะคะเมื่อได้คำตอบที่ถูกต้องแล้วเขียนแสดงวิธีทำค่ะเขียนหรือยังลูกถ้าเขียนแล้วเด็กๆช่วยนำเสนอวิธีทำให้คุณครูด้วยนะคะในบรรทัดที่1แสดงวิธีทำเขียนว่าใช้น้ำแดงใช้น้ำแดงเท่าไหร่คะ1,250มิลลิลิตรเด็กๆเขียนเป็นตัวย่อหรือเขียนเต็มแบบนี้ถ้าเด็กๆ เขียนตัวย่อก็ได้นะคะต้องเป็นมอม้าแล้วก็ลอลิงแล้วก็จุดมีจุดเดียวนะคะมอลอจุดนะถ้าเด็กๆจะเขียนเต็มเด็กๆ ก็เขียนมิลลิลิตรแบบนี้ต่อไปบรรทัดที่2เขียนว่าน้ำโซดาใช้น้ำโซดาเท่าไหร่คะ3,750 มิลลิลิตรเด็กๆ เขียนข้อมูลถูกต้องไหมคะถูกนะต่อไปปริมาตรของน้ำแดงโซดาบรรทัดที่3บอกว่าปริมาตรของน้ำแดงโซดาตรงนี้เด็กๆ เติมอะไรลงไปคะเด็กๆ เขียนวิธีหาคำตอบของปริมาตรของน้ำแดงโซดาด้วยนะจะต้องเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์แบบนี้ลงไปด้วย1,250 บวกด้วย 3,750 เท่ากับ 5,000 ก็เป็น 5,000 มิลลิลิตรหลังจากนั้น 5,000 มิลลิลิตรคือคำตอบสุดท้ายหรือเปล่าคะเด็กๆยังไม่ใช่เด็กๆ ก็ต้องเขียนข้อมูลเพิ่มไปนะคะซึ่งไปกิจกรรมคุณครูเขียนให้แล้วใช่ไหมเมื่อผสมกันแล้วนำมาเทใส่เหยือก8เหยือกเหยือกละเท่าๆกันจะได้น้ำแดงโซดาเหยือกละ625มิลลิลิตรแต่เด็กๆต้องเขียนอะไรด้วยเด็กๆต้องเขียนประโยคสัญลักษณ์ด้วยนะคะในขั้นตอนนี้นะคะ 5,000 หารด้วย8เราไม่เขียนวงเล็บแล้วนะเพราะว่าวงเล็บเราเขียนไปแล้วในขั้นแสดงวิธีทำเราได้ผลบวกเป็น 5,000 เราก็นำ 5,000 มาแทนที่วงเล็บได้เลยหารด้วย8เท่ากับ625มิลลิลิตรจากนั้นตอบเด็กๆก็ตอบเป็นตัวเลขไทยเลย625มิลลิลิตรนักเรียนปลายทางใครที่ทำไปล่วงหน้าคุณครูตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะคะเด็กๆ เขียนแสดงวิธีทำได้ถูกต้องหรือไม่เติมข้อมูลถูกต้องหรือไม่อย่าลืมเขียนจุลภาคด้วยนะคะ ักเรียนต้นทางทำเสร็จหรือยังเอ่ยในขั้นตอนนี้นะคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเขียนข้อมูลให้ถูกต้องตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้องได้เลยค่ะเดี๋ยวคุณครูจะตรวจสอบจากของออโต้นะคะถ้าออโต้เสร็จแล้วแสดงว่าเพื่อนๆปลายทางก็น่าจะเสร็จแล้วเช่นเดียวกันใครที่ทำเสร็จแล้วนะคะเด็กๆไปดูข้อที่2ต่อไปได้เลยนะคะเดี๋ยวอ่านล่วงหน้าในใจได้เลยเดี๋ยวคุณครูจะให้อ่านพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะโจทย์ปัญหาที่2มีว่าอย่างไรตอนนี้ออโต้ทำเสร็จแล้วนะคะนักเรียนปลายทางทำเสร็จหรือยังเอ่ยเสร็จแล้วนะคะตรวจสอบให้ถูกต้องต่อไปข้อที่2ข้อที่2นะคะขั้นตอนที่1ในการแก้โจทย์ปัญหาคือเด็กๆจะต้องทำอะไรคะอ่านโจทย์แล้วทำความเข้าใจเพราะฉะนั้นมาช่วยกันอ่านโจทย์ได้เลยคะข้อที่1คุณครูรู้สึกว่าเสียงยังไม่ดังเพื่อนๆปลายทางนะคะอาจจะดังกว่าเด็กๆต้นทางดังนั้นเด็กๆต้นทางอ่านข้อที่2ด้วยเสียงที่ดังฟังชัดและกระชับนักเรียนปลายทางอ่านไปพร้อมๆกับเพื่อนด้วยนะคะข้อที่213กรัมนะคะต่อไปค่ะ
1: แจ๊คนางเสือดอกบัวอีกีก
0: ะในข้อนี้นำไปขายเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ถามถึงจำนวนเงินใช่ไหมคะข้อนี้โจทย์ถามว่าอะไร
3: แจ๊คยังเหลือดอกบัวอีกกี่กร
0: ั
3: ม
0: แจ๊คยังเหลือดอกบัวอีกกี่กรัมในข้อนี้ถามว่าแจ๊คยังเหลือดอกบัวอีกกี่กรัมถามหาจำนวนกรัมของดอกบัวนะคะแล้วโจทย์บอกอะไรกับเราบ้างหนึ่งแจ็คซื้อดอกบัวมากี่ดอกคะ
4: 1,150
0: แจ็คซื้อดอกบัวมา 1,150 ดอกต่อไปนำมาจัดเป็นกรัมกรัมละ5ดอกและ3นำไปขายได้213กรัมเอ๊ะข้อนี้เราจะมีแนวคิดอย่างไรแนวคิดในการหาคำตอบข้อนี้ขั้นตอนที่1เด็กๆจะต้องหาจำนวนของอะไรก่อนนักเรียน

0: ต้องทราบข้อมูลว่าได้กี่กรรมครับ
1: ต้องทราบว่าได้กี่กรรมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นได้กี่กรรมคิดอย่างไร
0: 1,150 หารด้วย5ครับ
1: 1,150 หารด้วย5ทำไมเป็นหารล่ะคะเพราะว่าอะไร
0: จัดเป็นกรรมครับ
1: เพราะว่าจัดเป็นกรรมกรรมละเท่าไหร่ด้วย
0: 5ดอกครับ
1: กรรมละ5ดอกแสดงว่าจัดเป็นกรรมกรรมละเท่าๆกันนะคะจัดเป็นกรรมกรรมเท่ากันคือการแบ่งเป็นกลุ่มกลุ่มละเท่าๆกันนั่นคือการหานั่นเองเพราะเราจะต้องการหาจํานวนในกรรมจํานวนกรรมที่ได้ด้วยดังนั้นขั้นตอนที่1หาจํานวนดอกบัวนะคะหาจํานวนดอกบัวทั้งหมดก่อนว่าได้กี่กรรมก็สามารถหาได้โดยการนํา 1,150 หารด้วย5นั่นเองแล้วเขียนแนวคิดยังไงคะเด็กๆ เขียนภาพแสดงแนวคิดอย่างไรจัดเป็นกรรมกรรมละ5ดอกนะคะนํา 1,150 จัดเป็นกรรมกรรมละ5ดอกจัดเป็นกรรมกรรมละ5ดอกนะแล้วเราก็มาหาว่าได้กี่กรรมเพราะฉะนั้นตอนนี้ข้อมูลที่เราทราบคือข้อมูลที่อยู่ในช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้นะคะ5ดอก5ดอก5ดอก5ดอก5ดอกไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบ 1,150 ดอกแล้วเราก็มาดูกันว่าได้กี่กรรมจากนั้นเมื่อได้จำนวนกรรมมาแล้วจำนวนกรรมมาแล้วเราก็นำไปขายซึ่งขายได้213กรรมส่วนที่เหลือก็คือส่วนนี้นั่นเองนะคะซึ่งดอกบัว 1,150 ดอกเมื่อนำมาแบ่งเป็นกรรมกรรมละ5ดอกเหมือนที่นาวานำเสนอก็คือแบ่งเป็นกลุ่มกลุ่มละเท่าๆกันเพราะฉะนั้นจึงเป็นการหารหารด้วย5ประโยคสัญลักษณ์ของเราแค่นี้ไหมคะลูกไม่ใช่ถ้าเราแค่หารด้วย5เราจะได้แค่จำนวนกรรมที่ได้แต่โจทย์ถามว่าเหลือกี่กรรมเหลือดอกบัวกี่กรรมเด็กๆจะต้องนำไปขายเมื่อนำไปขายจำนวนจะเป็นอย่างไรเมื่อนำไปขายจำนวนจะลดลงเพราะฉะนั้นเราต้องนำ 1,150 หารด้วย5ไปใส่วงเล็บจากนั้นนำไปทำอะไรลูกนำไปลบด้วย213นั่นเองก็จะได้ประโยคสัญลักษณ์แบบนี้เด็กๆปลายทางและเด็กๆต้นทางนะคะเขียนภาพแสดงแนวคิดให้ครบถ้วนสมบูรณ์จากนั้นเด็กๆเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ลงไปในใบกิจกรรมของตนเองได้เลยเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางเวลาคุณครูให้เพื่อนต้นทางนำเสนอหรือเพื่อนๆปลายทางนำเสนอเด็กๆต้องตั้งใจฟังแนวคิดของเพื่อนด้วยนะคะว่าเพราะอะไรจึงเป็นหารเพราะอะไรจึงเป็นการลบเพราะอะไรจึงเป็นการคูณนะคะเมื่อได้ประโยคสัญลักษณ์แล้วแสดงว่าเราวางแผนในการหาคำตอบเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปคือทำอะไรคะลูกขั้นตอนต่อไปคือหาคำตอบนำประโยคสัญลักษณ์นี้ไปหาคำตอบนะคะเมื่อเราหาคำตอบเด็กๆจะต้องหาผลลัพธ์ที่อยู่ในวงเล็บก่อนเพราะฉะนั้นหาผลหารก่อนนะคะเด็กๆตอนนี้ทางนักเรียนต้นทางและปลายทางหาผลหารของประโยคสัญลักษณ์ที่อยู่ในวงเล็บได้เลยหาผลหารได้เลยนะคะมีเพื่อนคนหนึ่งเป็นคนเขียนข้อมูลเพื่อนอีกคนหนึ่งนักเรียนก็หาผลหารล่วงหน้าได้เลยเพื่อที่เราจะได้นำเสนอคำตอบของเรานะคะในคู่ไหนได้ผลหารแล้วลูกผลหารเฉพาะผลหารก็ได้นะคะใครได้ผลหารแล้วนักเรียนได้ผลหารหรือยังคะ 1,150 หารด้วย5ได้เท่ากับเท่าไรได้เท่ากับ230เอ๊ะ230เป็นคำตอบไหมคะไม่ใ

0: 230คือจำนวนอะไรจำนวนกรรมของดอกบัวนะคะจำนวนกรรมจากนั้นต้องนำไปขายก็นำไปลบด้วย213เอ๊ะ230ลบด้วย213เหลือเท่าไรคะนักเรียนปลายทางคิดเลขเร็วเลย230ลบด้วย213เหลือ17นะคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องเอ๊ะเด็กๆคะแล้วเราสรุปคำตอบว่าอย่างไรไหนเด็กๆต้นทางนะคะหนูดูจากใบกิจกรรมของตนเองก็ได้นะคะเด็กๆต้นทาง1คนสรุปคำตอบให้คุณครูหน่อยนักเรียนปลายทางเดี๋ยวสรุปคำตอบให้คุณครูด้วยนะคะเดี๋ยวให้กลุ่มที่3 1คนสรุปคำตอบให้คุณครูได้ผลลบเป็น17ผลลัพธ์สุดท้ายเป็น17เราจะสรุปคำตอบได้ว่าอย่างไรเป็นเจอกิจนะ
1: แจ็คยังเหลือดอกบัวอีก17กรัมครับ
0: แจ็คยังเหลือดอกบัวอีก17กรัมใช่หรือไม่เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะปรบมือให้กับเซอร์กิตด้วยค่ะนักเรียนต้นทางปลายทางปรบมือให้เซอร์กิตด้วยนะคะแจ็คยังเหลือดอกบัวอีก17กรัมเป็นคำตอบที่ถูกต้องหรือไม่เป็นคำตอบที่ถูกต้องหรือไม่เราจะตรวจสอบได้อย่างไรเด็กๆก็สามารถนำดอกบัวที่เหลือไปทำอะไรกับดอกบัวที่ขายแล้วนำมารวมกันใช่ไหมคะเมื่อบวกแล้วก็จะได้230ซึ่งเท่ากับจำนวนกรัมที่แจ็คจัดได้นั่นเองดังนั้นคำตอบของเราก็เป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองนะคะขั้นตอนต่อไปเขียนแสดงวิธีทำเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้แต่ละคู่ช่วยกันเขียนแสดงวิธีทำแล้วนำเสนอให้คุณครูด้วยนะคะเริ่มจากบรรทัดที่1บรรทัดที่1เขียนว่าแจ็คซื้อดอกบัวมาซื้อมาเท่าไหร่คะนักเรียนปลายทางซื้อมาเท่าไหร่ลูก 1,150 หน่วยเป็นหน่วยเป็นดอกนะคะต่อไปบรรทัดที่2จัดเป็นกรัมละเท่าไหร่กรัมละ5ดอกเพื่อความเรียบร้อยนักเรียนต้นทางและปลายทางตรวจสอบด้วยเลข5จำนวน5ดอกของเราเขียนให้ตรงกับหลักหน่วยของบรรทัดที่1นะคะต่อไปเด็กๆคะบรรทัดที่3บอกว่าจะได้เราจะทำอย่างไรลูกขั้นตอนนี้คือหาผลหารเพราะฉะนั้น 1,150 หารด้วย5เด็กๆเขียนแนวคิดไปด้วยนะคะ 1,150 หารด้วย5เท่ากับ230หน่วยเป็นอะไรคะกรัมนะไม่ใช่ดอกนะคะใครเขียนดอกเด็กๆลบแก้ไขให้ถูกต้องเลยนะคะที่เป็นกรัมเพราะเราจัดเป็นกรัมแล้วได้230กรัมต่อไปบรรทัดที่4บอกว่าจากนั้นนำไปขายได้จากนั้นนำไปขายได้เราก็นำข้อมูลจากสิ่งที่โจทย์บอกมาเขียน213กรัมนั่นเองบรรทัดสุดท้ายแจ็คยังเหลือดอกบัวอีกเด็กๆก็นำ230ลบด้วย213เท่ากับเท่าไหร่นะคะ17หน่วยเป็นกรัมนะคะเพราะสิ่งที่เหลือคือดอกบัวที่จัดเป็นกรัมแล้วจากนั้นเด็กๆก็ตอบเป็นตัวเลขไทยเลย17กรัมนักเรียนต้นทางคู่ไหนนักเรียนปลายทางคู่ไหนที่ยังทำไม่เสร็จนะคะตรวจสอบความเรียบร้อยเขียนให้เสร็จเรียบร้อยใบกิจกรรมที่ทำเป็นคู่นะคะเด็กๆต้องช่วยกันทำเพราะฉะนั้นถ้าเราให้เพื่อนเขียนเพื่อนอีกคนที่ไม่ได้เขียนตอนนี้ยังไม่ได้มีหน้าที่ทำอะไรเด็กๆตรวจสอบด้วยเพื่อนเขียนถูกต้องหรือไม่เพราะคะแนนที่ได้เป็นคะแนนที่เราจะได้เท่ากันทั้งคู่นะคะ

0: เด็กๆตรวจสอบความถูกต้องได้เลยน้ำหนาวช่วยอีคิวตรวจสอบด้วยค่ะอีคิวต้องมาให้น้ำหนาวสิเพราะอีคิวคู่กับน้ำหนาวตรวจสอบดูซิที่อีคิวทำถูกต้องไหมเมื่อตรวจสอบแล้วเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวต่อไปนะคะในข้อที่3คุณครูจะให้เด็กๆทำเป็นรายบุคคลทำเป็นของตัวเองเลยเพราะฉะนั้นข้อนี้เราปรึกษากันได้ไหมถ้าเด็กๆมีข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจเด็กๆสามารถปรึกษาเพื่อนข้างๆได้แต่เราต้องเขียนแสดงวิธีทำของเราเองหรือถ้าเด็กๆยังไม่เข้าใจส่วนไหนสอบถามที่คุณครูหรือคุณครูปลายทางได้เลยนะคะก่อนที่เราจะทำเรามาอ่านด้วยกันก่อนก่อนที่เราจะทำด้วยตนเองเรามาอ่านไปพร้อมๆกันก่อนทุกคนพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้ว1 2 3เริ่มค่ะ
1: วันนี้

ะต่อไปให้วิเคราะห์โจทย์เขียนแผนภาพแสดงแนวคิดและเขียนประโยคสัญลักษณ์ลงในใบกิจกรรม 2.14 ข้อที่3เมื่อได้ประโยคสัญลักษณ์แล้วหาคำตอบและเขียนแสดงวิธีทำจากนั้นตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบด้วยนักเรียนต้นทางคนใดมีข้อสงสัยในการทำกิจกรรมข้อนี้ไหมคะมีไหมคะไม่มีนะถ้าไม่มีเด็กๆลงมือทำได้เลยเมื่อทำแล้วเกิดข้อสงสัยในส่วนไหนยกมือถามคุณครูได้นะคะเด็กๆลงมือทำได้เลยค่ะ

ตอนนี้นะคะนักเรียนต้นทางหลายคนทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนปลายทางทำเสร็จกันหรือยังคะถ้าใครทำเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันนะคะในข้อนี้นะคะเด็กๆจะมีสิ่งที่โจทย์ถามคือจอมเหลือเงินกี่บาทถามหาจำนวนเงินที่จอมเขาเหลือนะคะโจทย์บอกอะไรก็บอกว่าข้อที่หนึ่งคือขายเสื้อได้43ตัวราคาตัวละ89บาทในขั้นตอนนี้พอขายได้แล้วจำนวนเงินของจอมเป็นยังไงลูกมากขึ้นเลยดังนั้นต้องใช้วิธีการคูณเพื่อหาจำนวนเงินที่จอมขายได้จากนั้นนำไปซื้อเสื้อมาขายเพิ่มการที่เรานำไปซื้อเสื้อมาขายเพิ่มเมื่อขายแล้วเราอาจจะมีเงินเพิ่มแต่ในขั้นตอนนี้หลังจากเราซื้อเสื้อมาขายเพิ่มแล้วจำนวนเงินเป็นยังไงคะลูกลดลงก็ต้องเป็นการอะไรคะการลบนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องหาว่าจอมเนี่ยนะคะขายเสื้อได้เงินเท่าไหร่แล้วก็เมื่อไปซื้อเสื้อมาขายแล้วเหลือเงินเท่าไหร่นั่นเองตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ไปเรื่อยๆจนถึงตัวที่43นะคะตัวละ89บาทเท่ากันหมดเลยจากนั้นนะคะเราก็นำเงินที่ขายได้ไปซื้อเสื้อเพราะฉะนั้นภาพแสดงแนวคิดก็จะได้ดังนี้เด็กๆตรวจสอบภาพแสดงแนวคิดเป็นแบบนี้ไหมคะแบบนี้เลยนะคะจากนั้นเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์นะคะก็จะได้43คูณ89เด็กๆตรวจสอบ43เป็นจำนวนเสื้อเป็นจำนวนกลุ่ม43ต้องอยู่ข้างหน้าเครื่องหมายคูณเป็น43คูณ89ตรวจสอบของตัวเองใครเขียน89ขึ้นก่อนเครื่องหมายคูณมีไหมคะถ้ามีเด็กๆแก้ไขให้ถูกต้องนะจากนั้นนำเงินที่ได้ไปซื้อเสื้อเพิ่มเมื่อเรานำไปซื้อเสื้อก็ต้องนำไปลบด้วย2575เราก็ต้องเขียนวงเล็บในคู่ของ43คูณ89ด้วยตรวจสอบประโยคสัญลักษณ์ถูกต้องไหมคะถ้าถูกต้องนะคะเดี๋ยวเราไปตรวจสอบขั้นแสดงวิธีทำแต่ถ้าไม่ถูกต้องแก้ไขให้ถูกต้องเลยนะคะขั้นแสดงวิธีทำคุณครูได้เดินตรวจดูนักเรียนต้นทางเขียนในขั้นแสดงวิธีทำบางคนเขียนได้ถูกต้องบางคนยังเขียนไม่ถูกต้องมาดูกันว่าของเราที่เราเขียนมาถูกต้องหรือไม่เริ่มจากบรรทัดที่1วันนี้จอมขายเสื้อได้ขายได้เด็กๆจะเป็นจำนวนเงินหรือจำนวนเสื้อที่ขายได้ก็เป็นจำนวนเสื้อขายได้43ตัวเพราะฉะนั้นบรรทัดที่1เด็กๆเติม43กับตัวลงไปเมตรวจสอบหรือยัง43ตัวนะต่อไปราคาตัวละเด็กๆขึ้นไปดูที่โจทย์ลูกราคาตัวละเท่าไหร่คะ89หน่วยเป็นบาทบรรทัดที่1หน่วยเป็นตัวบรรทัดที่2หน่วยเป็นบาทไม่เหมือนกันแต่เขียนให้ตรงกันนะคะต่อไปบรรทัดที่3จอมขายเสื้อได้เงินทั้งหมดต้องใช้วิธีการอะไรคะข้อนี้หาจำนวนเงินที่จอมขายได้ทั้งหมดก็ต้องใช้วิธีการคูณเพราะฉะนั้นเด็กๆเขียน43คูณ89ด้วยนักเรียนปลายทางตรวจสอบด้วยนะคะ43คูณ89ได้เท่าไรหาคำตอบหรือยังได้เป็น 3,827ถ้านักเรียนหาได้ถูกต้องนักเรียนตรวจสอบดูเลยนะแต่ถ้าไม่ถูกต้องเด็กๆลองไปดูตรงกระดาษโพสต์ของเด็กๆว่าเด็กๆหาผลคูณไม่ถูกต้องในขั้นตอนนี้ผิดที่หลักใดนะคะตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้องจากนั้นบรรทัดที่4นำเงินไปซื้อเสื้อมาขายเพิ่มอีกตรงนี้ส่วนที่โจทย์บอกอยู่แล้วนะคะ 2,575 บาทนะคะหน่วยเป็นบาทนะคะต่อไปบรรทัดสุดท้ายจอมเหลือเงินเท่าไหร่ในข้อนี้
เราจะต้องเขียนวิธีคิดหรือแนวคิดที่เราหาจำนวนเงินที่เหลือด้วยคือ3,827ลบด้วย2,575ผลลบที่ได้คือเท่าไหร่คะผลลบที่ได้ก็คือ 1,252 บาทถูกต้องเลยเขียนบาทเป็นหน่วยด้วยนะคะจากนั้นตอบเป็นตัวเลขไทย 1,252 บาทไหนใครหาคำตอบได้ถูกต้องก่อนคุณครูเมื่อสักครู่นี้ทำเสร็จหลายคนนะคะแต่คำตอบที่ถูกต้องนะคะก็ลดลงมาเหลือครึ่งเดียวนะคะเด็กๆตรวจสอบดูค่ะว่าเด็กๆผิดขั้นตอนที่1หรือขั้นตอนที่2ในการหาคำตอบนะคะแก้ไขให้ถูกต้องถ้าหากว่าเด็กๆหาผลคูณได้ไม่ถูกต้องนะคะเด็กๆก็ต้องกลับไปฝึกฝนทบทวนเพิ่มเติมนะคะต่อไปเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนกันวันนี้เด็กๆเรียนรู้เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารรักคูณขั้นตอนที่1เด็กๆต้องทำอะไรลูกอ่านโจทย์แล้วก็ทำความเข้าใจกับปัญหานะคะวางแผนแก้ปัญหาเด็กๆจะได้ประโยคสัญลักษณ์มาใช่ไหมลูกจากนั้นหาคำตอบหาคำตอบคือเด็กๆจะต้องหาผลลัพธ์ในวงเล็บก่อนและสุดท้ายตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบด้วยในวันนี้เราตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบนะคะขั้นตอนสุดท้ายต้องตรวจสอบด้วยว่าคำตอบของเราถูกต้องหรือไม่อาจจะเป็นการตรวจสอบความถูกต้องหรือความสมเหตุสมผลของคำตอบนั่นเองต่อไปนะคะเป็นแบบฝึกหัด 2.43 แบบฝึกหัด 2.43 มีด้วยกันทั้งหมด6ข้อโดยที่ข้อที่1ถึงข้อที่3จะมีข้อความมาให้เด็กๆแล้วเหมือนในใบกิจกรรมเลยแต่ข้อที่4ถึงข้อที่6ไม่มีข้อความเด็กๆจะต้องนำข้อความมาเขียนด้วยตนเองนะคะมีด้วยกันทั้งหมด6ข้อคุณครูปลายทางสามารถเลือกให้นักเรียนทำได้ตามความเหมาะสมเลยนะคะเด็กๆนำกลับไปทบทวนเป็นการบ้านนะคะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปจะเป็นเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารรักคนเหมือนกันแต่เป็นชั่วโมงที่3นะคะเป็นชั่วโมงที่3สิ่งที่จะต้องเตรียมได้แก่ใบกิจกรรม 2.15 และแบบฝึกหัด 2.44 คุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะคะสำหรับวันนี้วิชาคณิตศาสตร์ป.3หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

ในช่วงวัยเด็กนะคะหนูกลุ่มนี้จะกินหญ้าในหญ้าอัลฟาฟาเป็นหลักหรืออย่างไรก็ตามเราจะสามารถให้ในส่วนของตัวหญ้าทิโมธีได้เช่นกันนะคะทิโมธีเนี่ยจะสามารถกินได้ตลอดชีวิตความแตกต่างของหนูกลุ่มนี้กับกระต่ายก็คือหนูกลุ่มนี้สามารถกินหญ้าสดผักสดได้มากกว่ากระต่ายในประเทศเราก็สามารถหาในกลุ่มของหญ้าขนให้ได้ผักสดนะคะในประเทศเราที่เราจะสามารถให้กินได้ก็จะเป็นกลุ่มของผักใบเขียวทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นคะน้ากวางตุ้งหรือเป็นกลุ่มของผักที่เราใช้ในการทำสลัดก็ได้เป็นลักษณะของการให้เป็นครั้งใช้เพื่อที่จะฝึกสัตว์หรือเพิ่มความหลากหลายของมื้ออาหารให้เขากินหรือเพิ่มปริมาณของน้ำให้เขากินอย่างไรก็ตามเวลาที่เราให้เขากินในส่วนของผักสดในปริมาณที่มากเกินไปบางตัวอาจจะสามารถทำให้เกิดปัญหาของอึเป็นก้อนนิ่มหรือเละได้ส่วนผลไม้นะคะผลไม้ที่เขาจะสามารถกินได้นะคะก็ได้แก่ในกลุ่มของแอปเปิ้ลสาลี่ฝรั่งหรือเป็นกลุ่มของแครอท

0: ให้กินได้นะคะผลไม้ที่เราไม่แนะนำให้กินก็คือในส่วนของผลไม้รสหวานทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นแตงโมขนุนนะคะหรือเป็นทุเรียนก็ตามเนื่องจากสัตว์กลุ่มนี้จะไม่สามารถย่อยน้ำตาลในผลไม้ที่มีรสหวานจัดๆได้อาหารเม็ดที่เราจะแนะนำให้กินก็จะประกอบไปด้วยอาหารเม็ดที่เขาผลิตมาจากกลุ่มของตัวหญ้าแห้งนะคะรวมถึงอาจจะมีลักษณะของตัวซีเรียลหรือเป็นกลุ่มของธัญพืชแล้วก็มีผลไม้บางส่วนที่เขาสามารถกินได้อาหารเม็ดเราจะให้เป็นมื้อนะคะเป็นลักษณะของมื้อเช้าและมื้อเย็นคิดปริมาณง่ายๆอาหารเม็ด1ช้อนต่อน้ำหนักตัวของแกสบี้ประมาณ1กิโลทั้งนี้ก็จะขึ้นอยู่กับอัตราการเผาผลาญพลังงานของหนูแต่ละตัวร่วมด้วยแต่อย่างไรก็ตามการให้กินแต่อาหารเม็ดเพียงอย่างเดียวมักจะทำให้เกิดปัญหาอย่างอื่นตามมาเช่นปัญหาของการท้องอืดปัญหาของโรคอ้วนปัญหาของเรื่องของฟันตามมาเนื่องจากเวลาที่สัตว์กลุ่มนี้เขากินอาหารเม็ดเขาจะไม่ได้ใช้ฟันในการลับเป็นลักษณะของการเคี้ยวธรรมดาสัตว์กลุ่มนี้จะมีลักษณะการเจริญเติบโตของฟันเหมือนกันกับกระต่ายดังนั้นเขามีความจำเป็นที่เขาจะต้องกินหญ้าเพื่อที่เขาจะไปรับฟันทำให้ไม่มีปัญหาในการยาวเกิดขึ้น
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: เคารพ
1: สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีนักเรียนปลายทางและคุณครูปลายทางด้วยนะคะในวันนี้มาพบกับคุณครูอุบลพันอ้นนะคะในรายวิชาสังคมศึกษาค่ะนักเรียนและในวันนี้นะคะนักเรียนก่อนอื่นเลยยังจำกันได้มั้ยคะหลังจากที่นักเรียนต้นทางได้ไปไหนกันคะโรงชุมชนในเขตชุมชนหัวหินใช่ไหมคะส่วนเพื่อนๆปลายทางเราก็ได้เห็นแล้วว่าวิถีชีวิตบริเวณชุมชนหัวหินเนี่ยเป็นอย่างไรไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของหัวหินนะคะอาจจะเป็นชายหาดหัวหินสถานีรถไฟสะพานปลาหรือแม้แต่เป็นตลาดฉัตรชัยที่เป็นวิถีชีวิตของคนในชุมชนหัวหินนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะก็ได้เห็นวิถีชีวิตความเป็นมาหรือความเป็นอยู่ของคนในชุมชนแล้วและที่สำคัญเพื่อนๆต้นทางของเราได้ลงพื้นที่ไปสำรวจชุมชนด้วยตนเองด้วยใช่ไหมคะได้ลงพื้นที่ไปสำรวจชุมชนด้วยตนเองได้มีการสังเกตลักษณะทางกายภาพด้วยสายตาตนเองรวมทั้งสังเกตด้วยการทำอะไรเอ่ยสังเกตด้วยการสัมผัสการจับทรายการจับน้ำทะเลแต่ยังไม่ได้เล่นน้ำทะเลแค่นั้นเองใช่ไหมคะนักเรียนหลังจากที่เราได้ลงชุมชนกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ได้มีการเตรียมตัวนำเสนอข้อมูลในชุมชนซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาออกแบบวิธีการขั้นตอนการนำเสนอข้อมูลชุมชนนำเสนออย่างไรให้น่าสนใจมีข้อมูลอะไรที่เราลงไปสำรวจเนี่ยเรานำมาเขียนในแผนผังนี้ในวันนี้เราจะมาร่วมกันเตรียมตัวนำเสนอข้อมูลในชุมชนนะคะส่วนนักเรียนปลายทางนักเรียนปลายทางสามารถดูเป็นวิธีการหรือแม้แต่นักเรียนปลายทางถ้าหากว่านักเรียนปลายทางได้ลงชุมชนของตนเองแล้วนะคะนักเรียนก็สามารถนำวิธีการเตรียมตัวนำเสนอข้อมูลในชุมชนเนี่ยมาปรับใช้ไปพร้อมๆกับเพื่อนต้นทางได้ตามความเหมาะสมเลยนะคะในวันนี้ก็คือในเรื่องของการเตรียมตัวนำเสนอข้อมูลชุมชนนะคะสิ่งที่เราจะได้ดูในวันนี้เลยภาพแรกนักเรียนทำอะไรไหนใครทราบบ้างเอ่ยเพราะว่าเราได้มีการลงชุมชนกันแล้วใช่ไหมคะแล้วภาพที่ครูเลือกมาให้ดูภาพนี้เพื่อนของเรากำลังทำอะไรคะ
2: สอบถาม
1: สอบถามใครสอบถามคนในชุมชนใช่ไหมคะในเรื่องของวิถีชีวิตความเป็นมาข้อมูลทั่วไปของชุมชนชุมชนนี้ที่เราลงไปสัมผัสสำรวจที่ไหนคะชายหาดหัวหินนั่นเองนะคะส่วนนักเรียนปลายทางก็สามารถร่วมดูไปพร้อมๆกับเพื่อนต้นทางได้นะคะภาพนี้เป็นภาพที่เพื่อนของเรากำลังสัมภาษณ์บุคคลในชุมชนเกี่ยวกับวิถีชีวิตความเป็นมาอาชีพและส่วนใหญ่เขาประกอบอาชีพอะไรนะคะนักเรียนทำการประมงทำการค้าขายใช่ไหมคะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันก็มีความเจริญรุ่งเรืองไปตามลำดับเวลานั่นเองนอกจากภาพนี้เป็นภาพของการสอบถามคนในชุมชนแล้วใช่ไหมคะต่อไปทำอะไรเอ่ยเพื่อนมีเพื่อนบางคนบอกว่ากำลังจดบันทึกด้วยใช่ไหมคะจดบันทึกจากการสอบถามคนในชุมชนใช่ไหมคะคนในชุมชนเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์เราเกี่ยวกับวิถีชีวิตความเป็นมาความเจริญของชายหาดหัวหินนั่นเองนะคะภาพต่อไปทำอะไรกันเอ่ยอันนี้เราได้สังเกตลักษณะทางกายภาพทั่วๆไปบริเวณชายหาดหัวหินไหมคะสังเกตไหมเอ่ยแล้วนักเรียนสังเกตเห็นอะไรรวมถึงนักเรียนปลายทางสามารถร่วมกันสังเกตลักษณะทางกายภาพไปพร้อมๆกับเพื่อนต้นทางผ่านรูปภาพนี้ได้เลยนะคะเพื่อนกลุ่มที่5อยากตอบมากเลยเราสังเกตด้วยการอะไรบ้างเอ่ยอย่างแรกเลยสังเกตลักษณะทางกายภาพเนี่ยเราสังเกตด้วยวิธีอะไรบ้างอย่างแรกเลย
3: สัมผัสครับ
1: สัมผัสเห็นไหมคะเพื่อนๆกำลังทำอะไร
3: สัมผัสทราย
1: ครับในใครได้สัมผัสเม็ดทรายบ้างยกมือขึ้นแล้วเม็ดทรายชายหาดหัวหินเป็นอย่างไรคะ
4: ครับ
1: มีค ความละเอียดใช่ไหมคะแล้วสิ่งบริเวณรอบๆล่ะคะเราสัมผัสด้วยการทำอะไรเอ่ย
2: ส
1: ัง
2: เกต
1: สังเกตด้วยการทำอะไรมองเห็นใช่ไหมคะมองเห็นน้ำทะเลทำไมคะน้ำทะเลทำไมเอ่ยใสสะอาดน่าเล่นไหมคะแล้วก็มีอะไรอีกมีอะไร
2: โ
1: ขดหินเยอะแยะเต็มไปหมดเลยใช่ไหมคะแล้วจากที่เราได้ลงชุมชนเนี่ยมีเพื่อนขึ้นไปยืนบนโขดหินด้วยยังจำกันได้ไหมเอ่ยจำได้ใช่ไหมคะภาพนี้ก็เป็นภาพลักษณะทั่วไปทางกายภาพที่นักเรียนเพื่อนๆต้นทางของเรานะคะได้ลงไปสัมผัสทั้งสัมผัสด้วยสายตาการมองเห็นรวมทั้งสัมผัสด้วยการจับเม็ดทรายนะคะแล้วก็รับลมธรรมชาติที่เย็นไหมคะรับลมธรรมชาติที่เย็นเราได้มีโอกาสที่ไปสัมผัสด้วยตนเองเลยนะคะต่อไปภาพนี้คือที่ไหนเอ่ยภาพนี้คือสถานีรถไฟหัวหินแล้วกำลังทำอะไรกันคะกำลังทำอะไรเอ่ยกำลังขึ้นไปดูรถไฟว่าวิถีชีวิตการไปมาโดยสารโดยรถไฟเนี่ยเขาทำกันอย่างไรใช่ไหมคะแล้วก็มีเพื่อนของเราบางคนได้มีการไปซื้อตั๋วด้วยซื้อตั๋วรถไฟด้วยใช่ไหมคะเราก็ได้ไปศึกษาในสถานที่จริงได้เห็นว่ารถไฟมาเราต้องทำอย่างไรเราต้องนั่งรอตรงไหนเราต้องมีวิถีชีวิตอย่างไรใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอีกหนึ่งที่ของชุมชนหัวหินของเรานั่นเองนะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะเคยใช้บริการเดินทางโดยรถไฟหรือเปล่าถ้าหากว่านักเรียนเคยนะคะนักเรียนสามารถใช้บริการเดินทางโดยรถไฟมาเที่ยวชุมชนหัวหินของเราได้เลยนะคะเราก็ได้ไปสัมผัสสถานที่จริงต่อไปสถานที่นี้คือที่ไหนเอ่ยที่ไหนคะสะพานปลาหัวหินนั่นเองนะคะเราก็ได้ไปสัมผัสเดินบนสะพานใช่ไหมคะเดินบนสะพานไปดูวิถีชีวิตไม่ว่าจะเป็นการตกปลาการหว่านแหแล้วก็ได้มีการสัมภาษณ์ผู้ให้สัมภาษณ์หรือบุคคลสำคัญในชุมชนนั่นเองทำให้เราได้รับความรู้ได้รับรู้ประวัติความเป็นมาว่ามีสะพานเก่าสะพานใหม่ด้วยใช่ไหมคะนอกจากมีการสัมภาษณ์แล้วภาพนี้เห็นอะไรบ้าง
2: เ
1: ห็นเรืออะไรเป็นเรือประมงของชาวบ้านใช่ไหมคะที่จอดกันอยู่เรียงรายเลยแสดงถึงอะไรเอ่ยที่เราเห็นเรือประมงจอดกันอยู่เยอะๆแสดงถึงวิถีชีวิตชุมชนสะพานปลาหัวหินนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็คืออยู่ใกล้กับชายหาดทะเลเช่นก็เลยมีการประกอบอาชีพอะไรเอ่ยกลุ่มที่3มีการประกอบอาชีพอะไรคะมีการประกอบอาชีพการประมงหาปลานั่นเองนะคะเราก็ได้เห็นถึงวิถีชีวิตเห็นถึงวิวธรรมชาติที่สวยงามไหมคะสวยงามไหมเอ่ยสวยงามแล้วอากาศทำไมคะอากาศเป็นยังไงเอ่ยอากาศเย็นสบายลมเย็นใช่ไหมคะเห็นท้องทะเลเพราะว่าเป็นสะพานที่ยื่นไปในทะเลนั่นเองนะคะเพื่อนๆของเราชี้ดูนกดูทะเลกันเยอะแยะเลยภาพนี้ภาพนี้เป็นภาพของเพื่อนๆเรากำลังทำอะไร
0: กำล
1: ัง
0: ส
1: ั
0: มผ
1: ั
0: ส
1: สัมผัสอะไรคะเขาเรียกว่าอะไรอาหารทะเลแห้งใช่ไหมคะที่นำมาแปรรูปเรียบร้อยแล้วแล้วสถานที่นี้ที่เราได้ลงชุมชนไปสัมผัสเรียกว่าที่อะไรคะ
2: ชาย
1: ที่ไหนนะคะนั่นก็คือตลาดชัดชัยหัวหินไหนใครถูกใจตลาดชัดชัยหัวหินบ้างถูกใจอะไรคะเพื่อนๆบอกว่าถูกใจอาหารในตลาดใช่ไหมคะเพราะว่ามีแต่สิ่งที่น่ารับประทานเต็มไปหมดเลยนะคะเราก็ได้เห็นชีวิตวิถีชีวิตของแม่ค้าในตลาดนะคะรวมถึงสิ่งที่โดดเด่นที่คุณครูบอกอะไรเอ่ยอาหารทะเลมีทั้งอาหารทะเลสดแล้วก็อาหารทะเลแห้งใช่ไหมคะรวมถึงการแต่งกายของพ่อค้าแม่ค้าด้วยนะคะซึ่งเป็นภาพพิมพ์เป็นวิถีชีวิตของคนหัวหินนั่นเองนะคะเพื่อนของเราก็กำลังสัมผัสอาหารทะเลแห้งได้ทานหรือเปล่าคะได้ทานหรือเปล่าในภาพคือใครคะออโต้ใช่ไหมคะออโต้ได้ทานหรือเปล่า ได้ทานแล้วรู้สึกเป็นยังไงถือไมค์แล้วลองตอบคำถามให้กับเพื่อนๆปลายทางลองทราบหน่อยสิคะในภาพนี้คือออโต้ใช่ไหมคะแล้วออโต้ได้ทานไหมเอ่ย
4: ได้ทานค่ะ
1: ได้ทานแล้วรู้สึกอย่างไรมีรสชาติอย่างไรไหนลองบอกเพื่อนๆต้นทางแล้วก็เพื่อนๆปลายทางให้ทราบหน่อยสิคะว่ามีรสชาติอย่างไร
4: เผ็ดครับ
1: เผ็ดอร่อยไหมคะ
4: อร่อยค่ะ
1: อร่อยเก่งมากเชิญนั่งนะคะเพื่อนๆของเราก็ได้ลงไปสัมผัสในพื้นที่จริงนะคะมีการไปชิมไปทานอาหารจริงๆด้วยนะคะต่อมานะคะในวันนี้ซึ่งจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้เนี่ยนักเรียนพวกเราทุกคนนะคะสามารถที่จะบอกรายละเอียดข้อมูลชุมชนที่ศึกษาสามารถทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มได้ทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มได้ร่วมกับเพื่อนได้นะคะและเกิดความตระหนักในการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีในการทำงานกลุ่มตอนนี้ขณะนี้นักเรียนนั่งกันเป็นกลุ่มไหมคะนั่งเป็นกลุ่มแล้วเราต้องทำงานกันเป็นกลุ่มใช่ไหมคะเราก็ดูหน้าดูตากันเอาไว้แล้วเราก็ต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องมีการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มนั่นเองนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนของการนำเสนอข้อมูลใช่ไหมคะเมื่อสักครู่นี้คุณครูได้บอกไปแล้วว่าหลังจากที่เราได้ลงชุมชนเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะหลังจากที่เราได้ลงชุมชนเรียบร้อยแล้วเราจะต้องมีการเตรียมตัวเพื่อนำเสนอข้อมูลใช่ไหมคะในขั้นตอนที่1เราต้องทำอะไรเอ่ยการเตรียมตัวให้ดีขั้นตอนที่1เราต้องเตรียมตัวให้ดีเตรียมตัวให้ดีคืออะไรเราต้องเริ่มต้นนำเสนออย่างสุภาพอย่างเช่นเราการนำเสนอหน้าชั้นเรียนวิชาอื่นๆหรือผ่านมานักเรียนก็เคยมีประสบการณ์การนำเสนอหน้าชั้นเรียนเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะซึ่งเวลานักเรียนออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนเนี่ยเราต้องมีการแนะนำตัวไหมคะกลุ่มที่3เราต้องมีการแนะนำตัวนะคะเราต้องเตรียมตัวให้ดีมีการแนะนำตัวสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้พวกหนูจะมาทำอะไรหรือพวกหนูชื่ออะไรสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงน้ำหนาวสมมุตินะคะหนูชื่อเด็กหญิงน้ำหนาววันนี้หนูจะมาเล่าเรื่องชุมชนสะพานปลาหัวหินแบบนี้ได้ไหมคะส่วนนักเรียนปลายทางนักเรียนปลายทางก็อาจจะปรับเปลี่ยนตามบริบทของตนเองได้นะคะโดยใช้วิธีการเดียวกันกับเพื่อนๆต้นทางได้เลยนะคะหลังจากที่เรามีการแนะนำตัวแล้วนะคะเราก็ต้องมีการเตรียมเนื้อหาล่วงหน้าแล้วก็ฝึกซ้อมการนำเสนอเป็นอย่างดีรวมทั้งควรรู้จักเนื้อหาเป็นอย่างดีรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อที่เลือกอย่างเช่นเขียนหัวข้อย่อยๆเอาไว้เพื่อเตือนความจำเพื่อเตือนตัวเองเอาไว้ด้วยนะคะเขียนหัวข้อย่อยๆเอาไว้หัวข้อที่เราต้องการที่จะพูดสื่อสารเพื่อนำเสนอให้การนำเสนอของเราเนี่ยผ่านไปอย่างราบรื่นแล้วก็ทำให้เพื่อนๆหรือแม้แต่ทำให้ผู้อื่นเนี่ยเข้าใจในเนื้อหาที่เรานำเสนอด้วยนะคะหลังจากนั้นการเตรียมตัวให้ดีแล้วคำพูดเราต้องพูดให้ชัดเจนเราพูดเสียงเบาได้ไหมคะนักเรียนเพื่อนๆหรือคนอื่นจะได้ยินไหมคะไม่ได้ยินนะคะเราต้องพูดให้ชัดเจนพูดค่อยๆพูดไม่เร็วเกินไปด้วยเสียงดังฟังชัดไม่ต้องรีบพูดนะคะค่อยๆพูดด้วยเสียงดังฟังชัดเพื่อเป็นการสื่อสารให้เพื่อนๆต้นทางภายในห้องของเราแล้วก็เพื่อนๆปลายทางของเราได้เข้าใจในเนื้อหาที่เรากำลังนำเสนอนั่นเองนะคะต่อไปในข้อที่3ลักษณะท่าทางถ้าหากว่าเรามายืนเราควรยืนด้วยตัวตรงใช่ไหมคะสามารถทำมือออกแสดงท่าทางได้นิดหน่อยโดยไม่ยืนเกร็งจนเกินไปหรือการยืนแอนตัวไปด้านหน้าหรือมือเท้าสะเอวได้ไหมคะไม่ได้หรือมือล้วงกระเป๋าได้ไหมไม่ได้หรือยกขาขึ้นมาได้ไหมยกขาขึ้นมาก็ไม่ได้นะคะซึ่งลักษณะท่าทางหากยืนควรยืนตรง มือไม้ไปได้นิดหน่อยนะคะไม่ยืนเกงหรือเอ็นตัวไปข้างหน้าจนเกินไปใช้มือข้างหนึ่งแสดงท่าทางในขณะที่เรานำเสนอเนี่ยเราสามารถใช้มือข้างใดข้างหนึ่งเพื่อแสดงท่าทางได้ใช่ไหมคะแสดงท่าทางในขณะที่เราพูดแล้วก็มองตาใครด้วยมองตาผู้ฟังใช่ไหมคะผู้พูดนำเสนอเนี่ยก็มองตาผู้ฟังส่วนผู้ฟังที่อยู่ในห้องก็ต้องทำไมคะก็ต้องนั่งฟังผู้ที่ออกมาพูดหรือผู้ที่นำเสนอหน้าชั้นเรียนด้วยนะคะผู้พูดก็มีการมองหน้าคนฟังด้วยนะคะมองตาผู้ฟังแล้วก็ส่งอะไรคะแล้วก็ส่งรอยยิ้มน้อยๆก็ได้จะช่วยให้ผู้ฟังเนี่ยรู้สึกอบอุ่นรู้สึกว่าเป็นกันเองไม่เก่งจนเกินไปใช่ไหมคะค่ะถ้าหากว่าพูดไปเฉยๆโดยไม่ส่งยิ้มให้เลยได้ไหมไม่ได้แล้วก็มีการถามตอบนิดหน่อยได้ไหมได้ไหมเอ่ยได้อะถ้าหากว่าเราเป็นเพื่อนที่กำลังออกมานำเสนอแล้วเราเห็นเพื่อนกำลังคุยกันอยู่เหมือนอย่างเช่นตอนนี้ที่กลุ่มที่หนึ่งกำลังคุยกันอยู่เราสามารถเรียกเพื่อนถามได้ไหมคะได้เรียกเพื่อนถามได้เลยนะคะเพื่อเป็นกระตุ้นหรือเป็นการนำเสนอที่เป็นกันเองด้วยแล้วเพื่อนๆก็ทำไมคะก็สนใจเนื้อหาที่เรากำลังนำเสนอด้วยนะคะทีนี้ต่อไปเดี๋ยวเราลองมาดูสิคะว่านักเรียนจะทำได้ไม่เอ่ยในเรื่องของการนำเสนอเดี๋ยวเราลองก่อนนะคะในตอนนี้จะเป็นตัวอย่างว่าเพื่อนของเราจะนำเสนอได้ไม่เอ่ยขอคุณครูขอตัวอย่าง4คนใครจะมาอาสามาเป็นตัวอย่างในการนำเสนอให้เพื่อนๆต้นทางและเพื่อนๆปลายทางทราบเรามาลองฝึกการนำเสนอกัน

0: ก่อนนะคะว่าสิ่งที่นักเรียนพูดสิ่งที่นักเรียนนำเสนอเนี่ยถูกต้องไม่เอ่ยแล้วควรปรับปรุงอะไรแล้วควรแก้ไขอย่างไรนะคะ4คนอ่ะขอนาวา1คนแตงกวา2คนอ่ะออกมาเลยค่ะถือไมค์ของตัวเองมาด้วยนะคะถือไมค์เป็นของตัวเองมาด้วยอ่ะขอเชฟ1คนอีก1คนขอออโต้กลุ่มที่4ค่ะทุกคนถือไมค์มาเป็นของตัวเองด้วยเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างการนำเสนอข้อมูลในชุมชนกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างจากเพื่อนๆ4คนนี้อ่ะ4คนพอไหมเพื่อนคิดว่าพอไหม
1: ไม
0: ่พอพอไม่เอ่ยอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราปรับเอาได้แต่ตัวอย่างคุณครูขอแค่4คนก่อนนะคะเดี๋ยวถึงเวลาการนำเสนอจริงพวกเราอาจจะใช้กระบวนการกลุ่มโดยการออกมาเป็นกลุ่มก็ได้ใช่ไหมคะแต่วันนี้เราฝึกการนำเสนอก่อนซึ่งการนำเสนอในที่นี้นะคะเราจะนำเสนอข้อมูลชุมชนเขาตะเกียบนั่นเองเพื่อมาเป็นตัวอย่างให้กับพวกเรานะคะอ่ะภาพนี้ให้นักเรียนสังเกตจากภาพนักเรียนขยับซ้ายขวาหน่อยค่ะภาพนี้ทั้งเพื่อนๆต้นทางและเพื่อนๆปลายทางนะคะเราร่วมสังเกตจากภาพไปพร้อมๆกันนะคะอ่ะเพื่อนที่อยู่หน้าห้องนี้ตัวแทนที่เป็นอาสาออกมานำเสนอสังเกตภาพนี้มีอะไรบ้างลองดูสิคะแต่ว่าคุณครูก็จะมีบทพูดเอาไว้ให้แล้วนะคะส่วนนักเรียนปลายทางสามารถดูเป็นแนวทางในการนำเสนอได้นะคะก่อนที่เราจะนำเสนอเราต้องมีการเตรียมตัวใช่ไหมคะเหมือนกับที่คุณครูบอกไปเมื่อสักครู่นี้เราต้องมีการเตรียมตัวเตรียมเนื้อหารวบรวมเนื้อหาหรือแม้แต่การเตรียมหัวข้อมาแล้วใช่ไหมคะแล้ววันนี้คุณครูก็มีการเตรียมหัวข้อแล้วก็เนื้อหามาให้สำหรับเพื่อนๆที่จิตอาสาของเรา4คนได้นำเสนอให้กับเพื่อนๆทราบนะคะและเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะได้รู้วิธีหรือเราจะได้ลงมือในการเขียนหัวข้อเขียนเนื้อหาเพื่อที่จะมานำเสนอกันนะคะตอนนี้ขณะนี้เพื่อนของเรา4คนกำลังพิจารณาภาพอยู่ใช่ไหมคะอันนี้เป็นภาพของชุมชนอะไรนะคะ
2: เขาตะเกียบค่ะ
0: ชุมชนเขาตะเกียบในใครเป็นคนที่1ในการนำเสนอเอ่ยอ่ะตกลงกันใครเป็นคน1 2 3 4ใครเอ่ยอ่ะให้เชฟคนที่1นะคะแตงกวาคนที่2นาวาคนที่3และออโต้คนที่4ใช่มั้ยคะสรุปว่า4คนพอมั้ยเอ่ย
2: พอครับ
0: อ่ะเพื่อนบอกว่าไม่พอพอไหมจะอยากเรียกเพื่อนมาอีกคนหนึ่งไหม
2: สเนล
0: เรียกสเนลสเนลได้เรียนเรียงกันนายคนที่หนึ่งอยู่ไหนคนที่หนึ่งมาหาคุณครูสมมุติว่านักเรียนตั้งใจฟังนะคะเพราะว่าเดี๋ยวทุกกลุ่มจะต้องออกมานำเสนอแบบนี้กลุ่มที่สองตั้งใจฟังนะคะเพราะว่าเดี๋ยวตนเองจะต้องออกมานำเสนอแบบนี้เหมือนกันนะคะหลังจากที่เพื่อนๆของเรา5คนเนี่ยพิจารณาภาพเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าเราไม่ได้ไปจริงใช่ไหมคะสถานที่นี้แต่สถานที่ที่เราจะนำเสนอซึ่งเป็นชุมชนที่เราได้ลงพื้นที่ไปสำรวจจริงจังนั่นเองเราอาจจะพูดได้ดีกว่านี้นะคะแต่คุณครูวันนี้คุณครูก็มีบทพูดเตรียมบทพูดมาให้กับนักเรียนด้วยก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะมานำเสนอเราต้องทำอะไรก่อนนะคะ
2: แนะนำตนเอง
0: แนะนำตนเองลองสิคะเชิญค่ะ
2: สวัสดีครับผมเด็กชายสุธิรักษ์บุญศรีนุ้ยครับ
0: พวกผมวันนี้พวกผมจะมาทำอะไร
2: พวกผมวันนี้พวกผมจะมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเขาตะเกียบครับ
0: ชุมชนเขาตะเกียบแล้วหัวข้อแรกนักเรียนยังจำกันได้ไม่เอ่ยหัวข้อแรกที่เราได้มีการลงพื้นที่ไปสัมผัสแล้วก็จดบันทึกหัวข้อแรกคือหัวข้อลักษณะทางอะไร
2: ทางกายภาพคร
0: ับ ลักษณะทางกายภาพใช่ไหมคะนักเรียนคนที่หนึ่งหลังจากที่เราแนะนำตัวแล้วใช่ไหมคะคนที่สองแนะนำตัวค่ะ
3: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายวุฒิชัยแก้วแสงชื่อเล่นชื่อออโต้ครับ
4: ต่อไปคนที่3ค่ะ
5: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายจิริศักดิ์จันทร์สุริยศักดิ์ชื่อเล่นชื่อนาวาครับ
4: ต่อไปคนที่4ค่ะ
6: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงมุนยาพรสุนเวลค่ะชื่อเล่นชื่อแตงกวาค่ะ
4: ต่อไปคนที่5ค่ะ
7: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายดนัยนัสสุขศรีชื่อเล่นสเนลครับ
4: วันนี้พวกผมจะมาทำอะไรนะคะ
2: เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเขาตะเกียบครับ
4: วันนี้พวกเราจะมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับชุมชนเขาตะเกียบใช่ไหมคะหลังจากที่เพื่อนๆคนที่1 2 3 4 5ใช่ไหมคะมีการแนะนำตัวเรียบร้อยแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายอะไรหนูชื่อเด็กชายอะไรแล้วก็จะมีเพื่อนตัวแทนเพื่อนคนที่1ก็จะบอกว่าวันนี้พวกเราจะมาเล่าชุมชนเขาตะเกียบใช่ไหมคะแต่ชุมชนนี้เป็นแค่การยกตัวอย่างเท่านั้นนะคะชุมชนที่เราจะนำเสนอกันเราจะนำเสนอกันในครั้งต่อไปนะคะแล้วเพื่อนของเราก็จะบอกว่าลักษณะทางกายภาพเป็นอย่างไรคนที่หนึ่งลองพูดสิคะลักษณะทางกายภาพถือแล้วลองบอกกับเพื่อนๆสมมุติว่าเราได้มีการลงชุมชนเขาตะเกียบเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็ได้เขียนข้อมูลออกมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะกลุ่มที่3หลังจากที่เราได้มีการเขียนข้อมูลลงไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้ถึงขั้นที่เราจะต้องเตรียมตัวนำเสนอหัวข้อแรกที่เราจะนำเสนอคือลักษณะทางกายภาพของชุมชนเป็นอย่างไรเอ่ยเชิญค่ะ
2: ลักษณะทางกายภาพของชุมชนเขาตะเกียบเป็นภูเขา2ลูกที่อยู่ใกล้กันและมีลักษณะยื่นออกไปในทะเลครับมีโขดหินมีพระพุทธรูปขนาดใหญ่หันหน้าออกสู่ทะเลมีลิงอยู่เป็นจำนวนมากครับ
4: อันนี้ก็คือลักษณะทั่วไปลักษณะทางกายภาพที่เราสังเกตเห็นซึ่งในวันนี้คุณครูก็ให้นักเรียนสังเกตเห็นผ่านการดูรูปภาพนั่นเองนะคะหลังจากลักษณะทางกายภาพต่อไปแล้วก็จะเป็นคำถามใช่ไหมคะคำถามที่หนึ่งหลังจากที่เรามีการลงชุมชนถามคำถามจากผู้ให้สัมภาษณ์หรือบุคคลในชุมชนเรียบแล้วเราก็จะได้คำตอบใช่ไหมคะว่าอดีตเป็นอย่างไรปัจจุบันเป็นอย่างไรมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างขอคนที่สองลองยกตัวอย่างตอบคำถามข้อที่สองเลยสิคะตอบคำถามข้อที่หนึ่งขอโทษค่ะอดีตเป็นอย่างไรปัจจุบันเป็นอย่างไรเชิญค่ะ
6: อดีตของเขาตะเกียบไม่มีโรงแรมพักเนื่องจากไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวมาพักผ่อนที่ผู
4: ้ได้ไม่เอ่ย
6: ต้องการ
4: เพื่อนสามารถช่วยได
6: ้โรงแรมจะ
4: ช่วยได้เลยค่ะ
6: กางเต็นท์นอนในบริเวณชายหาดปัจจุบันเขาตะเกียบเป็นชุมชน
2: ประมงพื้นบ้าน
6: ใช้เรือขนาดเล็กเป็นแหล่งซื้อขายอาหารทะเลของหัวหิน
4: อันนี้ก็คือเป็นคำถามที่1ต่อไปคำถามที่2คำถามที่2หลังจากที่เรามีการถามคนในชุมชนเรียบร้อยแล้วคำถามที่2ในเรื่องของอาชีพใช่ไหมคะกลุ่มที่5เงียบเสียงแล้วฟังเพื่อนค่ะต่อไปคำถามที่2เราจะได้รับคำตอบมาอย่างไรได้ข้อมูลมาว่าอย่างไรบ้างคะเชิญค่ะนำเสนอให้เพื่อนดูเลย
5: อาชีพของคนในชุมชนเขาตะเกียบคือคนในชุมชนประกอบอาชีพทำการประมงหรือหาปลาครับ
4: ประกอบอาชีพทำการประมงหรือหาปลาต่อไปคนต่อไปในคำถามที่3หลังจากที่เราได้มีการลงสำรวจชุมชนสอบถามข้อมูลจากชุมชนแล้วเราก็นำเสนอให้เพื่อนฟังในคำตอบของข้อของคำถามที่3เชิญค่ะ
8: ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของชุมชนเขาตะเกียบคือปัญหาลิงแสมที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่ชุมชนเขาตะเกียบค่ะ
4: แล้วต่อไปคำถามสุดท้ายส่งให้เพื่อนด้วยนะคะหลังจากที่เราได้มีการสอบถามคนในชุมชนแล้วเราก็ได้เขียนข้อความหรือ เนื้อหาที่เด่นชัดหรือคำตอบของคำถามแล้วเราก็มานำเสนอให้เพื่อนฟังในคำตอบของคำถามข้อที่4เชิญค่ะ
7: วิธีแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนเขาตะเกียบคือเทศบาลหัวหินดำเนินการแก้ไขปัญหาลิงด้วยการทำหมันสร้างกรงพักพิงลิง

0: ขอบคุณค่ะอาเชิญค่ะอาเชิญกลับที่นะคะนักเรียนเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมคะก็คือเป็นการนำเสนอตัวอย่างชุมชนเขาตะเกียบนั่นเองนะคะแต่เพื่อนๆทุกกลุ่มมีโอกาสทุกกลุ่มในสัปดาห์หน้าหรือครั้งต่อไปทุกกลุ่มจะต้องออกมานำเสนอแบบนี้ทุกกลุ่มไหนใครคิดว่าตัวเองทำได้บ้างเอ่ยใครคิดว่าตัวเองทำไม่ได้ทำไม่ได้เพราะว่าอะไรคะคุณครูคาดว่าเพื่อนๆทุกคนเนี่ยสามารถทำได้สามารถที่จะออกมานำเสนอได้ไม่ว่าจะเป็นคนที่1 2 3 4 5 6อยู่ที่ที่เราแบ่งหน้าที่กันภายในกลุ่มไม่ต้องว่าคำถามที่1จะต้องเป็นคนที่1คำถามที่2เป็นคนที่2เพื่อนๆในกลุ่มสามารถช่วยกันได้ทุกคนนะคะนักเรียนทีนี้เราลองมาดูคำถามคุณครูมีคำถาม1ข้อนักเรียนคิดว่าการนำเสนอที่จะทำให้เพื่อนๆเข้าใจเรื่องราวของชุมชนได้อย่างไรลองคิดสิคะเราจะนำเสนออย่างไรให้เพื่อนๆ เนี่ยเข้าใจขอตัวแทนกลุ่มที่5ค่ะเข้าใจการนำเสนอของเราได้อย่างชัดเจนแล้วก็น่าสนใจเราจะทำอย่างไรเอ่ยเชิญค่ะ
1: ทำแผนผังครับ
0: ทำเป็นแผนผังเชิญนั่งค่ะแล้วนอกจากแผนผังอีกเพื่อนๆจะสนใจอะไรเอ่ยถ้าหากว่าเราจะทำนำเสนอเราจะต้องทำอะไรลงไปคะเขียนข้อมูลแล้วนอกจากข้อมูลแล้วเป็นอะไรที่น่าสนใจทำอะไรเอ่ยท่าทางการนำเสนอใช่แล้วก็การวาดภาพได้ไหมการวาดภาพระบายสีให้เป็นสิ่งที่ดึงดูดน่าสนใจมากที่สุดนะคะเดี๋ยวเราก็ลองออกแบบดูว่าเราจะทำอย่างไรให้เพื่อนๆสนใจกลุ่มของเรามากที่สุดนั่นเองนะคะถ้าหากว่าเราทำคนเดียวผลงานนั้นจะออกมาสำเร็จไหม
2: ไม
0: ่สำเร็จเพราะฉะนั้นเราต้องมีการทำงานกลุ่มด้วยอย่างแรกเลยคือเราต้องแบ่งหน้าที่ของสมาชิกในกลุ่มอาจจะมีคนวาดภาพคนเขียนคนระบายสีคนออกแบบหรือช่วยกันคิดออกแบบความคิดรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนด้วยนะคะแล้วก็ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายตามที่สมาชิกในกลุ่มให้เราทำอะไรเราก็ต้องช่วยเหลือเพื่อนด้วยนะคะหลังจากที่เราแบ่งหน้าที่แล้วปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายแล้วเราต้องยอมรับความคิดเห็นของเพื่อนด้วยว่าเพื่อนแสดงความคิดเห็นอะไรเพื่อนออกความคิดเห็นอะไรเราต้องรับฟังแล้วก็ดูซิว่าความคิดของเพื่อนเนี่ยเหมาะสมหรือเปล่าน่าสนใจไหมแล้วเราก็เอาความคิดที่หลากหลายของแต่ละคนมารวมกันในผลงานของเราเพื่อให้ผลงานของเราทำไมคะกลุ่มที่3เพื่อให้ผลงานของเราออกมาเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากที่สุดนะคะหลังจากนั้นเราก็ช่วยกันทำงานอย่างตั้งใจนะคะโดยการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยกิริยาท่าทางและก็น้ำเสียงที่สุภาพเพราะว่าเราต้องมีการเคารพแล้วก็ให้เกียรติกันของสมาชิกในกลุ่มเป็นการทำงานกลุ่มที่สามัคคีนั่นเองนะคะทีนี้เราจะได้ลงมือทำแล้วคุณครูขอตัวแทนกลุ่มละ1คนค่ะเราจะมาจับฉลากว่ากลุ่มของเราจะได้สถานที่ไหนพร้อมไหมเอ่ยหลังจากที่เราจับฉลากแล้วเราก็จะไปเตรียมออกแบบเขียนบทพูดเขียนเนื้อหาว่าเราจะนำเสนออย่างไรให้น่าสนใจห้ากลุ่ม5คนมาเลยค่ะมาตรงนี้ค่ะเลือกได้เลยมาเลือกพร้อมๆกันมาเลือกพร้อมๆกันอีก2คนข้างหลังเดี๋ยวจับเลยได้สถานที่ไหนเอ่ยกลุ่มไหนได้อะไรเอาไปบอกสมาชิกในกลุ่มว่ากลุ่มของเราได้สถานที่ไหนหลังจากที่เราได้สถานที่แล้วเดี๋ยวเราจะมาออกแบบการนำเสนอกันนะคะเดี๋ยวคุณครูจะแจกบทการนำเสนอข้อมูล

0: ชุมชนนักเรียนปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งตอนนี้เรารู้แล้วใช่ไหมคะว่าสมาชิกของเราได้กลุ่มไหนใช่ไหมคะกลุ่มที่2ถ้าหากว่าทราบแล้วเดี๋ยวคุณครูจะแจกบทการนำเสนอข้อมูลชุมชนให้แบ่งหน้าที่กันแล้วก็เขียนว่าชุมชนนี้มีลักษณะเป็นอย่างไรโดยครูจะแจกแบบจดบันทึกที่เราได้ลงพื้นที่นี้เป็นข้อมูลในการทำนำเสนอครั้งนี้ด้วยพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วขอตัวแทนกลุ่มละ1คนเช่นเดิมค่ะไม่มีเสียงนะคะกลุ่มไหนมีเสียงคุณครูจะไม่แจกอุปกรณ์อันนี้กลุ่มไหนเอ่ยกลุ่มไหนมีเสียงจะไม่ได้รับอุปกรณ์นะคะกลุ่มที่3ได้เรื่องอะไรคะชายหาดหัวหินเชิญค่ะกลุ่มที่2ได้เรื่องอะไรคะชุมชนอะไรเอ่ย
1: สะพานปลาค
0: ่ะสะพานปลาได้เรื่องอะไรคะกลุ่มต่อไปได้เรื่องอะไรเอ่ยสถานีรถไฟหัวหินนักเรียนคะกลุ่มไหนได้อุปกรณ์แล้วนักเรียนลงมือทำโดยปรึกษากันภายในกลุ่มไม่ส่งเสียงดังนะคะลงมือทำได้เลย

0: นักเรียนคะเดี๋ยวเราลองมาสรุปบทเรียนในวันนี้ในเรื่องของการเตรียมตัวนำเสนอข้อมูลในชุมชนนะคะสรุปบทเรียนในวันนี้ในเรื่องของการเตรียมตัวนำเสนอข้อมูลในชุมชนก็คือการนำเสนอสำหรับนักเรียนควรพูดให้ทำไมคะการพูดควรพูดให้ชัดเจนแล้วก็มีความกระตือรือร้นความกล้าแสดงออกรวมถึงความมั่นใจที่เราจะนำเสนอผลงานที่เราร่วมกันทำภายในกลุ่มเนี่ยทำให้ออกมาดีที่สุดสวยงามที่สุดเราจะได้มีความมั่นใจในการพูดนำเสนอนะคะแล้วก็ใช้น้ำเสียงที่เหมาะสมเป็นธรรมชาติพร้อมทั้งใช้ท่าทางที่มั่นใจแล้วก็มองใครคะเวลาพูด
1: มองหน้าผ
0: ู้ฟังกลุ่มที่4มองใครเอ่ยเวลาพูดนำเสนอต้องมองหน้าผู้ฟังสบตาผู้ฟังส่งยิ้มหวานหวานให้ผู้ฟังได้รวมถึงส่งคำถามให้ผู้ฟังมีส่วนร่วมในการนำเสนอกับเราได้นะคะรวมทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยต้องมีการฝึกซ้อมล่วงหน้ามีการเตรียมเนื้อหาให้เข้าใจง่ายเป็นเนื้อหาสั้นๆสรุปเข้าใจง่ายนะคะเพื่อให้การนำเสนอของเราทำไมเอ่ยเพื่อให้การนำเสนอของเราเนี่ยมีความน่าสนใจแล้วก็ประสบผลสำเร็จในกลุ่มไหนคิดว่าตัวเองจะเป็นกลุ่มที่นำเสนอได้ดีที่สุดยกมือกลุ่มไหนเอ่ยตอนนี้เห็นกลุ่ม5กับกลุ่ม3กลุ่ม2คิดว่ากลุ่มของตัวเองเนี่ยจะต้องเป็นผลงานที่น่าสนใจมากที่สุดเพราะฉะนั้นให้นักเรียนตั้งใจทำผลงานของตนเองนะคะเอามือลงค่ะและสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะคะนักเรียนเราจะได้มีการทำอะไรกันเอ่ยในบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะได้มีการนำเสนอชุมชนหาดหัวหินแล้วเราก็จะได้ดูเพื่อนๆของเราเนี่ยพูดนำเสนอพร้อมๆกันสำหรับสิ่งที่คุณครูปลายทางนะคะจะต้องเตรียมให้กับนักเรียนปลายทางนั่นก็คือบทพูดกับนำเสนอชุมชนหาดหัวหินแล้วก็ใบงานที่5นะคะในเรื่องของชุมชนหาดหัวหินสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วแล้วมาพบกับคุณครูได้ใหม่ในครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทุกคนทำความเคารพ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะวันนี้ Easy Pet Care นะคะเราจะมาแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกซื้อกระต่ายนะคะกระต่ายที่สุขภาพดีเราจะดูในตั้งแต่ส่วนหัวไปจนถึงท้ายลำตัวของสัตว์เองนะคะอันแรกก็คือดูที่ลักษณะของตัวดวงตาของเขาเป็นหลักก่อนนะคะดวงตาจะต้องสะอาดใสนะคะไม่มีขี้ตาและไม่มีสิ่งแปลกปลอมอยู่ในดวงตาหลังจากนั้นดูในส่วนของตัวจมูกเป็นสำคัญจมูกจะต้องสะอาดเหมือนกันไม่มีลักษณะของขี้มูกนะคะหรือไม่มีลักษณะในส่วนของเป็นลักษณะเมือกสีเขียวสีเหลืองอะไรต่างๆที่เรามองเห็นขอบหูของกระต่ายจะต้องสะอาดไม่มีสะเก็ดไม่มีรังแคไม่มีคราบลักษณะของสีที่มันผิดปกติเช่นสีแดงสีน้ำตาลหรือเป็นลักษณะของเลือดช่องหูข้างในจะต้องสะอาดนะคะทั้งสองฝั่งจะต้องเหมือนกันจะต้องมีลักษณะของเป็นลักษณะของกระต่ายตามสายพันธุ์มีทั้งแบบหูตั้งก็มีหูตกก็มีขนาดเล็กก็มีขนาดใหญ่ก็มีนะคะถ้าหน้าไม่มีน้ำมูกเราให้มาดูในส่วนของตัวขาด้านหน้าถ้าขาด้านในไม่มีลักษณะของตัวน้ำมูกหรืออะไรที่มันดูผิดปกติโอเคแสดงว่ากระต่ายตัวนี้ไม่ได้มีลักษณะของตัวน้ำมูกจริงๆลักษณะของตัวขนก็จะต้องเป็นลักษณะของสีที่มันเนียนเรียบเสมอกันลักษณะของผิวหนังจะต้องไม่มีสะเก็ดไม่มีรังแคอุ้มขึ้นมาค่ะดูฝ่าเท้าทั้งหมด4ข้างฝ่าเท้าจะต้องสะอาดขนเต็มก้นของกระต่ายจะต้องสะอาดจะต้องไม่มีลักษณะของคราบอึถ้ามันมีลักษณะของคราบอึแสดงว่าอาจจะเกิดปัญหาเรื่องของการท้องเสียเกิดขึ้นนะคะวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการเลือกกระต่ายที่มีสุขภาพดียังมีเรื่องราวของกระต่ายอีกมากมายห้ามพลาดนะคะ

0: ในช่วงวัยเด็กนะคะหนูกลุ่มนี้จะกินหญ้าในส่วนของหญ้าอัลฟาฟาเป็นหลักหรืออย่างไรก็ตามเราจะสามารถให้ในส่วนของตัวหญ้าทิโมธีได้เช่นกันนะคะทิโมธีเนี่ยจะสามารถกินได้ตลอดชีวิตความแตกต่างของหนูกลุ่มนี้กับกระต่ายก็คือหนูกลุ่มนี้สามารถกินหญ้าสดผักสดได้มากกว่ากระต่ายในประเทศเราก็สามารถหาในกลุ่มของหญ้าขนให้ได้ผักสดนะคะในประเทศเราที่เราจะสามารถให้กินได้ก็จะเป็นกลุ่มของผักใบเขียวทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นคะน้ากวางตุ้งหรือเป็นกลุ่มของผักที่เราใช้ในการทำสลัดก็ได้เป็นลักษณะของการให้เป็นครั้งใช้เพื่อที่จะฝึกสัตว์หรือเพิ่มความหลากหลายของมื้ออาหารให้เขากินหรือเพิ่มปริมาณของน้ำให้เขากินอย่างไรก็ตามเวลาที่เราให้เขากินในส่วนของผักสดในปริมาณที่มากเกินไปบางตัวอาจจะสามารถทำให้เกิดปัญหาของอึเป็นก้อนนิ่มหรือเละได้ส่วนผลไม้นะคะผลไม้ที่เขาจะสามารถกินได้นะคะก็ได้แก่ในกลุ่มของแอปเปิ้ลสาลี่ฝรั่งหรือเป็นกลุ่มของแครอทก็ให้กินได้นะคะผลไม้ที่เราไม่แนะนำให้กินก็คือในส่วนของผลไม้รสหวานทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นแตงโมขนุนนะคะหรือเป็นทุเรียนก็ตามเนื่องจากสัตว์กลุ่มนี้จะไม่สามารถย่อยน้ำตาลในผลไม้ที่มีรสหวานจัดๆได้อาหารเม็ดที่เราจะแนะนำให้กินก็จะประกอบไปด้วยอาหารเม็ดที่เขาผลิตมาจากกลุ่มของตัวหญ้าแห้งนะคะรวมถึงอาจจะมีลักษณะของตัวซีเรียลหรือเป็นกลุ่มของธัญพืชแล้วก็มีผลไม้บางส่วนที่เขาสามารถกินได้อาหารเม็ดเราจะให้เป็นมื้อนะคะเป็นลักษณะของมื้อเช้าและมื้อเย็นคิดปริมาณง่ายๆอาหารเม็ด1ช้อนต่อน้ำหนักตัวของแกสบี้ประมาณ1กิโลทั้งนี้ก็จะขึ้นอยู่กับอัตราการเผาผลาญพลังงานของหนูแต่ละตัวร่วมด้วยแต่อย่างไรก็ตามการให้กินแต่อาหารเม็ดเพียงอย่างเดียวมักจะทำให้เกิดปัญหาอย่างอื่นตามมาเช่นปัญหาของการท้องอืดปัญหาของโรคอ้วนปัญหาเรื่องของฟันตามมาเนื่องจากเวลาที่สัตว์กลุ่มนี้เขากินอาหารเม็ดเขาจะไม่ได้ใช้ฟันในการลับเป็นลักษณะของการเคี้ยวธรรมดาสัตว์กลุ่มนี้จะมีลักษณะการเจริญเติบโตของฟันเหมือนกันกับกระต่ายดังนั้นเขามีความจำเป็นที่เขาจะต้องกินหญ้าเพื่อที่เขาจะไปรับฟันทำให้ไม่มีปัญหาในการยาวเกิดขึ้น
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวัน

จันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: เด็ดของเราวันนี้นะครับผู้พาคุณผู้ชมมาอยู่ในตัวเมืองจังหวัดภูเก็ตนะฮะเดี๋ยววันนี้จะพามากินร้านขนมจีนแบบบ้านๆเลยนะฮะอยู่ใกล้ๆกับหาดกระสะกระโดนนี่เองนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นร้านขวัญใจของวัยทำงานแล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่เพราะว่าถึงแม้ว่าจะอยู่ใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวมากๆแต่ว่าราคานี่ไม่แพงเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะเด็ดขนาดไหนเขาบอกว่าขายเป็นรุ่นที่3แล้วด้วยร้านนี้ชื่อว่าขนมจีนจี้ตูนมาเลยตอนนี้ผู้ก็อยู่กับจี้ตูนแล้วจี้ตูนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: จี้แปลว่าอะไรครับ
1: จี้แปลว่าพี่ค่ะ
0: อ๋อคือพี่นั่นแหละ
1: จ้า
0: เป็นภาษาอะไรครับภาษา
1: จีนเหมือนกันค่ะ
0: ภาษาจีนร้านนี้ผู้บอกคุณผู้ชมว่าอยู่ในตัวเมืองแต่ว่าราคาไม่แพง
1: ค่ะทุกอย่าง40บาทยกเว้นแกงปูอย่างเดียว60บาทจ้าม
0: ีน้ำยาปูคืออันนี้เหรอจ๊ะ
1: จ้าน้ำยาปูค่ะ
0: เอ๊ะปูเป็นแบบนี้เลยเหรอ
1: จ้าปูเป็นตัวจ้า
0: ใส่มาแบบนี้เลยนะคะ
1: จ้าใช่ค่ะ
0: ที่อื่นเห็นเป็นแบบแกะเนื้อมา
1: ใช่จ้ะมันไม่ได้ฟิล
0: มันไม่ได้ฟิลนะฮะ
1: จ้ะ
0: มีน้ำยาปูน้ำยากะทิและอันนี
1: ้แกงไตปลาจ้ะ
0: ว้าวน้ำยาน้ำพริกก็มี
1: จ้ะ
0: นี่แล้วสุดท้าย
1: อันนี้แกงป่าตีนไก่ค่ะแกงป่าของพี่นี้จะไม่ใส่ปลาค่ะพี่จะใส่กะปิแทนค่ะแล้วก็ไตปลานี่ก็จะเป็นผักบ้านๆมีเม็ดขนุนมีลูกกล้วยมีสับปะรดที่ว่าที่อื่นเขาจะไม่ใส่จ้ะ
0: เดี๋ยววันนี้ผู้ได้ลองชิมกันนะครับแต่ว่าผู้ไปได้ยินเรื่องนึงมามีคนกระซิบมาว่าเขาไม่ค่อยอยากให้พี่ตูนอ่ะมายืนที่ร้าน
1: ใช่พี่ญาติเยอะ
0: ญาติเยอะแล้วยังไง
1: ญาติเยอะแล้วก็หยิบเยอะ
0: หยิบเยอะให้เยอะอย่างนี้เหรอ
1: ให้เยอะให้เยอะพี่ให้เยอะดูตัวพี่เป็นตัวอย่าง
0: น่ารักมากเลยอ่ะจี้ตูนนะ

0: มาครับคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวลองชิมกันหน่อยดีกว่าว่าขนมจีนน้ำยาร้านนี้เด็ดแค่ไหนนะฮะอยู่ตรงหน้าหมดแล้วทั้ง5หม้อ5น้ำยานะครับไล่มาจากทางนี้เลยนะครับเป็นน้ำยาปูให้มาเป็นตัวแบบนี้นะครับเป็นปูดำนะฮะของทางร้านนะครับตัวนึงเลยปูหวานมากสดแน่นอนโอ้อร่อยเลยนะครับเหมือนมันได้ความแบบสดความหวานแบบจากการดูดตัวปูอ่ะดีอร่อยแล้วคือตัวน้ำยาเนี่ยเข้มข้นมากหวานเค็มนะครับหวานจากตัวน้ำกะทินี่แหละนี่นะครับน้ำยากะทินะฮะขึ้นอยู่กับว่าช่วงนั้นได้ปลาอะไรมาก็จะมีปลาตาโตปลาแดงส่วนใหญ่ก็คือปลาทะเลนั่นแหละเดี๋ยวลองชิมดูคือถ้าเป็นพวกน้ำยากะทิร้านนี้นะจะออกหวานเค็มแบบเข้มข้นอะและหนึ่งความโดดเด่นของร้านนี้นะราคาไม่แพงแล้วดูให้ผักเป็นผักพื้นบ้านนะครับให้เยอะนะครับนี่อย่างอันนี้เป็นยอดมะกอกอ่อนๆเลยนะครับนี่นะครับไตปลาร้านนี้นะครับมีเม็ดขนุนลูกกล้วยแล้วก็มีสับปะรดนะครับเนื้อปลานะครับเป็นตอนๆแบบนี้เลยนะชอบมากอร่อยมากเป็นไตปลาในอุดมคติของเข้มข้นเผ็ดกำลังดีคือมีความเผ็ดร้อนเนื้อปลาก็ไม่คาวนะครับตัวน้ำยานี่เผ็ดร้อนไม่เค็มกินผักน้ำหน่อยคืออร่อยเลยพี่ตูนมันอร่อยไปหมดเลยอ่ะชอบนี่มากเลยไตปลา
1: เห็น
0: ไหมเด็ด
1: ไม่ออกรายการนะพูดกันเตะเราใช่ไหม
0: ไม่บอกใครไม่บอกใครต่อกันด้วยน้ำยานี้นะครับอันนี้เป็นน้ำยาป่าตีนไก่นะครับจะมีความหอมของกะปิหน่อยอันนี้ลงตัวเลยอร่อยเดี๋ยวมาดูตีนไก่เขานะครับเปื่อยใช้ได้เลยสุดท้ายนะครับน้ำพริกนะครับน้ำยาน้ำพริกนะฮะจะออกหวานๆนะหวานอมเปรี้ยวก็มีได้เคี้ยวตัวถั่วหน่อยนะครับอร่อยดีก่อนที่จะเพลิดเพลินไปกว่านี้นะครับเดี๋ยวมาดูราคากันหน่อยดีกว่านะฮะทุกน้ำยาเลยเนี่ยยกเว้นน้ำยาปูนะถ้วยละ30แต่น้ำยาปูเนี่ย50บาทขนมจีนจานละ10บาททั้งหมด180บาทนะครับผักเผือกนี่ที่กินไปเนี่ยไม่คิดตังค์นะฮะถ้าคุณผู้ชมสนใจหรือว่าผ่านมาทางจังหวัดภูเก็ตผ่านมาทางหาดกระตากกะลนนะครับก็แวะมาลองชิมขนมจีนจี้ตูนได้นะครับเปิดทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดเลยเปิดตั้งแต่7โมงเช้าถึง4โมงครึ่งเดี๋ยวผู้ขอตัวไปกินขนมจีนน้ำยาจี้ตูนต่อให้หมดนะครับกับทีมงานด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ

0: ายค่ะวันนี้จะพามาเดินเที่ยวตลาดที่น่ารักมากๆตลาดนี้นะคะชื่อว่าตลาดสดนายบุญยืนเป็นตลาดที่อยู่ใกล้กับนี่เลยด่านชายแดนอยู่ตรงนี้ใกล้ๆกันเลยนะคะมีของป่าของแปลกของตามฤดูกาลให้เลือกซื้อเลือกกินกันเพียบเลยเดี๋ยวโนพาคุณผู้ชมเข้าไปเดินเที่ยวในตลาดนายบุญยืนกันค่ะแม่ค้าคือรถจะแบบว่าเล็กๆเลยนะคะใส่มอเตอร์ไซค์มาแค่นี้เลยร้านเล็กกระทัดรัดมากขายอะไรจ้าอันนี
1: ้มียำหมี่เหลือง
0: ยำหมี่เป็นเหมือนอาหารแบบไทยใหญ่ไหมค

0: ป็นอาหารไทยใหญ่ข้างหน้านะคะเขาก็จะตั้งแผงขายกันแบบนี้แหละอันนี้บ้านเราเรียกเห็ดอะไรคะ
1: เห็ดพันค่ะ
0: เห็ดพันสีมันจะเป็นแบบน้ำผึ้งน้ำผึ้งหน่อยเนาะแล้วก็มีหัวปลีป่าแบบนี้นี่ผักกูดอวบมากนะคะกำนี้เท่าไหร่จ้าแม่คะ
1: 5 บาท
0: ก้านใหญ่มากสดสุดอันนี้ลูกอะไรคะพี่
1: อันนี้หมักขมอ่ะพี
0: ่ฮะ
1: หมักขม
0: หมักขม
1: มันจะขมๆเลยพี่ข้างใน
0: เหรอแล้วข้างในเอาไปทำอะไรกินคะเนี่ย
1: เกาลัดนะคะ
0: อ๋อต้องไปกระเทาะ
1: ใช่ต้องมาต้มคนเฒ่าคงแก่มันจะกินกันพี
0: ่อ๋อคนแก่จะนิยมกิน
1: เรานี่ไม่กินหรอก
0: คนไม่รู้อย่างเราด้วยนะชอบตรงนี้ชอบตรงที่บอกไม่รู้อย่างเราอย่างน้อยก็นับเราไปด้วยคืออันเนี้ยพี่บอกมันเรียกว่าหมักขมส่วนใหญ่ก็คือต้องไปต้มแล้วก็คือกินเล่นเหรอคะ
1: ใช่ค่ะ
0: กินเล่นแต่ว่ามันขมนะแต่นี่คือยังไม่ได้ต้มนะคะลูกเขาจะแบบดูดิบๆเหมือนพวกแห้วดิบอ่ะมีนี่ด้วยค่ะอันนี้เนี่ยหน้าตาจะเหมือนกับข้าวโพดอ่อนแต่ว่าไม่ใช่เพราะมันคือหน่อไม้น้ำหน่อไม้น้ำค่ะกรัมละ25 บาทเองส่วนใหญ่ผักก็จะขายกันเนี่ยค่ะร้านละนิดละหน่อยละนิดละหน่อยเนาะอันนี้ให้ดูว่าผักอันเนี้ยถ้าเกิดว่าเวลาคุณผู้ชมมาเที่ยวตลาดแล้วเจอซื้อไปกินอร่อยมากคือเราจะเปลือกข้างนอกเนาะแล้วก็กินข้างในมันข้างในมันจะเป็นแบบนึกถึงอารมณ์เวลาที่เราปอกก้านคะน้าค่ะเป็นแบบนั้นแหละแล้วแบบอร่อยมากรสชาติคือกรอบหวานแต่จำชื่อไม่ได้แล้วชื่ออะไร
1: เ
0: ผาซุขึ้นมานะคะนี่ของก็จะขายเรื่อยๆแบบนี้มีแบบหน่อม้งหน่อไม้มีลูกเนียงด้วยบ้านนี้ขายลูกเนียงคือกองเริ่มเลยมีแบบทั้งเปลือกแล้วก็แบบที่แกะแล้วบ้านนี้คือขาวมากสวัสดีค่ะมีแต่รังต่อหมดเลยไหมคะ
1: ร
0: ังต่อหมดเลยและอันนี้เป็นอะไรคะแม่
1: นี่รถด่วน
0: อ๋ออันนี้หนอนรถด่วนนี่ใครชอบกินพวกแบบหนอนรถด่วนนะคะอันนี้คือแบบหนอนยังสดๆอยู่เลยเนาะแล้วก็มีพวกตัวอ่อนต่อด้วยมาที่ตลาดสดในบุญยืนนี่แหละเขาก็จะมีของป่าของอะไรแบบนี้มาขายตามฤดูกาลบ้านนี้จะเป็นรังต่ออ่อนแล้วก็มีเห็ดแต่ว่าอันนี้เนี่ยข้างหน้าเนี่ยเหมือนวุ้นเลยเก็บในน้ำ
1: บนต
0: ้
1: นไม
0: ้อ๋อมันก็เป็นเห็ดเหมือนกันหนูขอจับได้ไหมขออนุญาตนะคะเราโอ้ยังกับวุ้นเลยอ่ะเหมือนวุ้นเส้นเออมันเหมือนวุ้นเส้นเออแม่บอกย้ำอร่อยมันชื่ออะไรคะ
1: เ
0: ห็ดผีเห็ดพี
1: ่
0: เพ่เห็ดเพ่อ๋อเห็ดเพ่มันไม่มีกลิ่นนะคะแต่ว่ามันมีความแบบดึงๆคือเหมือนวุ้นเส้นจริงๆน่ากินมากเลยนะให้ดูเขียงค่ะขออนุญาตนะคะพี่เขียงใหญ่มากดูดิ120 บาทเขียงใหญ่มากหั่นครึ่งได้เลยมีหมวกสวยๆจ้านี
2: ่สวยๆจ้า
0: ไหนใส่ให้ดูหน่อยได้ไหมจ้าสวยแค่ไหนจ้าแม่ค้าใส่หน่อยใบเท่าไหร่คะอย่างนี้ใบไหนใบละ100แล้วก็บ้านนี้นอกจากขายหมวกนะคะก็จะเป็นพวกแบบเส้นก๋วยเตี๋ยวเป็นถั่วเน่าเน
2: า
0: ะเป็นถั่วเน่าแล้วก
2: ็
0: ดอกงิ้วแต่ที่สำคัญนี่มีหมวกใบละ100ด้วยเดี๋ยวหนูซื้อนี่ใส่ผลไม้ก็ได้เนาะพูดถึงอะ
2: ไม
0: ่ได้นี่อุดหนุนหมวก100นะคะขอบคุณค่ะ
2: ขอบ
0: คุณหลายๆเจ้าไปเจ้าเดินต่อเจ้า
3: น
0: ี่ลูกอะไรคะแม่
3: ล
0: ู
3: กส้มแข
0: ก
3: ค่ะ
0: ส้มแขกเหรอหนูนึกว่ามะม่วงตอนแรกเลยว่าทรงมันไม่ใช่นี่คือส้มแขกเหรอแล้วลูกสดแบบนี้เขาเอาไปทำอะไรกินคะ
3: ไปทำอะไรก็ได้เป็นแบบน้ำพริกเอาไปต้มใส่ปลาใส่ไก่
0: ก็กินแบบให้ความเปรี้ยวเหมือนกันส้มแขกสดๆค่ะนี่ลูกละ10 บาทนี่พี่เขาผ่าให้ดูเนื้อเลยนะเนื้อมันจะออกใสๆเนาะมันเปรี้ยวฝาดเนาะและเนื้อมันแข็งมากคือดูแล้วมันดูเหมือนแอปเปิ้ลใช่ไหมคะแต่ว่ามันแข็งมากพอแล้วล่ะค่ะพี่ลูกหนึ่งนี่น่าจะกินทั้งตลาดยังไม่หมดเลยเนี่ยเป็นตลาดที่จริงๆขายกันแบบครบครันมากนะคะมาตลาดเดียวนี่ได้ทุกอย่างมันคือยอดชัวใช่ไหมคะ
4: เ
0: กลันเตาขายไงคะพี
4: ่
0: ขีดละ25 บาทนี่ขออนุญาตนะคะบ้านนี้ก็ขายรถด่วนเหมือนกันแต่เขาขายใส่กระบอกไม้ไผ่มาแล้วอย่างนี้เราขายกระบอกเท่าไหร่คะพี่
4: 70 บาท
0: 70 บาท
4: 3 กระบอก 200
0: อ๋อ3 กระบอก 200

0: ี้พอสายๆคนก็คึกคักนะคะ 8-9 โมงนี่คนเพียบเลยเพราะด้วยความที่ตลาดนี่ก็เปิดตั้งแต่เช้ามืดเลยเนาะมาเดินกันได้สวัสดีค่ะพี่อันนี้ลูกอะไรคะ
1: มะกอกขี้หนู
0: มะกอกขี้หนูมันกินเป็นผลไม้หรือเป็นผัก
1: ผลไม้จ้ะ
0: กินได้เลย
1: ได้แต่มันเปรี้ยวต้องมีพริกเกลือสิ
0: ต้องจิ้มหน้าตาเหมือนแอปเปิ้ลนะคะหมายถึงทรงเขาเนาะมันเลยแต่ลายมันจะมีความแบบเหลืองๆเหลืองๆแดงๆร้านข้างๆบอกชิมเลยชิมเลย มันเปรี้ยวแต่ว่ามันกรอบส้มแขกอ่ะมันแข็งเนื้อมันแข็งอันนี้เนื้อมันกรอบกว่าเหมือนพวกคุซาแต่เปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวแล้วก็ฝาดนิดๆแต่ก็อร่อยดีเนาะอ๋อวอลนัทอันนี้มาจากไหนคะเนี่ยมาจากฝั่งนู้นเหรอคะมันจีนอ๋ออันนี้มาจากจีนค่ะวอลนัทเขาบอกว่าอบมาแล้วซื้อไปก็ไปกระเทาะกินได้เลยถุงนี้150บาทให้ดูเงาะนะคะมาจะเป็นชอบแบบนี้นี่โลเท่าไหร่จ๊ะแม่ค้าเงาะโลละ35ถามโล100ค่ะถูกมากหมวกแม่ใช้ดีมากเลยใช่ทนทานสุดยอด แม่บอกหัวเราะชอบใจส่วนอันนี้เป็นผลไม้หากินยากเหมือนกันมันชื่ออะไรนะแม
2: ่
0: บักก้อบักก้อเอาไปต้มแล้วมากินกับข้าวเหนียวแบบนี้กระป๋องละ50บาทอันนี้ก็เป็นปีนึงก็มีแค่ครั้งเดียวเหมือนกันเนาะใครที่มาเที่ยวแม่สายนะคะแล้วก็ชอบเดินตลาดพื้นบ้านตลาดสดนายบุญยืนโนว่ามาแล้วชอบแน่นอนยิ่งถ้าเรามีแบบพื้นที่ทำกับข้าวนะโอ้โหสุดยอดเลยเพราะว่าผักสดๆทั้งนั้นเลยซื้อแล้วก็กลับไปทำได้เลยหรือว่าจริงๆก็จะซื้อพวกแบบผลมงผลไม้ของแห้งเนี่ยกลับบ้านได้นะคะก็ตลาดนี้อยู่ใกล้กับชายแดนแม่สายเปิดทุกวันแล้วก็จะเปิดตั้งแต่เช้าเลยนะคะจะเริ่มเก็บสักประมาณบ่ายสองบ่ายสามบ่ายสี่เนี่ยเขาก็จะเริ่มเก็บกันแล้วแต่มาช่วงแบบเช้าๆหน่อยเนี่ยคือคักได้ของสดด้วยถูกด้วยค่ะตลาดสดนายบุญยืนนะคะอยู่ที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายค่ะมาเที่ยวกันเยอะๆมาอุดหนุนแม่ค้าน่ารักทุกร้านเลย
3: วันนี้นะคะมินนี่พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านสวนไม้หัวดอกสวยอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีใครที่อยากได้ดอกไม้สวยๆปลูกแล้วออกดอกทั้งปีปลูกง่ายตายยากนี่ถือเป็นความใฝ่ฝันของคนปลูกดอกไม้นะคะต้องคุยกับคนนี้เลยพี่ยุ่งเจ้าของสวนพี่ยุ่งสวัสดีค่ะโอ้โหมาพร้อมดอกไม้ในมือแล้วตอนนี้เราอยู่ในแปลงดอกไม้ของพี่ยุ่งอย่างที่สวนพี่ยุ่งนี่ปลูกอะไรบ้าง
4: มีคุณนายตื่นสายค่ะหลักๆบัวดินนะคะมีแพเซียงไฮมีแพจัมโบ้ลานแพแล้วก็เมล็ดดอกไม้ต่างๆค่ะดอกไม้ต่างๆที่ใช้เก็บเมล็ดพันธุ์ได้เช่นดอกบานชื่นดอกดาวกระจายแบบนี้ค่ะ
3: ทำไมพี่ยุ่งถึงเลือกปลูกดอกไม้พวกนี้
4: จะเน้นไปในทางแบบว่าคนไทยรู้จักปลูกง่าย
3: ๆคือถ้าพูดถึงคุณนายตื่นสายอ่ะหลายคนอาจจะเอ๊ะมีสวนที่ขายเป็นจริงเป็นจังอย่างนี้ด้วยเหรอเพราะเอาจริงๆในความทรงจำวัยเด็กของหลายๆคนหรือแม้แต่มินเองอ่ะมินจะเห็นว่าคุณนายตื่นสายอ่ะคืออยู่ตามริมทาง
4: แต่อันนี้คือแบบว่าเราสะสมสีแปลกๆที่ไม่ได้มีเห็นตามแบบทั่วไปข้างทางริมทางแบบนี้
3: ค่ะ
4: คือบางสายพันธุ์เนี่ยเป็นสายพันธุ์นำเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะไม่มีขายตามตลาดทั่วไปแตกต่างของดอกคุณนายตื่นสายที่นี่เนี่ยก็คือมีลวดลายใน1กลีบดอกเนี่ยมีมากกว่า1สีมี2สีมี3สีแบบเนี้ยค่ะก็จะมีความแบบน่ารักหรูหราขึ้นมาในกลีบดอกนั้นเลย
3: หนูชอบสีมันมากอ
4: ันนั้นชื่อซากุระ
3: ดู
4: ส
3: ิ
4: พอเวลาเขาฟูๆแบบว่าเต็มแปลงขึ้นมาดอกก็จะเหมือนดอกซากุระ
3: คือมันเป็นชมพูที่มันมีลายแบบหลายโทนมากมันจะเป็นชมพูอ่อนแล้วมีชมพูบานเย็นข้างใน
4: ใช่แล้วก็
3: มีชมพูอมม่วงอย่างนี้
4: ลวดลายดอกคุณนายตื่นสายเนี่ยแทบจะทุกสายพันธุ์นะคะสีเขาจะเปลี่ยนไปตามฤดูด้วยพออากาศเย็นๆสีที่เคยเห็นแดงๆส้มๆเนี่ยจะกลายเป็นสีบานเย็น

0: ี้ยที่บ้านเราหมายเลข82ที่เรียกส้มต้นมีความพิเศษตรงที่ว่ามีสีเข้ม2กลีบแล้วก็สีอ่อน3กลีบแบบนี
1: ้ทุกดอกหรอ
0: แล้วเป็นแบบนี้ทุกดอก
1: อุ้ยจริงด้วยเนี่ยตรงเนี้ยเป็นเหมือนกันหมดเลย
0: ใช่ไปตรงโน้นอีกก็จะเป็นคิตตี้ชื่อคิตตี้นี่ได้มาจากมาเลเซียค่ะ
1: ค่ะ
0: เขาเรียกดูน่าคิตตี้ตัวนี้ชื่อดูน่าเยลโลพิงกิตแบบนี้ก็ได้รับความนิยมมาก
1: แล้วสิ่งหนึ่งที่ต่างนะมินว่าบางทีอ่ะความตูมกลีบดอกอะไรเงี้ยมันต่าง
0: ก
1: ันมั้ย
0: ค่ะบางสายพันธุ์บานแฉ่งบางสายพันธุ์บานถ้วยเห็นมั้ยอันนี้ทรงถ้วยแล้วก็ความเล็กใหญ่ของดอกก็ต่างกัน
1: เหมือนมันเพิ่มมูลค่าจากดอกคุณนายตื่นสายที่อยู่ริมทางพอมีสีแปลกมีรูปทรงที่แปลกขึ้นมันก็ดูแบบเหมือนที่พี่ยุ้งบอกหรูหราสวยงามขึ้นแต่นอกจากคุณนายตื่นสายพี่ยุ้งก็มีอย่างอื่นด้วยใช่มั้ย
0: แหวนเพชรคุณนายแหวนเพชรเนี่ยคือจะคล้ายแบบนี้เลยแต่เกสรฟูๆตรงกลางเดี๋ยวพี่พาไปดูแปลงคุณนายแหวนเพชรค่ะ
1: คุณนายแหวนเพชร
0: ซึ่งเป็นตระกูลเดียวกันกับคุณนายตื่นสายเลยแหวนเพชรเนี่ยเขาจะมีลักษณะเป็นเกสรฟูๆ
1: ค่ะ
0: เนี่ยค่ะเป็นฟูๆเหมือนหัวแหวน
1: แหวนเพชรเดี๋ยวสมมติใส่แหวนเพชรเข้าไป
0: ต้องแบบนั้นที่ถืออยู่นี่ก็คือสีที่นำเข้ามาจากอินเดียนะคะสีนี้เขาชื่อไทเกอร์สติปส่วนอันแบบนี้เขาชื่อเยลโล่คาวมงกุฎสีเหลืองถ้าสมมุติว่าช่วงหนาวๆนะไอ้เหลืองเนี้ยจะเยอะเยอะมากหน่อยฟูเต็มมานี่เลยแล้วข้างนอกเนี่ยสีส้ม
1: น่ารักมากเลย
0: เขาเรียกแพเซียงไฮสีที่เป็นแบบว่าพื้นบ้านที่เราเคยเห็นเลยก็จะเป็นบาน
1: นูน
0: ใช่บาน
1: นั้นเลยแพเซียงไฮเขาก็คล้ายกับคุณนายตื่นสาย
0: ลักษณะการปลูกเหมือนกันตระกูลเดียวกันก็คือมาจากตระกูลผักเบี้ยแต่มีความทนทานมากกว่านะคะเพราะว่ากิ่งเขาเนี่ยแข็งแรง
1: คุณนายตื่นสายนี่เราต้องรู้วิธีปลูกเป็นจริงเป็นจังด้วยเหรอพี่ยุ้ง
0: ใช่
1: แล้วถ้าสมมติว่าหนูพื้นที่น้อยไม่ได้มีแปลงแบบนี้เป็นคอนโดเป็นระเบียงอะไรอย่างเงี้ยทำ
0: ง่ายมากใส่กระถางเล็กกระถางใหญ่ได้หมดสำคัญก็คือว่าต้องแดดจัดแดดในที่นี้หมายถึงเช้ามาแล้วแบบแดดมาเลยไม่ใช่เช้าล่มแล้วไปแดดบ่ายแบบนี้ก็ไม่สวยมีแต่ใบไม่มีดอกถึงมีดอกก็ดอกเล็กสมมติว่าถ้าเราต้องการให้คุณนายตื่นสายแตกเป็นพุ่มแล้วก็มีดอกไม้อยู่ข้างบนแบบเท่าๆกันเรียงๆกันเสมอๆกันเนี่ยเวลาเราเด็ดกิ่งพันธุ์เราก็ควรจะเด็ดให้มันเท่าๆกันเสร็จแล้วเนี่ยเทคนิคของพี่เนี่ยก็คือการเด็ดยอดดอกทิ้งคือสมมุติว่าถ้าอันไหนที่มันมียอดเวลาเราปักลงดินแล้วพอมันได้อาหารปุ๊บยอดเนี่ยค่ะมันจะพุ่งไปพุ่งไปพอนานๆไปเริ่ม
1: เลื้อย
0: เลื้อยแต่ถ้าสมมติว่าเราเด็ดยอดออกเวลาเราปักตามข้อใบเนี่ยมันจะแตก
1: กลายเป็น
0: มันก็จะทำให้ดอกไม้เราเป็นพุ่มแล้วเขาจะออกดอกพร้อมกันเหลือกิ่งแบบนี้ก็ปลูกได้นะ
1: แค่นี้นะเด็กจะนึกว่าผักบุ้งที่อยู่ในส้มตำเวลาเราเด็ดกิ่ง
0: ก็เอากิ่งฝังลงไปแล้วก็กดให้แน่นชึบๆแบบนี
1: ้ตอนนี้เราขายกิ่งพันนี่เราขายเท่าไหร่พี
0: ่กิ่งละ2บาท

0: คุณผู้ชมที่สนใจนะคะอยากได้ดอกคุณนายตื่นสายเพเซียงไฮหรือว่าดอกไม้อื่นๆนี่สามารถติดต่อพี่ยุ่งได้เลย
1: ได้ค่ะ
0: ส่งทั่วประเทศ
1: ทั่วไทยเลยมาชมกัน
0: มาที่ที่สวนก็ได้ใช่ไหมคะบ้านสวนไม้หัวดอกสวยอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีนะคะและสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่มีสวนดอกไม้สวยๆแบบนี้หรือว่าผลผลิตทางการเกษตรอื่นๆเนี่ยอยากจะให้รายการเรื่องเด็ดเอตโลของเรานะคะไปสวนเด็ดเอตโลกันก็สามารถแนะนำมาได้ผ่านทาง Facebook ของเรื่องเด็ดเอตโลค่ะและกลับมาพบกับรายการเรื่องเด็ดเอตโลได้ใหม่นะคะทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34วันนี้มินนี่และพี่ยุ่งลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: บ๊ายบายค่ะ
0: สวัสดีไม่ได้เลยหูสดใสมากนี่ให้ดู
1: เป็นเหมือนผลไม้เนาะเปลือกเขาแข็งมากนะคะกลิ่นมันจะมีความหอมหอมเย็นเย็นด้วยนะคะรสชาติของเนื้อมันจะเปรี้ยวๆหวานๆค่ะอร่อยดีนะดูดๆเพลินๆ

สวัสดีค่ะวันนี้ Easy Pet Care นะคะเราจะมาแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกซื้อกระต่ายนะคะกระต่ายที่สุขภาพดีเราจะดูในตั้งแต่ส่วนหัวไปจนถึงท้ายลำตัวของสัตว์เองนะคะอันแรกก็คือดูที่ลักษณะของตัวดวงตาของเขาเป็นหลักก่อนนะคะดวงตาจะต้องสะอาดใสนะคะไม่มีขี้ตาและไม่มีสิ่งแปลกปลอมอยู่ในดวงตาหลังจากนั้นดูในส่วนของตัวจมูกเป็นสำคัญจมูกจะต้องสะอาดเหมือนกันไม่มีลักษณะของขี้มูกนะคะหรือไม่มีลักษณะในส่วนของเป็นลักษณะเมือกสีเขียวสีเหลืองอะไรต่างๆที่เรามองเห็นขอบหูของกระต่ายจะต้องสะอาดไม่มีสะเก็ดไม่มีรังแคไม่มีคราบลักษณะของสีที่มันผิดปกติเช่นสีแดงสีน้ำตาลหรือเป็นลักษณะของเลือดช่องหูข้างในจะต้องสะอาดนะคะทั้งสองฝั่งจะต้องเหมือนกันจะต้องมีลักษณะของเป็นลักษณะของกระต่ายตามสายพันธุ์มีทั้งแบบหูตั้งก็มีหูตกก็มีขนาดเล็กก็มีขนาดใหญ่ก็มีนะคะถ้าหน้าไม่มีน้ำมูกเราให้มาดูในส่วนของตัวขาด้านหน้าถ้าขาด้านในไม่มีลักษณะของตัวน้ำมูกหรืออะไรที่มันดูผิดปกติโอเคแสดงว่ากระต่ายตัวนี้ไม่ได้มีลักษณะของตัวน้ำมูกจริงๆลักษณะของตัวขนก็จะต้องเป็นลักษณะของสีที่มันเนียนเรียบเสมอกันลักษณะของผิวหนังจะต้องไม่มีสะเก็ดไม่มีรังแคอุ้มขึ้นมาค่ะดูฝ่าเท้าทั้งหมด4ข้างฝ่าเท้าจะต้องสะอาดขนเต็มก้นของกระต่ายจะต้องสะอาดจะต้องไม่มีลักษณะของคราบอึถ้ามันมีลักษณะของคราบอึแสดงว่าอาจจะเกิดปัญหาเรื่องของการท้องเสียเกิดขึ้นนะคะวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการเลือกกระต่ายที่มีสุขภาพดียังมีเรื่องราวของกระต่ายอีกมากมายห้ามพลาดนะคะ

หารของชูการ์ไกลเดอร์นะคะชูการ์แปลว่าน้ำตาลเพราะฉะนั้นชูการ์จะชอบอาหารที่มีรสหวานอาหารหลักของเขาได้แก่ผลไม้ตามฤดูกาลทุกชนิดสิ่งที่เสริมเข้ามาและเขามีความจำเป็นที่จะต้องได้รับก็คือโปรตีนจากแมลงที่เขาจะสามารถทานได้แก่หนอนจิ้งหรีดหรือแมลงเล็กๆอื่นๆที่อยู่ตามบริเวณต้นไม้หากไม่สามารถที่เขาจะทานแมลงได้หรือเราไม่สามารถที่จะหาแมลงให้เขาทานได้โปรตีนอย่างอื่นที่เราจะเสริมได้ได้แก่กลุ่มของโปรตีนจากไข่โปรตีนจากเนื้อไก่บ้างเล็กๆน้อยๆนะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะของโปรตีนจากเต้าหู้ก็สามารถให้เขาทานได้เช่นกันค่ะการกินของชูการ์ไกลเดอร์แต่ละตัวจะขึ้นอยู่กับนิสัยของสัตว์เลี้ยงของเราเป็นหลักแต่มีความจำเป็นที่จะต้องหาให้เพียงพอกับความต้องการของเขาหากเจ้าของคนไหนที่ไม่สามารถที่จะหากลุ่มของแมลงได้คือเรากลัวแมลงสิ่งที่เราจะสามารถนำมาเสริมแทนได้ก็คืออาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงเข้ามาเสริมทดแทนโปรตีนให้คู่กันไปกับผลไม้หากไม่สามารถหาอาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงได้ที่เราจะสามารถหาได้ก็คืออาหารเม็ดของสุนัขและแมวทีนี้ในกรณีการใช้อาหารเม็ดของสุนัขและแมวข้อจำกัดก็คือในชูการ์ไกลเดอร์ที่อายุไม่เกิน1ปีเราสามารถให้อาหารสุนัขและอาหารแมวได้นะคะเราจะสามารถให้เพียงวันละ1เม็ดต่อตัวเท่านั้นชูการ์ไกลเดอร์ที่อายุมากกว่า1ปีเราจะให้เพียงแค่ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์นะคะโดยให้แค่ครั้งละ1เม็ดหากให้อาหารของสุนัขและแมวมากเกินไปจะทำให้ชูการ์ไกลเดอร์มีปัญหาในเรื่องของตับและไตตามมาได้ในอนาคตค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา

6นาฬิกาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียน

ดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียน Coding for Better Life นะคะวันนี้ก็มาอยู่กับทีเชอร์ดาวสุภารัตน์เชื้อโชตินะคะหรือว่าจะเรียกครูดาวก็ได้ทีเชอร์ดาวก็ได้นะคะวันนี้อยู่กับเด็กๆนะคะที่จะมาทำกิจกรรมในเรื่องต่อได้ไหมต่ออย่างไรแต่วันนี้เป็นภาค2นะคะภาค2ก็คือเราจะใช้สิ่งที่เราเตรียมไว้จากบ้านก็คือกระดาษที่เราตัดมาทำบางอย่างที่สร้างสรรค์ขึ้นวันนี้จะสนุกมากขึ้นนะคะขอบอกเลยว่าเด็กๆจะได้ใช้จินตนาการใช้ความคิดสร้างสรรค์ด้วยนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นเหมือนเดิมเลยคือเรามีกิจกรรมที่เรียกว่าทำคิดแล้วก็โอเคทำคิดท้าทายวันนี้ก็จะเกี่ยวกับเรื่องต่อได้ไหมต่ออย่างไรที่เป็นความต่อเนื่องเราจะได้เล่นกับรูปเลขาคณิตบวกกับการทายการเดาแล้วก็การคิดสร้างสรรค์ของเรานะคะสิ่งที่เราจะต้องทำได้ในวันนี้ก็คือเราจะมาสร้างสรรค์รูปภาพกันค่ะเป็นรูปอะไรทีเชอร์ยังไม่บอกนะวันนี้นะคะเป็นการต่อยอดจากคาบที่แล้วนะคะซึ่งเราจะมาหาวิธีสร้างสรรค์จากรูปเลขาคณิตที่เราตัดไว้นี่แหละนะคะแล้วเราก็ลองดูว่าเมื่อมันมีข้อจำกัดเราจะแก้ปัญหายังไงนะคะแล้วก็เรียบเรียงและสื่อสารวิธีการสร้างภายใต้ข้อจำกัดนั้นให้ได้ด้วยนะคะมีใครเข้าใจคำว่าข้อจำกัดบ้างคะถูกต้องเวลาที่เราได้โจทย์อะไรที่มันมักจะต้องมีเงื่อนไขให้เราทำตามนะคะเงื่อนไขนั้นก็อาจจะมีบางอย่างที่ให้ของไม่ครบหรือว่ามีอุปกรณ์บางอย่างที่ขาดหายไปนี่เรียกว่าข้อจำกัดนะคะมาดูกันซิว่าข้อจำกัดของรูปเนี่ยก็มีเหมือนกันนะคะรูปนี้คือรูปบางคนบอกว่าเมนบางคนบอกว่าสัตว์ประหลาดนะคะทีเชอร์ว่ามันคล้ายสิงโตอยู่เหมือนกันมีคนเห็นว่ามันเป็นสิงโตไหมมันอาจจะเป็นสิงโตแบบพยายามนะคะเพราะว่ามันมีข้อจำกัดค่ะใช่เขาได้อุปกรณ์มาเท่านี้เองแต่เขาต้องสร้างสิงโตให้ได้อันนี้เรียกว่าข้อจำกัดเนาะทำให้เขาพยายามทำให้มันได้สิงโตหน้าตาแบบนี้นะคะสิงโตมีองค์ประกอบอะไรบ้างถูกต้องสามเหลี่ยมมีสามเหลี่ยมใช่สามเหลี่ยมอยู่ตรงไหนคะอยู่ตรงแผงหลังคอสิงโตแล้วก็มีวงรีวงใหญ่ๆเป็นตัวมีวงรีวงเล็กสีเหลืองด้วยนะคะแล้วตัวเท้าของสิงโตล่ะคะประกอบด้วยวงกลมใหญ่ๆแล้วก็มีวงกลมเล็กๆมีสี่เหลี่ยมไหมคะนี่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะดูซิว่ารูปเหล่านี้ได้ใช้ในสิงโตหรือเปล่าพี่เต้นบอกว่าอันนี้มันเป็นจัตุรัสมันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะไม่น่าจะใช้ตรงแขนตรงด้านข้างของสิงโตเพราะฉะนั้นถ้าอันนี้ยาวขึ้นอีกนิด

็นสีเหลืองผืนผ้าก็อาจจะใช้ได้นะคะสิ่งตัวนี้มีข้อจำกัดค่ะตรงที่ว่าเราใช้รูปเลขาคณิตได้จำนวนไม่มากนักนะคะแล้วก็เราจะต้องมาทำสร้างให้มันเป็นสิงโตให้ได้ทีเชอร์มีอุปกรณ์ให้นะคะแจกไปแล้วนะคะนักเรียนทางไกลนะคะสามารถตัดกระดาษในส่วนตัดกระดาษของกิจกรรม B06 ได้นะคะแล้วก็ต่อไปด้วยกันค่ะว่าการที่เราจะลำดับให้ได้ตัวสิงโตหน้าตาแบบนี้เราต้องเรียงอะไรจากล่างขึ้นบนนะคะเริ่มต้นที่สามเหลี่ยมโอเคถูกต้องค่ะลำดับถัดมาวงรีอันใหญ่ๆใช่ค่ะต่อมาเป็นวงรีด้านในหรือว่าจะต่อแขนด้านข้างก่อนก็ได้บางคนบอกว่าต่อเท้าวงกลมก่อนก็ได้นะคะเป็นอยู่ในระนาบเดียวกันเราจะสลับลำดับก็ได้แต่ว่าต่อมาเป็นลำดับ3ก็ได้ค่ะก็คือวงรีด้านข้างหรือว่าเท้าที่เป็นวงกลมใหญ่ส่วนลำดับถัดมาก็คือเป็นระนาบที่อยู่ด้านบนขึ้นไปอีกก็จะเป็นเท้าอันเล็กๆ3ก้อนที่อยู่บนเท้าวงกลมอีกทีนึงนะคะเราวางวงกลมอันนี้เป็นลำดับแรกได้ไหมคะอาจจะไม่ได้เนาะเพราะว่าเขาอยู่ด้านหน้าซึ่งถ้าเราวางเป็นลำดับแรกแล้วเราวางวงรีอันใหญ่ๆทับก็จะไม่เห็นเท้าสิงโตนะคะโอเคเดี๋ยวทีเชอร์จะให้เวลาเราสร้างสิงโตจากวิธีการเรียงของเรานะคะนักเรียนทางไกลสามารถตัดกระดาษนะคะระบายสีนะคะแล้วก็ต่อได้เลยนะคะดูซิว่าจะเป็นภาพแบบนี้ได้ยังไงอย่าลืมนะคะว่าให้คำนึงถึงลำดับด้วยพยายามดูว่ารูปภาพนี้อะไรควรเรียงก่อนแล้วก็อะไรเป็นลำดับที่2ที่3นะคะ

0: เห็นว่าเขาก็จะได้หน้าตาคล้ายกับตัวจะเรียกสิงโตหรือเม่นดีเป็นสิงโตแล้วกันนะเขาจะได้สิงโตคล้ายแบบนี้เลยภูผาบอกทีเชอร์ได้ไหมคะว่าภูผาต่ออะไรเป็นอย่างแรก
1: สามเหลี่ยม
0: สามเหลี่ยมตามด้วย
1: วงรีอันใหญ่
0: วงรีใหญ่อันที่สองและอันที่สามล่ะคะภูผา
1: วงร
0: ี
1: อ
0: ัน
1: เล
0: ็
1: ก
0: วงรีอันเล็กๆแล้วขั้นที่สี่ล่ะคะแขนทั้งสองข้างแล้วต่อมาล่ะคะเท้าแล้วก็ถัดมาเป็นอุ้งเท้าเล็กๆขอบคุณค่ะถ้าต่อตามลำดับแบบพี่ภูผาก็จะได้หน้าตาแบบนี้เลยนะคะโอเคบางคนก็อาจจะมีไม่ครบก็วาดเติมเอาได้แบบนี้นะเราวาดเติมเอาก็ได้เพราะว่าบางทีตัดแล้วแบบมันหายไปนะต่อไปเข้าสู่ท้าทายบ้างละสิ่งที่เราจะมาเล่นกันนะคะก็คือเรามีข้อจำกัดเรามีรูปเลขาอันนี้อยู่ไม่เยอะมากแต่ว่าเราจะต้องสร้างรูปภาพบางอย่างตามเป้าหมายในที่นี้ทีเชอร์คิดไว้ในใจแล้วแหละว่าฉันอยากจะสร้างบ้านที่มีหนึ่งหน้าต่างแล้วก็ประตูแต่ว่าสิ่งที่เรามีในมือมีแค่สามเหลี่ยมแผ่นใหญ่สีเขียวนะคะมีแค่สามเหลี่ยมแผ่นใหญ่สีชมพูนะคะมีวงกลมเล็กๆสีชมพูอยู่2อันนะคะมีสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีเหลืองซึ่งขนาดไม่ใหญ่มากนะคะแล้วก็มีสามเหลี่ยมทรงเล็กๆนะคะสีชมพู1อันนะคะแล้วก็มีครึ่งวงรีอยู่2อันประกบกันเป็นวงรีนะคะทีเชอร์คิดไว้ในใจแล้วแหละมีภาพร่างมาแล้วว่าอยากจะสร้างบ้านแบบนี้ยังไงนะคะแต่ว่าขออาสาสมัครนิดนึงค่ะมาต่อดูซิว่าจะเหมือนแบบที่ทีเชอร์คิดไว้ในใจไว้หรือเปล่านะคะถ้าพร้อมแล้วขออาสาสมัครด้วยค่ะนักเรียนทางไกลสามารถเล่นไปด้วยได้นะคะอาจจะตัดกระดาษรอไว้นะคะเป็นสามเหลี่ยมสีเขียวสามเหลี่ยมสีชมพูครึ่งวงรี2อันแล้วก็วงกลมนะคะเดี๋ยวเราจะมาเล่นไปด้วยกันค่ะถ้าอุปกรณ์พร้อม

0: แล้วนะคะพี่ณภานะคะจะเป็นตัวแทนนะคะมาลองต่อดูซิจะได้แบบตามที่ทีเชอร์ร่างไว้คร่าวๆหรือเปล่าอย่างแรกนะคะเอาสามเหลี่ยมสีเขียวต่อก่อนเลยค่ะต่อไว้เป็นตัวบ้านวางไว้เป็นอันดับแรกลำดับที่2นะคะใช้ครึ่งวงรี2อันทำเป็นประตูวางไว้เป็นลำดับที่2นะคะแล้วก็เหนือประตูให้วงกลมสีชมพูเป็นหน้าต่างวางไว้อยู่เหนือประตูค่ะขอบคุณพี่มาตาค่ะพี่มาตาเชิญนั่งที่ได้นะคะเสร็จแล้วนะคะมาดูสิคะว่าได้รูปภาพตามที่ทีเชอร์ตั้งใจไว้หรือเปล่าเฉลยนะคะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เหมือนไหมคะเหมือนค่ะแสดงว่าเราสร้างบ้านตามข้อจำกัดได้นะคะนักเรียนทางไกลสามารถใช้ชีทนี้เล่นกับเพื่อนได้นะคะโดยจับคู่ให้คนหนึ่งลองร่างภาพไว้ในใจแล้วก็ลองบอกลำดับขั้นต่อให้เพื่อนต่อนะคะแล้วการต่อถ้าเพื่อนต่อได้เหมือนก็ให้คะแนนเพื่อนตามดาวได้เลยดาวก็คือให้คะแนนตามหน้ายิ้มชอบก็คือเหมือนต้นแบบเลยให้3หน้ายิ้มนะคะถ้าชอบกลางๆ ก็อาจจะเหลือ2หน้ายิ้มก็ได้ถ้าเขามีหน้าต่างครบอย่างที่เราบอกให้เพื่อนต่อก็ให้หน้ายิ้มเต็มไปเลย3เต็ม3นะคะมีประตูก็3เต็ม3เหมือนกันนะคะสามารถเล่นอย่างนี้ได้ยังมีโจทย์อื่นๆนะคะที่ให้นักเรียนทางไกลเล่นไปด้วยกันได้นะคะอย่างเช่นลูกปลาที่มี3เหลี่ยมมากกว่า1รูปลูกปลาที่มี3เหลี่ยมมากกว่า1รูปเป็นองค์ประกอบนะคะว่าเราจะต่อได้ยังไง
1: เมื่อสักครู่นี้นะคะในห้องเรียนต้นทางเราได้ลองสร้างนะคะสร้างภายใต้ข้อจำกัดด้วยใช่ไหมคะตรงที่เราอยากได้บ้านที่มี1หน้าต่างแล้วก็ประตูโดยที่ให้อีกฝั่งนึงนะคะวาดภาพร่างก่อนหรือว่าอาจจะเอาชิ้นส่วนรูปเลขาคณิตที่ตัดไว้ตั้งแต่คาบที่แล้วรวมทั้งคาบนี้ด้วยนะคะลองมาสร้างเป็นบ้านที่มี1หน้าต่างแล้วก็ประตูนะคะว่าได้ยังไงบ้างนะคะบ้านที่มี1หน้าต่างและประตูนะคะหลังจากนั้นนะคะให้ปิดไว้ค่ะอย่าให้เพื่อนรู้เลยนะคะอันนี้ทีเชอร์ก็เลยแปะภาพดำไว้คราวนี้คนที่ทำภาพร่างนะคะจะต้องบอกผู้สร้างบ้านหน่อยค่ะว่าลองสร้างตามแบบนี้นะทำยังไงบ้างอย่างแรกเลยให้เอาสีเขียวสามเหลี่ยมสีเขียวมาวางไว้ลำดับที่สองนะคะเอาประตูที่เป็นรูปเครื่องวงรีสีเหลืองมาวางไว้นะคะแล้วก็ข้างบนรูปประตูเครื่องวงกลมสีเหลืองให้มีหน้าต่างสีชมพูนะคะแล้วพอเพื่อนเรานะคะที่ไม่เคยเห็นรูปต้นแบบของเราเลยลองวางแล้วเราลองเฉลยให้เพื่อนดูได้นะคะว่าเขาจะทำได้ตรงใจเราหรือเปล่านะคะจากรูปที่เห็นนะคะจะเห็นว่าเหมือนกันเป๊ะเลยนะคะก็แสดงว่าเพื่อนเราเนี่ยสามารถต่อบ้านที่มีข้อจำกัดโดยที่เราเป็นคนบอกขั้นตอนว่าวางอะไรเป็นอันดับ1อันดับ2แล้วอันดับ3นะคะแล้วก็บ้านนี้เนี่ยเหมือนบ้านต้นแบบด้วยบ้านเนี่ยมีหน้าต่างครบถ้วนด้วยนะคะหน้าต่างเป็นรูปวงกลมนะคะแล้วก็มีประตูด้วยนะคะก็ครบนะคะถ้าเพื่อนทำได้ครบนะคะเราสามารถระบายหน้ายิ้มนะคะให้ทั้ง3ดาวหรือว่า3หน้ายิ้มได้เลยเนาะนั่นก็หมายความว่าเขาทำได้ครบตามแบบแล้วก็มีข้อจำกัดเช่นมีหน้าต่างและมีประตูครบถ้วนค่ะใครอยากเล่นสนุกด้วยกันนะคะก็เริ่มจากการตัดกระดาษก่อนก็ได้ค่ะถ้าไม่อยากให้การเป็นการเขาเรียกว่าใช้มือวาดนะคะก็ใช้การตัดกระดาษก็ได้ค่ะจะสนุกมากขึ้นเป็นการเพิ่มข้อจำกัดด้วยนะคะเช่นเราจะตัดกระดาษเป็นหลายๆรูปร่างนะคะเพื่อให้เราสามารถนำมาใช้ประกอบรูปภายใต้ข้อจำกัดได้นะคะอันนี้ทีเชอร์ก็ยกตัวอย่างมานะคะก็คือเป็นการตัดกระดาษมาจากคาบที่แล้วด้วยแล้วก็ประกอบกับตัดชิ้นใหม่ๆด้วยนะคะลองตัดไปด้วยกันก็ได้นะคะเช่นเรามีสามเหลี่ยมสีเขียวสามเหลี่ยมสีชมพูวงกลมครึ่งวงกลมสีเหลืองตัดครึ่งอันนี้น่าจะเป็นครึ่งวงรีนะคะขอโทษทีครึ่งวงรีสีเหลืองนะคะมีสี่เหลี่ยมที่เป็นเชฟสีน้ำตาล

0: สี่เหลี่ยมที่ขนาดใหญ่หน่อยผืนผ้านะคะที่เป็นสีส้มวงรีขนาดใหญ่สีเหลืองวงกลมสีเหลืองนะคะแล้วก็วงกลมขนาดเล็กสีเหลืองอีก3อันจริงๆแล้วถ้าจะเห็นรูปพวกนี้ก็จะเห็นว่าคุ้นๆมาจากการทำรูปช้างคราวที่เปล่าหรือว่ารูปสิงโตเมื่อตอนที่เราตัดเมื่อต้นคาบหรือเปล่านะคะเอามา reuse ได้นะคะจะได้ไม่เปลืองเวลาตัดกระดาษนะคะแต่ว่าใครจะเริ่มตัดใหม่ก็ได้นะคะถ้ามีกระดาษหลักสีก็จะยิ่งดีค่ะเวลาเรียกชื่อรูปร่างก็จะได้เรียกประกบสีไปด้วยนะคะเช่นสามเหลี่ยมสีเขียวอ่ะสามเหลี่ยมสีชมพูเป็นต้นนะคะสามเหลี่ยมสีชมพูตัดไว้2อันก็ได้นะคะเผื่อได้ใช้ให้หลากหลายขึ้นนะคะแต่ละห้องเรียนสามารถเตรียมรูปเลขาคณิตนะคะใส่ซองไว้ให้นักเรียนทุกคนได้นะคะเพื่อความรวดเร็วในเรื่องของการจัดการเวลาหรือว่าจะตัดไปด้วยกันก็ย่อมได้นะคะคิดว่านักเรียนน่าจะใช้กรรไกรกันคล่องแคล่วแล้วนะคะถ้าเตรียมรูปเลขาคณิตพร้อมแล้วเราไปบุกตะลุยข้อถัดไปเลยแน่นอนว่าข้อจำกัดมันยากก็จริงนะคะแต่อาจจะทำให้เราสนุกขึ้นก็ได้ค่ะข้อถัดไปนะคะเรามาสร้างรูปปลาโดยมีสามเหลี่ยมมากกว่า1รูปเป็นองค์ประกอบรูปปลาและมีสามเหลี่ยม1รูปเป็นองค์ประกอบให้เวลาคิดสักครู่ค่ะรูปเลขาคณิตที่เรามีก็จะเยอะแยะประมาณนี้นะคะดูซิว่ารูปเหล่านี้เราจะใช้ประโยชน์จากเขาในการสร้างปลา1ตัวที่มีสามเหลี่ยมมากกว่า1รูปเป็นองค์ประกอบได้ยังไงนะคะอย่าลืมนะคะว่าข้อจำกัดเราในเรื่องนี้มีเงื่อนไขทางคณิตศาสตร์อยู่ในนั้นด้วยนะทีเชอร์จะไม่ใบ้นะคะเราลองไปต่อกันค่ะรูปปลาโดยมีสามเหลี่ยมมากกว่า1รูปเป็นองค์ประกอบตอนนี้นักเรียนต้นทางก็กำลังคิดกันอยู่นะคะมีไอเดียหลากหลายเลยค่ะมาเริ่มที่ไอเดียแรกกันเลยนะคะเริ่มที่สามเหลี่ยมสีเขียวและวงกลมสีเหลืองนะคะจะเห็นว่าพอเราวางวงกลมเป็นลำดับที่2นะคะมันก็ทับสีเขียวฐานของสามเหลี่ยมสีเขียวไปด้วยแต่ตอนนี้ดูเป็นรูปปลาหรือยังคะ มีบางคนว่าไม่เหมือนเท่าไหร่ดูเป็นลูกออนมากกว่านะคะเราเติมสามเหลี่ยมมากกว่า1รูปหรือเปล่านะมีเพื่อนบอกว่ายังจ้าเติมสามเหลี่ยมไปอีก1รูปค่ะตอนนี้มีสามเหลี่ยม2รูปรูปปลามีตาด้วยดีไหมเริ่มคล้ายละอ่ะพอจะคล้ายปลาขึ้นมาหน่อยนะคะแล้วก็มีสามเหลี่ยมครบหรือเปล่าสามเหลี่ยม2รูปที่มากกว่า1รูปดังนั้นครบทุกองค์ประกอบค่ะมีไอเดียที่2ให้ทีเชอร์ไหมคะเรามาฝึกกันต่อเพื่อทลายข้อจำกัดดังนั้นการทำกิจกรรมนี้ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ด้วยค่ะใครได้ไอเดียที่2แล้วดูกันค่ะว่าจะได้เหมือนเพื่อนคนนี้หรือเปล่านะเพื่อนคนนี้เริ่มต้นด้วยสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีส้มค่ะไม่เห็นจะเป็นปลาอะไรปลาอะไรเป็นกล่องสี่เหลี่ยมต่อเพิ่มสิคะต่อด้วยสามเหลี่ยมสีเขียวเริ่มเหมือนหางขึ้นมาหน่อยแล้วแต่ว่าคุณใช้สามเหลี่ยมแค่อันเดียวนะเราเติมตาให้คุณก็ได้เป็นปลาแล้วอาจจะเป็นปลาหางนกยุงหรือเปล่านะเราอุ๊ยเราเติมครีบบนเป็นครึ่งวงรีสีเหลืองอันนี้ถือว่าครอบคลุมองประกอบในเงื่อนไขหรือเปล่าเอ่ยนะแววแววว่ามีสามเหลี่ยมแค่อันเดียวแต่ในโจทย์บอกว่ามีสามเหลี่ยมมากกว่า1รูปใช่ไหมคะอันนี้พอมันมี1รูปมันก็ไม่ได้มากกว่าก ก็ถือว่าเงื่อนไขเนี่ยยังไม่ผ่านนะคะมาลองต่ออีกแบบค่ะรูปสามเหลี่ยมสีชมพูถูกใช้หนึ่งรูปแล้วเรารีบใช้เลยเป็นรูปที่สองจะได้ครบตามข้อจะตามเงื่อนไขนะคะก็คือมีสามเหลี่ยมมากกว่าหนึ่งรูปตามด้วยสี่เหลี่ยมไม่เห็นเหมือนปลาเลยเหมือนอะไรดีเติมหางให้เขาหน่อยละกันนะคะคราวนี้เป็นหางสั้นๆนะคะแต่ก็ดูเป็นปลาได้นะคะเติมตาไปอีกเป็นปลาพันธุ์ใหม่นะคะมีครีบบนแล้วก็มีหางด้วยอันนี้ถือว่าเป็นปลาที่ใช้สามเหลี่ยมมากกว่าหนึ่งรูปเช่นกันค่ะเดี๋ยวเรากลับไปดูเพื่อนต้นทางนะคะว่าเขาต่อกันยังไงบ้างต่อได้ตรงตามเงื่อนไขหรือเปล่านะคะ
1: สี่เหลี่ยมผืนผ้าสีเหลืองพี่เต้นหาเจอไหมมาทับสามเหลี่ยมตรงนี้เป็นตัวปลาหรือเป็นหน้าปลาเป็นตัวปลาดูสิว่าเริ่มเห็นไหมอย่างนี้ถูกไหมวางแนวนอนหรือวางแนวนอนหรือแนวตั้ง
2: แนวนอน
1: พี่เต้นทำได้ไหมดูสิเหมือนแบบไหมวางด้านหลังโดยที่ไม่ทับอันไหนพี่เต้นเห็นครึ่งวงรีไหมแล้วก็ขอสกัดเทปแล้วก็ติดที่ด้านหลังโดยที่ไม่ทับอันไหนวางยังไงคะวางให้ส่วนโค้งทำเดินมาบอกได้อย่างทั้ง
2: วางให้ส่วนโค้งไว
1: ้
2: เป็นโค้งแบบ
3: ไหน
1: เป็นโค้งแบบไหน
2: โค้งเข้า
1: โค้งเข้าดูสิเป็นหางปลาวางเป็นหางปลาครึ่งวงรีเราใช้เป็นหางปลาวางไว้ที่ด้านท้ายโดยที่ไม่ทับอะไรเลยด้านท้ายของปลาพี่เต้นอยากต่อตรงไหนต่อได้เลยพี่เต้นด้านท้ายของปลาคือก้นปลาครึ่งวงรีแล้วถัดมาล่ะขั้นตอนสุดท้ายคือแปะวงกลม
2: สี
1: แปะเป็น
2: ตาตรงสี่เหลี่ยม
1: แปะเป็นตาอยู่ข้างบนสี่เหลี่ยมโอเคเดี๋ยวขอสกอตเทปไปไหนคะเดี๋ยวทีเชอร์เอาสกอตเทปให้โอเคพี่เต้นไปนั่งก่อนขอบคุณพี่นภาและพี่เต้นนะคะดูซิว่าเพื่อนว่าเหมือนปลาไหมมีกระดองที่ปลาอยู่นะมีตาแล้วก็ตัวปลาด้วยสิ่งที่ไม่เหมือนคืออะไรนะคะ
4: อ
1: ัน
4: นี้คือเฉลย
1: เฉลยก็คือผิดมีผิดตรงไหนพี่นภา
4: ตรงนี้อันนี้มันต้องอยู่ตรงนี้
1: อ๋อ
4: แล้วอันนี้จะต้องจูบ
1: อ๋อโอเค
4: ก็จะเหมือนเด
1: ็กก็จะเหมือนเด็กก็คือตรงนี้จะเป็นหางปลานะคะที่ต้องวางให้ส่วนโค้งชิดกับสี่เหลี่ยมตรงด้านก้นของปลาที่ทำจากสี่เหลี่ยมผืนผ้านะโอเคแต่ว่าเต้นทำถูกเกือบหมดเลยเพื่อนๆตบมือให้พี่เต้นหน่อยค่ะโอเคขอบคุณค่ะเมื่อกี้พี่เต้นลองมาต่อแล้วปรากฏว่ามีสามเหลี่ยมเป็นองค์ประกอบแค่รูปเดียวซึ่งยังไม่ตรงตามโจทย์เท่าไหร่นะคะดังนั้นถ้าเราลองให้คะแนนเพื่อนดูก็อาจจะเหมือนปลาต้นแบบไหมอาจจะเหมือนแต่เหมือนไม่มากให้สองหน้ายิ้มละกันมีสามเหลี่ยมเป็นองค์ประกอบมีก็อาจจะให้สามหน้ายิ้มเพราะเขามีสามเหลี่ยมจริงๆแต่ว่าเขามีสามเหลี่ยมเพียงแค่อันเดียวแต่ในโจทย์บอกว่ามีมากกว่าหนึ่งรูปดังนั้นอันนี้อาจจะไม่ตรงอาจจะให้แค่หน้ายิ้มเดียวนะคะแปลว่ายังทำได้ไม่ตรงโจทย์เท่าไหร่นะคะเราลองมาใช้ความคิดสร้างสรรค์ของเรานะคะลองประกอบร่างของรูปเลขาธิที่เรามีให้เป็นปลาที่มีสามเหลี่ยมมากกว่าหนึ่งรูปเป็นองค์ประกอบดูนะคะแล้วเราลองบอกให้เพื่อนต่อดูซิว่าจะได้ลำดับเดียวกันหรือเปล่านะคะ
0: เมื่อครู่นี้โจทย์ที่ให้คือรูปปลาที่มีสามเหลี่ยมมากกว่าหนึ่งรูปแต่เราใช้แค่หนึ่งรูปก็ถือว่ายังไม่ผ่านข้อจำกัดนะคะเมื่อสักครู่นี้จะเห็นว่าเพื่อนที่ต้นทางก็มีการตอบปลาคล้ายๆกับที่เราคิดไว้เลยนะคะแต่พอให้อีกคนหนึ่งบอกอินสตรัคชั่นหรือบอกวิธีการวางก็ปรากฏว่าเพื่อนวางได้แบบนี้นะคะเป็นปลาที่ใช้

สามเหลี่ยมเพียงอันเดียวครีบเดียวนะคะแต่จริงๆแล้วรูปต้นแบบถูกต้องนะคะก็คือมีใช้สามเหลี่ยมมากกว่า1รูปนะคะในกรณีนี้เราสามารถระบายให้เขาไม่เต็มได้นะคะเพราะว่าเขาทำได้ไม่ครบทุกองค์ประกอบนะคะทำได้ไม่ครบทุกเงื่อนไขเหมือนปลาต้นแบบไหมก็อาจจะเหมือนแต่ไม่มากนะยังมีส่วนที่ไม่เหมือนอยู่มีสามเหลี่ยมใช่แต่ว่ามีสามเหลี่ยมเพียงแค่รูปเดียวดังนั้นคำว่ามีสามเหลี่ยมมากกว่าหนึ่งรูปก็อาจจะไม่ใช่แล้วอาจจะให้แค่ยิ้มเดียวนะคะเราเล่นแบบนี้กับเพื่อนทั้งห้องเลยค่ะลองสลับจับคู่แล้วก็ลองหัดต่อกันนะคะส่วนเพื่อนอีกคนนะก็จะได้บอกลำดับด้วยนะคะว่าควรจะให้เพื่อนต่ออะไรเป็นลำดับแรกลำดับที่สองลำดับที่สามแล้วเราจะได้เช็คว่าการบอกลำดับให้เพื่อนต่อนั้นนะคะเราบอกให้เขาต่อได้อย่างแม่นยำหรือเปล่านะคะเป็นการฝึกการสื่อสารในเรื่องการบอกลำดับไปด้วยนะคะก่อนจะเริ่มกิจกรรมถัดไปนะคะทีเชอร์ขอให้เด็กๆทุกคนนะคะเตรียมกระดาษสีที่ตัดเป็นเชฟหรือรูปเลขาคณิตแบบต่างๆไว้ให้พร้อมเลยสามารถมีได้หลากหลายมากกว่านี้นะคะแต่ทีเชอร์แนะนำว่าเราควรจะมีรูปเลขาคณิตตั้งต้นในแบบที่เหมือนกันนะคะเช่นทีเชอร์ให้เด็กๆ เตรียมรูปเลขาคณิตที่เป็นสามเหลี่ยมทั้งหมด3รูปนะคะมีสีเขียวแล้วก็มีสีชมพูอีก2รูปทีเชอร์ให้เราเตรียมรูปวงกลมใหญ่1รูปแล้วก็รูปวงกลมเล็กอีก5รูปนะคะเดี๋ยวทีเชอร์ขอเพิ่มไปอีกรูปนึงนะคะเป็นวงกลมเล็กอีก5รูปนะคะแล้วทีเชอร์ให้เราเตรียมรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า1รูปแล้วก็รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสอีก3รูปนะคะมีครึ่งวงรีด้วยนะคะแล้วก็มีรูปวงรีขนาดใหญ่ด้วยนะคะก็เมื่อเราตั้งต้นในรูปเลขาคณิตที่เท่ากันคราวนี้เราจะได้สำรวจกันค่ะว่าข้อจำกัดที่เราจะเจอต่อไปนี้ที่ว่าสนุกนั้นน่ะเราจะข้ามผ่านมันไปได้หรือเปล่าและถ้าเราคิดแตกต่างจากเพื่อนเพื่อนอาจจะใช้ความสร้างสรรค์อีกแบบนึงเราอาจจะใช้ความสร้างสรรค์อีกนึงเราเห็นมุมมองการต่อยอดหรือการแก้ปัญหาของเพื่อนใหม่นะคะเดี๋ยวเราจะได้เปรียบเทียบผลงานกันและกันด้วยนะคะไปที่ตัวอย่างแรกเลยค่ะตัวอย่างที่ท้าทายอีกอันนึงที่ทีเชอร์อยากให้เราลองคิดไปด้วยกันนะคะว่าถ้าเราจะเอารูปเลขาคณิตที่เรามีเมื่อครู่นี้ไปสร้างหน้าคนที่ต้องมีองค์ประกอบของวงกลมแล้วก็สามเหลี่ยมด้วยเราจะสร้างได้อย่างไรอย่าลืมว่าสร้างด้วยตัวเองก่อนนะคะค่อยปิดไว้ค่ะปิดไว้แล้วค่อยแชร์กับเพื่อนว่าเรามีวิธีสร้างยังไงโดยที่ก่อนที่เราจะปิดไว้ให้เราลองเขียนลำดับขั้นตอนที่เราสร้างไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะบอกวิธีการสร้างให้กับเพื่อนทีเชอร์ให้เวลาเราคิดสักครู่นึงนะคะจากรูปเลขาคณิตที่มีอยู่ในหน้านี้นะคะสร้างรูปหน้าคนที่มีวงกลมแล้วก็สามเหลี่ยมเป็นส่วนประกอบค่ะให้เวลาคิดสักครู่นะคะตอนนี้เราต่อกันมาหลายรูปแล้วบางคนก็อาจจะต่อได้คล่องขึ้นนะคะความคล่องนี้อาจจะมาจาก 1. เราเห็นรูปเลขาคณิตที่เราหยิบใช้เป็นประจำนะคะ 2. อาจจะเป็นเพราะว่าเราแก้ปัญหาได้คล่องขึ้นนะคะเราสามารถเห็นข้อจำกัดแล้วก็สามารถคิดได้อย่างรวดเร็วเพื่อที่จะเอาชนะข้อจำกัดนั้นไม่รู้ว่าเป็นเพราะสองเหตุผลนี้หรือเปล่านะคะถ้าใครยังคิดไม่ทันนะคะสามารถพอสวิดีโอนี้ไว้ก่อนได้นะแล้วก็ให้เวลาตัวเองต่อแล้วก็เขียนขั้นตอนการต่อลงให้ชัดๆนะคะแต่ถ้าใครพร้อมแล้วนะคะไปดูกันเลยค่ะว่าเพื่อนในห้องนักเรียนต้นทางถ้าเขาจะต่อเป็นรูปหน้าคนที่มีวงกลมแล้วก็สามเหลี่ยมเป็นองค์ประกอบเขาต่อได้ยังไง

มาที่คนแรกค่ะเขาเขียนลำดับไว้ด้วยนะคะลำดับที่เขาเขียนถ้าเราลองต่อตามดูนะคะว่าเราต่อแล้วจะได้หน้าตาเหมือนเขาหรือเปล่าลองต่อไปด้วยกันนะคะจำได้ไหมคะว่าทิเชอร์เคยบอกว่าลำดับนั้นสำคัญถ้าเราเรียงผิดการต่อบนจากล่างขึ้นบนเนี่ยอาจจะเกิดการทับซ้อนที่ไม่เหมือนกันได้นะคะลองมาดูขั้นตอนที่เพื่อนคนนี้ลำดับให้เราต่อดูนะคะว่าเราจะต่อได้เหมือนเขาหรือเปล่าเพื่อนคนนี้บอกว่าขั้นแรกเลยวางวงกลมสีเหลืองค่ะขั้นที่สองวางสี่เหลี่ยมเล็กสีน้ำตาลเป็นดวงตาด้านซ้ายค่ะลำดับที่สามนะคะวางสามเหลี่ยมสีเขียววางด้านบนอันนี้เขาบอกด้วยนะคะว่าเป็นหมวกค่ะลำดับที่สี่วางสี่เหลี่ยมเล็กสีน้ำตาลเป็นดวงตาด้านขวาค่ะส่วนลำดับที่ห้าวางครึ่งวงรีวางให้เหมือนยิ้มนะคะอันนี้คือเพื่อนคนแรกนะคะที่ให้ลำดับเรามาแบบนี้ค่ะวางวงกลมสีเหลืองต่อกันหรือยังเอ่ยวางสี่เหลี่ยมเล็กสีน้ำตาลเป็นดวงตาข้างซ้ายวางสี่สามเหลี่ยมสีเขียววางเป็นหมวกด้านบนนะคะวางสี่เหลี่ยมเล็กสีน้ำตาลเป็นดวงตาด้านขวาแล้วก็วางครึ่งวงรีให้เหมือนยิ้มเราลองต่อตามดูนะคะมีใครได้รูปหน้าคนที่เป็นลักษณะสวมหมวกปาร์ตี้สีเขียวแบบนี้หรือเปล่ามีใครได้แบบนี้บ้างนี่คือรูปที่ผู้ทดสอบนะคะหรือว่าคนที่ลองต่อตามขั้นตอนขั้นตอนเนี้ยคนที่เขาบอกขั้นตอนเขายังปิดไว้อยู่นะคะเขายังไม่เปิดรูปเฉลยเรามาเดาดูกันค่ะว่าเวลาเราต่อแล้วจะได้เหมือนรูปเฉลยไหมนะคะลุ้นไปด้วยกันค่ะที่จะเปิดแล้วนะคะ3 2 1ไปดูกันเลยอ้าวเหมือนเด๊ะเลยค่ะลองดูนะคะว่าถ้าเราเป็นคนให้คะแนนเราจะให้เท่าไหร่ดีเขาเหมือนรูปหน้าคนต้นแบบไหมเหมือนไปเป๊ะเลยมีวงกลมเป็นส่วนประกอบของหน้าคนไหมก็มีเหมือนกันให้ไปเลย3หน้ายิ้มแล้วมีสามเหลี่ยมเป็นองค์ประกอบไหมก็เป็นหมวกปาร์ตี้นี่ไงที่เป็นเชฟสามเหลี่ยมก็เลยได้ไป3หน้ายิ้มค่ะเพื่อนคนนี้เขียนขั้นตอนอาจจะไม่ชัดเจนนะคะแต่ว่าเวลาเขาบอกว่าวางสี่เหลี่ยมไว้เป็นตาเรารู้เลยว่าต้องวางตรงไหนเขาบอกว่าวางครึ่งวงรีให้เหมือนยิ้มเราก็รู้เลยว่าวางตรงไหนจะเห็นว่าลำดับที่เขาบอกให้เราวางเนี่ยมันค่อนข้างมีลำดับจากล่างขึ้นบนที่ค่อนข้างชัดเจนเลยนะคะทีเชอร์อยากให้เราลองเขียนขั้นตอนแบบนี้ค่ะเพื่อให้เพื่อนวางได้แล้วก็เขาสามารถทำได้เหมือนกับภาพต้นแบบของผู้สร้างเลยนะคะไปดูอีกตัวอย่างหนึ่งค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างจากเพื่อนจากห้องเรียนต้นทางเหมือนกันนะคะลองดูว่าเขาจะสร้างหน้าคนที่มีองค์ประกอบด้วยวงกลมแล้วก็สามเหลี่ยมได้ยังไงเพื่อนบอกว่าลำดับเนี่ยเป็นแบบนี้ค่ะวางสี่เหลี่ยมสีส้มแล้วก็วางตากลมสองข้างสีเหลืองแล้วก็วางสามเหลี่ยมสีชมพูสองอันวางบนสี่เหลี่ยมแล้วก็วางปากสีเหลืองคนนี้อาจจะบอกเชฟที่ไม่ชัดเจนนะคะเช่นเขาบอกวางปากสีเหลืองแต่เขาไม่ได้บอกว่าเอารูปอะไรมาวางเป็นปากอันนี้ก็อาจจะมีขั้นตอนที่ไม่เคลียร์ในบางอันนะคะแต่มาดูกันว่าถ้าเราลองวางแล้วลองวางได้ถูกหรือเปล่าเนาะสี่เหลี่ยมสีส้มตากลมสองข้างสีเหลืองสามเหลี่ยมสีชม
สามเหลี่ยมสีชมพูสองอันวางบนสี่เหลี่ยม

0: เขาก็อาจจะวางแบบนี้นะคะแล้วก็ปากสีเหลืองถึงแม้เขาจะเขียนไม่ชัดเจนนะคะแต่ว่าคนต่อถ้าต่อเก่งก็พอจะเดาได้เนาะแต่อย่างหนึ่งที่เขาบอกได้ชัดเจนก็คือเขาลำดับขั้นจากล่างขึ้นบนได้นะคะเดี๋ยวเราลองไปดูเฉลยแล้วกันนะคะว่าการต่อแบบนี้เนี่ยมันตรงกับเงื่อนไขไหมแล้วถ้าเราเป็นเพื่อนเขาเนี่ยเรามาเห็นแบบเนี้ยเราจะให้หน้ายิ้มสกิหน้าดีสีเหลี่ยมสีส้มมีตากลมสองข้างสีเหลืองก็มีสามเหลี่ยมสีชมพูสองอันวางบนสี่เหลี่ยมก็ดูเหมือนจะใช่นะคะปากสีเหลืองอันนี้ระวังเองเขาไม่ได้บอกว่าให้เอาวงรีมาวางเป็นปากสีเหลืองนะคะแต่ว่าเราเดาเอาว่าปากสีเหลืองถ้าไม่ใช่วงกลมก็ต้องวงรีแต่อันนี้ถ้าจะให้ดีนะคะเพื่อนควรจะเขียนให้ชัดเลยนะคะว่าเป็นเอารูปวงรีมาวางในลักษณะหงายคล้ายปากนะคะสีเหลืองนะคะก็จะชัดเจนขึ้นค่ะไปดูกันค่ะว่าถ้าเราเป็นผู้ต่อแล้วเราต่อได้แบบนี้คนที่เขาบอกขั้นตอนเราเขาต่อแบบไหนอุ๊ยเหมือนกันเด๊ะเลยค่ะก็ต่อได้ตรงกันเลยนะคะแน่นอนเดี๋ยวเรามาเช็คว่าเขาจะทำได้ตรงตามข้อจำกัดและเราควรจะให้หน้ายิ้มสักกี่หน้าดีดูเช็คพอยต์แรกเลยค่ะเขาต่อได้เหมือนรูปหน้าคนต้นแบบไหมถึงแม้ว่าหน้าจะเป็นสี่เหลี่ยมนะคะแต่ว่าก็มีการดูออกอยู่นะคะว่าเขาดูเป็นหน้าคนอยู่ให้สามหน้ายิ้มไปเลยมีวงกลมเป็นส่วนประกอบไหมอันเนี้ยจริงๆแล้วก็ค่อนข้างมองเห็นได้ชัดเจนนะคะเพราะว่าคนเนี้ยเพื่อนคนเนี้ยใช้วงกลมเป็นดวงตานะคะก็มีเช่นเดียวกันจะเห็นว่าการตีความดวงตาในหน้าคนเนี่ยอาจจะแตกต่างกันได้นะคะจำได้ไหมคะว่าเพื่อนคนที่แล้วเนี่ยเขาใช้ดวงตาเหมือนกันสองข้างเหมือนกันแต่เขาใช้สี่เหลี่ยมสีน้ำตาลนะคะแต่ที่จะเป็นวงกลมซึ่งก็ยังคล้ายหน้าคนเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเราแยกส่วนประกอบว่าองค์ประกอบของหน้าคนที่เป็นดวงตาขอแค่เรามี2อันที่เป็นคู่กันนะคะเราอาจจะใช้วงกลม1คู่ก็ได้หรือใช้สี่เหลี่ยม1คู่ก็ได้ก็ยังสามารถมองได้เป็นดวงตาอยู่นะคะและแน่นอนว่าเขามีสามเหลี่ยมสีชมพูที่วางติดกันแบบนี้นะคะลักษณะคล้ายหมวกเลยเป็นองค์ประกอบสามเหลี่ยมก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นให้ไปเลยค่ะสามหน้ายิ้มนะคะเวลาเราเช็คเพื่อนอย่างนี้อย่างแรกเลยเราจะได้ดูด้วยว่าเพื่อนใช้ความคิดสร้างสรรค์ยังไงนะคะจะเห็นว่าหน้าคนในแบบเนี้ยก็ไม่เหมือนหน้าแบบที่แล้วที่เป็นรูปหน้าวงกลมแล้วก็มีหมวกปาร์ตี้นะคะสีเขียวอันนี้ก็จะเป็นหน้าสี่เหลี่ยมแต่ว่ามีหมวกเหมือนกันแต่อาจจะเป็นหมวกเหมือนหมวกงอบหมวกชาวนาเป็นหมวกที่บานออกมานะคะจะเห็นว่าวิธีการตีความหน้าคนก็ไม่เหมือนกันแล้วดวงตาก็ไม่เหมือนกันแล้วก็หมวกก็ยังมีลักษณะที่ไม่เหมือนกันอีกถือเป็นการใช้ความคิดสร้างสรรค์คนละแบบในองค์ประกอบย่อยที่แตกต่างกันด้วยนะคะเขาบอกว่าข้อจำกัดในการสร้างก็คือการที่เราถูกจำกัดจำนวนรูปเลขาคณิตที่เราใช้ได้แน่นอนว่าเราไม่ได้มีรูปเลขาคณิตมากมายก่ายกองนะคะเรามีเท่าที่เราตัดไหวซึ่งก็มีไม่กี่รูปเท่านั้นนะคะเรามีเท่าที่ตัดไหวเท่านี้แหละภายในหนึ่งคาบที่เราตัดนะคะส่วนข้อจำกัดถัดไปก็คือทำยังไงให้เราสร้างด้วยการใช้รูปที่มีเพียงไม่กี่รูปทำให้มันเหมือนหน้าคนให้ได้แล้วหน้าคนนั้นยังมีข้อจำกัดเพิ่มเติมอีกนะคะก็คือต้องมีวงกลมแล้วก็มีสามเหลี่ยมเป็นองค์ประกอบเพื่อนยังมีไอเดียมาแชร์อีกนะคะอยากรู้ไหมคะว่าไอเดียที่หลากหลายเนี่ยมันไม่สิ้นสุดจริงๆลองไปดูเพื่อนอีกคนหนึ่งที่เขาสร้างรูปหน้าคนที่มีข้อจำกัดแบบนี้กันค่ะคราวนี้เพื่อนเขียนลำดับการสร้างไว้หลากหลายข้อเลยนะคะถ้าใครตัดกระดาษไว้เหมือนที่ที่เชิดให้ตัดนะคะเดี๋ยวเราลองวางไปด้วยกันดูซิว่าวางแล้วจะได้รูปแบบที่เพื่อนคนนี้เข เขาตั้งใจจะต่อจริงหรือเปล่านะคะเขาตั้งใจจะสร้างจริงหรือเปล่านะคะอย่างแรกเลยค่ะวางวงกลมสีเหลืองค่ะอย่างที่สองนะคะวางสี่เหลี่ยมสีน้ำตาลหนึ่งอันไว้ที่เส้นรอบรูปวงกลมส่วนบนด้านขวาคราวนี้ขั้นตอนเนี่ยค่อนข้างมีรายละเอียดเรื่องตำแหน่งไว้ด้วยนะคะทิเชอร์จะอ่านให้ฟังทีละนิดนะคะแต่ว่าเราที่มีรูปเลขาคณิตอยู่ตรงหน้าเราอยู่แล้วลองต่อด้วยนะคะ 3. วางสี่เหลี่ยมสีน้ำตาล2อันไว้ที่เส้นรอบรูปวงกลมส่วนบนด้านซ้าย 4. วางสามเหลี่ยมสีชมพูให้ด้านของสามเหลี่ยมพาดผ่านสี่เหลี่ยมสีน้ำตาลทั้งทางด้านซ้ายและด้านขวา 5. วางวงกลมสีชมพู2อันในวงกลมสีเหลืองถ้าใครไม่ทันนะคะลองตามไปด้วยกันอีกรอบนึงนะคะลองต่อด้วยนะคะจะได้ดูว่าเมื่อเราต่อเสร็จแล้วลำดับการสร้างเนี้ยมัน make sense สำหรับเราหรือเปล่าหรือว่าควรจะเขียนรายละเอียดอะไรให้มันชัดเจนมากขึ้นถ้าพร้อมแล้วอีกรอบค่ะวางวงกลมสีเหลือง 2. วางสี่เหลี่ยมสีน้ำตาล1อันไว้ที่เส้นรอบรูปวงกลมส่วนบนด้านขวา 3. วางสี่เหลี่ยมสีน้ำตาล2อันไว้ที่เส้นรอบรูปวงกลมส่วนบนด้านซ้าย 4. วางสามเหลี่ยมสีชมพูให้ด้านของสามเหลี่ยมพาดผ่านสี่เหลี่ยมสีน้ำตาลทั้งทางข้างซ้ายและก็ข้างขวา 5. วางวงกลมสีชมพู2อันในวงกลมสีเหลืองจะเห็นว่าบางครั้งเราก็อาจจะต่อยากนิดนึงนะคะที่เชิญให้เวลาดูขั้นตอนนี้อีกรอบนึงนะคะไม่ต้องไปเร็วมากค่ะวางวงกลมสีเหลืองวางสี่เหลี่ยมสีน้ำตาล1อันไว้ที่เส้นรอบรูปวงกลมส่วนบนด้านขวาวางสี่เหลี่ยมสีน้ำตาล2อันไว้ที่เส้นรอบรูปวงกลมส่วนบนด้านซ้ายวางสามเหลี่ยมสีชมพูให้ด้านของสามเหลี่ยมพาดผ่านสี่เหลี่ยมสีน้ำตาลทั้งสองข้างทางข้างซ้ายแล้วก็ข้างขวาแล้วก็ลำดับสุดท้ายนะคะวางวงกลมสีชมพู2อันในวงกลมสีเหลืองทีเชอร์ลองต่อตามนะคะทีเชอร์จะได้แบบนี้ค่ะวางวงกลมสีเหลืองวางสี่เหลี่ยม1อันไว้ทางด้านขวาเส้นรอบรูปส่วนบนด้านขวาแต่อันนี้ก็ดูไม่บนเท่าไหร่นะคะแล้วก็วางสี่เหลี่ยมอีก2อันไว้บนส่วนบนด้านซ้ายอันด้านซ้ายดูบนนะคะแต่ด้านขวานี้ยังดูกลางๆอยู่นะคะแล้วก็วางสามเหลี่ยมพาดผ่านสี่เหลี่ยมทั้งทางด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาวางวงกลมสีชมพู2อันไว้บนวงกลมสีได้แบบนี้ไหมคะเพื่อนอีกคนนึงนะคะมีก็วางคล้ายๆกันค่ะแต่เขาแถมครึ่งวงรีมาวางเป็นปากด้วยคิดว่าหน้าคนแบบไหนตรงโจทย์มากกว่ากันคะถ้าดูจากรูปทางด้านซ้ายแล้วก็ดูรูปทางด้านขวาเด็กๆอาจจะบอกว่ารูปทางด้านขวาน่าจะตรงโจทย์มากกว่าเพราะว่ามันดูเป็นหน้าคนจริงๆรูปทางด้านซ้ายพอไม่มีปากแล้วมันก็ก้ำกึ่งนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็อาจจะมองได้นะคะงั้นเราไปดูส่วนให้คะแนนกันเลยค่ะจริงๆแล้วผู้ทดสอบนะคะต่อได้แบบมีปากแต่เพราะว่าเขาเขียนขั้นตอนไม่ชัดเพื่อนก็เลยไม่ได้ต่อปากให้นะคะ ดังนั้นพอเขาเขียนขั้นตอนไปช้าแล้วเราไม่ได้ตอบปากความเหมือนหน้าคนแล้วก็อาจจะให้แค่สองหน้ายิ้มก็ได้นะคะแต่ว่าเขามีวงกลมเป็นส่วนประกอบนะมีทั้งดวงตาแล้วก็ใบหน้าด้วยนะคะก็เป็นสามหน้ายิ้มไปเลยแล้วเขามีสามเหลี่ยมเป็นองค์ประกอบด้วยนะคะสามเหลี่ยมนี้ก็ acting เหมือนจะเป็นหมวกหรือเปล่านะเอ๊ะหรือเป็นผมเอ๊ะก็ยังดูไม่ชัดเจนนะคะแต่ว่าก็อาจจะมีประโยชน์เหมือนกันนะคะตรงที่มันวางไว้ส่วนบนอาจจะเป็นหมวกก็ได้อาจจะเป็นทรงผมก็ได้นะคะแต่ว่าเขาทำตรงโจทย์ค่ะเราให้เขาสาบหน้ายิ้มก็แล้วกันนะคะการให้คะแนนเนี่ยขึ้นอยู่กับเด็กๆเลยนะคะว่าเด็กๆจะคุยกับเพื่อนว่ายังไงถ้าเด็กๆบอกเพื่อนว่ามันเหมือนไม่ค่อยมากอ่ะขอให้สองหน้ายิ้มนะก็สามารถอธิบายเหตุผลให้เพื่อนฟังได้นะคะหรือว่าคุณไม่เห็นสามเหลี่ยมเลยก็อาจจะไม่ได้ให้นะคะหรือว่าเขาอาจจะมีวงกลมหรือไม่มีวงกลมเขาใช้วงรีหรือเปล่าก็อาจจะเป็นประเด็นที่เรากำลังมองหาว่าเพื่อนที่เราต่อให้ต่อรูปหน้าคนนี้นะคะเขาเอาชนะข้อจำกัดได้หรือเปล่านะคะในกรณีนี้ก็เห็นว่าจริงๆแล้วเขาเอาชนะข้อจำกัดได้เกือบทุกข้อเลยยกเว้นความเหมือนที่เขาไม่ได้ต่อปากให้นะคะก็เลยดูไม่ค่อยจะเป็นหน้าคนที่สมบูรณ์นะก็เลยแทนที่จะให้สามหน้ายิ้มก็เหลือแค่สองหน้ายิ้มเป็นไงคะพอได้ลองต่อแล้วได้เห็นว่าตัวเองเอาชนะความท้าทายบางอย่างได้ก็เริ่มสนุกแล้วใช่ไหมคะมาสรุปข้อจำกัดอีกครั้งหนึ่งนะคะทำไมทีเชอร์ถึงเน้นคำว่าข้อจำกัดเพราะว่าอยากให้เราภูมิใจค่ะว่าการที่เราสร้างหน้าคนโดยที่มันมีเงื่อนไขเยอะขนาดนี้มันไม่ได้ง่ายเลยนะคะเราต้องคำนึงถึงจำนวนรูปเลขาคณิตที่มันจำกัดมากๆเลยแล้วก็เราต้องใช้รูปเลขาคณิตบางอย่างให้ตรงเงื่อนไขด้วยก็คือต้องมีวงกลมแล้วก็ต้องมีสามเหลี่ยมเพื่อให้มันเหมือนหน้าคนด้วยนะคะทีเชอร์ขอให้เราเห็นความเก่งของเก่งกาจของเราในการทำกิจกรรมนี้นะคะว่า 1. เราได้แบ่งปัญหาออกเป็นส่วนย่อยนะคะส่วนย่อยที่ว่ามีอะไรบ้างส่วนย่อยที่ว่ามีส่วนหน้าคนส่วนรายละเอียดบนหน้าคนแล้วก็ส่วนประกอบอื่นๆที่มาประดับหน้าคนต่างๆนะคะอย่างที่ 2. เราจัดการภายใต้ข้อจำกัดได้นะคะการจัดการภายใต้ข้อจำกัดของเราก็คือเรารู้ว่าเราจะใช้วงกลมเป็นส่วนไหนเรารู้ว่าจะใช้สามเหลี่ยมตรงส่วนไหนนะคะเพราะว่าเรามีความคิดสร้างสรรค์ค่ะเย่เป็นสิ่งที่เรามีนะคะในการทำกิจกรรมนี้นะคะ 1. เราแบ่งปัญหาเป็นส่วนย่อยได้ 2. เราจัดการปัญหาภายใต้ข้อจำกัดได้ด้วยนะคะแล้วก็การที่เราจัดการปัญหาได้ก็คือเราได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์นั่นเองนะคะทุกคนเก่งมากเลยค่ะจะเห็นว่าหลังจากที่เราได้ทำโจทย์ที่หลากหลายเราได้ลงมือทำได้คิดแล้วก็ได้ท้าทายนะคะทีเชอร์อยากให้เราเห็นว่าสิ่งที่เราทำไปเนี่ยเวลาที่เราจะแก้ปัญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่งเรามีการแบ่งปัญหาหรือแบ่งงานออกเป็นส่วนย่อยแล้วเราก็ลำดับขั้นตอนการแก้ปัญหาโดยพิจารณาทีละส่วนย่อยนะคะโดยที่ในเรื่องนี้นะคะสิ่งที่เด็กๆได้ทำคือเอาชนะเงื่อนไขบางอย่างได้ด้วยนั่นก็คือเราได้ประยุกต์ความคิดสร้างสรรค์ของเรานำมาใช้ในการแก้ปัญหาด้วยนะคะเดี๋ยวเรากลับไปสรุปร่วมกันกับเพื่อนๆต้นทางค่ะที่เขาก็พยายามแก้ปัญหาอย่างหนักหน่วงเหมือนกันนะคะเดี๋ยวไปสรุปร่วมกันแล้วก็ตบมือดังๆให้กับตัวเราเองแล้วก็เพื่อนนักเรียนต้นทางด้วยค่ะ
1: เพราะฉะนั้นการแยกองค์ประกอบย่อยๆจะทำให้เรา 1. ลำดับขั้นตอนได้ 2. การที่เราเห็นลำดับย่อยๆหรือว่าส่วนย่อยๆจะเห็นว่าเราเข้าใจเป้าหมายมากขึ้นแล้วก็นำองค์ประกอบย่อยที่เราแยกแล้วอะค่ะมาปรับประยุกต์เพื่อแก้ปัญหาได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะก็เปิดพื้นที่ให้เราได้สร้างสรรค์หาสิ่งทดแทนหรือหารูปเลยค่ะคณิตที่ใกล้เคียงมาเพื่อทดแทนแล้วยังคงตรงตามโจทย์ที่เราต้องการสร้างสรรค์อยู่นะคะกิจกรรมนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ท้าทายแล้วก็สนุกมากเปิดความคิดสร้างสรรค์ของเด็กๆด้วยหวังว่าจะนำกลับไปเล่นกันนะคะใครอยากจะตั้งโจทย์ใหม่ก็สามารถทำได้นะคะแล้วก็ลองตรวจสอบกันว่าได้ตรงกับที่เราแบบออกแบบไว้หรือเปล่านะคะเพื่อนๆก็สามารถ เช็คได้นะคะว่าการบอกลำดับของเพื่อนเราเนี่ยจริงๆมันมีการบอกไม่ชัดเจน

คุณต้องบอกด้วยว่าวางไว้ตำแหน่งไหนทิศวางแบบหันขวางหรือวางแบบแนวตั้งถ้าบอกละเอียดเพื่อนก็จะปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องค่ะสำหรับวันนี้นะคะจริงๆก็ได้ทำครบเลยนะคะสร้างสรรค์ภาพจากข้อจำกัดได้แล้วก็สื่อสารภาพนั้น

0: และของเล่นสุดซ่าในวันนี้นั่นก็คือแมงมุมไต่ราวอุปกรณ์ประกอบไปด้วย
1: หลอดดูดน้ำ
2: จานกระดาษ
1: ที่เย็บกระดาษ
2: ไม้พรม
1: กันไกร
2: จานสีผู้กัน
1: กระดาษกาวย่น
3: สี
1: รู้จักกับอุปกรณ์ไปแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำแมงมุมไต่ราวกันเลยขั้นตอนแรกเนี่ยพี่ข้าวตูรู้เลยว่าปวานีชอบมากเลยก็คือ
2: ทาสี
1: ถูกต้องแมงมุมของเราจะทาสีดำอ่ะปวานเทสีดำลงไปเลยช่องใหญ่ๆเลยเดี๋ยวเราจะใช้จานกระดาษแบบนี้ละค่ะแล้วเราก็จะทาสีดำให้รอบจานกระดาษเลยมา

0: ทั่วๆเลยครับ
1: อย่างตอนนี้ของประวันยังไม่แห้งเลยเดี๋ยวเด็กๆก็ต้องรอให้สีเนี่ยมันแห้งก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาตัดกัน
0: ประวันมีวิธี
1: ประวันทำเลยระวังนะเดี๋ยวมันเละนะ
0: โอเค
1: สีแห้งเรียบร้อยแล้วค่ะพี่ข้าวตุ๊กก็จะตัดขอบนอกของจานกระดาษออกตัดเฉพาะขอบออกมาก่อนนะคะตัดโค้งไปตามแนวของขอบเลยประวันค่อยๆหมุนครับค่อยๆหมุนต้องตัดทีละนิดนึงแล้วประวันก็หมุนไปโอเคอะต้องตัดทีละนิดเดียวถ้าเกิดตัดยาวไปเนี่ยมันจะไม่โค้งแล้วก็ค่อยๆหมุนจานกระดาษนะโอเคเรียบร้อยแล้วก็จะได้เป็นแบบไหนครับ
0: แบบ
1: นี้จะได้แบบนี้คราวนี้ที่เราจะตัดนะคะแบ่งครึ่งมันจะเป็นจานแบบนี้ใช่ไหมประวันต้องตัดอันนี้แล้วก็ตัดแบบนี้นะตัดแบ่งครึ่งแล้วก็ตัดแบ่งอีกหนึ่งครั้งตอนนี้จะได้4ชิ้นไอ้4ขาแต่ว่าแมงมุมมีกี่ขาครับป้าวานแมงมุมมี8ขาเพราะฉะนั้นนะคะก็จะเอา1ชิ้นเล็กๆแบบนี้มาตัดครึ่งแบบนี้ครับแต่อันนี้ต้องตัดโค้งเหมือนกันนะตัดโค้งๆไปเลยอย่างนี
0: ้ตรงกลางเลย
1: ใช่ครับแต่ตัดแบ่งครึ่งตรงกลางขาอันนี้มันใหญ่ไปพี่แมงมุมเขาไม่ได้ขาใหญ่ขนาดนี้เขาต้องขาเรียวมีทั้งหมด8ขามี4อันจะทำให้เป็น8ก็มาแบ่งครึ่งแบบนี้ก็จะได้8อัน
0: แล้วพี่เขาตูจะเอาพวกนี้มาทำยังไงคะ
1: ตัวนี้ใช่ไหมคะตรงกลางเนี่ยพี่ข้าตูจะมาทำเป็นตัวของแมงมุมนะแล้วต้องวาดตัวก่อนพี่ตูจะวาดเหมือนเป็นเลข8คลิกด้านหลังแล้วก็เริ่มเอาดินสอวาดก่อนแล้วก็ค่อยตัดเดี๋ยวพี่ตูจะเริ่มวาดให้ดูวาดวงกลมวงใหญ่ๆ1วงแล้วก็วงกลมวงเล็กๆอีก1วงด้านบนนั่นแหละครับถูกต้องนี่วาดออกมาจะเป็นแบบนี้นะคะมีวงกลมใหญ่ๆแล้วก็มีวงกลมเล็กๆข้างบนซ้อนมาโอเคเรามาเริ่มตัดกันดีกว่าประวันตัดสวยๆนะแต่พี่แมงมุมของประวันจะเบี้ยวนะหลังจากนั้นพี่ตุ๊กจะตัดตามแนวที่ได้วาดไว้เลยค่ะ

0: าได้ตัวแบบนี้แบบไหนครับ
1: แบบนี
0: ้ของพี่ประวันหัวเล็กนิดเดียวเองแล้วก็ได้ขาด้วยเนี่ยประวันดูพี่ประวันสิ
1: เยอะจัง
0: นี่ได้ขาแบบนี้มี8ขาเดี๋ยวเรามาประกอบกันตัวแมงมุมแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะติดและพี่ก็จะใช้ที่เย็บกระดาษแบบนี้นะคะประกอบตัวแล้วก็ขาของแมงมุมเข้าด้วยกันด้านแรกก็เสร็จแล้ว4ขาแล้วก็อีก1ด้านประวานกดได้แล้วอีกขานึงครับชุบมาเดี๋ยวเข้าไปข้างในครับเข้าไปข้างใน
1: สองด้าน
0: โอเคนี่ผลงานประวานได้แล้ว4ขาไปเย็บต่อโชว์ซิได้เป็นแมงมุมตัวใหญ่ขนาดนี้เลยมี8ขาแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไหมพรมไหมพรมสีอะไรดีครับของประวาน
1: ชมพู
0: ไปโอเคเดี๋ยวเราจะมาทำขนที่หน้าอกของแมงมุมนะนี่ประวานใช้2สีแบบนี้2เส้นแบบนี้อันนี้ขึ้นมา4นิ้วแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้2สีค่อยๆพันรอบนิ้วมาค่อยๆพันนะคะไม่ต้องพันแน่นมากเรียบร้อยแล้วก็ตัดจะได้แบบนี้แล้วพี่จะตัดไหมพรมเส้นเล็กๆอีกหนึ่งเส้นมัดเอาไว้ตรงกลางมัดไว้แบบนี้ค่ะหลังจากนั้นพี่ก็จะใช้กรรไกรตัดส่วนที่ติดกันอยู่แบบนี้ออกเด็กๆ เนี่ยเขาอาจจะตัดแล้วมันสั้นๆยาวๆไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราก็มาค่อยแต่งๆได้โอเคแล้วเราก็มาวางหนูประวันลองวางไปครับแผ่นี้ก็จะได้แบบนี้2ตัวแบบนี้นะคะโอเคคราวนี้จะมาทำให้มันไต่ราวได้คลิกด้านหลังออกมาใช้หลอดตัดเป็นส่วนเล็กๆนี่ได้2อันแบบนี้ประวันโชว์สิครับนี่ได้2อันแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะมาต้องมาติดอยู่ด้านหลังของแมงมุมนี่ติดด้านหลังแบบนี้ตัดหลอดเสร็จเรียบร้อยแล้วทาบไว้ด้านหลังแบบนี้ใช้กระดาษกาวยึดหลอดให้อยู่ติดกับตัวของแมงมุมแปะเลยครับแปะ
1: โม
0: อ
1: ี
0: กหนึ่งอันครับคราวนี้จะใช้ไหมพรมเนียงออกมาเพื่อสามารถเราจะได้เล่นได้ตัวนี้ต้องดึงให้ยาวหน่อยนะคะได้ความยาวที่เหมาะสมก็ตัดหาปลายทั้งสองด้านใช้ปลายไหมพรมใส่เข้าไปในหลอดแบบนี้ค่อยๆใส่เข้าไปให้ปลายอีกด้านทะลุออกมาแล้วก็มัดเป็นปมค่ะต้องมัดปมใหญ่นิดนึงนะเพื่อที่จะได้ไม่ลอดออกไปจากหลอดถ้าขั้นตอนนี้ยากเกินไปน้องๆ อาจจะให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยก็ได้นะคะโอเคได้ตัวแมงมุมแบบนี้แล้วนะประวันแล้วเรามาทำตากันแต่เดี๋ยวพี่เข้าตัวจะวาดตาของพี่เข้าตัวเลยใช้สีขาวแบบนี้นะคะจิ้มสีขาวมานิดนึงจิ้มลงไปตรงกลางตรงตาแบบนี้ประวันเสร็จยังครับได้ตายัง
1: วาดแม็ก
0: มาไหนดูซิไหนดูของประวันสิครับมีตาแมงมุมยังเอ่ยนี่น้องประวันก็มีตาของแมงมุมแล้วแล้วก็มาติดขั้นสุดท้ายแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปเล่นกันแล้วนี่แล้วเราก็ติดขั้นตอนสุดท้ายติดขนลงไปใช้กาวติดลงไปอ่ะ
1: ไหนกาว
0: กาวอยู่ไหนนะของเรามาเรามาเล่นกันดีกว่าประวัน
1: ครับเราต้องดึงนี
0: ่โอ้ของประวันขึ้นลาไปแล้วนี่ของพี่ตูบ้างดึงโ
2: อ้และนอกจากเราจะประดิษฐ์เป็นรูปแมงมุมแล้วยังทำเป็นรูปสัตว์ต่างๆได้อีกเพียบเลยล่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นเจ้าแมงกระพุนหรือว่าพี่ลิงน้อยจอมซนตัวนี้
0: หลังจากลองเล่นแมงมุมไต่ราวไปแล้วเดี๋ยวเรามาวัด พลังกันเลยประมาณหมุน

0: ไหนดูซิวันนี้ได้กี่ดาวคะ
1: 1 2 3
0: ได้แค่3วันนี้ได้3ดาวแล้ว3ดาวนี้จะช่วยพัฒนาการด้านใดบ้างเดี๋ยวเราไปถามจากคุณหมอแก้วตากันค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ
2: สวัสดีค่ะโอ้โห
0: วันนี้ตะวันได้ไป3ดาว
2: 3ดาวเลย
0: เก่งมากๆวันนี้ได้ไปด้านสติปัญญาด้านร่างกายแล้วก็ด้านสังคมให้คุณหมออธิบายในข่าววันนี้ได้3ดาว
2: ค่ะก็กิจกรรมศิลปะนะคะอย่างที่เราทราบก็จะได้ในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดเล็กก็คือการใช้มือติดแปะใช้กรรไกรต่างๆนะคะแล้วก็ด้านสังคมก็คือมีพี่เข้าตูเข้ามาร่วมทำกิจกรรมด้วยแล้วก็ในด้านสติปัญญาก็จะเป็นพื้นฐานในเรื่องของการมีสมาธิจดจ่อในการทำงานนะคะจริงๆเด็กวัยนี้พอเราอาจจะเริ่มใส่ความหลากหลายของกิจกรรมเพิ่มขึ้นตัวอย่างเช่นว่ามีการเอากิจกรรมศิลปะมาทำเป็นเกม
0: ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าอยากได้ดาวด้านอารมณ์ด้วยเนี่ยต้องเสริมกิจกรรมแบบไหนล่ะคะอาจารย
2: ์ค่ะก็จริงๆในเรื่องอารมณ์ในเด็กอนุบาลนะคะอารมณ์ในเด็กอนุบาลมีหลากหลายมากนะคะแล้วก็จริงๆอารมณ์ที่เป็นเรื่องยากสำหรับเด็กก็คืออารมณ์ที่ท้าทายเล่นกับเพื่อนแพ้ชนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเด็กบางคนจะยังไม่ผ่านอารมณ์นี้เขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยแพ้ไม่ได้อะไรต่างๆเพราะฉะนั้นจริงๆเวลาที่เราทำกิจกรรมศิลปะเนี่ยมันก็มีประโยชน์พอเราใช้เข้ามาเป็นเกมเพิ่มขึ้นเอามาเล่นกับเพื่อนด้วยเนี่ยมันก็จะได้ครบเพิ่มมากขึ้นในเรื่องของอารมณ์ที่ท้าทายขึ้นแล้วก็ยากขึ้นค่ะ
0: ค่ะอาจารย์คะอยากให้เสริมเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาการเรียนรู้ในเด็กวัยอนุบาลหน่อยค่ะเราจะมีทางส่งเสริมเขายังไงบ้างคะ
2: หลักง่ายๆเนี่ยหมอจะใช้หลัก3ลอลิงอย่างแรกนะให้เด็กเล่นเยอะๆค่ะเล่นก็มีทั้งเล่นคนเดียวแล้วก็เล่นกับเพื่อนเล่นคนเดียวเด็กก็อาจจะเคยเห็นเด็กก็เอาตุ๊กตามาอุ้มมากอดหรือว่าเด็กก็อาจจะจินตนาการห่มผ้าให้น้องพาน้องไปอาบน้ำพวกนี้มันก็จะได้ในเรื่องของความคิดจินตนาการของเขาเองหรือว่าเด็กผู้ชายอาจจะเล่นต่อบล็อกเขาก็จะจินตนาการสร้างเป็นปราสาทแล้วก็ทำเป็นสะพานอะไรต่างๆนะคะก็เล่นกับเพื่อนพอเขามีทักษะพวกนี้เขาเอามาเล่นกับเพื่อนปุ๊บเขาก็จะรู้สึกสนุกกับการเล่นกับเพื่อนแล้วก็จะได้ในเรื่องของทักษะสังคมไปด้วยฉะนั้นการเล่นนะคะก็จะได้ทุกอย่างที่เป็นพัฒนาการของเด็กนะคะอันที่สองจริงๆเด็กเนี่ยเรียนรู้จากการเรียนแบบในคนในครอบครัวฉะนั้นถ้าเกิดเราอยากให้ลูกเก่งไม่ต้องอะไรมากค่ะเราอ่านหนังสือทุกวันหรือเปล่าถ้าเราอ่านหนังสือทุกวันลูกเห็นทุกวันลูกเขาก็จะเรียนแบบในเรื่องของการอ่านหนังสือหรือว่าเราอยากให้ลูกเป็นคนที่มีน้ำใจแบ่งปันให้คนอื่นเวลาที่เราเดินไปข้างทางเราเห็นคุณยายขายของเราอาจจะชวนลูกเข้าไปช่วยซื้ออุดหนุนคุณยายพวกนี้ค่ะที่เราสอดแทรกเข้าไปเนี่ยมันจะค่อยๆซึมซับเข้าไปนั้นจริงๆเด็กเนี่ยเรียนรู้จากการเรียนแบบในชีวิตประจำวันนะคะอันนี้ก็คือ2ลอลิงแล้ว
0: ลอสุดท้ายก็คือ
2: ลองสุดท้ายนะคะก็มือทำค่ะติดกระดุมเองใส่รองเท้าเองหรือว่าช่วยทำงานบ้านก็ได้เวลาที่เขาเจออุปสรรคอะไรอะค่ะสมมติว่าเขาเล่นของเล่นลากรถมาเฮ้ยติดไม่ต้องรีบเข้าไปช่วยค่ะดูซิไอ้ลูกเราจะลงมือทำยังไงดูซิเด็กจะแก้ปัญหายังไงก็ทั้งหมดนี้ค่ะให้ลูกลงมือทำเยอะๆก็เป็น3ลอลิงนะคะเล่น
0: เรียนแบบแล้วก็ลงมือทำ
2: แค่นี้ค่ะเด็กอนุบาลรับรองเก่งเลยค่ะ
0: โอ้โหวันนี้เรียกว่าคุณพ่อคุณแม่ต้องได้ประโยชน์จาก3ลอของเราไม่ว่าจะเป็นเล่นเรียนแบบแล้วก็ลงมือทำแน่นอนนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอแก้วตามากเลยค่ะขอบคุณนะคะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สัปดาห์ต่อไปเราจะพาไปประดิษฐ์เกมจับคู่อุปกรณ์ประกอบไปด้วย
0: กระดาษสีค่ะกระดาษร้อยปอนด์กล่องกระดาษหรือว่าลังกระดาษลอดคัตเตอร์ผักกาดขาวกล่องกระดาษกาวจานสีลูกแก้วไม้บรรทัดกรรไกรดินสอประวัติวันนี้ยากไหมครับ
4: ไม่ยากครับถ้าประวัติทำได้เพื่อนเพื่อนก็ต้องทำได
0: ้โอเคเพราะว่าถึงจะเป็นแค่เด็กจิ๋วแต่เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสุดซ่าได้เพราะว่านี่คือรายการ
4: จิ๋วเซอร์นักประดิษฐ
0: ์ไว้สัปดาห์หน้าพบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย
5: จิ๋วเซอร์นักประดิษฐ
0: ์สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้อยู่กับพี่ข้าวตูและน้อง
4: น้าวัน
0: เราจะมาประดิษฐ์ของเล่นจากของจริงค่ะนั่นก็คือ
4: ถุงลัง
0: กระดาษลังแบบนี้แล้วเรามาดูกันสิว่าเราจะทำกระดาษแบบนี้ไปประดิษฐ์ของเล่นอะไรกัน
3: วันนี้เราจะมาประดิษฐ์ของเล่นที่ทำจากลังกระดาษที่ทั้งสนุกแล้วก็ได้ฝึกสมองทดสอบความจำกับเกมจับคู่อุปกรณ์จะมีอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ
4: หลอด
0: ก้าว
4: กระดาษสี
0: สี 100ปอนด
4: ์ลูกแก้ว
0: เดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยวันนี้เราจะมาทำเกมจับคู่กันประวานจับคู่ภาพเริ่มจากที่เมื่อกี้ใช่ไหมกระดาษลังแบบนี้ค่ะก็หากระดาษลังมากระดาษ100ปอนด์แล้วก็กระดาษสีทั้งหมดเนี่ยเราจะมาตัดเป็นแผ่นๆขนาด4คูณ4นิ้วนี่ขนาดนี้คือ4คูณ4นิ้วพอตัดออกมาแล้วนะประวานจะได้เป็นแบบนี้นี่โดยเกมจับคู่ภาพของเราเนี่ยภาพของเราเนี่ยจะเกิดจากเทคนิคของศิลปะและประวานไม่ว่าจะเป็นการทับสีการเป่าสีการใช้แม่พิมพ์จากธรรมชาติเช่นใบไม้แล้วก็การกลิ้งสีจากลูกแก้วโอเคประวานอยากเริ่มอันไหนก่อนดี
4: ทำสี
0: มาเทใส่จานสีก่อนดีกว่า
4: หมดเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่วันนี้เราจะใช้หลายๆสีเลยเดี๋ยวเราจะพับกระดาษครึ่งหนึ่งอ่ะประวานเอากระดาษ100ปอนด์มาครับพับครึ่ง
4: ฟังไหนก็ได้
0: ฟังไหนก็ได้เพราะว่ามันเป็น4คูณ4นิ้วเท่ากันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเท่ากันทุกด้านพับด้านไหนก็ได้เหมือนกันนี่แหละครับเอาตรงๆนะเราจะป้ายสีไปที่ด้านหนึ่งค่ะแล้วเราก็จะพับเข้าหากันโอเคมาประวานใช้ผู้กันแต้มสีแต้มแค่ครึ่งเดียวพอนะคะ

0: ไปแล้ว
1: อ่ะประวัติลองทับดูเอากระดาษพับทับกัน
2: ทับ
1: รีดลงไปกับพื้น
2: กด
1: กดกดรีดเลยรีดเอามือรีดถูรีดให้สีมันกระจายเอาละนะเรามาดูซิว่าเราได้รูปอะไรเอ่ย1 2ไหนดูของประวันสิครับนี่ของพี่ข้าตูได้ดอกไม้ของประวันเนี่ยรูปอะไรครับ
0: ของประวันได้หุ่นยนต
1: ์ได้หุ่นยนต์โอ้โหประวันสวยมากเลยและนี่ก็คือเทคนิคแรกนั่นก็คือการใช้กระดาษทับสีนั่นเองเรามาดูเทคนิคต่อไปกันค่ะต่อไปเราจะมาทำการ
0: เป่าสี
1: ภาพต่อไปค่ะเราจะมาทำการเป่าสีพี่เราจะวาดหน้าตามีจมูกแล้วก็มีปากใหญ่ๆแบบนี้

ได้หน้าแบบนี้แล้วนะคะพี่จะมาเป่าสีหยดน้ำลงมาใส่น้ำเพิ่มแล้วก็ป้ายไปแบบนี้แล้วก็ใช้หลอดเป่า

0: ้องชิมหน่อย
1: โอ้ยไหนของวาวาน่ารักจังเลยอ่ะดูดิ
2: โอเคไหนดูสิ
0: สวย
2: ขอประวันสวยมากชอบไหมครับอันนี
0: ้
2: ชอบมากเลยนี่ก็คือเทคนิคของการเป่าสีนั่นเองปลายวางรอให้แห้งเทคนิคต่อไปเรามาทำการปั๊มแม่พิมพ์กันแม่พิมพ์ที่เราจะใช้วันนี้เป็นแม่พิมพ์จากธรรมชาติค่ะวันนี้เราใช้
0: ผักกาดขาว
2: ถูกต้องผักกาดขาวแล้วพี่ข้าวตูจะต้องตัดให้ก่อนนะผักกาดขาวคัตเตอร์หรือว่าใช้มีดก็ได้นะคะตัดแต่งซะหน่อยได้แบบนี้แล้วพี่ข้าวตูจะใช้สีส้มทาลงไปทาให้ทั่วๆเลยนะทาเยอะๆนิดนึงพี่จะแต้มสีเหลืองลงไปตรงกลางอีกนิดนึงค่ะหลังจากนั้นก็พิมพ์ลงไปเลยกดให้แน่นเข้าใจภาพแบบนี้โอเคอ่ะปั๊มได้ปั๊มได้แล้วครับหนังสีมันแห้งหนังสีมันแห้งโอ้โหน่าจะติดแล้วมั้งไหนดูสิครับโอ้โหอย่างนี้เรียกว่าดอกกุหลาบนี่ของประวันนี่แหละของพี่ตูเป็นอันนี้ดูของประวันสิครับนี่อันนี้ก็คือการปั๊มแม่พิมพ์จากธรรมชาติไปวางไว้มาถึงเทคนิคสุดท้ายแล้วครับประวันวันนี้เราจะมากลิ้งสีกันจะต้องใช้กระดาษ100 ปอนด์ติดที่กระดาษลังก่อนได้เป็นแบบนี้กล่องสัก1 กล่องมามีลูกแก้ววางกระดาษลงไปในกล่องเดี๋ยวเราจะทำการกลิ้งสีกันค่ะหยอดลงไปจุ่มจุ่มจุ่มจุ่มจุ่มหยิบขึ้นมาคราวนี้ประวันกลิ้งเลย
0: โอ้ยเป็นสีรุ้งเลยเอาเสร็จแล้ว
2: ไหนดูสิครับระวังนะจะมือเลอะเราก็ทำครบทั้ง4เทคนิคแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นการทับสีเป่าสีแล้วก็ทำแม่พิมพ์แล้วก็กลิ้งสีโอเคคราวนี้เราจะเอาภาพของเราเนี่ยมาติดบนกระดาษลังทากาวลงไปทากาวติดภาพลงไปนี่พี่ตูก็จะติดภาพต่างๆลงไปที่กระดาษลังแต่ละลังนี่อันนี้ติดเสร็จแล้วเราก็ไปวางไว
0: ้นี่ของประวันอันนี้ของตอนก็ต้องทำเอง
2: ใช่ใช้กาวนิดเดียวพอนะครับเดี๋ยวมันซึมออกมาข้างนอกหลังจากติดกระดาษที่เป็นภาพวาดแบบเป็นภาพแบบนี้แล้วนะคะไว้ที่กระดาษลังแล้วเนี่ยคลิกอีกด้านนึงเราก็จะติดกระดาษสีลงไปมาประวันครับแล้วในสีเทคนิคเนี่ยประวันชอบเทคนิคไหนที่สุดหรอ
0: เป่าสีครับ
2: ทำไมชอบเป่าสีอะครับ
0: สนุกครับ
2: สนุกใช่ไหมที่เห็นประวันเป่าใหญ่เลย
0: ครับ
2: โอเคเราก็ติดกระดาษให้เรียบร้อยก่อนมือรูดด้วยให้กระดาษแนบกัน
0: เสร็จแล้ว
2: โอเคเสร็จแล้ว
0: ก็เอามาไว้ตรงนี
2: ้โอเคเสร็จแล้วกับการทำเทคนิคสีต่างๆค่ะเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปลองเล่นเกมจับคู่ภาพกัน
3: จาก4เทคนิคนี้แล้วยังมีเทคนิคอื่นๆอีกนะคะไม่ว่าจะเป็นภาพตัดแปะเป็นรูปแตงโมหรือว่าภาพศิลปะจากใบไม
2: ้เสร็จแล้วนะคะเกมจับคู่ภาพของเราคุณหมออยากเริ่มเล่นเกมหรือยังคะประวัน
0: ครับอยาก
2: นะแต่ให้คุณหมออธิบายกติกาดีกว่าค่ะ
4: ค่ะก็เดี๋ยวคุณหมอจะสลับนิดนึงแล้วก็ให้ประวันดูสัก10วินาทีประวันหลับตาด้วยแล้วเดี๋ยวก็ให้ประวันเลือกคู่จับคู่นะคะเดี๋ยวขอสลับนิดนึงนะประวันหลับตาก่อนนะครับหลับตาร
0: ู้ไหมขนาดหลับตาก็ยังรู้นะ
2: แล้วแม่
1: หลับตาก็ยังรู้ด้วย
2: หลับตาก็ยังรู้ด้วยนะเนี่ย
4: ประวันเปิดตาครับให้จำ10วินาที
2: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10จำได้ยังครับหลับตานะ
1: พร้อมยัง
2: พร้อมยังครับ
4: โอเค
2: พร้อมแล้วนะ
4: จับคู่ครับดูสิอันไหนคู่เหมือนกัน
2: ไหนอันนี้
4: จำได้ไหมนะ
2: ับอัน
5: โอ้ทำง่ายได้หนึ่งคะแนนละ
4: เอาเลยดูสิพี่กระตูทำได้ปิดกลับไปเหมือนเดิม
0: ตาประวาน
4: ตาประวาน
2: อ้าว
5: โอ้ไม่ถูกไม่ถูกตาพี่ข้าวตูใช่ไหม
4: พี่ข้าวตู
2: พี่ข้าวตู
4: พี่ข้าวตูเริ่มจำได
5: ้จำได้แล้ว
2: นี่เป็นภาพประเภทเทคนิคสีเดียวกันค
0: ่
2: ะ
0: เพราะว่าอันนี้คือโรบอทของประวาน
2: เป็นโรบอทของประวานอันไหนประวาน
4: ตาประวานนะ
2: อันไหนครับ
5: ยังไม่ใช่
4: เกือบ

0: พี่ตูนนะคราวนี้ตาพี่ตูนที่ตาพี่ตูนทำเองเอ๊ะเมื่อกี้อยู่ตรงพี่ก็เลยได้สองคะแนนนี
1: ่ประวันพี่สิครับ
2: ประวัน
1: โอ้โห
0: มาได้สองคะแนนเหมือนพี่เขาตูนในน้ำ
2: สองคะแนนเท่ากันแล้วนะ
1: ลูกนี้อยู่ตรง
0: คะแนน3คะแนนพี่ก็หนูก็ได้3
3: คะแนนโชนะเหมือนกันเลยวันนี
2: ้เก่งเท่ากันเลย
3: มาลองวัดพลังสิครับวันนี้กิจกรรมของเราได้กี่ดวงหมุนเลย

0: แรก4ดวงเลยม
1: ั้ยได้4ดวงเลย
0: 1 2 3 4ให้คุณหมอติดเอาไปนั่งครับให้คุณหมอติดให้หน่อย
2: โอเคไม่น่าเชื่อว่ากิจกรรมง่ายๆแบบนี้สามารถพัฒนาได้ทั้ง4ด้านเลยค่ะคุณหมออ
3: ย่างแรกในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดเล็กนะคะก็กิจกรรมศิลปะอย่างที่เราทราบกันแล้วนะคะใช้มือลงมือทำนะคะแล้วก็ในเรื่องของสติปัญญานะคะก็นอกจากน้องประวานจะมีสมาธิจดจ่อในการทำแล้วเนี่ยน้องประวานใช้ความคิดสร้างสรรค์มากเลยตอนที่ทำศิลปะต่างๆเขาก็ออกความคิดว่าจะทำแบบไหนต่างๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือตอนที่เราเอามาเล่นเกมเอามาเล่นเกมเนี่ยเด็กต้องฝึกในเรื่องของการจำให้ได้ว่าเฮ้ยภาพตรงไหนอยู่ตรงไหนแล้วก็ในเรื่องของความจำก็เป็นพื้นฐานของสติปัญญานะคะแล้วก็ในเรื่องของอารมณ์สังคมก็ตอนที่มีพี่เข้าตูลงมาเล่นด้วยนะคะแต่ว่าทั้งหมดนี้ก็ยังเป็นลักษณะแบบพื้นๆง่ายๆนะคะก็พอเด็กเริ่มโตขึ้นเราอาจจะเริ่มทำให้มันยากขึ้นไปกว่านี้นะคะแล้วก็สิ่งที่อาจจะต้องเพิ่มอีกนิดนึงก็คือในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ก็คือในเรื่องของการเคลื่อนไหวร่างกายอันนี้ก็จะขาดไปนิดนึง
2: คุณหมอคะวันนี้คือประวานเนี่ยตั้งใจทำมากแล้วก็ทำผลงานได้ดีมากถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่อยากจะชมลูกเนี่ยเราควรจะมีวิธีการชมลูกยังไงบ้างอะคะ
3: จริงๆก็เอาให้เป็นธรรมชาตินะคะเวลาชมอะค่ะก็ถ้าเกิดเอาเป็นกิจกรรมง่ายๆแบบนี้ก็ชมไปอู้เก่งจังเลยสวยจังเลยก็เป็นเหมือนธรรมชาติที่เราคุยกับเด็กอยู่แล้วนะคะแต่ว่าความสำคัญในการชมเนี่ยบางครั้งสิ่งที่เป็นประเด็นมักจะเป็นเรื่องของการเจองานยากบางครั้งเราเผลอไปมองที่ผลลัพธ์ของเนื้องานตัวอย่างเช่นว่าการเขียนหนังสือเนี่ยบางครั้งเด็กอนุบาลเนี่ยเขากล้ามเนื้อมือเขายังไม่ค่อยดีมากเวลาเขาเขียนตัวหนังสือเขาอาจจะเขียนแบบตัวใหญ่เท่าหม้อแกงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็จะไปมองว่าไม่สวยเลยจริงๆแล้วถ้าเรามองให้ละเอียดลงไปอีกนิดนึงเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าจริงเขาตั้งใจทำนะเขาพยายามที่จะมีสมาธิแล้วก็พยายามทำตามที่เราบอกให้เขาลงมือทำเพราะฉะนั้นการชมที่ดีเนี่ยคือการชมทักษะที่เป็นเบื้องหลังของกิจกรรมนั้นตัวอย่างเช่นว่าวันนี้คุณหมอภูมิใจมากเลยนะประวานตั้งใจทำงานมากหรือว่าประวานมีสมาธิแล้วก็พยายามทำงานให้ดีเด็กอดทนแล้วก็มีความตั้งใจต่างๆค่ะแล้วก็ส่วนในเรื่องของผลลัพธ์ของงานก็อาจจะให้เราเข้าใจว่าพอเด็กทำซ้ำๆไปบ่อยๆแล้วเด็กมีกำลังใจเพราะว่าพอเราชมเขาอย่างเงี้ยปุ๊บเขามีกำลังใจปุ๊บเนี่ยเขาจะอยากทำให้มันดีเองหรือบางครั้งคุณพ่อคุณแม่ไปเปรียบเทียบลูกกับคนอื่นเนี่ยดูซิเพื่อนอ่ะเขาเรียนหนังสือเก่งเรามันไม่ได้เรื่องคำพูดเชิงลบพวกนี้ค่ะเด็กจะรู้สึกว่าตัวเองแย่แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยถ้าเป็นคุณพ่อคุณแม่พูดกับเขาเนี่ยสิ่งนี้มันจะฝังอยู่ในตัวเขาแล้วก็จริงๆถ้าเรามองเด็กจริงๆเนี่ยเขาจะมีข้อดีเยอะมากแต่บางครั้งเราก็จะไปมองอะไรเล็กๆน้อยๆพวกนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็หมอคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่อาจจะปรับอะไรไม่ได้เลยในการเลี้ยงดูลูกเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดก็ขอให้ปรับในเรื่องของการใช้ภาษากับลูกว่าการใช้คำพูดเชิงบวกแล้วก็การอย่าใช้คำพูดเปรียบเทียบหรือคำพูดในเชิงลบที่ทำให้ลูกรู้สึกว่าบางครั้งรู้สึกว่าเขาไม่ได้มีคุณค่าอะไรตรงนี้ค่ะมันจะฝังแล้วก็มันจะอยู่กับเขาไปตลอดแล้วก็มันจะลบออกยากมาก
2: ค่ะต้องเริ่มปลูกฝังสิ่งดีๆกับเขาตั้งแต่เขายังเด็กๆแบบนี้ใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
2: วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
4: สัปดาห์ต่อไปเราจะพาน้องๆไปประดิษฐ์เกมปากระป๋องอุปกรณ์ประกอบไปด้วย
5: กระป๋องค่ะลูกบอลหรือว่าลูกเทนนิสสีผู้กันดินสอสีเมจิกจานสี
6: วันนี้สนุกไหมครับ
7: สนุก
6: สนุกมากมากเลยนะคะและนี่นะคะก็จะชวนให้น้องๆเพื่อนๆเนี่ยทำแล้วก็อย่าลืมถ่ายรูปมาอวดพวกเราในรายการด้วย
7: ถึงจะเป็นแค่เด็กจิ๋ว
6: แต่เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสุดซ่าได้เพราะว่านี่คือรายการ
7: จิ๋วซ่านักประดิษฐ์
6: สำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย

0: Hi guys, how are you guys doing out there? Good? Very good. Extremely good. สวัสดีครับผมวันนี้เจอกับครูพี่พีอีกแล้ว and for this video we are going to study about ประโยคขอร้องและก็ประโยคคำสั่งนั่นเองในวิดีโอนี้เราจะเรียนกัน2ประโยคนี้นะฮะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา Let's go เอาเลยนะฮะผมมาดูคำแรกเลยคุ้นๆกันไหมฮะนักเรียนคำนี้อ่านว่าอะไรเอ่ยPlease ถูกต้องแล้วฮะ very good please แปลว่าได้โปรดนั่นเองจะใช้วางไว้ข้างหน้าหรือไว้ท้ายประโยคก็ได้ซึ่งมันจะทำให้ประโยคของเราเนี่ยมีความสุภาพมากยิ่งขึ้น for example ตัวอย่างเช่น please listen to the teacher นะ please listen to the teacher นะกรุณาฟังคุณครูหรือ listen to the teacher please listen to the teacher please นะครับน้องนักเรียนเนาะกรุณาฟังคุณครูด้วยแต่นักเรียนอย่าลืมหนึ่งอย่างนะครับผมนั่นก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่นักเรียนเอา please มาใส่ในข้างท้ายประโยคเนี่ยนักเรียนอย่าลืมคอมม่าด้วยก็แล้วกันนะครับผมเป็นยังไงง่ายเนาะโอเคไปเลยsorry เรามาดูตัวอย่างประโยคคำสั่งกันดีกว่าพร้อมกับความหมายของมันกันเลยตัวอย่างแรก please tell me your name please tell me your name แปลว่ากรุณาบอกชื่อของคุณหน่อยถ้าเราไม่มีคำว่า please เนี่ยมันก็จะกลายเป็นประโยคที่อาจจะยังไม่ค่อยสุภาพมากสักเท่าไหร่เช่น tell me your name บอกชื่อเธอมาสิมันก็ยังไม่สุภาพนะเนี่ยเนาะเราก็เลยใส่เป็น please ลงไปส่วนหน้าของประโยคหรือส่วนท้ายประโยคก็ได้เนาะอีกสัก 1-2 ตัวอย่างมาดูสิ please close the door กรุณาปิดประตูด้วยนะอันนี้3 please turn offThe light กรุณาปิดไฟด้วยแล้วเราอยากเปิดไฟเหรอฮะนักเรียน Turn on the light please เห็นไหมฮะ Turn on กับ Turn off แปลว่าปิดไฟหรือเปิดไฟนะฮะเนาะ Look at this way มองมาทางนี้ Look at this way please กรุณามองมาที่ทางครูพี่มามองมามองตรงเข้ามาโอเคเนาะไปกันต่อทีนี้มาดูการสั่งห้ามไม่ให้ทำอย่างนู้นไม่ให้ทำอย่างนี้บ้างเราจะใช้คำว่า don't หรือคำว่า do not สองตัวนี้มีความหมายเหมือนกันเลยนะฮะนักเรียนแปลว่าเอาวางไว้ข้างกริยาและจะมีความหมายเป็นปฏิเสธหรือสั่งห้ามทำสิ่งต่างๆเช่น don't eat in class ห้ามทานอาหารในห้องเรียนหรือเลื่อนขึ้นอีกนิดนึงนะDon't use the phone ห้ามใช้โทรศัพท์อันนี้อาจจะคำสั่งที่อยู่ในห้องเรียนเนาะเวลาที่เราเรียนอยู่ในครูก็อาจจะบอก Don't use the phone นะห้ามใช้โทรศัพท์หรือไปสอบเนี่ยเขาก็ห้ามใช้โทรศัพท์เหมือนกันใช่ไหมฮะนักเรียนอันต่อไป Don't smoke This is a very important เลยนะนักเรียนอันนี้เนี่ยห้ามสูบบุหรี่ไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามในห้องเรียนหรือที่บ้านก็นักเรียนก็ห้ามสูบบุหรี่เนาะอันรูปต่อไปรูปสุดท้าย don't cross the road ห้ามข้ามถนนเพราะถนนนั้นอาจจะเป็นถนนไฮเวย์รถขับเร็วปิ้วเพราะนั้นเราก็ไปใช้สะพานลอยก็แล้วกันเนาะต่อไปมาดูฝึกฝนกันบ้างนะฮะนักเรียนเรามาดู practice 1กันบ้างเขาสั่งเราว่าอย่างไร match the givenSentences to the picture เขาบอกว่าเขามีประโยคมาให้เราให้เรานำประโยคมาใส่ให้ตรงกับรูปภาพนั่นเองไปดูข้อ1 Don't eat in class ห้ามทานอาหารในห้องเรียน Which picture รูปไหนฮะนักเรียนช่วยกันดูฮะช่วยกันดูรูปไหนเก่งมาก very good นี่เลยกำลัง enjoy กับการกินมากข้อนี้ห้ามนำอาหารมากินในห้องเรียนตรงกับรูปนี้ข้อที่2Don't fight ปกติคำว่า fight แปลว่าต่อสู้เหมือนบัวขาวใช่ไหมนักเรียนแต่ในที่นี้แปลให้สวยๆหน่อยแปลว่าห้ามทะเลาะกันรูปไหนฮะห้ามทะเลาะกันฝั่งนู้นหรือเปล่าถูกต้องแล้วฮะคือรูปนี้เลยตอบ Don't fight ห้ามทะเลาะกันห้ามต่อยตีกันห้ามใช้ความรุนแรงนั่นเองข้อที่3ข้อ C-cat Don't make noises ห้ามส่งเสียงดังรูปไหนฮะนักเรียนถูกต้องแล้วฮะรูปนี้เลยใส่ไปเลยข้อ D CC ครูพี่ขอโทษ sorry ข้อ C ข้อ D dog don't run in class ห้ามวิ่งในห้องเรียนรูปไหนฮะห้ามวิ่งในห้องเรียน excellent รูปนี้เลยนี่ห ห้ามวิ่งปุ๊บดีแฮข้อ E เขาบอกว่า don't write on the wall don't write on the wall wall ตัวนี้แปลว่ากำแพงนักเรียนห้าม write ห้ามเขียนข้อความเขียนอะไรก็ตามบนกำแพงห้ามเขียนรูปไหนฮะ which picture ฮะ very good this picture ข้อนี้เลย E อันต่อไป please keep the board clean นะกรุณาลบกระดานด้วยทำให้กระดานมันสะอาดอยู่ตลอดเวลาอันไหนฮะนักเรียนTikTok TikTok รูปนี้ใช่ไหมเก่งมากครับผมไปต่อไป please raise your hand to speak ถ้ามีคำถามหรือถ้าอยากจะพูดอะไรให้ raise your hand แปลว่าอะไรลูกให้ยกมือขึ้นเสร็จแล้วก็ค่อยพูดรูปไหนฮะ TikTok นี่เลย two boys ใช่ไหมเด็กผู้ชายสองคนนี้ถูกต้องเป็นข้อ G ถูกไหมถูกต้องแล้วทีนี้ไปดูข้อ H กันบ้างนะนักเรียน please listen to the teachers carefullyกรุณาฟังคุณครูอย่างตั้งใจฟังให้ดีๆรูปไหนฮะฟังให้ดีๆติ๊กตักติ๊กตักรูปนี้เลยขยับนิดนึงนี่ข้อนี้ตอบเลยถูกต้องอันสุดท้าย please throw the rubbish into the bin เอาขยะไปทิ้งลงถังขยะรูปไหนฮะเหลืออยู่อันเดียวรูปนี้ถูกต้องครับใส่เลยข้อไอ้ไปแล้วง่ายไหมนักเรียนง่ายมากเนาะไปดู practice 2 write the given face into the right column เขาบอกว่าให้เขาจะให้คอลัมน์เรามา I should กับ I should not เนาะแล้วก็จะมีวลีมาให้เราให้เราเนี่ยเอาวลีคำเหล่านี้เนี่ยมาใส่ให้มันตรงกับคอลัมน์ซึ่ง I should เนี่ยแปลว่าฉันควรจุดๆส่วน I should not หรือ I shouldn't เนี่ยแปลว่าฉันไม่ควรจะจุดๆไปดูอันแรกeat in class นักเรียนคิดว่าเราควรหรือเราไม่ควรที่จะกินในชั้นเรียนฮะแน่นอนเราไม่ควรจะกินในห้องเรียนใช่ไหมนักเรียนเอามาเขียนเลย I should not eat in class ข้อที่2 review lessons ทบทวนบทเรียนควรหรือไม่ควรนักเรียนแน่นอนควรเป็นอย่างยิ่งนะนักเรียนเนาะ I should นี่review อุ้ยเขียนไม่พอเขียนตรงไหนดี reason ตรงนี้ขีดค่าเราใช้ไปแล้วอันที่เหลือนักเรียนไปตอบให้เสร็จให้สมบูรณ์เดี๋ยวคุณครูพีช่วยแปลก็แล้วกันเนาะ throw trash on the floor ทิ้งขยะลงพื้นควรหรือไม่ควรให้นักเรียนต้องรู้แล้วนะ keep the board clean ลบกระดานหรือทำกระดานให้มันสะอาดข้อที่3 fight I should fight ไหมฉันควรต่อสู้ฉันควรทะเลาะกันไหมหรือ I should not fight ไม่รู้นักเรียนเอามาเติมให้ถูกนะฮะ play tennis in class เล่นเทนนิสในห้องเรียนคุณพระนักเรียนควรหรือไม่ควรฮะเอามาใส่ให้ถูกต้องนะข้อต่อไป listen to teacher ให้ตั้งใจฟังคุณครูเวลาคุณครูสอนควรหรือไม่ควรนะข้อต่อไป empty the trash trash bin เอาถังขยะที่มีขยะเต็มทั้งหมดเนี่ยเอาไปทิ้งควรหรือไม่ควรครับนักเรียนทำเวรตอนเย็นน่ะต้องรู้แล้วนะเดี๋ยวคุณครูพีจะไปตรวจนะ next practice 3 complete the dialogue จะมี dialogue นี่1 2 3มีอยู่3 dialogue มี3 conversation คุยกันเนาะA วลีเนี่ยเขาให้วลีเรามา A B C เนาะนักเรียนเนาะ Make yourself at home แปลว่าก็น่าจะทำตัวตามสบายเหมือนอยู่บ้านของตัวเองเลยประมาณนี้เนาะ Make yourself at home ข้อ B บอก Go outside ออกไปข้างนอกข้อ C บอก Have lunch lunch นี่อาหารอะไรฮะนักเรียนอาหารเช้าป่ะหรือเย็นหรือกลางวันอาหารอะไรกันแน่ TikTok อาหารกลางวันถูกต้องแล้วฮะ lunch มาดูอันแรกโอ้ง่ายมาก I'm hungry hungry แปลว่าอะไรฮะนักเรียนฉันหิวอันไหนดีฮะมีอยู่อันเดียวชัดเจน obvious มาก obviously มากตอบข้อ C ครับถูกต้องฮะนี่เลยเอามาใส่สีอะไรดีเอาสีเขียวบ้างสีเขียวเหนียวซับนี่ C cat นะ I'm hungry let's have lunch ไปกินอาหารกลางวันกันเถอะนะมาดู conversation ที่2 dialogue 2นะเขาบอกว่า please จุดๆ B บอกThank you very much ขอบคุณมากๆครับขอบคุณมากๆค่ะทำไงดีคำตอบคือข้อที่ A หรือ B ถูกต้องเลยฮะข้อ A please make yourself at home ทำตัวตามสบายทำตัวเหมือนอยู่บ้านของตัวเองได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจบีก็เลยบอกขอบคุณมากๆครับถูกต้องที่สุดมาดูไดอะล็อกที่3เขาบอกว่า it's very windy outside นะ windy แปลว่าอะไรครับไม่ใช่ outside out there ข้างนอกเนี่ยมัน windy แล้วเกิน windy คืออะไร windy คือลมแรงนะข้างนอกนี่มันลมแรงมากแล้วเราจะเอาอะไรมาใส่มันเหลือยกอันเดียวครับนักเรียน don't เป็นประโยคคำสั่งมาแล้ว don't go outside ถูกต้องนะครับถ้าลมมันแรงก็อย่าออกไปข้างนอกสิใช่ไหมฮะเนาะง่ายมากๆเลยไปดูอีกสักหนึ่งตัวอย่างก็แล้วกันเนาะ complete the dialogue เขาบอกว่า John was sick John นี่ป่วย and he went to see a doctor แล้วก็ไปหาหมอ John บอก I feel cold and I have a headache too นะบอกหมอครับผมหนาวแล้วผมก็ปวดหัวด้วยหมอเลยบอกว่า let me see ขอหมอตรวจหน่อยสิใส่หูฟังขอหมอตรวจหน่อยสิหมอก็เลยบอกว่า you have a fever fever คืออะไรฮะนักเรียนไข้หมอบอกจอนว่าจอนเธอเป็นไข้นะจุดๆๆ and take this medicine เติมเอสด้วยแสดงว่ามียาหลายตัวหลายเม็ดนะนักเรียนเนาะให้คุณหมอเนี่ยให้จอนทำอะไรสักอย่างแล้วก็บอกว่าให้กินยาด้วยจอนบอก thank you doctor โอ้ขอบคุณมากครับหมอ I do that เดี๋ยวผมจะทำตามเลยนักเรียนคิดว่าจะตอบอะไรฮะข้อหนึ่งเขาบอกว่า you should take a restเธอควรพักผ่อนข้อ2 you should take a bath เธอควรอาบน้ำข้อ3 you should brush your teeth ควรไปแปรงฟันข้อ4 you should drink cold water เธอควรดื่มน้ำเย็นนะโอ้โหจอนเป็นไข้จอนควรทำอะไรฮะนักเรียนต้องกินยาแล้วก็ต้องนอนพักผ่อนให้เพียงพอตอบข้อที่1ถูกต้องเลยเก่งมากฮะข้อต่อไปทีนี้เรามาดูตัวอย่างข้อสอบ ONET ที่นักเรียนอาจจะต้องไปเจอกันบ้างเนาะนักเรียนเนาะเขาบอกว่าIn an English class ในชั่วโมงเรียนวิชาภาษาอังกฤษ Daniel and Mr. Steve เนี่ยคุยกัน Daniel บอกว่า skiing is very exciting โอ้ยกีฬาสกีอิ่งเนี่ยมันน่าตื่นเต้นมากเลยครับคุณครู Mr. Dan Steve it is my favorite hobby มันเป็นงานอดิเรกที่ผมชอบมากสกีเนี่ย Mr. Steve เลยตอบว่า great เยี่ยมเลย but it can be dangerous โอ้มันเยี่ยมนะแต่บางครั้งมันอาจจะเป็นอันตรายหรือเปล่า John นะไม่ใช่จอนขอโทษทีครับนักเรียนเดเนียลแล้วควรจะต่อด้วยอะไรดี be quiet เงียบๆ be careful ระวังด้วยนะ be patient ต้องอดทนนะ be strong ต้องเข้มแข็งต้องแข็งแรงไว้นะตอบอะไรครับนักเรียน TikTok ถูกต้องนะฮะตอบ be careful ต้องระมัดระวังด้วยไปเล่นกีฬาสกีเนี่ยซึ่งบ้านเราสกีน้ำแข็งสกีหิมะอาจจะไม่มีนะนักเรียนเนาะตัวอย่างโอเน็ตข้อสุดท้ายเขาบอกว่าก้องแอนด์มัมเนี่ยก็โฮมก้องและแม่ถึงบ้านก้อง took off his mask ก้องก็เลยเอาแมสออกดูนะมีรูปแมสมานะก้องก็เลยมี conversation คุยกับแม่ต่อว่าก้องบอกว่า Mom what should I do with this mask แม่ผมควรจะทำยังไงกับแมสตัวนี้ดีแม่พูดว่าอะไรไม่รู้จุดๆๆ then put it into this plastic bag หลังจากนั้นก็เอาแมสเนี่ยมาใส่ถุงพลาสติกด้วยก้องบอกโอเคได้ครับแม่บอก then wash your hands again หลังจากทำอะไรทุกอย่างเสร็จแล้วไปล้างมืออีกรอบนะแล้วควรจะเอาอะไรมาใส่ดีคะนักเรียนข้อหนึ่งเขาบอกว่า float the ear loops wash the mask with soap เขาบอกว่าพับที่คล้องหูล้างด้วยสบู่จริงครับข้อที่สอง wrap the mask and wash the ear loops with water เขาบอกว่าห่อหน้ากากและล้างที่คล้องหูแมสเนี่ยด้วยน้ำนะฮะนักเรียนอันไหนฮะถูกไหมแมสที่ใช้แล้วเนี่ยนะข้อที่3 float it into half and another half พับนึกครึ่งหนึ่งแล้วก็พับอีกครึ่งหนึ่ง wrap it with the ear loops พับครึ่งหนึ่งแล้วพับอีกครึ่งหนึ่งแล้วพันด้วยสายคล้องหูนี่เข้าท่าอยู่นะข้อที่4 wrap the ear loops with the maskand watch another half with soap พับที่คล้องหูเขาเรียกว่าอะไรพันที่คล้องหูด้วยแมสแล้วล้างอีกครึ่งหนึ่งด้วยสบู่ใช่หรือป่ะใช่ไหมไม่น่าใช่ข้อไหนถูกต้องที่สุดนักเรียนแมสที่เราใส่แล้วอะเราไม่ควรใช้ซ้ำสองนักเรียนเนาะก็คือนี่เลยฮะนักเรียนตอบข้อที่3นี่เลยนักเรียนพับครึ่งหนึ่งแล้วก็พับอีกครึ่งหนึ่งหลังจากนั้นก็ด้วยที่คล้องหูใช่ไหมนักเรียนพันด้วยสายคล้องหูเสร็จแล้วก็เอาไปใส่ในถุงพลาสติกแล้วก็ไปทิ้งซะแล้วก็ไปล้างมือเป็นยังไงฮะนักเรียนสำหรับคลิปวิดีโอนี้หวังว่านักเรียนจะเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผม see you later bye
1: Good day, everyone. How are you today? I hope you guys doing fine. And today, we are going to study about asking for permissions and asking for help.
0: แล้วก็เจอกับครูพี่อีกแล้วนะครับผมวันนี้ท็อปิกของเราเราจะเรียนกันเรื่อง asking for permission แล้วก็ asking for help นะครับผมซึ่งแปลเป็นไทยแล้วแปลว่าการขออนุญาตและการขอความช่วยเหลือจะเป็นอย่างไรไม่เสียเวลา Let's get started ไปดูกันเลยนะครับผมมาดูอันแรกนะครับ asking for permission เนาะการขออนุญาต teacher and student they are talking with each other อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างคุณครูกับนักเรียนคุยกันนะการขออนุญาตดูอันแรกเนาะนักเรียนบอก may I go to toilet please toilet แปลว่าอะไรครับนักเรียนห้อง very good นะแปลว่าห้องน้ำหนูขออนุญาตไปห้องน้ำหน่อยได้ไหมคะดูสิคุณครูตอบว่าไงYes, you may. ใช้ may ถามก็ต้องใช้ may ตอบถูกต้องไหมครับไปดูอีกสักหนึ่งตัวอย่าง another example เนาะอีกสักหนึ่งอันพอกลับมาจากการเข้าห้องน้ำแล้วดูสิ may I come in please may I come in please ขออนุญาตเข้าห้องหน่อยได้ไหมครับเนาะคุณครูตอบว่าไง no you may not อันนี้อนุญาตให้เข้าไหมครับนักเรียนไม่ให้เข้าเนาะก็เลยตอบ no you may not แต่ถ้าอนุญาตก็แค่ตอบว่า yes you may เหมือนเมื่อกี้ใช่ไหมครับไปกันต่อเลยดีกว่าทีนี้เรามาดูสำนวนการใช้ขออนุญาตกันดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างมีไม่เยอะเลยครับนักเรียนมีแค่ตัวแรก can could may and would แล้วแต่ละตัวมันใช้อย่างไรไม่ยากไปดูกันเลยนะครับผมอันแรกเรามาดูกันนะครับนักเรียน can I can I ตามด้วย verb ตัว v ตัวนี้ย่อมาจาก verb นะครับผมซึ่ง verb แปลเป็นไทยแปลว่ากริยาซึ่งกริยาคืออะไรครับนักเรียนก็คือการกระทำทั้งหลายแหละไม่ว่าจะเป็นการ jump แปลว่าอะไรครับกระโดด walk เดิน sleep นอนเนาะเราเรียกว่ากริยาทีนี้มาดู can I ตามด้วยกริยาแล้วก็จุด please please noisenะแปลว่าผมขออนุญาตหรือผมสามารถจุดๆได้ไหมครับแล้ว can I เนี่ยจะใช้ในกรณีที่ขออนุญาตในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการตัวอย่างเช่น can I sit here can I sit here please ผมสามารถนั่งตรงนี้ได้ไหมอันนี้จะใช้แบบถามเพื่อนเนาะเวลาเราไปเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ก็ไม่ว่างแล้วเราไปเห็นที่ว่างอยู่ที่นึงซึ่งอาจจะไม่เพื่อนคนนั้นอาจจะไม่ค่อยสนิทกับเรามากเท่าไหร่แล้วก็บอกเขา Can I sit here เห็นไหมเป็นการขออนุญาตผมสามารถนั่งตรงนี้ได้ไหมครับเพื่อนก็จะตอบมาว่า Yes please Yes you can ก็ได้หรือถ้าเพื่อนไม่อนุญาตให้นั่งเขาก็จะตอบว่า No please หรือจะเป็น No you cannot ไม่ได้คุณนั่งไม่ได้ยากไหมครับเรียนไม่ยากเลยเนาะทีนี้ไปดูกันอีกอันนึงก็คือ May I มาดูส่วนในส่วนของ May I กันดีกว่านะครับนักเรียนเนาะ May I ตามด้วย verb เหมือนเดิมเลยตามด้วยกริยานะในกรณีของ may I เนี่ยจะใช้ขออนุญาตในรูปแบบที่เป็นทางการนั่นเองเนาะตัวอย่างเช่น may I go to the library please may I go to the library please เนาะก็คือดิฉันกระผมขออนุญาตไปห้องสมุดหน่อยได้ไหมนะครับผมเนาะคุณครูหรือใครก็ตามก็จะตอบมาว่า yes you may แต่ถ้าไม่อนุญาต no you may not นั่นเองนะครับเนาะไปดูสไลด์ถัดไปจบไปแล้วนะครับสำหรับเมย์ครูมองว่ามันง่ายมากเลยนะครับเนาะ

could I มาดูกันบ้าง could I เหมือนเดิมเลย could I แล้วตามด้วย verb นะครับผมและมันต่างกันอย่างไรกับ may I ต่างกันตรงที่ could I เนี่ยจะเป็นการขออนุญาตที่สามารถทำได้เลยหรือเปล่าเป็นอย่างไรตัวอย่างเช่น could I turn off the TV could I turn off the TV ผมขอปิดทีวีได้ไหมครับคือสามารถลุกไปปิดได้เลยใช่ไหมครับเนาะถ้าได้ก็ sure ถ้าไม่ได้ก็ sorry I'm watching it at the moment ไม่ได้ตอนนี้ฉันกำลังดูอยู่นี่เป็นไงครับนักเรียนยากไหมไม่ยากเลยมาดูในส่วนของ would you mind would you mind if subject and verb ตัว s ตัวนี้ย่อมาจาก subject นะครับนักเรียน subject แปลว่าอะไรครับนักเรียนปกติแล้ว subject แปลว่าวิชาแต่ในที่นี้ subject ในที่นี้จะแปลว่าประธานของประโยคนั่นเองนะครับผมแล้วตามด้วย verb เหมือนเดิมเลยถ้าแปลเป็นไทยแล้วไอ้ประโยคที่บอกว่า would you mind จะแปลว่ารังเกียจไหมถ้าผมจะรังเกียจไหมถ้าหนูจะนะครับเนาะตัวอย่างเช่น would you mind if I use your computer for a few minutes คุณจะว่าอะไรไหมคุณจะรังเกียจไหมถ้าผมขอใช้คอมพิวเตอร์ของคุณสัก 2-3 นาทีถ้าไม่รังเกียจเราก็ตอบไปว่า not at all หรือจะเป็น no problem นะใช้ได้เลยไม่มีปัญหาแต่ถ้าสมมุติว่าเราจะไม่ให้เขาใช้เราก็สามารถตอบปฏิเสธอย่างสุภาพได้ว่า sorry I'm using it ขอโทษนะฉันเสียใจนะฉันกำลังใช้มันอยู่นั่นเองนะครับเนาะสไลด์ถัดไปนะครับ asking for help นะครับผมก็คือการขอความช่วยเหลือไม่ได้ยากเลยตัวอย่างเช่น Hi Tom can I borrow your umbrella Hi Tom can I borrow your umbrella borrow แปลว่าอะไรนะนักเรียน very good ขอยืมนะครับผม Tom ฉันขอยืมร่มของเธอหน่อยได้ไหมดูซิ Tom ตอบว่าไง yes I'm not using it right now. ได้สิตอนนี้ฉันไม่ได้กำลังใช้ร่มอยู่เอาไปเลยแสดงว่าให้ยืมเนาะนะครับผมอันนี้จะเป็นตัวอย่างทีนี้เรามาดูสำนวนในการใช้ขอความช่วยเหลือกันนะครับเนาะนักเรียนเนาะเริ่มต้นเลยเวลาเราจะขอความช่วยเหลืออะไรเราสามารถพูดเกริ่นได้ว่า excuse me นี่เห็นไหมครับนักเรียนใช้เมื่อรบกวนหรือขัดจังหวะในใครสักคนหนึ่งนะครับจะขึ้นต้นด้วย excuse me นะหรือจะเป็นCould you do me a flavor? Could you do me a flavor? แปลว่าคุณพอจะช่วยฉันหน่อยได้ไหมจุดๆก็ว่าไปเนาะ Please help me หรือจะเป็น help me please ก็ได้ช่วยผมด้วยครับได้โปรดช่วยผมด้วยนะส่วนการตอบรับการเสนอความช่วยเหลือนะครับก็จะสามารถใช้ได้ทั้งโอเค sure certainly yes please ทั้งหมดนี้แปลว่าได้สิแน่นอนเวลามีคนมา offer ใหความช่วยเหลือเราอย่างเช่นครูถือของมาเนี่ยนักเรียนวิ่งเข้ามา Can I help you teacher อะไรเงี้ยแต่ครูถือได้ครูก็บอกว่า No thank you ก็ได้เนาะเฮ้ยตรงนี้เอาใหม่ดีกว่าบอบีเอาใหม่คัดปึ้งทีนี้เรามาดูสำนวนในการใช้ตอบรับความช่วยเหลือกันนะครับเนาะเราก็สามารถเกริ่นหรือใช้เปิดด้วยคำว่า excuse me ได้เลยนะครับเนาะ excuse me นะครับเนาะใช้เมื่อจะรบกวนหรือขัดจังหวะใครสักคนนึงหรือจะเป็น Could you do me a flavor? Could you do me a flavor? ก็ได้นะครับเนาะนักเรียนเนาะคุณพอจะช่วยฉันหน่อยได้ไหมนะครับเนาะทีนี้มาดูการตอบรับเสนอความช่วยเหลือก็จะมีโอเค sure certainly แปลทั้งหมดนี้แปลว่าได้สิแน่นอนถ้าจะปฏิเสธความช่วยเหลือเราก็สามารถตอบได้ว่า Thank you but I can do it myself Thank you but I can do it myself ก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะเรามาดู exercise กันดีกว่านะครับนักเรียนเนาะ exercise นี้เขาจะให้ a b c d e มาให้เราจะเป็นทั้งคำศัพท์เป็น word หรือจะเป็น phrases ก็คือเป็นวลีมาให้เราให้เรามาตอบลงใน conversation นี้นะครับเนาะ a กับ b คุยกันสถานการณ์ a กับ b คุยกันมาดูกันนะครับนักเรียน a บอกว่าจุดๆๆ sir b ตอบ yes ma'am yes ma'am ครับคุณผู้หญิงเพราะฉะนั้นA น่าจะเป็นลูกค้าที่เป็นผู้หญิงเอ๊ะแล้วเขาจะบอกว่ายังไงดีเมื่อกี้ครูบอกไปแล้วเนาะอันไหนหน้าที่จะใช้ขอความช่วยเหลือเปิดอันแรกเลยตอบสิครับvery good ตอบข้อดีเนาะ excuse me sir นี่ขอโทษนะครับขอโทษนะคะพนักงานชายก็เลยตอบ yes ma'am ครับคุณผู้หญิงผู้หญิงก็เลยตอบ2ก็เลยบอกจุดๆๆ

0: มี a flavor please เอ๊ะประโยคนี้คุ้นๆมั้ยครับนักเรียนตอบอันไหนดีครับเมื่อกี้เราเอาข้อ D doc ไปแล้วเราคิดค่าไปก่อนเหลือ A B C D ตอบข้อ B very good นะครับผมตอบ B could you do me a flavor please เนาะช่วยอะไรฉันสักอย่างหน่อยได้มั้ยครับได้มั้ยคะนะครับผม B ตอบ no problem at all โอ้ไม่มีปัญหาเลยครับแล้วก็ตามด้วยWhat can I do for you? มีอะไรให้ผมช่วยครับตอบ C ไปใช่ไหมครับผม What can I do for you? นะ A ก็เลยบอก My hands are full โอ้ตอนนี้มือฉันเต็มไปด้วยของเต็มไปหมดเลย Could you call a taxi for me please? นะช่วยกรุณาโทรหาแท็กซี่ให้ฉันหน่อยได้ไหมคะเพราะฉะนั้น B ก็เลยตอบว่าอะไรครับนักเรียนชัวร์ได้สิแน่นอนชัวร์ Wait a minute hereได้โปรดรอตรงนี้สักครู่หนึ่งเพราะฉะนั้นอันสุดท้ายก็น่าจะเป็น thank you so much เนาะตอบข้อ A นะครับผมง่ายไหมครับนักเรียนง่ายมากๆเลยไปดูอันถัดไปตัวอย่างข้อสอบ O-net นะครับเนาะเป็น Rose กับ John คุยกันดู Rose สิ Rose บอกว่าไง could you help me write an essay could you help me write an essay essay แปลว่าอะไรครับนักเรียน an essay เรียงความ Rose บอกจอนช่วยฉันเขียนเรียงความหน่อยได้ไหมดูซิจอนตอบว่าอย่างไรจุดๆๆ I haven't finished my yet I haven't finished my yet finish แปลว่าเสร็จสิ้นนะครับเนาะแต่ข้อนี้จอนทำเสร็จหรือยัง haven't จอนยังทำของตัวเองไม่เสร็จเลยเพราะฉะนั้นจะตอบข้ออะไรดีครับนักเรียนตอบข้อ4มั้ย No thank you ไอ้ประโยคคำว่า No thank you เนี่ยจะใช้ตอบกลับปฏิเสธความช่วยเหลือใช่ไหมครับนักเรียนแต่ข้อนี้รถไม่ได้มาออฟเฟอร์เสนอให้ความช่วยเหลือใช่ไหมรถมาขอความช่วยเหลือเฉยๆเพราะนั้นข้อ4ก็ยังไม่ใช่ข้อที่3 that's all right เข้ากันไหมครับนักเรียนก็ยังไม่เข้าเนาะส่วนคำว่า yes please แปลว่าได้สิแต่ฉันยังทำของฉันไม่เสร็จเลยเอ๊ะมันมีความขัดแย้งกันอยู่ใช่ไหมครับนักเรียนก็ยังไม่ใช่เพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องที่สุดก็ต้องเป็นข้อที่1 I'm sorryฉันเสียใจนะฉันขอโทษนะฉันยังทำของฉันไม่เสร็จเลยตอบข้อที่1นะครับผมเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดทีนี้เรามาดูกันอีกสักหนึ่งตัวอย่างกันดีกว่าเนาะนักเรียนเนาะตัวอย่างข้อสอบ O-net son and mom นะลูกชายแล้วก็แม่คุยกันนะครับเนาะ son บอกว่า please mom จุดๆๆตรงนี้น่าจะเป็นประโยคคำถามแล้วนักเรียนเนาะเพราะว่าในช้อยเป็นประโยคคำถามexcuse me sorry นะครับในช้อยก็จะเป็นประโยคคำถามหมดเลยนะMay you get up late? Can you read a story? May I try to sleep early? Can I use the smartphone? อันไหนดีแม่ Please mom จุดๆแม่ตอบมาว่า No dear You can't It's time for bed ไม่ได้ลูกไม่ได้ตอนนี้เนี่ยมันถึงเวลาที่เราจะต้องเข้านอนแล้วจะตอบอะไรดีทีนี้ถ้านักเรียนสังเกตดีๆเขาใช้คำว่า can't หรือก็คือคำว่า cannot ถ้าเราสังเกตใช้อะไรถามก็ต้องใช้อันนั้นตอบใช้อะไรตอบก็ต้องใช้อันนั้นถามเพราะฉะนั้นไปดูข้อ1ใช้ may แต่แม่ตอบว่า cannot ใช่ไหมนักเรียนแล้วมันมีความสัมพันธ์กันไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นตัดข้อ1ทิ้งตัดข้อที่3ทิ้งได้ทันทีเลยเป็นไงนักเรียนง่ายไหมทีนี้ข้อที่เข้ารอบก็จะมีอยู่ข้อที่2กับข้อที่4แล้วอันไหนจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดล่ะ Can you read a story แม่อ่านนิทานให้ฟังหน่อยได้ไหมถ้าอ่านนิทานสำหรับก่อนนอนเนี่ยนักเรียนว่าแม่จะปฏิเสธไหมครับนักเรียนแน่นอนว่าไม่มีทางปฏิเสธเนาะอ่านหนังสือก่อนนอนอ่านนิทานก่อนนอนให้ลูกฟังแน่นอนแม่ต้องอ่านให้ฟังได้แน่ๆแต่ Can I use the smartphone ข้อนี้นี่แหละนักเรียนผมขอเล่นโทรศัพท์ได้ไหมผมขอใช้โทรศัพท์หน่อยได้ไหมเพราะฉะนั้นแม่ก็เลยตอบว่า no ทันทีเลยปฏิเสธทันทีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องที่สุดคือข้อที่4นั่นเองนะครับผมเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับนักเรียนสำหรับวิดีโอคลิปนี้สำหรับเรื่อง asking for permission and asking for help นะครับผมการขออนุญาตและการขอความช่วยเหลือหวังว่านักเรียนจะเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย
1: ไฟเป็นอะไรอ่ะ
2: อย่าจับหลอดไฟขณะร่างกายเปียกนะ
3: แต่ตีโฟโอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA

0: เดี๋ยวครูจะให้แพลวนะคะทำการเปลี่ยนใจน้ำค่ะ
1: เปลี่ยนใจน้ำ
2: โอ
1: ้ดีดกันเลยอ่ะหนีกันเลย
0: หนีกันเลยลูกโป่งไม่รักกันแล้ว
3: ทำไมคู่รักคู่นี้เขาถึงไม่รักกันแล้วคะเด็กๆตอนไฟฟ้าสถิต
0: ร้านนี้น่ารักมากเลยค่ะ
1: ต้นสวยค่ะเฮ้ยต้นนู้นสวย
2: อุ้ยแป๊บเลยอ่ะคุณเช่มันช็อต
0: เลยไฟฟ้าบ้าง
2: เหรออุ้ยแป๊บแป๊บแป๊บเลยเนี่ย
0: ใช่ค่ะยิ่งอากาศเย็นๆแบบนี้นะคะเกิดไฟฟ้าสถิตได้ง่ายด้วยอ่ะ
1: ไฟฟ้าสถิตเหรอคะ
0: ใช่
1: คือไอ้ไฟที่มันแป๊บแป๊บเราโดนกันไม่กันเขาเรียกว่าไฟฟ้าสถิต
0: ใช่ค่ะ
1: มันเหมือนเวลาไฟฟ้าช็อตทั่วไปไหมคะแล้วคือมันอันตรายไหมคะแล้วไฟฟ้าสถิตนี่มันเกิดขึ้นได้ยังไงคะคุณเช่แล้วเรื่องพ่อต้องทำยังไงอ่ะ
0: ใจเย็นใจเย็นเนี่ยค่ะไฟฟ้าสถิตไม่ได้อันตรายขนาดนั้นนะคะถ้าแพรวยังสงสัยว่าไฟฟ้าสถิตคืออะไรถ้าอย่างนั้นเราไปหาคำตอบกันค่ะใน
4: ลับซ่าท้าทดลอง
1: ไม่กล้าอยู่ใกล้ครูเช่แล้วอ่ะเดี๋ยวไฟช็อตอีกอ่ะ
0: โอ้โหจริงๆแล้วความรู้สึกไฟช็อตเนี่ยมันไม่ได้อันตรายหรอกค่ะ
1: อ
0: ้
1: าวเหรอคะ
0: นี่แหละค่ะเป็นเพราะว่าความชื้นในอากาศมันตาม
1: ชื้นตรงไหนอะคะหนาวจะตายค่ะ
0: นั่นแหละค่ะยิ่งอากาศหนาวเท่าไหร่นะคะอากาศแห้งแบบนี้ความชื้นในอากาศก็ต่ำทำให้ประจุไฟฟ้าเนี่ยสะสมบนผิวหนังเราได้เยอะขึ้นค่ะพอประจุไฟฟ้าเนี่ยค่ะอยู่บนผิวหนังได้มากขึ้นเวลาให้อยู่ใกล้กันเนี่ยม
1: ัน
0: ต้องเกิดการถ่ายโอนประจุไฟฟ้าค่ะ
1: ถ่ายโอนประจุไฟฟ้าด้วย
0: ใช่ค่ะเวลาที่ประจุไฟฟ้าเนี่ยพยายามทำให้มันเกิดการสมดุลวิ่งไปหาแพลวเนี่ยค่ะก็ทำให้เกิดลักษณะที่เป็นไฟช็อตจริงๆแล้วก็คือก็นั่นแหละค่ะไฟฟ้าสถิต
1: แล้วไอ้ไฟฟ้าสถิตที่ครูเชฟพูดถึงมันเป็นยังไงอะคะ
0: ไฟฟ้าสถิตนะคะก็คือปรากฏการณ์ค่ะที่เกิดจากความไม่สมดุลของประจุไฟฟ้าขั้วบวกกับขั้วลบที่พบในวัสดุหรือว่าพื้นผิวของวัสดุนั้นค่ะโดยประจุไฟฟ้าพวกนี้นะคะก็ยังคงเคลื่อนที่แล้วก็สามารถถ่ายโอนประจุได้
1: คือวัสดุทุกชนิดจะมีประจุไฟฟ้าอยู่อย่างนั้นหรอคะ
0: อืมใช่ค่ะวัสดุทุกชนิดนะคะจะมีประจุไฟฟ้าอยู่ค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยประจุทางไฟฟ้าจะเป็นกลาง
1: แล้วเราจะรู้ได้ไงคะว่ามันเป็นกลางหรือเปล่า
0: ความเป็นกลางของไฟฟ้าก็คือปริมาณของประจุบวกกับประจุลบที่เท่ากันค่ะแต่ว่าปริมาณของประจุนี้นะคะก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงได้เหมือนกัน
1: อะไรคือสาเหตุที่ทำให้ประจุเปลี่ยนแปลงหรอคะ
0: อืมก็จะเป็นการขัดถูการสีกันหรือว่าการสัมผัสค่ะ
1: แบบเมื่อกี้
0: ใช่ค่ะเวลาที่วัตถุ2ชนิดนะคะเกิดการสีกันจะทำให้ประจุที่เคยสมดุลอยู่นะคะเท่ากันเนี่ยมีปริมาณที่ไม่เท่ากันเมื่อวัสดุ2ชนิดนะคะมีปริมาณของประจุไฟฟ้าที่ไม่เท่ากันก็พยายามที่จะถ่ายเทประจุไปยังวัสดุอื่นค่ะเพื่อให้เกิดการรักษาสมดุลของตนเองการถ่ายโอนเนี่ยค่ะก็เลยทำให้เกิดไฟฟ้าที่เรียกว่าไฟฟ้าสถิตค่ะเดี๋ยวถ้าเราช้อปปิ้งเสร็จแล้วนะคะเราจะพาไปทำกิจกรรมกันค่ะในกิจกรรมมหกรรมไฟฟ้าสถิต
1: แต่เดี๋ยวก่อนไปช้อปปิ้งสั่งอะไรกินก่อนดีไหมคะน้องคะน้องคะ
5: ว้าว
0: นี่ค่ะกิจกรรมมหกรรมไฟฟ้าสถิตค่ะ
1: มหกรรมไฟฟ้าสถิตเลยเหรอคะ
0: อุปกรณ์ที่เด็กๆจะต้องเตรียมนะคะก็คือลูกโป่งค่ะแป้งข้าวโพดน้ำอุปกรณ์ที่ใช้ในการคนและก็ผ้าสักกระดาษค่ะถ้าไม่มีสามารถใช้ผ้าขนหนูหรือว่ากระดาษทิชชู่ได้นะคะ
1: เห็นอุปกรณ์แต่ละอย่างแล้วนึกไม่ออกเลยค่ะว่ามันจะต้องทำยังไง
0: อันดับแรกค่ะเป่าลูกโป่งกันค่ะ
1: ได้เลยค่ะ
0: โอเค
1: เป่าใหญ่แค่ไหนคะ
0: แค่นี้พอไม่ต้องใหญ่มากนะคะ
1: ได้ค่ะ
0: เก่งมากเลยค่ะ
1: อ
0: ัน
1: นี้คุณเช่จะมาชวนเป่าลูกโป่งเหรอคะเนี
0: ่ยไม่ใช่ค่ะถ้าสมมุติว่าคุณครูปล่อยน้ำลงไปน้ำก็จะทิ้งตัวลงดิ่งแบบนี้เป็นเส้นตรงถูกไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วถ้าแพรวนำลูกโป่งไปไว้ใกล้ๆน้ำจะเกิดอะไรขึ้นกับกระแสน้ำคะ
1: ก็ไม่น่าจะเกิดอะไรขึ้นปะคะ
0: อ
1: ่
0: ะลองค่ะ
1: เอาลูกโป่งไปไว้ใกล้ๆเลยนะ
0: ใช่ค่ะแต่ไม่ต้องให้ลูกโป่งเปียกนะเดี๋ยวคุณครูทำหนูส่งให้
1: เนี่ยเหรอคะไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยค่ะ
0: ที่เป็นแบบนี้นะคะเป็นเพราะว่าลูกโป่งเองก็มีสภาพทางไฟฟ้าเป็นกลางน้ำเอง

0: ังคงสภาพไฟฟ้าที่เป็นกลางอยู่เช่นกันดังนั้นนะคะเดี๋ยวครูจะให้แพลวนะคะทำการเปลี่ยนใจน้ำค่ะ
1: เปลี่ยนใจน้ำ
0: ให้น้ำเข้ามาหาลูกโป่ง
1: ได้ด้วยเหรอคะ
0: ได้ค่ะเดี๋ยวครูจะให้แพลวใช้นี่เลยผ้าสักราดค่ะในการถู
1: ต้องถูยังไงคะ
0: ถูเร็วๆเลยค่ะ
1: ถูไปเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: น
0: ี่
1: นะคะนี่เหรอคะ
0: แบบนั้นเลยแบบนั้นเลย
1: โอเค
0: น่าจะได้แล้วมาด
1: ู
0: ก
1: ัน
0: ว่าแพลวจะสามารถเปลี่ยนใจน้ำได้หรือเปล่า
1: เชื่อเลยนะคะเนี่ยว่าลูกโป่งสามารถเปลี่ยนใจน้ำได้ด้วยอ่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: ผมจากที่เห็นเป็นเส้นตรงๆนะคะคราวนี้เอ็นมาลูกโป่งเลยแบบนี้ถ้าเราอยากเปลี่ยนใจใครเขาก็เอาผ้าถูถูตัวเองได้ไหมคะ
0: น่าจะได้เลยค่ะถูตัวเองแล้วไปอยู่ใกล้ค่ะไม่ได้แพลวไหนๆก็ยังติดใจอยู่การเปลี่ยนใจอยู่ค่ะคราวนี้ค่ะครูจะเพิ่มโจทย์ที่ยากขึ้นมาดูกันสิคะว่าลูกโป่งใบนี้จะสามารถเปลี่ยนใจแป้งข้าวโพดได้หรือเปล่า
1: แป้งข้าวโพดก็เปลี่ยนใจได้เหรอคะเนี่ย
0: ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราจะทำให้แป้งข้าวโพดกลายเป็นสารละลายก่อนไม่ต้องใส่น้ำเยอะนะคะแล้วก็แป้งก็คนเลยอย่าให้แป้งข้าวโพดกลายเป็นสารละลายมากนะคะให้หนืดๆวิธีการเช็คนะคะว่าแป้งข้าวโพดเนี่ยใช้ได้หรือยังนะคะนั่นคือให้เด็กๆลองใช้ช้อนจุ่มลงไปเบาๆค่ะ
1: อันนี้หรอคะ
0: ใช่ค่ะจุ่มลงไปเบาๆใช่จะมีความรู้สึกว่าแป้งนั้นมีความนุ่ม
1: ใช่ค่ะ
0: และอีกครั้งนึงนะคะให้เด็กๆลองใช้ช้อนนะจิ้มลงไปแรงๆค่ะ
1: มันแข็งอะ
0: ใช่ค่ะถ้าแป้งข้าวโพดนะคะรู้สึกว่าถ้าไม่เปลี่ยนเป็นของแข็งได้แสดงว่าใช้ได้แล้วค่ะ
1: โอ้อย่างเงี้ยนุ่มมากเลย
0: ใช่ค่ะเหมือนเดิมค่ะเราจะเปลี่ยนจากน้ำเป็นแป้งข้าวโพดแล้วมาดูกันว่าลูกโป่งนี้จะสามารถทำให้แป้งข้าวโพดนั้นเบนเข้าไปหาลูกโป่งได้หรือไม่อ๋ออ่ะลองดูค่ะตอนนี้ลูกโป่งยังคงมีประจุทางไฟฟ้าเป็นกลางอยู่ดูซิว่าเกิดอะไรขึ้นไหมเอาไปใกล้ๆดูอู้เป็นไงคะไม่เกิดอะไรขึ้นเลยโอเคค่ะดังนั้นนะคะพี่พราวลองทำให้ลูกโป่งเกิดไฟฟ้าสถิตดูค่ะ
1: ถูเหมือนเดิม
0: ถูเหมือนเดิมค่ะ
1: ได้เลยเอาเลยนะคะ
0: เร็วๆแรงๆนะคะเด็กๆมาลองดูกันนะคะน้อง
1: ๆ1 2 3นี่ชัดกว่าน้ำอีกอ่ะแป้งข้าวโพดวิ่งหาลูกโป่งไวมากว้าวโอ้โหติดเต็มลูกโป่ง
0: ติดเต็มเลยใช่ไหมคะนี่เห็นไหมคะจากลูกโป่งเดิมๆนะคะที่ประจุไฟฟ้าเป็นกลางเมื่อผ่านการคัดทูด้วยผ้าสักหลาดก็ทำให้ลูกโป่งมีประจุไฟฟ้าที่เป็นขั้วบวกหรือขั้วลบอันนี้เรายังไม่รู้ใช่ไหมไม่เป็นไรค่ะงั้นนะคะเดี๋ยวครูจะทำพาไปทำการทดลองต่อไปค่ะไปดูกันว่าถ้าเป็นลูกโป่งแบบเดียวกันถูเหมือนกันจะเกิดอะไรขึ้นในกิจกรรมคู่รักลูกโป่ง
1: ว้าวไปกันค่ะ
0: นี่ค่ะกิจกรรมคู่รักลูกโป่ง
1: แล้วยังไงอะคะมีผู้ชายแล้วก็ผู้หญิง
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะขยับให้ลูกโป่งนะคะอยู่ชิดๆกันหน่อย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โอเคไหนครูขอดูหน่อยโอเคหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใช้ผ้าสักหลาดค่ะถูลูกโป่งทั้ง2ใบเลยอ่ะ
1: มาเลยนะคะ1 2 3
0: แล้วดูว่าจะเกิดอะไรขึ้น
1: โอเคพร้อมค่ะ
0: พร้อมแล้ว
1: 1 2 3โอ้ดีดกันเลยอ่ะหนีกันเลย
0: ทำไมคู่รักคู่นี้เขาถึงไม่รักกันแล้วคะเด็กๆ
1: เขาเกลียดกันเหรอคะ
0: ไม่ใช่ค่ะที่เป็นแบบนี้นะคะเนื่องจากว่าประจุของลูกโป่งทั้งสองอันน่ะเป็นขั้วเดียวกันค่ะ
1: อ๋อก็เลยผลักกัน
0: ใช่ค่ะคราวนี้ค่ะเราจะต้องหาตัวมาทำให้เกิดความสมานฉันท์เกิดขึ้นค่ะ
1: คืออะไรคะ
0: นี่ค่ะเราจะใช้ไม้บรรทัดค
1: ่
0: ะ
1: ไม้บรรทัดเลยนะคะทำให้เกิดความสมานฉันท์
0: ยืนไปข้างหน้าหน่อยนี่ค่ะใช้บรรทัดเข้าไป
1: อันนี้นะคะอุ้ยใกล้กันเลยเฮ้ยชิดกันเลยอะค่ะทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นนะคะครูเชษไม่เข้าใจอะ
0: เป็นเพราะว่าตอนนี้นะคะไม้บรรทัดของเรานะคะมีประจุที่เป็นกลางดังนั้นนะคะประจุที่เป็นกลางเนี่ยลูกโป่งที่มีประจุที่มีขั้วอยู่แล้วเนี่ยเมื่อเจอวัตถุที่เป็นกลางก็สามารถเดี่ยวนำให้เกิดการจัดเรียง

0: อิเล็กตรอนใหม
1: ่
0: ทำให้ประจุไฟฟ้าเนี่ยเกิดแรงดูดระหว่างกันลูกโป่งฝั่งผู้หญิงก็จะดูดไม้บรรทัดลูกโป่งฝั่งผู้ชายก็จะดูดไม้บรรทัดอีกด้านนึงค่ะ
1: อ๋อค่ะนี่ก็ทำให้ดูดเข้าหากัน
0: เดิมใช่แล้ว
1: ว้าว
0: แบบนี้เลย
1: ผู้ใช่คะแล้วแบบนี้เราจะรู้ได้ไงคะว่าถ้าเอาวัสดุ2ชนิดมาถูกันอะไรจะเป็นประจุบวกและอะไรเป็นประจุลบอ่ะคะ
0: ถ้าเราเลือกวัสดุที่เหมาะสมกันมาถูกันแน่นอนค่ะวัสดุชิ้นนึงจะเป็นบวกวัสดุชิ้นนึงจะเป็นลบก็มีคนสงสัยค่ะดังนั้นก็เลยมีการทำบัญชีวัสดุขึ้นมาแบบนี
1: ้
0: โดยจะกำหนดตัวเลขตั้งแต่1ไล่ไปค่ะคราวนี้ค่ะถ้าสมมติว่าเรานำวัตถุหมายเลข1ที่มีเลขน้อยกว่าไปถูกับวัสดุที่มีหมายเลขมากกว่าจะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนหรือจัดเรียงประจุใหม่ค่ะโดยวัสดุที่อยู่ในหมายเลขน้อยกว่าจะมีประจุเป็นบวกและวัสดุที่มีหมายเลขเยอะกว่าก็จะมีประจุเป็นลบ อย่างเช่นถ้าครูนำหมายเลข1คือขนสัตว
1: ์
0: มาถูกับหมายเลข7ก็คือ
1: แก้ว
0: ผิวเกลี้ยงทูกันไปนะคะขนสัตว์ก็จะมีประจุเป็น
1: บวก
0: และแก้วผิวเกลี้ยงก็จะมีประจุเป็นลบนั่นเองค่ะ
1: อันนี้คือเขาได้มีการค้นคว้าแล้วก็กำหนดเอาไว้ให้เราได้รู
0: ้ใช่แล้วค่ะ
1: แล้วถ้าสมมติว่าพอลองเอาเบอร์9ที่เป็นกระดาษไปถูกับโลหะเบอร์13แบบนี้เบอร์9กระดาษก็จะมีประจุที่เป็นบวกแล้วโลหะเบอร์13ก็จะมีประจุที่เป็นลบอย่างนี้เหรอคะ
0: ใช่ค่ะ
1: โหยแล้วมันมีวิธีอื่นที่เราจะหาค่าประจุของวัสดุต่างๆได้ง่ายแบบนี้ไหมคะ
0: มีค่ะนั่นก็คือการใช้อิเล็กโทรสโคปค่ะ
1: อิเล็กโทรสโคป
0: ใช่ค่ะอิเล็กโทรสโคปนะคะจะสามารถใช้วัดได้ค่ะว่าวัตถุชนิดนั้นเกิดไฟฟ้าสถิตหรือไม
1: ่
0: และก็เกิดเป็นประจุใดโดยอิเล็กโทรสโคปนะคะก็จะมี2แบบค่ะแบบง่ายที่สุดนะคะนั่นก็คือแบบพิทบอลค่ะหน้าตาแบบนี้
1: อ๋อเหมือนลูกตุ้มเลย
0: ใช่ค่ะตรงส่วนของลูกตุ้มนะคะก็จะใช้เป็นโฟมแขวนกับเชือกแล้วก็มีขาตั้งค่ะถ้าสมมุติว่าเราอยากรู้ว่าวัสดุที่เรานำมาทดสอบนั้นมีไฟฟ้าสถิตหรือไม่นะคะก็แค่นำไปไว้ใกล้ๆกับพิทบอลค่ะตรงบอลถ้ามันดูดติดกันแสดงว่าเกิดไฟฟ้าสถิตเกิดขึ้นค่ะวัตถุนั้นก็จะมีไฟฟ้าสถิต
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ถ้าเราต้องการรู้ว่าวัตถุนั้นมีประจุเป็นบวกหรือประจุเป็นลบเราจะต้องทำให้ลูกโฟมนั้นมีค่าของประจุที่เราทราบค่าก่อนอย่างเช่นถ้าคุณครูทำให้ประจุของพิทบอลเป็นบวกถ้าวัตถุที่ไม่รู้ว่าเป็นประจุอะไรนำมาใกล้ๆพิทบอลแล้วเกิดการดูดติดกันแสดงว่าวัตถุชนิดนั้นมีวัตถุตัวมีประจุตัวข้ามก็คือประจุลบนั่นเองค่ะแต่ถ้าสมมติเอามาใกล้กันแล้วทำให้พิทบอลผลักออกไปหรือว่าหนีออกไปแสดงว่าวัตถุนั้นมีประจุเป็นบวกค่ะหลักการเดียวกับแม่เหล็กเลยเนาะ
1: แล้วอีกแบบนึงคืออะไรคะ
0: นั่นคืออิเล็กโทรสโคปแบบโลหะบาง
1: โลหะบาง
0: ใช่ค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะได้ลองทำกันด้วย
1: โอเค
0: โอเคเดี๋ยวไปหาอุปกรณ์กันเลยนี่เลยค่ะกิจกรรมอิเล็กโทรสโคปแบบโลหะบาง
1: แล้วเจ้าลูกโป่งก็กลับมาอีกแล้ว
0: ใช่ค่ะเป็นพระเอกเลยนะคะวันนี้นี่นะคะเดี๋ยวเราจะต้องใช้อุปกรณ์นั่นก็คือ1ขวดโหลหรือว่าขวดพลาสติกก็ได้ค่ะที่มีฝาเป็นฉนวนนะคะ2แผ่นฟลอยด์3ลวดโลหะแล้วก็อุปกรณ์กรรไกร
1: ต้องตัดใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะพร้อมยังคะ
1: พร้อมค่ะ
0: ก่อนอื่นนะคะให้เด็กๆเจาะรูที่ฝาก่อนค่ะ
1: เจาะรูตรงกลางเลย
0: ใช่ค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ทำการขดลวดนะคะให้เป็นตัว L แบบนี
1: ้ค่ะ
0: เพื่อจะเอาไว้ใส่โลหะด้านล่างใส่ลวดเข้าไปในฝาแบบนี
1: ้ค
0: ่
1: ะ
0: โอเคเนาะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะห่อด้านบนนะคะเป็นตัวนำด้วยฟลอยอีกทีนึง
1: ค่ะแต่อันนี้จะเป็นฟลอยที่แบบว่าเราขยับขยับ
0: ใช่ค่ะให้อยู่ด้านบนแบบนี้เลย
1: ค่ะ
0: หลังจากนั้นนี่นะคะเราก็ตัดฟลอยนะคะเป็นรูปอะไรก็ได้ค่ะจำนวน2ชิ้นนะคะแล้วก็เจาะรูแล้วก็ใส่ลงไปตรงกลางแบบนี้เลยหลังจากนั้นนะคะเราก็ใส่ลงไปในขวดโหลค่ะต่อไปนะคะก็จะให้แพรวนะคะทำให้ลูกโป่งใบนี้นะคะเกิดไฟฟ้าสถิตค่ะ
1: ถูอีกแล้วใช่ไหมคะ
0: ถูอีกแล้วค่ะ
1: จัดไปค่ะ
0: จัดไปโอ้โหเชี่ยว

0: โอเคถ้ามั่นใจแล้วมาจ่อใกล้
1: ๆตรงนี้
0: โลหะได้เลยอู
1: ้โหโพใช่ค่ะทำไมกระดาษฟอยล์ที่มันอยู่ในขวดมันถึงปิวแล้วก็กางปีกขนาดนั้นนะคะ
0: เป็นเพราะว่านี่เลยค่ะเจ้าลูกโป่งของแพรวนะคะเกิดไฟฟ้าสถิตแล้วค่ะเมื่อประจุของลูกโป่งนะคะมาเจอกับเจ้าฟลอยที่อยู่ด้านบนที่เป็นตัวนำก็จะส่งประจุนะคะลงไปด้านล่างทำให้แผ่นฟลอยนะคะมีประจุที่เหมือนกันแล้วก็กางออกค่ะ
1: โอ้โห
0: ครูมีอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะให้นักร้องได้ลองประดิษฐ์แล้วก็ใช้เรื่องของไฟฟ้าสถิตมาทำการทดลองกันค่ะกับกิจกรรมที่มีชื่อว่าเวฟกองเชียร์แลบซ่า
1: เรามีกองเชียร์ด้วยหรอคะเนี่ย
0: ใช่ค่ะเพราะตอนนี้แลบสร้างเราดังมากค่ะกองเชียร์เราถึงเยอะขนาดนี
1: ้แต่ว่าทำไมกองเชียร์เราดูหลับไหลจังเลยอะคะครูเช่
0: อ๋อกองเชียร์เราเชียร์เรามาทั้งวันแล้วค่ะดังนั้นนะคะเราจะต้องทำการปลุกกองเชียร์ให้เป็นเวฟขึ้นมาค่ะพี่แพรว
1: ปลุกโดย
0: พี่แพรวค่ะและลูกโป่งพี่แพรวนั่นเองค่ะ
1: ลูกโป่งอีกแล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: เราต้องถูลูกโป่งอีกใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะทำให้เกิดไฟฟ้าสถิตค่ะแล้วมาดูกันว่าพี่แพรวจะสามารถปลุกกองเชียร์ของเราขึ้นมาได้หรือเปล่า
1: ถูเลยแล้วกันนะคะ
0: ไปเลยค่ะ
1: วันนี้มีหน้าที่ในการถูลูกโป่ง
0: เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการถูลูกโป่ง
1: ใช่แล้วค่ะเอาถูเลยแล้วค่ะคุณเช่
0: อ้าวพร้อมแล้วนี่เลยค่ะเดี๋ยวร้องเพลงก่อนแรปต้าแรปต้าขอเสียงแถวหน้าเลยค่ะ
1: ว้า
0: วเชียร์เรายอดมากเลยนายขอเสียงข้างหลังได้ค่ะโอ้แถวหน้า
1: แถวหน้าลุกขึ้นด้วย
0: น้องยังสงสัยนะคะว่ามีกิจกรรมอื่นๆอีกไหมที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าสถิตนะคะคุณครูมีอีกหนึ่งคลิปค่ะให้ไปลองดูกันค่ะว่าเพื่อนๆน่ะเขาทำอะไรกันบ้างไปดูกันเลยค่ะ

0: ็น่าจะใช้ได
1: ้เอาไอ้ที่ใส่ลูกโป่ง
0: สี่ละเสร็จแล้ว
2: ลงหินดีกว่า
1: เยอะได้แล้ว
3: ขยิ้มผม
4: ได้แล้วติดแล้ว
1: ได้แล้ว
0: โหร้านจีเลย
5: ขอหน่อยนะ
6: มันดูดไม่ได้นะ
0: อันไหนน่าจะติดใช้แฟมน่าจะไม่ได้นะลองแล้วไม่งั้นเดี๋ยวเราลองลูกโป่งบ้างนะ
1: ลองลูกโป่งมาดีกว่า
0: ถู
1: ตรงหัวถูหัว
6: นี่ก็ชี้ขึ้น3เซนประจุบวกกับประจุลบจากผ้ามาทุบๆๆปึ๊บน้ำมันก็จะติดแล้วก็ทำได้แล้วมันรู้สึกจะกัดจี้ยังไงไม่รู้
2: ผมล่วงแส
6: บแหมไม่ติดช่างไม่ติดแต่มันเปียก
0: เนี่ยไม่รู้ว่าจะเวิร์กไหม
1: เอ้ย
6: เฮ้ยติด
0: ติดไหมแกกระบาด
2: ดูดินี่ไง
0: หนึ่งแกกระบาด
6: สามสี่ห้า
0: ของพวกนี้ชิ้นไหนที่ทำให้เกิดไฟฟ้าสถิตแล้วจะสามารถดูดเศษกระดาษเล็กๆพวกนี้ได้ของเราคิดว่าแก้วนะนี่ไงเราสามารถดูดผมได้แล้วแม้แต่จะเส้นเดียวนะเพราะว่าเมื่อกี้เราเห็นว่าพลาสติกน่าจะดูดผมได้ดีเพราะว่าเมื่อเวลาพลาสติกเกิดความร้อนจะเกิดไฟฟ้าสถิตได้นะ
1: เราว่าใช้หวีดีกว่านะเพราะตอนนั้นเราเอาหวีผมแล้วก็ไปดูดผมทายแล้วมันก็ขึ้นแปลว่ามันต้องดีแน่แน
6: ่ที่เราเลือกลูกโป่งเพราะว่ายางเนี่ยนะเวลาแบบเราถูอะไรแบบนี้ไงเพราะว่ามันเหมือนกับว่าทำไฟฟ้าสถิตกันไง
0: ฟ้าใสล่ะ
6: เขาเลือกกระดาษเพราะว่าตอนนั้นเขาถูแล้วเพราะว่ามันติดผม
0: พวกเราจะแบ่งออกเป็น2ทีมแล้วก็จะใช้อุปกรณ์ที่พวกเราเลือกไว้ทำให้เกิดไฟฟ้าสถิตดูดเศษกระดาษจากจานนี้ไปจานนั้นภายใน1นาทีใครดูดได้เยอะกว่ากันไม่งั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะ1 2 3

0: พราะมัน
1: ด้วยเนี่ยเราดูได้เยอะเลย
2: แล้วอีกอย่างนึงนะเราคิดว่าลูกโป่งน่ะน่าจะดีกว่าแก้วที่เราเลือกในตอนแรกเพราะว่าแก้วของเราอ่ะลูกทรงมันเป็นลูกทรงกระบอกเพราะฉะนั้นมันไม่สามารถเลี้ยวไปมาแบบนี้ได้แต่ว่าลูกโป่งอ่ะเป็นผิวที่ใหญ่หรือว่าแบบมันใหญ่กว่าแล้วเป็นทรงกลมสามารถหมุนเอาลูกโป่งได้เยอะขึ้นด้วย
1: เขาคิดว่ากระดาษอ่ะมันดูดไม่ได้เพราะว่ากระดาษกับกระดาษมันดูดกันไม่ได้อยู่แล้วพอเขามาใช้ลูกโป่งมันเกิดไฟฟ้าสถิตมากกว่าเขาถูยังไงมันก็โดน
0: เราคิดว่านะไอ้วิชัยอ่ะหน้ามันไม่ค่อยกว้างมันเลยสามารถดูดเศษกระดาษได้น้อยกว่าลูกโป่งลูกโป่งมันทั้งยืดและหน้ากว้างด้วย
2: เรารู้แล้วว่าไฟฟ้าสถิตสามารถดูดเศษกระดาษได้โดยการถูแบบนี้แสดงว่าผมกับลูกโป่งต้องเกิดปฏิกิริยากันแน่ๆไปหาคำตอบกันที่โต๊ะการทดลองกันเลยค่ะไปกันเลย
3: ยิ่งถูยิ่งเสียสีก็ยิ่งทำให้เกิดพลังไฟฟ้าสถิตที่มากขึ้นหลักการนี้จะถูกต้องจริงหรือเปล่านะวันนี้เรามาท้าพิสูจน์กันครับ
4: มาแล้วค่ะพี่ต๊อบ
3: ดีมากมากเลยเป็นไงบ้างทาย
2: เราพิสูจน์มาแล้วค่ะพี่ต๊อบ
3: จริงหรือเปล่าสดใสร่าเริงแบบนี้เนี่ยพิสูจน์เรื่องเกี่ยวกับไฟฟ้าสถิตได้อะไรกันมาบ้างครับน้องฟ้าใส
1: ลูกโป่งหวีหลอดที่เสียบลูกโป่งแล้วก็สั่นหนังสือท่อ PVC ถูเสร็จแล้วเราก็เอามาอันนี้กับกระดาษแล้วกระดาษมันก็จะติดขึ้นแต่ว่าหนูลองใช้กระดาษมาถูแต่ว่ามันก็ไม่ขึ้น
3: ก็คืออะไรที่เป็นพลาสติกแล้วก็ยางจะทำให้เกิดไฟฟ้าสถิตแต่ถ้าเป็นกระดาษด้วยการถูกับผ้าไม่เกิดใช่ไหม
1: ค่ะ
3: อ่ะแองจี
1: ้ก็ลูกโป่งสามารถดูดเศษกระดาษได้ดีที่สุดค่ะ
3: น้องๆเข้าใจว่าการเกิดไฟฟ้าสถิตนั้นเกิดจากวัสดุที่เป็นพลาสติกและก็ยางและก็มีความแห้งและเป็นพื้นผิวเรียบนะคะที่จะทำให้เกิดไฟฟ้าสถิตได้คราวนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพิสูจน์ว่าพลังของไฟฟ้าสถิตจะมีความแรงจริงหรือเปล่าอยากทำการทดลองกันไหมครับ
4: อยาก
3: ถ้างั้นเรามาทำกันเลยครับพี่ต๊อบจะเอาเหรียญเนี่ยนะครับปักลงไปแล้วก็ใช้ก้านไม้ขีดวางไว้บนบริเวณเหรียญนะครับให้พอดีเสร็จแล้วครับก็จะใช้แก้วพลาสติกครอบไว้บริเวณนี้
2: พี่ต๊อบคะแล้วลูกโป่งที่พี่ต๊อบถือให้เราพวกเราถือเอาไว้เนี่ยจะเอาไว้ทำอะไรล่ะคะ
3: อยากรู้ใช่ไหมว่าทำอะไร
2: อยากค่ะ
3: เดี๋ยวพี่ต๊อบจะให้น้องๆเนี่ยเอาลูกโป่งถูกับผ้านะครับแล้วมาวนบริเวณรอบๆของแก้วที่มีไม้ขีดไฟวางไว้อยู่บนเหรียญคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้น
0: ผมว่ามันน่าจะหมุนไปรอบๆตามลูกโป่งไปค
3: ่
0: ะ
3: คิดว่ามันจะตกหรือไม่ตกครับ
1: ก็ไม่น่าค่ะ
3: ไม่น่าตกคิดว่ามันคงจะอยู่ข้างบนนั้นได้แล้วทายล่ะ
2: คิดว่าเวลาที่เราเอาไปหมุนไฟตัวไม้ขีดไฟก็จะไปติดกับแก้วแต่ว่าพอเราหมุนลูกโป่งแบบมันก็จะหมุนตามไปเรื่อยๆค่ะ
3: แต่ไม้ขีดไฟก็คือติดอยู่กับแก้ว
2: ค่ะ
3: โอเคเอางี้ดีกว่าครับน้องๆทางบ้านอยากรู้ใช่ไหมครับว่ามันจะได้ผลลัพธ์เป็นยังไงเพราะฉะนั้นครับเรามาทดลองกันเลยดีกว่าอ้าวน้องๆถูกับผ้าได้เลยถูหัวก็ได้ถูผ้าก็ได้ครับคราวนี้เรามาดูกันครับว่าจะเป็นยังไง1 2ฮึบวนบริเวณรอบๆอย่างเงี้ยวนรอบๆ

0: อบอย่าให้โดนอย่าให้โดนแก้วฟ้าใสอาจจะยังไม่พอนะครับอ้าวนักรบก่อนดีกว่าอย่าโดนแก้วนะครับแองจี้พี่ต๊อบบ้าง
1: อุ้ย
0: 1 2ฮึบ

0: 2 3 4 5 6 7 8 9 9แล้วอะไร9แล้ว10เป็นไงล่ะสามารถทำให้ไม้ขีดไฟตกลงมาได้เลย
1: โอ้โหพลังไฟฟ้าสถิตทะลุแก้วค่ะสามารถทำให้ไม้ขีดไฟตรงกลางหมุนได้
0: ใช่แล้วครับ
2: เพราะการถูจะทำให้เกิดความร้อนจนประจุอิเล็กตรอนจากผิวของลูกโป่งหลุดออกมาเมื่อเรานำลูกโป่งที่มีประจุไปจ่อกับวัสดุธรรมดาที่น้ำหนักเบาอย่างก้านไม้ขีดลูกโป่งก็จะเข้าไปเหนี่ยวอิเล็กตรอนในก้านไม้ขีดทำให้วัตถุทั้งสองมีพลังดึงดูดกันก้านไม้ขีดจึงหมุนตามลูกโป่งได้นั่นเอง

0: ียของเราสุดยอดมาก
1: เลยค่ะ
0: วันนี้นะคะพี่แพลวแล้วก็น้องๆได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของไฟฟ้าสถิตรวมไปถึงได้ทำกิจกรรมเยอะมากๆเลยทีเดียวค่ะไฟฟ้าสถิตนะคะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากความไม่สมดุลของปริมาณประจุไฟฟ้าขั้วบวกแล้วก็ขั้วลบที่อยู่ภายในวัสดุหรือว่าบนพื้นผิวของวัสดุค่ะซึ่งประจุไฟฟ้าเหล่านั้นนะคะจะยังคงอยู่จนกระทั่งเกิดการเคลื่อนที่หรือการถ่ายเทประจุไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของการดึงดูดการผลักกันหรือว่าการเกิดประกายไฟนั่นเอง
1: ไฟฟ้าสถิตนะคะสามารถนำมาประยุกต์ใช้ค่ะเพื่อใช้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆในการอำนวยความสะดวกโดยใช้หลักการไฟฟ้าสถิตได้ค่ะไม่ว่าจะเป็น เครื่องถ่ายเอกสารเครื่องถ่ายลายนิ้วมือเครื่องดักจับฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิตรวมถึงเครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยค่ะ
0: ว้าวหลายอย่างเลยนะคะเนี่ยมีประโยชน์มากๆเลยทีเดียวแต่ว่าวันนี้ค่ะหมดเวลาของพวกเราสองคนแล้วนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่ในรายการแลบซ่าท้าทดลองวันนี้นะคะพี่แพลวแล้วก็ครูเชษฐ์ลาไปก่อนแล้วนะคะ
1: บ๊ายบาย
0: เราเอาลูกโป่งไปทำอะไรกันดีคะเนี่ยปาร์ตี้ดีกว่า
1: ไปจัดปาร์ตี้กันดีกว่าไหมโอ้โหเนี่ยพากองเชียร์เราไปด้วยนะ
0: ไปค่ะ
1: ไปเลยค่ะ

0: ครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
1: แซงตีโฟโอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
2: PEA

วัสดีค่ะตอนนี้คุณกำลังอยู่กับกิ่งตัวแทนของสาขาวิชาการจัดการคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีค่ะวันนี้สาขาวิชาการจัดการของเรามีเรื่องราวดีๆมานำเสนอให้กับผู้ที่เริ่มต้นทำธุรกิจผู้ประกอบการรายย่อยวิสาหกิจชุมชนรวมถึงผู้ที่สนใจด้านการพยากรณ์การผลิตก็สามารถนำหลักการนี้ไปประยุกต์ใช้ได้เช่นกันซึ่งโดยหลักแล้วการพยากรณ์มีด้วยกัน2วิธีคือการพยากรณ์เชิงคุณภาพและการพยากรณ์เชิงปริมาณค่ะสำหรับการพยากรณ์คุณภาพนี้เป็นวิธีที่ง่ายและเร็วที่สุดเพราะเป็นการใช้ข้อคิดเห็นหรือดุลพินิจของบุคคลโดยคำนึงถึงหลักทางคณิตศาสตร์ไม่อาศัยข้อมูลในอดีตแต่จะอาศัยประสบการณ์ของผู้บริหารหรือผู้ที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนำมาเป็นข้อมูลในการตัดสินใจค่ะซึ่งเราจะสามารถประมาณการได้ว่าสินค้าที่เราผลิตมานี้จะสามารถขายได้จำนวนมากน้อยเท่าไหร่สำหรับเรื่องราวที่เราจะนำเสนอในวันนี้คือเรื่องของการพยากรณ์เชิงปริมาณนั่นก็คือการคาดประมาณหรือการคาดคะเนเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโดยอาศัยข้อมูลจากอดีตและข้อมูลในปัจจุบันเพื่อนำไปใช้ในการตัดสินใจในอนาคตว่าเราจะทำอย่างไรผลิตอย่างไรมากน้อยแค่ไหนเพื่อให้เรานำไปใช้ในการตัดสินใจได้อย่างแม่นยำและถูกต้องมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะรับรองว่าไม่ยากเลยค่ะเรามาเริ่มกันที่การคำนวณหาค่าพยากรณ์โดยวิธีเฉลี่ยเคลื่อนที่ประเภทใช้ค่าเวลา3เดือนกันค่ะซึ่งวิธีการพยากรณ์หาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นี้เหมาะกับการพยากรณ์ยอดขายที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมากเกินไปหรือน้อยเกินไปอย่างรวดเร็วและต้องไม่มีเงื่อนไขของฤดูกาลมาเกี่ยวข้องด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการพยากรณ์หาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สามารถเขียนเป็นสมการได้ดังนี้ ft เท่ากับวงเล็บเปิด at ลบ1บวก at ลบ2บวก at ลบ3บวกไปเรื่อยๆจนถึง at ลบ n วงเล็บปิดหารด้วย n โดยกำหนดให้ ft คือค่าพยากรณ์ยอดขายคาบที่ t n คือจำนวนคาบที่นำมาเฉลี่ย at คือยอดขายจริงและ at ลบ n เป็นยอดขายจริงที่ย้อนหลังจำนวน n เช่น at ลบ1เป็นการกล่าวถึงยอดขายจริงย้อนหลังไป1เดือนจากตัวแปรที่กล่าวมาผลลัพธ์จากตัวแปร ft จะเป็นคำตอบของค่าพยากรณ์ค่ะซึ่งในเนื้อหานี้เราจะมาแสดงวิธีทำด้วยการใช้หาค่าเวลา3เดือนค่ะสมมุติว่าวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสมุนไพรพื้นบ้านแห่งหนึ่งเราจะพยากรณ์ยอดขายในปี2565การหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ประเภทใช้ค่าเวลา3เดือนเราสามารถเขียนตามตารางได้ดังนี้ค่ะเดือนมกราคมยอดขายจริงจะอยู่ที่100เดือนกุมภาพันธ์ยอดขายจริงอยู่ที่85เดือนมีนาคมยอดขายจริงอยู่ที่90เดือนเมษายนยอดขายจริงจะอยู่ที่110เราสามารถคิดได้จากสมการ ft เท่ากับ at ลบ1บวก at ลบ2บวก at ลบ3หารด้วย n เราก็จะใช้ at ลบ1ก็คือ90 90ก็คือเดือนมีนาคม at ลบ2ก็คือ85ของเดือนกุมภาพันธ์AT-3 ก็คือ100ของเดือนมกราคมนำมาหารด้วย N N เราใช้ค่าเวลา3เดือน N จะเท่ากับ3ค่ะนำมาหาร3เพราะฉะนั้นยอดขายพยากรเราก็จะได้เท่ากับ 91.66 นั่นเองค่ะเดือนเมษายนนะคะยอดขายจริงจะอยู่ที่110ซึ่งการคำนวณก็สามารถคำนวณนำตัวเลขของเดือนมีนากุมภาแล้วก็มกราเข้าไปแทนในสูตรได้เลยนะคะ AT 1ก็คือ90ยอดขายจริงอยู่ที่90ของเดือนมีนาคมก็นำลงมาเติมแล้วก็บวกกับ85คือยอดขายจริงของเดือนกุมภาพันธ์บวกกับ100คือ

ริ่มขายจริงของเดือนมกราคมแล้วก็นำมาหารด้วย n ซึ่ง n ก็จะมีค่าเท่ากับ3เพราะว่าเราใช้ประเภทค่าเวลา3เดือนเราก็จะได้ยอดขายการพยากรณ์ยอดขายอยู่ที่ 91.66 นั่นเองค่ะค่ะต่อมานะคะเดือนพฤษภาคมยอดขายจริงจะอยู่ที่131การคำนวณก็คือเราต้องคำนวณหาเมษามีนาแล้วก็กุมภานะคะก็จะกลายเป็นเมษา110บวกกับมีนาคมคือ90บวกกับกุมภาคือ85หารด้วย3จะได้ยอดพยากรเท่ากับ95ค่ะต่อมาเดือนมิถุนายนยอดขายจริงจะอยู่ที่120เราก็จะคิดคำนวณจากเดือนพฤษภาคมเมษายนแล้วก็มีนาคมนะคะตัวแรกก็จะกลายเป็น131คือเดือนพฤษภาคมบวกกับ110คือเดือนเมษายนบวกกับ90คือเดือนมีนาหารด้วย3จะได้ยอดขายพยากรณ์อยู่ที่ 110.33 ค่ะเราก็จะทำแบบเดิมในเดือนถัดไปนะคะคือเดือนกรกฎาคมนะคะก็ยอดขายจริงจะอยู่ที่110เราก็ย้อนหลังไป3เดือนคือ120บวก131บวก110หารด้วย3ยอดขายพยากรณ์จะอยู่ที่ 120.33 ค่ะต่อมานะคะเดือนสิงหาคมยอดขายจริงจะอยู่ที่110เราก็จะคิด110บวก120บวก131หารด้วย3เราจะได้ยอดขายพยากรณ์อยู่ที่ 120.33 ค่ะเดือนกันยายนนะคะยอดขายจริงอยู่ที่95เราก็จะได้110บวก110บวก120หารด้วย3เท่ากับยอดขายพยากรณ์อยู่ที่ 113.33 ค่ะเดือนตุลาคมนะคะยอดขายจริงอยู่ที่85เราก็จะได้95บวก110บวก110หารด้วย3เท่ากับยอดพยากรณ์จะได้105เดือนพฤศจิกายนยอดขายจริงอยู่ที่85เราก็จะได้85บวก95บวก110หารด้วย3ยอดพยากรณ์ของเราก็จะอยู่ที่ 96.66เดือนสุดท้ายค่ะเดือนธันวาคมนะคะยอดขายจริงจะอยู่ที่80เราก็จะคิด85บวก85บวก95หารด้วย3จะได้เท่ากับยอดขายพยากรณ์ 88.33 ค่ะเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ในการพยากรณ์เชิงปริมาณจากสมการ FT เท่ากับ AT1 บวก AT2 บวก AT3 หารด้วย N ตามตัวอย่างนี้นั่นคือยอดขายจริงของเดือนมกราคม2565ได้มาจากเดือนธันวาคมพฤศจิกายนตุลาคมนั่นคือ80บวก85บวก85หารด้วย3จะได้ยอดขายพยากรณ์ของเดือนมกราคม2565เท่ากับ 83.33 นั่นเองค่ะง่ายมากๆอย่างที่กิ่งบอกเลยใช่ไหมคะหวังว่าทุกท่านที่ติดตามมาจะนำไปใช้ในการพยากรณ์ยอดขายสินค้าหรือว่าในการผลิตสินค้าของทุกท่านได้อย่างง่ายดายนะคะแต่สำหรับการหาค่าพยากรณ์เชิงปริมาณยังมีอีกวิธีหนึ่งนะคะคือการหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักค่ะแต่ว่าจะง่ายหรือเหมาะสมกับสถานการณ์ใดกันบ้างต้องติดตามในตอนต่อไปนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเรื่องราวดีๆที่สาขาวิชาการจัดการคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้นำเสนอนะคะสวัสดีค่ะ

ดีค่ะตอนนี้คุณอยู่กับแก้มตัวแทนสาขาวิชาการจัดการคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีค่ะวันนี้นะคะสาขาวิชาการจัดการของเรามีเรื่องราวดีๆมานำเสนอให้กับผู้ที่เริ่มต้นทำธุรกิจผู้ประกอบการรายย่อยวิสาหกิจชุมชนรวมไปถึงผู้ที่สนใจด้านการพยากรณ์การผลิตค่ะตามที่สัญญาไว้ในตอนที่แล้วนะคะว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงการคำนวณหาค่าพยากรณ์ในอีกหนึ่งวิธีนอกจากการหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นั่นก็คือวิธีการหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักนั่นเองค่ะการพยากรณ์ด้วยวิธีการหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักเป็นการพยากรณ์จากข้อมูลที่เกิดขึ้นในอดีตมาประมาณการค่าที่เกิดขึ้นในอนาคตโดยใช้น้ำหนักมาประกอบการหาค่าเฉลี่ยค่ะเพื่อลำดับความสำคัญของข้อมูลในอดีตให้แตกต่างกันทำให้ค่าเฉลี่ยที่เกิดขึ้นมีความแม่นยำมากขึ้นและความคาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นจากการหาค่าพยากรณ์ให้ลดลงค่ะซึ่งการหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักสามารถเขียนสมการได้ดังนี้ค่ะ ft เท่ากับวงเล็บเปิด w 1คูณ at 1บวก w 2คูณ at 2บวก w 3คูณ at 3บวกไปจนถึง wn คูณ at n วงเล็บปิดหารซิกมา w จากสมการมีตัวแปรได้ดังนี้ค่ะ ft คือค่าพยากรณ์ at คือยอดขายจริง atnเป็นยอดขายจริงที่ย้อนหลังไป1เดือนค่ะ W คือน้ำหนักของยอดขายโดยค่า W โจทย์จะเป็นตัวกำหนดให้ค่ะจากสมการที่แสดงไปอาจจะดูเหมือนยากแต่จริงๆแล้วไม่ยากอย่างที่คิดเลยค่ะเรามาเริ่มการหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักไปพร้อมกันเลยนะคะสมมุติว่าวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสมุนไพรแห่งหนึ่งเราจะพยากรณ์ยอดขายในปี2565โดยมียอดขายจริงในปี2564ดังตารางนี้ค่ะสำหรับการหาค่าเฉลี่ยเราจะนำยอดขายย้อนหลังทั้ง3เดือนของเดือนมกราคมคือเดือนตุลาคมพฤศจิกายนและธันวาคมโดยยอดขายจริงละเดือนจะต้องนำมาคูณกับค่าน้ำหนักที่กำหนดไว้ค่ะเกี่ยวกับตัวหารเป็นผลรวมของค่าน้ำหนักจากโจทย์ที่กำหนดให้ทั้ง3คือ3 2และ1ตามลำดับค่ะให้นำค่าน้ำหนักทั้ง3มารวมกันแล้วจะได้ตัวหารเท่ากับ6ค่ะหลังจากนำยอดขายจริงของในแต่ละเดือนมาคูณกับค่าน้ำหนักที่กำหนดแล้วจึงนำยอดขายที่เกิดขึ้นทั้ง3เดือนมารวมกันหลังจากรวมกันแล้วนะคะให้หารด้วยค่าน้ำหนักและจะได้ค่าพยากรณ์ของเดือนมกราคมค่ะเรามีตัวอย่างวิธีการทำหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักให้ดูดังตารางนี้ค่ะเดือนมกราคมยอดขายจริงเท่ากับ100เดือนกุมภาพันธ์ยอดขายจริงเท่ากับ85เดือนมีนาคมยอดขายจริงเท่ากับ90เดือนเมษายนยอดขายจริงเท่ากับ110แทนค่าด้วยสูตร ft เท่ากับวงเล็บเปิด w 1คูณ at 1บวก w 2คูณ at 2บวก w 3คูณ at 3วงเล็บปิดหารซิกมา w เราสามารถแทนค่าได้ดังนี้นะคะ w 1เท่ากับ3คูณ90ยอดขายจริงของเดือนมีนาคมบวก w 2เท่ากับ2คูณ85ยอดขายจริงของเดือนกุมภาพันธ์บวก w 3เท่ากับ1คูณด้วย100ยอดขายจริงของเดือนมกราคมหารด้วย6เท่ากับ90ค่ะเดือนพฤษภาคมยอดขายจริงเท่ากับ131แทนค่าดังนี้ค่ะ3คูณ110บวก2คูณ90บวก1คูณ85หารด้วย6เท่ากับ 99.16 ค่ะเดือนมิถุนายนยอดขายจริงเท่ากับ120แทนค่าได้ดังนี้ค่ะ3คูณ131บวก2คูณ110บวก1คูณ90หาร6เท่ากับ 117.16 ค่ะเดือนกรกฎาคมยอดขายจริงเท่ากับ110แทนค่าคือ3คูณ120บวก2คูณ131บวก1คูณ110หาร6จะเท่ากับ122เดือนสิงหาคมยอดขายจริงเท่ากับ110แทนค่าคือ3คูณ110บวก2คูณ120บวก1คูณ131หาร6เท่ากับ 116.83 เดือนกันยายนยอดขายจริงเท่ากับ95
แทนค่าดังนี้คือ3คูณ110บวก2คูณ110บวก1คูณ120หาร6เท่ากับ 111.66 เดือนตุลาคมยอดขายจริงเท่ากับ85แทนค่าดังนี้คือ3คูณ95บวก2คูณ110บวก1คูณ110หาร6เท่ากับ 102.50 เดือนพฤศจิกายนยอดขายจริงเท่ากับ85แทนค่าดังนี้คือ3คูณ85บวก2คูณ95บวก1คูณ110หาร6เท่ากับ 92.50 และเดือนธันวาคมยอดขายจริงเท่ากับ80จะแทนค่าตามสูตรได้ดังนี้นะคะ W1 เท่ากับ3คูณ85ของยอดขายพฤศจิกายนบวก W2 เท่ากับ2คูณ85ยอดขายจริงของเดือนตุลาคมบวก W3 เท่ากับ1คูณด้วย95ยอดขายจริงของเดือนกันยายนหาร6ยอดขายพยากรณ์จะเท่ากับ 86.66 ดังตารางค่ะจากตารางนะคะเราจะเห็นได้ว่าการพยากรณ์โดยวิธีการหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักนั้นในความเป็นจริงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้มากดังนั้นการใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักจึงใช้ประสบการณ์และความชำนาญของผู้ทำการพยากรณ์เป็นสิ่งสำคัญค่ะสุดท้ายนี้ทั้งการหาค่าพยากรณ์แบบวิธีหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ประเภทค่าเวลา3เดือนและวิธีหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักจะทำให้ค่าเฉลี่ยที่ได้มีความแม่นยำมากขึ้นและความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นจากการพยากรณ์ก็จะลดลงอีกด้วยนะคะหวังว่าทุกท่านที่ได้ลองทำการพยากรณ์ไปพร้อมๆกับแก้มจะเข้าใจวิธีการหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักมากขึ้นนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเรื่องราวดีๆที่สาขาวิชาการจัดการคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีนำเสนอนะคะสวัสดีค่ะ

0: วัสดีครับกับผมนายณัฐวุฒิหมวกทอง
1: ดิฉันนางสาวกาญจนาจงพราขุนกุลค่ะพวกเราเป็นตัวแทนจากสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีค่ะ
0: วันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการพัฒนาองค์การและการเปลี่ยนแปลงองค์การนะครับในหัวข้อแรกจะเป็นบทนำจะพูดในเรื่องของสถานการณ์ที่นำไปสู่การพัฒนาองค์การและการเปลี่ยนแปลงองค์การครับในหัวข้อที่2จะเป็นในเรื่องขององค์ประกอบหลักของการพัฒนาองค์การครับและหัวข้อที่3จะเป็นในเรื่องของปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาองค์การครับ
1: ในหัวข้อที่4นะคะเราจะพูดในเรื่องของกระบวนการพัฒนาองค์การนะคะและในหัวข้อที่5นะคะเราจะพูดถึงเรื่องของเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาองค์การนะคะหลังจากนี้เราไปเริ่มเรียนรู้ในแต่ละหัวข้อกันเลยนะคะ
0: เนื่องจากในปัจจุบันนะครับเกิดภาวะวิกฤตการณ์หลากหลายอย่างส่งผลกระทบต่อองค์การหลายๆองค์การเป็นอย่างมากเช่นสถานการณ์โควิด-19ความเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลส่งผลกระทบตั้งแต่โครงสร้างขององค์การรูปแบบการดำเนินงานสภาพแวดล้อมในการทำงานรวมถึงการทำธุรกิจระหว่างองค์การนะครับทำให้องค์การต้องเกิดการปรับเปลี่ยนและปรับปรุงโครงสร้างองค์การอยู่เสมอเพื่อให้องค์การสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อไปได้และสามารถพัฒนาพนักงานควบคู่กับองค์การไปได้ด้วยครับในการพัฒนาองค์การนะครับทั้งผู้นำและบุคลากรจะต้องมีความเข้าใจในปัญหาอย่างแท้จริงเพื่อดำเนินการแก้ไขและพัฒนาได้ต่อไปนะครับควรมีการวางแผนสำรองไว้ใช้สำหรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับและที่ขาดไม่ได้คือการติดตามและประเมินผลนะครับเพื่อสำรวจว่าแผนสำรองที่ใช้ในการแก้ปัญหานั้นมีประสิทธิภาพมากเพียงใดควรแก้ไขและปรับปรุงเพิ่มเติมตรงส่วนไหนครับการพัฒนาองค์การคือกระบวนการที่เป็นระบบในการประยุกต์ใช้ความรู้จากหลากหลายศาสตร์เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานภายในองค์กรนะครับและพัฒนาองค์การให้มีความพร้อมต่อสถานการณ์ในปัจจุบันและสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตครับในการพัฒนาองค์การนั้นจะมีความเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงองค์การและการบริหารการเปลี่ยนแปลงนั่นก็คือการพัฒนาองค์การจะเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานโดยรวมครับและเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของนักทรัพยากรมนุษย์ส่วนการเปลี่ยนแปลงองค์การนะครับจะเป็นการปรับปรุงแก้ไขในระบบย่อยต่างๆขององค์การนะครับไม่ได้มองภาพรวมขององค์การเป็นหลักครับองค์ประกอบหลักขององค์การนะครับมีดังนี้ 1. มีพื้นฐานด้านสังคมศาสตร์ไม่ว่าจะพัฒนาองค์การในรูปแบบใดจะต้องมีการประยุกต์ใช้โดยการนำความรู้และหลักสังคมศาสตร์และมนุษยสัมพันธ์มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามทิศทางที่ต้องการครับ2ครับให้ความสำคัญกับการพัฒนาสมาชิกขององค์การหลักว่ามนุษย์ทุกคนมีความสามารถและต้องการมีคุณภาพชีวิตที่ดีดังนั้นผู้บริหารจึงควรที่จะจัดโครงสร้างการทำงานรูปแบบการทำงานสภาพแวดล้อมในการดำเนินงานรวมถึงโอกาสในความก้าวหน้าทางสายอาชีพเพื่อให้พนักงานได้พัฒนาตนเองอยู่ตลอดครับ3ครับเพิ่มความสามารถในการทำงานขององค์การนะครับในการพัฒนาองค์การนั้นจะต้องทำการศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาเพื่อกำหนดแนวทางในการแก้ไขและปรับปรุงปัญหาต่างๆภายในองค์การนะครับตั้งแต่ระดับบุคคลระดับหน่วยงานเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นครับปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาองค์การนะครับมี4ปัจจัยดังนี้1โครงสร้างพื้นฐานขององค์การในรูปแบบต่างๆนะครับจะเริ่มตั้งแต่เครื่องมืออุปกรณ์ไปจนถึงเทคโนโลยีตลอดจนข้อมูลสารสนเทศที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุนการทำงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นครับ2นะครับกระบวนการทำงานที่เป็นระบบระเบียบกระบวนการทำงานที่มีมาตรฐานชัดเจนมีขั้นตอนที่เหมาะสมมีการประเมินผลและมีการแก้ไขจุดบกพร่องได้อย่างทันท่วงทีครับ3ครับทรัพยากรมนุษย์นะครับทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นปัจจัยสำคัญอันดับแรกๆของทุกองค์การครับองค์การที่มีพนักงานที่มีศักยภาพจะช่วยส่งเสริมความสามารถขององค์การได้อย่างก้าวไกลและยั่งยืนครับ4นะครับเป้าหมายและนโยบายสิ่งสำคัญที่สุดขององค์การก็คือการมีเป้าหมายที่ชัดเจนและมีนโยบายที่มีประสิทธิภาพจะมีส่วนทำให้องค์การเกิดการพัฒนาได้อย่างรวดเร็วมีทิศทางและมีศักยภาพเพิ่มขึ้นครับ
1: กระบวนการพัฒนาองค์การนะคะกระบวนการพัฒนาองค์การจะมีทั้งหมดด้วยกัน4ขั้นตอนนะคะขั้นตอนแรกจะเริ่มด้วยการวินิจฉัยองค์การนะคะ การวินิจฉัยองค์การเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่ผู้บริหารเลยนะคะการที่ผู้บริหารเนี่ยได้มองเห็นถึงปัญหาหรือว่าได้ตระหนักถึงปัญหาที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตหรือณปัจจุบันนะคะแล้วก็การที่ผู้บริหารเนี่ยได้มองเห็นถึงโอกาสที่จะสามารถพัฒนาองค์การต่อไปได้เนี่ยผู้บริหารก็จะต้องมอบหมายให้กับผู้ที่มีศักยภาพเพียงพอนะคะในการศึกษาทำความเข้าใจค่ะแล้วก็สามารถอธิบายสถานการณ์ที่เกิดขึ้นณตอนนี้ได้นะคะเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่ได้รับการมอบหมายนะคะได้ศึกษาและทำการวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ต่างๆนะคะที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะเพื่อเสนอแนะถึงวิธีการแก้ปัญหาพร้อมกับวิธีการที่จะพัฒนาองค์การต่อไปได้ในอนาคตค่ะขั้นตอนที่2นะคะเป็นขั้นตอนของการกำหนดกลยุทธ์และการวางแผนองค์การค่ะโดยขั้นตอนนี้นะคะเป็นขั้นตอนที่นำเอาข้อมูลจากการวินิจฉัยองค์การในขั้นตอนแรกนะคะมาปรับใช้ร่วมกับเทคโนโลยีนะคะเพื่อที่จะร่างแผนการปฏิบัติงานเพื่อที่จะให้งานเนี่ยสามารถทำแล้วบรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้นะคะโดยในขั้นตอนนี้นะคะจะต้องมีการทำอย่างเป็นระบบระเบียบและเป็นแบบแผนนะคะโดยจะต้องคำนึงถึงคุณภาพโดยรวมขององค์กรนะคะและองค์กรนี้นะคะเมื่อทำได้บรรลุผลตามเป้าหมายแล้วเนี่ยก็จะสามารถสร้างผลงานที่เป็นรูปธรรมให้กับองค์กรค่ะขั้นตอนที่3นะคะเป็นขั้นตอนของการนำกลยุทธ์การพัฒนาองค์การไปประยุกต์นะคะซึ่งขั้นตอนนี้นะคะจะมีความสำคัญมากเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าจะเป็นตัวบ่งชี้ว่าองค์การของเราเนี่ยจะประสบผลสำเร็จหรือล้มเหลวได้นะคะเพราะว่าหากการที่เรานำกลยุทธ์ไปใช้ไม่ตรงกับสถานการณ์นะคะก็อาจจะทำให้แผนที่เราวางไว้เนี่ยไม่เป็นไปตามนั้นนะคะโดยในขั้นตอนนี้นะคะจะต้องมีการกำหนดภาระหน้าที่หรือแบ่งความรับผิดชอบอย่างชัดเจนนะคะทั้งในเรื่องของตารางกิจกรรมตารางเวลานะคะจะต้องมีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนนะคะนอกจากนี้นะคะยังจะต้องมีการเตรียมพร้อมในการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นนะคะเพื่อที่จะให้การทำงานเนี่ยไม่มีอุปสรรคค่ะและเป็นไปอย่างราบรื่นค่ะขั้นตอนที่4นะคะเป็นขั้นตอนของการประเมินการพัฒนาองค์การนะคะขั้นตอนนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากเลยนะคะเพราะว่าเราเนี่ยจะสามารถติดตามหรือตรวจสอบผลที่เราได้ทำตามแผนงานมาเนี่ยค่ะว่ามันมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดสอดคล้องกับเกณฑ์หรือว่ามาตรฐานที่เราตั้งไว้มากน้อยเพียงใดค่ะนอกเหนือจากนี้นะคะเราก็ยังจะได้รู้ว่าเราจะต้องแก้ไขหรือว่าปรับปรุงอย่างไรนะคะถึงจะได้ผลลัพธ์ตามที่เราต้องการนะคะขณะเดียวกันนะคะก็ยังเป็นการส่งเสริมและพัฒนาทีมงานด้วยค่ะเพราะว่าฟีดแบคที่ได้รับกลับมาเนี่ยก็สามารถนำไปพัฒนาองค์การได้ในอนาคตค่ะเครื่องมือการพัฒนาองค์การนะคะเครื่องมือการพัฒนาองค์การมีทั้งหมด4ระดับนะ

0: คะ1ก็คือเครื่องมือพัฒนาองค์การระดับบุคคลนะคะประกอบด้วยเครื่องมือการสร้างความตระหนักต่อตนเองค่ะก็คือการสร้างความตระหนักและรับรู้ถึงระดับอารมณ์ของตนเองได้ค่ะโดยที่การรับรู้ถึงระดับอารมณ์ของตนเองเนี่ยจะส่งผลต่อพฤติกรรมและกระบวนการความคิดหากเราไม่สามารถจัดการอารมณ์ของตนเองได้เนี่ยก็จะทำให้การทำงานขาดประสิทธิภาพค่ะเครื่องมือการฝึกอบรมและการพัฒนาการฝึกอบรมและการพัฒนาอาจเกิดจากการเรียนรู้ด้วยตนเองหรือเกิดจากสื่อการเรียนการสอนหรือจะเป็นสภาพแวดล้อมรอบตัวก็ได้ค่ะเครื่องมือการประเมินผลงานแบบ360องศานะคะเครื่องมือนี้เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินแบบรอบด้านนะคะและก็ประเมินในทุกๆด้านด้วยค่ะสามารถเปิดโอกาสให้กับผู้อื่นได้ประเมินตัวเราเองและเปิดโอกาสให้เราประเมินตัวเราเองด้วยค่ะโดยเราจะนำข้อดีต่างๆหรือข้อเสียคำติชมต่างๆไปพัฒนาให้ดีขึ้นค่ะระดับที่2คือเครื่องมือการพัฒนาองค์การระดับกลุ่มประกอบด้วยกระบวนการสร้างทีมงานเป็นการพัฒนาทีมงานหรือสมาชิกร่วมงานให้สามารถทำงานได้เป็นทีมและสามารถทำงานร่วมกันได้ค่ะกระบวนการสะท้อนนะคะเป็นกระบวนการที่สะท้อนทั้งตัวเองและทีมงานถึงพฤติกรรมในเชิงลึกเพื่อที่เราเนี่ยจะได้นำเอาพฤติกรรมที่ดีเนี่ยไปพัฒนาและปรับใช้ให้ดีขึ้นค่ะระดับที่3นะคะเครื่องมือการพัฒนาองค์การระดับปฏิบัติงานนะคะประกอบด้วยการบริหารคุณภาพโดยรวมนะคะโดยการบริหารคุณภาพโดยรวมจะต้องคำนึงถึงคุณภาพเป็นสำคัญนะคะซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกคนทุกระดับในองค์การค่ะการปรับรื้อระบบนะคะก็คือการที่จะต้องปรับรื้อระบบใหม่ในองค์การทั้งหมดนะคะแล้วนำระบบที่เราทำการปรับปรุงและพัฒนาเนี่ยไปใช้แทนนะคะเพราะว่าเราเนี่ยจะต้องตามให้ทันการเปลี่ยนแปลงต่อการแข่งขันในอนาคตและการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมอยู่ตลอดเวลาค่ะการเปรียบเทียบองค์การตนเองกับองค์การชั้นนำนะคะเป็นการนำเอาองค์การที่เราทำงานอยู่เนี่ยไปเปรียบเทียบกับองค์การที่มีชื่อเสียงมากกว่าหรือว่ามีผลงานที่ดีกว่าเรานะคะแล้วนำผลที่เปรียบเทียบได้เนี่ยนำมาปรับปรุงพัฒนาองค์การของเราให้ดีมากขึ้นค่ะระดับที่4นะคะเป็นการพัฒนาองค์การระดับองค์การนะคะประกอบด้วยองค์การแห่งการเรียนรู้นะคะเป็นการยกระดับความรู้ของตนเองและของผู้อื่นค่ะทั้งในด้านของ EQ และ IQ ในเรื่องของความรู้รอบตัวหรือแม้กระทั่งอารมณ์นะคะและยังเป็นการสังเกตอารมณ์ของผู้อื่นหรือของตนเองเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ในการทำงานร่วมกันในอนาคตด้วยค่ะสุดท้ายนะคะเป็นการดำเนินกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ระดับใหญ่นะคะหรือเป็นการโต้ตอบหรือก็คือการเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นกันค่ะอาจจะมาในรูปแบบของการประชุมหรือการสัมมนากันนะคะเพื่อให้สมาชิกทุกคนในองค์การนะคะได้มีปฏิสัมพันธ์กันหรือว่าได้พูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันค่ะซึ่งต่อจากนี้นะคะเรามีศึกษาในเรื่องของการพัฒนาองค์การของบริษัทสยามแมคโครจำกัดมหาชนมาให้ได้รับชมกันค่ะ
1: ก็บริษัทสยามแมคโครนะคะอยู่ในเมืองไทยมา32ปีแล้วนะคะปีนี้เป็นปีที่33ที่เราดำเนินธุรกิจในประเทศไทยนะคะธุรกิจของแมคโครเนี่ยมีอยู่ทั้งในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศนะคะอีก4ประเทศนะคะทั้งหมด7สาขาในต่างประเทศที่ประเทศไทยเรามี146สาขานะคะดังนั้นทั้งหมดในตอนนี้เราก็มี153สาขาแล้วทั้งหมดธุรกิจของเราหลักๆเนี่ยก็คือจำหน่ายสินค้าส่วนใหญ่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะให้กับผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ประกอบการร้านอาหารร้านโชห่วยอันนี้เป็นลูกค้ากลุ่มสำคัญของแมคโครเลยนะคะองค์กรก็ต้องปรับเปลี่ยนตัวเองไปตลอดเวลานะคะส่วนหนึ่งของการพัฒนาองค์กรก็คือการพัฒนาคนนะคะเพราะว่าคนถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนองค์กรให้เจริญเติบโตก้าวหน้าไปได้นะคะองค์กรจะเจริญเติบโตก้าวหน้าหรือว่าจะไม่เจริญเติบโตนะคะจะถอยหลังก็ขึ้นอยู่กับว่าบุคลากรหรือพนักงานที่เป็นองค์ประกอบในองค์กรเนี่ยมีความแข็งแกร่งมีความสามารถแค่ไหนแล้วก็ต้องมีคุณธรรมซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะในเรื่องของการพัฒนาคนเพราะฉะนั้นเนี่ยมุมมองของดิฉันในฐานะที่เป็นหนึ่งในผู้บริหารของแมคโครก็คือว่าเราต้องปรับเปลี่ยนตัวเองไปตามสถานการณ์ภายนอกนะคะ

ว่าจะเป็นสถานการณ์ของลูกค้าอย่างปัจจุบันเนี่ยลูกค้ามีความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อก่อนนี้ลูกค้าก็ชอบไปเดินซื้อสินค้าในสาขานะคะส่วนใหญ่เราก็จะต้องขยายสาขาให้มากทำยังไงให้ไปใกล้ลูกค้ามากขึ้นการเดินทางจะได้สั้นลงลูกค้าจะได้เข้ามาที่ร้านง่ายวันนี้สังคมและก็รูปแบบการใช้ชีวิตของคนทั่วไปก็เปลี่ยนไปนะคะทุกคนคุ้นเคยกับการใช้โทรศัพท์มือถือคุ้นเคยกับการ

ประกอบการเนี่ยสั่งซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์ได้และอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าการพัฒนาองค์กรเนี่ยเราต้องดูปัจจัยภายนอกนะคะดูว่าสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงของตลาดเนี่ยไปทางไหนนะคะอันนั้นก็เป็นเรื่องของเทคโนโลยีที่เราจะต้องพัฒนาให้รวดเร็วทันความต้องการของผู้บริโภคอีกส่วนหนึ่งก็คือตัวพนักงานเองนะคะพนักงานเนี่ยนะคะเป็นหัวใจสำคัญขององค์กรแต่ที่สำคัญคือทำยังไงให้พนักงานรักองค์กรแล้วก็มีเป้าหมายมีกลยุทธ์ที่มุ่งไปในทางเดียวกันอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญยกตัวอย่างง่ายๆเมื่อก่อนนี้คนยุคเก่าๆนะคะเจเนอเรชันที่อายุสัก 60-70 ปีเป้าหมายในการทำงานเขาอาจจะต้องการเป็นผู้บริหารสูงสุดในองค์กรนะคะวันนี้เด็กยุคใหม่ถ้าไปถามเขาอาจจะมีเป้าหมายที่ต่างไปจากคนเมื่อสมัยอายุ 60-70 ปีก่อนเพราะนั้นเราเองก็ต้องเข้าใจแต่ละเจเนอเรชันหรือแต่ละรุ่นของพนักงานว่าเขามีเป้าหมายในชีวิตยังไงเราจะพัฒนาองค์กรได้ดีก็ต้องทำให้สิ่งที่เราทำงานร่วมกับพนักงานแต่ละยุคแต่ละรุ่นเนี่ยนะคะตอบโจทย์ชีวิตของเขาด้วยนะคะเพราะนั้นองค์กรก็ประกอบทั้งเรื่องของการพัฒนาธุรกิจพัฒนาเทคโนโลยีขององค์กรให้ปรับเปลี่ยนไปตามสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปและขณะเดียวกันก็ต้องเข้าใจว่าบุคลากรหรือคนที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรเนี่ยนะคะมีความต้องการยังไงแล้วเราก็ปรับเปลี่ยนการพัฒนาองค์กรให้สอดคล้องกับทุกปัจจัยพูดถึงค่ะเรื่องของโควิดนะคะเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่เป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบกับทุกๆองค์กรนะคะธุรกิจค้าปลีกค้าส่งอย่างแมคโครเนี่ยได้รับผลกระทบเยอะมากนะคะประการแรกที่อยากจะกล่าวถึงก็คือเรื่องของการที่ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำธุรกิจในช่วงโควิดนะคะช่วงโควิดเนี่ยต้องบอกว่าแรกๆเมื่อ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนกลัวนะคะโดยเฉพาะผู้บริโภคพอได้ข่าวว่ามีคนติดที่ไหนคนติดไปเดินที่ห้างไหนก็จะระมัดระวังมากบางทียอดขายหรือคนมาเดินในสาขาอาจจะตกไปอย่างมีนัยยะสำคัญมากอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่เราจะต้องสื่อสารนะคะทำให้เกิดความมั่นใจผู้บริโภคมั่นใจว่าเราเนี่ยมีมาตรการป้องกันอย่างดีเรื่องของการทำความสะอาดเรื่องของสุขอนามัยในสาขาอันนี้เป็นเรื่องแรกที่เปลี่ยนแปลงไปเยอะนะคะในเรื่องของการจัดการบริหารธุรกิจในช่วงที่เป็นโควิดเรื่องที่สองก็คือเรื่องของการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจอย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นะคะเมื่อก่อนนี้ทุกคนอยากจะมาเดินที่สาขามาซื้อของก็รู้สึกว่าได้ใช้เวลาพักผ่อนไปด้วยแต่จริงๆแล้วพอช่วงโควิดมาคนก็กลัวการมาเดินในสาขาเพราะว่าอาจจะเปิดโอกาสให้ตัวเองติดเชื้อได้มากขึ้นก็มีการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์มากขึ้นเราต้องมีการปรับเปลี่ยนองค์กรเยอะนะคะมีการพัฒนาบุคลากรให้ทำงานดิจิทัลได้เก่งขึ้นนะคะสมมติยกตัวอย่างวันหนึ่งสาขาหนึ่งอาจจะเคยมีแค่100ออเดอร์ช่วงโควิดมาจำนวนอาจจะเพิ่มขึ้นเป็น500ออเดอร์ต่อวันเพราะฉะนั้นองค์กรก็ต้องปรับเปลี่ยนเรื่องของสกิลหรือความรู้ความสามารถของพนักงานนะคะที่มีแล้วก็จำนวนพนักงานที่มีให้ตอบโจทย์กับธุรกิจที่มันเปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะจากการผลักดันของโควิดนะคะอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของการดูแลพนักงานให้ปลอดภัยนะคะช่วงนี้เราก็ยังอยู่ในช่วง work from home กันอยู่เลยพนักงานที่สาขาเนี่ยก็จะต้องดูแลตัวเองเป็นอย่างดีเพราะว่าเราคงไม่สามารถให้พนักงาน work from home ได้ถ้าทำงานที่สาขานะคะก็ต้องป้องกันแทนที่เมื่อก่อนนี้มาทำงานก็มากันปกติปัจจุบันเนี่ยทุกคนจะต้องถูกตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้างานนะคะต้องสวมหน้ากากเรามีเทคโนโลยีที่เป็นเครื่องมือจับว่าในสาขาพนักงานทุกคนสวมหน้ากากไหมนะคะกล้องนี้จะสามารถจับแล้วก็ดีเทคได้ว่าคนไหนเอาหน้ากากลงนะคะคนไหนไม่ใส่หน้ากากอันนี้ก็เป็นส่วนช่วยทั้งตัวพนักงานเองแล้วก็ช่วยเพื่อนพนักงานคนอื่นให้ปลอดภัยแล้วก็ช่วยให้ลูกค้าปลอดภัยด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นการเอาเทคโนโลยีมาใช้แล้วก็เป็นการที่พนักงานต้องปรับเปลี่ยนลักษณะการใช้ชีวิตของตัวเองในที่ทำงานให้มันเหมาะกับยุคสมัยของโควิดนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจนนะคะพูดไปแล้วเรื่องเกี่ยวกับรูปแบบธุรกิจที่ปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตของพนักงานที่ปรับเปลี่ยนเรื่องเทคโนโลยีนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งที่บริษัทเอามาใช้มาก
ในช่วงของโควิด Work from home เนี่ยถ้าเราไม่มีเทคโนโลยีที่ดีใช้ทีมไม่เป็น

0: เป็นใช้ซูมไม่เป็นอันนี้ก็คงไม่ประสบความสำเร็จนะคะทุกวันนี้เราใช้กันอย่างเคยชินมันก็ต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องการที่เรามีแผนกที่ดูแลเรื่องเทคโนโลยีพวกนี้เอาอุปกรณ์ที่ทันสมัยมาให้พนักงานทุกคนได้ใช้แต่ที่สำคัญมีอุปกรณ์ถ้าเราใช้ไม่เป็นก็คงไม่มีประโยชน์พนักงานทุกคนก็ต้องได้รับการอบรมนะคะทำเทรนนิ่งอันนี้ก็เป็นส่วนของการพัฒนาองค์กรที่สำคัญอบรมให้พนักงานทุกคนใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเป็นจะได้ใช้ชีวิตประชุมที่บ้านได้ work from home ได้อันนี้ก็เป็น 3-4 ส่วนหลักๆที่เราเชื่อว่าเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะคะจากผลกระทบของโควิดค่ะก็เราเชื่อว่านะคะหลังโควิดเนี่ยมีอะไรที่กลับไปเป็นเหมือนเดิมนะคะเราจะมี normal ใหม่ที่เป็น new normal ที่เขาเรียกว่าปกติแบบใหม่นะคะก็คืออนาคตเราอาจจะยังต้องป้องกันตัวเองนะคะดูแลตัวเองเรื่องสุขอนามัยตลอดนะคะเพราะฉะนั้นการทำงานแบบอยู่บ้านบ้างมาทำงานที่ออฟฟิศบ้างเราก็ต้องทำให้ได้ประโยชน์ได้ประสิทธิภาพดีเหมือนกับทุกคนมาเจอกันนะคะเพราะนั้นดิฉันมองว่าการพัฒนาองค์กรต่อไปในอนาคตเนี่ยเราต้องให้พนักงานปรับเปลี่ยนตัวเองพัฒนาตัวเองได้นะคะตอบโจทย์กับสิ่งแวดล้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไปได้เรื่อยๆนะคะการทำฝึกการฝึกอบรมก็คงไม่สามารถคาดหวังว่าจะเอาพนักงานทุกคนมานั่งรวมกันในห้องประชุมแล้วก็อบรมทีเป็นร้อยคนความเสี่ยงมันจะสูงในการติดเชื้อนะคะตอนนี้เราต้องเริ่มพัฒนาเรื่องของ M learning M คือ mobile ทำยังไงจะเรียนรู้จากโทรศัพท์มือถือได้ M learning E learning ระบบการพัฒนาองค์กรผ่านการทำอบรมและฝึกพนักงานเนี่ยนะคะต้องเปลี่ยนรูปแบบไปแล้วนะคะไม่ใช่แค่ฟิสิคอลไม่ใช่แค่ออนไซต์แต่ว่าต้องสามารถทำได้แม้พนักงานอยู่ที่บ้านนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องระบบเทคโนโลยีพวกนี้ต้องเข้ามาช่วยทำยังไงให้มั่นใจว่าพนักงานได้อบรมจริงๆได้เทรนจริงๆไปเรียนรู้แล้วมันมีระบบในการจับในระบบในการจัดตารางเวลาและระบบในการเก็บคะแนนอะไรพวกนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาใหม่ทั้งหมดเลยซึ่งเป็นส่วนของการพัฒนาองค์กรหลังจากการเกิดโควิดนะคะค่ะหลักการโดยรวมเนี่ยก็ควรเหมือนกันนะคะคือว่าหลายๆอย่างเนี่ยเราเริ่มที่ประเทศไทยก่อนลองแล้วก็พบว่ามีบางจุดที่ยังต้องปรับปรุงแก้ไขเราก็ทำการปรับปรุงแก้ไขแล้วเราก็เอาแนวคิดหรือวิธีการที่เป็นภาพใหญ่ที่เราทำสำเร็จแล้วในประเทศไทยเนี่ยส่งไปปฏิบัติที่ต่างประเทศด้วยนะคะสาขาต่างประเทศเนี่ยก็จะได้ใช้รูปแบบในการทำงานรูปแบบในการพัฒนาองค์กรที่คล้ายคลึงกันเพียงแต่ว่าบางกรณีเนี่ยก็ต้องปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ท้องถิ่นนะคะอันนี้ก็ทำโดยตลอดเวลาโดยเฉพาะเรื่องของการสื่อสารกับท้องถิ่นรูปแบบการสื่อสารแต่ละประเทศไม่เหมือนกันบางประเทศชอบใช้ทีวีบางประเทศก้าวหน้าหน่อยตอนนี้เขาก็สื่อสารผ่านโซเชียลมีเดียทุกคนมีโทรศัพท์มือถือชอบสื่อสารผ่านไลน์ผ่าน Facebook ความพัฒนาหรือว่าปริมาณในการสื่อสารรูปแบบการสื่อสารผ่านช่องทางสื่อต่างๆเนี่ยเปลี่ยนไปในแต่ละประเทศนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่เราคิดว่าต้องอนุญาตให้แต่ละประเทศมีการพัฒนาหรืออะแดปต์ของตัวเองได้นะคะโดยหลักการแล้วองค์ประกอบใหญ่หรือเนื้อหาแนวความคิดคอนเซปต์หลักจะมาจากเมืองไทยส่วนต่างประเทศก็จะใช้แนวคิดเดียวกันเป็นหลักแต่ว่าปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ของแต่ละประเทศเพื่อให้เหมาะกับผู้บริโภคนะคะเหมาะกับผู้ฟังผู้รับการสื่อสารในแต่ละประเทศค่ะ
1: สำหรับการเรียนรู้เนื้อหาเรื่องการพัฒนาองค์การและการเปลี่ยนแปลงในวันนี้นะคะเราก็สามารถนำไปประยุกต์และปรับใช้ให้เข้ากับธุรกิจทั้งธุรกิจขนาดใหญ่ขนาดกลางหรือแม้แต่ธุรกิจSME ก็ได้เช่นกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราทั้งสองคนนะคะในฐานะตัวแทนสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์นะคะคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีนะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่คอยติดตามรับชมเราตั้งแต่ต้นจนจบนะคะสำหรับวันนี้พวกเราทั้งสองคนนะคะขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

จริงๆแมวจะอุณหภูมิสูงกว่าเรานิดนึงเพราะนั้นเขาจะร้อนกว่าเราอยู่แล้วโดยธรรมชาตินะคะบางท่านก็จะให้กินยาลดไข้ซึ่งพาราเซตามอลเนี่ยในคนใช้ได้แต่ในแมวมันก็เหมือนการหยิบยื่นยาพิษให้เขาไปไม่ว่าจะในรูปแบบน้ำเชื่อมหรือรูปแบบเม็ดก็ตามนะคะอันนี้ห้ามให้ในแมวเพราะว่าแมวไม่มีตัวเอนไซม์ที่จะเปลี่ยนแปลงยาตัวนั้นจะทำให้แมวหายใจไม่ออกจะทำให้แมวหน้าบวมม่วงแล้วก็ถึงแก่ชีวิตได้นะคะอีกอย่างนึงในเรื่องของพวกอาหารบางอย่างที่ไม่เหมาะสมนะคะอย่างบางท่านทานกาแฟตอนเช้าก็จะให้แมวด้วยในแมวเนี่ยมันก็เหมือนกับการกินเอายากระตุ้นเข้าไปอย่างกระตุ้นหัวใจกระตุ้นการหายใจกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางซึ่งบางตัวก็จะมีอาการหอบหายใจลำบากหรือแม้กระทั่งช็อกเลยก็มีนะคะเพราะนั้นพวกอาหารเช่นกาแฟช็อกโกแลตชาพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมนะคะหรือแม้กระทั่งหอมใหญ่มีหัวหอมหล่นหัวหอมดิบแมวอาจจะไปแทะไปกินพวกนี้ก็เป็นพิษได้เหมือนกันนะคะต้นไม้บางอย่างที่ปลูกประดับในบ้านนะคะเช่นพวกพลูด่างซึ่งพวกนี้ก็มียางมีพิษซึ่งแมวมีแนวโน้มที่จะแทะได้อยู่แล้วนะคะแต่ควรจะเก็บไว้ให้เหมาะสมเพื่อไม่ให้เขากินทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับแมวเจ้าของจะต้องมีความเอาใจใส่มีความรับผิดชอบเราถึงจะเห็นความผิดปกติของแมวได้อย่างรวดเร็วและทำให้เกิดการรักษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและทันการค่ะ

สมาร์ทซิตี้เมืองอัจฉริยะกับอาคารอนุรักษ์พลังงานสมาร์ทซิตี้หรือเมืองอัจฉริยะคือการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาผสมผสานกับการใช้ชีวิตในทุกๆด้านยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างความสุขความสะดวกสบายให้ประชาชนด้วยเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของผู้คนอย่างชาญฉลาดโครงสร้างของเมืองอัจฉริยะจะเน้นเรื่องพลังงานที่สามารถปรับเปลี่ยนและรองรับกันได้เช่นใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในตอนกลางวันใช้ไฟฟ้าพลังงานน้ำหรือพลังงานลมในเวลากลางคืนมีแหล่งเก็บกระแสไฟที่สามารถจ่ายไฟได้ตลอดเวลาและต้องเป็นพลังงานสะอาดการออกแบบและวางแผนการก่อสร้างที่ดีจึงเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเมืองอัจฉริยะให้เกิดขึ้นได้จริงอาคาร BEC จึงเป็นคำตอบในยุคนี้ BEC หรือ Building Energy Code คือเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพด้านพลังงานในอาคารด้วยการกำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานกับอาคารที่จะก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลงตั้งแต่เริ่มต้นออกแบบอาคารเพื่อให้อาคารมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานมีจำนวน6ระบบดังนี้1ระบบเปลือกอาคาร2ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง3ระบบปรับอากาศ4อุปกรณ์ผลิตน้ำร้อน5การใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร6การใช้พลังงานหมุนเวียนซึ่งการออกแบบอาคาร BECจะเป็นพื้นฐานให้อาคารใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุดเช่นการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างเปลือกอาคารที่ป้องกันความร้อนได้ดีการติดตั้งฉนวนบนหลังคาการใช้สีโทนอ่อนการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นต้นซึ่งจะสามารถเอามาตรฐาน BEC ไปเชื่อมโยงนวัตกรรมหลากหลายเพิ่มเติมได้เช่นระบบควบคุมพลังงานในอาคารอัตโนมัติระบบปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารระบบปรับอากาศและระบายอากาศสามารถควบคุมด้วยระบบคลาวด์หรือ AI สามารถวิเคราะห์และประเมินผลให้เครื่องปรับอากาศทำงานโดยสูญเสียพลังงานน้อยที่สุดลดพลังงานในช่วงเวลาที่ไม่จำเป็นครับส่วนหลักเกณฑ์การคำนวณในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานพพ.ได้พัฒนาโปรแกรมในการช่วยคำนวณเรียกว่าโปรแกรม BEC ระบบเว็บเบสสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ให้คำปรึกษาการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานครับ

วิธีการทายาป้ายยาหยอดยาสำหรับหมาของท่านนะครับเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะครับง่ายๆเอาเรื่องของยาที่ใช้ทานะครับสมมุติว่าประเด็นของปัญหาเช่นโรคผิวหนังที่เกิดหรือขนร่วงแล้วคุณหมอสั่งให้ทายานะครับง่ายที่สุดเลยก็คือการทำความสะอาดบริเวณที่จะต้องทายาก่อนนะครับอาจจะใช้แอลกอฮอล์ก็ได้นะครับชุบสำลีเช็ดทำความสะอาดซะก่อนนะครับเช็ดเสียแล้วก็รอให้แห้งนะครับเพื่อที่จะได้เศษสกปรกอะไรทั้งหลายมันหลุดไปแต่ถ้าเป็นหมาพันธุ์ขนยาวก็ยังไงก็ตามควรที่จะตัดให้ขนเหล่านี้มันสั้นลงซะก่อนยาจะได้แทรกซึมไปถึงผิวหนังยาทาผิวไม่ได้บอกให้ไปทาที่ขนนะครับหลายท่านรับไปก็ว่าหมอบอกให้ทาก็ทาอยู่บนขนนั่นแหละครับโรคผิวหนังก็เลยไม่หายสักทีนะครับหลักการก็เพียงแค่นั้นแหละครับทำความสะอาดผิวก่อนแล้วก็ทายาลงไปนะครับการทาก็ตามแล้วแต่คุณหมอสั่งทาเมื่อไหร่แต่สิ่งที่สำคัญก็คือว่าจะต้องไม่ให้หมาไปเลียยาเหล่านั้นหลายคนถามว่าหมาเลียได้ไหมเอ้าถ้าเลียได้แล้วจะทาไปทำไมนะครับเพราะฉะนั้นข้อสำคัญก็คือยาที่ใช้ภายนอกเนี่ยไม่ได้เอาไว้กินนะครับก็จะมีการใส่กระด้งใส่คอลล่าอย่างที่เห็นน่ะเหมือนหมาใส่จาเรด้านะครับที่ท่านเห็นทั้งหลายแหละอันนั้นก็เป็นวิธีนึงที่เขาเลียไม่ได้คราวนี้อีกอันที่เป็นปัญหาบ่อยก็คือในเรื่องของการที่จะป้ายตาหยอดตาทั้งหลายเนี่ยจะทำอย่างไรในการป้ายตาหยอดตานั้นเนี่ยก็ไม่ต่างจากของคนหรอกครับหลักการก็คือยาให้ส่วนของปลายหลอดสัมผัสกับตาหรือผิวด้านข้างหรือเปลือกตาเพราะมันจะทำให้1เกิดการกระทบกระแทก2อาจจะทำให้ยาของเรานั้นเสียนะครับนี่ก็จะเป็นยาป้ายตานะครับเราก็จับหน้าเขาเชยขึ้นนะครับแล้วก็บีบยาแล้วก็ลูดไปเนี่ยแค่นี้เองครับอันนี้ถ้าจะหยอดตาก็เชยหน้าขึ้นมานิ้วก็เปิดแล้วหยอดลงไปแค่นี้เองนะครับแล้วก็เช็ดเศษที่เหลือเนี่ยนะครับให้สะอาดอันนี้อีกปัญหาหนึ่งก็คือในการที่หยอดยาหูนะครับก็จะเป็นอีกประเด็นหนึ่งเพราะหมาบ้านเราก็จะมีปัญหาของช่องหูอักเสบเนี่ยบ่อยมากปัญหาก็คือว่ายาเหล่านั้นเนี่ยมันไม่ได้เข้าไปในรูหูจริงเพราะอะไรครับเพราะว่าบางทีมันมีขี้หูมีน้ำหนองอะไรอยู่ฉะนั้นก็จะต้องทำความช่องหูซะก่อนนะครับโดยใช้คอตตอนบัดนี่แหละครับที่บ้านทุกบ้านมีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ใช้คอตตอนบัดเนี่ยค่อยๆเช็ดนะครับมองเข้าไปเอาเท่าที่ตาเห็นพอสำหรับท่านเช็ดเสียขี้หูออกไปหมดก่อนแล้วถึงจะหยอดยาเข้าไปในรูหูนะครับเอาให้ยานั้นจะได้ไปสัมผัสกับพื้นผิวในช่องหูได้อย่างเต็มที่แล้วก็จะได้ออกฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อได้นะครับเนี่ยแล้วก็ครึ่งนิดหน่อยให้ยานี่มันก็ได้กระจายตัวนะครับนี่ก็เป็นการใส่ยาในช่องหูนะครับก็ไม่ได้ยากเกินไปใช่ไหมครับเพียงแต่ว่ามันก็อาจจะต้องมีการฝึกซ้อมแล้วก็ทำให้หมานั้นคุ้นชินนะครับทั้ง3วิธีที่กล่าวไปในวันนี้นะครับเอาละครับพบกันในคราวหน้าต่อไปครับสวัสดีครับ

เปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5.เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชะขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ

วัสดีค่ะวันนี้ Easy Pet Care นะคะเราจะมาแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกซื้อกระต่ายนะคะกระต่ายที่สุขภาพดีเราจะดูในตั้งแต่ส่วนหัวไปจนถึงท้ายลำตัวของสัตว์เองนะคะอันแรกก็คือดูที่ลักษณะของตัวดวงตาของเขาเป็นหลักก่อนนะคะดวงตาจะต้องสะอาดใสนะคะไม่มีขี้ตาและไม่มีสิ่งแปลกปลอมอยู่ในดวงตาหลังจากนั้นดูในส่วนของตัวจมูกเป็นสำคัญจมูกจะต้องสะอาดเหมือนกันไม่มีลักษณะของขี้มูกนะคะหรือไม่มีลักษณะในส่วนของเป็นลักษณะเมือกสีเขียวสีเหลืองอะไรต่างๆที่เรามองเห็นขอบหูของกระต่ายจะต้องสะอาดไม่มีสะเก็ดไม่มีรังแคไม่มีคราบลักษณะของสีที่มันผิดปกติเช่นสีแดงสีน้ำตาลหรือเป็นลักษณะของเลือดช่องหูข้างในจะต้องสะอาดนะคะทั้งสองฝั่งจะต้องเหมือนกันจะต้องมีลักษณะของเป็นลักษณะของกระต่ายตามสายพันธุ์มีทั้งแบบหูตั้งก็มีหูตกก็มีขนาดเล็กก็มีขนาดใหญ่ก็มีนะคะถ้าหน้าไม่มีน้ำมูกเราให้มาดูในส่วนของตัวขาด้านหน้าถ้าขาด้านในไม่มีลักษณะของตัวน้ำมูกหรืออะไรที่มันดูผิดปกติโอเคแสดงว่ากระต่ายตัวนี้ไม่ได้มีลักษณะของตัวน้ำมูกจริงๆลักษณะของตัวขนก็จะต้องเป็นลักษณะของสีที่มันเนียนเรียบเสมอกันลักษณะของผิวหนังจะต้องไม่มีสะเก็ดไม่มีรังแคอุ้มขึ้นมาค่ะดูฝ่าเท้าทั้งหมด4ข้างฝ่าเท้าจะต้องสะอาดขนเต็มก้นของกระต่ายจะต้องสะอาดจะต้องไม่มีลักษณะของคราบอึถ้ามันมีลักษณะของคราบอึแสดงว่าอาจจะเกิดปัญหาเรื่องของการท้องเสียเกิดขึ้นนะคะวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการเลือกกระต่ายที่มีสุขภาพดียังมีเรื่องราวของกระต่ายอีกมากมายห้ามพลาดนะคะ

สวัสดีครับมาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันที่17พฤษภาคมกันนะครับเริ่มที่แผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมเราก็จะเห็นว่าทางด้านประเทศไทยตอนบนเนี่ยเขาเป็นลักษณะของพื้นที่ความกดอากาศต่ำนะครับแล้วก็มีหย่อมความกดอากาศต่ำทางด้านอ่าวมัตตบันนะครับเห็นว่ากลุ่มฝนเนี่ยสีเขียวๆสีส้มเนี่ยก็อยู่ทางด้านตะวันตกของประเทศนะครับเมื่อเรามาดูคลื่นนะครับจะเห็นว่าทางด้านอันดามันตอนบนเนี่ย2-3เมตรอันดามันตอนล่าง1-2เมตรอ่าวไทยตอนบน1-2เมตรนะครับตรงนี้คลื่นกําลังค่อนข้างแรงโดยเฉพาะทางด้านอันดามันตอนบนเรือเล็กงดออกจากฝั่งถ้ามีฝนเนี่ยก็จะได้มากกว่า3เมตรนะครับในวันนี้เนี่ยก็จะมีลักษณะของพื้นที่เสี่ยงภัยนะครับโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับโดยหนักมากเนี่ยอยู่ทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะพื้นที่สีแดงสำหรับทางด้านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของฝนตกหนักนะครับในช่วงนี้ก็มีประกาศของกรมอุตุนะครับเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันนะครับก็จะมีผลกระทบจนถึงวันที่18ซึ่งในเนื้อความเนี่ยก็คือประเทศไทยจะมีฝนตกต่อเนื่องมีหนักถึงหนักมากบางพื้นที่นะครับเนื่องจากลมมรสุมมันค่อนข้างแรงนะครับก็ทําให้พัดฝนเข้ามาตกได้ค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะด้านตะวันตกของประเทศแล้วก็คลื่นลมทางด้านอันดามันตอนบนเนี่ยมีกําลังค่อนข้างแรง2-3เมตรถ้าบริเวณที่มีฝนเนี่ยเข้ามากกว่า3เมตรได้นะครับเรือเล็กงดออกจากฝั่งอันนี้เป็นแผนที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากในวันที่18พฤษภาคมนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเน้นทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันตกระนองพังงาแล้วก็ทางด้านภาคตะวันออกจันทราดนะครับที่มีหนักมากได้อยู่ส่วนจังหวัดอื่นๆเนี่ยก็จะเป็นจังหวัดที่มีฝนตกหนักได้นะครับก็จะเน้นทางด้านอีสานบนแล้วก็ด้านตะวันตกสําหรับพยากรณ์อากาศในรายภาคนะครับภาคเหนือฝน 40% อาจจะมีหนักบางแห่งได้ทางด้านตะวันตกนะพวกทางด้านจังหวัดตากกําแพงเพชรแล้วก็ทางด้านตะวันออกพวกเชียงรายพะเยาน่านพิษณุโลกเพชรบูรณ์นะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 35-38 องศาเซลเซียสสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับมีฝน 60% อาจจะมีหนักบางแห่งได้ส่วนมากอยู่ทางด้านตอนบนแล้วก็ด้านตะวันออกที่ติดประเทศลาวพวกหนองคายบึงกาฬนครพนมสกลนครบนราชธานีนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 33-35 องศาเซลเซียสสำหรับภาคกลางวันนี้ให้ฝน 60% อาจจะมีหนักบางแห่งได้นะครับส่วนมากอยู่ทางด้านกาญจนบุรีราชบุรีลพบุรีสระบุรีนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 34-38 องศาเซลเซียสสำหรับภาคตะวันออกวันนี้ให้ฝน 60% อาจจะมีหนักบางแห่งได้ตามทางด้านรับลมนะครับพวกระยองจันตาดนครนายกปราจีนบุรีนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 33-36 องศาเซลเซียสสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้ให้ฝน 60% นะครับอาจจะเน้นทางด้านเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 33-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกอาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากได้นะฝนโอกาสได้ถึง 70% ส่วนมากทางด้านระนองพังงานะครับเน้นหนักถึงหนักมากนะครับส่วนภูเก็ตกระบี่ตรังเนี่ยก็เป็นฝนตกหนักนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 30-34 องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ให้ฝน 60% อาจจะมีหนักบางแห่งนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 36-38 องศาเซลเซียสกับการรายงานลักษณะอากาศจากกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ากนี้ด้วยไหนดูดิจงเขียนเรียงความโตขึ้นฉันอยากเป็นอะไรนายก็เขียนไปตามที่อยากสิอะไรก็ได้งั้นโตขึ้นฉันอยากเป็นแมวอย่างเก่งแก้วจะได้ไม่ต้องทำการบ้านไม่ต้องท่องหนังสือไม่ต้องไปโรงเรียนโอ๊ยฉันอยากเป็นแมวแมวยังไม่ต้อนรับนายเข้าพวกเลยนะ
1: ถ้าแม่พูดแบบนี้สมัยก่อนคนต้องหาว่าเพี้ยนแน่เพราะตอนนั้นใครที่ได้เรียนถือว่าโชคดีมากนะ
0: โชคดีโชคดียังไงหรอครับ
1: ก็สมัยก่อนน่ะไม่ได้มีโอกาสเรียนหนังสือกันง่ายๆหรอกนะกว่าจะมีโรงเรียนสำหรับคนทั่วไปก็สมัยในรัชกาลที่5เลยนะ
0: เอ๋มีใครมาหาปู่หรือเปล่าครับ
1: หืมเอ๋ใคร
2: วัดมหันตภารามสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2427
0: โอ้ยนี่จะไปจะมาไม่ให้เตรียมตัวเลยก็พอฟังปู่เล่าแล้วมันตื่นเต้นน่ะอย่าไปเห็นโรงเรียนสมัยก่อนซะหน่อยเฮ้ยนี่มันวัดชัดๆไหนล่ะโรงเรียน
3: คนเมื่อก่อนเขาเรียนกับพระที่วัดอยู่แล้วถ้าจะตั้งโรงเรียนใหม่แล้วตั้งที่วัดก็ไม่เห็นแปลก
4: ความรู้ดูยิ่งล้ำสินทรัพย์
0: เสียงอะไรอ่ะผีหรือเปล่า
3: ผีที่ไหนเล่าเสียงคนโน่นไง
4: เพราะเหตุจักอยู่กับกายอาจมานา
0: พี่ครับพี่เป็นคนใช่ไหมครับ
4: เฮ้ยโอ้โหโผล่มาเงียบๆโครงกรที่ท่องไว้ลืมหมดเลย
0: ขอโทษทีครับว่าแต่พี่ท่องหนังสือหรอครับขยันหน้าดูเลยนะครับ
4: ก็ต้องขยันสิถ้าใครรู้นักเรียนวัดมหันตภารามสอบตกอายเขาตายเลยเสียชื่อโรงเรียนหลวงของราษฎรแห่งแรกหมด
3: จริงหรือเปล่าคะที่ว่าตอนนี้ใครๆก็อยากเรียนหนังสือ
4: จริงสิแต่ก่อนนะมีแต่พวกลูกเจ้านายในวังที่ได้เรียนหนังสือแต่เดี๋ยวนี้ในหลวงทรงตั้งโรงเรียนให้ชาวบ้านทั่วไปลูกชาวนาอย่างฉันก็พลอยได้เรียนไปด้วย
0: พี่ครับขอถามหน่อยครับโตขึ้นพี่อยากเป็นอะไรเหรอครับ
4: อยากเป็นหมอตอนนี้มีโรงเรียนแพทย์ตั้งใหม่แถววังหลังเพราะตอนนี้หมอในบ้านเรายังมีน้อยพอเกิดโรคระบาด ทีก็แย่กันไปหมดเลยพอรัษฎรมีความรู้และสุขภาพแข็งแรงก็จะได้มาช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองฉันว่านี่แหละที่ในหลวงท่านต้องการน่ะเอาละฉันต้องไปก่อนแล้วต้องกลับไปท่องหนังสือต่อด้วย
0: นึกออกแล้วว่าตัวขึ้นอยากเป็นอะไร
1: ไหนไม่เห็นมีใครมาเลย
0: สงสัยผมตาฝาดครับ
1: นี่ปู่ว่าจะชวนไปเที่ยวข้างนอกสักหน่อยไปด้วยกันไหม
0: ไม่เป็นไรครับผมทำการบ้านดีกว่าโตขึ้นผมอยากเป็นหมอผมอยากช่วยคน
3: หอถ้างั้นต้องขยันกว่านี้อีก10เท่านะใช่ไหมครับปู่
1: ปู่ว่าอาจจะต้อง100เท่านะ
3: งั้นเราไปกันดีกว่าครับปู่สู้ๆนะคนต้องขยัน100เท่า
0: 100เท่าเลยเหรอขอเป็นแมวด้วยคนไม่ได้หรอในหลวงรัชกาลที่5เปิดโอกาสให้คนไทยทุกคนได้เรียนหนังสืออย่างเท่าเทียมกันและยังให้เงินจัดตั้งโรงเรียนแพทย์เพื่อให้มีหมอไว้รักษาคนป่วยเมื่อคนไทยมีทั้งความรู้และสุขภาพที่ดีก็จะช่วยกันพัฒนาประเทศได้ฉันจะตั้งใจเรียนให้เก่งจะได้ไปช่วยคนอื่นแบบที่ในหลวงหวังไว้

0: มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการณ์รศ.112ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
1: ที่ไหนเนี่ยตรงนั้นมีเรือจมอยู่ด้วย
2: ของไทยหรือว่าของฝรั่งเศสตกลงสู้กันยังไง

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่48อุปาทานตอนที่1
1: ออกจากด่านพบกันแล้วล่ะสินะด่านต่อไปไม่ง่ายซะด้วยหวังว่าเจ้าทั้ง3คนจะไม่ยึดติดอยู่ที่นั่นจนออกมาไม่ได้นะ
2: หัวเม่นเอ๋นี่เจ้าเข้ามาตอนไหนเนี่ย
3: เขาก็ตามพวกเจ้าไปทุกที่นั่นแหละพวกเจ้าไม่เห็นเอง
4: เจ้านี่ชอบทำอะไรให้ข้าตื่นเต้นอยู่เรื่อย
3: อะไฟหยุดแล้วไฟหยุดแล้วเย้เย้เย้เย้
2: โหนี่ด่านอะไรเนี่ย
5: วันนี้มีเพื่อนใหม่มาอยู่กับข้าอีกแล้วสนุกแน่งานนี
0: ้อุปาทานเจ้าของปราสาทมึกหมึกแห่งความยึดติดใครหลงเข้ามาเป็นต้องจับยึดไว้เป็นของตนให้หมด
5: แบบนี้ต้องมีหมึกปิ้งหมึกย่างหมึกทอดให้กินด้วยแง่ๆรีบเข้าไปกันเถอะ
4: เดี๋ยวก่อนเจ้าปันที่นี่เป็นกับดักหรือเปล่าก็ไม่รู้เจ้านี่คิดแต่เรื่องกินไม่วางแผนอะไรให้ดีก่อนเลย
5: ก็ข้าหิวนี่โอ้ยปล่อยข้าได้แล้ว
2: เอ๋นั่นเจ้าเด็กหัวเม่นนี
5: ่แ
3: ฮะอ๋อช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วย
4: แย่แล้วไปช่วยเด็กนั้นก่อนเร็วดึงไม่ออกศิลาเจ้าปันมาช่วยกันหน่อย
5: เฮ้ยโอ้ยดันเยอะอะไรขนาดนี้เนี่ย
3: โอ้ย
5: ยินดีต้อนรับสุปราสาทมึกหมึกของข้ายิ่งชอบยิ่งยึดยิ่งยึดยิ่งชอบเพราะข้าคืออุปาทาน
6: อุปาทาน
5: ถูกต้องแล้วที่นี่คือดินแดนแห่งความยึดมั่นและพวกเจ้าต้องผ่านด่านทั้ง4ของข้าไปให้ได
4: ้ด่านทั้ง4คืออะไรข้างงไปหมดแล้ว
5: ด่านของอุปาทานทั้ง4คือกามุปาทานทิฏฐุปาทานศีลัพพตุปาทานและอัตวาทุปาทานซึ่งไม่เคยมีใครผ่านด่านทั้ง4นี้ได้สำเร็จเลยสักคน เริ่มที่2สาวขอต้อนรับสู่ด่านแรกกามุปาทานที่ชวนให้หลงไหลยึดติดในของรักของหวงจนถอนตัวไม่ขึ้นหึ
3: ฮะอ้าวเฮ้ย
5: นี่ไง
3: เว้ย
4: ดีไม่ได้หรือไงต้อนรับแขกแบบอ่อนโยนเอาซะเลยเว้ย
3: สตรอเบอรี่บอยสุดหล่อของข้าสตรอเบอรี่บอยสุดหล่อของข้าข้าจะไปหาสตรอเบอรี่บอยเดี๋ยวนี้
4: อย่าเล่นแบบนั้นมันอันตรายนะ
3: อย่ามายุ่งกับข้านะข้าจะเอารูปนี้รูปนี้ต้องเป็นของข้าเอาป้าของข้า
2: แย่แล้วการกับเด็กนั่นถูกจับเข้าไปในรูปทำไงดีเจ้าปัน
5: ข้าก็เพิ่งมาที่นี่ครั้งแรกจะไปรู้ได้ไงเล่าฮะดูในรูปสิ
2: เอ๋ห้องอะไรเนี่ย
3: สมบัติ
4: เจ้าหัวเม่นหยุดวิ่งสักทีข้าเวียนหัว ข็มทองหยุดเล่นแล้วหาทางออกไปจากที่นี่กันได้แล้ว
3: ไม่ไปเขาจะอยู่ที่นี่ตามหาสมบัติของข้าอาจารย์โอ้ย
7: ว่าไงสาวน้อยข้านี่ไงสมบัติของเจ้า
3: สตรอเบอรี่บอยสุดหล่อของข้าน่ารักที่สุดเลยสตรอเบอรี่บอยของข้าข้าเจอสมบัติของข้าแล้วสตรอเบอรี่บอยโอ้โหได้เจอตัวจริง
7: ไม่ต้องตื่นเต้น
3: น่ารักที่สุดเลย
7: แม่ๆๆๆกอซะแรงเชียวข้าไปนี้ไปไหนหรอกจ้าสาวน้อย
3: จริงนะเย้ๆๆดีใจจังเลย
4: เจ้าสตรอเบอรี่บอยนี่ดูไม่น่าไว้ใจเลยแฮป
7: จะอยากได้อะไรจากข้าบอกมาได้เลยข้ามีให้เจ้าได้ทุกอย่าง
3: ฮะจริงเหรองั้นขอขนมฝีมือสตรอเบอรี่บอยขอเยอะๆเลยนะ
7: ไม่มีปัญหาเอาไปเลยกามูกามูกามูกามูกามู
3: กามูกามูด้วยว้าวสตรอเบอรี่บอยเห็นแบบนี้แล้วมันถูกอกถูกใจต้องยึดมาเป็นของข้าให้หมดเลยฮ่าฮ่มีความสุขงามงามงามงามงามอร่อยด้วย
4: พอได้แล้ววางขนมพวกนี้แล้วออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี
3: ้ไปไม่ไปนี่ขนมของข้านี่ก็สตรอเบอรี่บอยของข้าข้าจะไม่แยกจากของรักของข้าเด็ดขาด
4: เข็มทอง
1: การยึดมั่นในของรักแบบนี้อันตรายมากถ้าเข็มทองยังยึดติดอยู่อย่างนี้ก็จะออกจากด่านไม่ได้นี่แหละคือโทษของกามุปาทาน
5: เข็มทองนี่หลงสตรอเบอรี่บอยมากจริงๆเหมาะที่จะติดอยู่ในด่านกามุปาทานที่ชวนให้หลงไหลยึดติดในของรักของห่วงจนถอนตัวไม่คืนทำไมเข็มทองถึงหลงอยู่คนเดียวแต่กันไม่เป็นอะไรเลยล่ะ
8: ก็เพราะที่นี่ไม่มีของที่กันจะรักจะหวงกันก็เลยไม่ยึดติดไงล่ะ
5: อ๋อจริงด้วย
4: มิได้การข้าต้องหาทางช่วยเข็มทองให้ได้
7: อ้าวรับไปเลยของชอบของเจ้าไม่ใช่เหร
3: อตุ๊กตาสตรอเบอรี่บอยของข้าของข้าของข้าของข้า
7: ไปเลย
4: ทางเดียวที่จะช่วยเข็มทองได้ต้องกระชากหน้ากากจอมปลอมนั่นออกมาเท่านั้นคราวนี้ล่ะ
7: เฮ้ยหยุดนะเฮ้ยหน้ากากข้า
3: โอ๊ยจะเป็นใครจะไม่ใช่สตรอเบอรี่บอยนี่นะจะตกดำบังอาจมาหลอกข้าแล้วนี่ข้าหอบอะไรวะเยอะแยะเนี่ยหนักจะแย่อยู่แล้วไม่เอาแล้ว
4: ในที่สุดเข็มทองก็เลิกยึดสักทีออกไปจากที่นี่กันเร็ว
7: ไม่นะเจ้าไม่รักข้าแล้วเหรออย่าทิ้งข้าไปสิอย่าทิ้งข้า
3: ไป
5: อาจจะเลิกยึดของรักของชอบได้แต่ห้องต่อไปพวกเจ้าไม่รอดแน
7: ่กันกับเข็มทองออกจากห้องมหาสมบัติได้แล้วแต่อุปาทานยังไม่ยอมปล่อยออกไปง่ายๆเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปโปรดติดตาม
8: ในตอนต่อไปพวกศิลาต้องเล่นเกมตอบคำถาม3ข้อกับอุปาทานแต่จะปันโดนจับไปแบบนี้ใครจะช่วยตอบคำถามกันล่ะเนี่ยมาเอาใจช่วยพวกศิลากันด้วยนะครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5.เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชะขยะสู่ใต้เมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ
0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วน

0: นหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: ไม่เป็นไรนะครับ
3: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
4: เต็มตีโฟ
5: ต้องปลอดภัยไม่จำกัด
6: PEA
0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
7: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

ข้อมูลคือการใช้งานข้อมูลร่วมกันหรือการแบ่งปันการใช้งานร่วมกันไม่ว่าจะเป็นเอกสารรูปภาพหรือวิดีโอที่เก็บไว้จากศูนย์กลางเพียงที่เดียวคอยให้บริการกับ Client User สามารถเข้าไปใช้งานโดยไม่ต้องเก็บไว้ที่เครื่องตัวเอง

การบันทึกข้อมูลลงบนแผ่นซีดีหรือดีวีดีการใช้เซิร์ฟเวอร์ไฟล์ที่แชร์การส่งผ่านอีเมลการแชร์ผ่าน Google Drive การใช้ FTP หรือที่เรียกว่าไฟล์ทรานสเฟอร์โปรโตคอลการส่งผ่านเทอร์เรนต์เป็นต้นเมื่อกล่าวถึงคำว่าโมบายคนทั่วไปมักจะเข้าใจความหมายว่าเป็นโทรศัพท์เคลื่อนที่แต่ที่จริงยังมีองค์ประกอบอื่นๆเสริมอีกมากมายซึ่งมีคำใช้เรียกหลายคำที่มีความหมายใกล้เคียงกับโมบายมีอะไรบ้างนะ 1. Embedded Device คืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่มีการฝังตัวเป็นเหมือนสมองกลใช้ควบคุมการทำงานในเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ 2. PDA Personal Digital Assistant คือเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็กสามารถพกพาได้ง่ายมาใช้ทำงานส่วนตัวโดยทั่วไปจะเรียกว่าปามหรือ Pocket PC 3. ปามไซส์หรือ Handheld หรือ PDA โดยอุปกรณ์ชนิดนี้จะเรียกตามขนาดไซส์ของอุปกรณ์โดยขนาดจะมีขนาดเล็กไม่เกินขนาดของมือถือสามารถพกพาได้อย่างสะดวก 4. สมาร์ทโฟนโทรศัพท์มือถือที่มีคุณสมบัติโดดเด่นสามารถทำงานในรูปแบบเดียวกันกับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้โดยจะมีระบบปฏิบัติการหรือที่เรียกว่า operating system เป็นของตนเองโดยสรุปโมบายก็คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการพกพาทำงานได้เหมือนเครื่องคอมพิวเตอร์

ประเภทของอุปกรณ์เคลื่อนที่อุปกรณ์เคลื่อนที่สามารถแบ่งออกได้ดังนี้ 1. Limited Data Mobile Device อุปกรณ์เคลื่อนที่ที่มีขนาดเล็กสามารถแสดงตัวหนังสือบนหน้าจอและรองรับ Short Message Service และ Wallet Application Protocol ตัวอย่างของอุปกรณ์ประเภทนี้ก็คือโทรศัพท์มือถือBasic Data Mobile Device อุปกรณ์เคลื่อนที่ที่มีหน้าจอขนาดกลางโดยสามารถเข้าเช็คอีเมลเข้าใช้งานสมุดโทรศัพท์เข้าใช้งาน SMS และเว็บเบราว์เซอร์ได้ตัวอย่างเช่น BlackBerry และสมาร์ทโฟน Entrance Data Mobile Device อุปกรณ์เคลื่อนที่ที่มีหน้าจอขนาดกลางไปจนถึงหน้าจอขนาดใหญ่มีอุปกรณ์ Stylus มีแอปพลิเคชัน Microsoft Office มีแอปพลิเคชันสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่มีอินเทอร์เน็ตเช่น Internet Protocol เป็นต้นอุปกรณ์เหล่านี้จะทำงานด้วย Windows Mobile เช่น Pocket PC Mobile Phone หรือโทรศัพท์มือถือเป็นอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ที่มีลักษณะเดียวกับโทรศัพท์บ้านแต่ไม่ต้องการสายโทรศัพท์จึงทำให้สามารถพกพาไปยังที่ต่างๆได้โดยโทรศัพท์มือถือจะใช้คลื่นวิทยุในการติดต่อกับเครือข่ายโทรศัพท์มือถือผ่านสถานีฐานโดยเครือข่ายของโทรศัพท์มือถือแต่ละผู้ให้บริการสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายของโทรศัพท์บ้านและเครือข่ายโทรศัพท์มือถือของผู้ให้บริการอื่นได้สมาร์ทโฟนคือโทรศัพท์ยุคใหม่ที่พัฒนาขึ้นกว่าเดิมมีความสามารถมากกว่าการรับสายและโทรออกมีแอปพลิเคชันเสริมความสามารถต่างๆมากมายอาจจะเรียกได้ว่าเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดพกพาที่มีทั้งระบบการเชื่อมต่อไร้สายแบบบลูทูธหรือ Wi-Fi สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้รับส่งข้อมูลด้วยความเร็วสูงปัจจุบันมีระบบปฏิบัติการ Android และระบบปฏิบัติการ iOSPAM หรือ Pocket PC PAM จัดเป็น Electronic Organizer ที่มีคุณสมบัติเทียบเคียงกับ PC มีขนาดเล็กน้ำหนักเบาสามารถพกพาใส่กระเป๋าได้สะดวกส่วน Pocket PC ก็คืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์มือถือที่มีขนาดเล็กประมาณฝ่ามือแต่ถ้าเทียบกับ PAM แล้วจะมีขนาดใกล้เคียงกันและใช้ระบบปฏิบัติการ Windows CE นอกจากนี้ยังสามารถทำงาน Word และ Excel หรือมัลติมีเดียอื่นๆได้แท็บเล็ตคือเทคโนโลยีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถพกพาติดตัวได้โดยวัตถุประสงค์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดนี้เพื่อใช้ทดแทนสมุดหรือกระดาษในปัจจุบันแท็บเล็ตถูกพัฒนาให้มีความสามารถใกล้เคียงกับเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก

วิวัฒนาการยุคของเครือข่ายโทรศัพท์มือถือวิวัฒนาการของระบบโทรศัพท์มือถือนั้นมักนิยมเรียกชื่อหรือแบ่งเป็นยุคๆโดยแต่ละยุคจะมีอายุเฉลี่ยราว10ปีสามารถแบ่งดังนี้ยุคที่1เริ่มตั้งแต่ยุคแรกระบบยังเป็นระบบอนาล็อกและมีการแบ่งความถี่ออกเป็นช่องเล็กๆในยุคนี้เราสามารถใช้งานด้าน voice ได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่อย่างไรก็ตามในยุคนี้ผู้ใช้ก็ยังไม่ได้มีความต้องการที่จะใช้งานบริการอื่นยุค 2G การพัฒนาการส่งคลื่นวิทยุแบบอนาล็อกมาเป็นแบบดิจิตอลมีการดาวน์โหลดลิงโทนวอลเปเปอร์หรือกราฟิกต่างๆแต่มีข้อจำกัดในเรื่องของความเร็วในการรับส่งข้อมูลที่ยังคงต่ำยุค 2.5G นำเทคโนโลยี GPRS มาใช้เพื่อเพิ่มความเร็วในการรับส่งข้อมูลแต่จำกัดให้อยู่ที่ประมาณ40กิโลบิตและพัฒนา SMS ให้เป็น MMS จอภาพขาวดำเป็นจอภาพสีเสียงเรียกเข้าโมโนโทนเป็นโพลิโฟนิกยุค 3G ส่งผ่านข้อมูลในระบบไร้สายที่เรียกว่า Wireless ให้บริการมัลติมีเดียได้อย่างสมบูรณ์แบบมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการรับส่งข้อมูลแอปพลิเคชันรวมทั้งบริการระบบเสียงดีขึ้นเช่นการรับส่งไฟล์ที่มีขนาดใหญ่การใช้บริการวิดีโอคอลหรือคอนเฟอเรนซ์ดาวน์โหลดเพลงชมภาพยนตร์แบบสั้นๆดูทีวีสตรีมมิ่งต่างๆได้ยุค 4G ความเร็วของการรับส่งข้อมูลอยู่ที่100เมกะบิตเปอร์เซคทำให้สามารถใช้งานกับโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตได้และสัญญาณไม่มีการกระตุกสามารถดูวิดีโอออนไลน์ได้อย่างคมชัดโทรทางไกลข้ามประเทศผ่านอินเทอร์เน็ตวิดีโอคอลและการประชุมผ่านโทรศัพท์ได้อย่างง่ายดายช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายอีกทั้งยังสามารถรองรับระบบโทรศัพท์ Voice over IP Phone ได้ด้วยยุค 5G ความเร็วของการรับส่งข้อมูลอยู่ที่10จิกะบิตเปอร์เซคทำให้สามารถใช้งานกับโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตได้และสัญญาณความหน่วงน้อยรองรับการใช้งานในเครือข่ายในปริมาณที่มากกว่า 4G ถึง10เท่าสามารถเลือกชมคอนเทนต์ภาพยนตร์ด้วยความละเอียดที่ระดับ 4K รวมไปถึงการใช้งานร่วมกับ IoT ก็สามารถทำได้สะดวกและเสถียรมากขึ้นวิวัฒนาการของซิมการ์ดซิมการ์ดย่อมาจาก Subscribe Indication Module เป็นสิ่งที่มีขนาดเล็กที่บรรจุหมายเลขโทรศัพท์เอาไว้ข้างในเปรียบเสมือนบัตรประชาชนประจำเครื่องโทรศัพท์โดยซิมการ์ดจะแบ่งออกได้ดังนี้สแตนดาร์ดซิมขนาดจะอยู่ที่15x25 มิลลิเมตรไมโครซิมการ์ดจะอยู่ที่15x12 มิลลิเมตรนาโนซิมจะอยู่ที่ 8.8x12.3 มิลลิเมตรระบบรักษาความปลอดภัยซิมการ์ดสามารถเปิดได้ที่เมนูตั้งค่าพินโดยกรอกรหัสหมายเลข4หลักตามเครือข่ายดังนี้ DTAC รหัส1800 TrueMove รหัส0000และ GSM Advanced รหัส1234โดยมีโอกาสใส่ถูกได้เพียง3ครั้งหากใส่ผิดเกินจะต้องติดต่อศูนย์บริการการบริการการส่งข้อความทางโทรศัพท์มือถือหรือที่เรียกว่า SMS Short Message Service เป็นระบบส่งข้อความสั้นๆที่มีความยาวไม่เกิน160ตัวอักษรไม่จำเป็นต้องใช้อินเทอร์เน็ตหากปลายทางไม่มีสัญญาณระบบจะทำการเก็บข้อความไว้จนกว่าปลายทางจะมีสัญญาณโทรศัพท์นั่นเองCloud Computing เป็นการบริการส่งข้อความทางโทรศัพท์มือถือโดยใช้ซอฟต์แวร์หรือระบบและทรัพยากรของเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตสามารถเลือกกำลังการเพิ่มมวลผลเลือกจำนวนทรัพยากรได้ตามความต้องการในการใช้งานทำให้ผู้ใช้งานสามารถดึงข้อมูลจากบนคลาวด์ที่ใดก็ได้

ประเภทของการบริการระบบคลาวด์บริการระบบคอมพิวเตอร์คลาวด์มี3รูปแบบดังซอฟต์แวร์แอสเซอร์วิสหรือ SaaS เป็นการใช้หรือเช่าบริการซอฟต์แวร์หรือแอปพลิเคชันผ่านอินเทอร์เน็ตโดยประมวลผลบนระบบของผู้ให้บริการ

ำให้ไม่ต้องลงทุนในการสร้างระบบคอมพิวเตอร์เพราะซอฟต์แวร์จะถูกเรียกใช้งานผ่านระบบคลาวด์จากที่ใดก็ได้บริการซอฟต์แวร์แอนด์เซอร์วิสที่ใกล้ตัวมากที่สุดคือ Gmail Google Docs หรือ Google Application บริการ PaaS ผู้ให้บริการจะเตรียมพื้นฐานต่างๆไว้ซึ่งทำให้สามารถต่อยอดได้เลยจะเตรียมพื้นฐานทั้งฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์และชุดคำสั่งที่ผู้ให้บริการเตรียมไว้ให้สำหรับต่อยอดจะเรียกว่าแพลตฟอร์มตัวอย่างเช่น Google App Engine หรือ Microsoft Azure เพื่อเป็นตัวช่วยในการทำงาน Infrastructure as a Service IaaS เป็นบริการให้ใช้โครงสร้างพื้นฐานทางคอมพิวเตอร์เช่นหน่วยประมวลผลระบบจัดเก็บข้อมูลระบบเครือข่ายในรูปแบบเสมือนหรือ Virtualization ตัวอย่างเช่นการบริการ Cloud Storage อย่าง Dropbox ซึ่งให้บริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลนอกจากนี้ยังมีบริการให้เช่ากำลังประมวลผลประโยชน์ของคอมพิวเตอร์คลาวด์จะช่วยลดปัญหาและค่าใช้จ่ายด้านซอฟต์แวร์ด้านฮาร์ดแวร์และช่วยลดภาระในการอัปเดตระบบซอฟต์แวร์การสำรองข้อมูลการรักษาข้อมูลไม่ให้รั่วไหลลดภาระและค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงสามารถเข้าใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใดก็ตาม

การรักษาความปลอดภัยทางข้อมูลการรักษาความปลอดภัยทางข้อมูลคือการศึกษาความไม่ปลอดภัยในการใช้งานสารสนเทศเป็นข้อมูลสารสนเทศที่ผ่านการประมวลผลมาแล้วข้อมูลจะต้องมีความมั่นคงและความปลอดภัยของข้อมูลที่สูงประโยชน์ของระบบรักษาความปลอดภัย 1. ป้องกันบุคคลที่ไม่พึงประสงค์เข้ามาทำลายข้อมูลภายในและระบบโดยรูปแบบต่างๆเช่นการส่งไวรัสเข้าระบบคอมพิวเตอร์การจารกรรมข้อมูล 2. เพิ่มความสามารถในการรักษาความปลอดภัยให้กับระบบคอมพิวเตอร์มากขึ้นระบบควบคุมการเข้าใช้งานที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน 1. ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านคือตัวอักษรหรือตัวเลขซึ่งบ่งบอกว่าผู้ใช้เป็นใครเพื่อเข้าใช้ระบบซึ่งเปรียบเสมือนกุญแจผู้ใช้จะต้องบอกชื่อและรหัสผ่านซึ่งเป็นชื่อที่ขึ้นทะเบียนไว้กับคอมพิวเตอร์ในครั้งแรกที่สมัครรหัสผ่านที่มีประสิทธิภาพประกอบไปด้วย2ลักษณะคือ 1. จำนวนตัวอักษรหรือตัวเลขที่ประกอบกันเป็นรหัสผ่านจะต้องมีความยาวที่เหมาะสมคือไม่ต่ำกว่า8ตัวอักษร 2. รหัสผ่านที่ตั้งไม่ควรจะเป็นคำที่ผู้อื่นคาดเดาได้ง่ายเช่นวันเกิดชื่อเล่นเป็นต้นวัตถุในการตรวจสอบคือวัตถุที่คอมพิวเตอร์อนุญาตให้ใช้ในการเข้าระบบได้เช่นบัตร ATM คีย์การ์ดเป็นต้นการตรวจสอบทางชีวภาพเป็นอุปกรณ์ที่รักษาความปลอดภัยซึ่งใช้ในลักษณะส่วนบุคคลเป็นรหัสผ่านเช่นอุปกรณ์ตรวจสอบลายนิ้วมือขนาดฝ่ามือหรือดวงตาเป็นต้น

ภัยคุกคามในระบบอินเทอร์เน็ต 1. Phishing หมายถึงการหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตเพื่อขอข้อมูลสำคัญเช่นรหัสผ่านหมายเลขบัตรเครดิตซึ่งมีลักษณะดังนี้ 1. ผู้ใช้อาจถูกส่งไปยังเว็บไซต์ปลอมโดยอัตโนมัติหากคลิกลิงก์ที่ไม่ได้ตรวจสอบ 2. ผู้ใช้ถูกคุกคามด้วยข้อความแจ้งเตือนที่หลอกลวง 3.ผู้ใช้สังเกตได้ว่าบัญชีอีเมลของเพื่อนได้ถูกเจาะข้อมูลเช่นเพื่อนโพสต์ลิงก์แปลกๆ 2. ไวรัสหมายถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีชุดคำสั่งประสงค์ร้ายและสร้างความเสียหายกับระบบคอมพิวเตอร์นั้นๆ 3. spyware หมายถึงภัยคุกคามที่ออกแบบมาเพื่อสังเกตการณ์หรือดักจับข้อมูลโดยที่ผู้ใช้ไม่รู้ว่าได้ติดตั้งเอาไว้spyware จะแอบดักข้อมูลจากผู้ใช้เพื่อพยายามค้นหารหัสผ่านหรือหมายเลขบัตรเครดิตการป้องกันภัยคุกคาม 1. การใช้โปรแกรมแอนตี้ไวรัสเพื่อป้องกันให้ไวรัสที่ไม่รู้จักไม่ให้ทำอันตรายต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ 2. การใช้โปรแกรมไฟร์วอลในการกำหนดกฎในการป้องกันคอมพิวเตอร์จากการเข้าสู่เครือข่ายที่เป็นอันตรายคุณสมบัติไฟร์วอล 1. สามารถเปิดหรือปิดไฟร์วอลได้2. อนุญาตให้โปรแกรมบางอย่างสื่อสารผ่านไฟร์วอลได้ 3. สามารถสกัดกั้นการเชื่อมต่อที่เชื่อมต่อเข้ามาโดยไม่พึงประสงค์ทั้งหมดได้มาตรฐานการเข้ารหัสเครือข่ายไร้สาย 1. WEP การเข้ารหัสในยุคแรกที่มีการใช้งานเครือข่ายไร้สายปัจจุบันไม่มีความปลอดภัยแล้วเพราะสามารถถูกเจาะโดยผู้บุกรุกได้อย่างง่ายดาย 2. WPA การเข้ารหัสในยุคถัดมาปัจจุบันไม่มีความปลอดภัยแล้วเพราะสามารถถูกเจาะโดยผู้บุกรุกได้อย่างง่ายดายแต่ยังแข็งแกร่งกว่าแบบ WPE 3. WPA 2การเข้ารหัสที่มีความแข็งแกร่งที่สุดณปัจจุบันเพราะมีกลไกการเข้ารหัสที่แข็งแกร่งมากขึ้นโดยผ่านมาตรฐาน AES ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่จำเป็นสำหรับองค์กรและหน่วยงานรัฐความปลอดภัยในการใช้งานโซเชียลมีเดียผู้ใช้อาจถูกขโมยข้อมูลส่วนบุคคลได้ดังกรณีต่อไปนี้ 1. การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวในระดับต่ำ 2. การยอมรับคำเชิญจากคนที่คุณไม่รู้จัก 3. การตอบอีเมลที่ขอให้ผู้ใช้อัปเดตข้อมูลในบัญชีของผู้ใช้ความปลอดภัยในการเลือกซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์เว็บไซต์ที่มีความปลอดภัยควรมีลักษณะดังนี้ 1. มีการประกาศด้านรักษาความปลอดภัยความเป็นส่วนตัวข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยละเอียด 2. เว็บไซต์เป็นร้านค้าออนไลน์ที่เป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียง 3. สังเกต URL ของเว็บไซต์จะต้องเริ่มต้นด้วย https://

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop-in Fuelหรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAFจึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่นHydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ 2-Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJ-SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FTใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ซินแก๊สซินเทซิสแก๊สโดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็นแซฟต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน

0: อาหารเป็นภูมิปัญญาของคนไทยถือกำเนิดขึ้นตั้งแต่ในยุคประวัติศาสตร์อาหารแต่ละอย่างได้ผ่านการคิดค้นขึ้นมาเพื่อให้เหมาะกับภูมิอากาศภูมิประเทศในการค้นหาวัตถุดิบในการปรุงอาหารและได้คุณค่าทางโภชนาการถึงแม้ว่าในอดีตคนไทยไม่มีวิวัฒนาการในด้านวิทยาศาสตร์แต่มีความรู้เรื่องประโยชน์ในการนำวัตถุดิบมาประกอบอาหารเพราะส่วนใหญ่ที่ใช้วัตถุดิบนั้นเป็นสมุนไพรใช้ในการรักษาและป้องกันโรคได้ค่ะ
1: เช่นแกงหน่อไม้ใบย่านาของภาคอีสานคนโบราณเชื่อว่าหน่อไม้มีคุณค่าสูงมีโปรตีนมีวิตามินที่สำคัญมีกรดอะมิโนที่ร่างกายผลิตเองไม่ได้แต่ก็มีฤทธิ์ทำให้ท้องอืดและปวดตามข้อเชื่อว่าในหน่อไม้มีสารพิวรินซึ่งไม่เหมาะกับผู้ป่วยโรคเกาต์และแพทย์จะห้ามกินอาหารที่มีพิวรินซึ่งสารตัวนี้มีส่วนทำให้กรดยูริกสูงขึ้นดังนั้นจึงต้องแก้ด้วยน้ำใบย่านางซึ่งมีฤทธิ์เป็นยาเย็นทำให้หน่อไม้กับใบย่านางเป็นของคู่กันแถมรสชาติยังเข้ากันได้ดีอีกด้วยสรรพคุณอีกอย่างหนึ่งของน้ำย่านางคือช่วยล้างสารพิษภูมิปัญญาพื้นบ้านอีสานจะใส่น้ำขันใบย่านางลงไปในแกงเห็ดด้วยเพราะจะช่วยลดความเป็นพิษในเห็ดได
0: ้ยังมีความมหัศจรรย์หลายอย่างของพืชผักผลไม้ที่เรารับประทานอีกหลายอย่างเช่นเวลาเรากินทุเรียนต้องกินคู่กับผลไม้ดับร้อนอย่างเช่นมังคุดเพราะทุเรียนมีฤทธิ์ร้อนทำให้ร่างกายร้อนขึ้นและมังคุดเป็นราชินีแห่งผลไม้มีฤทธิ์เย็นช่วยลดความร้อนในร่างกายการรับประทานคู่กันจะช่วยทำให้ร่างกายเกิดความสมดุลค่ะ

ผักสดควรจะทานภายใน 1-2 วันเพื่อให้ได้สารอาหารสูงสุดแต่ถ้าต้องการแช่ผักในตู้เย็นหลังจากล้างผักเสร็จแล้วให้ห่อผักด้วยกระดาษเช็ดมือแผ่นใหญ่แล้วค่อยนำไปแช่ตู้เย็นกระดาษจะช่วยเก็บความชื้นไม่ให้ระเหยออกไปซึ่งจะ

0: งความสดให้นานขึ้นและอย่าลืมเด็ดผักมาที่ช้ำหรือเน่าทิ้งไปก่อนด้วยผลไม้ดิบที่ยังเป็นสีเขียวให้นำใส่ถุงกระดาษที่เจาะรูอากาศที่ไหลเวียนจะช่วยคงความสดได้ดียิ่งขึ้น
1: เรื่องอาหารเล่าเท่าไหร่ก็เล่าไม่หมดเพราะภูมิปัญญาเรื่องอาหารมีมากมายแต่ข้อสรุปก็คือกินอาหารให้เป็นยาอย่ากินยาเป็นอาหารนะคะทักษะชีวิตเก่าวิทย์รอบตัวสนับสนุนให้น้องๆฝึกสังเกตตั้งคำถามได้เลือกอยู่กับธรรมชาติ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีนะครับน้องๆสถานที่พี่ท็อปยืนอยู่นี้นะครับเป็นสถานที่ที่มีความเข้มข้นของแสงแดดมากที่สุดในประเทศครับจนกลายมาเป็นสถานที่ติดตั้งแผ่นโซลาร์เซลล์รับแสงอาทิตย์มากถึง 560,000 แผ่นครับผมโซลาร์เซลล์เหล่านี้นะครับจะทำมุมรับแสงแดดอยู่ที่เหนือใต้10องศาและสามารถผลิตไฟฟ้าได้มากถึง400เมกะวัตต์ต่อวันสถานที่ชวนคิดวิทย์ของเราในวันนี้ก็คือโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ครับผมและตอนนี้นะครับพี่ท็อปย้ายเข้ามาอยู่ในอาคารครับที่มีแสงค่อนข้างน้อยนะครับเพื่อทำการทดลองเรื่องคุณสมบัติของแสงหนึ่งอย่างโดยน้องๆเนี่ยสามารถทำตามได้ที่บ้านนะครับอุปกรณ์มีไม่เยอะเลยครับ

นี่น้องๆ อย่างแรกนะครับน้องๆไปเตรียมขวดน้ำในลักษณะนี้มาก่อนหลังจากนั้นนะครับให้น้องๆเจาะรูนะครับบริเวณด้านล่างของขวดครับผมนี่น้องๆก็ใช้ตะปูหรือว่าของมีคมอย่างเช่นกรรไกรก็ได้นะครับแต่น้องๆต้องระวังไว้นิดนึงเพราะว่ามันมีเรื่องเกี่ยวความคมต้องระมัดระวังอย่างดีเลยครับพอเจาะรูแบบนี้นะครับเรียบร้อยแล้วก็ให้น้องๆนะครับใช้กระดาษนะครับนี่กระดาษสีดำแบบนี้ปิดไว้เลยครับหลังจากนั้นครับเราก็เจาะนะครับบริเวณรูเดิมนะฮะเราก็ได้รูนะครับนี่ที่สามารถมองผ่านทะลุได้นี่นะครับก็ขุดรูไว้ด้วยตะปูนะครับเหมือนเดิมแล้วก็ให้หยิบน้ำนะครับเข้ามาเติมในนี้ครับหลังจากนั้นนะครับให้น้องๆเนี่ยนำนี่ครับไฟฉายนะครับมาจ่อบริเวณใกล้ๆกับรูที่เราเจาะไว้นะครับแล้วก็ให้น้องๆเอาตะปูออกครับแล้วน้องๆสังเกตดูดีๆนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นครับปิดไฟอันนี้น้องๆเห็นไหมครับว่านี่นะครับน้ำจะเรืองแสงได้ครับผมแล้วถ้าพี่ท็อปเอามือไปรองไว้นะครับจะเกิดอะไรขึ้นน้องๆดูให้ดีนะครับน้องๆเห็นไหมครับว่าแสงนะครับจะวิ่งมาที่มือของพี่ท็อปด้วยนะครับด้วยคุณสมบัติของแสงนะครับเขาสามารถเดินทางผ่านตัวกลางที่โปร่งใสอย่างเช่นอากาศและก็น้ำได้นะครับแล้วแสงเนี่ยเขาจะหักเหสะท้อนไปมาครับตามสายน้ำที่ไหลออกมาจากขวดนะครับทำให้แสงนั้นเกิดไหลออกมาตกกระทบที่จุดตรงกึ่งกลางมือพี่ท็อปนั่นเองครับและนี่ก็คือคุณสมบัติที่น่าทึ่งเกี่ยวกับแสงเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับแต่มันจะกลายมาเป็นภารกิจที่สุดมันขนาดไหนเราไปชมตัวอย่างกันก่อนดีกว่าครับ

หความร้อนแรงของแสงอาทิตย์นะครับยังต้องแพ้ต่อพลังความมุ่งมั่นของผู้เข้าแข่งขันของเราในวันนี้เพราะฉะนั้นอย่ารอช้าไปพบกับน้องๆทีม

0: ขอต้อนรับน้องๆทีมโซลาร์ซายยินดีต้อนรับน้องๆเข้าสู่รายการคิดวิทย์นะครับเดี๋ยวต้องถามน้องๆก่อนวันนี้เนี่ยเรามาทำภารกิจตรงสถานที่ที่มีความเข้มข้นของแสงแดดเนี่ยมากที่สุดในประเทศรู้สึกยังไงกันบ้างครับอ่ะน้องไมโล
1: ร้อนมากคร
0: ับ ร้อนมากแต่สู้ไหม
2: สู้
0: แน่ใจนะสู้เต็มที่นะครับอ่ะน้องริว
3: ถึงร้อนมากครับแต่ขอสู้ครับ
0: ดีมากมากครับอ่ะน้องเดียครับ
4: ก็ร้อนมากแล้วก็ไม่เป็นไร
0: ไม่เป็นไรโอเคน้องมิ้ว
5: ร้อนแต่ยังไหวอยู
0: ่ยังไหวอยู่ใช่ไหมครับสู้ๆนะน้องใบว่านครับ
6: ร้อนแต่ก็ขอสู้ค
0: ่
6: ะ
0: ขอสู้ใช่ไหมทุกคนเนี่ยบอกว่าสู้กันหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวถามน้องๆ นิดนึงเตรียมความพร้อมกันมาอย่างไรบ้างไมโล
7: ผมเตรียมตัวเตรียมใจมา
0: เตรียมตัวและเตรียมใจใช่ไหมฮะน้องริว
8: ผมไปศึกษามาว่าที่นี่มีอะไรบ้างน่าสนใจครับ
0: คือรีเสิร์ชข้อมูลมาก่อนเลยหาข้อมูลมาก่อนเลยใช่ไหมครับ
8: ใช่คร
0: ับ ดีมากๆครับน้องเดีย
9: ตูไปอ่านในเซอร์เวย์โซลาร์เซลล์มา
0: อันนี้เรียกว่าเตรียมข้อมูลมาอย่างแน่นปึกเลยนะครับอะน้องมิ้ว
10: นอนเร็วแล้วก็ไปหายาดมมาเผื่อเป็นลม
0: เฮ้ยอย่างนี้ใช้ได้เนี่ยคือพักผ่อนให้เพียงพอเผื่อจะเป็นลมใช่ไหมครับน้องใบว่าน
11: กินเยอะๆจะได้มีพลัง
0: กินเยอะๆ

0: ได้มีพลังโอ้โหกินเยอะแล้วพี่ท็อปปะเนี่ยเดี๋ยวก็แล้วอีกอย่างหนึ่งลองศึกษาเกี่ยวกับโซลาร์เซลล์มาแล้วถามก่อนโซลาร์เซลล์เนี่ยมันเอาไว้ใช้ทำอะไรครับ
1: ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย
0: ์โอ้ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์แต่ในวันนี้น้องๆรู้หรือเปล่าว่าภารกิจของเราคืออะไร
2: ไม่รู
0: ้แล้วอยากรู้ไหม
2: อยาก
0: ถ้าอยากรู้เราไปฟังภารกิจในวันนี้ครับผม
3: แสงอาทิตย์ทำให้พืชเจริญเติบโตทำให้โลกมีสีสันและยังเป็นพลังงานที่ยิ่งใหญ่ซึ่งเป็นพลังงานสะอาดอีกด้วยในเมื่อพลังงานแสงอาทิตย์มีประโยชน์มากมายขนาดนี้ภารกิจคิดวิทย์จึงขอมอบหมายให้น้องๆหาวิธีนำกระแสไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์2แผงนี้มาใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านประหยัดพลังงานจนสามารถทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าทั้ง3ชิ้นนี้สามารถใช้งานได้จริงฟังแล้วเหมือนจะไม่ยุ่งยากซับซ้อนลืมภารกิจปริศนาที่ซ่อนอยู่อาจจะทำให้น้องๆถึงกับต้องอึ้งเลยก็ได
0: ้และเนี่ยครับก็คือบ้านประหยัดพลังงานที่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ครับน้องๆเดินเข้ามาดูพร้อมพี่ท็อปเลยซึ่งในบ้านหลังนี้นะครับจะมีอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่3ชนิดชิ้นแรกครับอันนี้เลยนั่นก็คือหลอดไฟอันที่2พัดลมนะครับและอันที่3เป็นตู้อบนะครับน้องๆเนี่ยจะต้องหาวิธีนะครับทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าทั้ง3ชนิดนี้ติดขึ้นมาได้แต่ต้องใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ที่ได้รับมาจากโซลาร์เซลล์เข้าใจไหมครับ
4: เข้าใจคร
0: ับ ถามน้องๆก่อนน้องๆต่อวงจรกันเป็นไหมวงจรไฟฟ้าเนี่ย
2: เป็นนิดหน่อย
0: เป็นนิดหน่อยใช่ไหมแต่ไม่เป็นไรนะครับเพื่อให้เกิดความอุ่นใจกับน้องๆมากขึ้นนะครับวันนี้พี่ท็อปก็มีผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการต่อวงจรไฟฟ้ามาให้กับน้องๆเช่นกันนะครับขอเชิญอาจารย์ธนภพนะครับจากศูนย์ถ่ายทอดพลังงานจังหวัดฉะเชิงเทราครับสวัสดีครับอาจารย์อาจารย์นะครับจะเป็นคนที่คอยช่วยเราในเรื่องของการต่อวงจรไฟฟ้าแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับโซลาร์เซลล์ด้วยมีอาจารย์มานี่รู้สึกอุ่นใจขึ้นไหมครับ
2: อุ่นใจขึ้น
0: อุ่นใจขึ้นแบบนี้ครับน้องๆพร้อมที่จะคิดวิทย์กันหรือยังครับ
2: พร้อม
0: ถ้าพร้อมแล้วก็คิดวิทย์กันได้
5: ใช้กระดาษฟอยล์ติดกับฟิวเจอร์บอร์ดให้มาสะท้อนแสงให้เข้ามาเยอะๆไหม
6: เราใช้ไฟฟ้าต่อ
5: แบตเตอรี่
6: แล้วก็แผงโซลาร์เซลล์กับพัดลมแล้วก็หลอดไฟด้วย
5: เฮ้ยเราไม่ใช้แบตเตอรี
6: ่
5: เหรอ
6: ใช้ดิ
5: แบตเตอรี่ไว้ใช้ก่อนโอเคงั้นเดี๋ยวก็คือว่าให้เอาแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดนี่มาติดกับกระดาษฟอยล์ให้แสงมันจะทอนเข้าโซลาร์เซลล์เยอะๆไหมเพราะตอนนี้ฟ้าครึ้ม
7: งั้นก็เราขอใส่ไฟอันนี้แล้วกัน
5: ใส่ไฟใหญ่ๆจะได้ต่อเข้าง่าย
7: ก็เข้าง่ายมันต้องใช้ใส่ไฟใหญ
5: ่เพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันต้านทานไม่พอ
7: แล้วก็ใส่ถุงมือ
5: ใส่ถุงมือดีกว่า
7: ใส่ถุงมือ
5: หยิบอุปกรณ
3: ์เริ่มแรกก็ต้องสำรวจอุปกรณ์ที่มีก่อนน้องๆช่วยกันพิจารณาดูแผงโซลาร์เซลล์ที่มีและเครื่องใช้ไฟฟ้ากันอย่างรอบคอบ
8: ภารกิจหลักที่ผมได้รับก็คือให้ใช้โซลาร์เซลล์เพียงแผงเดียวอะครับทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้า3อย่างครับติดก็คือหลอดไฟเตาอบแล้วก็พัดลมครับ
3: ปรากฏว่าที่แผงโซลาร์เซลล์ไม่มีที่สำหรับเสียบปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่เลยแล้วจะทำยังไงกันดีครับน้องๆ
9: จะเข้า
10: สาย
9: โซลาร์เซลล
10: ์สายอันไหนมันคือคู่ไหน
11: คือโซลาร์เซลล์เนี่ยเขาจะมีขั้วบวกกับขั้วลบ
9: ใช่ครับ
11: เราก็จะต้องหาขั้วไหนเป็นขั้วบวกขั้วไหนเป็นขั้วลบ
9: จะหาด้วย
11: สัญลักษณ์ที่เราใช้นี่ก็จะเป็นสีดำจะเป็นขั้วบวกนะส่วนสีธรรมดาก็จะเป็นขั้วลบ
9: แล้วเราต้องแยกให้มันใช้ได้หลายอัน
11: โซลาร์เซลล์เราจะต้องเก็บลงแบตเตอรี
9: ่เก็บลงแบตเตอรี่แล้วค่อย
5: เอาแบตเตอรี่มาต่อ
11: แล้วก็เอาไฟจากแบตเตอรี่ไปฉาย
8: ก็คือว่าไมโลครับมีหน้าที่ทำกระแสไฟฟ้าให้มันไหลลงเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ได้ครับ
9: 24.24 โวลต์แล้วก็1 แอมป์ครับ 1 แอมป์
11: เราจะเห็นสัญลักษณ์บวกที่แบตเตอรี่ใช่ไหม
9: สีแดงต้องพันด้วย
11: พันไปเลย
12: ก็ส่วนใหญ่พวกผู้หญิงเขาจะประดิษฐ์ของกันแล้วก็พวกผู้ชายเขาจะไปต่อวงจรเพราะว่าเขาต่อเก่งกว่า
11: อันนี้จากโซลาร์เซลล์เขาผลิตกระแสได้เขาก็เอาลงมาชาร์จที่แบตเตอรี่แล้ว
4: 230โวลต์50วัต
3: ต์เมื่อต่อแบตเตอรี่กับสายไฟจากโซลาเซลล์ดูเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่เมื่อน้องไมโลเอาเครื่องมือตรวจสอบกระแสไฟฟ้ามาทดสอบปรากฏว่า
13: ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านก็คือไฟฟ้ากระแสสลับกระแสมันจะต่างกันต้องเปลี่ยนเป็นกระแสสลับโดยใช้หม้อแปลง
3: ระหว่างที่รอให้กระแสไฟเข้าไปบรรจุในก้อนแบตเตอรี่น้องๆก็หันมาช่วยกันคิดวิธีที่จะทำให้แสงอาทิตย์ตกลงมาบนแผงโซลาร์เซลล์ให้ได้มากที่สุดเยี่ยมมากครับ
8: พระอาทิตย์นะครับมันไปอยู่ตรงโน้นครับแต่โซลาร์เซลล์มันหันไปคนละด้านกับดวงอาทิตย์เลยครับก็เลยต้องติดกระดาษฟอยล์ให้สะท้อนแสงจากดวงอาทิตย์นะครับไปลงแผ่นโซลาร์เซลล์ครับ

0: น้องๆทางบ้านครับแล้วตอนนี้นะครับระยะเวลาก็ผ่านมาได้สักครู่หนึ่งแล้วนะครับน้องๆที่เข้าแข่งขันนะครับตอนนี้ได้เรียนรู้ต่างๆมากมายเลยฮะน้องๆเขาเรียนรู้วิธีการที่จะทำให้แสงอาทิตย์นะครับเข้าสู่โซลาร์เซลล์ได้เยอะขึ้นนั่นก็คือการใช้การตกกระทบสะท้อนนั่นเองนะครับโดยการใช้ฟิวเจอร์บอร์ดห่อด้วยแผ่นฟอยล์นะครับเพื่อให้แสงนั้นเกิดการกระทบและเข้าไปยังโซลาร์เซลล์ได้ดียิ่งขึ้นและอีกอย่างนึงที่สำคัญนะครับน้องๆเขาได้เรียนรู้ว่าวิธีการเก็บไฟจากโซลาร์เซลล์เข้าสู่แบตเนี่ยทำยังไงนะครับจะต้องบอกน้องๆไว้ก่อนนะครับว่าพลังงานไฟฟ้าที่ได้จากแผงโซลาร์เซลล์นั้นจะเป็นพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงนะครับซึ่งเครื่องใช้หรือของใช้ภายในบ้านส่วนใหญ่ที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นกระแสสลับอ่ะดูยังไงเดี๋ยวพี่ท็อปจะบอกให้นะครับเอาง่ายๆยกตัวอย่างเรื่องหลอดไฟนะครับน้องๆมาดูกันใกล้ๆเลยนี่เห็นตัว V ไหมครับนั่นก็คือโวลต์นะครับถ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าไหนนะครับที่มีกำลังโวลต์มากกว่า48โวลต์ขึ้นไปเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นนะครับจะเป็นกระแสสลับส่วนถ้าต่ำกว่า40โวลต์นะครับเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นจะเป็นกระแสตรงแต่ไม่แน่ใจนะครับว่าน้องๆที่อยู่ทางด้านหลังพี่ท็อปเนี่ยเขาจะรู้หรือเปล่าหรือเขาจะมีวิธีการยังไงทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าทั้ง3ชนิดติดขึ้นมาได้ลองคิดตามดูนะครับ
1: อาจารย์บอกว่าให้ใช้หม้อแปลงทำให้มีโวลต์ของไฟฟ้ามากกว่า 14.8 โวลต์ครับก็อาจจะไม่สำเร็จครับเพราะโวลต์อาจจะไม่ถึงเพราะหม้อแปลงมันเหมือนจะไม่มีอะครับ
2: ภารกิจย่อย
3: สร้างเตาอบแสงอาทิตย์อบกุ้งให้สุกแลกกับเครื่องแปลงไฟฟ้า
4: อ้าวอบกุ้งให้สุก
5: ตอนนี้กุ้งอยู่ในเตาอบอ
6: ่
5: ะ
6: อ้ายยะ
1: ภารกิจย่อยที่หนูได้รับคือการทำกุ้งให้สุกเพื่อแลกกับหม้อแปลงซึ่งหม้อแปลงสามารถนำไปผลิตกระแสไฟฟ้าได้ก็คิดว่าน่าจะยากอยู่ตอนนี้ก็จะใช้กระดาษฟอยล์เพื่อให้สะท้อนแสงเข้าไปในกุ้งมีกระดาษฟอยล์แว่นขยายแล้วก็ลังกล่องไว้ใส่กุ้ง
7: ก็เอากระดาษลังมาทำเป็นกล่องสี่เหลี่ยมเสร็จแล้วก็แปะฟอยล์ไว้ข้างในแล้วก็น่าจะเอากุ้งวางแล้วเสร็จแล้วก็แปะกระดาษสีดำไว้ข้างนอกก็กระดาษสีดำมันดูดความร้อนไม่ให้ความร้อนมันออกไปใส่กระดาษฟอยล์มันก็เป็นนำความร้อนอยู่แล้วว
2: ิธีการแบ่งงานกันทำของน้องๆทีมนี้น่าสนใจไม่เบาครับพอพวกเขาแยกย้ายกันหาวิธีทำให้กุ้งสุกหลายๆแบบน้องไมโลใช้แว่นขยายมารวมแสงสร้างความร้อนส่วนน้องริวและน้องเดียคิดจะนำกระดาษมาสร้างเป็นเตาอบแต่กุ้งเปลือกหนาที่มีขนาดใหญ่เหล่านี้และแสงอาทิตย์ที่มีเวลาจำกัดน้องๆจะทำให้กุ้งสุกได้ทันหรือเปล่าครับเนี่ยเร่งมือเข้าครับน้องๆ
8: การนำความร้อนจากดวงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์นั้นเป็นความรู้ที่อยู่คู่กับมนุษย์มานานนับพันๆปีในยุคโบราณมนุษย์จะใช้แสงแดดทำให้เนื้อสัตว์ที่ล่ามาได้แห้งเพื่อป้องกันไม่ให้อาหารเน่าเสียแต่ในปัจจุบันเตาอบพลังงานแสงอาทิตย์สามารถทำให้อาหารสุกได้

0: หลักการก็คือการรวมแสงให้สะท้อนลงบนอาหารจนมีความร้อนสะสมมากพอที่จะทำให้อาหารสุกรูปแบบทั่วไปของเตาอบพลังงานแสงอาทิตย์นั้นมักจะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมสีดำประกอบด้วยแผ่นฟอยล์หรือกระจกเงาสะท้อนแสงให้แสงอาทิตย์ตกรวมลงไปในจุดที่เราวางอาหารไว้ด้านในกล่องและสีดำภายในกล่องก็จะทำหน้าที่ดูดเก็บความร้อนเอาไว้จนทำให้อาหารสุกได้นั่นเอง
1: น้องๆครับวัสดุอุปกรณ์ที่อยู่รอบตัวของเราเนี่ยนะครับสามารถที่จะนำมาใช้เป็นประโยชน์นะครับในการดึงพลังงานจากแสงอาทิตย์ได้ยกตัวอย่างเช่นอันนี้เลยครับเรามาดูกันนะครับอันแรกครับอันนี้คือกระดาษฟอยล์นะครับจะทำหน้าที่กระจายแสงนะครับที่มาจากแสงแดดนั่นเองนะครับหรือว่าจะเป็นกระดาษสีที่เป็นกระดาษสีดำแบบนี้นะครับซึ่งมีคุณสมบัติในการดูดความร้อนหรือว่ารวมความร้อนนั่นเองนะครับนี่และอันต่อมานะครับนั่นก็คือกระจกที่เราไว้ส่องหน้านั่นเองนะครับเขาก็จะมีคุณสมบัติในการช่วยในการสะท้อนแสงนั่นเองนะครับไม่แน่ใจว่านอกจากที่จะส่องดูแล้วเนี่ยจะหล่อแล้วเนี่ยมันยังใช้ประโยชน์ให้กับน้องๆได้อีกหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะอันต่อมาครับอันนี้นี่เป็นเลนส์นูนจากใหญ่นั่นเองนะครับซึ่งมีคุณสมบัติในการรวมแสงครับซึ่งเวลาที่เขารวมแสงเนี่ยยิ่งจุดเล็กเท่าไหร่นะครับก็จะเกิดความร้อนได้ดีมากขึ้นเท่านั้นครับแล้วถ้าเป็นน้องๆทั้งบ้านล่ะครับมีอุปกรณ์มากมายหลายสิ่งแบบนี้เนี่ยน้องๆจะเลือกใช้วิธีไหนครับที่จะทำให้กุ้งสุกออกมาน่ารับประทานครับลองคิดตามดูนะครับ
2: แย่แล้วครับดูเหมือนว่าเตาอบที่น้องริวทำขึ้นจะไม่เป็นผลเพราะยิ่งตกบ่ายความเข้มข้นของแสงอาทิตย์ก็ยิ่งน้อยลงน้องๆเลยหันมาหาวิธีของน้องไมโลแทน
3: เห็นไมโลเอากระดาษสีดำมาห่อกุ้งแล้วใช้แว่นขยายทำให้เกิดไฟลงไปที่ตัวกุ้งแล้วทำให้กุ้งสุก
4: วิธีที่หนูคิดว่าสุกง่ายที่สุดก็วิธีของไมโลที่จุดไฟกุ้งของผมสุกไปแล้ว1ตัวตอนนี้กำลังทำอีก2
2: โอ้โหในที่สุดไฟก็ลุกติดจากความคิดสร้างสรรค์และพลังแสงอาทิตย์มาลุ้นกันครับว่ากุ้งจะสุกหรือไม
1: ่เอาเสร็จแล้วไหมพี่ท็อปลองดูสิ
5: จะดับไฟไหม
1: มาดูว่าสุกหรือไม่สุกนะตัวนี้ใครทำ
5: ผมคร
1: ับ ไมโลใช้วิธีไหน
5: เผา
1: ครับเผาใช่ไหมครับเอาฟอยล์ออกก่อนนะดูนะครับน้องๆว่าสุกหรือไม่สุกนะครับดูกันนะครับ 1, 2นี่โอ้โหสุกถึงเนื้อในเลยนะครับเนี่ยน่ารับประทานมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับภารกิจในการทำกุ้งให้สุกนะครับถือว่าน้องๆทำสำเร็จนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อภารกิจสำเร็จอย่างนี้เนี่ยพี่ท็อปมีตัวช่วยน้องๆนี่มีเครื่องแปลงไฟฟ้ามอบให้กับน้องๆนำไปใช้ได้เลยรับไปเลยครับลองคิดดูนะว่าไปใช้ยังไงนะครับ
0: เชื่อหรือไม่โซลาร์เซลล์ที่ดูทันสมัยนี้ถูกคิดค้นขึ้นเมื่อ174ปีที่แล้วโซลาร์เซลล์มีชื่อเรียกกันไปหลายอย่างเช่นเซลล์แสงอาทิตย์เซลล์สุริยะหรือเซลล์โฟโตโวลตาอิกหมายถึงกระบวนการผลิตไฟฟ้าจากการตกกระทบของแสงบนวัตถุที่มีความสามารถในการเปลี่ยนพลังงานแสงให้เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงแนวความคิดนี้ได้ถูกค้นพบมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2382โดยนักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมันชื่อไฮริชแฮชจนเมื่อปีพุทธศักราช2502โซลาร์เซลล์ก็ถูกนำไปใช้เป็นแหล่งจ่ายพลังงานให้กับดาวเทียมในอวกาศโดยองค์การนาซานับตั้งแต่นั้นมาโซลาร์เซลล์กลายเป็นแหล่งพลังงานทางเลือกที่เป็นพลังงานสะอาดและมีปริมาณมากมายมหาศาล
1: น้องๆครับแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับน้องๆผู้เข้าแข่งขันนะครับก็ทำภารกิจย่อยได้สำเร็จและได้ตัวช่วยนั่นคือที่แปลงไฟไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะต้องมาลุ้นกันแล้วล่ะครับว่าภารกิจหลักในการทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าทั้ง3ชนิดจะติดหรือไม่ติดตามชมกันให้ดีเอาใจช่วยเขาเต็มที่นะครับ
2: น้องๆไม่รอช้าครับนำ

ไฟเสียบพ่วงแบตเตอรี่ที่ถูกชาร์จด้วยพลังโซลาร์เซลล์เชื่อมต่อกับเครื่องแปลงไฟฟ้าทันทีกระแสไฟฟ้าที่เป็นกระแสตรงจากโซลาร์เซลล์เมื่อผ่านเครื่องแปลงไฟฟ้าก็จะเปลี่ยนเป็นกระแสไฟฟ้าแบบกระแสสลับที่เหมาะกับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านพอดีเป๊ะ

0: ไปแล้วเย
1: ้ภารกิจที่ยิ่งใหญ่นะครับสำเร็จได้ด้วยพลังคิดและความสามัคคีของเด็กๆอย่างพวกเรา
2: เย้
1: ถามน้องๆกันเลยดีกว่าวันนี้เนี่ยได้เรียนรู้นะครับพลังจากธรรมชาตินะครับนั่นคือแสงอาทิตย์เกี่ยวโซลาร์เซลล์เนี่ยได้ความรู้อะไรบ้างครับอ่ะน้องใบว่าน
3: ก็ให้รู้ว่าพลังงานสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได
1: ้โอ้เยี่ยมมากครับอ่ะ
4: ได้เรียนรู้การต่อวงจรไฟฟ้า
1: ก็คือเรื่องของการต่อวงจรไฟฟ้าให้มากขึ้นใช่ไหมครับอ่ะมาน้องเบียร์บ้าง
5: ได้เรียนรู้เรื่องการจุดไฟด้วยแว่นขยายค
1: ่
5: ะ
1: ก็คือพลังงานที่ได้จากแสงอาทิตย์ในการทำให้มันร้อนจนเกิดเป็นเปลวไฟใช่ไหมครับดีมากเลยอ่ะน้องไมโลบ้าง
6: ได้ความรู้เกี่ยวกับการนำพลังงานไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์มาใช้ในบ้าน
1: ดีมากๆเลยครับน้องริว
7: ก็คือว่าได้รู้วิธีการใช้พลังงานจากโซลาร์เซลล์มาใช้ในอุปกรณ์ต่างๆในบ้านคร
1: ับ ใช่แล้วล่ะครับทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมนะครับล้วนแล้วแต่มีประโยชน์ต่อมนุษย์ทุกคนเลยนะครับวิทยาศาสตร์สามารถนำพลังงานสะอาดที่ยิ่งใหญ่อย่างพลังงานแสงอาทิตย์จากธรรมชาตินำมาใช้ได้เพราะฉะนั้นครับนักวิทยาศาสตร์น้อยๆของอย่างเรานะครับก็ต้องตอบแทนธรรมชาติด้วยการปกปักรักษาและใช้พลังงานอย่างพอเพียงใช่ไหมพวกเรา
2: ใช่ค
1: ่ะดีมากๆนะครับคำถามชวนคิดวิทย์ท้ายรายการวันนี้ถ้าหากน้องๆต้องการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เอาไว้ใช้งานที่บ้านมีขั้นตอนในการติดตั้งอย่างไรส่งคำตอบของน้องๆนะครับมาทาง Facebook Fanpage ของรายการของเราได้เลยสำหรับ3คนแรกที่ตอบถูกจะได้รับสื่อเพื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปเป็นรางวัลครับและสำหรับผู้ที่อยากสมัครเข้าร่วมรายการก็รวบรวมสมาชิกแล้วก็ส่งจดหมายอีเมลหรือสมัครทาง Facebook Fanpage ก็ได้เช่นกันครับแล้วคิดวิทแอดเวนเจอร์ครั้งหน้านะครับจะพาน้องๆไปประจนภัยกันที่ไหนต้องติดตามชมกันให้ดีครับแต่วันนี้ขอสโลแกนเกี่ยวข้องกับพลังงานแสงอาทิตย์หน่อยครับ
2: ภารกิจพิชิตแสงร่วมแรงที่โซลาร์เซลล
1: ์แล้วพบกันใหม่ข้างหน้ากับรายการคิดวิทย์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนก้อนน้ำแข็งร่วงหล่นจากฟากฟ้า
1: เป็นโรคกระเพาะอีกแล้วล่ะสิปกป้อง
2: นิดหน่อยนะไม่เป็นไรมาก
0: นี่เห็นไหมว่าอิงฟ้าเป็นห่วงนายนะกินข้าวให้ตรงเวลาด้วย
1: ลมมาจากไหนเนี่ยพัดแรงมาก
0: นั่นสิฝนลงเม็ดแล้วด้วยรีบวิ่งไปหาที่หลบฝนกันเถอะ
2: นอนเข้าไปหลบในศาลารอรถกันเถอะไม่งั้นเปียกกันหมดแน
1: ่ไหวไหมปกป้อง
2: ไหวไหวรีบไปกันเถอะฝนตกลมแรงเชียว
1: ถือว่าโชคดีนะที่ยังมีที่ให้หลบ
2: ว้าวเสียงอะไรนะ
0: แย่แล้วพวกเรานี่มันลูกเห็บตกนี่นะ
1: ลูกเห็บตก
2: มันคืออะไรหรอลูกเห็บตกเนี่ย
0: เอาไว้จะค้นหาข้อมูลให้นะแต่ตอนนี้เราต้องเอาตัวรอดจากลูกเห็บตกนี่ก่อนดูสิกระเด็นมาทางนี้ด้วยถ้าลูกเห็บตกลงมาเมื่อไหร่อย่างแรกเลยต้องรีบเข้าไปหลบอยู่ในที่ที่มีหลังคาแข็งแรงมั่นคงปลอดภัย

0: โดยห้ามอยู่ใกล้กับประตูและหน้าต่างที่เป็นกระจกเด็ดขาดเพราะกระจกอาจจะแตกเป็นอันตรายได้นอกจากนี้ห้ามอยู่ในที่โล่งแจ้งหรือระเบียงดาดฟ้าเพราะลูกเห็บจะตกใส่ได้อันตรายมากๆเลยล่ะ
1: ไปขึ้นรถลุงก่อนเร็ว
2: ลุงชิดมาช่วยพวกเราแล้ว
1: อย่าเพิ่งคุยกัน

0: ขอบคุณมากมากนะครับลุงชิดที่ช่วยพวกเราไว
1: ้โชคดีมากเลยลุงก็เพิ่งขับรถออกมาจากโรงพยาบาลลุงยังทักแม่อิงฟ้าอยู่เลยตอนที่ลูกเห็บตกลุงก็จอดรถหลบที่ใต้อาคารพอลูกเห็บหยุดตกลุงก็รีบขับกลับบ้านพอดีผ่านมาเห็นพวกเราลุงก็เลยรับมาด้วย
0: พวกเราก็เพิ่งมาจากโรงพยาบาลพอดีผมปวดท้องไปหาหมอและเจอกับแม่อิงฟ้าเหมือนกันครับ
1: บังเอิญจริงๆแล้วเป็นอะไรมากไหม
0: ไม่เป็นอะไรมากครับ
1: ดีแล้วจำไว้นะเวลาเกิดลูกเห็บตกแบบนี้เด็กๆต้องห้ามออกไปเล่นลูกเห็บเด็ดขาดและต้องหลบในที่ปลอดภัยต้องปิดประตูหน้าต่างให้สนิทเลยถอดปลั๊กไม่ใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเพราะก่อนที่จะมีลูกเห็บตกน่ะมันก็จะมีพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าก่อนเราจึงต้องอยู่ให้ห่างจากวัตถุที่เป็นสื่อนำไฟฟ้าและไม่ใส่เครื่องประดับอย่างทองคำทองแดงหรือเครื่องเงินด้วยนะ
2: พวกเราเพิ่งเคยเจอลูกเห็บตกครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะลูกเห็บตกมันอันตรายแค่ไหนเหรอคะลุงชิด
1: อันตรายนะเด็กๆเพราะว่าลูกเห็บมันเป็นก้อนน้ำแข็งที่ตกลงมาจากฟากฟ้ายังไงล่ะแล้วลูกเห็บก็มักจะมาพร้อมกับฝนฟ้าคะนองที่ลมพัดรุนแรงมากนี่ละคือความอันตรายของมันลมที่พัดรุนแรงทำให้บ้านเรือนหรือหลังคาบ้านเสียหายต้นไม้หักพังได้ถ้าลูกเห็บโดนหัวของเราก็จะทำให้หัวแตกได้เลยนะ
0: แล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่เกิดลูกเห็บตกเหรอครับลุง
1: ลูกเห็บได้เกิดขึ้นทุกครั้งที่มีพายุฝนฟ้าคะนองหรอกนะในประเทศไทยลูกเห็บมักจะเกิดขึ้นในช่วงที่มีพายุฝนฟ้าคะนองในฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมและส่วนใหญ่เกิดบ่อยทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง
2: แล้วลูกเห็บเนี่ยเราจับได้ไหมคะ
1: จับได้
0: จับได้แต่กินไม่ได้ชัวร์ใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องต่อให้ลูกเห็บมีลักษณะคล้ายน้ำแข็งแต่กระบวนการเกิดลูกเห็บที่เกิดขึ้นบนก้อนเมฆต้องเจอทั้งละอองฝุ่นและควันต่างๆที่เป็นมลพิษลูกเห็บจึงมีการเจือปนของมลพิษมากมายกินไม่ได้เด็ดขาด
2: แล้วลูกเห็บมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
3: แหมรอมานานว่าเมื่อไหร่จะมีใครถามสักทีโอเคค้นหาข้อมูลเดี๋ยวนี้แหละพลังแห่งความคิดตามข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติบอกว่าลูกเห็บเกิดจากการที่หยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะของแข็งแล้วถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจนเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บยังไงล่ะ
0: กระบวนการซับซ้อนมากแล้วเราก็ไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้แล้วเราจะเตรียมตัวรับมือได้ยังไงล่ะ
3: เราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจเช็คตัวบ้านให้แข็งแรงมั่นคงทนทานต่อพายุลูกเห็บได้ตรวจเช็คความเรียบร้อยบริเวณบ้านทั้งสายไฟในบ้านนอกบ้านตัดต้นไม้หรือกิ่งไม้เก็บของไว้ในที่ต่ำเพราะอาจหล่นแตกหักเสียหายได้จัดเตรียมของใช้ที่จำเป็นต่างๆรวมถึงเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยแต่ถ้าอยากค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุลูกเห็บเข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็ได้นะ
2: ลุงชิดคะประเทศไทยเคยเกิดลูกเห็บตกที่รุนแรงบ้างไหมคะ
1: เท่าที่ลุงจำได้นะเห็นในข่าวเมื่อปี2564มีพายุฤดูร้อนเกิดพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฟ้าผ่าและมีคำเตือนว่าจะมีลูกเห็บตกด้วยที่จังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดอุบลราชธานี

0: ชัยภูมิแต่สุดท้ายกลับไม่มีลูกเห็บตกนะ
1: ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นได้ล่ะครับ
0: ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่10ที่ท่านทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เพื่อป้องกันบรรเทาความรุนแรงของพายุลูกเห็บและยังสร้างความอุดมสมบูรณ์ในการเพิ่มปริมาณน้ำฝนในพื้นที่ปฏิบัติการอีกด้วยเหตุการณ์ในครั้งนั้นจึงได้รับการป้องกันและบรรเทาความรุนแรงจากกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้นำเครื่องบินคิงแอร์บินที่ความสูง 21,000 ฟุตบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้พลุสารดูดความชื้นยิงเข้ากลุ่มเมฆที่จะพัฒนาตัวเป็นลูกเห็บให้สลายไปหลังจากปฏิบัติการพบว่าทำให้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณจังหวัดชัยภูมิจังหวัดกาฬสินธุ์โดยไม่พบรายงานลูกเห็บตกในที่ช่วงหลังปฏิบัติการน่ะ
2: โอ้โห
3: ปฏิบัติการฝนหลวงหยุดพายุลูกเห็บได้ด้วย
0: ใช่แล้วพอพายุผ่านพ้นไปชาวบ้านเองก็ตรวจสอบตัวบ้านสายไฟเสาไฟท่อประปาแก๊สว่าต้องซ่อมแซมไหมเก็บเคลียร์ต้นไม้กิ่งไม้หักส่วนเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านทันทีและก็นำส่งผู้บาดเจ็บไปโรงพยาบาล
1: ฟังลุงชิดเล่าเพลินเลย
0: ลุงว่าเดี๋ยวลุงโทรไปหาแม่อิงฟ้ากับแม่ปกป้องว่าเดี๋ยวลุงขับรถไปส่งที่บ้านเองป่านนี้คงเป็นห่วงแย่แล้วล่ะ
2: ขอบคุณครับ
4: ลูกเห็บเกิดจากหยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆฝนฟ้าคะนองถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสหลายครั้งจนกลายเป็นก้อนน้ำแข็งที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บมักเกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคม
5: ส่วนใหญ่เกิดบ่อยบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง
4: เวลาเกิดลูกเห็บตกห้ามออกไปเล่นและกินลูกเห็บเด็ดขาดและต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
6: ฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างน่ะสิ
1: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย

SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop In Fuelหรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAFจึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการ

0: กตัวอย่างเช่น Hydroprocessed Ester and Fatty Acid หรือ HEFA วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ 2-Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJ SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FT ใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ Syngas Synthesis Gas โดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็นแซฟต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
0: SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop-in Fuelหรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAFจึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่นHydroprocessed Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ 2-Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJ SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FT ใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์Syngas Synthesis Gas โดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็นแซฟต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่า

0: ถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืนเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5.เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. พัฒนางาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชะขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
0: ทำความรู้จักพลังงานไฮโดรเจนความหวังของพลังงานสะอาดไฮโดรเจนซึ่งเป็นธาตุที่เบาที่สุดและมีมากที่สุดในโลกเป็นทางเลือกของพลังงานที่สะอาดและสามารถตอบโจทย์ความมั่นคงทางพลังงานได้ครับคุณสมบัติทั่วไปของไฮโดรเจนไฮโดรเจนมีคุณสมบัติเป็นแหล่งพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไฮโดรเจนไม่มีสีไม่มีกลิ่นไวไฟง่ายและไม่เป็นพิษสามารถสังเคราะห์ได้จากวัตถุดิบธรรมชาติที่หลากหลายการเผาไหม้ทำให้เกิดเพียงน้ำและออกซิเจนซึ่งแตกต่างจากเชื้อเพลิงอื่นๆที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนการผลิตไฮโดรเจนในประเทศไทยมีแหล่งที่มาจากเชื้อเพลิง3ประเภท 1. ก๊าซธรรมชาติผ่านกระบวนการ steam reforming จัดอยู่ในประเภท gray hydrogen 2พลังงานทดแทนผ่านกระบวนการอิเล็กโทรไลซิสจัดอยู่ในประเภทกรีนไฮโดรเจน3ไบโอแก๊สไบโอแมสผ่านกระบวนการดีคอมโพสิชันจัดอยู่ในประเภทไบโอไฮโดรเจนการผลิตเชื้อเพลิงไฮโดรเจนของประเทศไทยปัจจุบันการผลิตไฮโดรเจนของประเทศไทยในเชิงพาณิชย์ยังมีจำนวนไม่มากเนื่องจากความต้องการใช้ยังจำกัดอยู่ในอุตสาหกรรมบางประเภทเช่นอุตสาหกรรมปิโตรเคมีอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันอุตสาหกรรมเหล็กเป็นต้นในปัจจุบันบริษัทเอกชนหลายแห่งเริ่มหันมาสนใจและพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับไฮโดรเจนกันมากขึ้นด้วยครับไฮโดรเจนถูกนำมาใช้ประโยชน์ใน3ภาคส่วนหลักของประเทศได้แก่ภาคอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมที่ต้องการพลังงานความร้อนสูงเช่นเหล็กและเหล็กกล้าอลูมิเนียมซีเมนต์สารเคมีและการกลั่นน้ำมันโดยนำไฮโดรเจนมาใช้โดยตรงในห้องเผาไหม้หรือผสมกับก๊าซธรรมชาติได้ภาคการผลิตไฟฟ้าไฮโดรเจนถูกใช้เป็นเชื้อเพลิงโดยตรงหรือผสมกับก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าด้วยกังหันก๊าซไฮโดรเจนผ่านกระบวนการเผาไหม้โดยตรงหรือผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิงเช่นโรงไฟฟ้าลำตะคองของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ภาคการขนส่งยังไม่แพร่หลายในเชิงพาณิชย์ส่วนใหญ่เป็นโครงการวิจัยและสาธิตไฮโดรเจนสามารถนำมาใช้ผลิตเชื้อเพลิงสังเคราะห์สำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายในหรือใช้ในรถยนต์ไฟฟ้าแบบเซลล์เชื้อเพลิงเช่นการนำรถยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงรุ่นมิไรของบริษัทโตโยต้ามาเพื่อทดสอบการใช้งานในประเทศไทยโดยให้บริการเป็นรถยนต์นั่ง4ประตูรับส่งระหว่างสนามบินอู่ตะเภาและบริเวณพัทยาชลบุรีและข้อดีของพลังงานไฮโดรเจนคือใช้เวลาเติมเชื้อเพลิงไม่นานแต่ค่าลงทุนในการทำสถานีสูงจึงเหมาะกับการขนส่งโดยใช้รถบรรทุกครับปัจจุบันกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้กำหนดเป้าหมายและแผนปฏิบัติการการใช้ไฮโดรเจนในภาคพลังงานในแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกพร้อมทั้งเข้าร่วมเป็นคณะทำงานขับเคลื่อนด้านนโยบายไฮโดรเจนของประเทศไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางภาครัฐวิสาหกิจและเอกชนเพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานไฮโดรเจนอย่างแพร่หลายในเชิงพาณิชย์มากขึ้นครับ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

พระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์กิติคุณนายแพทย์ประเวศวสีวันนี้เวลา 17:31 นาทีสมเด็จพระนิธิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนวัดมกุฏกษัตริยารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครในการพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ประเวศวสิซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่10มกราคม2569สิริอายุ94ปีศาสตราจารย์กิติคุณนายแพทย์ประเวศวสีเกิดเมื่อวันที่5สิงหาคม2474ที่จังหวัดกาญจนบุรีสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนวิสุทธิ์รังสีกาญจนบุรีและเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสำเร็จการศึกษาปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิตจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและได้รับพระราชทานทุนอนันทมหิดลไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยโคโลราโดสหรัฐอเมริกาและศึกษาวิชามนุษยพันธุศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยลอนดอนสหราชอาณาจักรเมื่อสำเร็จการศึกษากลับมารับราชการเป็นอาจารย์แพทย์ทำการศึกษาวิจัยเรื่องโรคธาลัสซีเมียและได้รับทุนวิจัยต่อเนื่องจากต่างประเทศและมีผลการวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่เป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติเป็นผู้มีความรู้กว้างขวางและลึกซึ้งในด้านการแพทย์วิทยาศาสตร์สาธารณสุขการศึกษาวัฒนธรรมสังคมกฎหมายและการเมืองมีความคิดว่าระบบสุขภาพเชื่อมโยงกับด้านต่างๆทุกด้านการแก้ไขปัญหาเรื่องสุขภาพต้องทำโดยเป็นองค์รวมโดยมีชุมชนเป็นฐานรากจากความเสียสละและอุทิศตนเพื่อสังคมมาโดยตลอดศาสตราจารย์กิติคุณประเวศได้รับรางวัลจากนานาชาติและในประเทศไทยอาทิรางวัลแม็กไซไซในปี2524รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นประจำปี2526ได้รับเลือกเป็นบุคคลดีเด่นของชาติสาขาการแพทย์ได้รับเหรียญดุษฎีมาลาเข็มศิลปวิทยาและได้รับเลือกเป็นนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ปี2531ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์มหาปรมาภรณ์ช้างเผือกมหาวชิรมงกุฎและทุติยจุลจอมเกล้าด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับแพทย์หญิงจันทพงศ์วสีมีบุตรธิดาจำนวน2คนสมเด็จพระนิธิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสมาพันธรัฐสวิสระหว่างวันที่18ถึงวันที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2569ประกาศสำนักพระราชวังด้วยสมเด็จพระนิธิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพิรยพัฒน์รัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสมาพันธรัฐสวิสระหว่างวันที่18ถึงวันที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2569ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้สมเด็จพระนิธิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทอดพระเนตรสถานที่สำคัญและการดำเนินงานของบริษัทต่างๆได้แก่พิพิธภัณฑ์กาชาดและเสี้ยววงเดินแดงระหว่างประเทศพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสวิสชาโตเดอร์พลองแชงบริษัทโลก้าจีโอซิสเต็มจำกัดและหอจดหมายเหตุลายปักส่วนบุคคลณบริษัทบิชอฟเท็กซ์ทิลจำกัดสมเด็จพระนิธิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG 970เสด็จพระราชดำเนินออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันจันทร์ที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 1:05 น.คืนวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2569และจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG 971เสด็จพระราชดำเนินกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดปราการในวันศุกร์ที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 5:30 น.จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง17พฤษภาคมพุทธศักราช2569ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทอดพระเนตรงานแสดงสินค้ามาเช่ดูฟิล์มภายใต้งานคานส์ฟิล์มเฟสติวัล2026ณเมือง

0: วลา 16:38 วันที่14 พฤษภาคม 2569ตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งช้ากว่าประเทศไทย5 ชั่วโมงทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังปาเลเดเฟสติวัลเอเดคองเกณเมืองคานสาธารณรัฐฝรั่งเศสทอดพระเนตรงานแสดงสินค้ามาเช่ดูฟิล์มภายใต้งานคานฟิล์มเฟสติวัล2026ตามที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์กราบทูลเชิญโดยมีนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นางสาวสาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนายวุฒิไกรลีวีรพันธ์ปลัดกระทรวงพาณิชย์พร้อมข้าราชการกระทรวงพาณิชย์และผู้เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จในการนี้ทอดพระเนตรคูหาประเทศไทยซึ่งได้นำผู้ประกอบการไทยจำนวน15 บริษัทเข้าร่วมจัดแสดงผลงานและเจรจาการค้าครอบคลุมทั้งธุรกิจภาพยนตร์ซีรีส์แอนิเมชันรวมถึงบริการสนับสนุนการผลิตทั้งสตูดิโอและบริการสำหรับกองถ่ายต่างประเทศเพื่อแสดงศักยภาพของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยในฐานะผู้ให้บริการครบวงจรในอุตสาหกรรมคอนเทนต์ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของตลาดโลกทั้งด้านคุณภาพและความคุ้มค่าเปิดโอกาสทางการค้าการเจรจาธุรกิจและการสร้างเครือข่ายพันธมิตรในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ระดับนานาชาติตามนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ที่มุ่งยกระดับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทยให้เป็นหนึ่งในสินค้าบริการยุทธศาสตร์ของประเทศงานมาเช่ดูฟิล์ม2026จัดขึ้นเป็นครั้งที่68ระหว่างวันที่12-20 พฤษภาคม 2569โดยจัดควบคู่กับคานฟิล์มเฟสติวัล2026ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่12-23 พฤษภาคม 2569ซึ่งกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้เข้าร่วมงานมาเช่ดูฟิล์มมาแล้วรวม18 ครั้งเพื่อส่งเสริมและผลักดันผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมภาพยนตร์และคอนเทนต์ไทยเข้าสู่ตลาดต่างประเทศโดยงานนี้ถือเป็นหนึ่งในตลาดซื้อขายลิขสิทธิ์ภาพยนตร์และคอนเทนต์ที่ใหญ่และสำคัญที่สุดในโลกและเป็นเวทีสำคัญในการส่งเสริมการเจรจาการค้าการร่วมผลิตโดยคาดการว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 15,000 คนจากประเทศสำคัญในอุตสาหกรรมภาพยนตร์โลกกว่า130ประเทศเช่นสหรัฐอเมริกาฝรั่งเศสสหราชอาณาจักรเยอรมนีจีนญี่ปุ่นและออสเตรเลียทั้งนี้ผู้ผลิตภาพยนตร์จากต่างประเทศยังคงเลือกประเทศไทยเป็นสถานที่ถ่ายทำอย่างต่อเนื่องด้วยความงดงามและความหลากหลายของภูมิประเทศทีมงานชั้นยอดโครงสร้างพื้นฐานระดับโลกและการให้บริการด้วยน้ำใจไมตรีของไทยซึ่งระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม2569มีภาพยนตร์ต่างประเทศจำนวนมากถึง162เรื่องเข้ามาถ่ายทำในประเทศไทยสร้างมูลค่าการลงทุนกว่า36ล้านดอลลาร์สหรัฐจะเห็นได้ว่าอุตสาหกรรมภาพยนตร์และสื่อบันเทิงไทยมีทิศทางเติบโตอย่างแข็งแกร่งและต่อเนื่องสอดคล้องกับการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมโลกซึ่งในปี2568 TWB Thailand คาดการว่ามูลค่าตลาดสื่อและบันเทิงไทยคาดว่าจะถึง700,000 ล้านบาทโดยมีแรงขับเคลื่อนหลักจากบริการ OTT Streaming และโฆษณาออนไลน์ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการบริโภคคอนเทนต์ภายในประเทศและการส่งออกและลดข้อจำกัดด้านการจัดจำหน่ายแบบดั้งเดิมโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลประธานประกาศนียบัตรวิชาชีพแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครประจำปีการศึกษา2568วันนี้เวลา 10:33 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังห้องประชุมเฟื่องเหนือศูนย์พระนครเหนือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเขตบางซื่อกรุงเทพมหานครในการประธานประกาศนียบัตรวิชาชีพครั้งที่6ประจำปีการศึกษา2568ในการนี้สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครถวายปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืนแด่พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลโดยทรงเป็นต้นแบบของผู้นำที่เชื่อมโยงระหว่างศาสตร์ของความมั่นคงวิทยาศาสตร์และการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืนทรงมีบทบาท

บาทในการสนับสนุนและกำหนดทิศทางของการจัดการภาคอุตสาหกรรมไทยให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ SDGs ขององค์การสหประชาชาติทั้งทางด้านพลังงานสะอาดการผลิตที่รับผิดชอบและการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมในกระบวนการทางอุตสาหกรรมจากนั้นประธานประกาศเสียบัตรวิชาชีพแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก4ประเภทวิชาประกอบด้วยประเภทวิชาพาณิชยกรรมสังกัดคณะบริหารธุรกิจประเภทวิชาศิลปกรรมสังกัดคณะศิลปศาสตร์ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ประเภทวิชาขหกรรมสังกัดคณะเทคโนโลยีขหกรรมศาสตร์รวม111คนพร้อมกับประธานเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาประเภทเรียนดีประพฤติดีนักเรียนที่รับทุนการศึกษาประเภทความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์และนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่นทุกชั้นปีรวมทั้งประธานเข็มเรียนดีสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่นสูงสุดเพื่อเชิดชูเกียรติและให้นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่นมีความภาคภูมิใจในตนเองและสถานศึกษาที่ได้บ่มเพาะพัฒนาทักษะความรู้ให้กับนักเรียนสำหรับหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครปัจจุบันจัดการเรียนการสอน5ประเภทวิชาคือประเภทวิชาอุตสาหกรรมประเภทวิชาพาณิชยกรรมประเภทวิชาขหกรรมประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและประเภทวิชาศิลปกรรมรวม13สาขาวิชาทั้งนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีจัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกมีศูนย์การเรียนการสอนทั้งหมด4แห่งประกอบด้วยศูนย์เทเวศศูนย์โชติเวศศูนย์พาณิชยการพระนครและศูนย์พระนครเหนือโอกาสนี้ประธานพระโอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนความสำคัญตอนหนึ่งว่าสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมขัตติยานีมหาธีรราชธิดาทรงใช้ความรู้ทางขหกรรมศาสตร์ประกอบพระกิริยกิจบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมอยู่เป็นนิจด้วยเหตุแห่งพระวิริยะนั้นสภาสถาบันเทคโนโลยีราชแห่งนี้จึงมีมติถวายปริญญาขหกรรมศาสตร์บัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางพัฒนาการครอบครัวและเด็กแด่พระองค์ฉะนั้นขอให้ผู้สำเร็จการศึกษาพึงระลึกและเจริญรอยตามพระจริยาในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมโดยใช้ความรู้ความสามารถที่ได้ร่ำเรียนฝึกฝนมาเกื้อกูลสังคมและประเทศชาติสมดังคำปฏิญาณที่ทุกท่านกล่าวต่อข้าพเจ้าและผู้เข้าร่วมพิธีในวันนี้อันจักเป็นเครื่องเตือนใจให้ทุกท่านประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งดีงามอันยังประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติสืบไปราชสกุลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาครอบครัวศรีวิสารวาจาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสหกรณ์ออมทรัพย์บริษัททีโอทีจำกัดบริษัทแอคเคาท์ชาแนลจำกัดมหาชนและในเครือศิษย์เก่าโรงเรียนสตรีวิทย์รุ่น76ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทพลีลาวัดเสวตฉัตรวัดบางแวกวัดกำแพงวัดพระไกรสีกรุงเทพมหานครวัดบางสมัครวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดตะโกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดเกาะมะไฟจังหวัดปราจีนบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระในการนี้ผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพทอดผ้าไตรถวายแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนา
วลา 14:30 น.บริษัท AC Audit and Advisory จำกัดนิสิตเก่าคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นที่24คณะนายมนูนแซ่โค้คณะสมาคมสุวรรณสามัคคีและสมาคมอนุเคราะห์คลองเตยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพ

ในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสามพระยากรุงเทพมหานครวัดต่างๆจากจังหวัดร้อยเอ็ดได้แก่วัดบ้านอันวัดสว่างคารมวัดสว่างทุ่งเกษมวัดบ้างกู่วัดเหนืออุดรชัยสิทธิ์วัดหงสุวรรณวาดวัดหนองใหญ่วัดพระนารายณ์มหาราชจังหวัดนครราชสีมาและวัดบ้านเยยม่วงจังหวัดบุรีรัมย์สวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนา

วลา 17:00 นราชสกุลสุบรรณสภาวัฒนธรรมอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทศิษย์เก่าอัสสัมชัญคอนแวนต์รุ่น67ครอบครัวเชื้อชายนักเรียนโรงเรียนจิรดารุ่น15ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบูรณ์สวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัทโอลิฟโกลบอลจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครวัดปิตุลาธิราชรังสิตจังหวัดฉะเชิงเทรารวมจำนวน8รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิสมาคมศิษย์เก่าคณะสถิติประยุกต์นิด้ารุ่น5ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบโครงการ To Be No. 1ในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีจัดพิธีประกาศผลและมอบรางวัลพระราชทานในการประกวดผลงานโครงการ To Be No. 1ระดับกรุงเทพมหานครประจำปี2569วันนี้ที่โรงแรม The Emerald เขตดินแดงกรุงเทพมหานครโครงการ To Be No. 1ในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีจัดพิธีประกาศผลและมอบรางวัลพระราชทานในการประกวดผลงานโครงการ To Be No. 1ระดับกรุงเทพมหานครประจำปี2569โดยมีแพทย์หญิงเลิศลักษณ์ลีลาเรืองแสงรองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธีสำหรับการประกวดผลงานโครงการ To Be No. 1ระดับกรุงเทพมหานครประจำปี2569จัดขึ้นระหว่างวันที่16ถึง17พฤษภาคม2569แบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่เขต To Be No. 1และชมรม To Be No. 1ในชุมชนมีเขตเข้าประกวด30เขตและชุมชนเข้าประกวด41ชมรมด้วยเขต To Be No. 1ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศมี18เขตอาทิเขตจตุจักรเขตจอมทองเขตทุ่งครุเขตทวีวัฒนาเขตบางนาเขตมีนบุรีเขตราชบูรณะและเขตลาดพร้าวเขตทูบีนัมเบอร์วันที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่การประกวดกลุ่มดีเด่นระดับประเทศมี12เขตชมรมทูบีนัมเบอร์วันในชุมชนที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศมี16ชมรมอาทิชมรมสุวรรณประสิทธิ์2เขตบึงกุ่มชุมชนแจงร้อนเขตราชบูรณะและชุมชนบุญมากเขตราชบูรณะรวมทั้งชมรมทูบีนัมเบอร์วันในชุมชนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่การประกวดกลุ่มดีเด่นระดับประเทศมี9ชมรมโดยเขตและชมรมทั้งหมดนี้จะไปนำเสนอผลงานการประกวดระดับประเทศร่วมกับอำเภอและชุมชนที่ผ่านเข้ารอบจากภูมิภาคทั่วประเทศกรุงเทพมหานครในฐานะหนึ่งในหน่วยงานหลักของโครงการ To Be No. 1ในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีได้ดำเนินงานสนองพระดำริให้เยาวชนไทยเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดเริ่มจากการขับเคลื่อนชมรม To Be No. 1ในชุมชนและส่งผลงานเข้าประกวดตั้งแต่ปี2549และพัฒนาระบบการบริหารจัดการผ่านสำนักงานเขตทั้ง50เขตเพื่อเอื้อต่อการขับเคลื่อนงานแบบบูรณาการส่งผลให้กรุงเทพมหานครมีเขตและชุมชนที่ผ่านผลการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานในกลุ่มต้นแบบ18เขตและ23ชมรมจ
บข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: านนี้มีแต่หนังสือเก่าๆทั้งนั้นเลยนะครับ
1: ใช่แล้วล่ะแล้วความรู้หลายๆเรื่องก็หาจากอินเทอร์เน็ตไม่ได้หรอกนะต้องหาจากหนังสือเก่าพวกนี้แหละ
2: โบคะแผนที่อันนี้มันประเทศไทยหรือเปล่าคะหนูว่ามันคล้ายๆนะคะ
0: โหเธอนี่นะทำท่าเหมือนรู้ไปทุกเรื่องแต่แค่แผนที่ยังไม่รู้จักใหญ่ขนาดนี้มันจะใช่ประเทศไทยได้ไงเล่า
1: ใช่นี่แหละประเทศไทยละ
3: ครับ
1: สมัยต้นรัชกาลที่5สยามเรามีอาณาเขตอย่างที่เห็นนี่แหละตอนนั้นในหลวงรัชกาลที่4และรัชกาลที่5ต้องรับมือกับการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกที่ยึดดินแดนรอบๆสยามไปหมดแล้วในหลวงรัชกาลที่5ทรงเร่งปรับปรุงทุกๆด้านของประเทศที่เป็นจุดอ่อนทรงพัฒนากองทัพสั่งสมอาวุธแล้วก็ปรับปรุงป้อมค่ายต่างๆที่ปากน้ำก็มีทั้งป้อมพระจุลและป้อมผีเสื้อสมุทรเพื่อเตรียมรับมือกับทัพเรือของต่างชาติที่อาจจะบุกเข้ามาแต่มันก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการณ์รศ.112
2: ฮะเกิดอะไรขึ้นล่ะคะ
1: ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงที่เป็นประเทศลาวในทุกวันนี้เพื่อเป็นเส้นทางขึ้นไปยังประเทศจีนพอเราไม่ยอม

0: วันนี่มาที่ไหนเนี่ยหรือว่าจะเป็นป้อมพระจุลจุดที่สู้กับฝรั่งเศสตามที่ปู่เล่า
1: ป้อมพระจุลจอมเกล้าสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2436
0: ดูที่ผนังสิมันเป็นรอยปืนใหญ่แน่เลย
2: แสดงว่ายิงกันจริงๆด้วย
0: โอ๊ยตรงนั้นมีเรือจมอยู่ด้วย
2: เฮ้ยนั่นเรือของใครอ่ะของไทยหรือว่าของฝรั่งเศส
0: ฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน
2: แล้วตกลงสู้กันเป็นยังไงเนี่ยโอ้อยากรู้อ่ะตกลงสู้กันยังไง

0: เรือที่จมอยู่เป็นเรือของฝรั่งเศสนะ
1: แสดงว่าเราชนะใช่ไหมครับ
0: เปล่าหรอกลำนั้นเป็นแค่เรือนำร่องแต่อีกสองลำที่ตามมาเป็นเรือรบมีอาวุธทันสมัยมากทำให้เราต้านไม่อยู่ต้องปล่อยให้ผ่านไปจนถึงบางกอกและในที่สุดนายหลวงก็ต้องยอมยกดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้ตามที่ฝรั่งเศสเรียกร้อง
2: ทุกคนต้องเสียใจมากแน่ๆเลย
0: แต่ข้าคิดว่านายหลวงตัดสินใจถูกต้องแล้วนะมันเหมือนกับแขนของข้านี่แหละถ้าไม่ยอมตัดทิ้งเชื้อโรคก็จะลามจนตัวต้องตายการตัดทิ้งถึงจะเสียแขนไปแต่ชีวิตก็ยังอยู่ทรงยอมเสียดินแดนส่วนน้อยเพื่อรักษาส่วนใหญ
3: ่ในหลวงรัชกาลที่5ตัดสินใจยอมเสียแผ่นดินส่วนน้อยเพื่อรักษาแผ่นดินส่วนใหญ่ไว้ให้พวกเราจนถึงทุกวันนี้ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในแผนที่นี้ที่ไม่ตกเป็นเมืองขึ้นฝรั่งน่าภูมิใจจัง

0: ปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
1: ไปดูของจริงเลยดีกว่าดูสินี่เรืออะไรเนี่ยโ
2: หตัวเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า
1: ปั๊บๆๆๆครับคือพวกผม

สวัสดีครับหลายๆคนคงเคยปั่นจักรยานกันมาแล้วบางคนปั่นเร็วบางคนปั่นช้าแต่ทุกคนปั่นแล้วเมื่อยขาฮ่าๆแล้วคำถามปวนๆวันนี้จะเกี่ยวกับส่วนไหนของจักรยานกันนะอาจจะมีวิธีที่ปั่นแล้วเมื่อยน้อยลงก็ได้ใครจะรู้

0: คะนี่ว่ามันลุ้นเกินไปหรือเปล่าเนี่ย
1: ก็มันสนุกนี่ครับขนาดดูเรายังติดเต้นเองเลย
2: ใช่ค่ะเห็นแล้วแบบหวาดเสียวมากเลยค่ะอยากลองเล่นดูบ้างแล้วไปกับแมทเทเกอร์
3: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนทั้งคู่วันนี้นะเราไม่ได้มาปั่นจักรยานผัดผลคำถามสุดบวกของเราคืออะไรลืมไปแล้วหรอฮะ
2: จักรยานล้อเล็กกับจักรยานล้อใหญ
1: ่แบบไหนวิ่งเร็วกว่ากัน
0: เรื่องนี้นะพี่จายคิดว่าต้องเป็นจักรยานล้อเล็กแน่นอนเลยเพราะว่าพี่คิดว่าจักรยานล้อเล็กเนี่ยรอบในการหมุนของมันนะมีสั้นกว่าล้อใหญ่ระยะในการหมุนอ่ะมันก็อาจจะทำให้ล้อเล็กเนี่ยเร็วกว่าก็ได
1: ้ผมก็คิดว่าล้อเล็กเหมือนกันครับพี่ชายเพราะว่าผมคิดว่าความสมดุลของล้อมันน่าจะดีกว่าล้อใหญ่แล้วก็ความเร็วมันน่าจะเร็วกว่าด้วยครับ
2: ของธนาคิดว่าก็น่าจะเป็นล้อเล็กค่ะเพราะว่าล้อเล็กอ่ะมันน้ำหนักเบากว่าล้อใหญ่สามารถแบบทำให้ไหลลื่นไปได้ดีอย่างเงี้ย
3: แต่พี่บิ๊กคิดว่ามันแตกต่างพี่บิ๊กคิดว่าเป็นล้อใหญ่เพราะเวลาเราส่งแรงเนี่ยนะล้อใหญ่มันใหญ่กว่าใช่ป่ะส่งแรงปุ๊บมันอาจจะแรงกว่าล้อเล็กก็ได้ความเร็วอย่างเงี้ยพี่ว่าจักรยานล้อใหญ่เนี่ยยอดแล้วแต่แค่คิดอย่างเดียวเนี่ยนะพี่ว่าเราก็หาคำตอบไม่ได้หรอกเราต้องไปทำการทดลองกัน
0: แต่ก่อนที่เราจะไปทำการทดลองกับจักรยานของจริงเนี่ยนะพี่สายว่าเราเนี่ยต้องไปลองทำการทดลองกับสิ่งของใกล้ๆตัวก่อนเพื่อเปรียบเทียบกันดู
3: ไปกันเลยดีกว่า
0: ไปเดี๋ยวพี่จะสมมุติว่าเหรียญใหญ่นี้คือล้อใหญ่ส่วนเหรียญเล็กนี้ก็คือล้อเล็ก
3: พี่จะให้น้องๆนะครับลองกิ้ง2เหรียญนี้ดูเราจะได้รู้ว่าเหรียญไหนเนี่ยวิ่งไวกว่ากันรับเลย
0: ตัว1 2 3
3: ไป
0: เฮ้ย
3: ไป

0: หนึ่งสองสามเย้สรุปว่าเหรียญใหญ่หรือฝ่ายล้อใหญ่เนี่ยเป็นผู้ชนะในการแข่งขันนี้
1: เมื่อกี้เหรียญเล็กเหรียญใหญ่อาจเห็นกันไม่ชัดเจน
2: นี่เลยที่มีอันนี้มาให้
1: ฮูลาฮูปซึ่งมีขนาดใกล้เคียงกับล้อของจักรยานมาทดลองเห็นกันแบบชัดๆยิ่งกว่าเดิมอีกอ่ะรับไป
0: ไปงั้นเราไปกันเลย
1: ไป
0: นี่ไปตรงนี้เลยมาพร้อมยัง
3: พร้อมแล้วค่ะ
1: เตรียมตัวปล่อยนะ
0: หนึ่งสองสาม
1: ปล่อย

0: ียนกันให้ด้วยกัน
1: มาเปลี่ยนกัน
0: มาเตรียมตัว
2: สรุปผู้ชนะในรอบนี้ก็คือฮูลฮูปอันใหญ่
0: น้องคิดว่าเหรียญกับฮูลาฮูปเนี่ยทำไมอันใหญ่ถึงลงไปไวกว่า อาจจะเป็นเพราะว่าฮูลาฮูปเนี่ยมันหนักแล้วมีแนวโน้มทำให้แบบว่าทรงตัวได้ดีแล้วก็ตกลงไปได้อย่างราบรื่นอะไรอย่างเงี
3: ้ยหนูคิดว่าที่อันใหญ่ชนะเพราะเปรียบเทียบเหมือนหินครับหินก้อนใหญ่มันจะลงเขาได้อย่างง่ายได้แต่หินก้อนเล็กมันอาจจะสะดุดไปก็ได้ครับอ๋อ
2: แล้วเทียบเป็นกับจักรยานนะมันจะเหมือนกันไหมถ้าฮูลาฮูปกับจักรยานเนี่ย
0: น่าจะไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าน้ำหนักอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่เหมือนกัน
2: ไทเกอร์ว่าไง
3: ผมก็คิดว่าไม่เหมือนกันครับเพราะว่าล้อปกติเสื้อทูลูปเราใช้1อันใช่ไหมครับแต่นี่เราใช้จักรยานมันมี2ล้อและน้ำหนักมันอาจจะมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นเพราะว่าพวก
2: ต้องมีแฮนด
3: ์
2: มีโครงมีเบาะอีก
0: แต่จะเป็นจริงอย่างที่น้องๆพูดหรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องไปพิสูจน์กัน
2: ไปกันเลย
0: ถึงเวลาทดสอบจริงกับคำถามที่ว่า
3: จักรยานล้อเล็ก
0: กับจักรยานล้อใหญ
3: ่แบบไหนวิ่งเร็วกว่ากัน
2: ผู้ทดสอบรอบแรกครับจะเป็นน้องไทเกอร์กับน้องธนา

0: เอาละครับผู้ชนะในรอบนี้นั่นก็คือจักรยานล้อใหญ่น้องไทเกอร์เนี่ยนะครับที่แพ้อย่างน้องธนาก็ไม่ต้องเสียใจไปนะเพราะยังไงรอบต่อไปพี่จะให้น้องๆนั้นสลับคันกันนะเอาละไปเลย
1: รอบที่สองหนึ่งสอง

0: เอาเลยครับผลการทดลองนี้ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นครับผมผู้ชนะนั่นก็คือจักรยานล้อเล็กของน้องไทเกอร
1: ์เดี๋ยวรอบนี้เนี่ยเป็นตาของพี่บิ๊กกับพี่สายทดสอบกันดูบ้าง
0: ไป

0: สรุปแล้วเนี่ยรอบที่ธนากับไทเกอร์แข่งกันเนี่ยนะจักรยานที่ไทเกอร์เป็นคนปั่นเนี่ยชนะส่วนรอบที่พี่แข่งกับพี่บิ๊กเนี่ยจักรยานที่พี่บิ๊กเป็นคนปั่นเนี่ยก็จะชนะด้วยพี่ว่ามันคงเป็นเพราะว่าแรงของคนที่ขับจักรยานมากกว่าเพราะอย่างธนากับไทเกอร์อย่างเงี้ยไทเกอร์เป็นผู้ชายก็น่าจะแรงเยอะกว่าพี่บิ๊กกับพี่บิ๊กเป็นผู้ชายก็น่าจะแรงเยอะกว่าทำให้ชนะทุกรอบที่ปั่นจักรยานเลย
1: ใช่ค่ะก็คิดเหมือนพี่สายเหมือนกันเพราะว่าผู้ชายอาจจะมีน้ำหนักเยอะกว่าแล้วก็แบบมีแรงเยอะกว่าก็สามารถทรงตัวได้ดีกว่าผู้หญิง
2: แต่ถ้าเกิดผู้หญิงบางคนที่แข็งแรงก็อาจจะเอาชนะผู้ชายก็ได้นะคะ
0: แล้วระหว่างปั่นจักรยานล้อเล็กกับล้อใหญ่เนี่ยเรารู้สึกยังไงบ้างอาไทเกอร์ก่อน
2: ก็พอๆกันนะครับนอกจากเราจะใช้แรงมากขนาดกับคันไหนอะ
0: แล้วคันเล็กถนัดกว่าคันใหญ่ไหมของธนา
1: คันเล็กถนัดกว่าค่ะเพราะว่าคันใหญ่มันรู้สึกว่ามันใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: มันใหญ่ไปเลยไม่ถนัดเน
0: า
3: ะ
0: แต่สำหรับพี่นะพี่คิดว่าคันใหญ่ทำให้เร็วได้มากกว่าเพราะว่าที่พี่ปั่นคันเล็กเนี่ยนะพี่รู้สึกว่าวงมันเล็กอะแล้วเวลาที่มันสัมผัสพื้นผิวถนนอะมันก็ไวๆๆแต่ว่ามันเหมือนไปได้แค่นิดเดียวแต่ล้อใหญ่อะกว่าจะวนครบรอบนึงอะมันไปได้ไกลเลยนะพี่ก็เลยคิดว่าล้อใหญ่ทำให้ไปได้ไกลมากกว่า
4: ก็ว่างั้นนะตอนที่บิ๊กขี่เนี่ย

0: คันเล็กก่อนเลยรู้สึกเลยว่ามันไม่ถนัดนี่อาจจะเป็นคนขายาวด้วยแหละแล้วพี่ชายพูดถูกเล็กอ่ะล้อมันเล็กเนาะเมื่อเลยไปนิดเดียวได้ไม่ไกลมากส่วนล้อใหญ่ก็เหมือนพี่ชายพูดอีกล้อมันกว้างกว่ามันใหญ่กว่ามันก็เลยทำให้ไกลกว่านั่นก็เพราะฉะนั้นก็แปลว่านอกจากล้อเล็กล้อใหญ่แล้วนะครับแรงยังส่งผลต่อความเร็วของจักรยานอีกด้วย
1: ถ้าใช้แรงในการปั่นเท่ากันการหมุน1รอบของล้อขนาดใหญ่จะเคลื่อนที่ไปได้ไกลกว่าล้อที่มีขนาดเล็กกว่าล้อใหญ่จึงปั่นไปได้เร็วกว่าล้อเล็กในจำนวนรอบที่ล้อหมุนเท่ากันแต่ล้อใหญ่ก็มีข้อเสียคือน้ำหนักที่มากกว่าทำให้ต้องใช้แรงปั่นมากขึ้นและถ้าล้อใหญ่มีความกว้างของขอบล้อมากกว่าล้อเล็กก็จะเป็นการเพิ่มแรงเสียดทานระหว่างล้อกับพื้นถนนทำให้ต้องใช้แรงปั่นมากขึ้นด้วยครับ
2: Wow.

0: าเป็นจักรยาน2ล้อแล้วนะครับเด็กๆทั่วไปก็คงปั่นกันเป็นอยู่แล้วแต่วันนี้ครับรายการ World Wide ของเรานั้นจะขอเสนอความตื่นเต้นสนุกและท้าทายมากยิ่งขึ้น
1: ด้วยการทดลองขี่จักรยานล้อเดียวครับ
0: ไปมา

0: โอ้โหเมื่อกี้พี่เล่นจักรยานล้อเดียวได้สุดยอดมากเลยครับช่วยรบกวนสอนพวกเราหน่อยได้ไหมคร
1: ับ ได้ครับผม
0: โอ้โห
2: ผมรู้สึกว่าเสียวนะครับแต่มันก็น่าเล่นเหมือนกันนะครับ
3: ใช่ค่ะแบบเห็นพวกพี่เล่นแล้วแบบสุดยอดมากเลยค่ะแบบกระโดดได้ขาเดียวได้เลยแบบอยากลองเล่นดูบ้างหรอคะ
1: ได้ครับมีอุปกรณ์หรือยังครับขั้นแรกต้องมีจักรยานล้อเดียวก่อนนะครับ
0: มีจักรยานล้อเดียวแล้วต้องมีอะไรอีกไหมครับ
1: ก็ต้องมีหมวกมีสนับแล้วก็รองเท้านี่ถูกต้องแล้วครับจะดูตัวอย่างให้ดูตัวอย่าง
0: ครับ
1: นี่ครับแล้วก็สนับแข้ง
0: ครับผม
1: ทำไมเราถึงต้องใส่สนับแข้งก็คือสนับแข้งเนี่ยโอกาสที่จะผิดพลาดเราจะผิดพลาดจากบันไดที่เราจะตกบันไดแล้วบันไดจะตีหน้าแข้งเรามากกว่าที่เราจะล้มลงไปอุปกรณ์เตรียมไว้ให้

0: แล้วสถานที่ฝึกล่ะครับต้องควรเป็นยังไงครับ
1: จริงๆสถานที่ฝึกเนี่ยนะครับเป็นพื้นที่เรียบๆแล้วก็มีถ้าเป็นยางได้อย่างนี้ดีมากถ้าเป็นพื้นสนามหญ้าก็ได้ครับ
2: ครับ
1: แล้วก็มีที่เกาะสักนิดนึงจะดีครับ
3: ครับ
4: งั้นพวกเราขี่กันได้เลยใช่ไหมครับเพราะเรามีสถานที่กับอุปกรณ์พร้อมแล้วครับ
1: ก็ใจเย็นๆครับเดี๋ยวต้องรอเป็นขั้นตอนครับเพราะว่าจักรยานล้อเดียวนี่มันไม่ใช่แบบเหมือน2ล้อครับแล้วก็ไปได้เลยก็คือต้องค่อยๆเรียนจาก1ไป2 3 4 5ครับเรียนไปเรื่อยๆครับ
2: ครับตอนนี้เรามาเริ่มเรียนกันดีกว่ามา
1: ขออุปกรณ์นิดนึงครับเชิญเลยครับ
2: ครับผม
1: ขั้นแรกถนัดเท้าไหนครับ
2: เท้าถนัดเท้าซ้ายครับ
1: ให้เอาบันไดเท้าซ้ายนำหน้านะครับ
2: ครับ
1: ปึ๊บมองที่บันไดนี้ครับ
2: ชับ
1: ค่อยๆนั่งลงนะครับอย่านั่งลงทีเดียวนะครับ
2: ครับผมจะนั่งนะฮะ
1: ครับค่อยๆปล่อยมือผมไม่ปล่อยครับผมไม่ปล่อย
2: โอเค
1: ดีขึ้นไหมครับ
2: ครับดีขึ้นฮะ

0: แล้วก็ผมจะไม่จับแล้วตบมือครับตบมือครับเดี๋ยวผมคว้ายังไงเดี๋ยวผมช่วยคว้าตบมือครับทีนี้เนี่ยฮะได้ประมาณ1วิแล้วถอยทีนึงเนี่ยครับแล้วก็ก้าวไป19ครับก้าวไป19ให้เท้าถนัดไปอยู่ข้างหน้าตลอดนะครับ
1: ครับ
0: ใจเย็นๆครับเดี๋ยวผมประคอง

0: ึ่งรอบครับครึ่งรอบก็คือวิธีการลงก็คือพุ่งตัวไปข้างหน้าไม่ต้องจับรถนะครับพุ่งตัวไปข้างหน้าถ้าเกิดเราลงรถข้างหลังรถก็จะอยู่ข้างหน้าเราแล้วเราก็จะสะดุดรถได้ก็คือวิธีการลงก็คือก้าวขาเดินออกไปเฉยๆครับลองดูนะครับชึบก้าวขานั่นแหละครับทิ้งรถลงไปเลยครับ
1: ตาหนูบ้างค่ะ
0: ครับมาเลยครับอันนี้ถนัดเท้าไหนครับ
1: เท้าซ้ายค่ะ
0: เท้าซ้ายก็เอาบันไดทางซ้ายนำหน้าเองครับเอารถนั่งที่รถเลยครับนั่งที่รถเหยียบที่เท้านี้ก่อนนะครับเท้านี้แล้วก็รีบมองบันไดนี้ค่อยๆนั่งลงครับค่อยๆนั่งลงค่อยๆนั่งลงเราเอามือออกจากกำแพงครับดีขึ้นไหมครับดีขึ้นจากกำแพงค่อยๆเอามือออกจากกำแพงแล้วก็ตบมือครับหนึ่งทีขออีกทีนึงครับตบมือครับอันนี้ก็ค่อยๆก้าวมาหนึ่งรอบครับให้เท้าซ้ายอยู่ข้างหน้าเหมือนเดิมให้เท้าซ้ายขนานติดกับพื้นคิดได้ไหมครับเวลาลงจากรถก็คือพุ่งตัวไปข้างหน้าเลยพร้อมไหมครับพร้อมอ่ะหนึ่งสองสามนั่นแหละถนัดเท้าไหนครับ
1: ขวา
0: ถนัดเท้าขวาไอ้บันไดขวานั่นหน้า

0: คะเคล็ดลับในการปั่นค่ะแบบให้ทรงตัวได้ดีมันมีอะไรบ้างคะ
1: จริงๆมันต้องขึ้นกับอยู่กับการฝึกฝนนะครับวันนี้อาจจะเป็นแบบว่ามันยังตื่นเต้นอยู่เพราะว่าเป็นครั้งแรกๆกัน
2: ครับผมแล้วการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาล่ะฮะต้องทำยังไงบ้างครับ
1: จริงๆในการเริ่มต้นนะครับก็คือต้องจับกำแพงแล้วก็ปล่อยกำแพงแล้วก็จนไม่มีผู้ช่วยแล้วก็ทุกอย่างก็คือไปได้เองจนถึงเวลานั้นแหละเราจะต้องฝึกเลี้ยวพี่จะมีตัวอย่างให้ดูนะครับนี่นะครับเวลาจะเลี้ยวต้องใช้เอวสังเกตดูจากช่วงไหล่เอียงไปทางซ้ายก็คือเลี้ยวซ้ายเอียงไปทางขวาก็คือเลี้ยวขวา
2: ครับถ้าเราฝึกหลังจากกำแพงแล้วต่อไปเป็นวิธีการไหนครับผม
1: ก็ไม่ใช้กำแพงครับก็คืออยู่บนลานกว้างๆมีแต่ครูผู้ช่วยกับเราสองคนนะครับ
2: งั้นอาจารย์ครับช่วยสอนพวกเราแบบโดยไม่ใช้กำแพงได้เลยไหมครับ
1: ได้ครับได้ครับ
2: ไปขอจักรยานหน่อย
3: เอาละ
1: เหมือนเดิมนะครับก็จัดเท้าไว้ที่เดิมปึ๊บลองกลางแขนข้างนู้นไว้ก็ได้ครับเพื่อการทรงตัวนิดนึงพร้อมไหมครับ
3: ครับ
1: เดี๋ยวตบมือหนึ่งทีนะครับ
2: เอียง
1: พร้อมไหมครับ
2: ครับผม
1: ก้าวไป19ครับค่อยๆครับดีขึ้นแล้วครับดีขึ้นแล้วดีขึ้นแล้วรู้สึกว่าดีขึ้นแล้วแรงจากมือผมรู้สึกน้อยลงพักก่อนครับพักก่อนครับเท้าขนานกับพื้นค่อยๆครับดีขึ้นไหมครับ
3: ครับผม
1: ขอตบมือหนึ่งทีครับ
3: ใช่ครับแป๊บนึง
1: ดีขึ้นครับพร้อมแล้วก็พุ่งตัวไปข้างหน้าเพื่อลงครับ
3: 1 2
1: นั่นแหละครับ

0: วันนี้ได้สนุกสนานกับการขี่จักรยานทั้งแบบ2ล้อและล้อเดียวล้อเล็กและล้อใหญ่เป็นการออกกำลังกายที่ดีแถมยังได้ทำการทดลองวิทยาศาสตร์สนุกๆที่ช่วยบริหารสมองอีกด้วยได้พัฒนาทั้งร่างกายและสมองแล้วแบบนี้มาช่วยกันตอบคำถามสนุกๆ กันดีกว่าคำถามก็คือล้อของจักรยานประเภทถนนเสือภูเขาและ BMX มีความเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงส่งจดหมายมาตอบตามที่อยู่นี้หรือจะส่งมาทางอีเมลและ Facebook Fanpage ของรายการเราก็ได้ครับคนที่ตอบได้สั้นสั้นและชัดเจนที่สุดและได้รับคัดเลือกจากทางรายการ3คนรับไปเลยเสื้อยืดสุดเทพแบบนี้ส่วนคำถามสุดป่วนครั้งหน้า
1: ทำไมหมาต้องใช้ลิ้นกินน้ำ
0: คำถามใกล้ตัวที่สุดป่วนกวนใจแบบนี้ยิ่งน่าสงสัยใช่ไหมล่ะครับยิ่งสงสัยมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีนะครับเพราะความสงสัยบวกกับวิทยาศาสตร
1: ์เท่ากับความรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด
0: แล้วพบกันใหม่เมื่อสงสัยคราวหน้าสวัสดีครับ

0: เชฟมาเองจ้ะนะจ๊ะอาหาร
1: นี่ดูซะก่อนลีลาสะบัดกระทะโชะโชะไม่หกเลยเห็นไหมเป็นไงหอมกลิ่นไหม้นี่ไหนดูซิได้หรือยังอ่อนหวานไปนิดนึงนะเนี่ยใครก็ได้รีบไปเอาน้ำตาลมาสิ
2: ผมไปเองครับหัวหน้าสองปลูกนี้น้ำตาลคืออันไหนล่ะเนี่ย
1: ได้น้ำตาลได้ยังช้าจริงๆเลย
2: หุ้ยเริ่มหล่นแล้วนะเนี่ยอันไหนดีอ่ะเอานี้ละกันน้ำตาลมาแล้วครับหัวหน้า
1: อ้าวรีบๆจะไหม้หมดแล้วเนี่ยเอามานี่ชุบชุบ
3: หายน่ากินสด
0: ๆเย็นแล้วนะครับหมามน่าตาดี
1: ถือว่าเป็นบุญปากของพวกนายแล้วนะเนี่ยที่ได้กินอาหารเลิศรสแบบ
2: เฮ้ยอะไรเนี่ย
1: นายพวกแกกล้าดียังไงมาว่าอาหารฉัน
0: เค็มจริงๆแล้วครับหัวหน้า
1: ใส่น้ำตาล
0: ไปไหนชาไปหมดเลย
4: พี่ครับผมขอน้ำได้ไหมครับเมื่อกี้เราไปว่ายน้ำทะเลมาครับโอ้ยเค็มปากมากเลยครับตอนนี
5: ้น้ำหรอ
4: ผมครับ
5: ค่อยกินนะระวังสำลักอ่ะ
4: โอ้ยขอบคุณมากเลยครับพี่ข้าว
5: ครับ
4: เมื่อกี้เค็มปากมากเลยครับแล้วพี่ข้าวครับพี่ข้าวรู้ไหมว่าทำไมน้ำทะเลเนี่ยครับมันต้องเค็ม
5: ที่น้ำทะเลมันเค็มเนี่ยนะครับเพราะว่าเวลาที่ฝนตกลงมาเนี่ยนะฝนก็จะไปชะเกลือแล้วก็แร่ธาตุตามที่ต่างๆนะครับให้ไหลลงสู่แม่น้ำลำธารจากนั้นเนี่ยมันก็จะไหลรวมกันไปในทะเลนะครับเพราะทะเลจึงเต็มไปด้วยเกลือแล้วก็แร่ธาตุต่างๆจึงเค็มยังไงล่ะครับ
4: ทะเลมันเค็มเพราะเกลือนี่เองนะครับ
5: ใช่แล้ว
4: ว่าแต่เกลือมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับ
5: อ๋อเกลือเนี่ยนะครับเป็นของแข็งใสไม่มีสีนะครับมีลักษณะเป็นผลึกทรงลูกบาศก์นะครับเกิดจากโซเดียมนะครับที่มีประจุบวกมารวมตัวกับธาตุคลอไรด์นะครับที่มีประจุลบนะครับเชื่อมต่อกันด้วยพันธะทางเคมีเพราะฉะนั้นเกลือเนี่ยจึงชื่อเรียกอีกอย่างนึงว่าโซเดียมคลอไรด์นั่นเองครับ
4: อ๋อพี่ข้าวครับพี่ข้าวพูดถึงสารประกอบท่านี้พี่คะต้องมีอะไรสนุกๆเกี่ยวกับเกลือใช่ไหมครับ
5: แน่นอนอยากดูเรื่องเกี่ยวกับเกลือมากขึ้นแล้วใช่ไหมล่ะ
4: ใช่ครับ
5: ถ้างั้นตามพี่ข้าไปดูเลยดีกว่า
4: ไป
5: นี่ครับฮีโร่มนุษย์เราเนี่ยนะครับรู้จักนำเกลือมาใช้ประโยชน์ตั้งนานแล้วนะครับอย่างเมื่อก่อนเนี่ยนะครับเราใช้เกลือในการแลกเปลี่ยนสินค้าแทนเงินตราหรือแม้ก็ใช้เป็นค่าแรงทหารนะครับยามที่มีศึกสงครามเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยนะครับเกลือเนี่ยเป็นสิ่งของที่มีค่าหายากมากๆเลยนะครับด้วยวิธีการผลิตก็ยากการขนส่งก็ยากครับ
4: พี่ข้าวครับแล้วเดี๋ยวนี้เกลือยังทำยุ่งยากเหมือนเดิมอยู่ไหมครับ
5: โอ้สมัยนี้นะครับด้วยความก้าวหน้าทางวิทยาการความรู้ต่างๆเนี่ยครับมันก็ไม่ยากเหมือนสมัยก่อนแล้วอย่างในประเทศไทยนี่นะครับเราสามารถที่จะแบ่งเกลือตามแหล่งกำเนิดเนี่ยได้2ประเภทครับก็คือเกลือสมุทรแล้วก็เกลือสินเทาครับ
4: อ๋อเกลือสมุทรก็คือเกลือทะเลใช่ไหมครับ
5: ใช่แล้วล่ะครับเกลือสมุทรนะครับก็ทำมาจากน้ำทะเลนั่นเองโดยที่ชาวนาเกลือนะครับจะสูบน้ำทะเลเนี่ยเข้ามาพักไว้ในนานะครับแล้วก็อาศัยลมแล้วก็ความร้อนจากแสงแดดนี่นะครับทำให้น้ำทะเลเนี่ยค่อยๆระเหยไปนะครับจนน้ำทะเลมีความเข้มข้นขึ้นจนตกผลึกออกมาเป็นเกลือที่เราใช้ในการปรุงรสนั่นเองครับ
4: ที่แท้มันก็ต้องติดทะเลถึงจะมีนาเกลือนี่เอง
5: ใช่แล้ว
4: แล้วเกลือสินเทาล่ะครับคือเกลืออะไร
5: เกลือสินเทานะครับคือเกลือที่ได้มาจากดินแล้วก็หินที่อยู่ชั้นใต้ดินนี่แหละครับ
4: หูพี่ข้าวใต้ดินมีเกลือด้วยเหรอครับ
5: มีสิครับเกลือที่อยู่ในชั้นหินใต้ดินเนี่ยนะครับเรียกว่าเกลือหินนะครับมักจะพบในภาคอีสานของเรานะครับซึ่งก็เกิดจากการที่น้ำทะเลเนี่ยถูกขังอยู่ใต้ดินเนี่ยเป็นระยะเวลานานนะครับทำให้เกิดการตกตะกอนอยู่ใต้จากผิวดินเนี่ย100-1,500 เมตรเลยครับ
4: หูเกลืออยู่ใต้ดินขนาดนั้น จะเอาขึ้นมาทำประโยชน์ได้ด้วยหรอครับ
5: ง่ายสิครับมีอยู่หลายวิธีเลยนะครับวิธีแรกเนี่ยนะครับเราก็อัดอากาศตามท่อลงไปนะครับเพื่อที่จะไปดันน้ำเกลือนะครับที่อยู่บริเวณเหนือชั้นหินเนี่ยขึ้นมาหลังจากนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอามาต้มนะครับให้กลายเป็นเกลือครับวิธีที่2นะครับเขาเรียกว่าวิธีการทำเหมืองละลายแร่นะครับเป็นวิธีการที่เราเนี่ยจะอัดน้ำลงไปยังชั้นเกลือหินที่อยู่ใต้ดินนะครับเพื่อที่ไปละลายเกลือออกมาแล้วก็สูบน้ำขึ้นมาบนดินนะครับแล้วก็นำไปจัดการต่อจนได้เกลือวิธีสุดท้ายนะครับคือการทำเหมืองใต้ดินคือการที่เราเนี่ยขุดอุโมงค์ลงไปเลยแล้วก็เอาเกลือหินเนี่ยออกมานะครับบดละลายน้ำแล้วก็ต้มจนได้เกลือบริสุทธิ์นั่นเองครับเป็นไงบ้างครับเราได้รู้จักเกลือแล้วก็วิธีการผลิตเกลือกันไปแล้ว
4: โหคนเรานี่เก่งจริงๆเลยครับสามารถคิดค้นวิธีทำทั้งเกลือสมุนเกลือสินเทาได้เจ๋งสุดๆไปเลยครับ
6: ถึงเวลาคำถามแสนสนุกเรื่องเกลือกันแล้วภาพใดคือการผลิตเกลือสินเทาคำตอบก็คือภาพชั้นหินใต้ดินเพราะเกลือสินเทาเป็นเกลือที่ผลิตจากดินและชั้นหินที่อยู่ใต้ดินจากเกลือหินที่เกิดจากการตกตะกอนของน้ำทะเลมาต่อกันอีกสักข้อนะอะไรที่เป็นหัวใจสำคัญทำให้เกลือตกผลิตในนาเกลือคำตอบก็คือแสงจากดวงอาทิตย์แสงจากดวงอาทิตย์เป็นหัวใจสำคัญที่สุดในการทำนาเกลือเพราะการทำนาเกลือนั้นจะต้องอาศัยทั้งลมและความร้อนจากดวงอาทิตย์ทำให้น้ำทะเลเหยออกจนน้ำเกลือมีความเข้มข้นและเกิดการตกผลึกออกมาเป็นเกลือนั่นเอง
1: นี่เราขุดมาใต้ดินลึกถึงเท่าไหร่แล้วเนี่ย
0: ประมาณ 1,000 กว่าเมตรได้ละครับหัวหน้าครับ
1: ดีมากขุดต่อไปสมบัติน้ำค่าต้องอยู่ไม่ไกลแล้วแน่ๆ
3: เราเจออะไรบางอย่างขัดหน้าแล้วครับ
2: โอ้โหนั่นมันอะไร
1: อ้าวฝนระวังหน่อยนะพวกแก
0: สวยจังเลย
1: ล้ำค่านะเนี่ยระวังหน่อยนี่มันต้องเป็นอัญมณีที่ฝังอยู่ใต้ดินแน่ๆเราจะรวยกันแล้วพวกเรา
0: ว้าว
7: โอ้โหนั่นอะไรกันน่า
8: ฮะฮะไหนมีอะไรฮะ
7: นี่เป็นไงล่ะอิ่งกันเลยเด
0: ้นี่ระยิบระยับช่างจ้าสุรเกิน
1: ทะเลไงล่ะพวกนายถึงกับอึ้งตาค้างกันเลยเหรอว้าน
8: ี่ไอ้ก้อนผลึกพวกนั้นมันคืออะไรอ่ะรู้เปล่าเนี่ย
1: เนี่ยเหรอก็เป็นอัญมณีล้ำค่าที่พวกฉันอุตส่าห์ไปขุดขึ้นมาจากใต้ดินนะสิอยากได้ไหมล่ะจะแบ่งเศษๆให้ก็ได้นะพอดียังมีอีกเยอะเลยว่ะ
4: ฝนตกแล้ว
1: แม่สงสัยฝนคงตกลงมาดับไฟในตาของคนแถวนี้ละมั้งเฮ้ยอะไรเค็มๆ
0: ใช่เอ๊ะทำไมรสชาติมันคุ้นๆนะฝนเค็มจังแ
1: น่ด้วยนี่มันเกิดอะไรขึ้นอัญมณีของฉันเนี่ยเฮ้ยเป็นไรเนี่ย
3: เฮ้ยอัญมณีของเรากำลังจะละลายหายไปแล้วครับคุณอา
1: เดี๋ยวนะเฮ้ยมันเค็มๆแบบนี้นี่มันเกลือนี่นะ
8: โถ่เอ้ยนึกว่าอะไรที่แท้ก็เกลือนี่เองอะทำหน้าเค็มปี๋เลยดู
1: เฮ้ยเค็ม

0: ได้รู้แล้วว่าเกลือมาจากไหนแล้วเกลือคืออะไรแต่นอกจากความเค็มของเกลือแล้วเนี่ยเกลือยังทำอะไรเจ๋งๆได้อีกหลายอย่างเลยนะครับยังไข่ไก่ที่อยู่ตรงหน้าฮีโร่เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเราใส่ลงไปในน้ำเนี่ยมันจะเป็นยังไง
1: โหใครๆก็รู้เรื่องนี้ครับใส่ปุ๊บก็จมเลยครับนี่ไงฮะเห็นไหมจมจริงๆด้วย
0: จมจริงๆด้วยแต่ฮีโร่รู้เปล่าว่าพี่ข้าเนี่ยสามารถทำให้ไข่เนี่ยลอยขึ้นมาได้ด้วยเกลือนะครับ
1: จริงเหรอครับ
0: จริงครับเดี๋ยวเราลองไปทำกันเลยดีกว่า
1: ไปกันเลย
0: มาครับเดี๋ยวฮีโร่นะเติมเกลือลงไปในน้ำเลยคนให้ละลายโอเค
1: เย้ได้แล้ว
0: ตอนนี้ถ้าละลายแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวฮีโร่ใส่ไข่ลงไปในน้ำเลย
1: โอ้ไข่ลอยขึ้นมาได้เลยครับ
0: เดี๋ยวเราลองเทียบกับโหลนี้ดูนะครับ
1: อันนี้จมลงไปตรงก้นเลยคร
0: ับ ใช่ไหมเห็นชัดเลยเนาะแต่พี่ข้าว่าเนี้ยมันยังง่ายไปนะครับเดี๋ยวพี่ข้าจะทำให้ไข่เนี่ยลอยอยู่กลางโหลเลยแหละ
1: ฮะทำได้เลยครับ
0: ได้สิไปลองทำกันเลยไหม
1: ได้เลยครับ
2: เตรียมกลวยที่ต่อกับสายยางเอาไว้แบบนี้ใส่ลงไปในโหลใบที่มีไข่จมอยู่จากนั้นค่อยเติมน้ำเกลือลงไป
1: ไข่ลอยอยู่กลางโหลได้ด้วยครับ
0: ใช่แล้วล่ะครับเจ๋งไหมล่ะเกลือเนี่ย
2: เมื่อเราใส่ไข่ลงในน้ำเปล่าไข่ที่มีความหนาแน่นมากกว่าน้ำจะจมลงแต่เมื่อเราใส่เกลือลงไปในน้ำเกลือจะเพิ่มความหนาแน่นให้น้ำเปล่ามากขึ้นจนมากกว่าไข่แล้วเกิดเป็นแรงพยุงที่สามารถยกไข่ให้ลอยขึ้นส่วนไข่ที่ลอยอยู่กลางโหลแก้วได้นั้นก็เป็นเพราะว่าเมื่อเราเติมน้ำเกลือลงไปในน้ำน้ำเกลือที่มีความหนาแน่นมากกว่าน้ำเปล่าจะไหลลงไปที่ก้นโหลแล้วดันน้ำเปล่าและไข่ที่มีความหนาแน่นน้อยกว่าให้ลอยขึ้นเราจึงเห็นว่าไข่ลอยอยู่ตรงกลางระหว่างชั้นของน้ำเกลือและน้ำเปล่าได้นั่นเองครับ
0: เดี๋ยวเรามาดูความน่าทึ่งของเกลือกันต่อดีกว่าครับด้วยสิ่งนี้เชื่อป่ะเดี๋ยวพี่ข้าจะเปลี่ยนน้ำขวดนี้นะครับให้กลายเป็นน้ำที่เย็นเจี๊ยบภายในพริบตาเลยล่ะครับเดี๋ยวเราไปลองกันดีกว่า
1: ได้เลยครับ
2: เริ่มจากแช่น้ำลงไปในกะละมังที่เราใส่น้ำแข็งเอาไว้แช่ให้มิดขวดเลยนะครับโรยเกลือลงไปที่น้ำแข็งให้ทั่วเลยแช่ทิ้งไว้สักพักเดี๋ยวเรามาดูความเปลี่ยนแปลงกัน

0: ได้เวลาแล้วครับเดี๋ยวฮีโร่ดูอะไรนะครับ
1: ได้เลยครับ
0: 1 2 3
1: หูยวุ้นเนี่ยครับน้ำกลายเป็นน้ำแข็งเลยค่ะแข็งเฟกเลย
0: เย็นเจี๊ยบได้ในพริบตาเลยล่ะครับไหนๆเกลือก็ทำให้น้ำเนี่ยกลายเป็นน้ำแข็งได้แล้วเดี๋ยวเราลองไปทำไอศกรีมกันเลยดีกว่า
1: โหพี่ข้าวฮีโร่อยากกินไอศกรีมฝีมือตัวเองนานแล้ว
0: เอาเลยแม่งั้นจัดไปเลยครับลุยเลย
1: ไปเลย
0: มาเดี๋ยวเรามาผสมเนื้อไอศกรีมกันก่อนนะครับฮีโร
1: ่ได้เลยครับ
2: ใส่นมสดกับนมข้นหวานแล้วคนให้เข้ากันจากนั้นเติมวิปปิ้งครีมลงไปผสมคนจนเนื้อครีมเข้ากันจากนั้นใส่น้ำแข็งลงไปในถุงซิปล็อกใบใหญ่อีกใบเอาถุงที่มีเนื้อครีมใส่ลงไป
0: โอเคเดี๋ยวต่อไปฮีโร่นะครับโรยเกลือเนี้ยไปในถุงใบใหญ่นะครับเอาล่ะต่อไปฮีโร่นะครับปิดปากถุงแล้วก็เขย่าได้เลยครับ
1: อร่อยมากเลยครับพี่ข้าว
0: ใช่แล้วครับเป็นยังไงล่ะครับทำไอศกรีมง่ายๆด้วยเกลือ
2: เกลือทำให้น้ำกลายเป็นน้ำแข็งแบบนี้ได้เพราะว่าเกลือจะดูดความร้อนจากน้ำแข็งจนทำให้น้ำแข็งที่เย็นอยู่แล้วเย็นขึ้นไปอีกจนอุณหภูมิติดลบต่ำกว่าจุดเยือกแข็งแล้วทำให้น้ำที่แช่อยู่ในน้ำแข็งเย็นถึงจุดเยือกแข็งไปด้วยแต่ยังไม่เป็นน้ำแข็งแต่เมื่อเกิดแรงกระแทกจะทำให้เกิดการกระตุ้นให้มีเกล็ดน้ำแข็งเกิดขึ้นน้ำจึงเริ่มจับตัวกันเป็นน้ำแข็งได้เช่นเดียวกับน้ำแข็งใส่เกลือจนเกิดความเย็นต่ำกว่าจุดเยือกแข็งนี้เองที่สามารถแช่แข็งเนื้อครีมจนกลายเป็นไอศกรีมได้นั่นเองครับ
3: ได้เวลามาช่วยกันตอบคำถามแสนสนุกเกี่ยวกับเกลือกันแล้วฉันคือใครฉันอยู่ในจังหวัดที่ติดกับทะเลฉันต้องใช้ที่กว้างและมีแสงแดดฉันเป็นที่สำหรับผลิตเกลือสมุทรใช่แล้วฉันคือนาเกลือนั่นเองฉันเป็นพื้นที่สำหรับการผลิตเกลือสมุทรจึงจำเป็นต้องอยู่ติดกับทะเลการทำนาเกลือจะปล่อยน้ำทะเลเข้ามาในพื้นที่แล้วตากโดยอาศัยลมและความร้อนจากดวงอาทิตย์ทำให้น้ำทะเลระเหยออกจนเกิดความเข้มข้นมากขึ้นแล้วตกผลึกเป็นเกลือที่เรานำไปใช้อุปโภคบริโภคยังไงล่ะแล้วถ้าข้อนี้ล่ะจะทายถูกกันไหมฉันคือใครฉันเป็นแร่ธาตุที่อยู่ใต้ดินฉันเกิดจากการตกตะกอนของน้ำทะเลพบฉันได้มากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยถูกต้องฉันก็คือเกลือหินนั่นเองฉันเป็นแร่ธาตุที่เกิดจากการตกตะกอนของน้ำทะเลจนกลายเป็นชั้นของเกลือหินที่อยู่ลึกลงไปในใต้ดินตั้งแต่100เมตรจนถึง 1,500 เมตรโดยเกลือหินนี้เป็นแร่สำคัญในการผลิตเกลือสินเทาในประเทศไทยจะพบได้มากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะ
1: แดดร้อนในจังเลย
0: เอาพี่ข้ามาแล้วไหนเจ็บร้อนในปากใช่ไหมนี่ตรงนี้เลยครับน้ำเกลือช่วยได
1: ้น้ำเกลือช่วยได้จริงๆเหรอครับ
0: ได้สิครับเพราะว่าน้ำเกลือนี่นะครับจะช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากนะครับพอปริมาณแบคทีเรียน้อยลงเนี่ยก็จะลดอาการติดเชื้อนะครับก็ทำให้แผลเนี่ยหายเร็วขึ้นครับ
1: งั้นเดี๋ยวเราไปบ้วนปากในห้องน้ำแป๊บนึงนะครับ
0: ไปเลย
1: ไปก่อนนะครับ
0: เป็นไงบ้างครับฮีโร
1: ่กูเค็มสิครับแต่ถ้าเค็มแบบนี้มีประโยชน์ด้วยแล้วเอาโอเคครับ
0: ถึงเกลือจะเค็มเนี่ยแต่ก็มีประโยชน์มากนะครับเพราะว่ามีแร่ธาตุมากมายเลยที่มีประโยชน์กับร่างกายนะครับที่จะช่วยทั้งควบคุมให้ความดันโลหิตเนี่ยไม่สูงแล้วก็ช่วยรักษาสมดุลน้ำในร่างกายของเราด้วยล่ะครับ
1: พี่ข้าวครับพี่โลเคยได้ยินอีกอย่างนึงมาครับคือเกลือไอโอดีนครับมันคืออะไรอะครับ
0: ไอโอดีนนี่แหละครับเป็นแร่ธาตุที่สำคัญต่อร่างกายมากๆเลยนะครับเพราะว่าช่วยป้องกันโรคคอพอกครับแล้วก็ยังจำเป็นในการสร้างไทรอยฮอร์โมนซึ่งมีหน้าที่สำคัญในการควบคุมการใช้พลังงานของร่างกายนะครับแล้วก็การทำงานของเซลล์ต่างๆด้วยโดยเฉพาะสมองหัวใจแล้วก็

0: กล้ามเนื้อครับ
1: พี่ข้าวครับเขาบอกว่ากินเค็มอะครับมันก็มีประโยชน์นะครับแต่ถ้ากินมากไปอะครับมันก็ไม่ดีต่อร่างกายเราใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วครับของเค็มๆเนี่ยไม่ได้มีอยู่แต่แค่ในเกลือนะครับเพราะว่าโซเดียมเนี่ยยังอยู่ในอาหารชนิดอื่นอีกมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นผงชูรสผงฟูซุปก้อนก็มีนะครับแล้วถ้าเรากินโซเดียมเนี่ยปริมาณมากกว่า 2,000 มิลลิกรัมต่อวันหรือเทียบเท่ากับเกลือ1ช้อนชาเนี่ยก็จะเสี่ยงกับโรคไตแล้วก็ความดันโลหิตสูงนะครับ
1: โอ้พี่ข้าวครับงั้นหลังจากนี้พี่รถจะไม่กินเค็มเยอะไปนะครับ
0: ดีมากแล้วล่ะครับจริงๆแล้วความเค็มของเกลือเนี่ยก็ไปทำประโยชน์ได้อีกหลายอย่างนะครับใช้ในการถนอมอาหารได้ด้วยอย่างเราสามารถนำเกลือมาหมักดองผักผลไม้ไข่หรือว่าเนื้อสัตว์นะครับเพราะว่าเกลือเนี่ยมีคุณสมบัติยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ที่ทำให้อาหารเนี่ยเน่าเสียได้ด้วย
1: พูดถึงการถนอมอาหารแล้วครับเกลือสามารถทำไปเป็นเครื่องปรุงรสอย่างเช่นน้ำปลาซีอิ๊วอะไรแบบนี้ได้ด้วยใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วล่ะครับนอกจากนี้เกลือยังใช้ในอุตสาหกรรมอื่นที่หลากหลายเลยนะครับนอกจากจะทำเกลือแล้วเนี่ยยังทำโซดาไฟทำคลอรีนได้ด้วยนอกจากนี้อุตสาหกรรมเสริมความงามนะครับก็ยังนำเกลือเนี่ยมาใช้ในการบำรุงผิวด้วยล่ะครับเพราะว่าเกลือเนี่ยมีคุณสมบัติที่จะเปิดรูขุมขนก็จะทำให้วิตามินเนี่ยสามารถซึมเข้าไปในผิวได้ดีมากยิ่งขึ้นครับ
1: โอ้เรียกได้ว่าเกลือเนี่ยครับสามารถทำอะไรได้มากกว่าความเค็มจริงๆเลยสุดยอดไปเลยครับ
2: เอามาช่วยกันขนเกลือเข้ามาหน่อยนะพวกเรามีได้เยอะแล้ว
3: เจ็ดแปดเก้าสิบกระสอบดีมาก
4: ทีนี้เราก็มีเสบียงไว้กินตลอดทั้งปีแล้วนะดีจัง
5: ว่าแต่ทำไมอาหารที่ดองเกลือไว้ถึงอยู่ได้นานล่ะ
3: เพราะว่าเกลือมันทำให้อาหารไม่เน่าเสียได้นะสิ
6: เกลือมันทำให้อาหารไม่เน่าเสียได้นะสิ
7: อร่อย
3: เกลือทำให้ไม่เน่าเสียได้อย่างนั้นหร
8: อพวกนายได้กลิ่นอะไรไหมเนี่ยเน่าจริงๆเลย
3: นั่นสินึกว่าได้กลิ่นอยู่คนเดียว
7: เฮ้ยละหรือว่าน
9: ั่นฮะลาลาลาลาลาลาลา
8: ไอพวกเราจับหัวเราไว้แล้วกำลังจะเน่าแล้วน่ะกินแรง
9: เฮ้ยอะไรอะไรของพวกแกเนี่ยเฮ้ยทำอะไรเนี่ย
8: เฮ้ยแรงจริง
9: ๆเฮ้ยทำอะไรกัน
3: ไม่ได้ต้องกำลังเน่าแน่เลยครับกลิ่นเหม็นเปรี้ยวของขนาดนี้ผมไม่ยอมรับรีบเอาหัวหน้าไปดองเนื้อแล้ว
8: ไปเถอะไปเถอะ
9: แค่ไม่ได้อาบน้ำปล่อย
8: ไปดองเลยไปดองเกลือเลยเดี๋ยวนี้เลย

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คือ

อะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท1 HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด2 PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด3 BEV ยานยนต์แบตเตอรี่4 FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย 30@30 เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช2030ด้วยนโยบาย 30@30 และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ

สำหรับบางคนที่ไม่อยากเลี้ยงนกในกรงนะครับก็จะมีวิธีการควบคุมการบินของนกนะครับได้หลายวิธีที่ทำกันนะครับส่วนหนึ่งได้แก่การผูกโซ่แล้วก็เลี้ยงนกไว้บนคอนซึ่งวิธีนี้ไม่แนะนำเพราะว่าบ่อยครั้งนะครับที่เราเพราะว่าเวลานกตกใจนกจะบินกระชากตัวอย่างแรงทำให้เกิดขาหักเกิดการบาดเจ็บที่ขานกได้นะครับวิธีที่แนะนำนะครับได้แก่การตัดขนปีกนะครับนกก็จะไม่เจ็บนะครับแต่ก็สามารถควบคุมไม่ให้นกบินได้นะครับเวลาหูแล้วก็จะดูสวยงามนะครับแต่ว่าการตัดขนปีกนั้นเวลาเขาผัดขนใหม่ทุกปีเราก็ต้องตัดขนปีกไปทุกปีเช่นกันนะครับการจัดการประจำวันสำหรับกรงนกนะครับจุดที่สำคัญได้แก่การเปลี่ยนอาหารทุกวันนะครับอาหารที่นกกินเหลือก็ต้องเททิ้งให้หมดแล้วก็อาหารใหม่ที่ใส่เข้าไปก็ต้องเป็นอาหารใหม่ทั้งหมดนะครับถาดน้ำนะครับแม้ว่าเขาจะกินน้ำน้อยแล้วมีน้ำเหลือในถาดก็ต้องนำออกมาล้างทำความสะอาดนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำยาล้างจานที่เราใช้กับของเราหรือจะเป็นน้ำยาฆ่าเชื้อยางอ่อนก็ได้นะครับสำหรับคอนนะครับถ้าเกิดว่าเปื้อนมูลนะครับก็ควรจะนำออกมาแล้วก็เอามาล้างทำความสะอาดแล้วก็ตากแห้งนะครับส่วนของถาดนะครับที่รองรับมูลนะครับก็ต้องเอามาเทมูลทิ้งนะครับเทเศษอาหารทิ้งแล้วก็ล้างทำความสะอาดอย่างน้อยวันละครั้งหรือถ้าใช้สองครั้งต่อวันก็ดีนะครับส่วนตัวกรงนั้นนะครับสักอาทิตย์หนึ่งเราอาจจะนำมาล้างทำความสะอาดตากแดดแล้วก็เปลี่ยนเข้าไปอยู่อีกกรงหนึ่งนะครับแล้วก็พักกรงนี้ไว้อาจจะใช้น้ำยาฆ่าเชื้ออย่างอ่อนก็ได้นะครับล้างทำความสะอาดกรงไว้เพื่อให้ปริมาณเชื้อในสิ่งแวดล้อมของเขาลดลงเป็นผลดีต่อสุขภาพนกนะครับเมื่อเราเลี้ยงเข้าไปได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับโรคที่เกิดในนกก็อาจจะคล้ายสัตว์ทั่วไปนะครับก็เป็นโรคที่เกิดจากระบบหายใจนะว่าจะมีน้ำมูกนะครับเป็นน้ำมูกออกมาที่จมูกให้เห็นหรือเป็นคราบเกิดกลางนะครับหรืออาการท้องเสียนะครับก็จะเป็นเหมือนสัตว์อื่นๆก็คือจะมีลักษณะของมูลที่ค่อนข้างเหลวนะครับมีการถ่ายพุ่งออกมาหรือว่าอาจจะมีลักษณะของมูลที่เปื้อนรอบๆขนที่รอบก้นของเขานะครับก็สามารถสังเกตได้นอกจากนั้นนะครับถ้านกเครียดนะครับก็จะมีลักษณะของการดึงขนตัวเองนะครับหรือว่ากัดแทะสิ่งต่างๆก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ดูแล้วว่านกเขามีอาการเครียดนะครับถ้านกป่วยในภาพรวมนะครับลักษณะของนกก็คือมีตาหลีปลือนะครับมีขนยุ่งหยองนะครับขนอาจจะฟูนิดนึงก็คือเหมือนกับที่เราขนลุกนะครับถ่ายเหลวนะครับบางครั้งเขาจะไม่มีแรงในการเกาะคอนเมื่อเขาเกาะคอนนะครับเขาอาจจะเอาท้องเข้ามาพักที่คอนเพราะว่าแรงที่ขาเขาจะไม่ค่อยดีนะครับนี่เป็นลักษณะรวมๆของนกที่ป่วยครับนกก็เป็นสัตว์เลี้ยงที่มีชีวิตจิตใจแล้วก็ความรู้สึกนะครับซึ่งเขาก็ต้องการการดูแลและความใส่ใจต้องการเวลาจากเรานะครับเพราะนั้นก่อนที่เราจะเลี้ยงนกเราต้องมั่นใจเราพร้อมที่จะดูแลเขานะครับเพราะถ้าเราดูแลเขาอย่างดีเนี่ยเขาก็จะเป็นเพื่อนที่ดีของเราไปตลอดอายุขัยของเขาได้นะครับ

0: เรายังสนุกอยู่กับสวนน้ำมาใช่ไหมเนี่ยคราวที่เราไปสวนน้ำกันเราเป็นไงสนุกไหม
1: สนุก
0: สนุกกันแล้วอาจารย์ขอทบทวนความจำกันก่อนจำได้ไหมว่าฟิสิกส์คืออะไร
1: การเรียนรู้ธรรมชาติ
2: โอ้โหสุดยอดไปเลยครับน้องๆความจำดีกันมากๆเลย
0: เพราะฉะนั้นเรายังจะมาเรียนรู้เรื่องราวที่อยู่รอบๆตัวเรากันต่อโอเคเนาะแล้วเราสัญญากันไว้คราวที่แล้วว่าเราจะมาทำความเข้าใจเรื่องของการทำงานของปืนฉีดน้ำกันมากขึ้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำการทดลองกันเพิ่มเติมเพื่อจะมาทำความเข้าใจเรื่องของแรงดันกันอีก
2: เอาละครับน้องๆวันนี้เราจะมาไขข้อข้องใจกันว่าปืนฉีดน้ำทำงานอย่างไรแต่ก่อนอื่นเราต้องเรียนรู้เรื่องแรงดันกันก่อนว่าเกี่ยวข้องกับปืนฉีดน้ำยังไง
0: เอาละครับเดี๋ยวเรามาทำการทดลองกันก่อนเนาะคราวนี้ด้วยความที่ปืนฉีดน้ำเนี่ยมันมีเรื่องของน้ำก็มาต้องด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวการทดลองวันนี้จะมีทั้งแรงดันอากาศและแรงดันน้ำนั้นอาจารย์มีน้ำอยู่ในอ่างนี้แล้วเดี๋ยวอาจารย์จะใช้น้ำเนี่ยบรรจุลงไปในแก้วทั้งสองเดี๋ยวอาจารย์ทำให้ดูนะอันนี้อาจารย์จะบรรจุน้ำลงไปในแก้วสองใบนี้เนาะโอเคอาจารย์ก็ยกมันขึ้นที่มีน้ำอยู่ทั้งแก้วบนและแก้วล่างเดี๋ยวเราจะยกมันออกมาเลย
3: โอ้โหเต็มแก้ว
0: เต็มแก้วเลยคราวนี
2: ้เริ่มต้นการทดลองแรกน้องเฮราก็ลุ้นหน้าดูเลย
0: พอได้เอาล่ะคราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคราวนี้จะเห็นได้ว่าแน่นอนถ้าเกิดเราขยับแก้วน้ำมันต้องไหลพรวดออกมาแน่ๆโอเคนะแต่คราวนี้สิ่งที่อาจารย์จะทำก็คืออาจารย์จะขยับแก้วบนนิดเดียวนิดเดียวให้มันเห็นให้เห็นน้ำนิดนึงก็ได้ให้น้ำมันเผยมานิดหน่อย
2: แก๊งตัวจิ๋วงงกันใหญ่เลยว่าอาจารย์จะทำอย่างไรแหมอาจารย์ขยับแก้วแต่ละครั้งเด็กๆลุ้นกันหน้าดูเลย
0: พออาจารย์ขยับเผยออกมานิดนึงแน่นอนว่าถ้าเกิดสมมติว่าอาจารย์ขยับแก้วโอเคเนาะหรืออาจารย์ยกแก้วขึ้นหรือตกแก้วนี้แน่นอนน้ำมันต้องไหลพรวดออกมาแน่ๆพวกเราคิดว่า

0: ถ้าอาจารย์อยากจะเอาน้ำให้ออกมาจากด้านบนของแก้วเนี้ยอาจารย์ทำยังไงได้บ้าง
1: มาแล้วครับคำถามแรกถ้าต้องการเอาน้ำออกจากแก้วด้านบนโดยไม่สัมผัสแก้วเลยจะทำอย่างไรแก๊งตัวจิ๋วเจอคำถามเข้าไปถึงกับอึ้งกันเลยทีเดียว

0: ไม่ทำโนด้วยอันนั้นขี้โกงนิดๆนะจ๊ะเฮียอ่ะไหนมีใครมีไอเดียยังไงบ้าง
1: ลองใช้ไม้จิ้มฟันขยับขยับค่อยๆขยับ
0: ไม้จิ้มฟันขยับก็ยังถือว่าตัดอยู่ดี
2: เป่าแก้ว
3: ผมคิดออกแล้วเป่าให้แก้วมันหลุด
0: ก็ไม่ดีอันนั้นก็ถือว่าขี้โกงถ้าเราไปยุ่งกับแก้วมันแน่นอนน้ำมันต้องไหลออกมาแน่ๆเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาอาศัยแรงดันอากาศช่วยเรา
4: ฮะแรงดันอากาศจะช่วยได้ยังไงล่ะเนี่ย
0: โดยเราจะมีอุปกรณ์ให้ทุกคนทดลองกันอีกแล้วก็คือหลอด
4: อ้าวหลอดดูดน้ำอีกแล้ววันนี้อาจารย์จะเอาหลอดดูดน้ำมาทำอะไรไปดูกันเลย
0: วิธีการก็คือให้เป่าเบาๆพอนะเป่าเบาๆไม่ต้องเป่าจนแก้วมันกระจายนะเป่าเบาๆไปยังบริเวณที่เราเห็นน้ำมันเผยออกมานิดหนึ่งเบาๆนะหญิงหยางลองเริ่มเป่าเบาๆดูซิว่าเกิดอะไรขึ้น
4: ประเดิมการทดลองแรกด้วยน้องพิงหยางเรามาดูกันดีกว่าว่าน้องพิงหยางเป่าแล้วจะเกิดอะไรขึ้น
0: เป่าบริเวณที่มีน้ำ
1: ตรงนี้
0: เลยเออนะดีมากอ่ะเห็นอะไรไหม
3: เห็นฟองมันพุ่งขึ้นมา
0: ถามว่าฟองพุ่งขึ้นมาแสดงว่าอะไร
1: ก็จะมี
5: แรงดันอากาศ
0: แสดงว่าน้ำมันต้องออกมาได้แล้ว
3: ผมเห็นว่าพอผมเป่าเสร็จแล้วมันดูลดไปจากเมื่อกี
0: ้อ่ะไหนเฮย่าลองซิเป่าเบาๆนะเป
1: ่
0: าเบ
1: า
0: ๆได้เลยครับเบาๆพอไปบริเวณให้มันโดนน้ำหน่อยซานต้าลองสิ
1: เอ้ยออกแล้ว
0: เห็นไหมโอ้ระวังแก้วลองเบาๆเบาๆ
3: เบาๆ
0: เบา
4: ๆเอ้าเป่าซะแรงเลยนะน้องเฮราอย่างนี้น้องผิงหยางก็อดสิครับ
0: ไม่ได้ออกแรงเยอะเลยใช่ไหมไม่ได้ออกแรง
4: เอ้าน้องผิงหยางทำอะไรอ่ะการทดลองมันจบไปแล้วนะแหมสนุกละสิท่า
0: เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราทำก็คือสังเกตเราไม่ได้ไปยุ่งกับแก้วด้านบนเลยแต่เราใช้แค่หลอดเป่าให้อากาศมันเกิดการเคลื่อนที่เท่านั้นเอง
1: แก้วมันก็จะตก
0: ใช่แล้วมันก็ตกของมันเองเน
4: า
0: ะ
4: จากการทดลองนี้เราได้เห็นว่าน้ำไม่สามารถไหลออกมาได้เพราะว่ามีแรงดันอากาศข้างนอกเนี่ยดันไว้อยู่แต่พอเอาหลอดมาเป่าบริเวณปากแก้วทำให้แรงดันอากาศบริเวณนั้นต่ำลงจนน้ำสามารถไหลออกมาได้ในที่สุดยังมีหนึ่งการทดลองคราวนี้อาจารย์จะพาแก๊งตัวจิ๋วไปลุยกันข้างนอกจะสนุกขนาดไหนไปดูกันเลย
0: ตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่พัทยาแล้วอาจารย์สัญญากับพวกเราใช่ไหมว่าอาจารย์จะพาพวกเราไปดูฟลายบอร์ดที่พัทยากัน
1: ใช่ครับ
0: แต่ก่อนอื่นเลยอาจารย์ยังมีกิจกรรมให้เราทำกันอีกนิดนึงแต่ก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมนั้นอาจารย์ขอแนะนำผู้ช่วยอาจารย์ครับขอต้อนรับพี่เคนครับโอ้โหพี่เคนสวัสดีครับพี่เคน
6: ครับสวัสดีครับ
0: พี่เคนครับแนะนำตัวให้กับน้องๆครับนิดนึงครับผม
7: ครับชื่อพี่เคนครับวันนี้มาเป็นผู้ช่วยอาจารย์ครับผม
0: โอเค
7: มีกิจกรรมทดลองอะไรพี่เคนจัดให้ครับ
0: ครับผมขอบคุณมากครับแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำกิจกรรมกันเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยแต่พวกเราจำได้ไหมว่าตอนนี้เรากำลังเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับฟิสิกส์กันอยู
1: ่แรงดันน้ำ
0: โอ้โหเยี่ยมยอดใช่เราเรียนรู้เกี่ยวกับทั้งแรงดันน้ำและแรงดันอากาศถ้างั้นเรามาทำการทดลองกันเลยดีกว่าม
4: าถึงการทดลองที่2คราวนี้มีอุปกรณ์มากมายให้แก๊งตัวจิ๋วได้สนุกกัน
0: เอาละครับเดี๋ยวเราจะมาทำการทดลองที่อาจารย์พยายามจะแสดงให้เห็นว่าแรงดันอากาศนี่มันช่วยเป็นดันในเจ้าน้ำอะไรพวกนี้ได้ยังไงโดยอุปกรณ์เนี่ยหาง่ายมากเลยอันนี้น้องๆที่บ้านก็สามารถไปทำได้เช่นเดียวกันประกอบไปด้วยขวดน้ำเปล่าเลยแล้วก็เจาะรูไว้สักเล็กน้อยเพื่อจะได้เดี๋ยวเราจะเอาหลอดดูดน้ำเนี่ยมาใส่เข้าไปในนี้ได้นะครับนี่นะโอเคนะนี่ไปลองทำที่บ้านได้แล้วเราก็จะมีน้ำอันนี้น้ำสีน้ำอะไรก็ได้นะครับมีกระบะนิดนึงเอาไว้รองนะครับแล้วก็มีลูกโป่งแน่นอนแล้วก็มีดินน้ำมันเท่านี้เองแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำกันทดลองดูอาจารย์จะเทน้ำใส่ลงไปในนี้นะ
3: ใส่แล้วก็ดูด
0: ดูไม่ดูแล้วตอนนี้คำถามของอาจารย์ก็คืออาจารย์อยากจะให้พวกเราทำยังไงก็ได้ให้น้ำในขวดนี้ไหลออกมาข้างนอกโดยไม่จับขวดจ้ะส่วนดินน้ำมันเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะเอามาอุดเพื่อไม่ให้มันมีรอยเท่านั้นเอง
4: เราจะทำยังไงให้น้ำในขวดไหลออกมาข้างนอก

0: โดยที่ห้ามจับขวดดูจากสีหน้าน้องๆแล้วงงกันใหญ่เลย
1: ไหนลองใช้หลักเรื่องของแรงดันอากาศ
2: จะทำเหมือนกับตอนที่เราเรียนรู้เรื่องแรงดันอากาศที่อาจารย์สอนนะคะเราก็ทำแบบนั้นแล้วเราก็ปอกเข้าไปให้ลูกโป่งมันมาแทนที่ลงน้ำแล้วน้ำก็ไหลออกมา
0: เก่งมากน้องพิงหยางอธิบายได้ใกล้เคียงมากเลย
1: เราจะใช้ลูกโป่งนี่แหละเป่าไปก่อนเอาลูกโป่งนี่แหละมาครอบไว้ที่ด้านบนแล้วให้แรงดันอากาศที่อยู่ภายในนี่แหละช่วยดันให้น้ำมันไหลออกมา
3: อย่างนั้นก็ได้
1: เดี๋ยวเราจะรู้ว่าทำได้จริงหรือเปล่าเอาอย่างนี้เพื่อเป็นการทดสอบว่ามันจะต้องลูกใหญ่แค่ไหนเล็กแค่ไหนมันถึงจะดันน้ำไปได้เนาะให้พวกเราทุกคนเป่าลูกโป่งให้ขนาดไม่เท่ากันโอเคไหม
3: ไม
1: ่
3: มีลูกโป่ง
1: เดี๋ยวดูอย่างพี่แคนนี่ถือว่าลูกใหญ่ไหมเนี่ย
0: โถพี่เคนตัวใหญ่ซะเปล่าเป่าลูกโป่งได้แค่นี้เองเหรอน้องซานต้าไม่ยอมแพ้เป่าลูกโป่งซะใหญ่เชียว
1: อันนี้ของพี่ซานต้าปล่อยแล้วนะ
3: ครับเฮ้ยเ
1: ฮ้ยอันน่
3: าสุดยอดมันเป็นอากาศจากในนี้ใช่ไหมที่
1: ถูกต้อง
3: ม
1: ันไปดันให้น้ำเนี่ยไหลขึ้นมาตามหลอดได้
3: หมดแน่นอน
1: หมดไหม
3: หมด
1: คิดว่าหมดไหมนี่แหละคือแรงดันอากาศที่มาจากความดันในลูกโป่งนี่แหละมาช่วยดันให้น้ำเนี่ยสามารถไหลไปตามหลอดได
0: ้มาถึงลูกโป่งของน้องเฮราคราวนี้เราจะเติมน้ำให้มากขึ้นกว่าเดิมมาดูกันลูกโป่งของน้องเฮราจะทำให้น้ำไหลออกมาหมดหรือไม
3: ่เฮ้ยได้
2: ได้
1: แล้ว
2: ได
1: ้ไหม
2: เซา
3: เฮ้ยว้าล่ะเฮ้ยน้ำไหลออกเยอะเลยน้ำ
1: เยี่ยมยอดเยี่ยมยอด
2: เฮ้ยผมว่ามันน่าจะไหลออกมาหมดนะ
1: หมดไหมหมดไหม
2: เพราะว่าลมในลูกโป่งยังไม
1: ่
2: หมด
1: ถูกต้องเลยอาจารย์
2: มันยังเยอะอยู่เลย
1: กำลังจะถามเลยว่าจะสังเกตได้ว่าลูกโป่งยังโป่งอยู่เลยเพราะฉะนั้
2: น
1: น้ำมีเท่าไหร่เนี่ยออกมาหมดแน่ๆเพราะฉะนั้นจะสังเกตได้ว่าตราบใดที่มันยังมีความดันอยู่ในลูกโป่งเนาะมันก็ยังกดให้น้ำไหลออกมาอยู่เรื่อยๆโอเคไหม
3: ลูกโป่งคงใหญ่มากใหญ่จนน้ำไหลออกมาหมดแล้วลูกโป่งใหญ่ช่วยในการดันน้ำออกมาเยอะๆค่ะขนาดลูกโป่งยังไม่แฟบอะค่ะมันหมดแล้วอะค่ะ
0: คราวนี้มาลองลูกโป่งเล็กๆของน้องพิงหยางกันบ้างดูสิว่าจะมีแรงดันสักแค่ไหน
1: ถ้าเราจะใช้ลูกแค่นี้เลยคิดว่าน้ำจะออกไหม
3: ออกนิดเดียว
1: ออกนิดเดียวลองดูเลยมะ
3: ได้
1: ไหมยิ้มยอด
3: ม
1: ีช่วยบีบเล็กน้อย
3: บีบด้วยทำไมบีบเอาขึ้นมาหน่อยแล้วค่อยบีบหมดลมแล้ว
1: หมดลมแล้ว
2: น่าเสียใจก็ลูกโป่งของผมมันก็ผมไม่อยากจะบอกเลยมันแบบเล็กกระจิ๋วหรือก็คือถึงแม้ลูกโป่งของผมมันจะลูกเล็กอะครับแต่ว่าในลูกโป่งมันก็ยังมีอากาศอยู่แล้วมันก็ทำให้มันมีแรงดันอากาศดันน้ำออกไปได้ครับแต่ว่าจะดันได้น้อยหน่อยคร
1: ับ ทุกคนสังเกตอะไรเห็นไหมว่านี่คือสิ่งที่เราทำการทดลองมาในครั้งที่แล้วก็คือทันทีที่ลูกโป่งเนี่ยมันแฟบหมดแล้วเนี่ยก็แสดงว่าความดันในลูกโป่งกับความดันข้างนอกมันเท่ากันแล้วน้ำมันก็เลยหยุดไหลแต่ถ้าเกิดเรายังคงเอาดันลูกโป่งให้เข้าไปข้างในอีกมันก็จะไปทำให้ความดันในนี้เพิ่มขึ้นได้อีกรอบนึงน้ำก็ไหลต่อไปแต่ทุกคนเริ่มเห็นหรือยังว่าเมื่อเราเข้าใจหลักการระหว่างความดันอากาศและก็ความสามารถในการดันของไหลอย่างนี้แล้วเนี่ยนี่แหละปืนฉีดน้ำก็ทำลักษณะเช่นเดียวกันนั่นเองเข้าใจนะและจะเห็นได้ว่าเมื่อกี้ลูกโป่งเราแค่นี้น้ำก็ออกมาลูกโป่งเล็กน้ำก็ยังออกและคิดดูในปืนฉีดน้ำเราโหเราอัดอากาศเข้าไปมันก็ต้องยิ่งวิ่งออกมาได้เป็นลำน้ำนั่นเองโอเคไหม
0: ทันทีที่เราอัดอากาศเข้าไปในลูกโป่งทำให้ความดันอากาศภายในลูกโป่งสูงกว่าความดันอากาศภายนอกพอเราเอาลูกโป่งไปครอบบริเวณปากขวดทำให้ความดันภายในขวดสูงกว่าความดันอากาศบริเวณปลายหลอดด้านนอก

0: ความแตกต่างกันของความดันอากาศภายในขวดและภายนอกขวดมันก็จะดันให้น้ำที่อยู่ในขวดเนี่ยไหลขึ้นมาตามหลอดนั่นเองทันทีที่เราอัดอากาศเข้าไปในปืนฉีดน้ำจะทำให้แรงดันอากาศในปืนฉีดน้ำเนี่ยสูงกว่าแรงดันบรรยากาศข้างนอกทันทีที่เราเหนี่ยวไกปืนจะเป็นการเปิดท่อน้ำทำให้แรงดันอากาศภายในปืนฉีดน้ำที่สูงกว่าแรงดันอากาศข้างนอกดันน้ำออกมานั่นเอง
1: เราทำการทดลองนี้เสร็จแล้วก็ได้เวลาที่ทุกคนรอคอยกันแล้วอาจารย์สัญญาไว้ว่าเราจะพาไปดู
2: ฟลายบอร์ด
1: งั้นเราไปดูฟลายบอร์ดกัน
2: yeah!

0: ตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ Flyboard พัทยาวันนี้เรามีเอริกครับยินดีต้อนรับเอริกหน่อย
1: สวัสดีครับ
0: Hello, welcome. All right, and can you tell us a little bit about the Flyboard?
2: Yeah, of course. It was invented about 5 years ago by Frank Zapata, French guy, and now it's became really, really popular, and it's already 4 years competitions, world competition, and many people like it, so many people come to try new experience, and it feels really cool.
0: พวกเราคิดว่า Flyboard เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับหลักการทางฟิสิกส์อะไรบ้าง
3: เอ๊มันเกี่ยวข้องกันยังไงนะ
4: การดันให้ตัวขึ้น
0: อ๋อการดันให้ตัวขึ้นนะมีอะไรอีกที่คิดว่าน่าจะเกี่ยวข้อง
5: ดูดน้ำขึ้นมาแล้วก็ปล่อยลงไปให้มันขึ้นไปเลย
0: ปล่อยให้มันดูดน้ำลงมาให้มันขึ้นไปเลยอ๋อดีมากฟังดูงงๆแต่โอเค
6: ผมคิดเหมือนพี่ยาง
0: โอเคYerick, can you tell us a little bit about how it works, the flyboard?
2: Yeah, its principle is really simple. If you know how it works a jet ski, so basically engine it suck water on the front and push on the back, okay. It's make it move. So we connect the hose on the back to the, where's the wind pillar.
0: Okay.
2: So basically now we push all of the water through the hose to the board.
0: Oh.
2: And basically under pressure of water, you fly because all of the water come to the board and you can fly.
0: How do you feel when you are on the flyboard?
2: It's really difficult to explain. It feels nothing like else, you know. Mm-hmm. You need to try by yourself, but it feels really, really awesome. Believe me, especially when you go like 5 or 10 meters high.
0: Okay. And nothing underneath you, right?
2: Yeah, okay. Sure.
0: พวกเราอยากเล่นกันไหม
7: Yeah!
0: อยากเล่นมาก Young children like this play on the flyboard?
2: Young children can play, but usually it's like 12 years up.
0: Okay.
2: For you, need a little bit grow, a little bit more. Unfortunately, we don't have such small boots. But it depends how...Big children is somewhat like 12, 13, 14 years.
0: Okay.
2: Depend how tall you are. But if some kids want to play, we can take it on hands and fly with them. Is there one too?
0: Okay. เอาล่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูเขาเล่นกันเลยไปไหม
7: ไป

0: ใช่เขาบอกว่าปกติเจ็ตสกีเนี่ยน้ำเข้าข้างหน้าแล้วก็พ่นออกข้างหลังคราวนี้เขาก็ท่อไปดูดเอาเก็บน้ำข้างหลังนั่นน่ะเอาไปออกตรงนู้นแทน
1: โอ้โหดิมา
2: ถือกล้อง
1: โอ้
2: โ
1: ห
3: ยอดเลย
2: อยากให้สูงกว่านั้นอ่ะ
1: นี่แล้วพอเขาเร่งเครื่องเขาก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆนะ
2: โอ้โค้งไปด้วย
3: ทำไมเขาดูทรงตัวง่ายเลย
1: โอ้แต่เขาบอกว่ามันไม่ยากเลยอ่ะ
3: ก็แบบตื่นเต้นมากครับผมชอบดูไฟล์บอร์ดครับบอกว่ามันเพลินดีอะครับบอกว่าบินขึ้นผมอยากบินได้ครับแต่ว่าก็ไม่ได้ขึ้น
2: ครับอยากให้สูงกว่านั้นอีกอะค่ะ
1: โอ้โหนี่ก็ประมาณ5เมตรแล้วนะ
2: โอ้สูงมาก
3: ดู
2: บางทีสูงเกินไปเชื่อค่ะ
1: นั่นน่ะสิโ
2: อ้ย
4: วันนี้ผมชอบไฟบอร์ดครับเพราะว่าถ้าผมโตไปผมคิดว่าผมอยากเล่นที่สุดครับประทับใจที่ว่าเขาฝึกเขาแบบว่าอยากเล่นอะไรพูดไม่ถูกครับ
5: น้องเฮราจะชอบมากจะรอช้าทำไมไปลองเล่นเลย

0: ดีๆก็ขึ้นลงขึ้นลงเหมือนลอยกลางอากาศ
1: เราบอกให้เฮล่ามองข้างล่างอ่ะทำไมไม่มองอ่ะ
0: ลืม
1: โธ่
0: ได้ยินน่ะหนูว่าให้ลงให้ลงก็ลงให้ลงให้ลงก็ลง
1: อย่าว่าถ้ามองข้างล่างมันจะเพิ่มความน่ากลัว
0: พอลงน้ำปุ๊บแล้วพอขาเอียงปุ๊บอยู่ดีๆน้ำก็พุ่งใส่ขาแล้วมันก็บูขึ้น
2: สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้แก๊งตัวจิ๋วได้เรียนรู้อะไรกันไปบ้าง
0: ฟอยบอร์ดมันสนุกมากเลยค่ะและตอนที่หนูโดนอุ้มมันเสียวๆนิดนึงอะค่ะรู้สึกอยู่ดีๆมันก็ขึ้นเฉยเลยเขาไม่บอกอะไรหนูเลยอะชอบค่ะอยากเล่นเอง
3: ตอนที่ผมเห็นเขาเล่นในเนี่ยฟอยบอร์ดนะคะเขาจะขึ้นไปเขาต้องใช้เจ็ตสกีดันน้ำขึ้นไปแล้วมันจะมีแรงดันอากาศไปอยู่ด้วยพอดันน้ำขึ้นไปมันน้ำมันก็จะทำให้ตัวคนลอยได้อะ
4: ตอนฟลายบอร์ดก็เห็นเขาเล่นแบบว่าเท่มากเลยครับใช้หลักการพวกแรงดันอากาศแรงดันน้ำอะครับแล้วก็ดันน้ำขึ้นไปแล้วปล่อยน้ำออกมาทำให้ฟลายบอร์ดมันบินได้ครับ
5: ทั้งหมดเลยก็จะเห็นได้ว่าเราทำการทดลองเกี่ยวกับเรื่องของความดันและแรงดันเนาะและเมื่อใดก็ตามที่เราสามารถสร้างความดันเยอะๆได้มันก็จะสามารถนำไปสร้างแรงดันและไปดันให้น้ำเนี่ยสามารถไหลได้โอเคเนาะจะเห็นว่าหลักการทำงานของปืนฉีดน้ำก็เช่นเดียวกันเลยเห็นไหมนั่นจะเห็นว่าเวลาจะยิงปืนฉีดน้ำเราต้องทำยังไงนะ
6: ป
5: ั๊
6: ม
5: ลมนั่นตอนนี้เรารู้ยังว่าเราปั๊มไปเพื่อสร้าง
6: แรงดันอากาศ
5: หรือความดันอากาศนั่นเองโอเคเนาะแล้วพอทันทีเรากด
6: มันก็พุ่ง
5: เราก็ปล่อยให้เจ้าแรงดันนั้นไปดันให้น้ำพุ่งออกมาเป็นลำนั่นเองเหมือนกับการทดลองที่เราทำกันเลยโอเคเนาะนั้นหวังว่าพวกเราทุกคนน่าจะได้เข้าใจเรื่องการทำงานของปืนฉีดน้ำมากขึ้นแล้วเข้าใจว่านี่แหละคือสิ่งที่เกิดขึ้นคือความดันอยู่รอบๆตัวเราไม่ว่าจะเป็นอากาศหรือน้ำก็ตามแน่นอนความรู้เหล่านี้ยังมีอีกมากมายกับรายการ
6: Physics
5: ครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้พวกเราทุกคนก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ระวังอย่าใช้ไฟเกิน
1: ซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
2: เซฟตี้4โอห์
3: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
5: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ลูกข้าว
5: อย่าจับอุปกรณ์ไฟฟ้าขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
6: เซฟตี้โฟโอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
7: PEA
8: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1-6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186-191ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทาง

ไก่ของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ได้
1: พืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญต่อประเทศไทยเนื่องจากเป็นอาหารหลักของคนไทยและยังเป็นอาชีพหลักของเกษตรกรแต่ปัญหาที่กำลังประสบอย่างมากในกระบวนการการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวข้าวในขณะเก็บรักษาก่อนการบรรจุและส่งออกคือการทำลายของแมลงศัตรูข้าวเช่นด้วงงวงข้าวหรือมอดข้าวสารผีเสื้อข้าวสารและมอดหัวป้อมโดยเฉพาะด้วงงวงข้าวที่จัดเป็นแมลงศัตรูหลักที่ทำลายทั้งข้าวเปลือกและข้าวสารโดยจะเข้าทำลายและทำให้เกิดความเสียหายแก่ผลผลิตสามารถกัดกินเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ที่ไม่แตกหักหรือแตกหักเพียงเล็กน้อยได้มีการเจริญเติบโตภายในเมล็ดวางไข่และเจริญเติบโตในระยะหนอนและดักแด้อยู่ภายในเมล็ดดังนั้นคราบหนอนคราบดักแด้และมูลของแมลงจะติดอยู่ในเมล็ดทำให้เกิดการปนเปื้อนและก่อให้เกิดความเสียหายต่อคุณภาพของเมล็ดข้าวและเป็นปัญหาสำคัญสำหรับการส่งออกปัจจุบันการควบคุมแมลงศัตรูของข้าวหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรทำได้โดยวิธีการรมยาสารเคมีที่ใช้ส่วนใหญ่คือเมทิลโบรไมด์ซึ่งเริ่มไม่เป็นที่ยอมรับเนื่องจากปัญหาการตกค้างของสารเคมีและที่สำคัญไม่สามารถกำจัดไขมอดได้จึงได้มีการใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาทดแทนการใช้สารเคมีแต่ไม่เป็นที่ยอมรับเท่าที่ควรเนื่องจากใช้เวลานานและต้องมีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ชั้นบรรยากาศซึ่งเป็นตัวการที่ก่อให้เกิดปัญหาภาวะโลกร้อน
2: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยที่สร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ยกระดับความสามารถของคนไทยก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์ในรายการนี้นะฮะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
3: พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
2: โดยมีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
3: M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
2: วันนี้ผมอาร์ตศรีนาถนะครับจะพาไปดูเครื่องกำจัดมอดในข้าวขนาดเล็กด้วยคลื่นไมโครเวฟสำหรับชุมชนนั่นเองครับเครื่องจะเล็กขนาดไหนจะเป็นไมโครเวฟยังไงเดี๋ยวพาไปดูเลยดีกว่าครับ

0: จจุบันการควบคุมแมลงศัตรูข้าวหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรจะทำโดยวิธีการรมยาซึ่งสารเคมีส่วนใหญ่ที่ใช้คือเมทิลโบรไมด์ซึ่งไม่เป็นที่ยอมรับเนื่องจากมีปัญหาการตกค้างจากสารเคมีและไม่สามารถกำจัดไข่มอดได้จึงได้พัฒนาเทคโนโลยีการให้ความร้อนด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งเป็นเทคโนโลยีสะอาดสำหรับเครื่องกำจัดมอดขนาดเล็กนั้นเหมาะกับการให้ความร้อนผ่านคลื่นไมโครเวฟเนื่องจากให้พลังงานที่สูงกว่าและการกำจัดมอดด้วยวิธีนี้จะใช้เวลาสั้นกว่าการรมยาถึง10เท่าโดยเมื่อคลื่นไมโครเวฟผ่านเมล็ดข้าวจะทำให้โมเลกุลของน้ำในเมล็ดข้าวเกิดการเคลื่อนที่ด้วยการหมุนตัวกลับไปมาอย่างรวดเร็วตามระดับความคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเกิดการเสียดสีจนเกิดความร้อนในระยะเวลาอันสั้นความร้อนที่เกิดขึ้นจะกระจายตัวไปยังโซนอื่นโดยกระบวนการนำความร้อนส่งผลให้มอดและแมลงอื่นๆที่แฝงอยู่ในเมล็ดข้าวตายดังนั้นจึงมีการพัฒนาเครื่องกำจัดมอดในข้าวด้วยคลื่นไมโครเวฟสำหรับชุมชนด้วยองค์ความรู้ภายในประเทศและใช้ชิ้นส่วนวัสดุที่ผลิตในประเทศเพื่อทดแทนการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศในราคาที่ชุมชนสามารถจัดหาได
1: ้กลับมาสู่ในรายการคิดการใหญ่นะครับและตอนนี้นะฮะอาร์ตได้อยู่กับนักวิชาการนั่นเองนะครับเขาบอกว่าคนนี้เขารู้ลึกรู้จริงรู้ทุกอย่างเลยทีเดียวนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิภาพลสิริพลครับสวัสดีครับบอกเลยว่ารู้ลึกๆจริงจริงรู้ไหมรู้เนาะ
2: ต้องรู้
1: นะฮะบอกเลยนะครับก็บอกว่าเครื่องนี้อยากรู้เหมือนกันว่าเจ้าเครื่องเนี้ยทำไมถึงได้สนใจครับ
2: จริงๆแล้วเนี่ยเราสนใจที่ตัวข้าวก่อนเนาะผลิตภัณฑ์ของเมืองไทยซึ่งข้าวไทยเนี่ยมันประสบปัญหาในเรื่องของคุณภาพของข้าวหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวเป็นข้าวสารหรือข้าวเปลือกมันก็จะมีปัญหาตัวหม้อที่ปรากฏอยู่เรามันหลายบ้านหลายผู้บริโภคหลายคนอาจจะประสบปัญหาว่าเอ๊ะซื้อข้าวสารมาแล้วปรากฏว่าเก็บไว้ไม่ทันไรก็มีมอดขึ้นไม่สามารถรับประทานได้อันนี้ก็กลายเป็นปัญหาใหญ่ขึ้นมา
1: ผมเคยเจอนะมอดเยอะกว่าข้าว
2: มอดเยอะกว่าข้าว
1: จริงๆเก็บไม่นานแบบเกือบปีอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังไม่เคยแกะนะ
2: ค่ะ
1: ก็เปิดมาปุ๊บผมตกใจเลยอ่ะผมไม่ทิ้งเลยดีกว่ากลัว
2: แล้วมันทำให้คุณภาพข้าวก็กินคงไม่อร่อยละ
1: ครับ
2: อันนั้นก็คือเป็นประเด็นที่สำคัญว่าเอ๊ะแล้วเราจะแก้ปัญหานี้ได้ยังไง
1: อ๋อแล้วไอ้เจ้าเครื่องนี้นะฮะได้แรงบันดาลใจมาจากอะไรครับ
2: ตัวนี้ก็คือเราอยากช่วยแก้ปัญหาว่าทำยังไงจะได้ข้าวสารที่ปราศจากมอดก่อนเนาะแล้วก็อยากให้มันปราศจากสารเคมีด้วยเนื่องจากว่ามันก็มีวิธีการหลายวิธีการด้วยการที่ทำการกำจัดมอดแต่ว่ามันอาจจะพ่วงมาด้วยสารเคมีอันอาจเป็นอันตรายต่อร่างกายของผู้บริโภคเราก็เลยคิดว่ามันน่าจะมีวิธีการละเราก็เลยนำเอาคลื่นเนี่ยมาใช
1: ้โอ้โหนะฮะก็เป็นวิธีการที่ใช้ไมโครเวฟใช่ไหมฮะใช้คลื่นเอาแล้วซึ่งเมื่อก่อนนี้เขาก็บอกว่าใช้การลมยาก็มีใช่ไหมฮะก็อันตรายกับคนไหม
2: คือเขาบอกว่าลมยาปุ๊บในความเข้าใจของ
1: ผู้บริโภค
2: นะก็จะคิดว่าเอ๊ะเรากินยาด้วยหรือเปล่า
1: คล้ายๆกันไหม
2: อันนั้นก็ต้องดูผลระยะยาวแล้วอ๋อ
1: ระยะสั้นอาจจะไม่ค่อยรู้สึก
2: ใช่แล้วเพราะเราคนไทยทานบริโภคข้าวเป็นอาหารหลักนะ
1: ครับผม
2: เราก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันมีการสะสมไหมก็เลยมีเทคโนโลยีหนึ่งที่เขาก็ศึกษาการในห้องทดลองว่าโอ้ขึ้นไมโครเวฟเนี่ยมันสามารถกำจัดมอดได
1: ้
2: ซึ่งมันไม่มีสารตกค้างและแน่นอนแต่เราก็ต้องมาทำว่าเอ๊ะเราทำยังไงเอามันไปใช้ได้จริงในระดับชุมชนก่อนดีไหมอะไรอย่างนี
1: ้ค่ะอ๋อครับผมนะฮะแล้วรู้จักเจ้าโครงการพัฒนาสินค้าเทคโนโลยีนี้ได้ไงครับ
2: โครงการนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราได้รับการสนับสนุนจากสำนักงาน
1: ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์
2: ใช่ละค่ะร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม
1: ่
2: แล้วเราก็เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีโอกาสดีได้เข้าไปร่วมโครงการแล้วก็ช่วยพัฒนาเครื่องนี้จนสำเร็จ
1: โอ้โหนะฮะแล้วทางโครงการเนี่ยได้ช่วยอะไรบ้างครับ
2: โครงการเนี่ยนอกจากจะช่วยในการสนับสนุนเงินทุนเพื่อพัฒนาแล้วก็ยังช่วยแนะนำผู้ประกอบการแล้วก็นักวิจัยท่านอื่นเช่นการทดสอบข้าวเนี่ยทำให้เราค่อยๆพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆว่าสุดท้ายแล้วเครื่องนี้จะต้องทำงานอย่างไรเพื่อให้ได้ผลตามต้องการแล้วก็ทำให้เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ผู้ใช้งานในอนาคตเนี่ยอาจจะเป็นชุมชนเราเล็กๆอบต.หรือเป็นสหกรณ์ใช้งานได้ง่ายและปลอดภัย
1: นะ

0: อันนี้ก็คือคำนึงถึง
1: ใช่แล้ว
0: เพ
1: ค
0: รา
1: ่
0: ะ
1: ะ
0: ยังไงก็ต้องความปลอดภัยเป็นหลักเนาะ
1: ค่ะ
0: เอาละครับเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะเดี๋ยวจะพาไปรู้ลึกรู้จริงกว่านี้นะฮะตอนนี้รู้แค่พื้นฐานเนาะเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับ

0: ได
1: ้เครื่องกำจัดมอดในข้าวขนาดเล็กด้วยคลื่นไมโครเวฟสำหรับชุมชนสามารถขยายผลสู่การผลิตเครื่องกำจัดมอดในข้าวขนาดเล็กด้วยคลื่นไมโครเวฟจึงมีความเป็นไปได้สูงเนื่องจากกลุ่มเป้าหมายที่จะใช้เทคโนโลยีนี้มีค่อนข้างมากและจำนวนความต้องการเครื่องจักรที่คาดว่าจะสามารถจำหน่ายได้ประมาณ20เครื่องต่อปีอีกทั้งมีอัตราการเติบโต 10% ต่อปีและสามารถนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ผลิตสินค้าชนิดอื่นๆได้แก่การกำจัดแมลงต่างๆในเมล็ดพันธุ์ถั่วงาและธัญพืชอื่นๆอีกมากมายนอกจากนี้ยังสามารถปรับปรุงเทคโนโลยีนี้ให้สามารถใช้ในการอบแห้งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรได้อีกด้วย
2: กลับเข้ามาสู่ในรายการคิดการใหญ่ในเบรกที่2นั่นเองนะฮะช่วงแรกเนี่ยเราก็รู้ไปแล้วว่าพื้นฐานเนี่ยมีอะไรบ้างนะฮะมาจากโครงการอะไรนะครับและตอนนี้นะฮะผมจะมาเจาะลึกอีกนิดนึงว่าเครื่องเจ้าเครื่องตัวนี้เนี่ยฮะทำอะไรได้บ้าง
3: อ๋อเครื่องตัวนี้ต้องบอกก่อนว่ามันมีข้อดีอันดับแรกใช้งานง่าย
2: ใช้งานง่าย
3: เพราะว่าเป็นระบบอัตโนมัติเราเซตติ้งไว้ให้แล้ว
2: ครับ
3: ดังนั้นแล้วการที่จะให้ชุมชนหรือชาวบ้านก็รวมๆกันก็ได้แล้วก็ใช้เครื่องเดียวจะได้เกิดความคุ้มค่า
2: อืมนะฮะแล้วไอ้เจ้าเครื่องตัวนี้มันดียังไง
3: ข้อดีประการเด่นเลยคือมันสามารถกำจัดตัวมอดที่มันเดินๆอยู่เราเห็นได้เลยนะอ
2: ัน
3: เนี้ยพอออกมาเนี่ยเขาจะตายแต่ว่ามันมีพิเศษอย่างนึงที่อาจจะดีกว่าอันอื่นเราได้เอาข้าวอันนั้นที่หลังจากผ่านกระบวนการกำจัดมอดเนี่ยไปสำรวจตรวจสอบไข่มอดแล้วก็ทิ้งเอาไว้ปรากฏว่ามันไม่เกิดการเจริญเติบโตของไข่มอดเป็นตัวมอดต่อไปนั่นหมายความว่าเราสามารถเก็บข้าวได้ระยะเวลานานขึ้นโดยที่ไม่ถูกทำลายโดยมอดที่เจริญเติบโตจากไข่มอด
2: นี่ก็เหมือนคล้ายๆกับเป็นเขาเรียกอะไรนะประโยชน์ที่ได้เลยทีเดียวเนาะประโยชน์ที่ได้คือประมาณว่าเก็บได้นานขึ้น
3: ใช่ละ
2: ใช่ไหมแล้วก็ไข่มอดหายไปซึ่งปกติแล้วการลมควันไข่มอดยังอยู่ในข้าวใช่ไหมถูกไหมฮะ
3: การลมควันเนี่ยสิ่งที่เรากลัวคือนอกจากว่าอาจจะยังมีไข่มอดตัวถัดไปก็คือมันมีสารเคมีตกค้างอาจจะมีก็ได้ซึ่งประชาชนผู้บริโภคข้าวเราก็อาจจะมีความกังวลว่าเอ๊ะเรากินข้าวที่เกิดจากการลมควันกำจัดมอดเป็นเนี้ยเราได้สารเคมีด้วยไหม
2: นะครับแล้วเจ้าแนวคิดการพัฒนาเครื่องครับตอนนี้เป็นเวอร์ชันนี้ปุ๊บรู้สึกว่าพอใจไหมรู้สึกว่าต้องพัฒนาอยู่ไหมครับ
3: ถามว่าสามารถพัฒนาต่อไปได้ไหมจริงๆเราทำได้เราสามารถออกแบบในให้มันใหญ่ขึ้นหรือดีขึ้นโดยการที่ในการเอาข้าวเข้าหรือข้าวออกเนี่ยเราสามารถใช้ในลักษณะเหมือนสายพานให้มันเคลื่อนที่
2: ลำเลียงไปเลยลำเลียงข้าวเข้าไป
3: แล้วก็ออกมาอีกด้านหนึ่งได้เลย
2: อ๋อคือแค่ผ่านอย่างเงี้ย
3: แค่ผ่านก็ได้
2: จะง่ายกว่าเนาะ
3: ดูเหมือนง่ายแต่ว่าในการออกแบบเนี่ยเราต้องคำนึงถึงการเขาเรียกว่าการรั่วของคลื่นอย่าลืมว่าคลื่นไมโครเวฟตัวนี้มันเป็นกับที่เราเอาไว้อุ่นอาหารในเตาอบไมโครเวฟ
2: นะครับแล้วทางแนวคิดการตลาดนะครับ
3: ทางการตลาดปัจจุบันเนี่ยเราคาดหวังว่าน่าจะได้รับการใช้งานจากชุมชนระดับชุมชนของประเทศไทยก่อนซึ่งถ้ามันเกิดผลดีเนี่ยอย่าลืมว่าอีกไม่นานเราเปิด AEC
2: ใช่
3: ดังนั้นแล้วเนี่ยเรามองประเทศรอบๆบ้านเราเราก็บริโภคข้าวเป็นอาหารหลักเหมือนเรา
2: ครับผม
3: เขาน่าจะอยากได้อยากใช้แล้วก็อยากบริโภคข้าวที่ปราศจากมอดเหมือนเราเข้าใจว่าในอนาคตข้างหน้าเราสามารถที่จะส่งออกได้ให้เขาใช้บ้าง
2: ครับผมนะฮะก็ส่งออกได้แล้วเป้าหมายและทิศทางในอนาคตนะฮะว่าจะเป็นอย่างไรต่อไป
3: จริงๆแล้วเนี่ยพอเราพูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีด้านขึ้นความถี่สูงไมโครเวฟเนี่ยกับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมันคงไม่ใช่แค่ข้าวอย่างเดียวทีนี้เพิ่นบ้านเราเนี่ยมันเป็นประเทศที่ผลิตมีผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเยอะ
2: ชอบปลูกเยอะ
3: ม
2: ี
3: ท
2: ั
3: ้งถั่วมีข้าวอาจจะมีอื่นๆอีกเราอาจจะมีการพัฒนาเพื่อที่จะไป

0: แก้ปัญหาบางอย่างของผลิตภัณฑ์การเกษตรอื่นๆเช่นการให้ความร้อนเพื่อรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์การเกษตรอื่นๆได้อีกซึ่งอันนี้เราก็จะต้องทำการทดลองด้วยว่ามันจะต้องมีเงื่อนไขแตกต่างกันอย่างไรค่ะ
1: อาจจะเป็นแบบพวกถั่วต่างๆอาจจะเป็นข้าวโพดอาจจะเป็นอะไรที่สามารถเก็บไว้ได้นานขึ้นนะฮะก็ง่ายขึ้นเยอะ
0: ง่ายขึ้นเราก็เลยอาจจะมองเป็นสเต็ปไปว่าอีกอันนึงเราก็อยากทำก็คือการในผลิตภัณฑ์อาหารเนี่ยมีโปรเซสไหนที่เราสามารถเอาขึ้นความถี่เนี่ยไปใช้งานได้เพื่อลดปัญหาต่างๆในระดับอุตสาหกรรมที่มันใหญ่ขึ้น
1: ครับ
0: ในอนาคต
1: นั่นเองนั่นคือคำตอบที่ดีเลยนะฮะแต่พูดกันมาขนาดนี้แล้วยังไม่เห็นเครื่องเลยเดี๋ยวให้รบกวนอาจารย์พาผมไปดูเครื่องหน่อยนะครับ
0: ดีค่ะ

0: รับเข้ามาสู่ในรายการคิดการใหญ่นะฮะสักครู่นี้เรารู้แนววิชาการแล้วและตอนนี้นะฮะเราจะได้มาดูเครื่องกันนะครับเอาละครับอาจารย์ครับช่วยแนะนำส่วนต่างๆนะฮะและสาธิตวิธีการใช้งานเครื่องหน่อยครับ
1: ค่ะส่วนต่างๆจริงๆแล้วประกอบไปด้วย3ส่วนหลัก
0: ครับผม
1: ส่วนแรกเนี่ยก็คือเป็นหัวใจเลยก็คือตัวเตาอบไมโครเวฟสำหรับเอาข้าวเข้าไปใส่นะคะแล้วก็อบเพื่อกำจัดมอดและไข่ของมอดส่วนที่2เนี่ยก็จะเป็นส่วนควบคุมในส่วนที่2เนี่ยมันจะควบคุมด้วยกัน3ระบบย่อย
0: ครับ
1: ระบบย่อยแรกเนี่ยก็คือควบคุมการยกข้าวขึ้นลงเพื่อป้อนข้าวแล้วก็เทข้าวออกหลังจากการอบเสร็จสิ้นนะคะแล้วส่วนที่2ก็คือเป็นการควบคุมมอเตอร์เพื่อให้มีการหมุนเกิดการกระจายของคลื่นในระหว่างที่อบข้าวนะคะส่วนที่3นี่เป็นส่วนสำคัญมากที่สุดไอ้อันนึงก็คือการควบคุมอุณหภูมิระหว่างที่อบข้าวนะคะโดยที่แต่ละส่วนของตัวควบคุมเนี้ย2ส่วนแรกเนี่ยจะควบคุมโดยระบบ PLC ส่วนสุดท้ายที่เป็นควบคุมอุณหภูมิเนี่ยนะคะจะควบคุมโดยระบบ PID ค่ะซึ่งอุณหภูมิที่เราควบคุมเนี่ยไม่เกิน60องศาเซลเซียสนะคะเพราะว่าหม้อและไข่เนี่ยจะตายภายในไม่เกิน1นาทีเองค่ะ
0: แล้วเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการทำงานตั้งแต่แรกนะฮะของเครื่องตัวนี
1: ้ขั้นตอนแรกเลยเนี่ยเราก็จะต้องมีข้าวก่อนข้าวเนี่ยมันเป็นได้2ลักษณะก็คือข้าวสารหรือข้าวเปลือกนะคะเราก็เตรียมไว้โดยที่ใน1แบตช์ของการอบเนี่ยเราจะอบครั้งละ30กิโลกรั
0: ม
1: นั่นหมายความว่าใน1ชั่วโมงเนี่ย60กิโลกรัมต่อชั่วโมงได้แน่นอนนะคะทีนี้ในเมื่อเราเตรียมข้าวเสร็จเนี่ยระบบควบคุมก็จะเริ่มทำงานโดยการควบคุมมอเตอร์ไดรฟ์เพื่อยกตัวเตาอบเนี่ยขึ้นเพื่อรับข้าวเข้ามาหลังจากนั้นก็จะปิดฝาแล้วก็มอเตอร์ไดรฟ์ก็จะกดลงให้อยู่ในตำแหน่งปกติจากนั้นเนี่ยระบบควบคุม PLC ส่วนที่2เนี่ยก็จะควบคุมการหมุนของข้าวในภายในเตาอบเพื่อให้เกิดการกระจายของคลื่นในขณะเดียวกัน PID ก็จะเริ่มควบคุมอุณหภูมิโดยการครั้งแรกก็จะปล่อยไฟข้าวการปล่อยไฟข้าวนี่ก็จะผ่านตัว solid state นะคะเพื่อให้ปล่อยไฟให้กับแมกนีตอนทำงานเมื่อแมกนีตอนทำงานปุ๊บเนี่ยอุณหภูมิก็จะเริ่มร้อนขึ้นร้อนขึ้นร้อนขึ้นตัว PED เนี่ยก็จะรับอุณหภูมิจากเซ็นเซอร์ตัวนี้เนี่ยต้องเป็นเซ็นเซอร์ที่ไม่ได้ทำจากโลหะด้วยสมบัติของคลื่นไมโครเวฟ
0: มัน
1: ไม่เหมาะสมนะคะก็จะใช้เป็นออปติกไฟเบอร์แล้วก็เข้าไปฟีดอุณหภูมิเข้ากลับไปที่ PID ก็จะคำนวณและยังไม่ถึงอุณหภูมิที่ตั้งไว้มันก็จะให้โซลิดสเตทเนี่ยปล่อยไฟเข้าไปเลี้ยงตัวเมกนีตอนไปเรื่อยจนกระทั่งถึง60องศาเมื่อถึง60องศาก็จะควบคุมเวลาต่อไปว่าไม่เกินนาทีนะโดยที่อุณหภูมิเนี่ยจะต้องคงที่ประมาณ60องศาเซลเซียสเมื่อเสร็จสิ้นการอบปุ๊บตัว PID ก็จะสั่งให้ solid state เนี่ยตัดไฟ
0: ครับ
1: ดังนั้นแมกนีตอนก็ไม่ทำงานละก็จะเป็นการเสร็จสิ้นการอบเมื่อเสร็จสิ้นการอบปุ๊บตัว

0: ควบคุมตัวที่2ก็จะเริ่มทำงานก็คือตัวหมุนก็จะหยุดหมุนละแล้วจากนั้นก็ตัวมอเตอร์ไดรฟ์ก็จะทำการกดถังเข้าลงเพื่อเทเข้าออกไปก็เป็นการเสร็จสิ้นการอบค่ะ
1: ครับผมแล้วเมื่อกี้พูดไปอาจจะไม่เห็นภาพนี่ขอสาธิตหน่อยอย่างเช่นสวิตช์1ตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ทำงานใส่ข้าวตรงไหนยังไงฮะ
0: สวิตช์แต่ละส่วนจริงๆแล้วเรากดแค่สตาร์ทและเซตติ้งอุณหภูมิแล้วก็เวลาที่เราต้องการก็ได้เลยค่ะ
1: อ๋อก็ปุ่มเดียวใช้ได้เลย
0: ปุ่มเดียวก็คืออันนี้คือความเป็นอัตโนมัติเพราะฉะนั้นเลยมันก็จะใช้ง่ายคือผู้ใช้งานถ้าเรานึกถึงผู้ใช้งานไม่ใช่นักวิชาการ
1: ครับอย่างผมเนี่ยอย่างผม
0: ใช้ง่ายมากเลยเหมือนคุณต้องการอุ่นข้าวคุณก็กดปุ่มข้าวแค่นี
1: ้
0: ม
1: ัน
0: หม้อหุงข้าวแต่เราก็กด
1: แล้ว
0: ใช่แล้วเรากดปุ่มสตาร์ทอย่างเดียว
1: ก็คือก็ใส่ข้าวเรียงตามปกติเลย
0: ค่ะ
1: แล้วก็กดปุ่มเดียวปุ๊บมันก็จะทำงานปุ๊บไปตามระบบของเขา
0: ใช่แล้วค่ะ
1: นะฮะตัวเมาส์จะตายไปแล้วความพิเศษของข้าวที่ได้นะครับ
0: ความพิเศษของมันอย่างแรกเลยนะคะอุณหภูมิที่เราอบเนี่ยไม่สูงมากมันจะไม่ทำลายสมบัติทางกายภาพของข้าวเขาคงยังกินอร่อยเหมือนเดิมนะ
1: ข้าวจะไม่สูญเสียคุณค่าทางอาหาร
0: ใช่แล้วเพราะว่าอุณหภูมิไม่สูงนักอันดับปัจจัยหลักเลยคือหม้อที่เราเห็นว่ามันกำลังเดินอยู่เนี่ยมันจะไม่เดินแล้วมันจะตาย
1: หม้อที่เดินอยู่อ๋อมันจะตาย
0: ในข้าวเนาะเพราะว่าหม้อพวกนี้เนี่ยมันไม่เพียงแต่ตัวมันเองที่กัดกินแต่มันยังทิ้งไข่ไว้ด้วย
1: ตัวดีเลยเนาะ
0: แล้วซึ่งไข่เนี่ยมันก็จะเจริญเติบโตเป็นทวีคูณเนาะเมื่อเราไม่ได้ใช้ข้าวสารนั้นไปสุดท้ายข้าวสารเราอาจจะทานไม่ได้เลยดังนั้นข้อดีอีกประการนึงที่สำคัญก็คือว่ามันสามารถกำจัดไข่มอดได
1: ้สำคัญตรงนี
0: ้ไ
1: ข่มอดด้วย
0: ไข่มอดด้วยแปลว่าเราเก็บไว้นานๆเนี่ยมันก็ไม่เจริญเติบโตเป็นตัวเต็มวัยแล้วกินข้าวของเราไปมากกว่านั้นแหละ
1: ครับก่อนไปนะฮะอาจารย์อยากให้อาจารย์ฝากไว้นิดนึงนะฮะขอชื่อที่อยู่หรือว่าเป็นเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้เผื่อใครที่สนใจเจ้าเครื่องนี้ได้อาทิโทรมาถามนะฮะ
0: ค่ะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถติดต่อมาได้ที่ดร.นิภพลสิริพลค่ะที่ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะเบอร์โทรศัพท์นะคะ0539441135ค่ะ
1: ครับผมนะฮะใครที่สนใจก็สามารถติดต่อได้เดี๋ยวขึ้นเบอร์ไว้ข้างล่างนะฮะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากนะครับ
2: ขอบคุณครับ
1: นะฮะเดี๋ยวเราไปดูผู้ประกอบการต่อดีกว่าครับใช่ครับ

0: หลังจากที่เราคุยกับนักวิจัยแล้วนะครับและตอนนี้นะฮะผมได้อยู่กับตัวแทนผู้ประกอบการแล้วนะครับเอาละครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ถ้าผมแนะนำตัวนิดนึงครับ
1: ครับผมคุณกฤตราชโรจน์นะครับก็มาจากบริษัทเฟบิกอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับที่ได้ทำเทคโนโลยีเรื่องนี้นะครับ
0: ครับผมนะฮะอยากทราบเหมือนกันนะฮะเจ้าเครื่องนี้นะฮะดีอย่างไร
1: เครื่องนี้นะครับเป็นนวัตกรรมใหม่ของการให้ความร้อนนะครับโดยเฉพาะใช้ได้ดีในเรื่องข้าวนะครับที่จะสามารถฆ่ามอดและไข่มอดและแมลงต่างๆในข้าวเข้ากล้องได้ครับ
0: แล้วเหมือนกับเจ้าอื่นเขามีไหมฮะแล้วมันจะดีกว่าคนอื่นยังไงครับ
1: ในปัจจุบันนี้นะครับก็เจ้าอื่นปัจจุบันเนี่ยก็จะใช้สารเคมีนะครับเป็นพวกโบรไมด์นะครับฟอสฟีนนะครับ
0: ครับผม
1: ซึ่งแน่นอนว่าอาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพนะครับของผู้บริโภคครับ
0: คือเขาใส่สารเคมีกันเลยแล้วกินเข้าไปได้อะฮะ
1: จริงๆก็จะมีมาตรฐานอยู่นะครับว่าไม่ควรใส่เยอะแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็เทคโนโลยีเราเนี่ยใช้คลื่นไมโครเวฟนี่ก็จะสามารถไม่ใช้สารเคมีเลยครับ
0: อ๋อคือถ้าเราใช
1: ้
0: คลื่นปุ๊บแล้วก็ไม่ต้องใช้สารเคมีอะไรเลยหมายถึงใส่ข้าวเข้าไปปุ๊บ
1: ครับถูกต้อง
0: ใช้ได้เลย
1: ใช่ครับ
0: นะฮะมอจะตาย
1: แล้วก็รวดเร็วด้วยครับในเวลาไม่นานแต่ถ้าเราลมสารเคมีนี่อาจต้องใช้เวลาถึง7วัน10วันนะครับเพื่อความชัวร์ว่าสามารถฆ่าตัวแมลงและไข่แมลงได้หมดนะครับ
0: อ๋อครับผมหลายๆครั้งผมเคยซื้อข้าวนะฮะแล้วก็ตอนแรกก็ไม่มีมอดตอนหลังปุ๊บก็มีมอดขึ้นม
1: า
0: เพราะอะไรฮะ
1: เพราะว่าตัวไข่มอดและแมลงเนี่ยครับมันจะมองไม่เห็นเพราะว่าเขาจะฝังไว้ในตัวเมล็ด
0: ด้านในเมล็ดเลย
1: ครับ
0: นะฮะก็แล้วเจ้าเครื่องนี้เนี่ยอยากรู้อย่างหนึ่งคือมันช่วยคุณกฤตได้ยังไง
1: ครับก็ผมทำธุรกิจในเรื่องเครื่องจักรนะครับที่เกี่ยวกับแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรนะครับเครื่องนี้ก็

0: สามารถนำมาช่วยเปิดตลาดที่จะแก้ปัญหาใหม่ๆเกี่ยวกับวงการธุรกิจการผลิตข้าวนะครับ
1: ครับ
0: โดยเฉพาะในปัจจุบันนี้เราจะเน้นเรื่องสุขภาพนะครับมีผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย
1: ์
0: ข้าวกล้องนะคร
1: ับ
0: ก็จะมาช่วยในเซกเตอร์ตรงนี้ได้มากทีเดียวครับ
1: ก่อนจะจากกันไปนะฮะอยากให้คุณกฤตฝากอะไรไว้นิดนึงว่าสำหรับใครที่อยากจะติดต่ออะไรยังไงนะฮะก็สามารถโทรมาที่ไหนครับ
0: ครับถ้ามีท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อมาได้ที่บริษัท Fabix International นะครับ
1: ครับ
0: ก็เบอร์โทรศัพท์053-213-412ครับผม
1: นะฮะก็สามารถติดต่อได้เช่นกันนะครับ
0: ครับ
1: เอาละครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณกิตมากนะครับ
0: ครับ
1: ขอบคุณครับนะฮะก่อนจะจากลากันไปเดี๋ยวผมพาไปชมบรรยากาศข้างนอกกันดีกว่าครับ

0: วันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับสำหรับรายการคิดการใหญ่นะฮะต้องขอขอบคุณนะฮะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิภาพลสุริพลนะครับและคุณกิตราชโลดนั่นเองนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่และก็ให้ความรู้มากมายนะครับต้องขอขอบคุณนะ
1: โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
0: และต้องขอขอบคุณอีกนะฮะขอขอบคุณสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
1: M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
0: Northern Science Park Thailand นะครับและก็ขอบคุณมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วยนั่นเองครับวันนี้ผมอาร์ตศรีนาถต้องขอลาไปก่อนครั้งหน้าคิดการใหญ่ที่ไหนเจอกันครับครั้งหน้าครับสวัสดีครับ

สุนัขบ้านต่างกับสุนัขป่านะคะหมาบ้านเนี่ยเขาจะมีคนหรือตัวสุนัขเนี่ยเป็นผู้นำฝูงบางทีเนี่ยเราเข้าใจว่าเราจะต้องเป็นจ่าฝูงเราจะต้องแบบคุมทุกอย่างนะคะหมาจะต้องทำตามเราทุกอย่างเลยพอไม่ทำปุ๊บเราตีเลยซึ่งการที่เราตีเราเตะเราตะคอกหมาไม่ใช่ภาษาหมานะคะเป็นความเชื่อผิดๆของเจ้าของยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติหมอดุน้องเบลบอกน้องเบลหยุดน้องเบลก็งงเพราะว่าไม่รู้ว่าหมอต้องการที่จะให้หยุดอะไรทีนี้เราจะสื่อสารยังไงให้น้องหมาเข้าใจเรานะคะแล้วก็อยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขก็คือเราต้องการให้เขาทำอะไรเราก็ให้รางวัลเวลาที่เขาทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือพฤติกรรมที่เราไม่ต้องการนะคะเราก็จะไม่ให้รางวัลในสิ่งที่เขาต้องการอันนี้คือวิธีการแก้ปัญหาแล้วอีกกรณีนึงนะคะเวลาที่เราสื่อสารกับสุนัขเนี่ยเขาอาจจะไม่เข้าใจเหมือนกับที่เราต้องการสื่อไปกับเขายกตัวอย่างเช่นเวลาที่หมากระโดดใส่เราบางทีเราแต่งตัวสวยมาเลยออกจากบ้านนะคะหมาวิ่งมาเลยค่ะวิ่งมาหาแล้วก็กระโจนใส่เราชุดสวยๆนี่เลอะหมดเลยเราก็เตะน้องหมาเราไปนะคะบางคนเตะบางคนตีบางคนดุใช่ไหมแล้วน้องหมาก็วิ่งกลับมาใหม่เพราะอะไรคะทำไมน้องหมายังทำพฤติกรรมอย่างนั้นอยู่อีกเพราะว่าสิ่งที่น้องหมาต้องการก็คือว่าพอเขาวิ่งมาปุ๊บเนี่ยเราให้ความสนใจเขาไม่ว่าจะในรูปแบบของการดุหรือการตีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะแก้ได้ยังไงก็คือว่าเวลาน้องหมากระโจนใส่เรานะคะแบบนี้เราก็จะไม่ให้ความสนใจเราก็จะมองไปทางอื่นนะคะเราก็ออกคำสั่งให้น้องหมาทำพฤติกรรมที่เราต้องการเช่นน้องเบลนั่งนะคะถ้าเขายังไม่นั่งเราก็รอจนกระทั่งเขานั่งก่อนแล้วเราก็ให้ความสนใจว่าน้องเบลเก่งมากน้องเบลนั่งเก่งมากเลยลูกนะคะเวลาที่เราพาน้องหมาไปหาคุณหมอเนี่ยแล้วน้องหมาของเราก็ตัวสั่นมากเลยนะคะหรือบางตัวไปถึงปุ๊บขู่หมอใหญ่เลยนะคะแล้วเจ้าของก็บอกไม่เป็นไรลูกไม่ต้องขู่หมอนะคะแล้วก็ลูบหัวใหญ่เลยเนี่ยเจ้าของเนี่ยต้องการบอกว่าไม่เป็นไรนะคะสิ่งที่เขาจะเข้าใจก็คือว่าอ๋อเจ้าของชมว่าดีแล้วต้องกลัวคุณหมอนะคะหรือว่าดีแล้วต้องขู่คุณหมอต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทำให้เวลามาหาคุณหมอแต่ละครั้งบางตัวก็ขู่ตลอดเวลาเลยวิธีที่ดีที่สุดก็คือไม่ปลอบเขานะคะพอเขาเริ่มที่จะหยุดสนใจคุณหมอหรือว่าไม่สั่นแล้วเนี่ยเราก็อาจจะให้ขนมเป็นรางวัลเขานะคะโอเคน้องเบลเป็นเด็กดีมากไม่ขู่คุณหมอไม่กลัวตัวสั่นกับคุณหมออันนี้คือวิธีการแก้ปัญหากรณีที่เขาทำพฤติกรรมที่เราไม่อยากให้เขาทำแล้วก็ให้รางวัลในสิ่งที่เขาทำถูกต้อง

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ของเราวันนี้นะครับผู้พาคุณผู้ชมมาอยู่ในตัวเมืองจังหวัดภูเก็ตนะฮะเดี๋ยววันนี้จะพามากินร้านขนมจีนแบบบ้านๆเลยนะฮะอยู่ใกล้ๆกับหาดกระตะกระโดนนี่เองนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นร้านขวัญใจของวัยทำงานแล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่เพราะว่าถึงแม้ว่าจะอยู่ใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวมากๆแต่ว่าราคานี่ไม่แพงเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะเด็ดขนาดไหนเขาบอกว่าขายเป็นรุ่นที่3แล้วด้วยร้านนี้ชื่อว่าขนมจีนจี้ตูนตามผมมาเลยตอนนี้ผมก็อยู่กับจี้ตูนแล้วจี้ตูนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: จี้แปลว่าอะไรครับ
1: จี้แปลว่าพี่ค่ะ
0: อ๋อคือพี่นั่นแหละ
1: จ้า
0: เป็นภาษาอะไรครับภาษา
1: ภาษาจีนเหมือนกันค่ะ
0: ภาษาจีนร้านนี้ผมบอกคุณผู้ชมว่าอยู่ในตัวเมืองแต่ว่าราคาไม่แพง
1: ไม่แพงค่ะทุกอย่าง40บาทยกเว้นเกงปูอย่างเดียว60บาทจ้าม
0: ีน้ำยาปูคืออันนี้เหรอจ้าขอเปิดดูได้ไหม
1: น้ำยาปูค่ะ
0: นี่ปูเป็นแบบนี้เลยเหรอ
1: จ้าปูเป็นตัวจ้า
0: ใส่มาแบบนี้เลยนะครับ
1: จ้าใช่ค่ะ
0: ที่อื่นเห็นเป็นแบบแกะเนื้อมา
1: ใช่จ้ะมันไม่ได้ฟิล
0: มันไม่ได้ฟิลนะฮะ
1: จ้าม
0: ีน้ำยาปูน้ำยากะทิและอันนี
1: ้แกงไตปลาจ้า
0: น้ำยาน้ำพริกก็มี
1: จ้าน
0: ี่แล้วสุดท้าย
1: อันนี้แกงป่าตีนไก่ค่ะแกงป่าของพี่นี้พี่ใส่ปลาค่ะพี่จะใส่กะปิแทนค่ะแล้วก็ไตปลานี่ก็จะเป็นผักบ้านๆมีเม็ดขนุนมีลูกกล้วยมีสับปะรดที่ว่าที่อื่นเขาจะไม่ใส่จ้ะ
0: เดี๋ยววันนี้ผู้ได้ลองชิมกันนะครับแต่ว่าผู้ไปได้ยินเรื่องนึงมามีคนกระซิบมาว่าเขาไม่ค่อยอยากให้จี้ตูนน่ะมายืนที่ร้าน
1: ใช่พี่ญาติเยอะ
0: ญาติเยอะแล้วยังไง
1: ญาติเยอะแล้วก็หยิบเยอะ
0: หยิบเยอะให้เยอะอย่างนี้เหรอ
1: ให้เยอะให้เยอะพี่ให้เยอะดูตัวพี่เป็นตัวอย่าง
0: น่ารักมากเลยอ่ะที่ตูนนะครับเดี๋ยวลองชิมก่อนถ้าอร่อยนะคุณผู้ชมตามมาแน่นอนฝากเลยนะพี่ตูนนะขอบคุณครับ
1: จ้าขอบคุณค่ะ

าครับคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวลองชิมกันหน่อยดีกว่าว่าขนมจีนน้ำยาร้านนี้เด็ดแค่ไหนนะฮะอยู่ตรงหน้าหมดแล้วทั้ง5หม้อ5น้ำยานะครับไล่มาจากทางนี้เลยนะครับเป็นน้ำยาปูให้มาเป็นตัวแบบนี้นะครับเป็นปูดำนะฮะของทางร้านนะครับตัวนึงเลย

0: ดูดตัวปูอ่ะดีอร่อยแล้วคือตัวน้ำยาเนี่ยเข้มข้นมากหวานเค็มนะครับหวานจากตัวน้ำกะทินี่แหละนี่นะครับน้ำยากะทินะฮะขึ้นอยู่กับว่าช่วงนั้นได้ปลาอะไรมาก็จะมีปลาตาโตปลาแดงส่วนใหญ่ก็คือปลาทะเลนั่นแหละเดี๋ยวลองชิมดูคือถ้าเป็นพวกน้ำยากะทิร้านนี้นะจะออกหวานเค็มแบบเข้มข้นอะและหนึ่งความโดดเด่นของร้านนี้นะราคาไม่แพงแล้วดูให้ผักเป็นผักพื้นบ้านนะครับให้เยอะนะครับนี่อย่างอันนี้เป็นยอดมะกอกอ่อนๆเลยนะครับนี่นะครับไตปลาร้านนี้นะครับมีเม็ดขนุนลูกกล้วยแล้วก็มีสับปะรดนะครับเนื้อปลานะครับเป็นตอนๆแบบนี้เลยนะชอบมากอร่อยมากเป็นไตปลาในอุดมคติของเข้มข้นเผ็ดกำลังดีคือมีความเผ็ดร้อนเนื้อปลาก็ไม่คาวนะครับตัวน้ำยานี่เผ็ดร้อนไม่เค็มกินผักน้ำหน่อยคืออร่อยเลยพี่ตูนงานอร่อยไปหมดเลยอ่ะคุยชอบนี่มากเลยไตปลา
1: เห็นไ
0: หมเด็ด
1: ไม่ออกรายการได้พูดกันแต่เราใช่ไหม
0: ไม่บอกใครไม่บอกใครต่อกันด้วยน้ำยานี้นะครับอันนี้เป็นน้ำยาป่าตีนไก่นะครับจะมีความหอมของกะปิหน่อยอันนี้ลงตัวเลยอร่อยเดี๋ยวมาดูตีนไก่เขานะครับเปื่อยใช้ได้เลยสุดท้ายนะครับน้ำพริกนะครับน้ำยาน้ำพริกนะฮะจะออกหวานๆนะหวานอมเปรี้ยวแล้วมีได้เคี้ยวตัวถั่วหน่อยนะครับอร่อยดีก่อนที่จะเพลิดเพลินไปกว่านี้นะครับเดี๋ยวมาดูราคากันหน่อยดีฮะทุกน้ำยาเลยเนี่ยยกเว้นน้ำยาปูนะถ้วยละ30แต่น้ำยาปูเนี่ย50บาทขนมจีนจานละ10บาททั้งหมด180บาทนะครับผักเผือกนี่ที่กินไปเนี่ยไม่คิดตังค์นะฮะถ้าคุณผู้ชมสนใจหรือว่าผ่านมาทางจังหวัดภูเก็ตผ่านมาทางหาดกะตะกะลนนะครับก็แวะมาลองชิมขนมจีนจี้ตูนได้นะครับเปิดทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดเลยเปิดตั้งแต่7โมงเช้าถึง4โมงครึ่งเดี๋ยวผู้ขอตัวไปกินขนมจีนน้ำยาจี้ตูนต่อให้หมดนะครับกับทีมงานด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ

0: ันนี้จะพามาเดินเที่ยวตลาดที่น่ารักมากๆตลาดนี้นะคะชื่อว่าตลาดสดนายบุญยืนเป็นตลาดที่อยู่ใกล้กับนี่เลยด่านชายแดนอยู่ตรงนี้ใกล้ๆกันเลยนะคะมีของป่าของแปลกของตามฤดูกาลให้เลือกซื้อเลือกกินกันเพียบเลยเดี๋ยวโนพาคุณผู้ชมเข้าไปเดินเที่ยวในตลาดนายบุญยืนกันค่ะแม่ค้าคือรถจะแบบว่าเล็กๆเลยนะคะใส่มอเตอร์ไซค์มาแค่นี้เลยร้านเล็กกระทัดรัดมากขายอะไรจ้าอันนี
1: ้มียำหมี่เหลืองค่ะ
0: ยำหมี่ยำหมี่เป็นเหมือนอาหารแบบไทยใหญ่มั้ยคะ
1: อาหารไทยใหญ่
0: เป็นอาหารไทยใหญ่ข้างหน้านะคะเขาก็จะตั้งแผงขายกันแบบนี้แหละอันนี้บ้านเราเรียกเห็ดอะไรคะ
2: เห็ดพันธุ์ค่ะ
0: เห็ดพันธุ์สีมันจะเป็นแบบน้ำผึ้งน้ำผึ้งหน่อยเนาะแล้วก็มีหัวปลีป่าแบบนี้นี่ผักกูดอวบมากนะคะกำนี้เท่าไหร่จ้าแม่คะ5บาทก้านใหญ่มากสดสุดๆอันนี้ลูกอะไรคะพี่
2: อันนี้หมักขมอ่ะพี
0: ่ฮะ
2: หมักขม
0: หมักขม
2: มันจะขมๆหน่อยพี่ข้างใน
0: เหรอแล้วข้างในเอาไปทำอะไรกินคะเนี่ย
2: เกาลัดนะคะ
0: อ๋อต้องไปกระเทาะ
2: ใช่ต้องมาต้มคนเฒ่าคงแก่มันจะกินกันพี่
0: อ๋อคนแก่จะนิยมกิน
2: เดี๋ยวเรานี่ไม่กินหรอก
0: คนวัยรุ่นอย่างเราด้วยนะชอบตรงนี้ชอบตรงที่บอกวัยรุ่นอย่างเราอย่างน้อยก็นับเราไปด้วยคืออันเนี้ยพี่บอกมันเรียกว่าหมักขมส่วนใหญ่ก็คือต้องไปต้มแล้วก็คือกินเล่นเหรอคะ
2: ใช่

0: กินเล่นแต่ว่ามันขมนะแต่นี่คือยังไม่ได้ต้มนะคะลูกเขาจะแบบดูดิบๆเหมือนพวกแห้วดิบอ่ะมีนี่ด้วยค่ะอันนี้เนี่ยหน้าตาจะเหมือนกับข้าวโพดอ่อนแต่ว่าไม่ใช่เพราะมันคือหน่อไม้น้ำหน่อไม้น้ำค่ะกรัมละ25บาทเองส่วนใหญ่ผักก็จะขายกันเนี่ยค่ะร้านละนิดละหน่อยละนิดละหน่อยเนาะอันนี้ให้ดูว่าผักอันนี้ถ้าเกิดว่าเวลาคุณผู้ชมมาเที่ยวตลาดแล้วเจอซื้อไปกินอร่อยมากคือเราจะปอกเปลือกข้างนอกเนาะแล้วก็กินข้างในมันข้างในมันจะเป็นแบบนึกถึงอารมณ์เวลาที่เราปอกก้านคะน้าค่ะเป็นแบบนั้นแหละแล้วแบบอร่อยมากรสชาติคือกรอบหวานแต่จำชื่อไม่ได้แล้วชื่ออะไร
1: เผา
0: ซุเผาซุขึ้นมานะคะนี่ของก็จะขายเรื่อยๆแบบนี้มีแบบหน่อมงหน่อไม้มีลูกเนียงด้วยบ้านนี้ขายลูกเนียงคือกองเริ่มเลยมีแบบทั้งเปลือกแล้วก็แบบที่แกะแล้วบ้านนี้คือขาวมากสวัสดีค่ะมีแต่รันต่อหมดเลยไหมคะ
1: ร
0: ันต่อหมดเลยและอันนี้เป็นอะไรคะแม่
1: นี่รถด่วน
0: อ๋ออันนี้หนอนรถด่วนนี่ใครชอบกินพวกแบบหนอนรถด่วนนะคะอันนี้คือแบบหนอนยังสดๆอยู่เลยเนาะแล้วก็มีพวกตัวอ่อนต่อด้วยมาที่ตลาดสดในบุญยืนนี่แหละเขาก็จะมีของป่าของอะไรแบบนี้มาขายตามฤดูกาลบ้านนี้จะเป็นรังต่ออ่อนแล้วก็มีเห็ดแต่ว่าอันนี้เนี่ยข้างหน้าเนี่ยเหมือนวุ้นเลยเก็บในน้ำ
1: บนต
0: ้
1: นไม
0: ้บนต้นไม้อ๋อมันก็เป็นเห็ดเหมือนกันหนูขอจับได้ไหม
2: ได
0: ้ขออนุญาตนะคะเราโอ้ยังกับวุ้นเลยอ่ะเหมือนวุ้นเส้นเออมันเหมือนวุ้นเส้นเออแม่บอกย้ำอร่อยมันชื่ออะไรคะ
1: เ
0: ห็ดผีเห็ดพี
1: ่
0: เพ่เห็ดเพ่อ๋อเห็ดเพ่มันไม่มีกลิ่นนะคะแต่ว่ามันมีความแบบดึงคือเหมือนวุ้นเส้นจริงๆน่ากินมากเลยนะให้ดูเขียงค่ะขออนุญาตนะคะพี่เขียงใหญ่มากดูดิ120บาทเขียงใหญ่มากหั่นครึ่งได้เลยมีหมวกสวยๆจ้านี
3: ่สวยๆจ้า
0: ไหนใส่ให้ดูหน่อยได้ไหมจ้าสวยแค่ไหนจ้าแม่ค้าใส่หน่อยใบเท่าไหร่คะอย่างนี้ใบละร้อยแล้วก็บ้านนี้นอกจากขายหมวกนะคะก็จะเป็นพวกแบบเส้นก๋วยเตี๋ยวเป็นถั่วเน่าเน
3: า
0: ะเป็นถั่วเน่าแล้วก
3: ็
0: ดอกงิ้วแต่ที่สำคัญนี่มีหมวกใบละร้อยด้วยเดี๋ยวหนูซื้อนี่ใส่ผลไม้ก็ได้เนาะพูดถึงอะ
3: ไม
0: ่ได้ไม่ได้ค่ะนี่อุดหนุนหมวก100นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณหลายๆเจ้าไปเจ้าเดินต่อเจ้าหนูนึกว่ามะม่วงตอนแรกเลยว่าทรงมันไม่ใช่นี่คือส้มแขกเนาะแล้วลูกสดแบบนี้เขาเอาไปทำอะไรกินคะ
3: ไปทำอะไรก็ได้เลยแบบน้ำพริกเอาไปต้มใส่ปลาใส่ไก
0: ่ก็กินแบบให้ความเปรี้ยวเหมือนกันส้มแขกสดๆค่ะนี่ลูกละ10บาทนี่พี่เขาผ่าให้ดูเนื้อเลยนะเนื้อมันจะออกใสๆเนาะมันเปรี้ยวฝาดเนาะและเนื้อมันแข็งมากคือดูแล้วมันดูเหมือนแอปเปิ้ลใช่ไหมคะแต่ว่ามันแข็งมากพอแล้วล่ะค่ะพี่ลูกหนึ่งนี่น่าจะกินทั้งตลาดยังไม่หมดเลยเนี่ยเป็นตลาดที่จริงๆขายกันแบบครบครันมากนะคะมาตลาดเดียวนี่ได้ทุกอย่างมันคือยอดชัวใช่ไหมคะ
4: เ
0: กลันเตาขายไงคะพี
4: ่อันนี้25
0: ขีดละ25บาทนี่ขออนุญาตนะคะบ้านนี้ก็ขายรถด่วนเหมือนกันแต่เขาขายใส่กระบอกไม้ไผ่มาแล้วอย่างนี้เราขายกระบอกเท่าไหร่คะพี่
4: 70
0: บาท
4: 3กระบอก200
0: อ๋อ3กระบอก200นี่พอสายๆคนก็คึกคักนะคะ 8-9 โมงนี่คนเพียบเลยเพราะด้วยความที่ตลาดนี่ก็เปิดตั้งแต่เช้ามืดเลยเนาะมาเดินกันได้สวัสดีค่ะพี่อันนี้ลูกอะไรคะ
5: มะกอกข
0: ี้
5: หน
0: ูมันกินเป็นผลไม้หรือเป็นผัก
5: ผลไม้จ้ะ
0: กินได้เลย
5: กินได้แต่มันเปรี้ยวต้องมีพริกเกลือสิ
0: อ๋อๆต้องจิ้มหน้าตาเหมือนแอปเปิ้ลนะคะหมายถึงทรงเขาเนาะเหมือนแอปเปิ้ลเลยแต่ลายมันจะมีความแบบเหลืองๆเหลืองๆแดงๆร้านข้างๆบอกชิมเลยชิมเลยมันเปรี้ยวแต่ว่ามันกรอบส้มแขกอ่ะมันแข็งเนื้อมันแข็งอันนี้เนื้อมันกรอบกว่าเหมือนพวกคุซ่าแต่เปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวแล้วก็ฝาดนิดๆแต่ก็อร่อยดีเนาะ

อะคะพี่อ๋อวอลนัทอันนี้มาจากไหนคะเนี่ยมาจากฝั่งโน้นเหรอคะมันจีนอ๋ออันนี้มาจากจีนค่ะวอลนัทเขาบอกว่าอบมาแล้วซื้อไปก็ไปกระเทาะกินได้เลยถุงนี้150บาทให้ดูเงาะนะคะมากันเป็นชอบแบบนี้นี่โลเท่าไหร่จ๊ะแม่ค้าเงาะโลละ35ถามโล100ค่ะถูกมากแม่หมวกแม่ใช้ดีมากเลยใช่ทนทานสุดยอดแม่บอกหัวเราะชอบใจส่วนอันนี้เป็นผลไม้หากินยากเหมือนกันมันชื่ออะไรนะแม่บักก้อบักก้อเอาไปต้มแล้วมากินกับข้าวเหนียวแบบนี้กระป๋องละ50บาทอันนี้ก็เป็นปีนึงก็มีแค่ครั้งเดียวเหมือนกันเนาะใครที่มาเที่ยวแม่สายนะคะแล้วก็ชอบเดินตลาดพื้นบ้านตลาดสดนายบุญยืนโนว่ามาแล้วชอบแน่นอนยิ่งถ้าเรามีแบบพื้นที่ทำกับข้าวนะโอ้โหสุดยอดเลยเพราะว่าผักสดๆทั้งนั้นเลยซื้อแล้วก็กลับไปทำได้เลยหรือว่าจริงๆก็จะซื้อพวกแบบผลมงผลไม้ของแห้งเนี่ยกลับบ้านได้นะคะก็ตลาดนี้อยู่ใกล้กับชายแดนแม่สายเปิดทุกวันแล้วก็จะเปิดตั้งแต่เช้าเลยนะคะจะเริ่มเก็บสักประมาณบ่ายสองบ่ายสามบ่ายสี่เนี่ยเขาก็จะเริ่มเก็บกันแล้วแต่มาช่วงแบบเช้าๆหน่อยเนี่ยคือคักได้ของสดด้วยถูกด้วยค่ะตลาดสดนายบุญยืนนะคะอยู่ที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายมาเที่ยวกันเยอะๆมาอุดหนุนแม่ค้าน่ารักทุกร้านเลย

0: วนเด็ดเอตโรวันนี้นะคะมินนี่พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านสวนไม้หัวดอกสวยอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีใครที่อยากได้ดอกไม้สวยๆปลูกแล้วออกดอกทั้งปีปลูกง่ายตายยากนี่ถือเป็นความใฝ่ฝันของคนปลูกดอกไม้นะคะต้องคุยกับคนนี้เลยพี่ยุ่งเจ้าของสวนพี่ยุ่งสวัสดีค่ะโอ้โหมาพร้อมดอกไม้ในมือแล้วตอนนี้เราอยู่ในแปลงดอกไม้ของพี่ยุ่งอย่างที่สวนพี่ยุ่งนี่ปลูกอะไรบ้าง
1: มีคุณนายตื่นสายค่ะหลักๆบัวดินนะคะมีแพเซียงไฮมีแพจัมโบ้ลานแพแล้วก็เมล็ดดอกไม้ต่างๆค่ะดอกไม้ต่างๆที่ใช้เก็บเมล็ดพันธุ์ได้เช่นดอกบานชื่นดอกดาวกระจายแบบนี้ค่ะ
0: ทำไมพี่ยุ่งถึงเลือกปลูกดอกไม้พวกนี้
1: จะเน้นไปในทางแบบว่าคนไทยรู้จักปลูกง่าย
0: ๆคือถ้าพูดถึงคุณนายตื่นสายอ่ะหลายคนอาจจะเอ๊ะมีสวนที่ขายเป็นจริงเป็นจังอย่างนี้ด้วยเหรอเพราะเอาจริงๆในความทรงจำวัยเด็กของหลายๆคนหรือแม้แต่มินเองอ่ะมินจะเห็นว่าคุณนายตื่นสายอ่ะคืออยู่ตามริมทาง
1: แต่อันนี้คือแบบว่าเราสะสมสีแปลกๆที่ไม่ได้มีเห็นตามแบบทั่วไปข้างทางริมทางแบบนี้ค่ะ
0: ค่ะ
1: คือบางสายพันธุ์เนี่ยเป็นสายพันธุ์นำเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะไม่มีขายตามตลาดทั่วไปความแตกต่างของดอกคุณนายตื่นสายที่นี่เนี่ยก็คือมีลวดลายใน1กลีบดอกเนี่ยมีมากกว่า1สีมี2สีมี3สีแบบเนี้ยค่ะก็จะมีความแบบน่ารักหรูหราขึ้นมาในกลีบดอกนั้นเลย
0: หนูชอบสีมันมากอ
1: ันนั้นชื่อซากุระ
0: ดู
1: สิพอเวลาเขาฟูๆแบบว่าเต็มแปลงขึ้นมาดอกเขาจะเหมือนดอกซากุระ
0: คือมันเป็นชมพูที่มันมีลายแบบหลายโทนมากมันจะเป็นชมพูอ่อนแล้วมีชมพูบานเย็นข้างใน
1: ใช่แล้วก็
0: มีชมพูอมม่วง
1: อย่างนี้ลวดลายดอกคุณนายตื่นสายเนี่ยแทบจะทุกสายพันธุ์นะคะสีเขาจะเปลี่ยนไปตามฤดูด้วยพออากาศเย็นๆสีที่เคยเห็นแดงๆส้มๆเนี่ยจะกลายเป็นสีบานเย็น

0: นี้ที่บ้านเราหมายเลข82ที่เรียกส้มต้นมีความพิเศษตรงที่ว่ามีสีเข้ม2กลีบแล้วก็สีอ่อน3กลีบแบบนี
1: ้ทุกดอกหรอ
0: แล้วเป็นแบบนี้ทุกดอก
1: อุ้ยจริงด้วยเนี่ยตรงเนี้ยเป็นเหมือนกันหมดเลย
0: ใช่ไปตรงโน้นอีกก็จะเป็นคิตตี้ชื่อคิตตี้นี่ได้มาจากมาเลเซียค่ะเขาเรียกดูน่าคิตตี้ตัวนี้ชื่อดูน่าเยลโลพิงกิตแบบนี้ก็ได้รับความนิยมมาก
1: แล้วสิ่งหนึ่งที่ต่างนะมินว่าบางทีอ่ะความตูมกลีบดอกอะไรเงี้ยมันต่าง
0: ก
1: ันไหม
0: ค่ะบางสายพันธุ์บานแฉ่งบางสายพันธุ์บานถ้วยเห็นไหมอันนี้ทรงถ้วย

0: แล้วก็ความเล็กใหญ่ของดอกก็ต่างกัน
1: เหมือนมันเพิ่มมูลค่าจากดอกคุณนายตีนสายที่อยู่ริมทางพอมีสีแปลกมีรูปทรงที่แปลกขึ้นมันก็ดูแบบเหมือนที่พี่ยุ้งบอกหรูหราสวยงามขึ้นแต่นอกจากคุณนายตื่นสายพี่ยุ้งก็มีอย่างอื่นด้วยใช่ไหม
0: แหวนเพชรคุณนายแหวนเพชรเนี่ยคือจะคล้ายแบบนี้เลยแต่เกสรฟูๆตรงกลางเดี๋ยวพี่พาไปดูแปลงคุณนายแหวนเพชรค่ะ
1: คุณนายแหวนเพชร
0: ซึ่งเป็นตระกูลเดียวกันกับคุณนายตื่นสายเลยแหวนเพชรเนี่ยเขาจะมีลักษณะเป็นเกสรฟูฟู
1: ค่ะ
0: เนี่ยค่ะเป็นฟูฟูเหมือนหัวแหวน
1: แหวนเพชรเดี๋ยวสมมติใส่แหวนเพชรเข้าไป
0: นี่ต้องแบบนั้นที่ถืออยู่นี่ก็คือสีที่นำเข้ามาจากอินเดียนะคะสีเนี้ยเขาชื่อไทเกอร์สติปส่วนอันแบบนี้เขาชื่อเยลโล่คาวมงกุฎสีเหลืองถ้าสมมติว่าช่วงหนาวๆนะไอ้เหลืองเนี้ยจะเยอะเยอะมากหน่อยฟูเต็มมานี่เลยแล้วข้างนอกเนี่ยสีส้ม
1: น่ารักมากเลย
0: เขาเรียกแพรเซียงไฮสีที่เป็นแบบว่าพื้นบ้านที่เราเคยเห็นเลยก็จะเป็นบาน
1: นู่น
0: ใช่บานนู่น
1: นั้นเลยแพรเซียงไฮเขาก็คล้ายกับคุณนายตื่นสาย
0: ลักษณะการปลูกเหมือนกันตระกูลเดียวกันก็คือมาจากตระกูลผักเบี้ยแต่มีความทนทานมากกว่านะคะเพราะว่ากิ่งเขาเนี่ยแข็งแรง
1: คุณนายตื่นสายนี่เราต้องรู้วิธีปลูกเป็นจริงเป็นจังด้วยเหรอพี่ยุ้ง
0: ใช
1: ่แล้วถ้าสมมติว่าหนูพื้นที่น้อยไม่ได้มีแปลงแบบนี้เป็นคอนโดเป็นระเบียงอะไรอย่างเงี้ยทำ
0: ง่ายมากใส่กระถางเล็กกระถางใหญ่ได้หมดสำคัญก็คือว่าต้องแดดจัดแดดในที่นี้หมายถึงเช้ามาแล้วแบบแดดมาเลยไม่ใช่เช้าล่มแล้วไปแดดบ่ายแบบนี้ก็ไม่สวยมีแต่ใบไม่มีดอกถึงมีดอกก็ดอกเล็กสมมติว่าถ้าเราต้องการให้คุณนายตื่นสายแตกเป็นพุ่มแล้วก็มีดอกไม้อยู่ข้างบนแบบเท่าๆกันเรียงๆกันเสมอๆกันเนี่ยเวลาเราเด็ดกิ่งพันธุ์เราก็ควรจะเด็ดให้มันเท่าๆกันเสร็จแล้วเนี่ยเทคนิคของพี่เนี่ยก็คือการเด็ดยอดดอกทิ้งคือสมมุติว่าถ้าอันไหนที่มันมียอดเวลาเราปักลงดินแล้วพอมันได้อาหารปุ๊บยอดเนี่ยค่ะมันจะพุ่งไปพุ่งไปพอนานๆไปเริ่ม
1: เลื้อย
0: เลื้อยเลื้อยแต่ถ้าสมมติว่าเราเด็ดยอดออกเวลาเราปักตามข้อใบเนี่ยมันจะแตก
1: กลายเป็น
0: มันก็จะทำให้ดอกไม้เราเป็นพุ่มแล้วเขาจะออกดอกพร้อมกันเหลือกิ่งแบบนี้ก็ปลูกได้นะ
1: แค่นี้นะ
0: ใช่
1: เดี๋ยวว่าผักบุ้งที่อยู่ในส้มตำเวลาเราเด็ดทิ้ง
0: เสร็จแล้วเราก็เอากิ่งฝังลงไปแล้วก็กดให้แน
1: ่
0: น
1: ชึบ
0: แบบนี
1: ้ตอนนี้เราขายกิ่งพันนี่เราขายเท่าไหร่พี
0: ่กิ่งละ2บาท

0: ุณผู้ชมที่สนใจนะคะอยากได้ดอกคุณนายตื่นสายแพเซียงไฮ้หรือว่าดอกไม้อื่นๆนี่สามารถติดต่อพี่ยุ้งได้เลย
1: ได้ค่ะ
0: ส่งทั่วประเทศ
1: ทั่วไทยเลยค่ะ
2: มาชมกัน
0: มาเที่ยวที่สวนก็ได้ใช่ไหมคะบ้านสวนไม้หัวดอกสวยอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีนะคะและสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่มีสวนดอกไม้สวยๆแบบนี้หรือว่าผลผลิตทางการเกษตรอื่นๆเนี่ยอยากจะให้รายการเรื่องเด็ดเอตโลของเรานะคะไปสวนเด็ดเอตโลกันก็สามารถแนะนำมาได้ผ่านทาง Facebook ของเรื่องเด็ดเอตโลค่ะและกลับมาพบกับรายการเรื่องเด็ดเอตโลได้ใหม่นะคะทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34วันนี้มินนี่และพี่ยุ่งลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: บ๊ายบายค่ะ
0: สวัสดีไม่ได้เลยหูสดใสมากนี่ให้ดู
1: เรียกอะไรนะคะหมากกุ๊กเป็นเหมือนผลไม้เนา
3: ะ
1: เปลือกเขาแข็งมากนะคะกลิ่นมันจะมีความหอมหอมเย็นๆด้วยนะคะรสชาติของเนื้อมันจะเปรี้ยวๆหวานๆค่ะอร่อยดีนะดูดๆเพลินๆ

0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการราชพฤกษ์ First Dream ตอนที่แล้วเราได้เรียนรู้ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับแหล่งที่อยู่อาศัยและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตกันไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตกันนะคะจะเป็นยังไงนั้นติดตามกันเลยค่ะ
1: แหล่งที่อยู่อาศัยแต่ละที่จะมีสิ่งมีชีวิตหลายชนิดอาศัยอยู่รวมกันและต่างมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเราเรียกว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิตโดยสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในแหล่งที่อยู่เดียวกันจะมีความสัมพันธ์กันเพื่อประโยชน์ในด้านต่างๆเช่นเป็นแหล่งอาหารเป็นที่อยู่อาศัยที่หลบภัยที่วางไข่และเลี้ยงดูลูกอ่อน
2: รู้หรือไม่สิ่งมีชีวิตหมายถึงสิ่งที่มีตัวตนมีทั้งที่สามารถเคลื่อนที่ได้และเคลื่อนที่ไม่ได้ต้องการอาหารต้องการที่อยู่สามารถสืบพันธุ์ได้และต้องใช้พลังงานในการดำรงชีวิตแบ่งได้เป็นกลุ่มพืชกลุ่มสัตว์และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและไม่ใช่สัตว์น้องๆรู้ไหมคะว่าสิ่งมีชีวิตต่างชนิดที่อาศัยในระบบนิเวศเดียวกันมีความสัมพันธ์ที่แบ่งเป็น3แบบได้แก่ประโยชน์ร่วมกันการเสียประโยชน์และไม่ได้ไม่เสียประโยชน์อย่างเช่นภาวะได้ประโยชน์ร่วมกันของดอกไม้กับแมลงที่ต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์เพราะแมลงได้กินน้ำหวานจากดอกไม้และดอกไม้ก็ได้แมลงช่วยผสมเกสรภาวะอิงอาศัยหรือเกื้อกูลกันของกล้วยไม้ที่เกาะตามต้นไม้ใหญ่ที่กล้วยไม้ได้ประโยชน์และต้นไม้ใหญ่ไม่เสียประโยชน์อะไรภาวะล่าเหยื่อของนกที่กินหนอนซึ่งนกเป็นผู้ได้ประโยชน์แต่หนอนเป็นผู้เสียประโยชน์ถึงแม้น้องหนอนจะน่าสงสารที่ต้องถูกกินแต่เมื่อมีผู้ล่าย่อมมีผู้ถูกล่าเพื่อความสมดุลและเป็นไปตามกฎของธรรมชาติใช่ไหมคะและนอกจากนี้ยังมีรูปแบบภาวะความสัมพันธ์อื่นของสิ่งมีชีวิตอีกได้แก่ภาวะพึ่งพากันภาวะปรสิตภาวะแก่งแย่งและภาวะเป็นกลางน้องๆลองออกไปสังเกตดูสิ่งมีชีวิตรอบๆบ้านดูกันนะคะว่าเราจะเจอความสัมพันธ์ในรูปแบบใดบ้าง
0: ศัพท์น่ารู้วันนี้ worm w o r m worm แปลว่าหนอน flower f l o w e r flower แปลว่าดอกไม้Orchid O-R-C-H-I-D Orchid แปลว่ากล้วยไม้นอกจากสิ่งมีชีวิตจะมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตด้วยกันในรูปแบบต่างๆแล้วสิ่งมีชีวิตยังมีความสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิตด้วยหรือไม่เราจะได้มาเรียนรู้ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
3: ไฟเป็นอะไรอ่ะ
4: อย่าจับหลอดไฟขณะร่างกายเปียกนะ
5: แต่ตีโป้โอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
6: PEA

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียน Coding for Better Life นะคะวันนี้ก็มาอยู่กับทีเชอร์ดาวสุภารัตน์เชื้อโชตินะคะหรือว่าจะเรียกครูดาวก็ได้ทีเชอร์ได้นะคะวันนี้อยู่กับเด็กๆนะคะที่จะมาทำกิจกรรมในเรื่องต่อได้ไหมต่ออย่างไรแต่วันนี้เป็นภาค2นะคะภาค2ก็คือเราจะใช้สิ่งที่เราเตรียมไว้จากบ้านก็คือกระดาษที่เราตัดมาทำบางอย่างที่สร้างสรรค์ขึ้นวันนี้จะสนุกมากขึ้นนะคะขอบอกเลยว่าเด็กๆจะได้ใช้จินตนาการใช้ความคิดสร้างสรรค์ด้วยนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นเหมือนเดิมเลยคือเรามีกิจกรรมที่เรียกว่าทำคิดแล้วก็โอเคทำคิดท้าทายวันนี้ก็จะเกี่ยวกับเรื่องต่อได้ไหมต่ออย่างไรที่เป็นความต่อเนื่องเราจะได้เล่นกับรูปเลขาคณิต yeah. บวกกับการทายการเดาแล้วก็การคิดสร้างสรรค์ของเรานะคะ yeah. สิ่งที่เราจะต้องทำได้ในวันนี้ก็คือเราจะมาสร้างสรรค์รูปภาพกันค่ะเป็นรูปอะไรทีเชอร์ยังไม่บอกนะวันนี้นะคะเป็นการต่อยอดจากคาบที่แล้วนะคะซึ่งเราจะมาหาวิธีสร้างสรรค์จากรูปเลขาคณิตที่เราตัดไว้นี่แหละนะคะแล้วเราก็ลองดูว่าเมื่อมันมีข้อจำกัดเราจะแก้ปัญหายังไงนะคะแล้วก็เรียบเรียงและสื่อสารวิธีการสร้างภายใต้ข้อจำกัดนั้นให้ได้ด้วยนะคะมีใครเข้าใจคำว่าข้อจำกัดบ้างคะถูกต้องเวลาที่เราได้โจทย์อะไรที่มันมักจะต้องมีเงื่อนไขให้เราทำตามนะคะเงื่อนไขนั้นก็อาจจะมีบางอย่างที่ให้ของไม่ครบหรือว่ามีอุปกรณ์บางอย่างที่ขาดหายไปนี่เรียกว่าข้อจำกัดนะคะมาดูกันซิว่าข้อจำกัดของรูปเนี่ยก็มีเหมือนกันนะคะรูปนี้คือรูปบางคนบอกว่าเมนบางคนบอกว่าสัตว์ประหลาดนะคะทีเชอร์ว่ามันคล้ายสิงโตอยู่เหมือนกันมีคนเห็นว่ามันเป็นสิงโตไหมมันอาจจะเป็นสิงโตแบบพยายามนะคะเพราะว่ามันมีข้อจำกัดค่ะใช่เขาได้อุปกรณ์มาเท่านี้เองแต่เขาต้องสร้างสิงโตให้ได้อันนี้เรียกว่าข้อจำกัดเนาะทำให้เขาพยายามทำให้มันได้สิงโตหน้าตาแบบนี้นะคะสิงโตมีองค์ประกอบอะไรบ้างถูกต้องสามเหลี่ยมมีสามเหลี่ยมใช่สามเหลี่ยมอยู่ตรงไหนคะอยู่ตรงแผงหลังคอสิงโตแล้วก็มีวงรีวงใหญ่ๆเป็นตัวมีวงรีวงเล็กสีเหลืองด้วยนะคะแล้วตัวเท้าของสิงโตล่ะคะประกอบด้วยวงกลมใหญ่ๆแล้วก็มีวงกลมเล็กๆมีสี่เหลี่ยมไหมคะนี่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะดูซิว่ารูปเหล่านี้ได้ใช้ในสิงโตหรือเปล่าพี่เต้นบอกว่าอันนี้มันเป็นจัตุรัสมันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะไม่น่าจะใช้ตรงแขนตรงด้านข้างของสิงโตเพราะฉะนั้นถ้าอันนี้ยาวขึ้นอีกนิดนึงเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็อาจจะใช้ได้นะคะสิงโตนี้มีข้อจำกัดค่ะตรงที่ว่าเราใช้

รูปเลขาคณิตได้จำนวนไม่มากนักนะคะแล้วก็เราจะต้องมาทำสร้างให้มันเป็นสิงโตให้ได้ทีเชอร์มีอุปกรณ์ให้นะคะแจกไปแล้วนะคะนักเรียนทางไกลนะคะสามารถตัดกระดาษในส่วนตัดกระดาษของกิจกรรม B06 ได้นะคะแล้วก็ต่อไปด้วยกันค่ะว่าการที่เราจะลำดับให้ได้ตัวสิงโตหน้าตาแบบนี้เราต้องเรียงอะไรจากล่างขึ้นบนนะคะเริ่มต้นที่สามเหลี่ยมโอเคถูกต้องค่ะลำดับถัดมาวงรีอันใหญ่ๆใช่ค่ะต่อมาเป็นวงรีด้านในหรือว่าจะต่อแขนด้านข้างก่อนก็ได้บางคนบอกว่าต่อเท้าวงกลมก่อนก็ได้นะคะเป็นอยู่ในระนาบเราจะสลับลำดับก็ได้แต่ว่าต่อมาเป็นลำดับ3ก็ได้ค่ะก็คือวงรีด้านข้างหรือว่าเท้าที่เป็นวงกลมใหญ่ส่วนลำดับถัดมาก็คือเป็นระนาบที่อยู่ด้านบนขึ้นไปอีกก็จะเป็นเท้าอันเล็กๆ3ก้อนที่อยู่บนเท้าวงกลมอีกทีนึงนะคะเราวางวงกลมอันนี้เป็นลำดับแรกได้ไหมคะอาจจะไม่ได้เนาะเพราะว่าเขาอยู่ด้านหน้าซึ่งถ้าเราวางเป็นลำดับแรกแล้วเราวางวงรีอันใหญ่ๆทับก็จะไม่เห็นเท้าสิงโตนะคะโอเคเดี๋ยวทีเชอร์จะให้เวลาเราสร้างสิงโตจากวิธีการเรียงของเรานะคะนักเรียนทางไกลสามารถตัดกระดาษนะคะระบายสีนะคะแล้วก็ต่อได้เลยนะคะดูซิว่าจะเป็นภาพแบบนี้ได้ยังไงอย่าลืมนะคะว่าให้คำนึงถึงลำดับด้วยพยายามดูว่ารูปภาพนี้อะไรควรเรียงก่อนแล้วก็อะไรเป็นลำดับที่2ที่3นะคะ

0: เห็นว่าเขาก็จะได้หน้าตาคล้ายกับตัวจะเรียกสิงโตหรือเม่นดีเป็นสิงโตแล้วกันนะเขาจะได้สิงโตคล้ายแบบนี้เลยภูผาบอกทีเชอร์ได้ไหมคะว่าภูผาต่ออะไรเป็นอย่างแรก
1: สามเหลี่ยม
0: สามเหลี่ยมตามด้วย
1: วงรีอันใหญ่
0: วงรีใหญ่อันที่สองและอันที่สามล่ะคะภูผา
1: วงร
0: ี
1: อ
0: ัน
1: เล
0: ็
1: ก
0: วงรีอันเล็กๆแล้วขั้นที่สี่ล่ะคะแขนทั้งสองข้างแล้วต่อมาล่ะคะเท้าแล้วก็ถัดมาเป็นอุ้งเท้าเล็กๆขอบคุณค่ะถ้าต่อตามลำดับแบบพี่ภูผาก็จะได้หน้าตาแบบนี้เลยค่ะโอเคบางคนก็อาจจะมีไม่ครบก็วาดเติมเอาได้แบบนี้นะเราวาดเติมเอาก็ได้เพราะว่าบางทีตัดแล้วแบบมันหายไปนะต่อไปเข้าสู่ท้าทายบ้างละสิ่งที่เราจะมาเล่นกันนะคะก็คือเรามีข้อจำกัดเรามีรูปเลขาอันนี้อยู่ไม่เยอะมากแต่ว่าเราจะต้องสร้างรูปภาพบางอย่างตามเป้าหมายในที่นี้ทีเชอร์คิดไว้ในใจแล้วแหละว่าฉันอยากจะสร้างบ้านที่มีหนึ่งหน้าต่างแล้วก็ประตูแต่ว่าสิ่งที่เรามีในมือมีแค่สามเหลี่ยมแผ่นใหญ่สีเขียวนะคะมีแค่สามเหลี่ยมแผ่นใหญ่สีชมพูนะคะมีวงกลมเล็กๆสีชมพูอยู่2อันนะคะมีสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีเหลืองซึ่งขนาดไม่ใหญ่มากนะคะแล้วก็มีสามเหลี่ยมทรงเล็กๆนะคะสีชมพู1อันนะคะแล้วก็มีครึ่งวงรีอยู่2อันประกบกันเป็นวงรีนะคะทีเชอร์คิดไว้ในใจแล้วแหละมีภาพร่างมาแล้วว่าอยากจะสร้างบ้านแบบนี้ยังไงนะคะแต่ว่าขออาสาสมัครนิดนึงค่ะมาต่อดูซิว่าจะเหมือนแบบที่ทีเชอร์คิดไว้ในใจไว้หรือเปล่านะคะถ้าพร้อมแล้วขออาสาสมัครด้วยค่ะนักเรียนทางไกลสามารถเล่นไปด้วยได้นะคะอาจจะตัดกระดาษรอไว้นะคะเป็นสามเหลี่ยมสีเขียวสามเหลี่ยมสีชมพูครึ่งวงรี2อันแล้วก็วงกลมนะคะเดี๋ยวเราจะมาเล่นไปด้วยกันค่ะถ้าอุปกรณ์พร้อมแล้วนะคะพี่ณภานะคะจะเป็นตัวแทนนะคะมาลองต่อดูซิจะได้แบบตามที่ทีเชอร์ร่างไว้คร่าวๆหรือเปล่าอย่างแรกนะคะเอาสามเหลี่ยมสีเขียวต่อก่อนเลยค่ะต่อไว้เป็นตัวบ้านวางไว้เป็นอันดับแรกลำดับที่2นะคะใช้ครึ่งวงรี2อันทำเป็นประตูวางไว้เป็นลำดับที่2นะคะแล้วก็เหนือประตูให้วงกลมสีชมพูเป็นหน้าต่างวางไว้อยู่เหนือประตูค่ะขอบคุณพี่มาตาค่ะพี่มาตาเชิญนั่งที่ได้นะคะเสร็จแล้วนะคะมาดูสิคะว่าได้รูปภาพตามที่ทีเชอร์ตั้งใจไว้หรือเปล่าเฉลยนะคะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เหมือนไหมคะเหมือนค่ะแสดงว่าเราสร้างบ้านตามข้อจำกัดได้นะคะนักเรียนทางไกลสามารถใช้ชีทนี้เล่นกับเพื่อนได้นะคะโดยจับคู่ให้คนหนึ่งลองร่างภาพไว้ในใจแล้วก็ลองบอกลำดับขั้นต่อให้เพื่อนต่อนะคะแล้วการต่อถ้าเพื่อนต่อได้เหมือนก็ให้คะแนนเพื่อนตามดาวได้เลยดาวก็คือให้คะแนนตามหน้ายิ้มชอบมากก็คือเหมือนต้นแบบเลยให้3หน้ายิ้มนะคะถ้าชอบกลางๆก็อาจจะเหลือ2หน้ายิ้มก็ได้ถ้าเขามีหน้าต่างครบอย่างที่เราบอกให้เพื่อนต่อก็ให้หน้ายิ้มเต็มไปเลย3เต็ม3นะคะมีประตูก็3เต็ม3เหมือนกันนะคะสามารถเล่นอย่างนี้ได้ยังมีโจทย์อื่นๆนะคะที่ให้นักเรียนทางไกลเล่นไปด้วยกันได้นะคะอย่างเช่นรูปปลาที่มี3เหลี่ยมมากกว่า1รูปรูปปลาที่มี3เหลี่ยมมากกว่า1รูปเป็นองค์ประกอบนะคะว่าเราจะต่อได้ยังไง
2: เมื่อสักครู่นี้นะคะในห้องเรียนต้นทางเราได้ลองสร้างนะคะสร้างภายใต้ข้อจำกัดด้วยใช่ไหมคะตรงที่เราอยากได้บ้านที่มี1หน้าต่างแล้วก็ประตูโดยที่ให้อีกฝั่งนึงนะคะวาดภาพร่างก่อนหรือว่าอาจจะเอาชิ้นส่วนรูปเลขาคณิตที่ตัดไว้ตั้งแต่คาบที่แล้วรวมทั้งคาบนี้ด้วยนะคะลองมาสร้างเป็นบ้านที่มี1หน้าต่างแล้วก็ประตูนะคะว่าได้ยังไงบ้างนะคะบ้านที่มี1หน้าต่างและประตูนะคะ หลังจากนั้นนะคะให้ปิดไว้ค่ะอย่าให้เพื่อนรู้เลยนะคะอันนี้ทีเชอร์ก็เลยแปะภาพดำไว้คราวนี้คนที่ทำภาพร่างนะคะจะต้องบอกผู้สร้างบ้านหน่อยค่ะว่าลองสร้างตามแบบนี้นะทำยังไงบ้างอย่างแรกเลยให้เอาสีเขียวสามเหลี่ยมสีเขียวมาวางไว้ลำดับที่สองนะคะเอาประตูที่เป็นรูปเครื่องวงรีสีเหลืองมาวางไว้นะคะแล้วก็ข้างบนรูปประตูเครื่องวงกลมสีเหลืองให้มีหน้าต่างสีชมพูนะคะแล้วพอเพื่อนเรานะคะที่ไม่เคยเห็นรูปต้นแบบของเราเลยลองวางแล้วเราลองเฉลยให้เพื่อนดูได้นะคะว่าเขาจะทำได้ตรงใจเราหรือเปล่านะคะจากรูปที่เห็นนะคะจะเห็นว่าเหมือนกันเป๊ะเลยนะคะก็แสดงว่าเพื่อนเราเนี่ยสามารถต่อบ้านที่มีข้อจำกัดโดยที่เราเป็นคนบอกขั้นตอนว่าวางอะไรเป็นอันดับ1อันดับ2แล้วอันดับ3นะคะแล้วก็บ้านนี้เนี่ยเหมือนบ้านต้นแบบด้วยบ้านเนี่ยมีหน้าต่างครบถ้วนด้วยนะคะหน้าต่างเป็นรูปวงกลมนะคะแล้วก็มีประตูด้วยนะคะก็ครบนะคะถ้าเพื่อนทำได้ครบนะคะเราสามารถระบายหน้ายิ้มนะคะให้ทั้ง3ดาวหรือว่า3หน้ายิ้มได้เลยเนาะนั่นก็หมายความว่าเขาทำได้ครบตามแบบแล้วก็มีข้อจำกัดเช่นมีหน้าต่างและมีประตูครบถ้วนค่ะใครอยากเล่นสนุกด้วยกันนะคะก็เริ่มจากการตัดกระดาษก่อนก็ได้ค่ะถ้าไม่อยากให้การเป็นการเขาเรียกว่าใช้มือวาดนะคะก็ใช้การตัดกระดาษก็ได้ค่ะจะสนุกมากขึ้นเป็นการเพิ่มข้อจำกัดด้วยนะคะเช่นเราจะตัดกระดาษเป็นหลายๆรูปร่างนะคะเพื่อให้เราสามารถนำมาใช้ประกอบรูปภายใต้ข้อจำกัดได้นะคะอันนี้ทีเชอร์ก็ยกตัวอย่างมานะคะก็คือเป็นการตัดกระดาษมาจากคาบที่แล้วด้วยแล้วก็ประกอบกับตัดชิ้นใหม่ๆด้วยนะคะลองตัดไปด้วยกันก็ได้นะคะเช่นเรามีสามเหลี่ยมสีเขียวสามเหลี่ยมสีชมพูวงกลมครึ่งวงกลมสีเหลืองตัดครึ่งอันนี้น่าจะเป็นครึ่งวงรีนะคะขอโทษทีครึ่งวงรีสีเหลืองนะคะมีสี่เหลี่ยมที่เป็นเชฟสีน้ำตาลสี่เหลี่ยมที่ขนาดใหญ่หน่อยผืนผ้านะคะที่เป็นสีส้มวงรีขนาดสี

นาดใหญ่สีเหลืองวงกลมสีเหลืองนะคะแล้วก็วงกลมขนาดเล็กสีเหลืองอีก3อันจริงๆแล้วถ้าจะเห็นรูปพวกนี้ก็จะเห็นว่าคุ้นๆมาจากการทำรูปช้างคราวที่แล้วหรือเปล่าหรือว่ารูปสิงโตเมื่อตอนที่เราตัดเมื่อต้นคาบหรือเปล่านะคะเอามา reuse ได้นะคะจะได้ไม่เปลืองเวลาตัดกระดาษนะคะแต่ว่าใครจะเริ่มตัดใหม่ก็ได้นะคะถ้ามีกระดาษหลักสีก็จะยิ่งดีค่ะเวลาเรียกชื่อรูปร่างก็จะได้เรียกประกบสีไปด้วยนะคะเช่นสามเหลี่ยมสีเขียวสามเหลี่ยมสีชมพูเป็นต้นนะคะสามเหลี่ยมสีชมพูตัดไว้2อันก็ได้นะคะเผื่อได้ใช้ให้หลากหลายขึ้นนะคะแต่ละห้องเรียนสามารถเตรียมรูปเลขาคณิตนะคะใส่ซองไว้ให้นักเรียนทุกคนได้นะคะเพื่อความรวดเร็วในเรื่องของการจัดการเวลาหรือว่าจะตัดไปด้วยกันก็ย่อมได้นะคะคิดว่านักเรียนน่าจะใช้กรรไกรกันคล่องแคล่วแล้วนะคะถ้าเตรียมรูปเลขาคณิตพร้อมแล้วเราไปบุกตะลุยข้อถัดไปเลยแน่นอนว่าข้อจำกัดมันยากก็จริงนะคะแต่อาจจะเราสนุกขึ้นก็ได้ค่ะข้อถัดไปนะคะเรามาสร้างรูปปลาโดยมีสามเหลี่ยมมากกว่า1รูปเป็นองค์ประกอบรูปปลาและมีสามเหลี่ยม1รูปเป็นองค์ประกอบให้เวลาคิดสักครู่ค่ะรูปเลขาคณิตที่เรามีก็จะเยอะแยะประมาณนี้นะคะดูซิว่ารูปเหล่านี้เราจะใช้ประโยชน์จากเขาในการสร้างปลา1ตัวที่มีสามเหลี่ยมมากกว่า1รูปเป็นองค์ประกอบได้ยังไงนะคะอย่าลืมนะคะว่าข้อจำกัดเราในเรื่องนี้มีเงื่อนไขทางคณิตศาสตร์อยู่ในนั้นด้วยนะทีเชอร์จะไม่ใบ้นะคะเราลองไปต่อกันค่ะรูปปลาโดยมีสามเหลี่ยมมากกว่า1รูปเป็นองค์ประกอบตอนนี้นักเรียนต้นทางก็กำลังคิดกันอยู่นะคะมีไอเดียหลากหลายเลยค่ะมาเริ่มที่ไอเดียแรกกันเลยนะคะเริ่มที่สามเหลี่ยมสีเขียวและวงกลมสีเหลืองนะคะจะเห็นว่าพอเราวางวงกลมเป็นลำดับที่2นะคะมันก็ทับสีเขียวฐานของสามเหลี่ยมสีเขียวไปด้วยแต่ตอนนี้ดูเป็นรูปปลาหรือยังคะมีบางคนว่าไม่เหมือนเท่าไหร่ดูเป็นลูกออนมากกว่านะคะเราเติมสามเหลี่ยมมากกว่า1รูปหรือเปล่านะมีเพื่อนบอกว่ายังจ้าเติมสามเหลี่ยมไปอีก1รูปค่ะตอนนี้มีสามเหลี่ยม2รูปรูปปลามีตาด้วยดีไหมเริ่มคล้ายละอ่ะพอจะคล้ายปลาขึ้นมาหน่อยนะคะแล้วก็มีสามเหลี่ยมครบหรือเปล่าสามเหลี่ยม2รูปที่มากกว่า1รูปดังนั้นครบทุกองค์ประกอบค่ะมีไอเดียที่2ให้ทีเชอร์มั้ยคะเรามาฝึกกันต่อเพื่อทลายข้อจำกัดดังนั้นการทำกิจกรรมนี้ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ด้วยค่ะใครได้ไอเดียที่2แล้วดูกันค่ะว่าจะได้เหมือนเพื่อนคนนี้หรือเปล่านะเพื่อนคนนี้เริ่มต้นด้วยสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีส้มค่ะไม่เห็นจะเป็นปลาอะไรปลาอะไรเป็นกล่องสี่เหลี่ยมต่อเพิ่มสิคะต่อด้วยสามเหลี่ยมสีเขียวเริ่มเหมือนหางขึ้นมาหน่อยแล้วแต่ว่าคุณใช้สามเหลี่ยมแค่อันเดียวนะเราเติมตาให้คุณก็ได้เป็นปลาแล้วอาจจะเป็นปลาหางนกยุงหรือเปล่านะเราเติมอุ้ยเราเติมครีบบนเป็นครึ่งวงรีสีเหลืองอันนี้ถือว่าครอบคลุมองค์ประกอบในเงื่อนไขหรือเปล่าเอ่ยนะแววแววว่ามีสามเหลี่ยมแค่อันเดียวแต่ในโจทย์บอกว่ามีสามเหลี่ยมมากกว่า1รูปใช่ไหมคะอันนี้พอมันมี1รูปมันก็ไม่ได้มากกว่าก็ถือว่าเงื่อนไขเนี่ยยังไม่ผ่านนะคะมาลองต่ออีกแบบค่ะ

0: รูปสามเหลี่ยมสีชมพูถูกใช้หนึ่งรูปแล้วเรารีบใช้เลยเป็นรูปที่สองจะได้ครบตามข้อจะตามเงื่อนไขนะคะก็คือมีสามเหลี่ยมมากกว่าหนึ่งรูปตามด้วยสี่เหลี่ยมบินปลาเลยเหมือนอะไรดีเติมหางให้เขาหน่อยละกันนะคะคราวนี้เป็นหางสั้นๆนะคะแต่ก็ดูเป็นปลาได้นะคะเติมตาไปอีกเป็นปลาพันธุ์ใหม่นะคะมีครีบบนแล้วก็มีหางด้วยอันนี้ถือว่าเป็นปลาที่ใช้สามเหลี่ยมมากกว่าหนึ่งรูปเช่นกันค่ะเดี๋ยวเรากลับไปดูเพื่อนต้นทางนะคะว่าเขาต่อกันยังไงบ้างต่อได้ตรงตามเงื่อนไขหรือเปล่านะคะ
1: สี่เหลี่ยมผืนผ้าสีเหลืองพี่เต้นหาเจอไหมมาทับสามเหลี่ยมตรงนี้เป็นตัวปลาหรือเป็นหน้าปลา
2: เป
1: ็นตัวปลาดูซิว่าเริ่มเห็นไหมอย่างนี้ถูกไหมวางแนวนอนวางแนวนอนหรือแนวตั้ง
2: แนวนอน
1: พี่เต้นทำได้ไหมดูซิเหมือนแบบไหมวางด้านหลังโดยที่ไม่ทับอันไหนพี่เต้นเห็นครึ่งวงรีไหมแล้วก็ขอสกัดเทปแล้วก็ติดที่ด้านหลังโดยที่ไม่ทับอันไหนวางยังไงคะวางให้ส่วนโค้งทำเดินมาบอกได้อย่างทั้ง
2: วางให้ส่วนโค้งไ
1: หม
2: เป็นโค้งแบบ
3: อันนี้
1: เป็นโค้งแบบไหน
2: โค้งเข้า
1: โค้งเข้าดูสิเป็นหางปลาวางเป็นหางปลาครึ่งวงรีเราใช้เป็นหางปลาวางไว้ที่ด้านท้ายโดยที่ไม่ทับอะไรเลยด้านท้ายของปลาพี่เต้นอยากต่อตรงไหนต่อได้เลยพี่เต้นด้านท้ายของปลาคือก้นปลาครึ่งวงรีแล้วถัดมาล่ะขั้นตอนสุดท้ายคือแปะวงกลม
2: สี
1: แปะเป็น
2: ตาตรงสี่เหลี่ยม
1: แปะเป็นตาอยู่ข้างบนสี่เหลี่ยมโอเคเดี๋ยวขอสกอตเทปให้หน่อยค่ะเดี๋ยวทีเชอร์เอาสกอตเทปให้โอเคพี่เต้นไปนั่งก่อนขอบคุณพี่นภาและพี่เต้นนะคะดูซิว่าเพื่อนว่าเหมือนปลาไหมมีกระดงขี้ปลาอยู่นะมีตาแล้วก็ตัวปลาด้วยสิ่งที่ไม่เหมือนคืออะไรนะคะ
4: อ
1: ัน
4: นี้คือเฉลย
1: เฉลยก็คือผิดมีผิดตรงไหนพี่นภา
4: ตรงนี้มันต้องอยู่ตรงนี้
1: อ๋อ
4: แล้วอันนี้จะต้องอยู่
1: อ๋อโอเค
4: ก็จะเหมือนเด๊ะ
1: ก็คือตรงนี้จะเป็นหางปลานะคะที่ต้องวางให้ส่วนโค้งชิดกับสี่เหลี่ยมตรงด้านก้นของปลาที่ทำจากสี่เหลี่ยมผืนผ้านะโอเคแต่ว่าพี่เต้นทำถูกเกือบหมดเลยเพื่อนๆตบมือให้พี่เต้นหน่อยค่ะโอเคขอบคุณค่ะเมื่อกี้พี่เต้นลองมาต่อแล้วปรากฏว่ามีสามเหลี่ยมเป็นองค์ประกอบแค่รูปเดียวซึ่งยังไม่ตรงตามโจทย์เท่าไหร่นะคะดังนั้นถ้าเราลองให้คะแนนเพื่อนดูก็อาจจะเหมือนปลาต้นแบบไหมอาจจะเหมือนแต่เหมือนไม่มากให้สองหน้ายิ้มละกันมีสามเหลี่ยมเป็นองค์ประกอบมีก็อาจจะให้สามหน้ายิ้มเพราะเขามีสามเหลี่ยมจริงๆแต่ว่าเขามีสามเหลี่ยมเพียงแค่อันเดียวแต่ในโจทย์บอกว่ามีมากกว่าหนึ่งรูปดังนั้นอันนี้อาจจะไม่ตรงอาจจะให้แค่หน้ายิ้มเดียวนะคะแปลว่ายังทำได้ไม่ตรงโจทย์เท่าไหร่นะคะเราลองมาใช้ความคิดสร้างสรรค์ของเรานะคะลองประกอบร่างของรูปเลขาธิที่เรามีให้เป็นปลาที่มีสามเหลี่ยมมากกว่าหนึ่งรูปเป็นองค์ประกอบดูนะคะแล้วเราลองบอกให้เพื่อนต่อดูจะได้ลำดับเดียวกันหรือเปล่านะคะ
0: เมื่อครู่นี้โจทย์ที่ให้คือรูปปลาที่มีสามเหลี่ยมมากกว่าหนึ่งรูปแต่เราใช้แค่หนึ่งรูปก็ถือว่ายังไม่ผ่านข้อจำกัดนะคะเมื่อสักครู่นี้จะเห็นว่าเพื่อนที่ต้นทางก็มีการตอบปลาคล้ายๆกับที่เราคิดไว้เลยนะคะแต่พอให้อีกคนหนึ่งบอกอินสตรักชั่นหรือบอกวิธีการวางก็ปรากฏว่าเพื่อนวางได้แบบนี้นะคะเป็นปลาที่ใช้สามเหลี่ยมเพียงอันเดียวครีบเดียวนะคะแต่จริงๆแล้วรูปต้นแบบถูกต้องนะคะก็คือมี

สามเหลี่ยมมากกว่า1รูปนะคะในกรณีนี้เราสามารถระบายให้เขาไม่เต็มได้นะคะเพราะว่าเขาทำได้ไม่ครบทุกองค์ประกอบนะคะทำได้ไม่ครบทุกเงื่อนไขเหมือนปลาต้นแบบไหมก็อาจจะเหมือน

อาจจะไม่ใช่แล้วอาจจะให้แค่ยิ้มเดียวนะคะเราเล่นแบบนี้กับเพื่อนทั้งห้องเลยค่ะลองสลับจับคู่แล้วก็ลองหัดต่อกันนะคะส่วนเพื่อนอีกคนนะก็จะได้บอกลำดับด้วยนะคะว่าควรจะให้เพื่อนต่ออะไรเป็นลำดับแรกลำดับที่2ลำดับที่3แล้วเราจะได้เช็คว่าการบอกลำดับให้เพื่อนต่อนั้นนะคะเราบอกให้เขาต่อได้อย่างแม่นยำหรือเปล่านะคะเป็นการฝึกการสื่อสารในเรื่องการบอกลำดับไปด้วยนะคะก่อนจะเริ่มกิจกรรมถัดไปนะคะทีเชอร์ขอให้เด็กๆทุกคนนะคะเตรียมกระดาษสีที่ตัดเป็นเชฟหรือรูปเลขาคณิตแบบต่างๆไว้ให้พร้อมเลยสามารถมีได้หลากหลายมากกว่านี้นะคะแต่ทีเชอร์แนะนำว่าเราควรจะมีรูปเลขาคณิตตั้งต้นในแบบที่เหมือนกันนะคะเช่นทีเชอร์ให้เด็กๆ เตรียมรูปเลขาคณิตที่เป็นสามเหลี่ยมทั้งหมด3รูปนะคะมีสีเขียวแล้วก็มีสีชมพูอีก2รูปทีเชอร์ให้เราเตรียมรูปวงกลมใหญ่1รูปแล้วก็รูปวงกลมเล็กอีก5รูปนะคะเดี๋ยวทีเชอร์ขอเพิ่มไปอีกรูปนึงนะคะเป็นวงกลมเล็กอีก5รูปนะคะแล้วทีเชอร์ให้เราเตรียมรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า1รูปแล้วก็รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสอีก3รูปนะคะมีครึ่งวงรีด้วยนะคะแล้วก็มีรูปวงรีขนาดใหญ่ด้วยนะคะก็เมื่อเราตั้งต้นในรูปเลขาคณิตที่เท่ากันคราวนี้เราจะได้สำรวจกันค่ะว่าข้อจำกัดที่เราจะเจอต่อไปนี้ที่ว่าสนุกนั้นน่ะเราจะข้ามผ่านมันไปได้หรือเปล่าและถ้าเราคิดแตกต่างจากเพื่อนเพื่อนอาจจะใช้ความสร้างสรรค์อีกแบบนึงเราอาจจะใช้ความสร้างสรรค์อีกแบบนึงเราเห็นมุมมองการต่อยอดหรือการแก้ปัญหาของเพื่อนใหม่นะคะเดี๋ยวเราจะได้เปรียบเทียบผลงานกันและกันด้วยนะคะไปที่ตัวอย่างแรกเลยค่ะตัวอย่างที่ท้าทายอีกอันนึงที่ทีเชอร์อยากให้เราลองคิดไปด้วยกันนะคะว่าถ้าเราจะเอารูปเลขาคณิตที่เรามีเมื่อครู่นี้ไปสร้างหน้าคนที่ต้องมีองค์ประกอบของวงกลมแล้วก็สามเหลี่ยมด้วยเราจะสร้างได้อย่างไรอย่าลืมว่าสร้างด้วยตัวเองก่อนนะคะค่อยปิดไว้ค่ะปิดไว้แล้วค่อยแชร์กับเพื่อนว่าเรามีวิธีสร้างยังไงโดยที่ก่อนที่เราจะปิดไว้ให้เราลองเขียนลำดับขั้นตอนที่เราสร้างไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะบอกวิธีการสร้างให้กับเพื่อนทีเชอร์ให้เวลาเราคิดสักครู่นึงนะคะจากรูปเลขาคณิตที่มีอยู่ในหน้านี้นะคะสร้างรูปหน้าคนที่มีวงกลมแล้วก็สามเหลี่ยมเป็นส่วนประกอบค่ะให้เวลาคิดสักครู่นะคะตอนนี้เราต่อกันมาหลายรูปแล้วบางคนก็อาจจะต่อได้คล่องขึ้นนะคะความคล่องนี้อาจจะมาจาก 1. เราเห็นรูปเลขาคณิตที่เราหยิบใช้เป็นประจำนะคะ 2. อาจจะเป็นเพราะว่าเราแก้ปัญหาได้คล่องขึ้นนะคะเราสามารถเห็นข้อจำกัดแล้วก็สามารถคิดได้อย่างรวดเร็วเพื่อที่จะเอาชนะข้อจำกัดนั้นไม่รู้ว่าเป็นเพราะ2เหตุผลนี้หรือเปล่านะคะถ้าใครยังคิดไม่ทันนะคะสามารถพอสวิดีโอนี้ไว้ก่อนได้นะแล้วก็ให้เวลาตัวเองต่อแล้วก็เขียนขั้นตอนการต่อลงให้ชัดๆนะคะแต่ถ้าใครพร้อมแล้วนะคะไปดูกันเลยค่ะว่าเพื่อนในห้องนักเรียนต้นทางถ้าเขาจะต่อเป็นรูปหน้าคนที่มีวงกลมแล้วก็สามเหลี่ยมเป็นองค์ประกอบเขาต่อได้ยังไงมาที่คนแรกค่ะเขาเขียนลำดับไว้ด้วยนะคะลำดับที่เขาเขียนถ้าเราลองต่อตามดูนะคะว่าเราต่อแล้วจะได้หน้าตาเหมือนเขาหรือเปล่าลองต่อไปด้วยกันนะคะจำได้ไหมคะว่าทีเชอร์เคยบอกว่าลำดับนั้นสำคัญถ้าเราเรียงผิดการต่อบนจากล่างขึ้นบนเนี่ยอาจจะเกิดการทับซ้อนที่ไม่เหมือนกันได้นะคะลองมาดูขั้นตอนที่เพื่อนคนนี้ลำดับให้เราต่อดูนะคะว่าเราจะต่อได้เหมือนเขาหรือเปล่าเพื่อน

0: นี้บอกว่าขั้นแรกเลยวางวงกลมสีเหลืองค่ะขั้นที่2วางสี่เหลี่ยมเล็กสีน้ำตาลเป็นดวงตาด้านซ้ายค่ะลำดับที่3นะคะวางสามเหลี่ยมสีเขียววางด้านบนอันนี้เขาบอกด้วยนะคะว่าเป็นหมวกค่ะลำดับที่4วางสี่เหลี่ยมเล็กสีน้ำตาลเป็นดวงตาด้านขวาค่ะส่วนลำดับที่5วางครึ่งวงรีวางให้เหมือนยิ้มนะคะอันนี้คือเพื่อนคนแรกนะคะที่ให้ลำดับเรามาแบบนี้ค่ะวางวงกลมสีเหลืองต่อกันหรือยังเอ่ยวางสี่เหลี่ยมเล็กสีน้ำตาลเป็นดวงตาข้างซ้ายวางสี่สามเหลี่ยมสีเขียววางเป็นหมวกด้านบนนะคะวางสี่เหลี่ยมเล็กสีน้ำตาลเป็นดวงตาด้านขวาแล้วก็วางครึ่งวงรีให้เหมือนยิ้มเราลองต่อตามดูนะคะมีใครได้รูปหน้าคนที่เป็นลักษณะสวมหมวกปาร์ตี้สีเขียวแบบนี้หรือเปล่ามีใครได้แบบนี้บ้างนี่คือรูปที่ผู้ทดสอบนะคะหรือว่าคนที่ลองต่อตามขั้นตอนขั้นตอนนี้คนที่เขาบอกขั้นตอนเขายังปิดไว้อยู่นะคะเขายังไม่เปิดรูปเฉลยเรามาเดาดูกันค่ะว่าเวลาเราต่อแล้วจะได้เหมือนรูปเฉลยไหมนะคะลุ้นไปด้วยกันค่ะที่จะเปิดแล้วนะคะ3 2 1ไปดูกันเลยอ้าวเหมือนเดะเลยค่ะลองดูนะคะว่าถ้าเราเป็นคนให้คะแนนเราจะให้เท่าไหร่ดีเขาเหมือนรูปหน้าคนต้นแบบไหมเหมือนเป๊ะเลยมีวงกลมเป็นส่วนประกอบของหน้าคนไหมก็มีเหมือนกันให้ไปเลย3หน้ายิ้มแล้วมีสามเหลี่ยมเป็นองค์ประกอบไหมก็เป็นหมวกปาร์ตี้นี่ไงที่เป็นเชฟสามเหลี่ยมก็เลยได้ไป3หน้ายิ้มค่ะเพื่อนคนนี้เขียนขั้นตอนอาจจะไม่ชัดเจนนะคะแต่ว่าเวลาเขาบอกว่าวางสี่เหลี่ยมไว้เป็นตาเรารู้เลยว่าต้องวางตรงไหนเขาบอกว่าวางครึ่งวงรีให้เหมือนยิ้มเราก็รู้เลยว่าวางตรงไหนจะเห็นว่าลำดับที่เขาบอกให้เราวางเนี่ยมันค่อนข้างมีลำดับจากล่างขึ้นบนที่ค่อนข้างชัดเจนเลยนะคะทีเชอร์อยากให้เราลองเขียนขั้นตอนแบบนี้ค่ะเพื่อให้เพื่อนวางได้แล้วก็เขาสามารถทำได้เหมือนกับภาพต้นแบบของผู้สร้างเลยนะคะไปดูอีกตัวอย่างหนึ่งค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างจากเพื่อนจากห้องเรียนต้นทางเหมือนกันนะคะลองดูว่าเขาจะสร้างหน้าคนที่มีองค์ประกอบด้วยวงกลมแล้วก็สามเหลี่ยมได้ยังไงเพื่อนบอกว่าลำดับเนี่ยเป็นแบบนี้ค่ะวางสี่เหลี่ยมสีส้มแล้วก็วางตากลมสองข้างสีเหลืองแล้วก็วางสามเหลี่ยมสีชมพูสองอันวางบนสี่เหลี่ยมแล้วก็วางปากสีเหลืองคนนี้อาจจะบอกเชฟที่ไม่ชัดเจนนะคะเช่นเขาบอกวางปากสีเหลืองแต่เขาไม่ได้บอกว่าเอารูปอะไรมาวางเป็นปากอันนี้ก็อาจจะมีขั้นตอนที่ไม่เคลียร์ในบางอันนะคะแต่มาดูกันว่าถ้าเราลองวางแล้วลองวางได้ถูกหรือเปล่าเนาะสี่เหลี่ยมสีส้มตากลมสองข้างสีเหลืองสามเหลี่ยมสีชมสามเหลี่ยมสีชมพูสองอันวางบนสี่เหลี่ยมเขาก็อาจจะวางแบบนี้นะคะแล้วก็ปากสีเหลืองถึงแม้เขาจะเขียนไม่ชัดเจนนะคะแต่ว่าคนต่อถ้าต่อเก่งก็พอจะเดาได้เนาะแต่อย่างหนึ่งที่เขาบอกได้ชัดเจนก็คือเขาลำดับขั้นจากล่างขึ้นบนได้นะคะเดี๋ยวเราลองไปดูเฉลยแล้วกันนะคะว่าการต่อแบบนี้เนี่ยมันตรงกับเงื่อนไขไหมแล้วถ้าเราเป็นเพื่อนเขาเนี่ยเรามาเห็นแบบเนี้ย เราจะให้หน้ายิ้มสักกี่หน้าดีสีเหลี่ยมสีส้มมีตากลมสองข้างสีเหลืองก็มีสามเหลี่ยมสีชมพูสองอันวางบนสี่เหลี่ยมก็ดูเหมือนจะใช่นะคะปากสีเหลืองอันนี้ระวังเองเขาไม่ได้บอกว่าให้เอาวงรีมาวางเป็นปากสีเหลืองนะคะแต่ว่าเราเดาเอาว่าปากสีเหลืองถ้าไม่ใช่วงกลมก็ต้องวงรีแต่อันนี้ถ้าจะให้ดีนะคะเพื่อนควรจะเขียนให้ชัดเลยนะคะว่าเป็นเอารูปวงรีมาวางในลักษณะหงายคล้ายปากนะคะสีเหลืองนะคะก็จะชัดเจนขึ้นค่ะไปดูกันค่ะว่าถ้าเราเป็นผู้ต่อแล้วเราต่อได้แบบเนี้ยคนที่เขาบอกขั้นตอนเราเขาต่อแบบไหนอุ๊ยเหมือนกันเด๊ะเลยค่ะก็ต่อได้ตรงกันเลยนะคะแน่นอนเดี๋ยวเรามาเช็คว่าเขาจะทำได้ตรงตามข้อจำกัดและเราควรจะให้หน้ายิ้มสักกี่หน้าดีดูเช็คพอยต์แรกเลยค่ะเขาต่อได้เหมือนรูปหน้าคนต้นแบบไหมถึงแม้ว่าหน้าจะเป็นสี่เหลี่ยมนะคะแต่ว่าก็มีการดูออกอยู่นะคะว่าเขาดูเป็นหน้าคนอยู่ให้สามหน้ายิ้มไปเลยมีวงกลมเป็นส่วนประกอบไหมอันเนี้ยจริงๆแล้วก็ค่อนข้างมองเห็นได้ชัดเจนนะคะเพราะว่าคนเนี้ยเพื่อนคนเนี้ยใช้วงกลมเป็นดวงตานะคะก็มีเช่นเดียวกันจะเห็นว่าการตีความดวงตาในหน้าคนเนี่ยอาจจะแตกต่างกันได้นะคะจำได้ไหมคะว่าเพื่อนคนที่แล้วเนี่ยเขาใช้ดวงตาเหมือนกันสองข้างเหมือนกันแต่เขาใช้สี่เหลี่ยมสีน้ำตาลนะคะแต่ที่จะเป็นวงกลมซึ่งก็ยังคล้ายหน้าคนเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเราแยกส่วนประกอบว่าองค์ประกอบของหน้าคนที่เป็นดวงตาขอแค่เรามี2อันที่เป็นคู่กันนะคะเราอาจจะใช้วงกลม1คู่ก็ได้หรือใช้สี่เหลี่ยม1คู่ก็ได้ก็ยังสามารถมองได้เป็นดวงตาอยู่นะคะและแน่นอนว่าเขามีสามเหลี่ยมสีชมพูที่วางติดกันแบบนี้นะคะลักษณะคล้ายหมวกเลยเป็นองค์ประกอบสามเหลี่ยมก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นให้ไปเลยค่ะสามหน้ายิ้มนะคะเวลาเราเช็คเพื่อนอย่างนี้อย่างแรกเลยเราจะได้ดูด้วยว่าเพื่อนใช้ความคิดสร้างสรรค์ยังไงนะคะจะเห็นว่าหน้าคนในแบบเนี้ยก็ไม่เหมือนหน้าแบบที่แล้วที่เป็นรูปหน้าวงกลมแล้วก็มีหมวกปาร์ตี้นะคะสีเขียวอันนี้ก็จะเป็นหน้าสี่เหลี่ยมแต่ว่ามีหมวกเหมือนกันแต่อาจจะเป็นหมวกเหมือนหมวกงอบหมวกชาวนาเป็นหมวกที่บานออกมานะคะจะเห็นว่าวิธีการตีความหน้าคนก็ไม่เหมือนกันแล้วดวงตาก็ไม่เหมือนกันแล้วก็หมวกก็ยังมีลักษณะที่ไม่เหมือนกันอีกถือเป็นการใช้ความคิดสร้างสรรค์คนละแบบในองค์ประกอบย่อยที่แตกต่างกันด้วยนะคะเขาบอกว่าข้อจำกัดในการสร้างก็คือการที่เราถูกจำกัดจำนวนรูปเลขาคณิตที่เราใช้ได้แน่นอนว่าเราไม่ได้มีรูปเลขาคณิตมากมายก่ายกองนะคะเรามีเท่าที่เราตัดไหวซึ่งก็มีไม่กี่รูปเท่านั้นนะคะเรามีเท่าที่ตัดไหวเท่านี้แหละภายในหนึ่งคาบที่เราตัดนะคะส่วนข้อจำกัดถัดไปก็คือทำยังไงให้เราสร้างด้วยการใช้รูปที่มีเพียงไม่กี่รูปทำให้มันเหมือนหน้าคนให้ได้แล้วหน้าคนนั้นยังมีข้อจำกัดเพิ่มเติมอีกนะคะก็คือต้องมีวงกลมแล้วก็มีสามเหลี่ยมเป็นองค์ประกอบเพื่อนยังมีไอเดียมาแชร์อีกนะคะอยากรู้ไหมคะว่าไอเดียที่หลากหลายเนี่ยมันไม่สิ้นสุดจริงๆลองไปดูเพื่อนอีกคนหนึ่งที่เขาสร้างรูปหน้าคนที่มีข้อจำกัดแบบนี้กันค่ะคราวนี้เพื่อนเขียนลำดับการสร้างไว้หลากหลายข้อเลยนะคะถ้าใครตัดกระดาษไว้เหมือนที่ทีเชอร์ให้ตัดนะคะเดี๋ยวเราลองวางไปด้วยกันดูซิว่าวางแล้วจะได้รูปแบบที่เพื่อนคนนี้เขาตั้งใจจะต่อจริงหรือเปล่านะคะเขาตั้งใจจะสร้างจริงหรือเปล่านะคะอย่างแรกเลยค่ะวางวงกลมสีเหลืองค่ะอย่างที่สองนะคะวางสี่เหลี่ยมสีน้ำตาลหนึ่งอันไว้ที่เส้นรอบรูปวงกลมส่วนบนด้านขวาคราวนี้ขั้นตอนเนี่ยค่อนข้างมีรายละเอียดเรื่องตำแหน่งไว้ด้วยนะคะทีเชอร์จะอ่านให้ฟังทีละนิดนะคะ แต่ว่าเราที่มีรูปเลขาคณิตอยู่ตรงหน้าเราอยู่แล้วลองต่อด้วยนะคะ3วางสี่เหลี่ยมสีน้ำตาล2อันไว้ที่เส้นรอบรูปวงกลมส่วนบนด้านซ้าย4วางสามเหลี่ยมสีชมพูให้ด้านของสามเหลี่ยมพาดผ่านสี่เหลี่ยมสีน้ำตาลทั้งทางด้านซ้ายและด้านขวา5วางวงกลมสีชมพู2อันในวงกลมสีเหลืองถ้าใครไม่ทันนะคะลองตามไปด้วยกันอีกรอบนึงนะคะลองต่อด้วยนะคะจะได้ดูว่าเมื่อเราต่อเสร็จแล้วลำดับการสร้างเนี้ยมัน make sense สำหรับเราหรือเปล่าหรือว่าควรจะเขียนรายละเอียดอะไรให้มันชัดเจนมากขึ้นถ้าพร้อมแล้วอีกรอบค่ะวางวงกลมสีเหลือง 2. วางสี่เหลี่ยมสีน้ำตาล1อันไว้ที่เส้นรอบรูปวงกลมส่วนบนด้านขวา 3. วางสี่เหลี่ยมสีน้ำตาล2อันไว้ที่เส้นรอบรูปวงกลมส่วนบนด้านซ้าย 4. วางสามเหลี่ยมสีชมพูให้ด้านของสามเหลี่ยมพาดผ่านสี่เหลี่ยมสีน้ำตาลทั้งทางข้างซ้ายและก็ข้างขวา 5. วางวงกลมสีชมพู2อันในวงกลมสีเหลืองจะเห็นว่าบางครั้งเราก็อาจจะต่อยากนิดนึงนะคะที่เชิญให้เวลาดูขั้นตอนนี้อีกรอบนึงนะคะไม่ต้องไปเร็วมากค่ะวางวงกลมสีเหลืองวางสี่เหลี่ยมสีน้ำตาล1อันไว้ที่เส้นรอบรูปวงกลมส่วนบนด้านขวาวางสี่เหลี่ยมสีน้ำตาล2อันไว้ที่เส้นรอบรูปวงกลมส่วนบนด้านซ้ายวางสามเหลี่ยมสีชมพูให้ด้านของสามเหลี่ยมพาดผ่านสี่เหลี่ยมสีน้ำตาลทั้ง2ข้างทางข้างซ้ายแล้วก็ข้างขวาแล้วก็ลำดับสุดท้ายนะคะวางวงกลมสีชมพู2อันในวงกลมสีเหลืองทีเชอร์ลองต่อตามนะคะทีเชอร์จะได้แบบนี้ค่ะวางวงกลมสีเหลืองวางสี่เหลี่ยม1อันไว้ทางด้านขวาเส้นรอบรูปส่วนบนด้านขวาแต่อันนี้ก็ดูไม่บนเท่าไหร่นะคะแล้วก็วางสี่เหลี่ยมอีก2อันไว้บนส่วนบนด้านซ้ายอันด้านซ้ายดูบนนะคะแต่ด้านขวานี้ยังดูกลางๆอยู่นะคะแล้วก็วางสามเหลี่ยมพาดผ่านสี่เหลี่ยมทั้งทางด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาวางวงกลมสีชมพู2อันไว้บนวงกลมสีเหลืองได้แบบนี้ไหมคะเพื่อนอีกคนนึงนะคะนี่ก็วางคล้ายๆกันค่ะแต่เขาแถมครึ่งวงรีมาวางเป็นปากด้วยคิดว่าหน้าคนแบบไหนตรงโจทย์มากกว่ากันคะถ้าดูจากรูปทางด้านซ้ายแล้วก็ดูรูปทางด้านขวาเด็กๆอาจจะบอกว่ารูปทางด้านขวาน่าจะตรงโจทย์มากกว่าเพราะว่ามันดูเป็นหน้าคนจริงๆรูปทางด้านซ้ายพอไม่มีปากแล้วมันก็ก้ำกึ่งนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็อาจจะมองได้นะคะงั้นเราไปดูส่วนให้คะแนนกันเลยค่ะแล้วผู้ทดสอบนะคะต่อได้แบบมีปากแต่เพราะว่าเขาเขียนขั้นตอนไม่ชัดเพื่อนก็เลยไม่ได้ตอบปากให้นะคะดังนั้นพอเขาเขียนขั้นตอนไม่ชัดแล้วเราไม่ได้ตอบปากความเหมือนหน้าคนแล้วก็อาจจะให้แค่2หน้ายิ้มก็ได้นะคะแต่ว่าเขามีวงกลมเป็นส่วนประกอบนะมีทั้งดวงตาแล้วก็ใบหน้าด้วยนะคะก็เป็น3หน้ายิ้มไปเลยแล้วเขามี3เหลี่ยมเป็นองค์ประกอบด้วยนะคะ3เหลี่ยมนี้ก็ acting เหมือนจะเป็นหมวกหรือเปล่านะเอ๊ะหรือเป็นผมเอ๊ะก็ยังดูไม่ชัดเจนนะคะแต่ว่า ก็อาจจะมีประโยชน์เหมือนกันนะคะตรงที่มันวางไว้ส่วนบนอาจจะเป็นหมวกก็ได้อาจจะเป็นทรงผมก็ได้นะคะแต่ว่าเขาทำตรงโจทย์ค่ะเราให้เขาสาบหน้ายิ้มก็แล้วกันนะคะการให้คะแนนเนี่ยขึ้นอยู่กับเด็กๆเลยนะคะว่าเด็กๆจะคุยกับเพื่อนว่ายังไงถ้าเด็กๆบอกเพื่อนว่ามันเหมือนไม่ค่อยมากอ่ะขอให้สองหน้ายิ้มนะก็สามารถอธิบายเหตุผลให้เพื่อนฟังได้นะคะหรือว่าคุณไม่เห็นสามเหลี่ยมเลยก็อาจจะไม่ได้ให้นะคะหรือว่าเขาอาจจะมีวงกลมหรือไม่มีวงกลมเขาใช้วงรีหรือเปล่าก็อาจจะเป็นประเด็นที่เรากำลังมองหาว่าเพื่อนที่เราต่อให้ต่อรูปหน้าคนนี้นะคะเขาเอาชนะข้อจำกัดได้หรือเปล่านะคะในกรณีนี้ก็เห็นว่าจริงๆแล้วเขาเอาชนะข้อจำกัดได้เกือบทุกข้อเลยยกเว้นความเหมือนที่เขาไม่ได้ต่อปากให้นะคะก็เลยดูไม่ค่อยจะเป็นหน้าคนที่สมบูรณ์นะก็เลยแทนที่จะให้สามนายิ้มก็เหลือแค่สองนายิ้มเป็นไงคะพอได้ลองต่อแล้วได้เห็นว่าตัวเองเอาชนะความท้าทายบางอย่างได้ก็เริ่มสนุกแล้วใช่ไหมคะมาสรุปข้อจำกัดอีกครั้งหนึ่งนะคะทำไมทีเชอร์ถึงเน้นคำว่าข้อจำกัดเพราะว่าอยากให้เราภูมิใจค่ะว่าการที่เราสร้างหน้าคนโดยที่มันมีเงื่อนไขเยอะขนาดนี้มันไม่ได้ง่ายเลยนะคะเราต้องคำนึงถึงจำนวนรูปเลขาคณิตที่มันจำกัดมากๆเลยแล้วก็เราต้องใช้รูปเลขาคณิตบางอย่างให้ตรงเงื่อนไขด้วยก็คือต้องมีวงกลมแล้วก็ต้องมีสามเหลี่ยมเพื่อให้มันเหมือนหน้าคนด้วยนะคะทีเชอร์ขอให้เราเห็นความเก่งของเก่งกาจของเราในการทำกิจกรรมนี้นะคะว่า1เราได้แบ่งปัญหาออกเป็นส่วนย่อยนะคะส่วนย่อยที่ว่ามีอะไรบ้างส่วนย่อยที่ว่ามีส่วนหน้าคนส่วนรายละเอียดบนหน้าคนแล้วก็ส่วนประกอบอื่นๆที่มาประดับหน้าคนต่างๆนะคะอย่างที่2เราจัดการภายใต้ข้อจำกัดได้นะคะการจัดการภายใต้ข้อจำกัดของเราก็คือเรารู้ว่าเราจะใช้วงกลมเป็นส่วนไหนเรารู้ว่าจะใช้สามเหลี่ยมตรงส่วนไหนนะคะเพราะว่าเรามีความคิดสร้างสรรค์ค่ะเย่เป็นสิ่งที่เรามีนะคะในการทำกิจกรรมนี้นะคะ1เราแบ่งปัญหาเป็นส่วนย่อยได้2เราจัดการปัญหาภายใต้ข้อจำกัดได้ด้วยนะคะแล้วก็การที่เราจัดการปัญหาได้ก็คือเราได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์นั่นเองนะคะทุกคนเก่งมากเลยค่ะจะเห็นว่าหลังจากที่เราได้ทำโจทย์ที่หลากหลายเราได้ลงมือทำได้คิดแล้วก็ได้ท้าทายนะคะที่เชื่ออยากให้เราเห็นว่าสิ่งที่เราทำไปเนี่ยเวลาที่เราจะแก้ปัญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่งเรามีการแบ่งปัญหาหรือแบ่งงานออกเป็นส่วนย่อยแล้วเราก็ลำดับขั้นตอนในปัญหาโดยพิจารณาทีละส่วนย่อยนะคะโดยที่ในเรื่องนี้นะคะสิ่งที่เด็กๆได้ทำคือเอาชนะเงื่อนไขบางอย่างได้ด้วยนั่นก็คือเราได้ประยุกต์ความคิดสร้างสรรค์ของเรานำมาใช้ในการแก้ปัญหาด้วยนะคะเดี๋ยวเรากลับไปสรุปร่วมกันกับเพื่อนๆต้นทางค่ะที่เขาก็พยายามแก้ปัญหาอย่างหนักหน่วงเหมือนกันนะคะเดี๋ยวไปสรุปร่วมกันแล้วก็ตบมือดังๆให้กับตัวเราเองแล้วก็เพื่อนนักเรียนต้นทางด้วยค่ะ
1: เพราะฉะนั้นการแยกองค์ประกอบย่อยๆจะทำให้เรา1ลำดับขั้นตอนได้2การที่เราเห็นลำดับย่อยๆหรือว่าส่วนย่อยๆจะเห็นว่าเราเข้าใจเป้าหมายมากขึ้นแล้วก็นำองค์ประกอบย่อยที่เราแยกแล้วอะค่ะมาปรับประยุกต์เพื่อแก้ปัญหาได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะก็เปิดพื้นที่ให้เราได้สร้างสรรค์หาสิ่งทดแทนหรือหารูปเลขาคณิตที่ใกล้เคียงมาเพื่อทดแทนแล้วยังคงตรงตามโจทย์ที่เราต้องการสร้างสรรค์อยู่นะคะกิจกรรมนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ท้าทายแล้วก็สนุกมากเปิดความคิดสร้างสรรค์ของเด็กๆด้วยหวังว่าจะนำกลับไปเล่นกันนะคะใครอยากจะตั้งโจทย์ใหม่ก็สามารถทำได้นะคะแล้วก็ลองตรวจสอบกันว่าได้ตรงกับที่เราแบบออกแบบไว้หรือเปล่านะคะเพื่อนๆก็สามารถเช็คได้นะคะว่าการบอกลำดับของเพื่อนเราเนี่ยจริงๆมันมีการบอกไม่ชัดเจนคุณต้องบอกด้วยว่าวางไว้ตำแหน่งไหนที่วางแบบหันขวางหรือวางแบบแนวตั้งถ้าบอกละเอียดเพื่อนก็จะปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องค่ะสำหรับวันนี้นะคะจริงๆก็ได้ทำครบเลยนะคะสร้างสรรค์ภาพจากข้อจำกัดได้แล้วก็สื่อสารภาพนั้นให้คนอื่นเข้าใจได้ด้วยนะคะได้ทั้งทำคิดแล้วก็ท้าทายค่ะ สำหรับวันนี้นะคะห้องเรียน Coding for Better Life นะคะก็ต้องจบเพียงเท่านี้แล้วนะคะหวังว่าการคิดแบบเป็นลำดับขั้นตอนแล้วก็การแยกย่อยปัญหาเพื่อต่อยอดไปสู่การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์จะเป็นประโยชน์กับเด็กๆนะคะ

0: ็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญต่อประเทศไทยเนื่องจากเป็นอาหารหลักของคนไทยและยังเป็นอาชีพหลักของเกษตรกรแต่ปัญหาที่กำลังประสบอย่างมากในกระบวนการการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวข้าวในขณะเก็บรักษาก่อนการบรรจุส่งออกคือการทำลายของแมลงศัตรูข้าวเช่นด้วงห่วงข้าวหรือมอดข้าวสารผีเสื้อข้าวสารและมอดหัวป้อมโดยเฉพาะด้วงห่วงข้าวที่จัดเป็นแมลงศัตรูหลักที่ทำลายทั้งข้าวเปลือกและข้าวสารโดยจะเข้าทำลายและทำให้เกิดความเสียหายแก่ผลผลิตสามารถกัดกินเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ที่ไม่แตกหักหรือแตกหักเพียงเล็กน้อยได้มีการเจริญเติบโตภายในเมล็ดวางไข่และเจริญเติบโตในระยะหนอนและดักแด้อยู่ภายในเมล็ดดังนั้นคราบหนอนคราบดักแด้และมูลของแมลงจะติดอยู่ในเมล็ดทำให้เกิดการปนเปื้อนและก่อให้เกิดความเสียหายต่อคุณภาพของเมล็ดข้าวและเป็นปัญหาสำคัญสำหรับการส่งออกปัจจุบันการควบคุมแมลงศัตรูของข้าวหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรทำได้โดยวิธีการรมยาสารเคมีที่ใช้ส่วนใหญ่คือเมทิลโบรไมด์ซึ่งเริ่มไม่เป็นที่ยอมรับเนื่องจากปัญหาการตกค้างของสารเคมีและที่สำคัญไม่สามารถกำจัดไขมอดได้จึงได้มีการใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาทดแทนการใช้สารเคมีแต่ไม่เป็นที่ยอมรับเท่าที่ควรเนื่องจากใช้เวลานานและต้องมีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ชั้นบรรยากาศซึ่งเป็นตัวการที่ก่อให้เกิดปัญหาภาวะโลกร้อน
1: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยที่สร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ยกระดับความสามารถของคนไทยก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์ในรายการนี้นะฮะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่าโดยมีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
2: M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
1: วันนี้ผมอาร์ศิรินะครับจะพาไปดูเครื่องกำจัดมอดในข้าวขนาดเล็กด้วยคลื่นไมโครเวฟสำหรับชุมชนนั่นเองครับเครื่องจะเล็กขนาดไหนจะเป็นไมโครเวฟยังไงเดี๋ยวพาไปดูเลยดีกว่าครับ
0: ปัจจุบันการควบคุมแมลงศัตรูข้าวหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรจะทำโดยวิธีการรมยาซึ่งสารเคมีส่วนใหญ่ที่ใช้คือเมทิลโบรไมด์ซึ่งไม่เป็นที่ยอมรับเนื่องจากมีปัญหาการตกค้างจากสารเคมีและไม่สามารถกำจัดไขมอดได้จึงได้พัฒนาเทคโนโลยีการให้ความร้อนด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งเป็นเทคโนโลยีสะอาดสำหรับเครื่องกำจัดมอดขนาดเล็กนั้นเหมาะกับการให้ความร้อนผ่านคลื่นไมโครเวฟเนื่องจากให้พลังงานที่สูงกว่าและการกำจัดมอดด้วยวิธีนี้จะใช้เวลาสั้นกว่าการรมยาถึง10เท่าโดยเมื่อคลื่นไมโครเวฟผ่านเมล็ดข้าวจะทำให้โมเลกุลของน้ำในเมล็ดข้าวเกิดการเคลื่อนที่ด้วยการหมุนตัวกลับไปมาอย่างรวดเร็วตามระดับความถี่ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเกิดการเสียดสีจนเกิดความร้อนในระยะเวลาอันสั้นความร้อน

0: ที่เกิดขึ้นจะกระจายตัวไปยังโซนอื่นโดยกระบวนการนำความร้อนส่งผลให้มอดและแมลงอื่นๆที่แฝงอยู่ในเมล็ดข้าวตายดังนั้นจึงมีการพัฒนาเครื่องกำจัดมอดในข้าวด้วยคลื่นไมโครเวฟสำหรับชุมชนด้วยองค์ความรู้ภายในประเทศและใช้ชิ้นส่วนวัสดุที่ผลิตในประเทศเพื่อทดแทนการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศในราคาที่ชุมชนสามารถจัดหาได
1: ้กลับมาสู่ในรายการคิดการใหญ่นะครับและตอนนี้นะฮะอาร์ตได้อยู่กับนักวิชาการนั่นเองนะครับเขาบอกว่าคนนี้เขารู้ลึกรู้จริงรู้ทุกอย่างเลยทีเดียวนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิภาพลสุริพลครับสวัสดีครับบอกเลยว่ารู้ลึกๆจริงจริงรู้ไหมรู้เนาะ
2: ต้องรู้
1: นะฮะบอกเลยนะครับก็บอกว่าเครื่องนี้อยากรู้เหมือนกันว่าเจ้าเครื่องเนี้ยทำไมถึงได้สนใจอะครับ
2: จริงๆแล้วเนี่ยเราสนใจที่ตัวข้าวก่อนเนาะผลิตภัณฑ์ของเมืองไทยซึ่งข้าวไทยเนี่ยมันประสบปัญหาในเรื่องของคุณภาพของข้าวหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวเป็นข้าวสารหรือข้าวเปลือกมันก็จะมีปัญหาตัวมอปรากฏอยู่เรามันหลายบ้านหลายผู้บริโภคหลายคนอาจจะประสบปัญหาว่าเอ๊ะซื้อข้าวสารมาแล้วปรากฏว่าเก็บไว้ไม่ทันไรก็มีมอดขึ้นไม่สามารถรับประทานได้อันนี้ก็กลายเป็นปัญหาใหญ่ขึ้นมา
1: ผมเคยเจอนะมอดเยอะกว่าข้าว
2: มอดเยอะกว่าข้าว
1: จริงๆเก็บไม่นานแบบเกือบปีอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังไม่เคยแกะนะ
2: ก็
1: เปิดมาปุ๊บผมตกใจเลยอ่ะผมไม่ทิ้งเลยดีกว่ากลัว
2: แล้วมันทำให้คุณภาพข้าวก็กินคงไม่อร่อยละ
1: ครับ
2: อันนั้นก็คือเป็นประเด็นที่สำคัญว่าเอ๊ะแล้วเราจะแก้ปัญหานี้ได้ยังไง
1: อ๋อแล้วไอ้เจ้าเครื่องนี้นะฮะได้แรงบันดาลใจมาจากอะไรครับ
2: ตัวนี้ก็คือเราอยากช่วยแก้ปัญหาว่าทำยังไงจะได้ข้าวสารที่ปราศจากมอดก่อนเนาะแล้วก็อยากให้มันปราศจากสารเคมีด้วยเนื่องจากว่ามันก็มีวิธีการหลายวิธีการด้วยการที่ทำการกำจัดมอดแต่ว่ามันอาจจะพ่วงมาด้วยสารเคมีอันอาจเป็นอันตรายต่อร่างกายของผู้บริโภคเราก็เลยคิดว่ามันน่าจะมีวิธีการละเราก็เลยนำเอาคลื่นเนี่ยมาใช้
1: โอ้โหนะฮะก็เป็นวิธีการที่ใช้ไมโครเวฟใช่ไหมฮะใช้คลื่นเอาแล้วซึ่งเมื่อก่อนนี้เขาก็บอกว่าใช้การลมยาก็มี
2: ใช
1: ่ไหมฮะก็อันตรายกับคนไหม
2: คือเขาบอกว่าลมยาปุ๊บในความเข้าใจของ
1: ผู้บริโภค
2: นะก็จะคิดว่าเอ๊ะเรากินยาด้วยหรือเปล่า
1: คล้ายๆกันไหม
2: อันนั้นก็ต้องดูผลระยะยาวแล้วอ๋อ
1: ระยะสั้นอาจจะไม่ค่อยรู้สึก
2: ใช่แล้วเพราะเราคนไทยทานบริโภคข้าวเป็นอาหารหลักนะ
1: ครับผม
2: เราก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันมีการสะสมไหมก็เลยมีเทคโนโลยีหนึ่งที่เขาก็ศึกษาการในห้องทดลองว่าโอ้ขึ้นไมโครเวฟเนี่ยมันสามารถกำจัดมอดได
1: ้
2: ซึ่งมันไม่มีสารตกค้างและแน่นอนแต่เราก็ต้องมาทำว่าเอ๊ะแล้วทำยังไงเอามันไปใช้ได้จริงในระดับชุมชนก่อนดีไหมอะไรอย่างนี
1: ้ครับผมนะฮะแล้วรู้จักเจ้าโครงการพัฒนาสินค้าเทคโนโลยีนี้ได้ไงครับ
2: โครงการนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราได้รับการสนับสนุนจากสำนักงาน
1: หลักกระทรวงวิทยาศาสตร์
2: ใช่ละค่ะร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วเราก็เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีโอกาสดีได้เข้าไปร่วมโครงการแล้วก็ช่วยพัฒนาเครื่องนี้จนสำเร็จ
1: โอ้โหนะฮะแล้วทางโครงการเนี่ยได้ช่วยอะไรบ้างครับ
2: โครงการเนี่ยนอกจากจะช่วยในการสนับสนุนเงินทุนเพื่อพัฒนาแล้วก็ยังช่วยแนะนำผู้ประกอบการแล้วก็นักวิจัยท่านอื่นเช่นการทดสอบข้าวเนี่ยทำให้เราค่อยๆพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆว่าสุดท้ายแล้วเครื่องนี้จะต้องทำงานอย่างไรเพื่อให้ได้ผลตามต้องการแล้วก็ทำให้เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ผู้ใช้งานในอนาคตเนี่ยอาจจะเป็นชุมชนเราเล็กๆอบต.หรือเป็นสหกรณ์ใช้งานได้ง่ายและปลอดภัย
1: นะฮะนี่ก็คือคำนึงถึง
2: ใช่แล้ว
1: ค่ะยังไงก็ต้องความปลอดภัยเป็นหลักเนาะ
2: ค่ะ
1: เอาละครับเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะเดี๋ยวจะพาไปรู้ลึกรู้จริงกว่านี้นะฮะตอนนี้รู้แค่พื้นฐานเนาะเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับ

0: ได
1: ้เครื่องกำจัดมอดในข้าวขนาดเล็กด้วยคลื่นไมโครเวฟสำหรับชุมชนสามารถขยายผลสู่การผลิตเครื่องกำจัดมอดในข้าวขนาดเล็กด้วยคลื่นไมโครเวฟจึงมีความเป็นไปได้สูงเนื่องจากกลุ่มเป้าหมายที่จะใช้เทคโนโลยีนี้มีค่อนข้างมากและจำนวนความต้องการเครื่องจักรที่คาดว่าจะสามารถจำหน่ายได้ประมาณ20เครื่องต่อปีอีกทั้งมีอัตราการเติบโต 10% ต่อปีและสามารถนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ผลิตสินค้าชนิดอื่นๆได้แก่การกำจัดแมลงต่างๆในเมล็ดพันธุ์ถั่วและธัญพืชอื่นๆอีกมากมายนอกจากนี้ยังสามารถปรับปรุงเทคโนโลยีนี้ให้สามารถใช้ในการอบแห้งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรได้อีกด้วย
2: กลับเข้ามาสู่ในรายการที่จันใหญ่ในเบรกที่2นั่นเองนะฮะช่วงแรกเนี่ยเราก็รู้ไปแล้วว่าพื้นฐานเนี่ยมีอะไรบ้างนะฮะมาจากโครงการอะไรนะครับและตอนนี้นะฮะผมจะมาเจาะลึกอีกนิดนึงว่าเครื่องเจ้าเครื่องตัวนี้เนี่ยฮะทำอะไรได้บ้าง
3: เครื่องตัวนี้ต้องบอกก่อนว่ามันมีข้อดีอันดับแรกใช้งานง่าย
2: ใช้งานง่าย
3: เพราะว่าเป็นระบบอัตโนมัติเราเซตติ้งไว้ให้แล้ว
2: ครับ
3: ดังนั้นแล้วการที่จะให้ชุมชนหรือชาวบ้านก็รวมๆกันก็ได้แล้วก็ใช้เครื่องเดียวจะได้เกิดความคุ้มค่าน
2: ะฮะแล้วไอ้เจ้าเครื่องตัวนี้มันดียังไง
3: ข้อดีประการเด่นเลยคือมันสามารถกำจัดตัวมอดที่มันเดินๆอยู่เราเห็นได้เลยนะอ
2: ัน
3: นี้พอออกมาเนี่ยเขาจะตายแต่ว่ามันมีพิเศษอย่างนึงที่อาจจะดีกว่าอันอื่นเราได้เอาข้าวอันนั้นที่หลังจากผ่านกระบวนการกำจัดมอดเนี่ยไปสำรวจตรวจสอบไข่มอดแล้วก็ทิ้งเอาไว้ปรากฏว่ามันไม่เกิดการเจริญเติบโตของไข่มอดเป็นตัวมอดต่อไปนั่นหมายความว่าเราสามารถเก็บข้าวได้ระยะเวลานานขึ้นโดยที่ไม่ถูกทำลายโดยมอดที่เจริญเติบโตจากไข่มอด
2: นี่ก็เหมือนคล้ายๆกับเป็นเขาเรียกอะไรนะประโยชน์ที่ได้เลยทีเดียวเนาะประโยชน์ที่ได้คือประมาณว่าเก็บได้นานขึ้น
3: ใช่แล้ว
2: ใช่ไหมแล้วก็ไข่มอดหายไปซึ่งปกติแล้วการรมควันไข่มอดยังอยู่ในข้าวใช่ไหมถูกไหมฮะ
3: การรมควันเนี่ยสิ่งที่เรากลัวคือนอกจากว่าอาจจะยังมีไข่มอดตัวถัดไปก็คือมันมีสารเคมีตกค้างอาจจะมีก็ได้ซึ่งประชาชนผู้บริโภคข้าวเราก็อาจจะมีความกังวลว่าเออเรากินข้าวที่เกิดจากการลมควายกำจัดมอดเป็นเนี้ยเราได้สารเคมีด้วยไหม
2: นะครับแล้วเจ้าแนวคิดการพัฒนาเครื่องครับตอนนี้เป็นเวอร์ชันนี้ปุ๊บรู้สึกว่าพอใจไหมรู้สึกว่าต้องพัฒนาอยู่ไหมครับ
3: ถามว่าสามารถพัฒนาต่อไปได้ไหมจริงๆเราทำได้เราสามารถออกแบบในให้มันใหญ่ขึ้นหรือดีขึ้นโดยการที่ในการเอาข้าวเข้าหรือข้าวออกเนี่ยเราสามารถใช้ในลักษณะเหมือนสายพานให้มันเคลื่อนที่ข้าว
2: ลำเลียงไปเลยลำเลียงข้าวเข้าไป
3: แล้วก็ออกมาอีกด้านหนึ่งได้เลย
2: อ๋อคือแค่ผ่านอย่างเงี้ย
3: แค่ผ่านก็ได้
2: จะง่ายกว่าเนาะ
3: ดูเหมือนง่ายแต่ว่าในการออกแบบเนี่ยเราต้องคำนึงถึงการเขาเรียกว่าการรั่วของคลื่นอย่าลืมว่าคลื่นไมโครเวฟตัวนี้มันเป็นตัวเดียวกับที่เราเอาไว้อุ่นอาหารในเตาอบไมโครเวฟ
2: นะครับแล้วทางแนวคิดการตลาดนะครับ
3: ทางการตลาดปัจจุบันเนี่ยเราคาดหวังว่าน่าจะได้รับการใช้งานจากชุมชนระดับชุมชนของประเทศไทยก่อนซึ่งถ้ามันเกิดผลดีเนี่ยอย่าลืมว่าอีกไม่นานเราเปิด AEC
2: ใช่
3: ดังนั้นแล้วเนี่ยเรามองประเทศรอบๆบ้านเราเราก็บริโภคข้าวเป็นอาหารหลักเหมือนเรา
2: ครับผม
3: เขาน่าจะอยากได้อยากใช้แล้วก็อยากบริโภคข้าวที่ปราศจากมอดเหมือนเราเข้าใจว่าในอนาคตข้างหน้าเราสามารถที่จะส่งออกได้ให้เขาใช้บ้าง
2: ครับผมนะฮะก็ส่งออกได้แล้วเป้าหมายและทิศทางในอนาคตนะฮะว่าจะเป็นอย่างไรต่อไป
3: จริงๆแล้วเนี่ยพอเราพูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีด้านขึ้นความถี่สูงไมโครเวฟเนี่ยกับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมันคงไม่ใช่แค่ข้าวอย่างเดียวทีนี้เผอิญบ้านเราเนี่ยมันเป็นประเทศที่ผลิตมีผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเยอะ
2: ชอบปลูกเยอะ
3: มีทั้งถั่วมีข้าวอาจจะมีอื่นๆอีกเราอาจจะมีการพัฒนาเพื่อที่จะไปแก้ปัญหาบางอย่างของผลิตภัณฑ์การเกษตรอื่นๆเช่นการให้ความร้อนเพื่อรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์การเกษตรอื่นๆได้อีกซึ่งก็จะต้องทำการทดลองด้วยว่ามันจะต้องมีเงื่อนไขแตกต่างกันอย่างไรค่ะ
2: อาจจะเป็นแบบพวกถั่วต่างๆอาจจะเป็นข้าวโพดอาจจะเป็นอะไรที่สามารถเก็บไว้ได้นานขึ้นนะฮะก็ง่ายขึ้นเยอะ
3: ง่ายขึ้นเราก็เลยอาจจะมองเป็น ป็นสเต็ปไปว่าอันนึงเราก็อยากทำก็คือการในผลิตภัณฑ์อาหารเนี่ยมีโปรเซสไหนที่เราสามารถเอาขึ้นความถี่เนี่ยไปใช้งานได้เพื่อลดปัญหาต่างๆในระดับอุตสาหกรรมที่มันใหญ่ขึ้น
2: ครับ
3: ในอนาคต
2: นั่นเองนั่นคือคำตอบที่ดีเลยนะฮะแต่พูดกันมาขนาดนี้แล้วยังไม่เห็นเครื่องเลยเดี๋ยวให้รบกวนอาจารย์พาผมไปดูเครื่องหน่อยนะครับ
3: ดีครับ

0: รับเข้ามาสู่ในรายการคิดการใหญ่นะฮะสักครู่นี้เรารู้แนววิชาการแล้วและตอนนี้นะฮะเราจะได้มาดูเครื่องกันนะครับเอาละครับอาจารย์ครับช่วยแนะนำส่วนต่างๆนะฮะและสาธิตวิธีการใช้งานเครื่องหน่อยครับ
1: ค่ะส่วนต่างๆนี่จริงๆแล้วประกอบไปด้วย3ส่วนหลัก
0: ครับผม
1: ส่วนแรกเนี่ยก็คือเป็นหัวใจเลยก็คือตัวเตาอบไมโครเวฟสำหรับเอาข้าวเข้าไปใส่นะคะแล้วก็อบเพื่อกำจัดหม้อและไข่ของหม้อส่วนที่2เนี่ยก็จะเป็นส่วนควบคุมในส่วนที่2เนี่ยมันจะควบคุมด้วยกัน3ระบบย่อย
0: ครับ
1: ระบบย่อยแรกเนี่ยก็คือควบคุมการยกข้าวขึ้นลงเพื่อป้อนข้าวแล้วก็เทข้าวออกหลังจากการอบเสร็จสิ้นนะคะแล้วส่วนที่2ก็คือเป็นการควบคุมมอเตอร์เพื่อให้มีการหมุนเกิดการกระจายของคลื่นในระหว่างที่อบข้าวนะคะส่วนที่3นี่เป็นส่วนสำคัญมากที่สุดไอ้อันนึงก็คือการควบคุมอุณหภูมิระหว่างที่อบข้าวนะคะโดยที่แต่ละส่วนของตัวควบคุมเนี้ย2ส่วนแรกเนี่ยจะควบคุมโดยระบบ PLC ส่วนสุดท้ายที่เป็นควบคุมอุณหภูมิเนี่ยนะคะจะควบคุมโดยระบบ PID ค่ะซึ่งอุณหภูมิที่เราควบคุมเนี่ยไม่เกิน60องศาเซลเซียสนะคะเพราะว่าหม้อและไข่เนี่ยจะตายภายในไม่เกิน1นาทีเองค่ะ
0: ครับผมแล้วเริ่มมาแต่ขั้นตอนการทำงานตั้งแต่แรกนะฮะของเครื่องตัวนี
1: ้ขั้นตอนแรกเลยเนี่ยเราก็จะต้องมีข้าวก่อนข้าวเนี่ยมันเป็นได้2ลักษณะก็คือข้าวสารหรือข้าวเปลือกนะคะ
0: เ
1: ราก็เตรียมไว้โดยที่ใน1แบตช์ของการอบเนี่ยเราจะอบครั้งละ30กิโลกรั
0: ม
1: นั่นหมายความว่าใน1ชั่วโมงเนี่ย60กิโลกรัมต่อชั่วโมงได้แน่นอนนะคะทีนี้ในเมื่อเราเตรียมข้าวเสร็จเนี่ยระบบควบคุมก็จะเริ่มทำงานโดยการควบคุมมอเตอร์ไดรฟ์เพื่อยกตัวเตาอบเนี่ยขึ้นเพื่อรับข้าวเข้ามาหลังจากนั้นก็จะปิดฝาแล้วก็มอเตอร์ไดรฟ์ก็จะกดลงให้อยู่ในตำแหน่งปกติจากนั้นเนี่ยระบบควบคุม PLC ส่วนที่2เนี่ยก็จะควบคุมการหมุนของข้าวในภายในเตาอบเพื่อให้เกิดการกระจายของคลื่นในขณะเดียวกัน PID ก็จะเริ่มควบคุมอุณหภูมิโดยการครั้งแรกก็จะปล่อยไฟข้าวการปล่อยไฟข้าวนี่ก็จะผ่านตัว solid state นะคะเพื่อให้ปล่อยไฟให้กับแมกนีตอนทำงานเมื่อแมกนีตอนทำงานปุ๊บเนี่ยอุณหภูมิก็จะเริ่มร้อนขึ้นตัว PED เนี่ยก็จะรับอุณหภูมิจากเซ็นเซอร์ตัวนี้เนี่ยต้องเป็นเซ็นเซอร์ที่ไม่ได้ทำจากโลหะด้วยสมบัติของคลื่นไมโครเวฟ
0: มัน
1: ไม่เหมาะสมนะคะก็จะใช้เป็นออปติกไฟเบอร์แล้วก็เข้าไปฟีดอุณหภูมิเข้ากลับไปที่ PID ก็จะคำนวณและยังไม่ถึงอุณหภูมิที่ตั้งไว้มันก็จะให้โซลิดสเตทเนี่ยปล่อยไฟเข้าไปเลี้ยงตัวเมกนีตอนไปเรื่อยจนกระทั่งถึง60องศาเมื่อถึง60องศาก็จะควบคุมเวลาต่อไปว่าไม่เกินนาทีนะโดยที่อุณหภูมิเนี่ยจะต้องคงที่ประมาณ60องศาเซลเซียสเมื่อเสร็จสิ้นการอบปุ๊บตัว PID ก็จะสั่งให้ solid state เนี่ยตัดไฟ
0: ครับ
1: ดังนั้นแมกนีตอนก็ไม่ทำงานละก็จะเป็นการเสร็จสิ้นการอบเมื่อเสร็จสิ้นการอบปุ๊บตัวควบคุมตัวที่2ก็จะเริ่มทำงานก็คือตัวหมุนก็จะหยุดหมุนละแล้วจากนั้นก็ตัวมอเตอร์ไดรฟ์ก็จะทำการกดถังข้าวลงเพื่อเทข้าวออกไปก็เป็นการเสร็จสิ้นการอบค่ะ
0: ครับผมแล้วเมื่อกี้พูดไปอาจจะไม่เห็นภาพนี่ขอสาธิตหน่อยอย่างเช่นสวิตช์1ตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ทำงานใส่ข้าวตรงไหนยังไงฮะ
1: สวิตช์แต่ละส่วนจริงๆแล้วเรากดแค่สตาร์ทและเซตติ้งอุณหภูมิแล้วก็เวลาที่เราต้องการก็ได้เลยค่ะ
0: อ๋อก็ปุ่มเดียวใช้ได้เลย
1: ปุ่มเดียวก็คืออันนี้คือความเป็นอัตโนมัติเพราะฉะนั้นเลยมันก็จะใช้ง่ายคือผู้ใช้งานถ้าเรานึกถึงผู้ใช้งานไม่ใช่นักวิชาการ
0: ครับอย่างผมเนี่ยอย่างผม
1: ใช้ง่ายมากเลยเหมือนคุณต้องการอุ่นข้าวคุณก็กดปุ่มข้าวแค่นี้เหมือนหม้อหุงข้าวแต่แล้วก็กด
0: แล้ว
1: ใช่แล้วเรากดปุ่มสตาร์ทอย่างเดียว
0: ก็คือก็ใส่ข้าวเรียงตามปกติเลย
1: ค่ะ
0: แล้วก็กดปุ่มเดียวปุ๊บมันก็จะทำงานปุ๊บไปตามระบบของเขา
1: ใช่แล้วค่ะ
0: นะฮะตัวหม้อจะตายไปแล้วความพิเศษของข้าวที่ได้นะครับ
1: ความพิเศษของมันอย่างแรกเลยนะคะอุณหภูมิที่เราอบเนี่ยไม่สูงมากมันจะไม่ทำลายสมบัติทางกายภาพของข้าวข้าวคงยังกินอร่อยเหมือนเดิมนะ
0: ข้าวจะไม่สูญเสียคุณค่าทางอาหาร
1: ใช่แล้วเพราะว่าอุณหภูมิไม่สูงนักอันดับปัจจัยหลักเลยคือหม้อที่เราเห็นว่ามันกำลังเดินอยู่เนี่ยมันจะไม่เดินแล้วมันจะตาย
0: มอดที่เดินอยู่อ๋อมันจะตายเลย
1: ในข้าวเนาะเพราะว่ามอดพวกนี้เนี่ยมันไม่เพียงแต่ตัวมันเองที่กัดกินแต่มันยังทิ้งไข่ไว้ด้วย
0: ตัวดีเลยเน
1: า
0: ะ
1: แล้วซึ่งไข่เนี่ยมันก็จะเจริญเติบโตเป็นทวีคูณเนาะเมื่อเราไม่ได้ใช้ข้าวสารนั้นไปสุดท้ายข้าวสารเราอาจจะทานไม่ได้เลยดังนั้นข้อดีอีกประการนึงที่สำคัญก็คือว่ามันสามารถกำจัดไข่มอดได
0: ้สำคัญตรงนี
1: ้ไ
0: ข่มอดด้วย
1: ไข่มอดด้วยแปลว่าเราเก็บไว้นานๆเนี่ยมันก็ไม่เจริญเติบโตเป็นตัวเต็มวัยแล้วกินข้าวของเราไปมากกว่านั้นแหละ
0: ครับก่อนที่จากกันไปนะฮะอาจารย์อยากให้อาจารย์ฝากไว้นิดนึงนะฮะขอชื่อที่อยู่หรือว่าเป็นเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้เผื่อใครที่สนใจเจ้าเครื่องนี้ได้อาจโทรมาถามนะฮะ
1: ค่ะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถติดต่อมาได้ที่ดร.นิภพลสิริพลค่ะที่ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะเบอร์โทรศัพท์นะคะ0539441135ค่ะ
0: ครับผมนะฮะใครที่สนใจก็สามารถติดต่อได้เดี๋ยวขึ้นเบอร์ไว้ข้างล่างนะฮะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากนะครับ
2: ขอบคุณครับ
0: นะฮะเดี๋ยวเราไปดูผู้ประกอบการต่อดีกว่าครับเชิญครับ

0: ลังจากที่เราคุยกับนักวิจัยแล้วนะครับและตอนนี้นะฮะผมได้อยู่กับตัวแทนผู้ประกอบการแล้วนะครับเอาละครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับผมแนะนำตัวนิดนึงครับ
1: ครับผมคุณกฤตราชโรจน์นะครับก็มาจากบริษัท Fabric International นะครับที่ได้ทำเทคโนโลยีเรื่องนี้นะคร
0: ับ ครับผมนะฮะอยากทราบเหมือนกันนะฮะเจ้าเครื่องนี้นะฮะดีอย่างไร
1: เครื่องนี้นะครับเป็นนวัตกรรมใหม่ของการให้ความร้อนนะครับโดยใช้ได้ดีในเรื่องข้าวนะครับที่จะสามารถฆ่ามอดและไข่มอดและแมลงต่างๆในข้าวเข้ากล้องได้ครับ
0: แล้วเหมือนกับเจ้าอื่นเขามีไหมฮะแล้วมันจะดีกว่าคนอื่นยังไงครับ
1: ในปัจจุบันนี้นะครับก็เจ้าอื่นปัจจุบันเนี่ยก็จะใช้สารเคมีนะครับเป็นพวกโบรไมด์นะครับฟอสฟีนนะครับ
0: ครับผม
1: ซึ่งแน่นอนว่าอาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพนะครับของผู้บริโภคครับ
0: คือเขาใส่สารเคมีกันเลยแล้วกินเข้าไปได้อะฮะ
1: จริงๆก็จะมีมาตรฐานอยู่นะครับว่าไม่ควรใส่เยอะแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็เทคโนโลยีเราเนี่ยใช้คลื่นไมโครเวฟนี่ก็จะสามารถไม่ใช้สารเคมีเลยครับ
0: อ๋อคือถ้าเราใช
1: ้
0: คลื่นปุ๊บแล้วก็ไม่ต้องใช้สารเคมีอะไรเลยหมายถึงใส่ข้าวเข้าไปปุ๊บ
1: ครับถูกต้อง
0: ใช้ได้เลย
1: ใช่ครับ
0: นะฮะมอจะตาย
1: แล้วก็รวดเร็วด้วยครับในเวลาไม่นานแต่ถ้าเราลมสารเคมีนี่อาจต้องใช้เวลาถึง7วัน10วันนะครับเพื่อความชัวร์ว่าสามารถฆ่าตัวแมลงและไข่แมลงได้หมดนะครับ
0: อ๋อครับผมหลายๆครั้งผมเคยซื้อข้าวนะฮะแล้วก็ตอนแรกก็ไม่มีมอดตอนหลังปุ๊บก็มีมอดขึ้นมาเพราะอะไรฮะ
1: เพราะว่าตัวไข่มอดและแมลงเนี่ยครับมันจะมองไม่เห็นเพราะว่าเขาจะฝังไว้ในตัวเมล็ดด
0: ้
1: าน
0: ในเมล็ดเลย
1: ครับ
0: นะฮะก็แล้วเจ้าเครื่องนี้เนี่ยอยากรู้อย่างนึงคือมันช่วยคุณกฤตได้ยังไง
1: ครับก็ผมทำธุรกิจในเรื่องเครื่องจักรนะครับที่เกี่ยวกับแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรนะครับเครื่องนี้ก็สามารถนำมาช่วยเปิดตลาดที่จะแก้ปัญหาใหม่ๆเกี่ยวกับวงการธุรกิจการผลิตข้าวนะครับ
0: ครับ
1: โดยเฉพาะในปัจจุบันนี้เราจะเน้นเรื่องสุขภาพนะครับมีผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย
0: ์
1: ข้าวกล้องนะคร
0: ับ
1: ก็จะมาช่วยในเซกเตอร์ตรงนี้ได้มากทีเดียวครับ
0: ก่อนจะจากกันไปนะฮะอยากให้คุณกฤตฝากอะไรไว้นิดนึงว่าสำหรับใครที่อยากจะติดต่ออะไรยังไงนะฮะก็สามารถติดต่อมาได้ที่ไหนครับ
1: ครับถ้ามีท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อมาได้ที่บริษัท Fabric International นะครับ
0: ครับ
1: ก็เบอร์โทรศัพท์053-213-412ครับผม
0: นะฮะก็สามารถติดต่อได้เช่นกันนะครับ
1: ครับ
0: เอาละครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณกฤตมากนะครับ
1: ครับ
0: ขอบคุณครับนะฮะก่อนจะจากลากันไปเดี๋ยวผมพาไปชมบรรยากาศข้างนอกกันดีกว่าครับ

0: วันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับสำหรับรายการคิดการใหญ่นะฮะต้องขอขอบคุณนะฮะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิภาพลสุริพลนะครับและคุณกิตราชโลดนั่นเองนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่และก็ให้ความรู้มากมายนะครับต้องขอขอบคุณนะ
1: โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
0: และต้องขอขอบคุณอีกนะฮะขอขอบคุณสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
1: M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
0: Northern Science Park Thailand นะครับและก็ขอบคุณมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วยนั่นเองครับวันนี้ผมอาร์ตศรีนาถต้องขอลาไปก่อนครั้งหน้าคิดการใหญ่ที่ไหนเจอกันครับครั้งหน้าครับสวัสดีครับ

0: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: รับชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

วัสดีครับหลายๆคนคงเคยปั่นจักรยานกันมาแล้วบางคนปั่นเร็วบางคนปั่นช้าแต่ทุกคนปั่นแล้วเมื่อยขาฮ่าๆแล้วคำถามปวนๆวันนี้จะเกี่ยวกับส่วนไหนของจักรยานกันนะอาจจะมีวิธีที่ปั่นแล้วเมื่อยน้อยลงก็ได้ใครจะรู้

0: นี่ว่ามันลุ้นเกินไปหรือเปล่าเนี่ย
1: ก็มันสนุกนี่ครับขนาดดูเรายังตื่นเต้นเองเลย
2: ใช่ค่ะเห็นแล้วแบบหวาดเสียวมากเลยค่ะอยากลองเล่นดูบ้างแล้วไปกับแมทเท
3: อร์เฮ้ยเดี๋ยวก่อนทั้งคู่วันนี้นะเราไม่ได้มาปั่นจักรยานผัดผลคำถามสุดโปรดของเราคืออะไรลืมไปแล้วหรอฮะ
2: จักรยานล้อเล็กกับจักรยานล้อใหญ
1: ่แบบไหนวิ่งเร็วกว่ากัน
0: เรื่องนี้นะพี่ชายคิดว่าต้องเป็นจักรยานล้อเล็กแน่นอนเลยเพราะว่าพี่คิดว่าจักรยานล้อเล็กเนี่ยรอบในการหมุนของมันนะมีสั้นกว่าล้อใหญ่ระยะในการหมุนอ่ะมันก็อาจจะทำให้ล้อเล็กเนี่ยเร็วกว่าก็ได
1: ้ผมก็คิดว่าล้อเล็กเหมือนกันครับพี่ชายเพราะว่าผมคิดว่าความสมดุลของล้อมันน่าจะดีกว่าล้อใหญ่แล้วก็ความเร็วมันน่าจะเร็วกว่าด้วยครับ
2: ของธนาคิดว่าก็น่าจะเป็นล้อเล็กค่ะเพราะว่าล้อเล็กอ่ะมันน้ำหนักเบากว่าล้อใหญ่สามารถแบบทำให้ไหลลื่นไปได้ดีอย่างเงี้ย
3: แต่พี่บีคิดว่ามันแตกต่างพี่บีคิดว่าเป็นล้อใหญ่เพราะเวลาเราส่งแรงเนี่ยนะล้อใหญ่มันใหญ่กว่าใช่ป่ะส่งแรงปุ๊บมันอาจจะแรงกว่าล้อเล็กก็ได้ความเร็วอย่างเงี้ยพี่ว่าจักรยานล้อใหญ่เนี่ยยอดแล้วแต่แค่คิดอย่างเดียวเนี่ยนะพี่ว่าเราก็หาคำตอบไม่ได้หรอกเราต้องไปทำการทดลองกัน
0: แต่ก่อนที่เราจะไปทำการทดลองกับจักรยานของจริงเนี่ยนะพี่สายว่าเราเนี่ยต้องไปลองทำกับสิ่งของใกล้ๆตัวก่อนเพื่อเปรียบเทียบกันดู
3: ไปกันเลยดีกว่าไหม
1: ไป
0: เดี๋ยวพี่จะสมมติว่าเหรียญใหญ่นี้คือล้อใหญ่ส่วนเหรียญเล็กนี้ก็คือล้อเล็ก
3: พี่จะให้น้องๆนะครับลองกิ้ง2เหรียญนี้ดูเราจะได้รู้ว่าเหรียญไหนเนี่ยวิ่งไวกว่ากันรับเลย
0: ตัว1 2 3
3: ไป
1: เฮ้ย
3: ไป

0: เหรียญใหญ่หรือฝ่ายล้อใหญ่เนี่ยเป็นผู้ชนะในการแข่งขันนี้
1: เมื่อกี้เหรียญเล็กเหรียญใหญ่อาจเห็นกันไม่ชัดเจน
2: นี่เลยที่มีอันนี้มาให
1: ้หูละหูมาซึ่งมีขนาดใกล้เคียงกับล้อของจักรยานมาทดลองเห็นกันแบบชัดๆยิ่งกว่าเดิมอีกอ่ะรับไป
0: ไปงั้นเราไปกันเลย
1: ไป
0: นี่ไปตรงนี้เลยมาพร้อมยังพร้อมแล้วค่ะ
1: เตรียมตัวปล่อยนะ
0: 1 2 3
1: ปล่อย

0: เปลี่ยนกัน
1: มาเปลี่ยนกัน
0: มาเต็มตัว
2: สรุปผู้ชนะในรอบนี้ก็คือฮูลฮูปอันใหญ
0: ่น้องๆคิดว่าเหรียญกับฮูลฮูปเนี่ยทำไมอันใหญ่ถึงลงไปไวกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าฮูลฮูปเนี่ยมันหนักแล้วมีแนวโน้มทำให้แบบว่าทรงตัวได้ดีแล้วก็ตกลงไปได้อย่างราบรื่นอะไร
3: ผมคิดว่าที่อันใหญ่ชนะเพราะเปรียบเทียบเหมือนหินครับหินก้อนใหญ่มันจะลงเขาได้อย่างง่ายได้แต่หินก้อนเล็กมันอาจจะสะดุดไปก็ได้ครับ
2: แล้วเทียบเป็นกับจักรยานนะมันจะเหมือนกันไหมถ้าฮูลฮูปกับจักรยานเนี่ย
0: น่าจะไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าน้ำหนักอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่เหมือนกัน
2: แล้วไทเกอร์ว่าไง
3: ผมก็คิดว่าไม่เหมือนกันครับเพราะว่าล้อปกติเสื้อตัวฮูลฮูปเราใช้1อันใช่ไหมครับแต่นี่เราใช้จักรยานมันมี2ล้อแล้วน้ำหนักมันอาจจะมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นเพราะว่าพวก
2: ต้องมีแฮนด
3: ์
2: มีโครงมีบอร์ดอีก
0: แต่จะเป็นจริงอย่างที่น้องๆพูดหรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องไปพิสูจน์กัน
2: ไปกันเลย
0: ถึงเวลาทดสอบจริงกับคำถามที่ว่า
3: จักรยานล้อเล็ก
0: กับจักรยานล้อใหญ
3: ่แบบไหนวิ่งเร็วกว่ากัน
2: ผู้ทดสอบรอบแรกครับจะเป็นน้องไทเกอร์กับน้องธนา

0: เอาละครับผู้ชนะในรอบนี้นั่นก็คือจักรยานล้อใหญ่น้องไทเกอร์นี่เองนะครับที่แพ้อย่างน้องธนาก็ไม่ต้องเสียใจไปนะเพราะยังไงรอบต่อไปพี่จะให้น้องๆนั้นสลับคันกันนะเอาล่ะไปเลย
1: รอบที่2

0: าเลยครับผลการทดลองนี้ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นครับผมผู้ชนะนั่นก็คือจักรยานล้อเล็กของน้องไทเกอร
1: ์เดี๋ยวรอบนี้เนี่ยเป็นตาของพี่บิ๊กกับพี่สายทดสอบกันดูบ้าง
0: ไป

0: รุปแล้วเนี่ยรอบที่ธนากับไทเกอร์แข่งกันเนี่ยนะจักรยานที่ไทเกอร์เป็นคนปั่นเนี่ยชนะส่วนรอบที่พี่แข่งกับพี่บิ๊กเนี่ยจักรยานที่พี่บิ๊กเป็นคนปั่นเนี่ยก็จะชนะด้วยพี่ว่ามันคงเป็นเพราะว่าแรงของคนที่ขับจักรยานมากกว่าเพราะอย่างธนากับไทเกอร์อย่างเงี้ยไทเกอร์เป็นผู้ชายก็น่าจะแรงเยอะกว่าพี่บิ๊กกับพี่บิ๊กเป็นผู้ชายก็น่าจะแรงเยอะกว่าทำให้ชนะทุกรอบที่ปั่นจักรยานเลย
1: ใช่ค่ะก็คิดเหมือนพี่สายเหมือนกันเพราะว่าผู้ชายอาจจะมีน้ำหนักเยอะกว่าแล้วก็แบบมีแรงเยอะกว่าแล้วก็สามารถทรงตัวได้ดีกว่าผู้หญิง
2: แต่ถ้าเกิดผู้หญิงบางคนที่แข็งแรงก็อาจจะเอาชนะผู้ชายก็ได้นะคร
0: ับแล้วระหว่างปั่นจักรยานล้อเล็กกับล้อใหญ่เนี่ยเรารู้สึกยังไงบ้างอาไทเกอร์ก่อน
2: ก็พอๆกันนะครับนอกจากเราจะใช้แรงมากเท่าไหร่กับคันไหนอะ
0: แล้วคันเล็กถนัดกว่าคันใหญ่ไหมของธนา
1: คันเล็กถนัดกว่าค่ะเพราะว่าคันใหญ่มันรู้สึกว่ามันใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: มันใหญ่ไปเลยไม่ถนัดเน
0: า
3: ะ
0: แต่สำหรับพี่นะพี่คิดว่าคันใหญ่ทำให้เร็วได้มากกว่าเพราะว่าที่พี่ปั่นคันเล็กเนี่ยนะพี่รู้สึกว่าวงมันเล็กอะแล้วเวลาที่มันสัมผัสพื้นผิวถนนอะมันก็ไวแต่ว่ามันเหมือนไปได้แค่นิดเดียวแต่ล้อใหญ่อะกว่าจะวนครบรอบนึงอะมันไปได้ไกลเลยนะพี่ก็เลยคิดว่าล้อใหญ่ทำให้ไปได้ไกลมากกว่า
3: พี่ก็ว่างั้นนะตอนที่พี่ขี่เนี่ยคันเล็กก่อนเลยรู้สึกเลยว่ามันไม่ถนัดพี่อาจจะเป็นคนขายาวได้แหละแล้วพี่ชายก็พูดถูกเล็กอะรอบมันเล็กเนาะเมื่อเลยไปนิดเดียวได้ไม่ไกลมากส่วนล้อใหญ่ก็เหมือนพี่ชายพูดอีกรอบมันกว้างกว่ามันใหญ่กว่ามันก็เลยทำให้ไกลกว่านั่นก็เพราะฉะนั้นก็แปลว่านอกจากล้อเล็กล้อใหญ่แล้วนะครับแรงยังส่งผลต่อความเร็วของจักรยานอีกด้วย
4: ถ้าใช้แรงในการปั่นเท่ากันการหมุน1รอบของล้อขนาดใหญ่จะเคลื่อนที่ไปได้ไกลกว่าล้อที่มีขนาดเล็กกว่าล้อใหญ่จึงปั่นไปได้เร็วกว่าล้อเล็กในจำนวนรอบที่ล้อหมุนเท่ากันแต่ล้อใหญ่ก็มีข้อเสียคือน้ำหนักที่มากกว่าทำให้ต้องใช้แรงปั่นมากขึ้นและถ้าล้อใหญ่มีความกว้างของขอบล้อมากกว่าล้อเล็กก็จะเป็นการเพิ่มแรงเสียดทานระหว่างล้อกับพื้นถนนทำให้ต้องใช้แรงปั่นมากขึ้นด้วยครับ
5: Worldwide with

0: าเป็นจักรยาน2 ล้อแล้วนะครับเด็กๆทั่วไปก็คงปั่นกันเป็นอยู่แล้วแต่วันนี้ครับรายการโววิวิทของเรานั้นจะขอเสนอความตื่นเต้นสนุกและท้าทายมากยิ่งขึ้น
1: ด้วยการทดลองขี่จักรยานล้อเดียวครับ
0: ไปมา

0: โอ้โหเมื่อกี้พี่เล่นจักรยานล้อเดียวได้สุดยอดมากเลยครับช่วยรบกวนสอนพวกเราหน่อยได้ไหมคร
1: ับ ได้ครับผม
0: โอ้โห
2: ผมรู้สึกว่าเสียวนะครับแต่มันก็น่าเล่นเหมือนกันนะครับ
3: ใช่ค่ะแบบเห็นพวกพี่เล่นแล้วแบบสุดยอดมากเลยค่ะแบบกระโดดได้ขาเดียวได้เลยแบบอยากลองเล่นดูบ้าง
1: ค่ะได้ครับมีอุปกรณ์หรือยังครับขั้นแรกต้องมีจักรยานล้อเดียวก่อนนะครับ
0: มีจักรยานล้อเดียวแล้วต้อง

0: มีอะไรอีกไหมครับ
1: ก็ต้องมีหมวกมีสนับแล้วก็รองเท้านี่ถูกต้องแล้วครับจะดูตัวอย่างให้ดูตัวอย่าง
0: ครับ
1: นี่ครับหมวกแล้วก็สนับแข้ง
0: อ๋อครับผม
1: ทำไมเราถึงต้องใส่สนับแข้งก็คือสนับแข้งเนี่ยโอกาสที่จะผิดพลาดเราจะผิดพลาดจากบันไดที่เราจะตกบันไดแล้วบันไดจะตีหน้าแข้งเรามากกว่าที่เราจะล้มลงไปอุปกรณ์เตรียมไว้ให้

0: แล้วสถานที่ฝึกล่ะครับต้องควรเป็นยังไงครับ
1: จริงๆสถานที่ฝึกเนี่ยนะครับเป็นพื้นที่เรียบๆแล้วก็มีถ้าเป็นยางได้อย่างนี้ดีมากถ้าเป็นพื้นสนามหญ้าก็ได้ครับ
2: ครับ
1: แล้วก็มีที่เกาะสักนิดนึงจะดีครับ
0: ครับผม
3: งั้นพวกเราขี่กันได้เลยใช่ไหมครับเพราะเรามีสถานที่กับอุปกรณ์พร้อมแล้วครับ
1: ก็ใจเย็นๆครับเดี๋ยวต้องรอเป็นขั้นตอนครับเพราะว่าจักรยานล้อเดียวนี่มันไม่ใช่แบบเหมือน2ล้อครับแล้วก็ไปได้เลยคือต้องค่อยๆเรียนจาก1ไป2 3 4 5ครับเรียนไปเรื่อยๆครับ
2: ครับตอนนี้เรามาเริ่มเรียนกันดีกว่ามา
1: ขออุปกรณ์นิดนึงครับเชิญเลยครับ
2: ครับผม
1: ขั้นแรกถนัดเท้าไหนครับ
2: เขาถนัดเท้าซ้ายครับ
1: ให้เอาบันไดเท้าซ้ายนำหน้านะครับ
2: ครับ
1: ปึ๊บมองที่บันไดนี้ครับ
2: ชับ
1: ค่อยๆนั่งลงนะครับอย่านั่งลงทีเดียวนะครับ
2: ครับผมจะนั่งนะฮะ
1: ครับค่อยๆปล่อยมือฮะผมไม่ปล่อยครับผมไม่ปล่อย
2: โอเค
1: ดีขึ้นไหมครับ
2: ครับดีขึ้นฮะ
1: แล้วก็ผมจะไม่จับแล้วตบมือครับตบมือครับเดี๋ยวผมคว้ายังไงเดี๋ยวผมช่วยคว้าตบมือครับทีนี้นี่ฮะได้ประมาณ1วิแล้วคอยทีนึงเนี่ยครับแล้วก็ก้าวไป19ครับก้าวไป19ให้เท้าถนัดไปอยู่ข้างหน้าตลอดนะครับ
2: ครับ
1: ใจเย็นๆครับเดี๋ยวผมประคอง

0: ครึ่งรอบครับครึ่งรอบก็คือวิธีการลงก็คือพุ่งตัวไปข้างหน้าไม่ต้องจับรถนะครับพุ่งตัวไปข้างหน้าถ้าเกิดเราลงรถข้างหลังรถก็จะอยู่ข้างหน้าเราแล้วเราก็จะสะดุดรถได้ก็คือวิธีการลงก็คือก้าวขาเดินออกไปเฉยๆครับลองดูนะครับชึบก้าวขานั่นแหละครับทิ้งรถลงไปเลยครับ
1: ตาหนูบ้างค่ะ
0: ครับมาเลยครับอันนี้ถนัดเท้าไหนครับ
1: เท้าซ้ายค่ะ
0: เท้าซ้ายก็เอาบันไดทางซ้ายนำหน้าเองครับเอารถนั่งที่รถเลยครับนั่งที่รถเหยียบที่เท้านี้ก่อนนะครับที่เท้านี้แล้วก็รีบมองบันไดนี้ค่อยๆนั่งลงครับค่อยๆนั่งลงค่อยๆนั่งลงเราเอามือออกจากกำแพงครับดีขึ้นไหมครับดีขึ้นจากกำแพงค่อยๆเอามือออกจากกำแพงแล้วก็ตบมือครับหนึ่งทีขออีกทีนึงครับตบมือครับอันนี้ก็ค่อยๆก้าวมาหนึ่งรอบครับให้เท้าซ้ายอยู่ข้างหน้าเหมือนเดิมให้เท้าซ้ายขนานถึงกับพื้นคิดได้ไหมครับเวลาลงจากรถก็คือพุ่งตัวไปข้างหน้าเลยพร้อมไหมครับพร้อมอ่ะหนึ่งสองสามนั่นแหละถนัดเท้าไหนครับ
1: ขวา
0: ถนัดเท้าขวาอ้อยบันไดขวาข้างหน้า

0: ี่คะเคล็ดลับในการปั่นค่ะแบบให้ทรงตัวได้ดีมันมีอะไรบ้างคะ
1: จริงๆมันต้องขึ้นกับอยู่กับการฝึกฝนนะครับ วันนี้อาจจะเป็นแบบว่ามันยังตื่นเต้นอยู่เพราะว่าเป็นครั้งแรกๆกัน
2: ครับผมแล้วการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาล่ะฮะต้องทำยังไงบ้างครับ
1: จริงๆในการเริ่มต้นนะครับก็คือต้องจับกำแพงแล้วก็ปล่อยกำแพงแล้วก็จนไม่มีผู้ช่วยแล้วก็ทุกอย่างก็คือไปได้เองจนถึงเวลานั้นล่ะเราจะต้องฝึกเลี้ยวพี่จะมีตัวอย่างให้ดูนะครับนี่นะครับเวลาจะเลี้ยวต้องใช้เอวสังเกตดูจากช่วงไหล่เอียงไปทางซ้ายก็คือเลี้ยวซ้ายเอียงไปทางขวาก็คือเลี้ยวขวา
2: ครับถ้าเราฝึกหลังจากกำแพงแล้วต่อไปเป็นวิธีการไหนครับผม
1: ก็ไม่ใช้กำแพงครับก็คืออยู่บนลานกว้าง
2: ๆ
1: มีแต่ครูผู้ช่วยกับเรา2คนนะครับ
2: งั้นอาจารย์ครับช่วยสอนพวกเราแบบโดยไม่ใช้กำแพงได้เลยไหมครับ
1: ได้ครับได้ครับ
2: ไปขอจักรยานหน่อย
3: เอาละ
1: เหมือนเดิมนะครับก็จัดเท้าไว้ที่เดิมปึ๊บลองกลางแขนข้างนู้นไว้ก็ได้ครับเพื่อการตรงตัวนิดนึงพร้อมไหมครับ
3: ครับ
1: เดี๋ยวตบมือ1ทีนะครับ
2: เอียง
1: พร้อมไหมครับ
2: ครับผม
1: ก้าวไป19ครับค่อยๆครับดีขึ้นแล้วครับดีขึ้นแล้วรู้สึกว่าดีขึ้นแล้วแรงจากมือผมรู้สึกน้อยลงพักก่อนครับพักก่อนครับเท้าขนานกับพื้นค่อยๆครับดีขึ้นไหมครับ
2: ครับผม
1: ขอตบมือ1ทีครับ
2: ใช่ครับ
3: แป๊บนึง
1: ดีขึ้นครับพร้อมแล้วก็พุ่งตัวไปข้างหน้าเพื่อลงครับ
3: 1 2
1: นั่นแหละครับ
3: Whoa!

0: วันนี้ได้สนุกสนานกับการขี่จักรยานทั้งแบบ2ล้อและล้อเดียวล้อเล็กและล้อใหญ่เป็นการออกกำลังกายที่ดีแถมยังได้ทำการทดลองวิทยาศาสตร์สนุกๆที่ช่วยบริหารสมองอีกด้วยได้พัฒนาทั้งร่างกายและสมองแล้วแบบนี้มาช่วยกันตอบคำถามสนุกๆกันดีกว่าคำถามก็คือล้อของจักรยานประเภทถนนเสือภูเขาและ BMX มีความเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงส่งจดหมายมาตอบตามที่อยู่นี้หรือจะส่งมาทางอีเมลและ Facebook Fanpage ของรายการเราก็ได้ครับคนที่ตอบได้สั้นสั้นและชัดเจนที่สุดและได้รับคัดเลือกจากทางรายการ3คนรับไปเลยเสื้อยืดสุดเทพแบบนี้ส่วนคำถามสุดป่วนครั้งหน้า
1: ทำไมหมาต้องใช้ลิ้นกินน้ำ
0: คำถามใกล้ตัวที่สุดป่วนกวนใจแบบนี้ยิ่งน่าสงสัยใช่ไหมล่ะครับยิ่งสงสัยมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีนะครับเพราะความสงสัยบวกกับวิทยาศาสตร
1: ์เท่ากับความรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด
0: แล้วพบกันใหม่เมื่อสงสัยคราวหน้าสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์อ
1: ย่าเอาอย่าจับอุปกรณ์ไฟฟ้าขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
2: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอน คลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
3: น้ำกระท่วม
1: เครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
2: แซงตีโฟโอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
5: PEA

0: ับเชฟมาเองจับอาจารย์อาหาร
1: นี่ดูซะก่อนลีลาสะบัดกระทะเคาะเคาะไม่หกเลยเห็นไหมเป็นไงหอมกลิ่นไหม้นี่ไหนดูซิได้หรือยังอ่อนหวานไปนิดนึงนะเนี่ยใครก็ได้รีบไปเอาน้ำตาลมาสิ
2: ผมไปเองครับผู้น้องสองปูกนี้น้ำตาลคืออันไหนล่ะเนี่ย
1: ได้น้ำตาลได้ยังช้าจริงๆเลย
2: หุ้ยเริ่มหล่นแล้วนะเนี่ยอันไหนดีอ่ะเอานี้แล้วกันน้ำน้ำตาลมาแล้วครับผู้น้อง
1: อ้าวรีบๆจะไหม้หมดแล้วเนี่ยเอามานี่ชุบชุบ
3: หายน่ากินสุด
0: ๆเย็นแล้วนะครับหน้าตาดี
1: ถือว่าเป็นบุญปากของพวกนายแล้วนะเนี่ยที่ได้กินอาหารเลิศรสแบบ
2: เฮ้ยอร่อยเน
1: ี่ยนายพวกแกกล้าดียังไงมาว่าอาหารฉัน
0: เค็มจริงๆนะครับหัวหน้า
1: ใส่น้ำตาล
0: ไหวไหวแหวกชาไปหมดเลย
4: พี่ครับผมขอน้ำได้ไหมครับเมื่อกี้เราไปว่ายน้ำทะเลมาครับโอ้ยเค็มปากมากเลยครับตอนนี
5: ้น้ำหรอ
4: ผมครับ
5: ค่อยกินนะระวังสำลักอ่ะ
4: โอ้ยขอบมากเลยครับพี่ข้าว
5: ครับ
4: เมื่อกี้เค็มปากมากเลยครับแล้วพี่ข้าวครับพี่ข้าวรู้ไหมว่าทำไมน้ำทะเลเนี่ยครับมันต้องเค็ม
5: ที่น้ำทะเลมันเค็มเนี่ยนะครับเพราะว่าเวลาที่ฝนตกลงมาเนี่ยนะฝนก็จะไปชะเกลือแล้วก็แร่ธาตุตามที่ต่างๆนะครับให้ไหลลงสู่แม่ธารจากนั้นเนี่ยมันก็จะไหลรวมกันไปในทะเลนะครับเพราะฉะนั้นทะเลจึงเต็มไปด้วยเกลือแล้วก็แร่ธาตุต่างๆจึงเค็มยังไงล่ะครับ
4: ทะเลมันเค็มเพราะเกลือนี่เองนะครับ
5: ใช่แล้ว
4: ว่าแต่เกลือมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับ
5: อ๋อเกลือเนี่ยนะครับเป็นของแข็งใสไม่มีสีนะครับมีลักษณะเป็นผลึกทรงลูกบาศก์นะครับเกิดจากโซเดียมนะครับที่มีประจุบวกมารวมตัวกับธาตุคลอไรด์นะครับที่มีประจุลบนะครับเชื่อมต่อกันด้วยพันธะทางเคมีเพราะฉะนั้นเกลือเนี่ยจึงมีชื่อเรียกอีกอย่างนึงว่าโซเดียมคลอไรด์นั่นเองครับ
4: อ๋อพี่ข้าวครับพี่ข้าวพูดถึงสารประกอบแค่นี้พี่คะต้องมีอะไรสนุกสนุกเกี่ยวกับเกลือใช่ไหมครับ
5: แน่นอนอยากดูเรื่องเกี่ยวกับเกลือมากขึ้นแล้วใช่ไหมล่ะ
4: ใช่ครับ
5: ถ้างั้นตามพี่ข้าไปดูเลยดีกว่า
4: ไป
5: นี่ครับฮีโร่มนุษย์เราเนี่ยนะครับรู้จักนำเกลือมาใช้ประโยชน์ตั้งนานแล้วนะครับอย่างเมื่อก่อนเนี่ยนะครับเราใช้เกลือในการแลกเปลี่ยนสินค้าแทนเงินตราหรือไม่ก็ใช้เป็นค่าแรงทหารนะครับยามที่มีศึกสงครามเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยนะครับเกลือเนี่ยเป็นสิ่งของที่มีค่าหายากมากๆเลยนะครับด้วยวิธีการผลิตก็ยากการขนส่งก็ยากครับ
4: พี่ข้าวครับแล้วเดี๋ยวนี้เกลือยังทำยุ่งยากเหมือนเดิมอยู่ไหมครับ
5: โอ้สมัยนี้นะครับด้วยความก้าวหน้าทางวิทยาการความรู้ต่างๆเนี่ยครับมันก็ไม่ยากเหมือนสมัยก่อนแล้วอย่างในประเทศไทยนี่นะครับเราสามารถที่จะแบ่งเกลือตามแหล่งกำเนิดเนี่ยได้สองประเภทครับก็คือเกลือสมุทรแล้วก็เกลือสินเทาครับ
4: อ๋อเกลือสมุทรก็คือเกลือทะเลใช่ไหมครับ
5: ใช่แล้วล่ะครับเกลือสมุทรนะครับก็ทำมาจากน้ำทะเลนั่นเองโดยที่ชาวนาเกลือนะครับจะสูบน้ำทะเลเนี่ยเข้ามาพักไว้ในนานะครับแล้วก็อาศัยลมแล้วก็ความร้อนจากแสงแดดเนี่ยนะครับทำให้น้ำทะเลเนี่ยค่อยๆระเหยไปนะครับจนน้ำทะเลมีความเข้มข้นขึ้นจนตกผลึกออกมาเป็นเกลือที่เราใช้ในการปรุงรสนั่นเองครับ
4: ที่แท้มันก็ต้องติดทะเลถึงจะมีนาเกลือนี่เอง
5: ใช่แล้ว
4: แล้วเกลือสินเทาล่ะครับคือเกลืออะไร
5: เกลือสินเทานะครับคือเกลือที่ได้มาจากดินแล้วก็หินที่อยู่ชั้นใต้ดินนี่แหละครับ
4: โหพี่ข้าวใต้ดินมีเกลือด้วยเหรอครับ
5: มีสิครับเกลือที่อยู่ในชั้นหินใต้ดินเนี่ยนะครับเรียกว่าเกลือหินนะครับมักจะพบในภาคอีสานของเรานะครับซึ่งก็เกิดจากการที่น้ำทะเลเนี่ยถูกขังอยู่ใต้ดินเนี่ยเป็นระยะเวลานานนะครับทำให้เกิดการ

0: การตกตะกอนอยู่ใต้จากผิวดินเนี่ย100ถึง 1,500 เมตรเลยครับ
1: หูเกลืออยู่ใต้ดินขนาดนั้นจะเอาขึ้นมาทำประโยชน์ได้ด้วยเหรอครับ
0: ได้สิครับมีอยู่หลายวิธีเลยนะครับวิธีแรกนี่นะครับเราก็อัดอากาศตามท่อลงไปนะครับเพื่อที่จะไปดันน้ำเกลือนะครับที่อยู่บริเวณเหนือชั้นหินเนี่ยขึ้นมาหลังจากนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอามาต้มนะครับให้กลายเป็นเกลือครับวิธีที่2นะครับเขาเรียกว่าวิธีการทำเหมืองละลายแร่นะครับเป็นวิธีการที่เราเนี่ยจะอัดน้ำลงไปยังชั้นเกลือหินที่อยู่ใต้ดินนะครับเพื่อที่ไปละลายเกลือออกมาแล้วก็สูบน้ำขึ้นมาบนดินนะครับแล้วก็นำไปจัดการต่อจนได้เกลือวิธีสุดท้ายนะครับคือการทำเหมืองใต้ดินคือการที่เราเนี่ยขุดอุโมงค์ลงไปเลยแล้วก็เอาเกลือหินเนี่ยออกมานะครับบดละลายน้ำแล้วก็ต้มจนได้เกลือบริสุทธิ์นั่นเองครับเป็นไงบ้างครับเราได้รู้จักเกลือแล้วก็วิธีการผลิตเกลือกันไปแล้ว
1: โหคนเรานี่เก่งจริงๆเลยครับสามารถคิดค้นวิธีทำทั้งเกลือสมุนเกลือสินเทาได้เจ๋งสุดๆไปเลยครับ
2: ถึงเวลาคำถามแสนสนุกเรื่องเกลือกันแล้วภาพใดคือการผลิตเกลือสินเทาคำตอบก็คือภาพชั้นหินใต้ดินเพราะเกลือสินเทาเป็นเกลือที่ผลิตจากดินและชั้นหินที่อยู่ใต้ดินจากเกลือหินที่เกิดจากการตกตะกอนของน้ำทะเลมาต่อกันอีกสักข้อนะอะไรที่เป็นหัวใจสำคัญทำให้เกลือตกผลิตในนาเกลือคำตอบก็คือแสงจากดวงอาทิตย์แสงจากดวงอาทิตย์เป็นหัวใจสำคัญที่สุดในการทำนาเกลือเพราะการทำนาเกลือนั้นจะต้องอาศัยทั้งลมและความร้อนจากดวงอาทิตย์ทำให้น้ำทะเลระเหยออกจนน้ำเกลือมีความเข้มข้นและเกิดการตกผลึกออกมาเป็นเกลือนั่นเอง
3: นี่เราขุดมาใต้ดินลึกถึงเท่าไหร่แล้วเนี่ย
4: ประมาณ 1,000 กว่าเมตรได้ละครับหัวหน้าครับ
3: ดีมากขุดต่อไปสมบัติน้ำค่าต้องอยู่ไม่ไกลแล้วแน่ๆ
5: เราเจออะไรบางอย่างขัดหน้าแล้วครับ
6: โอ้โหนั่นมันอะไร
3: อ้าวฝนระวังหน่อยนะพวกแก
4: สวยจังเลย
3: ล้ำค่านะเนี่ยระวังหน่อยนี่มันต้องเป็นอัญมณีที่ฝังอยู่ใต้ดินแน่ๆเราจะรวยกันแล้วพวกเรา
4: ว้าว
7: โอ้โหนั่นอะไรกันน่า
8: ฮะฮะไหนมีอะไรฮะ
7: นี่เป็นไงล่ะอิ่งกันเลยเด
4: ้นี่ระยิบระยับช่างจ้าสุรเกิน
3: แน่ไงล่ะพวกนายถึงกับอึ้งตาค้างกันเลยเหรอ
8: นี่ไอ้ก้อนผลึกพวกนั้นมันคืออะไรอ่ะรู้เปล่าเน
3: ี่ยเนี่ยล่ะก็เป็นอัญมณีล้ำค่าที่พวกฉันอุตส่าห์ไปขุดขึ้นมาจากใต้ดินนะสิอยากได้ไหมล่ะจะแบ่งเศษๆให้ก็ได้นะพอดียังมีอีกเยอะเลยว่ะ
9: ฝนตกแล้ว
3: แม่สงสัยฝนคงตกลงมาดับไฟในตาของคนแถวนี้ละมั้งเฮ้ยอะไรเค็มๆ
4: ใช่ใช่เอ๊ะทำไมรสชาติมันคุ้นๆนะฝนเค็มจังไง
3: เฮ้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นอัญมณีของฉันเนี่ยเฮ้ยเป็นไรเนี่ย
7: เฮ้ยอัญมณีของเรากำลังจะละลายหายไปแล้วครับคุณอา
3: เดี๋ยวนะเฮ้ยมันเค็มๆแบบนี้นี่มันเกลือนี่นะ
8: โถ่เอ้ยนึกว่าอะไรที่แท้ก็เกลือนี่เองอะทำหน้าเค็มปี๋เลยดู
3: เฮ้ยเค็ม

0: ได้รู้แล้วว่าเกลือมาจากไหนแล้วเกลือคืออะไรแต่นอกจากความเค็มของเกลือแล้วเนี่ยเกลือยังทำอะไรเจ๋งๆได้อีกหลายอย่างเลยนะครับยังไข่ไก่ที่อยู่ตรงหน้าฮีโร่เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเราใส่ลงไปในน้ำเนี่ยมันจะเป็นยังไง
1: โหใครๆก็รู้เรื่องนี้ครับใส่ปุ๊บก็จมเลยครับนี่ไงฮะเห็นไหมจมจริงๆด้วย
0: จมจริงๆด้วยแต่ฮีโร่รู้เปล่าว่าพี่ข้าเนี่ยสามารถทำให้ไข่เนี่ยลอยขึ้นมาได้ด้วยเกลือนะครับ
1: จริงเหรอครับ
0: จริงครับเดี๋ยวเราลองไปทำกันเลยดีกว่า
1: ไปกันเลย
0: มาครับเดี๋ยวฮีโร่นะเติมเกลือลงไปในน้ำเลยคนให้ละลายโอเค
1: เย้ได้แล้ว
0: ตอนนี้ถ้าละลายแล้วนี่นะครับเดี๋ยวฮีโร่ใส่ไข่ลงไปในน้ำเลย
1: โอ้ไข่ลอยขึ้นมาได้เลยครับ
0: เดี๋ยวเราลองเทียบกับโหลนี้ดูนะครับ
1: อันนี้จมลงไปตรงก้นเลยครับ
0: ใช่ไหมเห็นชัดเลยเนาะแต่พี่ข้าว่าเนี้ยมันยังง่ายไปนะครับเดี๋ยวพี่ข้าจะทำให้ไข่เนี่ยลอยอยู่กลางโหลเลยแหละ
1: ฮะทำได้เลยเหรอครับ
0: ได้สิไปลองทำกันเลยไหม
1: ได้เลยครับ
2: เตรียมกลวยที่ต่อกับสายยางเอาไว้แบบนี้ใส่ลงไปในโหลใบที่มีไข่จมอยู่จากนั้นค่อยๆเติมน้ำเกลือลงไป
1: ลอยอยู่กลางโหลได้ด้วยครับ
0: ใช่แล้วล่ะครับเจ๋งไหมล่ะเกลือเนี่ย
2: เมื่อเราใส่ไข่ลงในน้ำเปล่าไข่ที่มีความหนาแน่นมากกว่าน้ำจะจมลงแต่เมื่อเราใส่เกลือลงไปในน้ำเกลือจะเพิ่มความหนาแน่นให้น้ำเปล่ามากขึ้นจนมากกว่าไข่แล้วเกิดเป็นแรงพยุงที่สามารถยกไข่ให้ลอยขึ้นส่วนไข่ที่ลอยอยู่กลางโหลแก้วได้นั้นก็เป็นเพราะว่าเมื่อเราเติมน้ำเกลือลงไปในน้ำน้ำเกลือที่มีความหนาแน่นมากกว่าน้ำเปล่าจะไหลลงไปที่ก้นโหลแล้วดันน้ำเปล่าและไข่ที่มีความหนาแน่นน้อยกว่าให้ลอยขึ้นเราจึงเห็นว่าไข่ลอยอยู่ตรงกลางระหว่างชั้นของน้ำเกลือและน้ำเปล่าได้นั่นเองครับ
0: เดี๋ยวเรามาดูความน่าทึ่งของเกลือกันต่อดีกว่าครับด้วยสิ่งนี้เชื่อป่ะเดี๋ยวพี่ข้าจะเปลี่ยนน้ำขวดนี้นะครับให้กลายเป็นน้ำที่เย็นเจี๊ยบภายในพริบตาเลยล่ะครับเดี๋ยวเราไปลองกันดีกว่า
1: ได้เลยครับ
2: เริ่มจากแช่น้ำลงไปในกะละมังที่เราใส่น้ำแข็งเอาไว้แช่ให้มิดขวดเลยนะครับโรยเกลือลงไปที่น้ำแข็งให้ทั่วเลยแช่ทิ้งไว้สักพักเดี๋ยวเรามาดูความเปลี่ยนแปลงกัน
0: ได้เวลาแล้วครับเดี๋ยวฮีโร่ดูอะไรนะครับ
1: ได้เลยครับ
0: 1 2 3
1: หูยวันนี้ครับน้ำกลายเป็นน้ำแข็งเลยค่ะแข็งเป๊กเลย
0: เย็นเจี๊ยบได้ในพริบตาเลยล่ะครับไหนๆเกลือก็ทำให้น้ำเนี่ยกลายเป็นน้ำแข็งได้แล้วเดี๋ยวเราลองไปทำไอศกรีมกันเลยดีกว่า
1: โหพี่ข้าวฮีโร่อยากกินไอศกรีมฝีมือตัวเองนานแล้ว
0: เอาเลยแม่งั้นจับไปเลยครับลุยเลย
1: ไปเลย
0: มาเดี๋ยวเรามาผสมเนื้อไอศกรีมกันก่อนนะครับฮีโร
1: ่ได้เลยครับ
2: ใส่นมสดกับนมข้นหวานแล้วคนให้เข้ากันจากนั้นเติมวิปปิ้งครีมลงไปผสมคนจนเนื้อครีมเข้ากันจากนั้นใส่น้ำแข็งลงไปในถุงซิปล็อกใบใหญ่อีกใบเอาถุงที่มีเนื้อครีมใส่ลงไป
0: โอเคเดี๋ยวต่อไปฮีโร่นะครับโรยเกลือนี้ไปในถุงใบใหญ่นะครับเอาล่ะต่อไปฮีโร่นะครับปิดปากถุงแล้วก็เขย่าได้เลยครับใช่แล้วครับเป็นยังไงล่ะครับทำไอศกรีมง่ายๆด้วยเกลือ
2: เกลือทำให้น้ำกลายเป็นน้ำแข็งแบบนี้ได้เพราะว่าเกลือจะดูดความร้อนจากน้ำแข็งจนทำให้น้ำแข็งที่เย็นอยู่แล้วเย็นขึ้นไปอีกจนอุณหภูมิติดลบต่ำกว่าจุดเยือกแข็งแล้วทำให้น้ำที่แช่อยู่ในน้ำแข็งเย็นถึงจุดเยือกแข็งไปด้วยแต่ยังไม่เป็นน้ำแข็งแต่เมื่อเกิดแรงกระแทกจะทำให้เกิดการกระตุ้นให้มีเกล็ดน้ำแข็งเกิดขึ้นน้ำ จึงเริ่มจับตัวกันเป็นน้ำแข็งเช่นเดียวกับน้ำแข็งใส่เกลือจนเกิดความเย็นต่ำกว่าจุดเยือกแข็งนี้เองที่สามารถแช่แข็งเนื้อครีมจนกลายเป็นไอศกรีมได้นั่นเองครับ
3: ได้เวลามาช่วยกันตอบคำถามแสนสนุกเกี่ยวกับเกลือกันแล้วฉันคือใครฉันอยู่ในจังหวัดที่ติดกับทะเลฉันต้องใช้ที่กว้างและมีแสงแดดฉันเป็นที่สำหรับผลิตเกลือสมุทรใช่แล้วฉันคือนาเกลือนั่นเองฉันเป็นพื้นที่สำหรับการผลิตเกลือสมุทรจึงจำเป็นต้องอยู่ติดกับทะเลการทำนาเกลือจะปล่อยน้ำทะเลเข้ามาในพื้นที่แล้วตากโดยอาศัยลมและความร้อนจากดวงอาทิตย์ทำให้น้ำทะเลระเหยออกจนเกิดความเข้มข้นมากขึ้นแล้วตกผลึกเป็นเกลือที่เรานำไปใช้อุปโภคบริโภคยังไงล่ะแล้วถ้าข้อนี้ล่ะจะทายถูกกันไหมฉันคือใครฉันเป็นแร่ธาตุที่อยู่ใต้ดินฉันเกิดจากการตกตะกอนของน้ำทะเลพบฉันได้มากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยถูกต้องฉันก็คือเกลือหินนั่นเองฉันเป็นแร่ธาตุที่เกิดจากการตกตะกอนของน้ำทะเลจนกลายเป็นชั้นของเกลือหินที่อยู่ลึกลงไปในใต้ดินตั้งแต่100เมตรจนถึง 1,500 เมตรโดยเกลือหินนี้เป็นแร่สำคัญในการผลิตเกลือสินเทาในประเทศไทยจะพบได้มากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะ
1: เจ็บร้อนในจังเลย
0: เอ้าพี่ข้ามาแล้วไหนเจ็บร้อนในปากใช่ไหมนี่ตรงนี้เลยครับน้ำเกลือช่วยได้
1: น้ำเกลือช่วยได้จริงๆเหรอครับ
0: ได้สิครับเพราะว่าน้ำเกลือนี่นะครับจะช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากนะครับพอปริมาณแบคทีเรียน้อยลงเนี่ยก็จะลดอาการติดเชื้อนะครับก็ทำให้แผลเนี่ยหายเร็วขึ้นครับ
1: งั้นเดี๋ยวเราไปบ้วนปากในห้องน้ำแป๊บนึงนะครับ
0: อืมไปเลย
1: ไปก่อนนะครับ
0: อืมเป็นไงบ้างครับฮีโร
1: ่กูเค็มสิครับแต่ถ้าเค็มแบบนี้มีประโยชน์ด้วยเดี๋ยวเอาโอเคครับ
0: ถึงเกลือจะเค็มเนี่ยแต่ก็มีประโยชน์มากนะครับเพราะว่ามีแร่ธาตุมากมายเลยที่มีประโยชน์กับร่างกายนะครับที่จะช่วยทั้งควบคุมให้ความดันโลหิตเนี่ยไม่สูงแล้วก็ช่วยรักษาสมดุลน้ำในร่างกายของเราด้วยล่ะครับ
1: พี่ข้าวครับพี่โลเคยได้ยินอีกอย่างนึงมาครับเกลือไอโอดีนครับ มันคืออะไรอะครับ
0: ไอโอดีนนี่แหละครับเป็นแร่ธาตุที่สำคัญต่อร่างกายมากๆเลยนะครับเพราะว่าช่วยป้องกันโรคคอพอกครับแล้วก็ยังจำเป็นในการสร้างไทรอยด์ฮอร์โมนซึ่งมีหน้าที่สำคัญในการควบคุมการใช้พลังงานของร่างกายนะครับแล้วก็การทำงานของเซลล์ต่างๆด้วยโดยเฉพาะสมองหัวใจแล้วก็กล้ามเนื้อครับ
1: พี่ข้าวครับเขาบอกว่ากินเค็มอะครับมันก็มีประโยชน์นะครับแต่ถ้ากินมากไปอะครับมันก็ไม่ดีต่อร่างกายเราใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วครับของเค็มๆเนี่ยไม่ได้มีอยู่แต่แค่ในเกลือนะครับเพราะว่าโซเดียมเนี่ยยังอยู่ในอาหารชนิดอื่นอีกมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นผงชูรสผงฟูซุปก้อนก็มีนะครับแล้วถ้าเรากินโซเดียมเนี่ยปริมาณมากกว่า 2,000 มิลลิกรัมต่อวันหรือเทียบเท่ากับเกลือ1ช้อนชาเนี่ยก็จะเสี่ยงกับโรคไตแล้วก็ความดันโลหิตสูงนะครับ
1: โอ้พี่ข้าวครับงั้นหลังจากนี้เราจะไม่กินเค็มเยอะไปนะครับ
0: ดีมากแล้วล่ะครับจริงๆแล้วความเค็มของเกลือเนี่ยก็ไปทำประโยชน์ได้อีกหลายอย่างนะครับใช้ในการถนอมอาหารได้ด้วยอย่างเราสามารถนำเกลือมาหมักดองผักผลไม้ไข่หรือว่าเนื้อสัตว์นะครับเพราะว่าเกลือเนี่ยมีคุณสมบัติยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ที่ทำให้อาหารเนี่ยเน่าเสียได้ด้วย
1: พูดถึงการถนอมอาหารแล้วครับเกลือสามารถทำไปเป็นเครื่องปรุงรสอย่างเช่นน้ำปลาสีแบบนี้ได้ด้วยใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วล่ะครับนอกจากนี้เกลือยังใช้ในอุตสาหกรรมอื่นที่หลากหลายเลยนะครับนอกจากจะทำเกลือแล้วเนี่ยยังทำโซดาไฟทำคลอรีนได้ด้วยนอกจากนี้อุตสาหกรรมเสริมความงามนะครับก็ยังนำเกลือเนี่ยมาใช้ในการบำรุงผิวด้วยล่ะครับเพราะว่าเกลือเนี่ยมีคุณสมบัติที่จะเปิดรูขุมขนก็จะทำให้วิตามินเนี่ยสามารถซึมเข้าไปในผิวได้ดีมากยิ่งขึ้นครับ
1: เรียกได้ว่าเกลือเนี่ยครับสามารถทำอะไรได้มากกว่าความเค็มจริงๆเลยสุดยอดไปเลยครับ
4: เอามาช่วยกันขนเกลือเข้ามาหน่อยนะพวกเรานี่ได้เยอะแล้ว
5: เจ็ดแปดเก้าสิบกระสอบดีมาก
6: ทีนี้เราก็มีเสบียงไว้กินตลอดทั้งปีแล้วนะดีจัง
7: ว่าแต่ทำไมอาหารที่ดองเกลือไว้ถึงอยู่ได้นานล่ะ
5: พราะว่าเกลือมันทำให้อาหารไม่เน่าเสียได้นะสิเกลือมันทำให้อาหารไม่เน่าเสียได้นะสิ
7: อร่อย
5: เกลือทำให้ไม่เน่าเสียได้อย่างนั้นหร
4: อพวกนายได้กลิ่นอะไรไหมเนี่ยเน่าจริงๆเลย
5: นั่นสินึกว่าได้กลิ่นอยู่คนเดียว
7: เฮ้ยละหรือว่าน
0: ั่นแฮะ

0: ไอ้พวกเราจับหัวหน้าไว้แล้วกำลังจะเน่าแล้วน่ะกินแรง
1: เฮ้ยอะไรอะไรของพวกแกเนี่ยเฮ้ยทำอะไรเนี่ย
0: เฮ้ยแรงจริงๆ
1: เฮ้ยทำอะไรกัน
2: ไอ้ดาต้องกำลังเน่าแน่เลยครับกลิ่นเหม็นเปรี้ยว
0: ใช่เหม็น
2: หอมขนาดนี
0: ้
2: ผมไม่ยอมรับรีบเอาหัวหน้าไปดองเนื้อแล
0: ้
2: ว
0: ไปเถอะไปเถอะ
1: แค่ไม่ได้อาบน้ำปล่อย
0: ไปดองเลยไปดองเกลือเลยเดี๋ยวนี้เลย

สงสัยไหมว่าเราสามารถทำต้นคริสต์มาสจากกระดาษได้อย่างไรจากนั้นไปดูเรื่องน่ารู้อะไรคือส่วนสำคัญในการทำงานของหุ่นยนต์สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมดร.นิกธีรชัยพรสินทรีลักษณ์กับรายการไอซายความฉลาดแบบยกกำลังสองวันนี้รายการไอซายนะครับเราจะนำกระดาษหนังสือพิมพ์นี่นะครับมาทำของเล่นสนุกๆให้ดูกันนะครับเอ๊ะจะเป็นยังไงงั้นนะครับเดี๋ยวตามไปดูกันเลยนะครับก่อนอื่นหนังสือพิมพ์นี่นะครับผมก็เอามาประมาณสัก5คู่นี่นะครับหรือประมาณ10หน้านะครับคราวนี้เนี่ยสิ่งที่ผมต้องทำก็คือว่าผมจะต้องติดสก็อตเทปนะครับให้เป็นแผ่นยาวติดกันนะครับ10แผ่นดูนะครับวิธีทำยังไงก่อนอื่นนะครับถ้าผมมีกระดาษหนังสือพิมพ์10แผ่นนี้ผมจะเอาด้านซ้ายนี่นะครับแผ่นที่1ที่2นะครับอย่างนี้นะครับติดสก็อตเทปก่อนเราแค่ยึดให้มันติดกันก็พอแล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมก็เอาแผ่นที่3ที่4นะครับที่อยู่ด้านซ้ายของผมนี่นะครับติดสก็อตเทปให้มันติดกันนี่นะครับโอเคนะครับคราวนี้ด้านซ้ายเราติดแผ่น1 2กับ3 4เรียบร้อยเราก็มาด้านขวาของผมก็จะติดแผ่นที่2กับที่3นะครับเราติดด้านบนอย่างนี้เราก็ตรงกลางแล้วก็ด้านล่างนะครับให้มันติดกันส่วนแผ่นที่4ที่5นะครับโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับอย่างนี้เราก็ได้กระดาษนะครับที่ติดกันยาวอย่างนี้นะครับ5คู่ติดกันคราวนี้วิธีการก็คือว่าผมจะเอาท่อนี้นะครับผมจะเอาขนาดใหญ่นี่ก่อนแล้วกันนะครับเอามาม้วนอย่างนี้พอเราม้วนเสร็จอย่างนี้นะครับเรียบร้อยแล้วครับเราก็เอาสก็อตเทปมาติดตรงปลายอีกทีหนึ่งที่3จุดคราวนี้เราก็จะได้แผ่นกลมๆอย่างนี้นะครับคราวนี้วิธีต่อไปเนี่ยก็คือว่าผมอยากจะตัดใช้มีดนี่นะครับตัดหนังสือพิมพ์ตั้งแต่ต้นนะครับจนมาถึงตรงนี้ประมาณครึ่งหนึ่งนะครับเราก็เลือกประมาณสัก4จุดรอบๆนี้นะครับในการที่จะตัดหนังสือพิมพ์นี้คราวนี้ต้องระวังนะครับในการที่จะใช้มีดตรงนี้ผู้ปกครองก็ต้องดูแลนิดหนึ่งโอเคเกือบเสร็จแล้วละครับอ้าวคราวนี้ดูนะครับพอเสร็จแล้วนี่นะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนท่อจากท่อประปา1นิ้วนี่นะครับเป็นท่อประมาณครึ่งนิ้วนะครับเราก็จะสอดเข้ามาทางด้านหลังอย่างนี้นะครับคราวนี้เราจะจับข้างล่างไว้อย่างนี้ให้มันแข็งแรงอย่างนี้แล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะเริ่มดึงเห็นไหมครับโอ้นะครับข้างล่างนี่จับไว้นะครับข้างบนเนี่ยเราก็ดึงให้มันเรื่อยๆเห็นไหมครับแค่นี้เราก็จะได้ต้นไม้นะครับที่ทำจากกระดาษหนังสือพิมพ์ดูคล้ายๆต้นคริสต์มาสเลยนะครับเห็นไหมครับน้องๆลองทำดูที่บ้านนะครับ

ถ้าพูดถึงหุ่นยนต์เนี่ยน้องๆก็รู้จักแน่นอนเลยใช่ไหมครับแต่หุ่นยนต์ที่ผมพูดถึงนี้นะครับไม่ใช่หุ่นยนต์ที่ในการ์ตูนหรือว่าในภาพยนตร์นะครับแต่เป็นหุ่นยนต์ที่คนเราพัฒนาแล้วก็นำมาใช้ประโยชน์ได้จริงในเรื่องน่ารู้วันนี้เราไปติดตามชมกันนะครับว่าหุ่นยนต์ทำงานได้อย่างไรส่วนสำคัญที่ทำให้หุ่นยนต์ทำงานได้ก็คือสมองของหุ่นยนต์ที่เรียกว่าไมโครคอนโทรลเลอร์ซึ่งป

0: กอบไปด้วยส่วนรับข้อมูลส่วนประมวลผลและก็ส่วนแสดงผลนะครับโดยเราจะต้องเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อกำหนดให้หุ่นยนต์ทำงานตามที่ต้องการแล้วส่งโปรแกรมนั้นเข้าไปในสมองของหุ่นยนต์จากนั้นหุ่นยนต์จะประมวลผลตามที่โปรแกรมระบุและทำงานตามคำสั่งนั้นครับ
1: สุนัขบ้านต่างกับสุนัขป่านะคะหมาบ้านเนี่ยเขาจะมีคนหรือตัวสุนัขเนี่ยเป็นผู้นำฝูงบางทีเนี่ยเราเข้าใจว่าเราจะต้องเป็นจ่าฝูงเราจะต้องแบบคุมทุกอย่างนะคะหมาจะต้องทำตามเราทุกอย่างเลยพอไม่ทำปุ๊บเราตีเลยซึ่งการที่เราตีเราเตะเราตะคอกหมาไม่ใช่ภาษาหมานะคะเป็นความเชื่อผิดๆของเจ้าของยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติหมอดุน้องเบลบอกน้องเบลหยุดน้องเบลก็งงเพราะว่าไม่รู้ว่าหมอต้องการที่จะให้หยุดอะไรทีนี้เราจะสื่อสารยังไงให้น้องหมาเข้าใจเรานะคะแล้วก็อยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขก็คือเราต้องการให้เขาทำอะไรเราก็ให้รางวัลเวลาที่เขาทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือพฤติกรรมที่เราไม่ต้องการนะคะเราก็จะไม่ให้รางวัลในสิ่งที่เขาต้องการอันนี้คือวิธีการแก้ปัญหาแล้วอีกกรณีนึงนะคะเวลาที่เราสื่อสารกับสุนัขเนี่ยเขาอาจจะไม่เข้าใจเหมือนกับที่เราต้องการสื่อไปกับเขายกตัวอย่างเช่นเวลาที่หมากระโดดใส่เราบางทีเราแต่งตัวสวยมาเลยออกจากบ้านนะคะหมาวิ่งมาเลยค่ะวิ่งมาหาแล้วก็กระโจนใส่เราชุดสวยๆนี่เลอะหมดเลยเราก็เตะน้องหมาเราไปนะคะบางคนเตะบางคนตีบางคนดุใช่ไหมแล้วน้องหมาก็วิ่งกลับมาใหม่เพราะอะไรคะทำไมน้องหมายังทำพฤติกรรมอย่างนั้นอยู่อีกเพราะว่าสิ่งที่น้องหมาต้องก็คือว่าพอเขาวิ่งมาปุ๊บเนี่ยเราให้ความสนใจเขาไม่ว่าจะในรูปแบบของการดุหรือการตีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะแก้ได้ยังไงก็คือว่าเวลาน้องหมากระโจนใส่เรานะคะแบบนี้เราก็จะไม่ให้ความสนใจเราก็จะมองไปทางอื่นนะคะเราก็ออกคำสั่งให้น้องหมาทำพฤติกรรมที่เราต้องการเช่นน้องเบลนั่งนะคะถ้าเขายังไม่นั่งเราก็รอจนกระทั่งเขานั่งก่อนแล้วเราก็ให้ความสนใจว่าน้องเบลเก่งมากน้องเบลนั่งเก่งมากเลยลูกนะคะเวลาที่เราพาน้องหมาไปหาคุณหมอเนี่ยแล้วน้องหมาของเราก็ตัวสั่นมากเลยนะคะหรือบางตัวไปถึงปุ๊บขู่หมอใหญ่เลยนะคะแล้วเจ้าของก็บอกไม่เป็นไรลูกไม่ต้องขู่หมอนะคะแล้วก็ลูบหัวใหญ่เลยเนี่ยเจ้าของเนี่ยต้องการบอกว่าไม่เป็นไรนะคะสิ่งที่เขาจะเข้าใจก็คือว่าอ๋อเจ้าของชมว่าดีแล้วต้องกลัวคุณหมอนะคะหรือว่าดีแล้วต้องขู่คุณหมอต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทำให้เวลามาหาคุณหมอแต่ละครั้งบางตัวก็ขู่ตลอดเวลาเลยวิธีที่ดีที่สุดก็คือไม่ปลอบเขานะคะพอเขาเริ่มที่จะหยุดสนใจคุณหมอหรือว่าไม่สั่นแล้วเนี่ยเราก็อาจจะให้ขนมเป็นรางวัลเขานะคะโอเคน้องเบลเป็นเด็กดีมากไม่ขู่คุณหมอหรือว่าไม่กลัวตัวสั่นกับคุณหมออันนี้คือวิธีการแก้ปัญหากรณีที่เขาทำพฤติกรรมที่เราไม่อยากให้เขาทำแล้วก็ให้รางวัลในสิ่งที่เขาทำถูกต้อง

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: ไม่เป็นไรนะครับ
2: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
3: เต็มตีโต้ตั้งบนปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA

0: ามทุกวันจันทร์อังคารเวลา 18:20 นแบบนี้ Rin TV HD ช่อง34ในรายการเรื่องเด็ดเอตโลค่ะและช่วงแรกของเรื่องเด็ดเอตโลของเรานะคะจะพาคุณผู้ชมไปชี้เป้าร้านอาหารอร่อยๆเน้นว่าเป็นร้านเล็กแต่ว่ารสชาตินั้นอร่อยไม่ธรรมดาจริงๆกับช่วงร้านเด็ดเอตโลซึ่งวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปชิมของอร่อยที่ไหนนั้นไปชมกันเลยค่ะ
1: ร้านเด็ดของเราวันนี้นะครับผู้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนะฮะเดี๋ยววันนี้จะพามากินก๋วยจั๊บยวนร้านหนึ่งนะครับซึ่งเขาบอกว่าเก่าแก่มากกว่า50ปีแล้วซึ่งนอกจากน้ำซุปจะเด็ดแล้วเส้นเพราะว่าเส้นนี่คือไม่เหมือนที่อื่นนะครับนี่คือที่ผู้ได้ข้อมูลมานะเดี๋ยวต้องไปดูกันว่าจะสมคำร่ำลือไหมจะแตกต่างยังไงนะครับกับร้านนี้เลยนะฮะก๋วยจั๊บตาหมีตามผมมาเลยครับตอนนี้นะครับผู้อยู่กับตาหมีนะครับตาหมีสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ที่ขายอยู่นี่คือลูก
2: นี่ลูกสาวคนกลาง
1: ครับ
2: อันนี้ลูกชายคนเล็กแล้วก็มีคนโตคนหนึ่งยุงเทพ
1: คือส่งไม้ต่อให้ลูกแล้ว
2: ลูกสองคนลูกมันบอกกับพ่อกับแม่นี่ปลดเกษียณแล้วนั่งเลยกินแล้วก็รออยากรอไปไหนไป
1: อ
2: ัน
1: นี้แปลว่าขายมานานมากนะครับตา
2: พ.ศ.18
1: 2518โอ้ก็เป็นแบบ40-50 ปีได้นะ
2: ครับ
1: ตาไปเอาสูตรมาจากไหนสูตรก๋วยจั๊บยวน
2: สูตรนี้มันสูตรของรุ่นพ่อแม่นะ
1: แล้วก็เป็นคนยวนเลยไหมครับ
2: คนยวนเหมือนกันครับ
1: ยวนแท
2: ้ตัวแท้เลย
1: แล้วก็เอาสูตรมา
2: เอาสูตรมามาทำเส้นผมจะไม่เหมือนชาวบ้าน
1: เอาเหรอทำไมครับ
2: นุ่มๆแข็งๆนะมันไม่เละ
1: ไม่นุ่มไม่แข็งเกินไปกำลังดีแล้วทุกวันนี้สูตรตั้งแต่ปี2518จนถึงวันนี้ยังเหมือนเดิมไหม
2: เหมือนเดิมเห็นตัวลูกค้าเขากินบอกคือเขาเหมือนเดิมแต่หนาเล่านะคือเขา
1: แปลว่าลูกค้าประจำเพียบเลยใช่ไหมครับ
2: โอ้ลูกค้าประจำเนี่ยผมว่า90%นะ
1: ตาสั่งให้สักชามเอาอะไรดีอ่ะเอาแบบครบเลยครบเครื่องเลย
2: รวมเลย
1: ได้งั้นเดี๋ยววันนี้พูดขอสักชามนึงเอาเป็นรวมมิตรนะตานะ
2: ไม่ขอไม่ได้ครับต้องซื้อ
1: ตาสั่งให้หน่อยครับ
2: ซื้อรวมมิตรหนึ่งทาง
1: เน้นเลยนะขอบคุณตามากนะคร
2: ับ
1: แข
2: ็
1: งแรงนะฮะ
2: ครับผม
1: เดี๋ยวไปกินก๋วยจั๊บยวนกันครับมาเดี๋ยวลองชิมก๋วยจั๊บยวนในตำนานกันดีกว่านะครับว่าที่ตาหมีบอกไว้เนี่ยจริงแค่ไหนนะฮะแต่ตอนนี้หอมมากเลยนะครับในนี้นะครับมีหลากหลายมากเลยตีนไก่หมูสับกระดูกหมูยอเลือดนะฮะและอีกหนึ่งอย่างนะคือปกติกินก๋วยจั๊บยวนก็จะมีแบบปอกไข่ไก่อะไรลงไปได้ใช่ไหมครับแต่ที่นี่ถามแล้วไม่มีฉันมีแต่ไข่นกกระทาแบบนี้นะครับอีกอย่างนึงเนี่ยมาดูเส้นกันหน่อยที่ตาบอกว่าเน้นเหลือเกินนะครับตั้งแต่2518จนมาถึงวันนี้ไม่เปลี่ยนแปลงนะครับรสชาติคงเดิมแล้วก็ยังทำเองอยู่ก่อนอื่นน้ำก่อนคือจะไม่ได้เป็นน้ำใสนะครับจะออกข้นๆหน่อยนะครับมีความเหนียวหนืดนิดนึงแบบนี้เดี๋ยวลองชิมดูนะครับหอมมากเลยอ่ะจะมีความหวานเค็มแบบน้ำซุปกระดูกหมูอ่ะอร่อยมากไม่ต้องปรุงเลยเดี๋ยวพุทธจะลองชิมเส้นก่อนหนึบเหนียวหนึบไม่เละเป็นเส้นก๋วยจั๊บที่แบบหนึบหนึบเลยนะครับหูตาอร่อยมากเลยเส้นอ่ะสุดยอดเลยอ่ะสมคำร่ำลืออร่อยมากนะครับบางที่จะมันจะออกเละๆหน่อยมันจะแบบนิ่มไปเลยบ้างบางที่ก็แข็งไปเลยแต่ตรงเนี้ยอยู่ตรงกลางนะครับนุ่มหนึบและหนึ่งอย่างนะตาให้ข้อมูลมาว่าร้านก๋วยจั๊บที่แท้ทรูนะครับอย่าไปมองหาตะเกียบให้ใช้ซ่อมเขาจะมีแค่ช้อนกลางกับซ่อมแค่นี้เลยโบราณแบบนี้นะครับนอกจากนี้นะนี่ดูกากหมูนะครับกากหมูเจียวนะครับสั่งเพิ่มได้ก็เป็นอีกหนึ่งทีเด็ดของทางร้านนะครับสะอาดสะอ้านเจียวเองแล้วก็นี่ปลาต้องโกนะครับและอีกหนึ่งอย่างนะครับตาบอกว่า

0: พอใส่พริกเกี๊ยวลงไปนะครับมันได้ความหอมไม่เผ็ดมากตัวกากหมูนี่คือทีเด็ดอร่อยมากนะครับกรอบมากไม่เหม็นหืนเลยนะฮะเกี๊ยวใหม่สดทุกวันนี่ตีนไก่เปื่อยๆเลยนะครับถ้าใครเป็นแบบสายแบบว่าชอบแพะดูดดูดตีนไก่นี่อันนี้ก็เด็ดเปื่อยมากไม่ต้องออกแรงอะไรมากแค่เอาลิ้นแบบแตะไปโดนส่วนของตีนไก่อ่ะหลุดเลยชอบมากเลยอ่ะดีมากเลยนี่หมูยอนะครับพริกไทยดำชัดมากอร่อยเลยฮะอีกหนึ่งอย่างนะครับกระดูกหมูไอ้น้ำที่อร่อยอร่อยกลมกล่อมเนี่ยก็คือน้ำซุปจากกระดูกหมูนี่แหละนะครับไปอีกหนึ่งวิธีการกินแบบก๋วยจั๊บยวนที่ถูกต้องนะครับเขาจะเอาเนี่ยปลาท่องโกนะครับแบบนี้เลยวาร์กเส้นขึ้นมาแบบนี้แล้วก็กินเลยวิธีการกินนี่ถูกต้องอร่อยมากตาเดี๋ยวพุ่มมาบนพุ่มจะมากินก๋วยจั๊บนี่นี่เลยปวดนิ้วโป้งยกนิ้วให้ตาเยอะไปหน่อยตาก็บอกว่ายกจังเลยนิ้วอร่อยมากนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวมาดูราคากันหน่อยราคาก็ไม่แพงนะครับอันนี้ผู้สั่งเป็นรวมมิตรใส่ไข่นะครับราคา50บาทบวกกับนี่กากหมู10บาทปลาต้องโก2ตัว5บาทวันนี้มื้อเช้าพุ65บาทเท่านั้นเองถ้าคุณผู้ชมมาเนี่ยราคาเริ่มต้นนะครับธรรมดาอยู่ที่40บาทมีแบบเครื่องหลายอย่างให้เราได้เพลิดเพลินไปกับการกินก๋วยจั๊บยวนแน่นอนนะครับถ้าผู้ชมสนใจอยากมาลองชิมมาได้ทุกวันนะครับเปิดทุกวันแต่ว่าถ้าวันไหนปิดเนี่ยทางร้านนะครับเขาก็จะแจ้งไว้ในเพจ Facebook ซึ่งก็จะ Facebook นี่ก็เขียนได้เลยชื่อเขาก๋วยจั๊บตาหมีก็เข้าไปดูก่อนได้ว่าเอ้ยวันนี้เปิดปกติไหมหรือว่าปิดยังไงนะฮะหรือยังไงก็โทรสอบถามก็ได้เดี๋ยวจะขึ้นเบอร์ไว้ให้นะครับหรือถ้าคุณผู้ชมนะฮะมาไม่ถูกสบายมากปักหมุดมาได้เลยนะครับก๋วยจั๊บตาหมีเจอแน่นอนครับผมอร่อยอยากให้มากัน
1: คุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าลวดลายที่คุณผู้ชมเห็นทั้งบนหมอนผ้าห่มและเสื้อผ้าลวดลายสวยๆเหล่านี้นะคะเกิดจากการตัดเย็บด้วยมือค่ะ
2: ของเราเนี่ยจะทำมือน่าจะ 97%
1: งานหัตถกรรมที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะมีชื่อเรียกว่าผ้าด้นมือค่ะวันนี้เรื่องเด็ดเอตโรนะคะจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักผ้าด้นมือจังหวัดสุพรรณบุรีกันค่ะ
2: สมัยก่อนมันไม่จักใช่ไหมคะเขาเย็บผ้าด้วยมือไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าไม่ว่าจะเป็นของใช้ก็จะทำด้วยมือผ้าด้นมือคือการเย็บผ้าด้นก็คือวิธีการทำงานใช้ได้ใช้เข็มมีได้กับเข็มแล้วก็เย็บด้วยมือให้มันเกิดลวดลายให้มันเกิดมิติตอนที่ด้นทั้งผืนด้นทั้งลูกแล้วค่ะก็คือด้นตามตะเข็บต่างๆเพื่อให้มันเกิดมิติทำไมไม่ใช้จักรก็ไม่สามารถทำแบบนี้ได้ซึ่ง เดี๋ยวนี้ก็มีจักรสมัยใหม่เริ่มทำได้มากขึ้นแต่มันก็ไม่เหมือนกับงานมือ
1: ผ้าด้นมือนะคะเป็นหัตถกรรมที่ใช้เทคนิคทั้งการด้นสอยแล้วก็ปักจนเกิดเป็นลวดลายที่สวยงามแล้วก็เป็นเอกลักษณ์เฉพาะไม่เหมือนใครนะคะแต่ก็เป็นที่ถูกใจสำหรับใครที่ได้เห็นหรือสัมผัสซึ่งแต่ละชิ้นงานนั้นเรียกได้ว่ามีเพียงชิ้นเดียวในโลกเลยค่ะ
2: ผ้าด้นมือก็เหมือนว่ามันมีผืนเดียวชิ้นเดียวดังผ้าแต่ละชิ้นที่เรานำมาทำเนี่ยเราไม่ได้วางเป็นแพทเทิร์นเนาะใช้ความรู้สึกว่าโอ้ตรงนี้มันสวยอย่างผืนที่แล้วเนี่ยดอกนี้อยู่ตรงนี้แล้วสวยแต่อีกผืนนึงออกมาแล้วมันไม่สวยอ่ะพูดว่ามีชิ้นเดียวในโลกก็ได้เนาะเพราะว่าแต่ละชิ้นงานเนี่ยมันไม่ได้เท่ากันเพราะมันเป็นงานมือมันไม่เหมือนงานที่มันเป็นเครื่องจักรเนาะที่ทุกอย่างตีด้วยไม้บรรทัด
1: ผ้าด้นมือเป็นงานที่มีความประณีตนะคะต้องใช้เวลาแล้วก็ความ

0: ละเอียดอ่อนในการทำทุกขั้นตอนเลยค่ะซึ่งทุกขั้นตอนนั้นนะคะก็ทำด้วยมือเกือบทั้งหมดเริ่มตั้งแต่การเขียนแบบเสร็จแล้วก็นำมาวางบนผ้าที่เตรียมไว้เพื่อลอกลวดลายจากนั้นตัดผ้าตามแบบแล้วนำมาสอยค่ะซึ่งถ้าต้องมีการปักลวดลายเพิ่มเติมนะคะก็จะทำหลังจากการสอยก่อนที่จะเขียนลายอีกครั้งเพื่อใช้เป็นแนวทางในการด้นค่ะ
1: พอเขียนลายนะคะเพื่อที่จะนำไปด้นค่ะด้นเพื่อให้มันเกิดมิติขึ้นมาเนาะ
0: กระบวนการทำผ้าด้นมือนะคะจะใช้สะดึงขนาดใหญ่ดึงให้ตึงค่ะโดยมีปลอกนิ้วสวมไว้เพื่อช่วยป้องกัน
1: ก็จะมีปลอกนิ้วนะคะมีปลอกนิ้วแล้วก็มีเข็มที่เราต้องใช้จำเป็นต้องใช้
0: และการด้นนะคะก็จะเป็นการด้นเข้าหาตัวซึ่งเป็นเทคนิคเฉพาะของที่นี่ค่ะจะช่วยให้ทำงานสะดวกขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็สามารถกำหนดทิศทางฝีเข็มได้สม่ำเสมอแบบนี้ค่ะ
1: ด้นการด้นของเราคือด้นเข้าหาตัวค่ะไม่ได้ด้นถอยหลังเนาะปักเข็มลงไปนะคะ
2: พอหลังจากที่ด้นแล้วนะคะก็จะถอดสลึงแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะแล้วเราจะไปทำประกอบเป็นหมอนนะคะเป็นปลอกหมอนอันนี้คือด้นเสร็จแล้วเราต้องไปนำไปซักแล้วก็มาประกอบเป็นหมอนอีกอันนี้คือใช้จักรและใช้จักรเย็บรอบแล้วก็ติดผ้าข้างหลัง
0: เมื่อด้นเสร็จแล้วนะคะก็จะใช้จักรในการเก็บขอบผ้าให้เรียบร้อยซึ่งเป็นเพียงขั้นตอนเดียวที่ใช้จักรนะคะและถึงแม้ว่าขั้นตอนต่างๆจะทำด้วยมือแต่ผ้าด้นมือของที่นี่ค่ะก็มีความทนทานแล้วก็แข็งแรงมีอายุการใช้งานนานค่ะ
1: ถ้าเป็นผ้าด้นมือของเราเนี่ยของเรานะของพี่กบเนี่ยพี่กบให้ซักเครื่องได้เลยที่เราใช้เองเนี่ยก็เป็น10ปีนะคะ
0: ผ้าด้นมือเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ด้านหัตถกรรมนะคะที่ไม่เพียงแต่จะเป็นการสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาของไทยแล้วแต่ยังมีส่วนช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างรายได้แล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอีกด้วยค่ะ
1: เมื่อก่อนนี้เราไม่เคยวางขายในเมืองไทยเลยเราส่งออก 100% ช่วงที่เราทำส่งออกตั้งแต่ปี 3-2 เนี่ยคือมีกลับเข้ามาที่จะอยู่ในพื้นที่อยู่กับลูกอยู่กับพ่อกับแม่แล้วก็ทำงานพวกนี้ยิ่งเขาได้ทำงานอยู่กับบ้านแล้วก็มีรายได้บางครอบครัวเนี่ยส่งลูกเต้าเรียนได้เลยเกิดความอบอุ่นเข้มแข็งขึ้นในครอบครัว
0: ใกล้ช่วงเทศกาลปีใหม่แบบนี้นะคะใครที่กำลังมองหาของขวัญชิ้นพิเศษที่เป็นตัวแทนความรักความห่วงใยมองให้กับคนที่เรารักผ้าด้นมือก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะถ้าคุณผู้ชมสนใจสามารถติดต่อไปได้ที่กลุ่มหัตถกรรมผ้าด้นมืออู่ทองค่ะ
1: ผ้าด้นมือก็เป็นสื่อของความรักใช้กันในโอกาสพิเศษก็มันทำจากมือทำจากใจคนที่มอบให้เนาะคนที่ได้รับเนี่ยทำไมถึงรู้สึกพิเศษได้รับชิ้นงานผ้าด้นมือหมายถึงว่าส่งความรักให้กับคนคนนั้น

ตภัณฑ์ของเราวันนี้นะคะมาจากจังหวัดเชียงรายค่ะจากองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นออร์แกนิกล้านนาจากอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายนะคะที่นี่เนี่ยเขามีการรวมกลุ่มกันเพาะเลี้ยงปลานิลคือด้วยความที่ชุมชนเองเนี่ยทำนาด้วยนะคะแต่ว่าในพื้นที่เนี่ยก็จะทำนาได้ปีละครั้งเพราะฉะนั้นระหว่างนี้เนี่ยก็มีการทำอาชีพเสริมก็คือการเลี้ยงปลานิลแต่ว่าปลานิลของที่นี่เขาจะเป็นปลานิลออร์แกนิกก็คือจะไม่มีการเลี้ยงโดยใช้พวกหัวอาหารหรือว่าใช้ยาแบบปฏิชีวนะแต่ว่าอาหารของปลาเนี่ยก็จะเป็นอาหารจากธรรมชาตินะคะเช่นฟางข้าวซึ่งก็จะเป็นฟางที่ไม่ใช่เกิดจากการเผาด้วยนะคะมีพวกแหนแดงมีพวกย่าในเปียอะไรแบบนี้ซึ่งก็นำมาใช้เป็นอาหารของปลานิล นะคะแล้วก็ทางชุมชนเนี่ยมีการคัดสายพันธุ์ปลากันเองด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นปลาที่มีการคัดคุณภาพมาแล้วที่สำคัญก็คือตามชื่อของเขาเลยก็คือเป็นปลานิลออร์แกนิกด้วยนะคะวันนี้เนี่ยเรามีปลานิลมาให้ผู้ชมได้เลือกซื้อกันถึงบ้านแล้วก็ต้องบอกว่าสะดวกสบายสะอาดแล้วก็ปลอดภัยแน่นอนเพราะว่า1ชุมชนเองเนี่ยเขาจะทำปลามาแบบให้เราเรียบร้อยเลยคือซื้อมาปุ๊บเนี่ยเราสามารถนำไปทำอาหารได้เลยก็คือเขาจะเลาะก้างมาแล้วขอดเกล็ดตัดหัวอะไรมาคือมาเป็นเนื้อปลาล้วนๆเลยมีให้เลือกหลายแบบนะคะจะเริ่มจากปลานิลที่เป็นตัวมาก่อนนะคะก็คือเขาจะมีการขอดเกล็ดควักไส้ตัดหัวอะไรมาคือได้แต่เนื้อมาล้วนๆเลยนะคะมาแบบนี้แล่เนื้อมาเรียบร้อยแล้วเลาะก้างมาให้ด้วยนะคะเป็นแบบนี้1ตัวน้ำหนักจะอยู่ที่ประมาณ250-300กรัมนะคะซึ่งที่คุณผู้ชมเห็นนี่นะคะก็คือพอเราได้มาปุ๊บเนี่ยเราจะสามารถนำไปทำอาหารได้เลยก็คือจะไปต้มยำก็ได้จะไปทอดหรือว่าจะไปผัดเผ็ดอะไรได้หมดเลยนะคะซึ่งแพ็คนี้นะคะจะอยู่ที่แพ็คละ120บาทนะคะราคาก็จะไม่รวมส่งนะคะมาอีกหนึ่งแบบเป็นปลานิลสดเหมือนกันถามว่าความแตกต่างเนี่ยเป็นยังไงก็คืออันนี้เนี่ยจะเป็นปลานิลที่เขาใช้เทคนิคการรีดเลือดแบบญี่ปุ่นนะคะการทำแบบนี้นะคะก็คือเขาจะรีดเลือดออกทางหางปลาแบบนี้เรียกว่าเทคนิคอิเคจิเมะนะคะคือเทคนิคนี้เนี่ยนะคะนอกจากจะช่วยให้ปลาเนี่ยสดแล้วเนี่ยยังคงความหวานด้วยที่สำคัญก็คือกลิ่นคาวก็จะไม่มีด้วยนะคะราคาก็จะอยู่ที่แพ็คละ160บาทนะคะน้ำหนักตัวปลาเนี่ยก็จะมากขึ้นด้วยจะอยู่ที่ประมาณ 350-400 กรัมต่อตัวนะคะด้านนี้นะคะจะเป็นปลาที่ตัดแต่งแล้วแล้วก็จะใช้เทคนิคการรีดเลือดแบบอิเคจิเมะอย่างที่โนบอกว่าจะเก็บเรื่องของความหวานความสดเอาไว้นะคะอันนี้ทีมงานทอดมาให้เนื้อปลานี่ก็ยังแบบขาวเลยนะคะอันนี้เดี๋ยวลองชิมนะคะเราไม่ได้เคล้าเกลือไม่ได้ปรุงรสอะไรเพิ่มก็คือแกะซองมาปุ๊บล้างแล้วก็ทอดเนื้อปลานะคะจะบอกว่าสดมากแล้วก็ไม่มีกลิ่นคาวหรือว่ากลิ่นโคลนเลยอันนี้โนว่าชัดเจนเพราะว่าบางทีเนี่ยปลาที่เราซื้อในทั่วไปเงี้ยค่ะบางทีเราอาจจะไปเจอแบบปลานิลที่มันมีกลิ่นโคลนนะแต่ว่าอันนี้คือไม่มีเลยไม่มีกลิ่นโคลนเลยแล้วก็รสชาติคือสดหวานเลยนะคะมาดูแบบแปรรูปกันบ้างนะคะอันนี้เนี่ยทางชุมชนเขามีการทำเป็นปลาแดดเดียวแต่ว่าจะทำเป็น3รสก็คือรสดั้งเดิมก็คือใช้ปลาสดเนี่ยค่ะเคล้าเกลือนิดหน่อยแล้วก็นำไปตากกับแบบที่เป็นเคล้าขมิ้นแล้วก็เป็นมะแขวนนะคะมีทั้งหมด3รูปแบบนี่เหลืองๆแบบนี้จะเป็นปลาเคล้าขมิ้นนะคะนี่เคล้าขมิ้นมาแบบนี้ก็พร้อมทอดพร้อมปรุงก็คือสามารถนำไปทอดได้เลยนะคะแพ็คนี้เนี่ยจะอยู่ที่ชิ้นละ79บาทนะคะเป็นครึ่งตัวนะคะเป็นปลาครึ่งตัวแล้วก็ปรุงรสแดดเดียวมาเรียบร้อยแล้วนะคะเนื้อปลาจะแห้งกว่าปลาสดนิดหนึ่งนะคะส่วนแพ็คนี้นะคะแพ็คนี้จะเป็นมะแขวนจะเห็นว่าจะมีเมล็ดของมะแขวนเนี่ยคลุกเคล้ามาในตัวปลาเลยอันนี้ก็คือแกะแพ็คปุ๊บสามารถนำไปทอดได้เลยเหมือนกันนะคะปรุงรสมาเรียบร้อยแล้วแพ็คละ79บาทเหมือนกันราคาก็จะไม่ลมส่งแล้วก็ด้วยความที่เป็นของสดเนี่ยเวลาส่งเขาก็จะส่งผ่านรถห้องเย็นนะคะมาด้านของน้ำพริกกันบ้างนะคะน้ำพริกนี้เป็นน้ำพริกข่าแต่ว่าไม่ได้มีส่วนผสมของข่าหรือว่าเครื่องสมุนไพรอย่างเดียวแต่ว่าเขามีส่วนผสมของปลานิลด้วยเขาจะใช้เนื้อปลานิลเนี่ยนะคะนำไปต้มสุกเสร็จแล้วเนี่ยนำมายีให้ฟูนำไปทอดแล้วก็มาอบอีกทีเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อปลาจะมีความแห้งฟูแล้วก็กรอบนะคะสามารถที่จะเก็บได้นานด้วยที่สำคัญเนี่ยตัวทั้งสมุนไพรทั้งปลาที่เลี้ยงเองเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกที่ปลูกในชุมชนหาในชุมชนทั้งหมดเลยนะคะน้ำพริกมีทั้งหมด3รสเช่นกันนะคะมีทั้งขมิ้นตะไคร้แล้วก็มะแขวนนะคะซึ่งแต่ละรสชาตินะคะก็ราคาเท่ากันก็คือกระปุกละ100บาทค่ะเราจะเริ่มจากน้ำพริกข่าคั่วแห้งรสขมิ้นกันก่อนนะคะนี่รสขมิ้นสีเหลืองๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวลองชิมดูเนาะมาที่น้ำพริกข่าคั่วแห้งรสตะไคร้กันบ้างน้ำพริกข่าคั่วแห้งรสมะแขวนน้ำพริกข่าคั่วแห้งทั้ง3รสนะคะไม่ว่าจะเป็นขมิ้นตะไคร้หรือว่ามะแขวนเนื้อสัมผัสเนี่ยเวลาที่เรากินเข้าไปเนี่ยพวกสมุนไพรเขาจะคั่วมาแบบแห้งๆไม่ถึงกับกรอบมาก
แต่ว่าเราจะรับรู้ได้ถึงเนื้อปลาที่มีอยู่ในน้ำพริกที่ค่อนข้างเยอะด้วยนะคะจะออกฟูๆนุ่มๆหน่อยซึ่งรสชาติก่อนนะรสชาติน้ำพริกเนี่ยจะมีความเผ็ดๆไม่เผ็ดมากเผ็ดเค็มแล้วก็หอมกลิ่นข่าพอหอมกลิ่นข่าแล้วเนี่ยนอกเหนือจากนั้นก็คือพอเป็นรสอะไรก็จะหอมกลิ่นนั้นด้วยค่ะอย่างเช่นตะไคร้เนี่ยชัดเลยเวลาเราเคี้ยวเข้าไปปุ๊บอ่ะมันจะมีความได้กลิ่นทั้งข่าทั้งตะไคร้ชัดเจนมากหรือว่าอย่างขมิ้นเองกลิ่นขมิ้นก็ชัดพอมาเป็นมะแขวนกลิ่นมะแขวนก็ค่อนข้างชัดเพราะฉะนั้นเนี่ยคือต้องบอกว่ารสชาติของน้ำพริกโดยรวมเนี่ยเหมือนกันทั้ง3กระปุกแต่ว่าชอบกลิ่นไหนเนี่ยเลือกกลิ่นนั้นทานได้เลยทั้งขมิ้นตะไคร้แล้วก็มะแขวนซึ่งเขาไม่ได้ใส่กลิ่นนะคะเขาใส่เป็นเนื้อของสมุนไพรนั้นๆเลยใครที่ดูแล้วอยากลองสั่งไปทานนะคะก็กระปุกนี้นะคะกระปุกละ100บาทราคาก็ไม่รวมส่งค่ะคุณผู้ชมที่สนใจผลิตภัณฑ์ปลานิลนะคะไม่ว่าจะเป็นเนื้อปลานิลสดหรือว่าปลานิลแดดเดียวที่ปรุงรสมาแล้วมีให้เลือกหลากหลายรสชาติหรือว่าจะเป็นน้ำพริกข่าคั่วแห้งที่มีส่วนผสมของปลานิลมีหลายรสชาติให้เลือกเช่นกันนะคะสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดการจัดส่งได้ว่าค่าส่งประมาณเท่าไหร่ยังไงซื้อมากซื้อน้อยลดได้เท่าไหร่ยังไงก็คุยกับทางชุมชนได้เลยนะคะซึ่งก็ติดต่อได้ตามเบอร์ที่เราขึ้นเอาไว้ให้นะคะกับองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นออร์แกนิกล้านนาของอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายค่ะแล้ววันนี้หมดเวลาลงแล้วสวัสดีค่ะ

0: ผจญภัยสนุกเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: โรคที่สามารถพบได้บ่อยในชูการ์ไกลเดอร์นะคะได้แก่โรคที่เกิดจากการได้รับสารอาหารที่ไม่เหมาะสมอันดับต้นๆได้แก่โรคอ้วนเนื่องจากเขาได้รับสารอาหารในกลุ่มของไขมันที่มากเกินไปจากหนอนหรือมาจากแมลงนะคะทั้งนี้อาจจะร่วมกับการที่ได้รับผลไม้ที่มีรสหวานเป็นระยะเวลานานร่วมกับการที่ไม่ค่อยมีการขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวของชูการ์ไกลเดอร์วิธีการที่จะป้องกันได้แก่การมีการปรับเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์ที่อยู่ภายในกรงปรับเปลี่ยนการวางถ้วยอาหารนะคะเพื่อที่จะทำให้ชูการ์ไกลเดอร์ได้เพิ่มการออกกำลังกายที่มากขึ้นเราจะมีการจำกัดปริมาณของการให้อาหารนะคะหากให้อาหารแล้วเขาทานไม่หมดนะคะมื้อถัดไปเราควรที่จะต้องลดปริมาณของอาหารลงเพียงครึ่งหนึ่งดูต่อไปว่าเขาจะสามารถทานได้หมดไหมถ้าเขาทานได้หมดเราก็ให้อาหารในปริมาณขนาดนี้ต่อไปนะคะทั้งนี้เราควรประเมินร่วมกับน้ำหนักของเขาร่วมด้วยค่ะก็คือไม่เกินประมาณ170ถึง190กรัมต่อตัวหากชูการ์ไกลเดอร์ของเรามีน้ำหนักที่เกินมาตรฐานวิธีการแก้ไขก็คือการลดปริมาณของอาหารการลดปริมาณของไขมันที่ได้รับจากหนอนลงเพิ่มการออกกำลังกายให้กับชูการ์ไกลเดอร์โรคถัดมาก็คือโรคเกี่ยวกับเรื่องของการขาดสารอาหารมักจะมีการขาดสารอาหารในกลุ่มของการได้รับแคลเซียมกับในกลุ่มของฟอสฟอรัสที่มันไม่สมดุลกันเนื่องจากการขาดการกินแมลงเจ้าของอาจจะไม่กล้าในกรณีของการจับแมลงหรือไม่กล้าที่จะให้หนอนและไม่ได้มีการเสริมอาหารอย่างอื่นเพื่อที่จะเข้ามาทดแทนในส่วนของตัวแมลงท้ายที่สุดก็จะสามารถทำให้ชูการ์ไกลเดอร์เกิดปัญหาของการเกิดโรคกระดูกบางกระดูกอ่อนหรือกระดูกพรุนตามมาได้ปัจจัยโน้มน้าวสำหรับโรคนี้นะคะก็คือการเลี้ยงชูการ์ไกลเดอร์ในบ้านตลอดเวลาเนื่องจากหลายๆคนเขาจะเข้าใจว่าสัตว์หากินกลางคืนไม่มีความจำเป็นที่จะต้องโดนแสงแดดแต่ในความเป็นจริงแล้วจำเป็นที่จะต้องโดนแสงแดดในช่วงเช้าเพื่อที่จะนำวิตามินดีมาใช้ทำให้กระดูกมีความแข็งแรงดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่สัตว์เลี้ยงของเรามีการขาดสารอาหารร่วมกันกับการขาดแสงแดดขาดวิตามินดีก็จะเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะของโรคกระดูกพรุนตามมาได้ในที่สุดหากต้องการให้ชูการ์ไกลเดอร์ของคุณมีสุขภาพที่ดีควรพาไปพบสัตวแพทย์ทุกๆ 3-4 เดือนเพื่อที่จะทำการตรวจร่างกายพร้อมกับถ่ายพยาธิและอย่าลืมนะคะฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าปีละ1ครั้งค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์การทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการราชพฤกษ์คลาสรูมตอนที่แล้วเราได้เรียนรู้ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับแหล่งที่อยู่อาศัยและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตกันไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตกันนะคะจะเป็นยังไงนั้นติดตามกันเลยค่ะ
1: ในแหล่งที่อยู่อาศัยแต่ละที่จะมีสิ่งมีชีวิตหลายชนิดอาศัยอยู่รวมกันและต่างมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเราเรียกว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิตโดยสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในแหล่งที่อยู่เดียวกันจะมีความสัมพันธ์กันเพื่อประโยชน์ในด้านต่างๆเช่นเป็นแหล่งอาหารเป็นที่อยู่อาศัยที่หลบภัยที่วางไข่และเลี้ยงดูลูกอ่อน
2: รู้หรือไม่สิ่งมีชีวิตหมายถึงสิ่งที่มีตัวตนมีทั้งที่สามารถเคลื่อนที่ได้และเคลื่อนที่ไม่ได้ต้องการอาหารต้องการที่อยู่สามารถสืบพันธุ์ได้และต้องใช้พลังงานในการดำรงชีวิตแบ่งได้เป็นกลุ่มพืชกลุ่มสัตว์และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและไม่ใช่สัตว์น้องๆรู้ไหมคะว่าสิ่งมีชีวิตต่างชนิดที่อาศัยในระบบนิเวศเดียวกันมีความสัมพันธ์ที่แบ่งเป็น3แบบได้แก่ได้ประโยชน์ร่วมกันการเสียประโยชน์และไม่ได้ไม่เสียประโยชน์อย่างเช่นภาวะได้ประโยชน์ร่วมกันของดอกไม้กับแมลงที่ต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์เพราะแมลงได้กินน้ำหวานจากดอกไม้และดอกไม้ก็ได้แมลงช่วยผสมเกสรภาวะอิงอาศัยหรือเกื้อกูลกันของกล้วยไม้ที่เกาะตามต้นไม้ใหญ่ที่กล้วยไม้ได้ประโยชน์และต้นไม้ใหญ่ไม่เสียประโยชน์อะไรภาวะล่าเหยื่อของนกที่กินหนอนซึ่งนกเป็นผู้ได้ประโยชน์แต่หนอนเป็นผู้เสียประโยชน์ถึงแม้น้องหนอนจะน่าสงสารที่ต้องถูกกินแต่เมื่อมีผู้ล่าย่อมมีผู้ถูกล่าเพื่อความสมดุลและเป็นไปตามกฎของธรรมชาติใช่ไหมคะและนอกจากนี้ยังมีรูปแบบภาวะความสัมพันธ์อื่นของสิ่งมีชีวิตอีกได้แก่ภาวะพึ่งพากันภาวะปรสิตภาวะแก่งแย่งและภาวะเป็นกลางน้องๆลองออกไปสังเกตดูสิ่งมีชีวิตรอบๆบ้านดูกันนะคะว่าเราจะเจอความสัมพันธ์ในรูปแบบใดบ้าง
0: ศัพท์น่ารู้วันนี้ worm w-o-r-m worm แปลว่านอน flower f-l-o-w-e-r flower แปลว่าดอกไม้Orchid O-R-C-H-I-D Orchid แปลว่ากล้วยไม้นอกจากสิ่งมีชีวิตจะมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตด้วยกันในรูปแบบต่างๆแล้วสิ่งมีชีวิตยังมีความสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิตด้วยหรือไม่เราจะได้มาเรียนรู้ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ของเล่นสุดซ่าในวันนี้นั่นก็คือแมงมุมไต่ราวอุปกรณ์ประกอบไปด้วย
1: หลอดดูดน้ำ
2: จานกระดาษ
1: ที่เย็บกระดาษ
2: ไม้พรม
1: กันไกล
2: จานสีผู้กัน

0: กาวย่นสีรู้จักกับอุปกรณ์ไปแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำแมงมุมไต่ราวกันเลยขั้นตอนแรกเนี่ยพี่ข้าวตูนรู้เลยว่าปวานีชอบมากเลยก็คือ
1: ทาสี
0: ถูกต้องแมงมุมของเราจะทาสีดำอ่ะปวานเทสีดำลงไปเลยช่องใหญ่ๆเลยเดี๋ยวเราจะใช้จานกระดาษแบบนี้ละค่ะแล้วเราก็จะทาสีดำให้รอบจานกระดาษเลยมา

0: ทั่วๆเลยครับ
1: อย่างตอนนี้ของปลาวาฬยังไม่แห้งเลยเดี๋ยวเด็กๆก็ต้องรอให้สีเนี่ยมันแห้งก่อนนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาตัดกัน
0: ปลาวาฬมีวิธี
1: ปลาวาฬทำเลยระวังนะเดี๋ยวมันเละนะโอเคสีแห้งเรียบร้อยแล้วค่ะพี่ข้าวตุ๊กก็จะตัดขอบนอกของจานกระดาษออกตัดเฉพาะขอบออกมาก่อนนะคะตัดโค้งไปตามแนวของขอบเลยปลาวานค่อยๆหมุนครับค่อยๆหมุนต้องตัดทีละนิดนึงแล้วปลาวานก็หมุนไปโอเคอ่ะต้องตัดทีละนิดเดียวถ้าเกิดตัดยาวไปเนี่ยมันจะไม่โค้งแล้วก็ค่อยๆหมุนจานกระดาษมาโอเคเรียบร้อยแล้วก็จะได้เป็นแบบไหนครับ
0: เ
1: บสนี่จะได้แบบนี้คราวนี้ที่เราจะตัดนะคะแบ่งครึ่งมันจะเป็นจานแบบนี้ใช่ไหมปลาวานต้องตัดอันนี้แล้วก็ตัดแบบนี้นะตัดแบ่งครึ่งแล้วก็ตัดแบ่งอีกหนึ่งครั้งตอนนี้จะได้4ชิ้นไอ้4ขาแต่ว่าแมงมุมมีกี่ขาคะปะวานแมงมุมมี8ขาเพราะฉะนั้นนะคะก็จะเอา1ชิ้นเล็กๆแบบนี้มาตัดครึ่งแบบนี้ครับแต่อันนี้ต้องตัดโค้งเหมือนกันนะตัดโค้งๆไปเลยอย่างนี้
0: ตรงกลางเลย
1: ใช่ครับแต่ตัดแบ่งครึ่งตรงกลางขาอันนี้มันใหญ่ไปพี่แมงมุมเขาไม่ได้ขาใหญ่ขนาดนี้เขาต้องขาเดียวเรียวมีทั้งหมด8ขามี4อันจะทำให้เป็น8ก็มาแบ่งครึ่งแบบนี้ก็จะได้8อัน
0: แล้วพี่เขาตูจะเอาพวกนี้มาทำอะไรครับ
1: ตัวนี้ใช่ไหมคะตรงกลางเนี่ยพี่เขาตูจะมาทำเป็นตัวของแมงมุมนะแล้วต้องวาดตัวก่อนพี่ตูจะวาดเหมือนเป็นเลข8คลิกด้านหลังแล้วก็เริ่มเอาดินสอวาดก่อนแล้วก็ค่อยตัดเดี๋ยวพี่ตูจะเริ่มวาดให้ดูวาดวงกลมวงใหญ่ๆ1วงแล้วก็วงกลมวงเล็กๆอีก1วงด้านบนนั่นแหละครับถูกต้องนี่วาดออกมาจะเป็นแบบนี้นะคะมีวงกลมใหญ่ๆแล้วก็มีวงกลมเล็กๆข้างบนซ้อนมาโอเคเรามาเริ่มตัดกันดีกว่าปลาวาฬตัดสวยๆนะแต่พี่แมงมุมของปลาวาฬจะเบี้ยวนะหลังจากนั้นพี่ตุ๊กจะตัดตามแนวที่ได้วาดไว้เลยค่ะ

0: ได้ตัวแบบนี้แบบไหนครับ
1: แบบนี้
0: ของพี่ประวันหัวเล็กนิดเดียวเองแล้วก็ได้ขาด้วยเนี่ยประวันดูขาของพี่ประวันซิ
1: เยอะ
0: นี่ได้ขาแบบนี้มี8ขาเดี๋ยวเรามาประกอบกันตัวแมงมุมแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะติดและพี่ก็จะใช้ที่เย็บกระดาษแบบนี้นะคะประกอบตัวแล้วก็ขาของแมงมุมเข้าด้วยกันด้านแรกก็เสร็จแล้ว4ขาแล้วก็อีก1ด้านประวานกดได้แล้วอีกขานึงครับชุบมาเดี๋ยวเข้าไปข้างในครับเข้าไปข้างใน
1: ลองด้วย
0: โอเคนี่ผลงานประวานได้แล้ว4ขาไปเย็บต่อโชว์ซิได้เป็นแมงมุมตัวใหญ่ขนาดนี้เลยมี8ขาแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไหมพรมไหมพรมสีอะไรดีครับของประวาน
1: ชมพู
0: ไปโอเคเดี๋ยวเราจะมาทำขนที่หน้าอกของแมงมุมนะมีประวานใช้2สีแบบนี้2เส้นแบบนี้เอานิ้วขึ้นมา4นิ้วแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้2สีค่อยๆพันรอบนิ้วมาค่อยๆพันนะคะไม่ต้องพันแน่นมากเรียบร้อยแล้วก็ตัดจะได้แบบนี้ไอพี่จะตัดไหมพรมเส้นเล็กๆอีกหนึ่งเส้นมัดเอาไว้ตรงกลางมัดไว้แบบนี้ค่ะหลังจากนั้นพี่ก็จะใช้กรรไกรตัดส่วนที่ติดกันอยู่แบบนี้ออกบางทีเด็กๆเนี่ยเขาอาจจะตัดแล้วมันสั้นๆยาวๆไม่เป็นก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราก็มาค่อยแต่งๆได้โอเคแล้วเราก็มาวางหนูประวันลองวางไปครับแผ่นี้ก็จะได้แบบนี้2ตัวแบบนี้นะคะโอเคคราวนี้จะมาทําให้มันไต่ราวได้คลิกด้านหลังออกมาใช้หลอดตัดเป็นส่วนเล็กๆนี่ได้2อันแบบนี้ประวันโชว์สิครับนี่ได้2อันแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะมาต้องมาติดอยู่ด้านหลังของแมงมุมนี่ติดด้านหลังแบบนี้ตัดหลอดเสร็จเรียบร้อยแล้วทาบไว้ด้านหลังแบบนี้ใช้กระดาษกาวยึดหลอดให้อยู่ติดกับตัวของแมงมุมแปะเลยครับแปะ
1: โม
0: อ
1: ี
0: กหนึ่งอันครับคราวนี้จะใช้ไหมพรมเนื่องออกมาเพศสามารถเราจะได้เล่นได้ตัวนี้ต้องดึงให้ยาวหน่อยนะคะได้ความยาวที่เหมาะสมก็ตัดหาปลายทั้งสองด้านใช้ปลายไหมพรมใส่เข้าไปในหลอดแบบนี้ค่อยๆใส่เข้าไปให้ปลายอีกด้านทะลุออกมาแล้วก็มัดเป็นปมค่ะต้องมัดปมใหญ่นิดนึงนะเพื่อที่จะได้ไม่ลอดออกไปจากหลอดถ้าขั้นตอนนี้ยากเกินไปน้องๆ อาจจะให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยก็ได้นะคะโอเคได้ตัวแมงมุมแบบนี้แล้วนะประวาน
1: ค่ะ
0: แล้วเรามาทำตากันแต่เดี๋ยวพี่ข้าวตูจะวาดตาของพี่ข้าวตูเลยใช้สีขาวแบบนี้นะคะจิ้มสีขาวมานิดนึงจิ้มลงไปตรงตาแบบนี้ประวานเสร็จยังครับได้ตายัง
1: วาดแม็ก
0: มาไหนดูซิไหนดูของประวานสิครับมีตาแมงมุมยังเอ่ยนี่น้องประวานก็มีตาของแมงมุมแล้วแล้วก็มาติดขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปเล่นกันแล้วนี่แล้วเราก็ติดขั้นตอนสุดท้ายติดขนลงไปใช้กาวติดลงไปอ่ะ
1: ไหนกาว
0: กาวอยู่ไหนนะของเรามาเรามาเล่นกันดีกว่าประวาน
1: ครับเราต้องดึงนี
0: ่โอ้ของประวานขึ้นลาไปแล้วนี่ของพี่ตูบ้างดึงโอ้
2: และนอกจากเราจะประดิษฐ์เป็นรูปแมงมุมแล้วยังทำเป็นรูปสัตว์ต่างๆได้อีกเพียบเลยล่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นเจ้าแมงกระพุนหรือว่าพี่ลิงน้อยจอมซนตัวนี้
0: หลังจากลองเล่นแมงมุมไต่ราวไปแล้วเดี๋ยวเรามา ัดพลังกันเลยประมาณหมุน

0: ไหนดูสิวันนี้ได้กี่ดาวคะ
1: 1 2 3ได้แค่3
0: วันนี้ได้3ดาวแล้ว3ดาวนี้จะช่วยพัฒนาการด้านใดบ้างเดี๋ยวเราไปถามจากคุณหมอแก้วตากันค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ
2: สวัสดีค่ะโอ้โห
0: วันนี้ตะวันได้ไป3ดาว
2: 3ดาวเลย
0: เก่งมากๆวันนี้ได้ไปด้านสติปัญญาด้านร่างกายแล้วก็ด้านสังคมให้คุณหมออธิบายหน่อยค่ะวันนี้ได้3ดาว
2: ค่ะก็กิจกรรมศิลปะนะคะอย่างที่เราทราบก็จะได้ในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดเล็กก็คือการใช้มือติดแปะใช้กรรไกรต่างๆนะคะแล้วก็ด้านสังคมก็คือมีพี่เข้าตูเข้ามาร่วมทำกิจกรรมด้วยแล้วก็ในด้านสติปัญญาก็จะเป็นพื้นฐานในเรื่องของการมีสมาธิจดจ่อในการทำงานนะคะจริงๆเด็กวัยนี้พอเราอาจจะเริ่มใส่ความหลากหลายของกิจกรรมเพิ่มขึ้นตัวอย่างเช่นว่ามีการเอากิจกรรมศิลปะมาทำเป็นเกม
0: ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าอยากได้ดาวด้านอารมณ์ด้วยเนี่ยต้องเสริมกิจกรรมแบบไหนล่ะคะอาจารย
2: ์ค่ะก็จริงๆในเรื่องอารมณ์ในเด็กอนุบาลนะคะอารมณ์ในเด็กอนุบาลมีหลากหลายมากนะคะแล้วก็จริงๆอารมณ์ที่เป็นเรื่องยากสำหรับเด็กก็คืออารมณ์ที่ท้าทายเล่นกับเพื่อนแพ้ชนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเด็กบางคนจะยังไม่ผ่านอารมณ์นี้เขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยแพ้ไม่ได้อะไรต่างๆเพราะฉะนั้นจริงๆเวลาที่เราทำกิจกรรมศิลปะเนี่ยมันก็มีประโยชน์พอเราใช้เข้ามาเป็นเกมเพิ่มขึ้นเอามาเล่นกับเพื่อนด้วยเนี่ยมันก็จะได้ครบเพิ่มมากขึ้นในเรื่องของอารมณ์ที่ท้าทายขึ้นแล้วก็ยากขึ้นค่ะ
0: ค่ะอาจารย์คะอยากให้เสริมเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาการเรียนรู้ในเด็กวัยอนุบาลหน่อยค่ะเราจะมีทางส่งเสริมเขายังไงบ้างคะ
2: หลักง่ายๆเนี่ยหมอจะใช้หลัก3ลอลิงอย่างแรกนะให้เด็กเล่นเยอะๆค่ะเล่นก็มีทั้งเล่นคนเดียวแล้วก็เล่นกับเพื่อนเล่นคนเดียวเด็กก็อาจจะอยากเคยเห็นเด็กก็เอาตุ๊กตามาอุ้มมากอดหรือว่าเด็กก็อาจจะจินตนาการห่มผ้าให้น้องผ้าอาบน้ำพวกนี้มันก็จะได้ในเรื่องของความคิดจินตนาการของเขาเองหรือว่าเด็กผู้ชายอาจจะเล่นต่อบล็อกเขาก็จะจินตนาการสร้างเป็นปราสาทแล้วก็ทำเป็นสะพานอะไรต่างๆนะคะก็เล่นกับเพื่อนพอเขามีทักษะพวกนี้เขาเอามาเล่นกับเพื่อนปุ๊บเขาก็จะรู้สึกสนุกกับการเล่นกับเพื่อนแล้วก็จะได้ในเรื่องของทักษะสังคมไปด้วยฉะนั้นการเล่นนะคะก็จะได้ทุกอย่างที่เป็นพัฒนาการของเด็กนะคะอันที่สองจริงๆเด็กเนี่ยเรียนรู้จากการเรียนแบบในคนในครอบครัวฉะนั้นถ้าเกิดเราอยากให้ลูกเก่งไม่ต้องอะไรมากค่ะเราอ่านหนังสือทุกวันหรือเปล่าถ้าเราอ่านหนังสือทุกวันลูกเห็นทุกวันลูกเขาก็จะเรียนแบบในเรื่องของการอ่านหนังสือหรือว่าเราอยากให้ลูกเป็นคนที่มีน้ำใจแบ่งปันให้คนอื่นเวลาที่เราเดินไปข้างทางเราเห็นคุณยายขายของเราอาจจะชวนลูกเข้าไปช่วยซื้ออุดหนุนคุณยายพวกนี้ค่ะที่เราสอดแทรกเข้าไปเนี่ยมันจะค่อยๆซึมซับเข้าไปนั้นจริงๆเด็กเนี่ยเรียนรู้จากการเรียนแบบในชีวิตประจำวันนะคะอันนี้ก็คือ2ลอลิงแล้ว
0: แล้วลอสุดท้ายก็คือ
2: ลองสุดท้ายนะคะก็คือลงมือทำค่ะติดกระดุมเองใส่รองเท้าเองหรือว่าช่วยทำงานบ้านก็ได้เวลาที่เขาเจออุปสรรคอะไรอะค่ะสมมติว่าเขาเล่นของเล่นลากรถมาเฮ้ยติดไม่ต้องรีบเข้าไปช่วยค่ะดูซิไอ้ลูกเราจะลงมือทำยังไงดูซิเด็กจะแก้ปัญหายังไงก็ทั้งหมดนี้ค่ะให้ลูกลงมือทำเยอะๆก็เป็น3ลอลิงนะคะเล่น
0: เรียนแบบแล้วก็ลงมือทำ
2: แค่นี้ค่ะเด็กอนุบาลรับรองเก่งเลยค่ะ
0: โอ้โหวันนี้เรียกว่า คุณพ่อคุณแม่ต้องได้ประโยชน์จาก3ลอของเราไม่ว่าจะเป็นเล่นเรียนแบบแล้วก็ลงมือทำแน่นอนนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอแก้วตามากเลยค่ะขอบคุณนะคะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สัปดาห์ต่อไปเราจะพาไปประดิษฐ์เกมจับคู่อุปกรณ์ประกอบไปด้วย
0: กระดาษสีค่ะกระดาษร้อยปอนด์กล่องกระดาษหรือว่าลังกระดาษลอดคัตเตอร์ผักกาดขาวกล่องกระดาษกาวจานสีลูกแก้วไม้บรรทัดกรรไกรดินสอประวัติวันนี้ยากไหมครับ
4: ไม่ยากครับถ้าประวัติทำได้เพื่อนเพื่อนก็ต้องทำได
0: ้โอเคเพราะว่าถึงจะเป็นแค่เด็กจิ๋วแต่เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสุดซ่าได้เพราะว่านี่คือรายการ
4: จิ๋วซ่านักประดิษฐ
0: ์ไว้สัปดาห์หน้าพบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย
5: จิ๋วซ่านักประดิษฐ
0: ์สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้อยู่กับพี่ข้าวตูและน้อง
4: น้าวัน
0: เราจะมาประดิษฐ์ของเล่นจากของสิ่งหนึ่งค่ะนั่นก็คือ
4: กระดาษ
0: ลังแบบนี้แล้วเรามาดูกันสิว่าเราจะทำกระดาษแบบนี้ไปประดิษฐ์ของเล่นอะไรกัน
3: วันนี้เราจะมาประดิษฐ์ของเล่นที่ทำจากลังกระดาษที่ทั้งสนุกแล้วก็ได้ฝึกสมองทดสอบความจำกับเกมจับคู่อุปกรณ์จะมีอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ
4: หนอด
0: กาว
4: กระดาษสี
0: สี 100ปอนด
4: ์ลูกแก้ว
0: เดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยวันนี้เราจะมาทำเกมจับคู่กันปะวานจับคู่ภาพเริ่มจากที่เมื่อกี้ใช่ไหมกระดาษลังแบบนี้ค่ะก็หากระดาษลังมากระดาษ100ปอนด์แล้วก็กระดาษสีทั้งหมดเนี่ยเราจะมาตัดเป็นแผ่นๆขนาด4คูณ4นิ้วนี่ขนาดนี้คือ4คูณ4นิ้วพอตัดออกมาแล้วนะปะวานจะได้เป็นแบบนี้นี่โดยเกมจับคู่ภาพของเราเนี่ยภาพของเราเนี่ยจะเกิดจากเทคนิคของศิลปะและประวาสไม่ว่าจะเป็นการพับสีการเป่าสีการใช้แม่พิมพ์จากธรรมชาติเช่นใบไม้แล้วก็การกลิ้งสีจากลูกแก้วโอเคประวาสอยากเริ่มอันไหนก่อนดี
4: คันนี
0: ้ทำสีมาเทใส่จานสีก่อนดีกว่า
4: หมดเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่วันนี้เราจะใช้หลายๆสีเลยเดี๋ยวเราจะพับกระดาษครึ่งหนึ่งอ่ะประวันเอากระดาษร้อยปอนด์มาครับพับครึ่ง
4: ฝั่งไหนฝั่งไหนก็ได
0: ้ฝั่งไหนก็ได้เพราะว่ามันเป็น4คูณ4นิ้วเท่ากันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเท่ากันทุกด้านพับด้านไหนก็ได้เหมือนกันนี่แหละครับเอาตรงๆนะเราจะป้ายสีไปที่ด้านหนึ่งค่ะแล้วเราก็จะพับเข้าหากันโอเคมาประวันใช้ผู้กันแต้มสีแต้มแค่ครึ่งเดียวพอนะคะ

0: จแล้ว
1: เสร็จแล้วอ่ะประวันรองทับดูเอากระดาษทับทับกันทับรีดลงไปกับพื้นกดกดกดรีดเลยรีดรีดรีดเอามือรีดถูถูถูถูถูรีดรีดให้สีมันกระจายเอาละนะเรามาดูซิว่าเราได้รูปอะไรเอ่ย1 2ไหนดูของประวันสิครับนี่ของพี่ข้าวตูได้ดอกไม้ของประวันได้รูปอะไรครับ
0: ของประวันได้หุ่นยนต
1: ์ได้หุ่นยนต์โอ้โหประวันสวยมากเลยและนี่ก็คือเทคนิคแรกนั่นก็คือการใช้กระดาษทับสีนั่นเองเรามาดูเทคนิคต่อไปกันค่ะต่อไปเราจะมาทำการ
0: เป่าสี
1: เป่าสีภาพต่อไปค่ะเราจะมาทำการเป่าสีที่เราจะวาดหน้ามีตามีจมูกแล้วก็มีปากใหญ่ๆแบบนี้เลย

แบบนี้แล้วนะคะพี่จะมาเป่าสีหยดน้ำลงมาใส่น้ำเพิ่มแล้วก็ป้ายไปแบบนี้แล้วก็ใช้หลอดเป่า

0: กล้องสิ่งมันหน่อย
1: โอ้ยเนี่ยของกวางวานน่ารักจังเลยอ่ะดูดิ
2: โอเคไหนดูซิ
0: สวย
2: ของกวางวานสวยมากชอบไหมครับอันนี
0: ้
2: ชอบมากเลยนี่ก็คือเทคนิคของการเป่าสีนั่นเองอ่ะปลายวางรอให้แห้งเทคนิคต่อไปเรามาทำการปั๊มแม่พิมพ์กันแม่พิมพ์ที่เราจะใช้วันนี้เป็นแม่พิมพ์จากธรรมชาติค่ะวันนี้เราใช้
0: ผักกาดขาว
2: ถูกต้องผักกาดขาวแล้วพี่ข้าวตูจะต้องตัดให้ก่อนนะผักกาดขาวใช้คัตเตอร์หรือว่าใช้มีดก็ได้นะคะตัดแต่งซะหน่อยได้แบบนี้แล้วพี่ข้าวตูจะใช้สีส้มทาลงไปทาให้ทั่วๆเลยนะทาเยอะๆนิดนึงพิมพ์สแตมป์สีเหลืองลงไปตรงกลางอีกนิดนึงค่ะหลังจากนั้นก็พิมพ์ลงไปเลยกดให้แน่นถ้าใช้ภาพแบบนี้โอเคอ่ะปั๊มได้อ่ะปั๊มได้แล้วครับเดี๋ยวสิเดี๋ยวสีมันแห้งน่าจะติดแล้วมั้งไหนดูสิครับโอ้โหอย่างนี้เรียกว่าดอกกุหลาบนี่ของประวันนี่แหละของพี่ตูเป็นอันนี้ดูของประวันสิครับนี่อันนี้ก็คือการปั๊มแม่พิมพ์จากธรรมชาติอ่าไปวางไว้มาถึงเทคนิคสุดท้ายแล้วครับประวันวันนี้เราจะมากลิ้งสีกันจะต้องใช้กระดาษร้อยปอนติดที่กระดาษลังก่อนได้เป็นแบบนี้กล่องสักหนึ่งกล่องมามีลูกแก้ววางกระดาษลงไปในกล่องเดี๋ยวเราจะทำการกลิ้งสีกันค่ะหยาดลงไปจุ่มจุ่มจุ่มจุ่มจุ่มหยิบขึ้นมาคราวนี้ประวันกลิ้งเลย
0: โอ้ยเป็นสีรุ้งเลยเอา

0: ยังสิครับ
1: ระวังนะจะมือเลอะ
0: เราก็ทำครบทั้ง4เทคนิคแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นการทับสีเป่าสีแล้วก็ทำแม่พิมพ์แล้วก็กลิ้งสีโอเคคราวนี้เราจะเอาภาพของเราเนี่ยมาติดบนกระดาษรังทากาวลงไปทากาวติดภาพลงไปนี่พี่ตุ๊กก็จะติดภาพต่างๆลงไปที่กระดาษรังแต่ละรังนี่อันนี้ติดเสร็จแล้วเราก็ไปวางไว้
2: เรื่องของเบาหวานอันนี้ของเบาหวานก็ต้องทำเอง
0: ใช่ใช้กาวนิดเดียวพอนะครับ
1: เดี๋ยวมันซึมออกมาข้างนอก
0: หลังจากติดกระดาษที่เป็นภาพวาดแบบเป็นภาพแบบนี้แล้วนะคะไว้ที่กระดาษรังแล้วเนี่ยคลิกอีกด้านหนึ่งเราก็จะติดกระดาษสีลงไปมาประวานครับแล้วในสีเทคนิคเนี่ยประวานชอบเทคนิคไหนที่สุดหรอ
2: เป่าสีครับ
0: ทำไมชอบเป่าสีอะครับ
2: สนุกครับ
0: สนุกใช่ไหมที่เห็นประวานเป่าใหญ่เลยโอเคเราก็ติดกระดาษให้เรียบร้อยก่อนมือรูดด้วยให้กระดาษแนบกัน
2: เสร็จแล้ว
0: โอเคเสร็จแล้ว
2: ก็เอามาไว้ตรงนี
0: ้โอเคเสร็จแล้วกับการทำเทคนิคสีต่างๆค่ะเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปลองเล่นเกมจับคู่ภาพกัน
3: นอกจากสีเทคนิคนี้แล้วยังมีเทคนิคอื่นๆอีกนะคะไม่ว่าจะเป็นภาพตัดแปะเป็นรูปแตงโมหรือว่าภาพศิลปะจากใบไม
0: ้เสร็จแล้วนะคะเกมจับคู่ภาพของเราคุณหมออยากเริ่มเล่นเกมหรือยังคะประวาน
2: อยากแล้ว
0: แต่ให้คุณหมออธิบายกติกาเลยก่อนค่ะ
4: ค่ะก็เดี๋ยวคุณหมอจะสลับนิดนึงแล้วก็ให้ประวานดูสัก10วินาทีประวานหลับตาด้วยโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวก็ให้ประวานเลือกคู่จับคู่นะคะเดี๋ยวขอสลับนิดนึงนะประวานหลับตาก่อนครับหลับตา
2: โมเมนต์ขนาดหลับตาก็ยังรู้นะ
0: อันแน่หลับตาก็ยังรู้ด้วย
1: หลับตาก็ยังรู้ด้วยนะเนี่ย
4: ประวานเปิดตาครับให้จำ10วินาที
0: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10จำได้ยังครับหลับตานะ
4: พร
0: ้
4: อมย
0: ังครับพร้อมแล้วนะ
4: จับคู่ครับดูสิอันไหนคู่เหมือนกัน
0: ไหนอันนี้
4: จำได้ไหมนะ
0: กับอัน
1: โอ้จำได้ได
4: ้ได้หนึ่งคะแนนละเอาเลยดูสิที่เขาดูทำได
0: ้
4: ต้องปิดกลับไปเหมือนเดิมปิดกลับไปเหมือนเดิม
2: ตาประวาน
4: ตาประวานตาประวาน
0: พี่เข้าตูใช่ไหม
4: พี่เข้าตู
0: พี่เข้าตู
4: พี่เข้าตูเริ่มจำได
0: ้จำได้แล้วนี่เป็นภาพประเภทเทคนิคสีเดียวกันค
2: ่
0: ะ
2: เพราะว่าอันนี้คือโรบอทของประวาน
0: เป็นโรบอทของประวานอันไหนประวาน
4: นี่ค่ะประวานนะ
0: อันไหนครับยังไม่ใช่
4: เกือบได
0: ้ไปเปิดอัน
2: พี่ตูนะคราวนี้ตาพี่ตู
0: พี่เข้าตูทำเอ๊ะเมื่อกี้อยู่ตรง
2: คะแนนแล้วนี่
0: ประวานพิกสิครับ
4: ประวาน
0: โอ้โห
2: มันได้สองคะแนนเหมือนพี่เขาตุ่มในน้ำ
4: สองคะแนนเท่ากัน
0: พ
4: ี่
0: เขาตุ่มนะ
1: ลูกนี้อยู่ตรงอยู่ตรง
0: และลูกสุดท้ายก็ต้องถูกต้องเลยเก่งมากคุณพี่น้อง
2: เก่งวันนี้ได้2คะแนน3คะแนนพี่ก็หนูก็ได้3คะแนน
0: โอชนะเหมือนกันเลยนะวันนี
4: ้เก่งเท่ากันเลย
0: มาลองวัดพลังสิครับวันนี้กิจกรรมของเราได้กี่ดวงหมุนเลย

0: ได้สี่ดวงเลยมั้ย
1: ได้สี่ดวงเลย
0: สองสามสี่ให้คุณหมอติดเอามานั่งครับให้คุณหมอติดให้หน่อย
2: โอเคไม่น่าเชื่อว่ากิจกรรมง่ายๆแบบนี้สามารถพัฒนาได้ทั้ง4ด้านเลยค่ะคุณหมออ
3: ย่างแรกในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดเล็กนะคะก็กิจกรรมศิลปะอย่างที่เราทราบกันแล้วนะคะใช้มือลงมือทำนะคะแล้วก็ในเรื่องของสติปัญญานะคะก็นอกจากน้องประวานจะมี

0: มาธิจดจ่อในการทำแล้วเนี่ยน้องประวันใช้ความคิดสร้างสรรค์มากเลยตอนที่ทำศิลปะต่างๆเขาก็ออกความคิดว่าจะทำแบบไหนต่างๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือตอนที่เราเอามาเล่นเกมเอามาเล่นเกมเนี่ยเด็กต้องฝึกในเรื่องของการจำให้ได้ว่าเฮ้ยภาพตรงไหนอยู่ตรงไหนแล้วก็ในเรื่องของความจำก็เป็นพื้นฐานของสติปัญญานะคะแล้วก็ในเรื่องของอารมณ์สังคมก็ตอนที่มีพี่เข้าตูลงมาเล่นด้วยนะคะแต่ว่าทั้งหมดนี้ก็ยังเป็นลักษณะแบบพื้นๆง่ายๆนะคะก็พอเด็กเริ่มโตขึ้นเราอาจจะเริ่มทำให้มันยากขึ้นไปกว่านี้นะคะแล้วก็สิ่งที่อาจจะต้องเพิ่มอีกนิดนึงก็คือในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ก็คือในเรื่องของการเคลื่อนไหวร่างกายอันนี้ก็จะขาดไปนิดนึง
1: คุณหมอคะวันนี้คือประวานเนี่ยตั้งใจทำมากแล้วก็ทำผลงานได้ดีมากถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่อยากจะชมลูกเนี่ยเราควรจะมีวิธีการชมลูกยังไงบ้างอะคะ
0: จริงๆก็เอาให้เป็นธรรมชาตินะคะเวลาชมอะค่ะก็ถ้าเกิดเอาเป็นกิจกรรมง่ายๆแบบนี้ก็ชมไปอู้เก่งจังเลยสวยจังเลยก็เป็นเหมือนธรรมชาติที่เราคุยกับเด็กอยู่แล้วนะคะแต่ว่าความสำคัญในการชมเนี่ยบางครั้งสิ่งที่เป็นประเด็นมักจะเป็นเรื่องของการเจองานยากบางครั้งเราเผลอไปมองที่ผลลัพธ์ของเนื้องานตัวอย่างเช่นว่าการเขียนหนังสือเนี่ยบางครั้งเด็กอนุบาลเนี่ยเขากล้ามเนื้อมือเขายังไม่ค่อยดีมากเวลาเขาเขียนตัวหนังสือเขาอาจจะเขียนแบบตัวใหญ่เท่าหม้อแกงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ เราก็จะไปมองว่าไม่สวยเลยจริงๆแล้วถ้าเรามองให้ละเอียดลงไปอีกนิดนึงเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าจริงเขาตั้งใจทำนะเขาพยายามที่จะมีสมาธิแล้วก็พยายามทำตามที่เราบอกให้เขาลงมือทำเพราะการชมที่ดีเนี่ยคือการชมทักษะที่เป็นเบื้องหลังของกิจกรรมนั้นตัวอย่างเช่นว่าวันนี้คุณหมอภูมิใจมากเลยนะประวานตั้งใจทำงานมากหรือว่าประวานมีสมาธิแล้วก็พยายามทำงานให้ดีเด็กอดทนแล้วก็มีความตั้งใจต่างๆค่ะแล้วก็ส่วนในเรื่องของผลลัพธ์ของงานก็อาจจะให้เราเข้าใจว่าพอเด็กทำซ้ำๆไปบ่อยๆแล้วเด็กมีกำลังใจเพราะว่าพอเขาอย่างเงี้ยปุ๊บเขามีกำลังใจปุ๊บเนี่ยเขาจะอยากทำให้มันดีเองหรือบางครั้งคุณพ่อคุณแม่ไปเปรียบเทียบลูกกับคนอื่นเนี่ยดูซิเพื่อนอ่ะเขาเรียนหนังสือเก่งเรามันไม่ได้เรื่องคำพูดเชิงลบพวกนี้ค่ะเด็กจะรู้สึกว่าตัวเองแย่แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยถ้าเป็นคุณพ่อคุณแม่พูดกับเขาเนี่ยสิ่งนี้มันจะฝังอยู่ในตัวเขาแล้วก็จริงๆถ้าเรามองเด็กจริงๆเนี่ยเขาจะมีข้อดีเยอะมากแต่บางครั้งเราก็จะไปมองอะไรเล็กๆน้อยๆพวกนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็หมอคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่อาจจะปรับอะไรไม่ได้เลยในการเลี้ยงดูลูกเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดก็ขอให้ปรับในเรื่องของการใช้ภาษากับลูกว่าการใช้คำพูดเชิงบวกแล้วก็การอย่าใช้คำพูดเปรียบเทียบหรือคำพูดในเชิงลบที่ทำให้ลูกรู้สึกว่าบางครั้งรู้สึกว่าเขาไม่ได้มีคุณค่าอะไรตรงนี้ค่ะมันจะฝังแล้วก็มันจะอยู่กับเขาไปตลอดแล้วก็มันจะลบออกยากมาก
1: ค่ะก็เริ่มปลูกฝังสิ่งดีๆกับเขาตั้งแต่เขายังเด็กๆแบบนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สัปดาห์ต่อไปเราจะพาน้องๆไปประดิษฐ์เกมปากระป๋องอุปกรณ์ประกอบไปด้วย
3: กระป๋องค่ะลูกบอลหรือว่าลูกเทนนิสสีพวกกันดินสอสีเมจิกจานสีวันนี้สนุกไหมครับ
4: สนุก
3: สนุกมากๆเลยนะคะและนี่นะคะก็จะชวนให้น้องๆเพื่อนๆเนี่ยทำแล้วก็อย่าลืมถ่ายรูปมาอวดพวกเราในรายการด้วย
4: ถึงจะเป็นแค่เด็กจิ๋ว
3: แต่เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสุดซ่าได้เพราะว่านี่คือรายการ
4: จิ๋วซ่านักประดิษฐ์
3: สำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย

สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียน Coding for Better Life นะคะวันนี้ก็มาอยู่กับทีเชอร์ดาวสุภารัตน์เชื้อโชตินะคะหรือว่าจะเรียกครูดาวก็ได้ทีเชอร์ดาวก็ได้นะคะวันนี้อยู่กับเด็กๆนะคะที่จะมาทำกิจกรรมในเรื่องต่อได้ไหมต่ออย่างไรแต่วันนี้เป็นภาค2นะคะภาค2ก็คือเราจะใช้สิ่งที่เราเตรียมไว้จากบ้านก็คือกระดาษที่เราตัดมาทำบางอย่างที่สร้างสรรค์ขึ้นวันนี้จะสนุกมากขึ้นนะคะขอบอกเลยว่าเด็กๆจะได้ใช้จินตนาการใช้ความคิดสร้างสรรค์ด้วยนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นเหมือนเดิมเลยคือเรามีที่เรียกว่าทำคิดแล้วก็โอเคทำคิดท้าทายวันนี้ก็จะเกี่ยวกับเรื่องต่อได้ไหมต่ออย่างไรที่เป็นความต่อเนื่องเราจะได้เล่นกับรูปเลขาคณิต บวกกับการทายการเดาแล้วก็การคิดสร้างสรรค์ของเรานะคะ สิ่งที่เราจะต้องทำได้ในวันนี้ก็คือเราจะมาสร้างสรรค์รูปภาพกันค่ะเป็นรูปอะไรทีเชอร์ยังไม่บอกนะวันนี้นะคะเป็นการต่อยอดจากคาบที่แล้วนะคะซึ่งเราจะมาหาวิธีสร้างสรรค์จากรูปเลขาคณิตที่เราตัดไว้นี่แหละนะคะแล้วเราก็ลองดูว่าเมื่อมันมีข้อจำกัดเราจะแก้ปัญหายังไงนะคะแล้วก็เรียบเรียงและสื่อสารวิธีการสร้างภายใต้ข้อจำกัดนั้นให้ได้ด้วยนะคะมีใครเข้าใจคำว่าข้อจำกัดบ้างคะถูกต้องเวลาที่เราได้โจทย์อะไรที่มันมักจะต้องมีเงื่อนไขให้เราทำตามนะคะเงื่อนไขนั้นก็อาจจะมีบางอย่างที่ให้ของไม่ครบหรือว่ามีอุปกรณ์บางอย่างที่ขาดหายไปนี่เรียกว่าข้อจำกัดนะคะมาดูกันซิว่าข้อจำกัดของรูปเนี่ยก็มีเหมือนกันนะคะรูปนี้คือรูปบางคนบอกว่าเมนบางคนบอกว่าสัตว์ประหลาดนะคะทีเชอร์ว่ามันคล้ายสิงโตอยู่เหมือนกันมีคนเห็นว่ามันเป็นสิงโตไหมมันอาจจะเป็นสิงโตแบบพยายามนะคะเพราะว่ามันมีข้อจำกัดค่ะใช่เขาได้อุปกรณ์มาเท่านี้เองแต่เขาต้องสร้างสิงโตให้ได้อันนี้เรียกว่าข้อจำกัดเนาะทำให้เขาพยายามทำให้มันได้สิงโตหน้าตาแบบนี้นะคะสิงโตมีองค์ประกอบอะไรบ้างถูกต้องสามเหลี่ยมมีสามเหลี่ยมใช่สามเหลี่ยมอยู่ตรงไหนคะอยู่ตรงแผงหลังคอสิงโตแล้วก็มีวงรีวงใหญ่ๆเป็นตัวมีวงรีวงเล็กสีเหลืองด้วยนะคะแล้วตัวเท้าของสิงโตล่ะคะประกอบด้วยวงกลมใหญ่ๆแล้วก็มีวงกลมเล็กๆมีสี่เหลี่ยมไหมคะนี่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะดูซิว่ารูปเหล่านี้ได้ใช้ในสิงโตหรือเปล่าพี่เต้นบอกว่าอันนี้มันเป็นจัตุรัสมันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะไม่น่าจะใช่ตรงแขนตรงด้านข้างของสิงโตเพราะฉะนั้นถ้าอันเนี้ยยาวขึ้นอีกนิดนึงเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็อาจจะใช้ได้นะคะสิงโตนี้มีข้อจำกัดค่ะตรงที่ว่าเราใช้รูปเลขาคณิตได้จำนวนไม่มากนักนะคะแล้วก็เราจะต้องมาทำสร้างให้มันเป็นสิงโตให้ได้ทีเชอร์มีอุปกรณ์ให้นะคะแจกไปแล้วนะคะนักเรียนทางไกลนะคะสามารถตัดกระดาษในส่วนตัดกระดาษของกิจกรรม B06 ได้นะคะแล้วก็ต่อไปด้วยกันค่ะว่าการที่เราจะลำดับให้ได้ตัวสิงโตหน้าตาแบบนี้เราต้องเรียงอะไรจากล่างขึ้นบนนะคะเริ่มต้นที่สามเหลี่ยมโอเคถูกต้องค่ะลำดับถัดมาวงรีอันใหญ่ๆใช่ค่ะต่อมาเป็นวงรีด้านในหรือว่าจะต่อแขนด้านข้างก่อนก็ได้บางคนบอกว่าต่อเท้าวงกลมก่อนก็ได้นะคะเป็นอยู่ในระนาบเดียวกันเราจะสลับลำดับก็ได้แต่ว่าต่อมาเป็นลำดับ3ก็ได้ค่ะก็คือวงรีด้านข้างหรือว่าเท้าที่เป็นวงกลมใหญ่ส่วนลำดับถัดมาก็คือเป็นระนาบที่อยู่ด้านบนขึ้นไปอีกก็จะเป็นเท้าอันเล็กๆ3ก้อนที่อยู่บนเท้าวงกลมอีกทีนึงนะคะ

กลมอันนี้เป็นลำดับแรกได้ไหมคะอาจจะไม่ได้เนาะเพราะว่าเขาอยู่ด้านหน้าซึ่งถ้าเราวางเป็นลำดับแรกแล้วเราวางวงรีอันใหญ่ๆทับก็จะไม่เห็นเท้าสิงโตนะคะ

ผีนะคะเราก็ต่อได้เลยนะคะดูซิว่าจะเป็นภาพแบบนี้ได้ยังไงอย่าลืมนะคะว่าให้คำนึงถึงลำดับด้วยพยายามดูว่ารูปภาพเนี้ยอะไรควรเรียงก่อนแล้วก็อะไรเป็นลำดับที่2ที่3นะคะ

0: แล้วก็จะเห็นว่าเขาก็จะได้หน้าตาคล้ายกับตัวจะเรียกสิงโตหรือเม่นดีเป็นสิงโตแล้วกันนะเขาจะได้สิงโตคล้ายแบบนี้เลยภูผาบอกทีเชอร์ได้ไหมคะว่าภูผาต่ออะไรเป็นอย่างแรก
1: สามเหลี่ยม
0: สามเหลี่ยมตามด้วย
1: วงรีอันนี
0: ้วงรีใหญ่ๆอันที่สองและอันที่สามล่ะคะภูผา
1: วงร
0: ี
1: อ
0: ัน
1: เล
0: ็
1: ก
0: วงรีอันเล็กๆแล้วขั้นที่สี่ล่ะคะแขนทั้งสองข้างแล้วต่อมาล่ะคะเท้าแล้วก็ถัดมาเป็นอุ้งเท้าเล็กๆขอบคุณค่ะถ้าต่อตามลำดับแบบพี่ภูผาก็จะได้หน้าตาแบบนี้เลยนะคะโอเคบางคนก็อาจจะมีไม่ครบก็วาดเติมเอาได้แบบนี้นะเราวาดเติมเอาก็ได้เพราะว่าบางทีตัดแล้วแบบมันหายไปนะต่อไปเข้าสู่ท้าทายบ้างละสิ่งที่เราจะมาเล่นกันนะคะก็คือเรามีข้อจำกัดเรามีรูปเลขาคันนี้อยู่ไม่เยอะมากแต่ว่าเราจะต้องสร้างรูปภาพบางอย่างตามเป้าหมายในที่นี้ทีเชอร์คิดไว้ในใจแล้วแหละว่าฉันอยากจะบ้านที่มีหนึ่งหน้าต่างแล้วก็ประตูแต่ว่าสิ่งที่เรามีในมือมีแค่สามเหลี่ยมแผ่นใหญ่สีเขียวนะคะมีแค่สามเหลี่ยมแผ่นใหญ่สีชมพูนะคะมีวงกลมเล็กๆสีชมพูอยู่2อันนะคะมีสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีเหลืองซึ่งขนาดไม่ใหญ่มากนะคะแล้วก็มีสามเหลี่ยมทรงเล็กๆนะคะสีชมพู1อันนะคะแล้วก็มีครึ่งวงรีอยู่2อันประกบกันเป็นวงรีนะคะทีเชอร์คิดไว้ในใจแล้วแหละมีภาพร่างมาแล้วว่าอยากจะสร้างบ้านแบบนี้ยังไงนะคะแต่ว่าขออาสาสมัครนิดนึงค่ะมาต่อดูซิว่าจะเหมือนแบบที่ทีเชอร์คิดไว้ในใจไว้หรือเปล่านะคะถ้าพร้อมแล้วขออาสาสมัครด้วยค่ะนักเรียนทางไกลสามารถเล่นไปด้วยได้นะคะอาจจะตัดกระดาษรอไว้นะคะเป็นสามเหลี่ยมสีเขียวสามเหลี่ยมสีชมพูครึ่งวงรี2อันแล้วก็วงกลมนะคะเดี๋ยวเราจะมาเล่นไปด้วยกันค่ะถ้าอุปกรณ์พร้อมแล้วนะคะพี่ณภานะคะจะเป็นตัวแทนนะคะมาลองต่อดูซิจะได้แบบตามที่ทีเชอร์ร่างไว้คร่าวๆหรือเปล่าอย่างแรกนะคะเอาสามเหลี่ยมสีเขียวต่อก่อนเลยค่ะต่อไว้เป็นตัวบ้านวางไว้เป็นอันดับแรกลำดับที่2นะคะใช้ครึ่งวงรี2อันทำเป็นประตูวางไว้เป็นลำดับที่2นะคะแล้วก็เหนือประตูให้วงกลมสีชมพูเป็นหน้าต่างวางไว้อยู่เหนือประตูค่ะขอบคุณพี่มาตาค่ะพี่มาตาเชิญนั่งที่ได้นะคะเสร็จแล้วนะคะมาดูสิคะว่าได้รูปภาพตามที่ทีเชอร์ตั้งใจไว้หรือเปล่าเฉลยนะคะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เหมือนไหมคะเหมือนค่ะแสดงว่าเราสร้างบ้านตามข้อจำกัดได้นะคะนักเรียนทางไกลสามารถใช้ชีตนี้เล่นกับเพื่อนได้นะคะโดยจับคู่ให้คนหนึ่งลองร่างภาพไว้ในใจแล้วก็ลองบอกลำดับขั้นต่อให้เพื่อนต่อนะคะแล้วการต่อถ้าเพื่อนต่อได้เหมือนก็ให้คะแนนเพื่อนตามดาวได้เลยดาวก็คือให้คะแนนตามหน้ายิ้มชอบมากก็คือเหมือนต้นแบบเลยให้3หน้ายิ้มนะคะถ้าชอบกลางๆก็อาจจะเหลือ2หน้ายิ้มก็ได้ถ้าเขามีหน้าต่างครบอย่างที่เราบอกให้เพื่อนต่อก็ให้หน้ายิ้มเต็มไปเลย3เต็ม3นะคะมีประตูก็3เต็ม3เหมือนกันนะคะสามารถเล่นอย่างนี้ได้ยังมีโจทย์อื่นๆนะคะที่ให้นักเรียนทางไกลเล่นไปด้วยกันได้นะคะอย่างเช่นรูปปลาที่มี3เหลี่ยมมากกว่า1รูปรูปปลาที่มี3เหลี่ยมมากกว่า1รูปเป็นองค์ประกอบนะคะว่าเราจะต่อได้ยังไง
2: เมื่อสักครู่นี้นะคะในห้องเรียนต้นทางเราได้ลองสร้างนะคะสร้างภายใต้ข้อจำกัดด้วยใช่ไหมคะตรงที่เราอยากได้บ้านที่มีหนึ่งหน้าต่างแล้วก็ประตูโดยที่ให้อีกฝั่งนึงนะคะวาดภาพร่างก่อนหรือว่าอาจจะเอาชิ้นส่วนรูปเลขาคณิตที่ตัดไว้ตั้งแต่คาบที่แล้วรวมทั้งคาบนี้ด้วยนะคะลองมาสร้างเป็นบ้านที่มีหนึ่งหน้าต่างแล้วก็ประตูนะคะว่าได้ยังไงบ้างนะคะ บ้านที่มี1หน้าต่างและประตูนะคะหลังจากนั้นนะคะให้ปิดไว้ค่ะอย่าให้เพื่อนรู้เลยนะคะอันนี้ทีเชอร์ก็เลยแปะภาพดำไว้คราวนี้คนที่ทำภาพร่างนะคะจะต้องผู้สร้างบ้านหน่อยค่ะว่าลองสร้างตามแบบนี้นะทำยังไงบ้างอย่างแรกเลยให้เอาสีเขียวสามเหลี่ยมสีเขียวมาวางไว้ลำดับที่สองนะคะเอาประตูที่เป็นรูปเครื่องวงรีสีเหลืองมาวางไว้นะคะแล้วก็ข้างบนรูปประตูเครื่องวงกลมสีเหลืองให้มีหน้าต่างสีชมพูนะคะแล้วพอเพื่อนเรานะคะที่ไม่เคยเห็นรูปต้นแบบของเราเลยลองวางแล้วเราลองเฉลยให้เพื่อนดูได้นะคะว่าเขาจะทำได้ตรงใจเราหรือเปล่านะคะจากรูปที่เห็นนะคะจะเห็นว่าเหมือนกันเป๊ะเลยนะคะก็แสดงว่าเพื่อนเราเนี่ยสามารถต่อบ้านที่มีข้อจำกัดโดยที่เราเป็นคนบอกขั้นตอนว่าวางอะไรเป็นอันดับ1อันดับ2แล้วอันดับ3นะคะแล้วก็บ้านนี้เนี่ยเหมือนบ้านต้นแบบด้วยบ้านเนี่ยมีหน้าต่างครบถ้วนด้วยนะคะหน้าต่างเป็นรูปวงกลมนะคะแล้วก็มีประตูด้วยนะคะก็ครบนะคะถ้าเพื่อนทำได้ครบนะคะเราสามารถระบายหน้ายิ้มนะคะให้ทั้ง3ดาวหรือว่า3หน้ายิ้มได้เลยเนาะนั่นก็หมายความว่าเขาทำได้ครบตามแบบแล้วก็มีข้อจำกัดเช่นมีหน้าต่างและมีประตูครบถ้วนค่ะใครอยากเล่นสนุกด้วยกันนะคะก็เริ่มจากการตัดกระดาษก่อนก็ได้ค่ะถ้าไม่อยากให้การเป็นการเขาเรียกว่าใช้มือวาดนะคะก็ใช้การตัดกระดาษก็ได้ค่ะจะสนุกมากขึ้นเป็นการเพิ่มข้อจำกัดด้วยนะคะเช่นเราจะตัดกระดาษเป็นหลายๆรูปร่างนะคะเพื่อให้เราสามารถนำมาใช้ประกอบรูปภายใต้ข้อจำกัดได้นะคะอันนี้ทีเชอร์ก็ยกตัวอย่างมานะคะก็คือเป็นการตัดกระดาษมาจากคาบที่แล้วด้วยแล้วก็ประกอบกับตัดชิ้นใหม่ๆด้วยนะคะลองตัดไปด้วยกันก็ได้นะคะเช่นเรามีสามเหลี่ยมสีเขียวสามเหลี่ยมสีชมพูวงกลมเครื่องวงกลมสีเหลืองตัดเครื่องอันนี้น่าจะเป็นเครื่องวงรีนะคะขอโทษทีเครื่องวงรีสีเหลืองนะคะมีสี่เหลี่ยมที่เป็นเชฟสีน้ำตาลนะคะสี่เหลี่ยมที่ขนาดใหญ่หน่อยผืนผ้านะคะที่เป็นสีส้มวงรีขนาดสีขนาดใหญ่สีเหลืองวงกลมสีเหลืองนะคะแล้วก็วงกลมขนาดเล็กสีเหลืองอีก3อันจริงๆแล้วถ้าจะเห็นรูปพวกนี้ก็จะเห็นว่าคุ้นๆมาจากการทำรูปช้างคราวที่แล้วหรือเปล่าหรือว่ารูปสิงโตเมื่อตอนที่เราตัดเมื่อต้นคาบหรือเปล่านะคะเอามา reuse ได้นะคะจะได้ไม่เปลืองเวลาตัดกระดาษนะคะแต่ว่าใครจะเริ่มตัดใหม่ก็ได้นะคะถ้ามีกระดาษหลักสีก็จะยิ่งดีค่ะเวลาเรียกชื่อรูปร่างก็จะได้เรียกประกบสีไปด้วยนะคะเช่นสามเหลี่ยมสีเขียวสามเหลี่ยมสีชมพูเป็นต้นนะคะสามเหลี่ยมสีชมพูตัดไว้2อันก็ได้นะคะเผื่อได้ใช้ให้หลากหลายขึ้นนะคะแต่ละห้องเรียนสามารถเตรียมรูปเลขาคณิตนะคะใส่ซองไว้ให้นักเรียนทุกคนได้นะคะเพื่อความรวดเร็วในเรื่องของการจัดการเวลานะคะหรือว่าจะตัดไปด้วยกันก็ย่อมได้นะคะคิดว่านักเรียนน่าจะใช้กรรไกรกันคล่องแคล่วแล้วนะคะถ้าเตรียมรูปเลขาคณิตพร้อมแล้วเราไปบุกตะลุยข้อถัดไปเลยแน่นอนว่าข้อจำกัดมันยากก็จริงนะคะแต่อาจจะทำให้เราสนุกขึ้นก็ได้ค่ะข้อถัดไปนะคะเรามาสร้างรูปปลาโดยมีสามเหลี่ยมมากกว่า1รูปเป็นองค์ประกอบรูปปลาและมีสามเหลี่ยม1รูปเป็นองค์ประกอบให้เวลาคิดสักครู่ค่ะรูปเลขาคณิตที่เรามีก็จะเยอะแยะประมาณนี้นะคะดูซิว่ารูปเหล่านี้เราจะใช้ประโยชน์จากเขาในการสร้างปลา1ตัวที่มี3เหลี่ยมมากกว่า1รูปเป็นองค์ประกอบได้ยังไงนะคะอย่าลืมนะคะว่าข้อจำกัดเราในเรื่องนี้มีเงื่อนไขทางคณิตศาสตร์อยู่ในนั้นด้วยนะทีเชอร์จะไม่ใบ้นะคะเราลองไปต่อกันค่ะเ รูปปลาโดยมีสามเหลี่ยมมากกว่า1รูปเป็นองค์ประกอบตอนนี้นักเรียนต้นทางก็กำลังคิดกันอยู่นะคะมีไอเดียหลากหลายเลยค่ะมาเริ่มที่ไอเดียแรกกันเลยนะคะเริ่มที่สามเหลี่ยมสีเขียวและวงกลมสีเหลืองนะคะจะเห็นว่าพอเราวางวงกลมเป็นลำดับที่2นะคะมันก็ทับสีเขียวฐานของสามเหลี่ยมสีเขียวไปด้วยแต่ตอนนี้ดูเป็นรูปปลาหรือยังคะ มีบางคนว่าไม่เหมือนเท่าไหร่ดูเป็นลูกออนมากกว่านะคะเราเติมสามเหลี่ยมมากกว่า1รูปหรือเปล่านะมีเพื่อนบอกว่ายังจ้าเติมสามเหลี่ยมไปอีก1รูปค่ะตอนนี้มีสามเหลี่ยม2รูปรูปปลามีตาด้วยดีไหมเริ่มคล้ายละอ่ะพอจะคล้ายปลาขึ้นมาหน่อยนะคะแล้วก็มีสามเหลี่ยมครบหรือเปล่าสามเหลี่ยม2รูปที่มากกว่า1รูปดังนั้นครบทุกองค์ประกอบค่ะมีไอเดียที่2ให้ทีเชอร์ไหมคะเรามาฝึกกันต่อเพื่อทลายข้อจำกัดดังนั้นการทำกิจกรรมนี้ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ด้วยค่ะใครได้ไอเดียที่2แล้วดูกันค่ะว่าจะได้เหมือนเพื่อนคนนี้หรือเปล่านะเพื่อนคนนี้เริ่มต้นด้วยสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีส้มค่ะไม่เห็นจะเป็นปลาอะไรปลาอะไรเป็นกล่องสี่เหลี่ยมต่อเพิ่มสิคะต่อด้วยสามเหลี่ยมสีเขียวเริ่มเหมือนหางขึ้นมาหน่อยแล้วแต่ว่าคุณใช้สามเหลี่ยมแค่อันเดียวนะเราเติมตาให้คุณก็ได้เป็นปลาแล้วอาจจะเป็นปลาหางนกยุงหรือเปล่านะเราเติมอุ๊ยเราเติมครีบบนเป็นครึ่งวงรีสีเหลืองอันนี้ถือว่าครอบคลุมองค์ประกอบในเงื่อนไขหรือเปล่าเอ่ยนะแววๆว่ามีสามเหลี่ยมแค่อันเดียวแต่ในโจทย์บอกว่ามีสามเหลี่ยมมากกว่า1รูปใช่ไหมคะอันนี้พอมันมี1รูปมันก็ไม่ได้มากกว่าก็ถือว่าเงื่อนไขเนี่ยยังไม่ผ่านนะคะมาลองต่ออีกแบบค่ะรูปสามเหลี่ยมสีชมพูถูกใช้1รูปแล้วเรารีบใช้เลยเป็นรูปที่2จะได้ครบตามข้อจะตามเงื่อนไขนะคะก็คือมีสามเหลี่ยมมากกว่า1รูปตามด้วยสี่เหลี่ยมไม่เห็นเหมือนปลาเลยเหมือนอะไรดีเติมหางให้เขาหน่อยละกันนะคะคราวนี้เป็นหางสั้นๆนะคะแต่ก็ดูเป็นปลาได้นะคะเติมตาไปอีกเป็นปลาพันธุ์ใหม่นะคะมีครีบบนแล้วก็มีหางด้วยอันนี้ถือว่าเป็นปลาที่ใช้สามเหลี่ยมมากกว่า1รูปเช่นกันค่ะเดี๋ยวเรากลับไปดูเพื่อนต้นทางนะคะว่าเขาต่อกันยังไงบ้างต่อได้ตรงตามเงื่อนไขหรือเปล่านะคะ
1: สี่เหลี่ยมผืนผ้าสีเหลือง
0: สี่เหลี่ยมผืนผ้าสีเหลืองพี่เต้นหาเจอไหมมาทับสามเหลี่ยมตรงนี้เป็นตัวปลาหรือเป็นหน้าปลา
1: เป็นต
0: ั
1: วปลา
0: ดูซิว่าเริ่มเห็นไหมอย่างนี้ถูกไหมวางแนวนอนหรือแนวตั้ง
1: แนวนอน
0: พี่เต้นทำได้ไหมดูซิเหมือนแบบไหม
1: โดยไม่ทับอันไหน
0: ครึ่งวงรีวางด้านหลังโดยที่ไม่ทับอันไหนพี่เต้นเห็นครึ่งวงรีไหมแล้วก็ขอสกัดเทปแล้วก็ติดที่ด้านหลังโดยที่ไม่ทับอันไหนวางยังไงคะวางให้ส่วนโค้งทำเดินมาบอกได้อย่างทั้ง
1: วางให้ส่วนโค้งไว
0: ้
1: เป็นโค้งแบบ
3: อันนี้
0: เป็นโค้งแบบไหน
1: โค้งเข้า
0: โค้งเข้าดูสิเป็นหางปลาวางเป็นหางปลาครึ่งวงรีเราใช้เป็นหางปลาวางไว้ที่ด้านท้ายโดยที่ไม่ทับอะไรเลยด้านท้ายของปลาพี่เต้นอยากต่อตรงไหนต่อได้เลยพี่เต้นด้านท้ายของ ปลาคือก้นปลาครึ่งวงรีแล้วถัดมาล่ะขั้นตอนสุดท้ายคือ
1: แปะ
0: วงกลม
1: สี
0: แปะเป็น
1: ตาตรงสี่เหลี่ยม
0: แปะเป็นตาอยู่ข้างบนสี่เหลี่ยมโอเคเดี๋ยวขอที่ขอสกอตเทปไปไหนคะเดี๋ยวทีเชอร์เอาสกอตเทปให้โอเคอ่ะพี่เต้นไปนั่งก่อนขอบคุณพี่นภาและพี่เต้นนะคะดูซิว่าเพื่อนว่าเหมือนปลาไหมมีกระดงขี้ปลาอยู่นะมีตาแล้วก็ตัวปลาด้วยสิ่งที่ไม่เหมือนคืออะไรนะคะ
3: อ
0: ัน
3: นี้คือเฉลย
0: เฉลยก็คือผิดมีผิดตรงไหนพี่นภา
3: ตรงนี้มันต้องอยู่ตรงนี
0: ้อ๋อ
3: แล้วอันนี้จะต้องจุ
0: อ๋อโอเค
3: ก็จะเหมือนเด
0: ็กก็จะเหมือนเด็กก็คือตรงนี้จะเป็นหางปลานะคะที่ต้องวางให้ส่วนโค้งชิดกับสี่เหลี่ยมตรงด้านก้นของปลาที่ทำจากสี่เหลี่ยมผืนผ้านะโอเคแต่ว่าพี่เต้นทำถูกเกือบหมดเลยเพื่อนๆตบมือให้พี่เต้นหน่อยค่ะโอเคขอบคุณค่ะเมื่อกี้พี่เต้นลองมาต่อแล้วปรากฏว่ามีสามเหลี่ยมเป็นองค์ประกอบแค่รูปเดียวซึ่งยังไม่ตรงตามโจทย์เท่าไหร่นะคะดังนั้นถ้าเราลองให้คะแนนเพื่อนดูก็อาจจะเหมือนปลาต้นแบบไหมอาจจะเหมือนแต่เหมือนไม่มากให้สองหน้ายิ้มละกันมีสามเหลี่ยมเป็นองค์ประกอบมีก็อาจจะให้สามหน้ายิ้มเพราะเขามีสามเหลี่ยมจริงๆแต่ว่าเขามีสามเหลี่ยมเพียงแค่อันเดียวแต่ในโจทย์บอกว่ามีมากกว่าหนึ่งรูปดังนั้นอันนี้อาจจะไม่ตรงอาจจะให้แค่หน้ายิ้มเดียวนะคะแปลว่ายังทำได้ไม่ตรงโจทย์เท่าไหร่นะคะเราลองมาใช้ความคิดสร้างสรรค์ของเรานะคะลองประกอบร่างของรูปเลขาธิที่เรามีให้เป็นปลาที่มีสามเหลี่ยมมากกว่าหนึ่งรูปเป็นองค์ประกอบดูนะคะแล้วเราลองบอกให้เพื่อนต่อดูซิว่าจะได้ลำดับเดียวกันหรือเปล่านะคะ
2: เมื่อครู่นี้โจทย์ที่ให้คือรูปปลาที่มีสามเหลี่ยมมากกว่าหนึ่งรูปแต่เราใช้แค่หนึ่งรูปก็ถือว่ายังไม่ผ่านข้อจำกัดนะคะเมื่อสักครู่นี้จะเห็นว่าเพื่อนที่ต้นทางก็มีการตอบปลาคล้ายๆกับที่เราคิดไว้เลยนะคะแต่พอให้อีกคนหนึ่งบอกอินสตรักชั่นหรือบอกวิธีการวางก็ปรากฏว่าเพื่อนวางได้แบบนี้นะคะเป็นปลาที่ใช้สามเหลี่ยมเพียงอันเดียวครีบเดียวนะคะแต่จริงๆแล้วรูปต้นแบบถูกต้องนะคะก็คือมีใช้สามเหลี่ยมมากกว่าหนึ่งรูปนะคะในกรณีนี้เราสามารถระบายให้เขาไม่เต็มได้นะคะเพราะว่าเขาทำได้ไม่ครบทุกองค์ประกอบนะคะทำได้ไม่ครบทุกเงื่อนไขเหมือนปลาต้นแบบไหมก็อาจจะเหมือนแต่ไม่มากนะยังมีส่วนที่ไม่เหมือนอยู่มีสามเหลี่ยมใช่แต่ว่ามีสามเหลี่ยมเพียงแค่รูปเดียวดังนั้นคำว่ามีสามเหลี่ยมมากกว่าหนึ่งรูปก็อาจจะไม่ใช่แล้วอาจจะให้แค่ยิ้มเดียวนะคะเราเล่นแบบนี้กับเพื่อนทั้งห้องเลยค่ะลองสลับจับคู่แล้วก็ลองหัดต่อกันนะคะส่วนเพื่อนอีกคนนะก็จะได้บอกลำดับด้วยนะคะว่าควรจะให้เพื่อนต่ออะไรเป็นลำดับแรกลำดับที่สองลำดับที่สามแล้วเราจะได้เช็คว่าการบอกลำดับให้เพื่อนต่อนั้นนะคะเราบอกให้เขาต่อได้อย่างแม่นยำหรือเปล่านะคะเป็นการฝึกการสื่อสารในเรื่องการบอกลำดับไปด้วยนะคะก่อนจะเริ่มกิจกรรมถัดไปนะคะทีเชอร์ขอให้เด็กๆทุกคนนะคะเตรียมกระดาษสีที่ตัดเป็นเชฟหรือรูปเลขาคณิตแบบต่างๆไว้ให้พร้อมเลยสามารถมีได้หลากหลายมากกว่านี้นะคะแต่ทีเชอร์แนะนำว่าเราควรจะมีรูปเลขาคณิตตั้งต้นในแบบที่เหมือนกันนะคะเช่นทีเชอร์ให้เด็กๆ เตรียมรูปเลขาคณิตที่เป็นสามเหลี่ยมทั้งหมด3รูปนะคะมีสีเขียวแล้วก็มีสีชมพูอีก2รูปทีเชอร์ให้เราเตรียมรูปวงกลมใหญ่1รูปแล้วก็รูปวงกลมเล็กอีก5รูปนะคะเดี๋ยวทีเชอร์ขอเพิ่มไปอีกรูปนึงนะคะเป็นวงกลมเล็กอีก5รูปนะคะแล้วทีเชอร์ให้เราเตรียมรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า1รูปแล้วก็รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสอีก3รูปนะคะมีครึ่งวงรีด้วยนะคะแล้วก็มีรูปวงรีขนาดใหญ่ด้วยนะคะก็เมื่อเราตั้งต้นในรูปเลขาคณิตที่เท่ากัน คราวนี้เราจะได้สำรวจกันค่ะว่าข้อจำกัดที่เราจะเจอต่อไปนี้ที่ว่าสนุกนั้นน่ะเราจะข้ามผ่านมันไปได้หรือเปล่าและถ้าเราคิดแตกต่างจากเพื่อนเพื่อนอาจจะใช้ความสร้างสรรค์อีกแบบนึงเราอาจจะใช้ความสร้างสรรค์อีกแบบนึงเราเห็นมุมมองการต่อยอดหรือการแก้ปัญหาของเพื่อนใหม่นะคะเดี๋ยวเราจะได้เปรียบเทียบผลงานกันและกันด้วยนะคะไปที่ตัวอย่างแรกเลยค่ะตัวอย่างที่ท้าทายอีกอันนึงที่ทีเชอร์อยากให้เราลองคิดไปด้วยกันนะคะว่าถ้าเราจะเอารูปเลขาคณิตที่เรามีเมื่อครู่นี้ไปสร้างหน้าคนที่ต้องมีองค์ประกอบของวงกลมแล้วก็สามเหลี่ยมด้วยเราจะสร้างได้อย่างไรอย่าลืมว่าสร้างด้วยตัวเองก่อนนะคะค่อยปิดไว้ค่ะปิดไว้แล้วค่อยแชร์กับเพื่อนว่าเรามีวิธีสร้างยังไงโดยที่ก่อนที่เราจะปิดไว้ให้เราลองเขียนลำดับขั้นตอนที่เราสร้างไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะบอกวิธีการสร้างให้กับเพื่อนทีเชอร์ให้เวลาเราคิดสักครู่นึงนะคะจากรูปเลขาคณิตที่มีอยู่ในหน้านี้นะคะสร้างรูปหน้าคนที่มีวงกลมและก็สามเหลี่ยมเป็นส่วนประกอบค่ะให้เวลาคิดสักครู่นะคะตอนนี้เราต่อกันมาหลายรูปแล้วบางคนก็อาจจะต่อได้คล่องขึ้นนะคะความคล่องนี้อาจจะมาจาก 1. เราเห็นรูปเลยค่ะคันนี้ที่เราหยิบใช้เป็นประจำนะคะ 2. อาจจะเป็นเพราะว่าเราแก้ปัญหาได้คล่องขึ้นนะคะเราสามารถเห็นข้อจำกัดแล้วก็สามารถคิดได้อย่างรวดเร็วเพื่อที่จะเอาชนะข้อจำกัดนั้นไม่รู้ว่าเป็นเพราะสองเหตุผลนี้หรือเปล่านะคะถ้าใครยังคิดไม่ทันนะคะสามารถพอสวิดีโอนี้ไว้ก่อนได้นะแล้วก็ให้เวลาตัวเองต่อแล้วก็เขียนขั้นตอนการต่อลงให้ชัดๆนะคะแต่ถ้าใครพร้อมแล้วนะคะไปดูกันเลยค่ะว่าเพื่อนในห้องนักเรียนต้นทางถ้าเขาจะต่อเป็นรูปหน้าคนที่มีวงกลมแล้วก็สามเหลี่ยมเป็นองค์ประกอบเขาต่อได้ยังไงมาที่คนแรกค่ะเขาเขียนลำดับไว้ด้วยนะคะลำดับที่เขาเขียนถ้าเราลองต่อตามดูนะคะว่าเราต่อแล้วจะได้หน้าตาเหมือนเขาหรือเปล่าลองต่อไปด้วยกันนะคะจำได้ไหมคะว่าทีเชอร์เคยบอกว่าลำดับนั้นสำคัญถ้าเราเรียงผิดการต่อบนจากล่างขึ้นบนเนี่ยอาจจะเกิดการทับซ้อนที่ไม่เหมือนกันได้นะคะลองมาดูขั้นตอนที่เพื่อนคนนี้ลำดับให้เราต่อดูนะคะว่าเราจะต่อได้เหมือนเขาหรือเปล่าเพื่อนคนนี้บอกว่าขั้นแรกเลยวางวงกลมสีเหลืองค่ะขั้นที่สองวางสี่เหลี่ยมเล็กสีน้ำตาลเป็นดวงตาด้านซ้ายค่ะลำดับที่สามนะคะวางสามเหลี่ยมสีเขียววางด้านบนอันนี้เขาบอกด้วยนะคะว่าเป็นหมวกค่ะลำดับที่สี่วางสี่เหลี่ยมเล็กสีน้ำตาลเป็นดวงตาด้านขวาค่ะส่วนลำดับที่ห้าวางครึ่งวงรีวางให้เหมือนยิ้มนะคะอันนี้คือเพื่อนคนแรกนะคะที่ให้ลำดับเรามาแบบนี้ค่ะวางวงกลมสีเหลืองต่อกันหรือยังเอ่ยวางสี่เหลี่ยมเล็กสีน้ำตาลเป็นดวงตาข้างซ้ายวางสี่สามเหลี่ยมสีเขียววางเป็นหมวกด้านบนนะคะวางสี่เหลี่ยมเล็กสีน้ำตาลเป็นดวงตาด้านขวาแล้วก็วางครึ่งวงรีให้เหมือนยิ้มเราลองต่อตามดูนะคะมีใครได้รูปหน้าคนที่เป็นลักษณะสวมหมวกปาร์ตี้สีเขียวแบบนี้หรือเปล่ามีใครได้แบบนี้บ้าง นี่คือรูปที่ผู้ทดสอบนะคะหรือว่าคนที่ลองต่อตามขั้นตอนขั้นตอนเนี้ยคนที่เขาบอกขั้นตอนเขายังปิดไว้อยู่นะคะเขายังไม่เปิดรูปเฉลยเรามาเดาดูกันค่ะว่าเวลาเราต่อแล้วจะได้เหมือนรูปเฉลยไหมนะคะลุ้นไปด้วยกันค่ะที่จะเปิดแล้วนะคะ3 2 1ไปดูกันเลยอ้าวเหมือนเดะเลยค่ะลองดูนะคะว่าถ้าเราเป็นคนให้คะแนนเราจะให้เท่าไหร่ดีเขาเหมือนรูปหน้าคนต้นแบบเหมือนเป๊ะเลยมีวงกลมเป็นส่วนประกอบของหน้าคนไหมก็มีเหมือนกันให้ไปเลย3หน้ายิ้มแล้วมีสามเหลี่ยมเป็นองค์ประกอบไหมก็เป็นหมวกปาร์ตี้นี่ไงที่เป็นเชฟสามเหลี่ยมก็เลยได้ไป3หน้ายิ้มค่ะเพื่อนคนนี้เขียนขั้นตอนอาจจะไม่ชัดเจนนะคะแต่ว่าเวลาเขาบอกว่าวางสี่เหลี่ยมไว้เป็นตาเรารู้เลยว่าต้องวางตรงไหนเขาบอกว่าวางครึ่งวงรีให้เหมือนยิ้มเราก็รู้เลยว่าวางตรงไหนจะเห็นว่าลำดับที่เขาบอกให้เราวางเนี่ยมันค่อนข้างมีลำดับจากล่างขึ้นบนที่ค่อนข้างชัดเจนเลยนะคะทีเชอร์อยากให้เราลองเขียนขั้นตอนแบบนี้ค่ะเพื่อให้เพื่อนวางได้แล้วก็เขาสามารถทำได้เหมือนกับภาพต้นแบบของผู้สร้างเลยนะคะไปดูอีกตัวอย่างนึงค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างจากเพื่อนจากห้องเรียนต้นทางเหมือนกันนะคะลองดูว่าเขาจะสร้างหน้าคนที่มีองค์ประกอบด้วยวงกลมแล้วก็สามเหลี่ยมได้ยังไงเพื่อนบอกว่าลำดับเนี่ยเป็นแบบนี้ค่ะวางสี่เหลี่ยมสีส้มแล้วก็วางตากลมสองข้างสีเหลืองแล้วก็วางสามเหลี่ยมสีชมพูสองอันวางบนสี่เหลี่ยมแล้วก็วางปากสีเหลืองคนนี้อาจจะบอกเชฟที่ไม่ชัดเจนนะคะเช่นเขาบอกวางปากสีเหลืองแต่เขาไม่ได้บอกว่าเอารูปอะไรมาวางเป็นปากอันนี้ก็อาจจะมีขั้นตอนที่ไม่เคลียร์ในบางอันนะคะแต่มาดูกันว่าถ้าเราลองวางแล้วเราวางได้ถูกหรือเปล่าเนาะสี่เหลี่ยมสีส้มตากลมสองข้างสีเหลืองสามเหลี่ยมสีชมสามเหลี่ยมสีชมพูสองอันวางบนสี่เหลี่ยมเขาก็อาจจะวางแบบนี้นะคะแล้วก็ปากสีเหลืองถึงแม้เขาจะเขียนไม่ชัดเจนนะคะแต่ว่าคนต่อถ้าต่อเก่งก็พอจะเดาได้เนาะแต่อย่างหนึ่งที่เขาบอกได้ชัดเจนก็คือเขาลำดับขั้นจากล่างขึ้นบนได้นะคะเดี๋ยวเราลองไปดูเฉลยแล้วกันนะคะว่าการต่อแบบนี้เนี่ยมันตรงกับเงื่อนไขไหมแล้วถ้าเราเป็นเพื่อนเขาเนี่ยเรามาเห็นแบบเนี้ยเราจะให้หน้ายิ้มสักกี่หน้าดีสี่เหลี่ยมสีส้มมีตากลมสองข้างสีเหลืองก็มีสามเหลี่ยมสีชมพูสองอันวางบนสี่เหลี่ยมก็ดูเหมือนจะใช่นะคะปากสีเหลืองอันนี้ระวังเองเขาไม่ได้บอกว่าให้เอาวงรีมาวางเป็นปากสีเหลืองนะคะแต่ว่าเราเดาเอาว่าปากสีเหลืองถ้าไม่ใช่วงกลมก็ต้องวงรีแต่อันนี้ถ้าจะให้ดีนะคะเพื่อนควรจะเขียนให้ชัดเลยนะคะว่าเป็นเอารูปวงรีมาวางในลักษณะหงายคล้ายปากนะคะสีเหลืองนะคะก็จะชัดเจนขึ้นค่ะไปดูกันค่ะว่าถ้าเราเป็นผู้ต่อแล้วเราต่อได้แบบเนี้ยคนที่เขาบอกขั้นตอนเราเขาต่อแบบไหนอุ๊ยเหมือนกันเด๊ะเลยค่ะก็ต่อได้ตรงกันเลยนะคะแน่นอนเดี๋ยวเรามาเช็คว่าเขาจะทำได้ตรงตามข้อจำกัดและเราควรจะให้หน้ายิ้มสักกี่หน้าดีดูเช็คพอยต์แรกเลยค่ะเขาต่อได้เหมือนรูปหน้าคนต้นแบบไหมถึงแม้ว่าน่าจะเป็นสี่เหลี่ยมนะคะแต่ว่าก็มีการดูออกอยู่นะคะว่าเขาดูเป็นหน้าคนอยู่ให้สามหน้ายิ้มไปเลยมีวงกลมเป็นส่วนประกอบไหมอันเนี้ยจริงๆแล้วก็ค่อนข้างมองเห็นได้ชัดเจนนะคะเพราะว่าคนเนี้ยเพื่อนคนเนี้ยใช้วงกลมเป็นดวงตานะคะก็มีเช่นเดียวกันจะเห็นว่าการตีความดวงตาในหน้าคนเนี่ยอาจจะแตกต่างกันได้นะคะ จำได้ไหมคะว่าเพื่อนคนที่แล้วเนี่ยเขาใช้ดวงตาเหมือนกันสองข้างเหมือนกันแต่เขาใช้สี่เหลี่ยมสีน้ำตาลนะคะแทนที่จะเป็นวงกลมซึ่งก็ยังคล้ายหน้าคนเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเราแยกส่วนประกอบว่าองค์ประกอบของหน้าคนที่เป็นดวงตาขอแค่เรามี2อันที่เป็นคู่กันนะคะเราอาจจะใช้วงกลม1คู่ก็ได้หรือใช้สี่เหลี่ยม1คู่ก็ได้ก็ยังสามารถมองได้เป็นดวงตาอยู่นะคะและแน่นอนว่าเขามี3เหลี่ยมสีชมพูที่วางติดกันแบบนี้นะคะลักษณะคล้ายหมวกเลยเป็นองค์ประกอบ3เหลี่ยมก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นให้ไปเลยค่ะ3ในนะคะเวลาเราเช็คเพื่อนอย่างนี้อย่างแรกเลยเราจะได้ดูด้วยว่าเพื่อนใช้ความคิดสร้างสรรค์ยังไงนะคะจะเห็นว่าหน้าคนในแบบเนี้ยก็ไม่เหมือนหน้าแบบที่แล้วที่เป็นรูปหน้าวงกลมแล้วก็มีหมวกปาร์ตี้นะคะสีเขียวอันนี้ก็จะเป็นหน้าสี่เหลี่ยมแต่ว่ามีหมวกเหมือนกันแต่อาจจะเป็นหมวกเหมือนหมวกงอบหมวกชาวนาเป็นหมวกที่บานออกมานะคะจะเห็นว่าวิธีการตีความหน้าคนก็ไม่เหมือนกันแล้วดวงตาก็ไม่เหมือนกันแล้วก็หมวกก็ยังมีลักษณะที่ไม่เหมือนกันอีกถือเป็นการใช้ความคิดสร้างสรรค์คนละแบบในองค์ประกอบย่อยที่แตกต่างกันด้วยนะคะเขาบอกว่าข้อจำกัดในการสร้างก็คือการที่เราถูกจำกัดจำนวนรูปเลขาคณิตที่เราใช้ได้แน่นอนว่าเราไม่ได้มีรูปเลขาคณิตมากมายก่ายกองนะคะเรามีเท่าที่เราตัดไหวซึ่งก็มีไม่กี่รูปเท่านั้นนะคะเรามีเท่าที่ตัดไหวเท่านี้แหละภายใน1คาบที่เราตัดนะคะส่วนข้อจำกัดถัดไปก็คือทำยังไงให้เราสร้างด้วยการใช้รูปที่มีเพียงไม่กี่รูปทำให้มันเหมือนหน้าคนให้ได้แล้วหน้าคนนั้นยังมีข้อจำกัดเพิ่มเติมอีกนะคะก็คือต้องมีวงกลมแล้วก็มีสามเหลี่ยมเป็นองค์ประกอบเพื่อนยังมีไอเดียมาแชร์อีกนะคะอยากรู้ไหมคะว่าไอเดียที่หลากหลายเนี่ยมันไม่สิ้นสุดจริงๆลองไปดูเพื่อนอีกคนหนึ่งที่เขาสร้างรูปหน้าคนที่มีข้อจำกัดแบบนี้กันค่ะคราวนี้เพื่อนเขียนลำดับการสร้างไว้หลากหลายข้อเลยนะคะถ้าใครตัดกระดาษไว้เหมือนที่ที่เชิดให้ตัดนะคะเดี๋ยวเราลองวางไปด้วยกันดูซิว่าวางแล้วจะได้รูปแบบที่เพื่อนคนนี้เขาตั้งใจจะต่อจริงหรือเปล่านะคะเขาตั้งใจจะสร้างจริงหรือเปล่านะคะอย่างแรกเลยค่ะวางวงกลมสีเหลืองค่ะอย่างที่สองนะคะวางสี่เหลี่ยมสีน้ำตาลหนึ่งอันไว้ที่เส้นรอบรูปวงกลมส่วนบนด้านขวาคราวนี้ขั้นตอนเนี่ยค่อนข้างมีรายละเอียดเรื่องตำแหน่งไว้ด้วยนะคะทิเชอร์จะอ่านให้ฟังทีละนิดนะคะแต่ว่าเราที่มีรูปเลขาคณิตอยู่ตรงหน้าเราอยู่แล้วลองต่อด้วยนะคะ3วางสี่เหลี่ยมสีน้ำตาล2อันไว้ที่เส้นรอบรูปวงกลมส่วนบนด้านซ้าย4วางสามเหลี่ยมสีชมพูให้ด้านของสามเหลี่ยมพาดผ่านสี่เหลี่ยมสีน้ำตาลทั้งทางด้านซ้ายและด้านขวา5วางวงกลมสีชมพู2อันในวงกลมสีเหลืองถ้าใครไม่ทันนะคะลองตามไปด้วยกันอีกรอบนึงนะคะลองต่อด้วยนะคะจะได้ดูว่าเมื่อเราต่อเสร็จแล้วลำดับการสร้างเนี้ยมัน make sense สำหรับเราหรือเปล่าหรือว่าควรจะเขียนรายละเอียดอะไรให้มันชัดเจนมากขึ้นถ้าพร้อมแล้วอีกรอบค่ะวางวงกลมสีเหลือง2วางสี่เหลี่ยมสีน้ำตาล1อันไว้ที่เส้นรอบรูปวงกลมส่วนบนด้านขวา3วางสี่เหลี่ยมสีน้ำตาล2อันไว้ที่เส้นรอบรูปวงกลมส่วนบนด้านซ้าย4วางสามเหลี่ยมสีชมพูให้ด้านของสามเหลี่ยมพาดผ่านสี่เหลี่ยมสีน้ำตาลทั้งทางข้างซ้ายและก็ข้างขวา5วางวงกลมสีชมพู2อันในวงกลมสีเหลือง จะเห็นว่าบางครั้งเราก็อาจจะต่อยากนิดนึงนะคะทีเชอร์ให้เวลาดูขั้นตอนนี้อีกรอบนึงนะคะไม่ต้องไปเร็วมากค่ะวางวงกลมสีเหลืองวางสี่เหลี่ยมสีน้ำตาล1อันไว้ที่เส้นรอบรูปวงกลมส่วนบนด้านขวาวางสี่เหลี่ยมสีน้ำตาล2อันไว้ที่เส้นรอบรูปวงกลมส่วนบนด้านซ้ายวางสามเหลี่ยมสีชมพูให้ด้านของสามเหลี่ยมพาดผ่านสี่เหลี่ยมสีน้ำตาลทั้ง2ข้างทั้งข้างซ้ายแล้วก็ข้างขวาแล้วก็ลำดับสุดท้ายนะคะวางวงกลมสีชมพู2อันในวงกลมสีเหลืองทีเชอร์ลองต่อตามนะคะทีเชอร์จะได้แบบนี้ค่ะวางวงกลมสีเหลืองวางสี่เหลี่ยม1อันไว้ทางด้านขวาเส้นรอบรูปส่วนบนด้านขวาแต่อันนี้ก็ดูไม่บนเท่าไหร่นะคะแล้วก็วางสี่เหลี่ยมอีก2อันไว้บนส่วนบนด้านซ้ายอันด้านซ้ายดูบนนะคะแต่ด้านขวานี้ยังดูกลางๆอยู่นะคะแล้วก็วางสามเหลี่ยมพาดผ่านสี่เหลี่ยมทั้งทางด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาวางวงกลมสีชมพู2อันไว้บนวงกลมสีเหลืองได้แบบนี้ไหมคะเพื่อนอีกคนนึงนะคะนี่ก็วางคล้ายๆกันค่ะแต่เขาแถมครึ่งวงลีมาวางเป็นปากด้วยคิดว่าหน้าคนแบบไหนตรงโจทย์มากกว่ากันคะถ้าดูจากรูปทางด้านซ้ายแล้วก็ดูรูปทางด้านขวาเด็กๆอาจจะบอกว่ารูปทางด้านขวาน่าจะตรงโจทย์มากกว่าเพราะว่ามันดูเป็นหน้าคนจริงๆรูปทางด้านซ้ายพอไม่มีปากแล้วมันก็ก้ำกึ่งนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็อาจจะมองได้นะคะงั้นเราไปดูส่วนให้คะแนนกันเลยค่ะจริงๆแล้วผู้ทดสอบนะคะต่อได้แบบมีปากแต่เพราะว่าเขาเขียนขั้นตอนไม่ชัดเพื่อนก็เลยไม่ได้ต่อปากให้นะคะดังนั้นพอเขาเขียนขั้นตอนไม่ชัดแล้วเราไม่ได้ต่อปากความเหมือนหน้าคนแล้วก็อาจจะให้แค่2หน้ายิ้มก็ได้นะคะแต่ว่าเขามีวงกลมเป็นส่วนประกอบนะมีทั้งดวงตาแล้วก็ใบหน้าด้วยนะคะก็เป็น3หน้ายิ้มไปเลยแล้วเขามี3เหลี่ยมเป็นองค์ประกอบด้วยนะคะ3เหลี่ยมนี้ก็ acting เหมือนจะเป็นหมวกหรือเปล่านะเอ๊ะหรือเป็นผมเอ๊ะก็ยังดูไม่ชัดเจนนะคะแต่ว่าก็อาจจะมีประโยชน์เหมือนกันนะคะตรงที่มันวางไว้ส่วนบนอาจจะเป็นหมวกก็ได้อาจจะเป็นทรงผมก็ได้นะคะแต่ว่าเขาทำตรงโจทย์ค่ะเราให้เขาสาบหน้ายิ้มก็แล้วกันนะคะการให้คะแนนเนี่ยขึ้นอยู่กับเด็กๆเลยนะคะว่าเด็กๆจะคุยกับเพื่อนว่ายังไงถ้าเด็กๆบอกเพื่อนว่ามันเหมือนไม่ค่อยมากอ่ะขอให้สองหน้ายิ้มนะก็สามารถอธิบายเหตุผลให้เพื่อนฟังได้นะคะหรือว่าคุณไม่เห็นสามเหลี่ยมเลยก็อาจจะไม่ได้ให้นะคะหรือว่าเขาอาจจะมีวงกลมหรือไม่มีวงกลมเขาใช้วงลีหรือเปล่าก็อาจจะเป็นประเด็นที่เรากำลังมองหาว่าเพื่อนที่เราต่อให้ต่อรูปหน้าคนนี้นะคะเขาเอาชนะข้อจำกัดได้หรือเปล่านะคะในกรณีนี้ก็เห็นว่าจริงๆแล้วเขาเอาชนะข้อจำกัดได้เกือบทุกข้อเลยยกเว้นความเหมือนที่เขาไม่ได้ต่อปากให้นะคะก็เลยดูไม่ค่อยจะเป็นหน้าคนที่สมบูรณ์นักก็เลยแทนที่จะให้3หน้ายิ้มก็เหลือแค่2หน้ายิ้มเป็นไงคะพอได้ลองต่อแล้วได้เห็นว่าตัวเองเอาชนะความท้าทายบางอย่างได้ก็เริ่มสนุกแล้วใช่ไหมคะมาสรุปข้อจำกัดอีกครั้งหนึ่ง

0: หนึ่งนะคะทำไมทีเชอร์ถึงเน้นคำว่าข้อจำกัดเพราะว่าอยากให้เราภูมิใจค่ะว่าการที่เราสร้างหน้าคนโดยที่มันมีเงื่อนไขเยอะขนาดนี้มันไม่ได้ง่ายเลยนะคะเราต้องคำนึงถึงจำนวนรูปเลขาคณิตที่มันจำกัดมากๆเลยแล้วก็เราต้องใช้รูปเลขาคณิตบางอย่างให้ตรงเงื่อนไขด้วยก็คือต้องมีวงกลมแล้วก็ต้องมีสามเหลี่ยมเพื่อให้มันเหมือนหน้าคนด้วยนะคะทีเชอร์ขอให้เราเห็นความเก่งของเก่งกาจของเราในการทำกิจกรรมนี้นะคะว่า 1. เราได้แบ่งปัญหาออกเป็นส่วนย่อยนะคะส่วนย่อยที่ว่ามีอะไรบ้างส่วนย่อยที่ว่ามีส่วนหน้าคนส่วนรายละเอียดบนหน้าคนแล้วก็ส่วนประกอบอื่นๆที่มาประดับหน้าคนต่างๆนะคะอย่างที่ 2. เราจัดการภายใต้ข้อจำกัดได้นะคะการจัดการภายใต้ข้อจำกัดของเราก็คือเรารู้ว่าเราจะใช้วงกลมเป็นส่วนไหนเรารู้ว่าจะใช้สามเหลี่ยมตรงส่วนไหนนะคะเพราะว่าเรามีความคิดสร้างสรรค์ค่ะเย้ เป็นสิ่งที่เรามีนะคะในการทำกิจกรรมนี้นะคะ 1. เราแบ่งปัญหาเป็นส่วนย่อยได้ 2. เราจัดการปัญหาภายใต้ข้อจำกัดได้ด้วยนะคะแล้วก็การที่เราจัดการปัญหาได้ก็คือเราได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์นั่นเองนะคะทุกคนเก่งมากเลยค่ะจะเห็นว่าหลังจากที่เราได้ทำโจทย์ที่หลากหลายเราได้ลงมือทำได้คิดแล้วก็ได้ท้าทายนะคะทีเชอร์อยากให้เราเห็นว่าสิ่งที่เราทำไปเนี่ยเวลาที่เราจะแก้ปัญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่งเรามีการแบ่งปัญหาหรือแบ่งงานออกเป็นส่วนย่อยแล้วเราก็ลำดับขั้นตอนการแก้ปัญหาโดยพิจารณาทีละส่วนย่อยนะคะโดยที่ในเรื่องนี้นะคะสิ่งที่เด็กๆได้ทำคือเอาชนะเงื่อนไขบางอย่างได้ด้วยนั่นก็คือเราได้ประยุกต์ความคิดสร้างสรรค์ของเรานำมาใช้ในการแก้ปัญหาด้วยนะคะเดี๋ยวเรากลับไปสรุปร่วมกันกับเพื่อนๆต้นทางค่ะที่เขาก็พยายามแก้ปัญหาอย่างหนักหน่วงเหมือนกันนะคะเดี๋ยวไปสรุปร่วมกันแล้วก็ตบมือดังๆให้กับตัวเราเองแล้วก็เพื่อนนักเรียนต้นทางด้วยค่ะ
1: เพราะฉะนั้นการแยกองค์ประกอบย่อยๆจะทำให้เรา 1. ลำดับขั้นตอนได้ 2. การที่เราเห็นลำดับย่อยๆหรือว่าส่วนย่อยๆจะเห็นว่าเราเข้าใจเป้าหมายมากขึ้นแล้วก็นำองค์ประกอบย่อยที่เราแยกแล้วอะค่ะมาปรับประยุกต์เพื่อแก้ปัญหาได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะก็เปิดพื้นที่ให้เราได้สร้างสรรค์หาสิ่งทดแทนหรือหารูปเลขาคณิตที่ใกล้เคียงมาเพื่อทดแทนแล้วยังคงตรงตามโจทย์ที่เราต้องการสร้างสรรค์อยู่นะคะกิจกรรมนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ท้าทายแล้วก็สนุกมากเปิดความคิดสร้างสรรค์ของเด็กๆด้วยหวังว่าจะนำกลับไปเล่นกันนะคะใครอยากจะตั้งโจทย์ใหม่ก็สามารถทำได้นะคะแล้วก็ลองตรวจสอบกันว่าได้ตรงกับที่เราแบบออกแบบไว้หรือเปล่านะคะเพื่อนๆก็สามารถเช็คได้นะคะว่าการบอกลำดับของเพื่อนเราเนี่ยจริงๆมันมีการบอกไม่ชัดเจนคุณต้องบอกด้วยว่าวางไว้ตำแหน่งไหนทิศวางแบบหันขวางหรือวางแบบแนวตั้งถ้าบอกละเอียดเพื่อนก็จะปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องค่ะสำหรับวันนี้นะคะจริงๆก็ได้ทำครบเลยนะคะสร้างสรรค์ภาพจากข้อจำกัดได้แล้วก็สื่อสารภาพนั้นให้คนอื่นเข้าใจได้ด้วยนะคะได้ทั้งทำคิดแล้วก็ท้าทายค่ะสำหรับวันนี้นะคะห้องเรียน Coding for Better Life นะคะก็ต้องจบเพียงเท่านี้แล้วนะคะหวังว่าการคิดแบบเป็นลำดับขั้นตอนแล้วก็การแยกย่อยปัญหาเพื่อต่อยอดไปสู่การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์จะเป็นประโยชน์กับเด็กๆนะคะสำหรับวัน

0: เดี๋ยวครูจะให้แพลวนะคะทำการเปลี่ยนใจน้ำค่ะ
1: เปลี่ยนใจน้ำ
2: โอ้
1: ดีดกันเลยอ่ะหนีกันเลย
0: หนีกันเลยลูกโป่งไม่รักกันแล้ว
3: ทำไมคู่รักคู่นี้เขาถึงไม่รักกันแล้วคะเด็ก
4: ๆตอนไฟฟ้าสถิต
0: ร้านนี้น่ารักมากเลยค่ะ
1: ต้นสวยค่ะเฮ้ยต้นนู้นสวย
2: อุ้ยแป๊บเลยอ่ะคุณแช่มันช็อตนะ
0: ไฟฟ้าบ้างเหร
2: ออุ้ยแป๊บเลยเนี่ย
0: ใช่ค่ะยิ่งอากาศเย็นๆแบบนี้นะคะเกิดไฟฟ้าสถิตได้ง่ายด้วยอ่ะ
1: ไฟฟ้าสถิตเหรอคะ
0: ใช่
1: คือไอ้ไฟที่มันแป๊บๆเราโดนกันเมื่อกี้เขาเรียกว่าไฟฟ้าสถิต
0: ใช่ค่ะ
1: มันเหมือนเวลาไฟฟ้าช็อตทั่วไปไหมคะแล้วคือมันอันตรายไหมคะแล้วไฟฟ้าสถิตนี่มันเกิดขึ้นได้ยังไงคะคุณแช่แล้วเราต้องทำยังไงอ่ะ
0: ใจเย็นใจเย็นๆค่ะไฟฟ้าสถิตไม่ได้อันตรายขนาดนั้นนะคะถ้าแพลวยังสงสัยว่าไฟฟ้าสถิตคืออะไรถ้าอย่างนั้นเราไปหาคำตอบกันค่ะใน
5: แล็บซ่าท้าทดลอง
1: ไม่กล้าอยู่ใกล้ครูเช่แล้วอ่ะเดี๋ยวไฟช็อตอีกอ่ะ
0: โอ้จริงๆแล้วความรู้สึกไฟช็อตเนี่ยมันไม่ได้อันตรายหรอกค่ะ
1: อ
0: ้
1: าวเหรอคะ
0: อืมเนี่ยค่ะเป็นเพราะว่าความชื้นในอากาศมันตาม
1: ชื้นตรงไหนอะคะก็ตายค่ะ
0: นั่นแหละค่ะยิ่งอากาศหนาวเท่าไหร่นะคะอากาศแห้งแบบนี้ความชื้นในอากาศก็ต่ำทำให้ประจุไฟฟ้าเนี่ยสะสมบนผิวหนังเราได้เยอะขึ้นค่ะพอประจุไฟฟ้าเนี่ยค่ะอยู่บนผิวหนังได้มากขึ้นเวลาให้อยู่ใกล้กันเนี่
1: ย
0: มันก็เกิดการถ่ายโอนประจุไฟฟ้าค่ะ
1: ถ่ายโอนประจุไฟฟ้าด้วย
0: ใช่ค่ะเวลาที่ประจุไฟฟ้าเนี่ยพยายามทำให้มันเกิดการสมดุลวิ่งไปหาแพลวเนี่ยค่ะก็ทำให้เกิดลักษณะที่เป็นไฟช็อตจริงๆแล้วก็คือก็นั่นแหละค่ะไฟฟ้าสถิต
1: แล้วไอ้ไฟฟ้าสถิตที่ครูเช่พูดถึงมันเป็นยังไงอะคะ
0: ไฟฟ้าสถิตนะคะก็คือปรากฏการณ์ค่ะที่เกิดจากความไม่สมดุลของประจุไฟฟ้าขั้วบวกกับขั้วลบที่พบในวัสดุหรือว่าพื้นผิวของวัสดุนั้นค่ะโดยประจุไฟฟ้าพวกนี้นะคะก็ยังคงเคลื่อนที่แล้วก็สามารถถ่ายโอนประจุได้
1: คือวัสดุทุกชนิดจะมีประจุไฟฟ้าอยู่อย่างนั้นหรอคะ
0: อืมใช่ค่ะวัสดุทุกชนิดนะคะจะมีประจุไฟฟ้าอยู่ค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยประจุทางไฟฟ้าจะเป็นกลาง
1: แล้วเราจะรู้ได้ไงคะว่ามันเป็นกลางหรือเปล่า
0: ความเป็นกลางของไฟฟ้าก็คือปริมาณของประจุบวกกับประจุลบที่เท่ากันค่ะแต่ว่าปริมาณของประจุนี้นะคะก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงได้เหมือนกัน
1: อะไรคือสาเหตุที่ทำให้ประจุเปลี่ยนแปลงหรอคะ
0: อืมก็จะเป็นการขัดถูการสีกันหรือว่าการสัมผัสค่ะ
1: แบบเมื่อกี้
0: ใช่ค่ะเวลาที่วัตถุ2ชนิดนะคะเกิดการสีกันจะทำให้ประจุที่เคยสมดุลอยู่นะคะเท่ากันเนี่ยมีปริมาณที่ไม่เท่ากันเมื่อวัสดุ2ชนิดนะคะมีปริมาณของประจุไฟฟ้าที่ไม่เท่ากันก็พยายามที่จะถ่ายเทประจุไปยังวัสดุอื่นค่ะเพื่อให้เกิดการรักษาสมดุลของตนเองการถ่ายโอนเนี่ยค่ะก็เลยทำให้เกิดไฟฟ้าที่เรียกว่าไฟฟ้าสถิตค่ะเดี๋ยวถ้าเราช้อปปิ้งเสร็จแล้วนะคะเราจะพาไปทำกิจกรรมกันค่ะในกิจกรรมมหกรรมไฟฟ้าสถิต
1: แต่เดี๋ยวก่อนไปช้อปปิ้งสั่งอะไรกินก่อนดีไหมคะน้องคะน้องคะ
2: ว้าว
3: นี่ค่ะกิจกรรมมหกรรมไฟฟ้าสถิตค่ะ
1: มหกรรมไฟฟ้าสถิตเลยเหรอคะ
3: อุปกรณ์ที่เด็กๆจะต้องเตรียมนะคะก็คือลูกโป่งค่ะแป้งข้าวโพดน้ำอุปกรณ์ที่ใช้ในการคนและก็ผ้าสักการะค่ะถ้าไม่มีสามารถใช้ผ้าขนหนูหรือว่ากระดาษทิชชู่ได้นะคะ
1: เห็นอุปกรณ์แต่ละอย่างแล้วนึกไม่ออกเลยค่ะว่ามันจะต้องทำยังไง
3: อันดับแรกค่ะเป่าลูกโป่งกันค่ะ
1: ได้เลยค่ะ
3: โอเค
1: เป่าใหญ่แค่ไหนคะ
3: แค่นี้พอไม่ต้องใหญ่มากนะคะ
1: ได้ค่ะ
3: เสร็จแล้วค่ะ
0: โอ้เก่งมากเลยค่ะ
1: อ
0: ัน
1: นี้คุณแค่จะมาชวนเป่าลูกโป่งเหรอคะเนี่ย
0: ไม่ใช่ค่ะถ้าสมมุติว่าคุณครูปล่อยน้ำลงไปน้ำก็จะทิ้งตัวลงดิ่งแบบนี้เป็นเส้นตรงถูกไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วถ้าแพลวนำลูกโป่งไปไว้ใกล้ๆน้ำจะเกิดอะไรขึ้นกับกระแสน้ำคะ
1: ก็ไม่น่าจะเกิดอะไรขึ้นปะคะ
0: อ
1: ่
0: ะลองค่ะ
1: เอาลูกโป่งไปใกล้ๆเลยนะ
0: ใช่ค่ะแต่ไม่ต้องให้ลูกโป่งเปียกนะอ่ะเดี๋ยวครูทำหนูส่งให้
1: เนี่ยค่ะไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยค่ะ
0: ที่เป็นแบบนี้นะคะเป็นเพราะว่าลูกโป่งเองก็มีสภาพทางไฟฟ้าเป็นกลางน้ำเองก็ยังคงสภาพไฟฟ้าที่เป็นกลางอยู่เช่นกันดังนั้นนะคะเดี๋ยวครูจะให้แพลวนะคะทำการเปลี่ยนใจน้ำค่ะ
1: เปลี่ยนใจน้ำ
0: ให้น้ำเข้ามาหาลูกโป่ง
1: ฮะได้ด้วยเหรอคะ
0: ได้ค่ะเดี๋ยวครูจะให้แพลวใช้นี่เลยผ้าสักการะค่ะในการถู
1: ต้องถูยังไงคะ
0: ถูเร็วๆเลยค่ะ
1: ถูไปเลยใช่ไหมคะตรงนี้นะคะนี้เหรอคะ
3: แบบนั้นเลยแบบนั้นเลย
1: โอเค
3: น่าจะได้แล้ว
1: แล้ว
3: มาด
1: ู
3: ก
1: ัน
3: ว่าแซลจะสามารถเปลี่ยนใจน้ำได้หรือเปล่าโ
1: อ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะคะเนี่ยว่าลูกโป่งสามารถเปลี่ยนใจน้ำได้ด้วยอ่ะผมจากที่เห็นเป็นเส้นตรงตาคราวนี้เอ็นมาลูกโป่งเลยแบบนี้ถ้าเราอยากเปลี่ยนใจ

0: ผ้าถูตัวเองได้ไหมคะ
1: น่าจะได้นะคะถูตัวเองแล้วไปอยู่ใกล้เขาไม่ได้แล้ว
0: ไหนๆก็ยังติดใจอยู่การเปลี่ยนใจอยู่ค่ะคราวนี้ค่ะครูจะเพิ่มโจทย์ที่ยากขึ้นมาดูกันสิคะว่าลูกโป่งใบนี้จะสามารถเปลี่ยนใจแป้งข้าวโพดได้หรือเปล่า
2: แป้งข้าวโพดก็เปลี่ยนใจได้เหรอคะเนี่ย
0: ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราจะทำให้แป้งข้าวโพดกลายเป็นสารละลายก่อนไม่ต้องใส่น้ำเยอะนะคะแล้วก็แผ่วก็คนเลยอย่าให้แป้งข้าวโพดกลายเป็นสารละลายมากนะคะให้หนืดหนืดวิธีการเช็คนะคะว่าแป้งข้าวโพดเนี่ยใช้ได้หรือยังนะคะนั่นก็คือให้เด็กๆลองใช้ช้อนจุ่มลงไปเบาๆค่ะ
2: อันนี้เหรอคะ
0: ใช่ค่ะจุ่มลงไปเบาๆใช่จะมีความรู้สึกว่าแป้งนั้นมีความนุ่ม
2: ใช่ค่ะ
0: และอีกครั้งนึงนะคะให้เด็กๆลองใช้ช้อนนะจิ้มลงไปแรงๆค่ะ
2: มันแข็งอะ
0: ใช่ค่ะถ้าแป้งข้าวโพดนะคะรู้สึกว่าถ้าไม่เปลี่ยนเป็นของแข็งได้แสดงว่าใช้ได้แล้วค่ะ
2: โอ้อย่างเงี้ยนุ่มมากเลย
0: ใช่ค่ะเหมือนเดิมค่ะเราจะเปลี่ยนจากน้ำเป็นแป้งข้าวโพดแล้วมาดูกันว่าลูกโป่งนี้จะสามารถทำให้แป้งข้าวโพดนั้นเบนเข้าไปหาลูกโป่งได้หรือไม
2: ่
0: อ่ะลองดูค่ะตอนนี้ลูกโป่งยังคงมีประจุทางไฟฟ้าเป็นกลางอยู่ดูซิว่าเกิดอะไรขึ้นไหมเอาไปใกล้ๆดูอู้เป็นไงคะไม่เกิดอะไรขึ้นเลยโอเคค่ะดังนั้นนะคะพี่พราวลองทำให้ลูกโป่งเกิดไฟฟ้าสถิตดูค่ะ
2: ถูเหมือนเดิม
0: ถูเหมือนเดิมค่ะ
2: ได้เลยเอาเลยนะคะ
0: เร็วๆแรงๆนะคะเด็กๆโอเคมาลองดูกันนะคะน้อง
2: ๆ1 2 3นี่ชัดกว่าน้ำอีกอ่ะแป้งข้าวโพดวิ่งหาลูกโป่งไวมากว้าวโอ้โหติดเต็มลูกโป่ง
0: ติดเต็มเลยใช่ไหมคะนี่เห็นไหมคะจากลูกโป่งเดิมๆนะคะที่ประจุไฟฟ้าเป็นกลางเมื่อผ่านการคัดทูด้วยผ้าสักหลาดก็ทำให้ลูกโป่งมีประจุไฟฟ้าที่เป็นขั้วบวกหรือขั้วลบอันนี้เรายังไม่รู้ใช่ไหมไม่เป็นไรค่ะงั้นนะคะเดี๋ยวครูจะทำพาไปทำการทดลองต่อไปค่ะไปดูกันว่าถ้าเป็นลูกโป่งแบบเดียวกันถูเหมือนกันจะเกิดอะไรขึ
2: ้
0: นในกิจกรรมคู่รักลูกโป่ง
2: ว้าวไปกันค่ะ
0: นี่ค่ะกิจกรรมคู่รักลูกโป่ง
2: แล้วยังไงอะคะมีผู้ชายแล้วก็ผู้หญิง
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะขยับให้ลูกโป่งนะคะอยู่ชิดๆกันหน่อย
2: ค
0: ่
2: ะ
0: โอเคไหนขอดูไหมโอเคหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใช้ผ้าสักหลาดค่ะถูลูกโป่งทั้งสองใบเลยอ่ะ
2: มาเลยค่ะ1 2 3
0: แล้วดูว่าจะเกิดอะไรขึ้น
2: โอเคพร้อมค่ะ
0: พร้อมแล้ว
2: 1 2 3
0: โอ้
2: ดีดกันเลยอ่ะหนีกันเลย
0: หนีกันเลยลูกโป่งไม่รักกันแล้วทำไมคู่รักคู่นี้เขาถึงไม่รักกันแล้วคะเด็กๆ
2: เขาเกลียดกันเหรอคะ
0: ไม่ใช่ค่ะที่เป็นแบบนี้นะคะเนื่องจากว่าประจุของลูกโป่งทั้งสองอันน่ะเป็นขั้วเดียวกันค่ะ
2: อ๋อก็เลยผลักกัน
0: ใช่ค่ะคราวนี้ค่ะเราจะต้องหาตัวมาทำให้เกิดความสมานฉันท์เกิดขึ้นค่ะ
2: คืออะไรคะ
0: นี่ค่ะเราจะใช้ไม้บรรทัดค
2: ่
0: ะ
2: ไม้บรรทัดเลยนะคะทำให้เกิดความสมานฉันท์
0: ยืนไปข้างหน้าหน่อยนี่ค่ะใช้บรรทัดเข้าไป
2: ไม้บรรทัดนี่นะคะอุ้ยใกล้กันเลยเฮ้ยชิดกันเลยอะค่ะทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นนะคะครูเช่ไม่เข้าใจอะ
0: เป็นเพราะว่าตอนนี้นะคะไม้บรรทัดของเรานะคะมีประจุที่เป็นกลางดังนั้นประจุที่เป็นกลางเนี่ยลูกโป่งที่มีประจุที่ไปขั้วอยู่แล้วเนี่ยเมื่อเจอวัตถุที่เป็นกลางก็สามารถเดี่ยวนำให้เกิดการจัดเรียงอิเล็กตรอนใหม
2: ่
0: ทำให้ประจุไฟฟ้าเนี่ยเกิดแรงดูดระหว่างกันลูกโป่งฝั่งผู้หญิงก็จะดูดไม้บรรทัดลูกโป่งฝั่งผู้ชายก็จะดูดไม้บรรทัดอีกด้านนึงค่ะ
2: อ๋อคราวนี้ก็เลยทำให้ดูดเข้าหากัน
0: เดิมใช่แล้ว
2: ว้าว
0: แบบนี้เลย
2: ผู้ชายคะแล้วแบบเนี้ยเราจะรู้ได้ไงคะว่าถ้าเอาวัสดุ2ชนิดมาถูกันอะไรจะเป็นประจุบวกและอะไรเป็นประจุลบอ่ะคะ
0: ถ้าเราเลือกวัสดุที่เหมาะสมกันมาถูกันแน่นอนค่ะวัสดุชิ้นนึงจะเป็นบวกวัสดุชิ้นนึงจะเป็นลบก็มีคนสงสัยค่ะดังนั้นก็เลยมีการทำบัญชีวัสดุขึ้นมาแบบนี
2: ้
0: โดยจะกำหนดตัวเลขตั้งแต่1ไล่ไปค่ะคราวนี้ค่ะถ้าสมมติว่าเรานำวัตถุหมายเลข1ที่มีเลขน้อยกว่าไปถูกับวัสดุที่

0: มีหมายเลขมากกว่าจะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนหรือจัดเรียงประจุใหม่ค่ะโดยวัสดุที่อยู่ในหมายเลขน้อยกว่าจะมีประจุเป็นบวกและวัสดุที่มีหมายเลขเยอะกว่าก็จะมีประจุเป็นลบ อย่างเช่นถ้าครูนำหมายเลข1คือขนสัตว
1: ์
0: มาถูกับหมายเลข7ก็คือ
1: แก้ว
0: แก้วผิวเกลี้ยงถูกันไปนะคะขนสัตว์ก็จะมีประจุเป็น
1: บวก
0: และแก้วผิวเกลี้ยงก็จะมีประจุเป็นลบนั่นเองค่ะ
1: อันนี้คือเขาได้มีการค้นคว้าแล้วก็กำหนดเอาไว้ให้เราได้รู
0: ้ใช่แล้วค่ะ
1: แล้วถ้าสมมติว่าเราลองเอาเบอร์9ที่เป็นกระดาษไปถูกับโลหะเบอร์13แบบนี้เบอร์9กระดาษก็จะมีประจุที่เป็นบวกแล้วโลหะเบอร์13ก็จะมีประจุที่เป็นลบอย่างนี้เหรอคะ
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: โหแล้วมันมีวิธีอื่นที่เราจะหาค่าประจุของวัสดุต่างๆได้ง่ายกว่านี้ไหมคะ
0: มีค่ะนั่นคือการใช้อิเล็กโทรสโคปค่ะ
1: อิเล็กโทรสโคป
0: ใช่ค่ะอิเล็กโทรสโคปนะคะจะสามารถใช้วัดได้ค่ะว่าวัตถุชนิดนั้นเกิดไฟฟ้าสถิตหรือไม
1: ่
0: และก็เกิดเป็นประจุใดโดยอิเล็กโทรสโคปนะคะก็จะมี2แบบค่ะแบบง่ายที่สุดนะคะนั่นก็คือแบบพิทบอลค่ะหน้าตาแบบนี้
1: อ๋อเหมือนลูกตุ้มเลย
0: ใช่ค่ะตรงส่วนของลูกตุ้มนะคะก็จะใช้เป็นโฟมแขวนกับเชือกแล้วก็มีขาตั้งค่ะถ้าสมมุติว่าเราอยากรู้ว่าวัสดุที่เรานำมาทดสอบนั้นมีไฟฟ้าสถิตหรือไม่นะคะก็แค่นำไปไว้ใกล้ๆกับพิทบอลค่ะตรงบอลถ้ามันดูดติดกันแสดงว่าเกิดไฟฟ้าสถิตเกิดขึ้นค่ะวัตถุนั้นก็จะมีไฟฟ้าสถิต
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ถ้าเราต้องการรู้ว่าวัตถุนั้นมีประจุเป็นบวกหรือประจุเป็นลบเราจะต้องทำให้ลูกโฟมนั้นมีค่าของประจุที่เราทราบค่าก่อนอย่างเช่นถ้าคุณครูทำให้ประจุของพิทบอลเป็นบวกถ้าวัตถุที่ไม่รู้ว่าเป็นประจุอะไรนำมาใกล้ๆพิทบอลแล้วเกิดการดูดติดกันแสดงว่าวัตถุชนิดนั้นมีวัตถุตัวมีประจุตัวข้ามก็คือประจุลบนั่นเองค่ะแต่ถ้าสมมติเอามาใกล้กันแล้วทำให้พิทบอลผลักออกไปหรือว่าหนีออกไปแสดงว่าวัตถุนั้นมีประจุเป็นบวกค่ะหลักการเดียวกับแม่เหล็กเลยเนาะ
1: แล้วอีกแบบนึงคืออะไรคะ
0: นั่นคืออิเล็กโทรสโคปแบบโลหะบาง
1: โลหะบาง
0: ใช่ค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะได้ลองทำกันด้วย
1: โอเค
0: โอเคเดี๋ยวไปหาอุปกรณ์กันเลยนี่เลยค่ะกิจกรรมอิเล็กโทรสโคปแบบโลหะบาง
1: และเจ้าลูกโป่งก็กลับมาอีกแล้ว
0: ใช่ค่ะเป็นพระเอกเลยนะคะวันนี้นี่นะคะเดี๋ยวเราจะต้องใช้อุปกรณ์นั่นก็คือ1ขวดโหลหรือว่าขวดพลาสติกก็ได้ค่ะที่มีฝาเป็นฉนวนนะคะ2แผ่นฟลอยด์ค่ะ3ลวดโลหะแล้วก็อุปกรณ์กรรไกร
1: อ๋อต้องตัดใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะพร้อมยังคะ
1: พร้อมค่ะ
0: ก่อนอื่นนะคะให้เด็กๆเจาะรูที่ฝาก่อนค่ะ
1: เจาะรูตรงกลางเลย
0: ใช่ค่ะหลังจากนั้นนะคะก็การขดลวดนะคะให้เป็นตัว L แบบนี
1: ้ค่ะ
0: เพื่อจะเอาไว้ใส่โลหะด้านล่างใส่ลวดเข้าไปในฝาแบบนี
1: ้ค
0: ่
1: ะ
0: โอเคเนาะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะห่อด้านบนนะคะเป็นตัวนำด้วยฟลอยอีกทีนึง
1: ค่ะแต่อันนี้จะเป็นฟลอยที่แบบว่าเราขยับขยับ
0: ใช่ค่ะให้อยู่ด้านบนแบบนี้เลย
1: ค่ะ
0: หลังจากนั้นนี่นะคะเราก็ตัดฟลอยนะคะเป็นรูปอะไรก็ได้ค่ะจำนวน2ชิ้นนะคะแล้วก็เจาะรูแล้วก็ใส่ลงไปตรงกลางแบบนี้เลยหลังจากนั้นนะคะเราก็ใส่ลงไปในขวดโหลค่ะต่อไปนะคะก็จะให้แพรวนะคะทำให้ลูกโป่งใบนี้นะคะเกิดไฟฟ้าสถิตค่ะ
1: ถูอีกแล้วใช่ไหมคะ
0: ถูอีกแล้วค่ะ
1: จัดไปค่ะ
0: จัดไปโอ้โหเชี่ยวชาญ

0: โอเคถ้ามั่นใจแล้วมาเจาะใกล้
1: ๆตรงนี้
0: โลหะได้เลยอู
1: ้โหโคชัยค่ะทำไมกระดาษฟอยล์ที่มันอยู่ในขวดมันถึงปิวแล้วก็กางปีกขนาดนั้นนะคะ
0: เป็นเพราะว่านี่เลยค่ะเจ้าลูกโป่งของแพรวนะคะเกิดไฟฟ้าสถิตแล้วค่ะเมื่อประจุของลูกโป่งนะคะมาเจอกับเจ้าฟอยล์ที่อยู่ด้านบนที่เป็นตัวนำก็จะส่งประจุนะคะลงไปด้านล่างทำให้แผ่นฟอยล์นะคะมีประจุที่เหมือนกันแล้วก็กางออกค่ะ
1: โอ้โห
0: ครูมีอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะให้นักร้องได้ลองประดิษฐ์แล้วก็ใช้เรื่องของไฟฟ้าสถิตมาทำการทดลองกันค่ะกับกิจกรรมที่มีชื่อว่าเวฟกองเชียร์แล็บซ่า
1: เรามีกองเชียร์ด้วยหรอคะเนี่ย
0: ใช่ค่ะเพราะตอนนี้แล็บซ่าของเรา

0: ังมากค่ะกองเชียร์ถึงเยอะขนาดนี
1: ้แต่ว่าทำไมกองเชียร์เราดูหลับไหลจังเลยอะคะคุณเช่
0: อ๋อกองเชียร์เราเชียร์เรามาทั้งวันแล้วค่ะดังนั้นนะคะเราจะต้องทำการปลุกกองเชียร์ให้เป็นเวฟขึ้นมาค่ะพี่แพรว
1: ปลุกโดย
0: พี่แพรวค่ะและลูกโป่งพี่แพรวนั่นเองค่ะ
1: ลูกโป่งอีกแล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: เราต้องถูลูกโป่งอีกใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะทำให้เกิดไฟฟ้าสถิตค่ะแล้วมาดูกันว่าพี่แพรวจะสามารถปลุกกองเชียร์ของเราขึ้นมาได้หรือเปล่า
1: ถูเลยแล้วกันนะคะ
0: ไปเลยค่ะ
1: วันนี้มีหน้าที่ในการถูลูกโป่ง
0: เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการถูลูกโป่งแล้ว
1: ใช่แล้วค่ะเอาถูเลยแล้วค่ะคุณเช่
0: อ้าวพร้อมแล้วนี่เลยค่ะเดี๋ยวร้องเพลงก่อนแรปซ่าแรปซ่าขอเสียงแถวหน้าเลยค่ะ
1: ว้าว
0: เชียร์เราสุดยอดมากเลยนายขอเสียงข้างหลังได้ค่ะโอ้แถวหน้า
1: แถวหน
0: ้
1: าลูกขึ้นด้วย
0: น้องยังสงสัยนะคะว่ามีกิจกรรมอื่นๆอีกไหมที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าสถิตนะคะคุณครูมีอีกหนึ่งคลิปค่ะให้ไปลองดูกันค่ะว่าเพื่อนๆน่ะเขาทำอะไรกันบ้างไปดูกันเลยค่ะ

0: าจะใช้ได
1: ้เอาไอ้ที่ใส่ลูกโป่ง
0: สี่ละเสร็จแล้ว
1: ลองหวีดีกว่าเยอะได้แล้ว
2: ใส่ยิ้มผมได้แล้วติดแล้ว
1: ได้แล้ว
0: โหร้านจีเลย
3: ขอหน่อยนะ
4: มันดูดไม่ได้นะ
0: อันไหนน่าจะติดน่าจะไม่ได้นะลองแล้วไม่งั้นเดี๋ยวเราลองลูกโป่งบ้างนะ
1: จับลองลูกโป่งกันดีกว่า
0: ถู
1: ต้องห่อถูหัว
4: นี่ก็ชี้ขึ้น3เซนประจุบวกกับประจุลบจากผ้ามาทุบๆๆๆปึ๊บน้ำมันก็จะติดแล้วก็ทำได้แล้วมันรู้สึกจะกัดจี้ยังไงไม่รู้
5: ผมล่วงแส
4: บแหมไม่ติดช่างไม่ติดแต่มันเปียก
0: นี่ไม่รู้ว่าจะเวิร์กไหม
1: เอ้ย
4: นี่ติด
0: เป็นแกกระบาด
5: ดูดินี่ไง
0: หนึ่งแกกระบาด
4: สามสี่ห้า
0: ของพวกนี้ชิ้นไหนที่ทำให้เกิดไฟฟ้าสถิตแล้วจะสามารถดูดเศษกระดาษเล็กๆพวกนี้ได้ของเราคิดว่าแก้วนะนี่ไงเราสามารถดูดผมได้แล้วแม้แต่จะเส้นเดียวนะเพราะว่าเมื่อกี้เราเห็นว่าพลาสติกน่าจะดูดผมได้ดีเพราะว่าเมื่อเวลาพลาสติกเกิดความร้อนจะเกิดไฟฟ้าสถิตได้นะ
1: เราว่าใช้หวีดีกว่านะเพราะตอนนั้นเราเอาหวีผมแล้วก็ไปดูดผมทายแล้วมันก็ขึ้นแล้วมันต้องดีแน่แน
4: ่ที่เราเลือกลูกโป่งเพราะว่ายางเนี่ยนะเวลาแบบเราถูอะไรแบบนี้ไงเพราะว่ามันเหมือนกับว่าทำไฟฟ้าสถิตกันไง
0: ฟ้าใสล่ะ
4: เขาเลือกกระดาษเพราะว่าตอนนั้นเขาถูแล้วเพราะว่ามันติดผม
0: พวกเราจะแบ่งออกเป็น2ทีมแล้วก็จะใช้อุปกรณ์ที่พวกเราเลือกไว้ทำให้เกิดไฟฟ้าสถิตดูดเศษกระดาษจากจานนี้ไปจานนั้นภายใน1นาทีใครดูดได้เยอะกว่ากันไม่งั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะ1 2 3

0: เนี่ยเราดูดได้เยอะเลย
1: แล้วอีกอย่างนึงนะเราคิดว่าลูกโป่งน่ะน่าจะดีกว่าแก้วที่เราเลือกในตอนแรกเพราะว่าแก้วของเราอ่ะลูกทรงมาเป็นลูกทรงกระบอกเพราะฉะนั้นมันไม่สามารถเลียวไปมาแบบนี้ได้แต่ว่าลูกโป่งอ่ะเป็นผิวที่ใหญ่หรือว่าแบบมันใหญ่กว่าแล้วเป็นทรงกลมสามารถหมุนเอาลูกโป่งได้เยอะขึ้นด้วย
0: เขาคิดว่ากระดาษอ่ะมันดูดไม่ได้เพราะว่ากระดาษกับกระดาษมันดูดกันไม่ได้อยู่แล้วพอเขามาใช้ลูกโป่งมันเกิดไฟฟ้าสถิตมากกว่าเขาถูยังไงมันก็โดน
2: เราคิดว่านะไอ้วีที่เราใช้อ่ะหน้ามันไม่ค่อยกว้างมันเลยสามารถดูดเศษกระดาษได้น้อยกว่าลูกโป่งลูกโป่งมันทั้งยืดและหน้ากว้างด้วย
1: เราดูแล้วว่าไฟฟ้าสถิตสามารถดูดเศษกระดาษได้ถูแบบนี้แสดงว่าผมกับลูกโป่งต้องเกิดปฏิกิริยากันแน่ๆไปหาคำตอบกันที่โต๊ะการทดลองกันเลยค่ะไปกันเลย
3: ยิ่งถูยิ่งเสียสีก็ยิ่งทำให้เกิดพลังไฟฟ้าสถิตที่มากขึ้นหลักการนี้จะถูกต้องจริงหรือเปล่านะวันนี้เรามาท้าพิสูจน์กันครับ
4: มาแล้วค่ะพี่ต๊อบ
3: ดีมากมากเลยเป็นไงบ้างทาย
1: เราพิสูจน์มาแล้วค่ะพี่ต๊อบ
3: จริงหรือเปล่าสดใสร่าเริงแบบนี้เนี่ยพิสูจน์เรื่องเกี่ยวกับไฟฟ้าสถิตได้อะไรกันมาบ้างครับน้องฟ้าใส
0: ลูกโป่งหวีหลอดที่เสียบลูกโป่งแล้วก็สั่นหนังสือท่อ PVC ถูเสร็จแล้วเราก็เอามาอันนี้กับกระดาษแล้วกระดาษมันก็จะติดขึ้นแต่ว่าหนูลองใช้กระดาษมาถูแต่ว่ามันก็ไม่ขึ้น
3: ก็คืออะไรที่เป็นพลาสติกแล้วก็ยางจะทำให้เกิดไฟฟ้าสถิตแต่ถ้าเป็นกระดาษด้วยการถูกับผ้าไม่เกิดใช่ไหม
0: ค
3: ่
0: ะ
3: อ่ะแองจี
0: ้ก็ลูกโป่งสามารถดูดเศษกระดาษได้ดีที่สุดค่ะ
3: น้องๆเข้าใจว่าการเกิดไฟฟ้าสถิตนั้นเกิดจากวัสดุที่เป็นพลาสติกและก็ยางและก็มีความแห้งและเป็นพื้นผิวเรียบนะคะที่จะทำให้เกิดไฟฟ้าสถิตได้คราวนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพิสูจน์ว่าพลังของไฟฟ้าสถิตจะมีความแรงจริงหรือเปล่าอยากทำการทดลองกันไหมครับ
4: อยาก
3: ถ้างั้นเรามาทำกันเลยครับพี่ท็อปจะเอาเหรียญเนี่ยนะครับปักลงไปแล้วก็ใช้ก้านไม้ขีดวางไว้บนบริเวณเหรียญ นะครับให้พอดี
0: ค่ะ
3: เสร็จแล้วครับก็จะใช้แก้วพลาสติกครอบไว้บริเวณนี้
1: พี่ท็อปคะแล้วลูกโป่งที่พี่ท็อปถือให้เราพวกเราถือเอาไว้เนี่ยจะเอาไว้ทำอะไรล่ะคะ
3: อยากรู้ใช่ไหมว่าทำอะไร
1: อยากค่ะ
3: เดี๋ยวพี่ท็อปจะให้น้องๆเนี่ยเอาลูกโป่งถูกับผ้านะครับแล้วมาวนบริเวณรอบๆของแก้วที่มีไม้ขีดไฟวางไว้อยู่บนเหรียญคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้น
2: ผมว่ามันน่าจะหมุนไปรอบๆตามหมุนตามลูกโป่งไปคร
3: ับคิดว่ามันจะตกหรือไม่ตกครับ
0: ก็ไม่น่าค
3: ่
0: ะ
3: ไม่น่าตกคิดว่ามันคงจะอยู่ข้างบนนั้นได้แล้วทายล่ะ
1: คิดว่าเวลาที่เราเอาไปหมุนไฟตัวไม้ขีดไฟก็จะไปติดกับแก้วแต่ว่าพอเราหมุนลูกโป่งแบบมันก็จะหมุนตามไปเรื่อยๆค่ะ
3: แต่ไม้ขีดไฟก็คือติดอยู่กับแก้ว
1: ค
3: ่
1: ะ
3: โอเคเอางี้ดีกว่าครับน้องๆทางบ้านอยากรู้ใช่ไหมครับว่ามันจะได้ผลลัพธ์เป็นยังไงเพราะฉะนั้นครับเรามาทดลองกันเลยดีกว่าเอ้าน้องๆถูกับผ้าได้เลยถูหัวก็ได้ถูผ้าก็ได้ครับคราวนี้เรามาดูกันครับว่าจะเป็นยังไง1 2ฮึบวนบริเวณรอบๆอย่างเงี้ยวนรอบๆอย่าให้โดนแก้วฟ้าใสอาจจะยังไม่พอนะครับอ้าวนักรบก่อนดีกว่าอย่าโดนแก้วนะครับอ้าวแองจี้พี่ต๊อบบ้าง
4: อุ้ย
3: 1 2ฮึบ

0: 2 3 4 5 6 7 8 9 9แล้วอะไร9แล้ว10ลองดูครับเป็นไงล่ะสามารถทำให้ไม้ขีดไฟตกลงมาได้เลย
1: โอ้โหพลังไฟฟ้าสถิตทะลุแก้วค่ะสามารถทำให้ไม้ขีดไฟตรงกลางหมุนได้
0: ใช่แล้วครับ
2: เพราะหูจะทำให้เกิดความร้อนจนประจุอิเล็กตรอนจากผิวของลูกโป่งหลุดออกมาเมื่อเรานำลูกโป่งที่มีประจุไปจ่อกับวัสดุธรรมดาที่น้ำหนักเบาอย่างก้านไม้ขีดลูกโป่งก็จะเข้าไปเหนี่ยวอิเล็กตรอนในก้านไม้ขีดทำให้วัตถุทั้งสองมีพลังดึงดูดกันก้านไม้ขีดจึงหมุนตามลูกโป่งได้นั่นเอง
3: ที

0: ของเราสุดยอด
1: มากเลยค่ะ
0: วันนี้นะคะพี่แพลวแล้วก็น้องๆได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของไฟฟ้าสถิตรวมไปถึงได้ทำกิจกรรมเยอะมากๆเลยทีเดียวค่ะไฟฟ้าสถิตนะคะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากความไม่สมดุลของปริมาณประจุไฟฟ้าขั้วบวกแล้วก็ขั้วลบที่อยู่ภายในวัสดุหรือว่าบนพื้นผิวของวัสดุค่ะซึ่งประจุไฟฟ้าเหล่านั้นนะคะจะยังคงอยู่จนกระทั่งเกิดการเคลื่อนที่หรือการถ่ายเทประจุไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของการดึงดูดการผลักกันหรือว่าการเกิดประกายไฟนั่นเอง
1: ไฟฟ้าสถิตนะคะสามารถนำมาประยุกต์ใช้ค่ะเพื่อใช้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆในการอำนวยความสะดวกโดยใช้หลักการไฟฟ้าสถิตได้ค่ะไม่ว่าจะเป็น เครื่องถ่ายเอกสารเครื่องถ่ายลายนิ้วมือเครื่องดักจับฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิตรวมถึงเครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยค่ะ
0: ว้าวหลายอย่างเลยนะคะเนี่ยมีประโยชน์มากๆเลยทีเดียวแต่ว่าวันนี้ค่ะหมดเวลาของพวกเราสองคนแล้วนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่ในรายการแลบซ่าท้าทดลองวันนี้นะคะพี่แพลวแล้วก็ครูเชษฐ์ลาไปก่อนแล้วนะคะ
1: บ๊ายบาย
0: เราเอาลูกโป่งไปทำอะไรกันดีคะเนี่ยปาร์ตี้ดีกว่า
1: ไปจัดปาร์ตี้กันดีกว่าไหมโอ้โหเนี่ยพากองเชียร์เราไปด้วยนะ
0: ไปค่ะ
1: ไปเลยค่ะ

สวัสดีค่ะตอนนี้คุณกำลังอยู่กับกิ่งตัวแทนของสาขาวิชาการจัดการคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีค่ะวันนี้สาขาวิชาการจัดการของเรามีเรื่องราวดีๆมานำเสนอให้กับผู้ที่เริ่มต้นทำธุรกิจผู้ประกอบการรายย่อยวิสาหกิจชุมชนรวมถึงผู้ที่สนใจด้านการพยากรณ์การผลิตก็สามารถนำหลักการนี้ไปประยุกต์ใช้ได้เช่นกันซึ่งโดยหลักแล้วการพยากรณ์กัน2วิธีคือการพยากรณ์เชิงคุณภาพและการพยากรณ์เชิงปริมาณค่ะสำหรับการพยากรณ์คุณภาพนี้เป็นวิธีที่ง่ายและเร็วที่สุดเพราะเป็นการใช้ข้อคิดเห็นหรือดุลพินิจของบุคคลโดยคำนึงถึงหลักทางคณิตศาสตร์ไม่อาศัยข้อมูลในอดีตแต่จะอาศัยประสบการณ์ของผู้บริหารหรือผู้ที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนำมาเป็นข้อมูลในการตัดสินใจค่ะซึ่งเราจะสามารถประมาณการได้ว่าสินค้าที่เราผลิตมานี้จะสามารถขายได้จำนวนมากน้อยเท่าไหร่สำหรับเรื่องราวที่เราจะนำเสนอในวันนี้คือเรื่องของการพยากรณ์เชิงปริมาณนั่นก็คือการคาดประมาณหรือการคาดคะเนเรื่องราวที่จะเกิดขึ้น

ในอนาคตโดยอาศัยข้อมูลจากอดีตและข้อมูลในปัจจุบันเพื่อนำไปใช้ในการตัดสินใจในอนาคตว่าเราจะทำอย่างไรผลิตอย่างไรมากน้อยแค่ไหนเพื่อให้เรานำไปใช้ในการตัดสินใจได้อย่างแม่นยำและถูกต้องมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะรับรองว่าไม่ยากเลยค่ะเรามาเริ่มกันที่การคำนวณหาค่าพยากรโดยวิธีเฉลี่ยเคลื่อนที่ประเภทใช้ค่าเวลา3เดือนกันค่ะซึ่งวิธีการพยากรหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นี้เหมาะกับการพยากรยอดขายที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมากเกินไปหรือน้อยเกินไปอย่างรวดเร็วและต้องไม่มีเงื่อนไขของฤดูกาลมาเกี่ยวข้องด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการพยากรณ์หาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สามารถเขียนเป็นสมการได้ดังนี้ ft เท่ากับวงเล็บเปิด at ลบ1บวก at ลบ2บวก at ลบ3บวกไปเรื่อยๆจนถึง at ลบ n วงเล็บปิดหารด้วย n โดยกำหนดให้ ft คือค่าพยากรณ์ยอดขายคาบที่ t n คือจำนวนคาบที่นำมาเฉลี่ย AT คือยอดขายจริงและ AT ลบ N เป็นยอดขายจริงที่ย้อนหลังจำนวน N เช่น AT ลบ1เป็นการกล่าวถึงยอดขายจริงย้อนหลังไป1เดือนจากตัวแปรที่กล่าวมาผลลัพธ์จากตัวแปร FT จะเป็นคำตอบของค่าพยากรณ์ค่ะซึ่งในเนื้อหานี้เราจะมาแสดงวิธีทำด้วยการใช้หาค่าเวลา3เดือนค่ะสมมุติว่าวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสมุนไพรพื้นบ้านแห่งหนึ่งเราจะพยากรณ์ยอดขายในปี2565การหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ประเภทใช้ค่าเวลา3เดือนเราสามารถเขียนตามตารางได้ดังนี้ค่ะเดือนมกราคมยอดขายจริงจะอยู่ที่100เดือนกุมภาพันธ์ยอดขายจริงอยู่ที่85เดือนมีนาคมยอดขายจริงอยู่ที่90เดือนเมษายนยอดขายจริงจะอยู่ที่110เราสามารถคิดได้จากสมการ FT เท่ากับ AT ลบ1บวก AT ลบ2บวก AT ลบ3หารด้วย N เราก็จะใช้ AT ลบ1ก็คือ90 90ก็คือเดือนมีนาคม AT ลบ2ก็คือ85ของเดือนกุมภาพันธ์ AT ลบ3ก็คือ100ของเดือนมกราคมนำมาหารด้วย N N เราใช้ค่าเวลา3เดือน N จะเท่ากับ3ค่ะนำมาหาร3เพราะฉะนั้นยอดขายพยากรณ์เราก็จะได้เท่ากับ 91.66 นั่นเองค่ะเดือนเมษายนนะคะยอดขายจริงจะอยู่ที่110ซึ่งการคำนวณก็สามารถคำนวณนำตัวเลขของเดือนมีนากุมภาแล้วก็มกราเข้าไปแทนในสูตรได้เลยนะคะ AT 1ก็คือ90ยอดขายจริงอยู่ที่90ของเดือนมีนาคมก็นำลงมาเติมแล้วก็บวกกับ85คือยอดขายจริงของเดือนกุมภาพันธ์บวกกับ100คือยอดขายจริงของเดือนมกราคมแล้วมาหารด้วย N ซึ่ง N ก็จะมีค่าเท่ากับ3เพราะว่าเราใช้ประเภทค่าเวลา3เดือนเราก็จะได้ยอดขายการพยากรณ์ยอดขายอยู่ที่ 91.66 นั่นเองค่ะค่ะต่อมานะคะเดือนพฤษภาคมยอดขายจริงจะอยู่ที่131การคำนวณก็คือเราต้องคำนวณหาเมษามีนาแล้วก็กุมภานะคะก็จะกลายเป็นเมษา110บวกกับมีนาคมคือ90บวกกับกุมภาคือ85หารด้วย3จะได้ยอดพยากรณ์เท่ากับ95ค่ะต่อมาเดือนมิถุนายนยอดขายจริงจะอยู่ที่120เราก็จะคิดคำนวณจากเดือนพฤษภาคมเมษายนแล้วก็มีนาคมนะคะตัวแรกก็จะกลายเป็น131คือเดือนพฤษภาคมบวกกับ110คือเดือนเมษายนบวกกับ90คือเดือนมีนาหารด้วย3จะได้ยอดขายพยากรณ์อยู่ที่ 110.33 ค่ะเราก็จะทำแบบเดิมในเดือนถัดไปนะคะคือเดือนกรกฎาคมนะคะก็ยอดขายจริงจะอยู่ที่110เราก็ย้อนหลังไป3เดือนคือ120บวก131บวก110หารด้วย3ยอดขายพยากรณ์จะอยู่ที่120.33ค่ะต่อ
่อมานะคะเดือนสิงหาคมยอดขายจริงๆอยู่ที่110

เราก็จะคิด110บวก120บวก131หารด้วย3เราจะได้ยอดขายพยากรณ์อยู่ที่ 120.33 ค่ะเดือนกันยายนนะคะยอดขายจริงอยู่ที่95เราก็จะได้110บวก110บวก120หารด้วย3เท่ากับยอดขายพยากรณ์อยู่ที่ 113.33 ค่ะเดือนตุลาคมนะคะยอดขายจริงอยู่ที่85เราก็จะได้95บวก110บวก110หารด้วย3เท่ากับยอดพยากรณ์จะได้105เดือนพฤศจิกายนยอดขายจริงอยู่ที่85เราก็จะได้85บวก95บวก110หารด้วย3ยอดพยากรณ์ของเราก็จะอยู่ที่ 96.66 เดือนสุดท้ายค่ะเดือนธันวาคมนะคะยอดขายจริงจะอยู่ที่80เราก็จะคิด85บวก85บวก95หารด้วย3จะได้เท่ากับยอดขายพยากรณ์88.33 ค่ะเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ในการพยากรณ์เชิงปริมาณจากสมการ FT เท่ากับ AT 1บวก AT 2บวก AT 3หารด้วย N ตามตัวอย่างนี้นั่นคือยอดขายจริงของเดือนมกราคม2565ได้มาจากเดือนธันวาคมพฤศจิกายนตุลาคมนั่นคือ80บวก85บวก85หารด้วย3จะได้ยอดขายพยากรณ์ของเดือนมกราคม2565เท่ากับ 83.33 นั่นเองค่ะง่ายมากๆอย่างที่กิ่งบอกเลยใช่ไหมคะหวังว่าทุกท่านที่ติดตามมาจะนำไปใช้ในการพยากรณ์ยอดขายสินค้าหรือว่าในการผลิตสินค้าของทุกท่านได้อย่างง่ายดายนะคะแต่สำหรับการหาค่าพยากรณ์เชิงปริมาณยังมีอีกวิธีหนึ่งนะคะคือการหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักค่ะแต่ว่าจะง่ายหรือเหมาะสมกับสถานการณ์ใดกันบ้างต้องติดตามในตอนต่อไปนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเรื่องราวดีๆที่สาขาวิชาการจัดการคณะวิทยาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้นำเสนอนะคะสวัสดีค่ะ

ดีค่ะตอนนี้คุณอยู่กับแก้มตัวแทนสาขาวิชาการจัดการคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีค่ะวันนี้นะคะสาขาวิชาการจัดการของเรามีเรื่องราวดีๆมานำเสนอให้กับผู้ที่เริ่มต้นทำธุรกิจผู้ประกอบการรายย่อยวิสาหกิจชุมชนรวมไปถึงผู้ที่สนใจด้านการพยากรณ์การผลิตค่ะตามที่สัญญาไว้ในตอนที่แล้วนะคะว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงการคำนวณหาค่าพยากรณ์ในอีกหนึ่งวิธีนอกจากการหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นั่นก็คือวิธีการหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักนั่นเองค่ะการพยากรณ์ด้วยวิธีการหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักเป็นการพยากรณ์จากข้อมูลที่เกิดขึ้นในอดีตมาประมาณการค่าที่เกิดขึ้นในอนาคตโดยใช้น้ำหนักมาประกอบการหาค่าเฉลี่ยค่ะเพื่อลำดับความสำคัญของข้อมูลอดีตให้แตกต่างกันทำให้ค่าเฉลี่ยที่เกิดขึ้นมีความแม่นยำมากขึ้นและความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นจากการหาค่าพยากรณ์ให้ลดลงค่ะซึ่งการหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักสามารถเขียนสมการได้ดังนี้ค่ะ ft เท่ากับวงเล็บเปิด w 1คูณ at 1บวก w 2คูณ at 2บวก w 3คูณ at 3บวกไปจนถึง wn คูณ at n วงเล็บปิดหารซิกมา w จากสมการมีตัวแปรได้ดังนี้ค่ะ ft คือค่าพยากรณ์ at คือยอดขายจริง atn เป็นยอดขายจริงที่ย้อนหลังไป1เดือนค่ะW คือน้ำหนักของยอดขายโดยค่า W โจทย์จะเป็นตัวกำหนดให้ค่ะจากสมการที่แสดงไปอาจจะดูเหมือนยากแต่จริงๆแล้วไม่ยากอย่างที่คิดเลยค่ะเรามาเริ่มการหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักไปพร้อมกันเลยนะคะสมมุติว่าวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสมุนไพรแห่งหนึ่งเราจะพยากรณ์

ดขายในปี2565โดยมียอดขายจริงในปี2564ดังตารางนี้ค่ะสำหรับการหาค่าเฉลี่ยเราจะนำยอดขายย้อนหลังทั้ง3เดือนของเดือนมกราคมคือเดือนตุลาคมพฤศจิกายนและธันวาคมโดยยอดขายจริงของแต่ละเดือนจะต้องนำมาคูณกับค่าน้ำหนักที่กำหนดไว้ค่ะเกี่ยวกับตัวหารเป็นผลรวมของค่าน้ำหนักจากโจทย์ที่กำหนดให้ทั้ง3คือ3 2และ1ตามลำดับค่ะให้นำค่าน้ำหนักทั้ง3มารวมกันแล้วจะได้ตัวหารเท่ากับ6ค่ะหลังจากนำยอดขายจริงของในแต่ละเดือนมาคูณกับค่าน้ำหนักที่กำหนดแล้วจึงนำยอดขายที่เกิดขึ้นทั้ง3เดือนมารวมกันหลังจากรวมกันแล้วนะคะให้หารด้วยค่าน้ำหนักและจะได้ค่าพยากรณ์ของเดือนมกราคมค่ะเรามีตัวอย่างวิธีการทำหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักให้ดูดังตารางนี้ค่ะเดือนมกราคมยอดขายจริงเท่ากับ100เดือนกุมภาพันธ์ยอดขายจริงเท่ากับ85เดือนมีนาคมยอดขายจริงเท่ากับ90เดือนเมษายนยอดขายจริงเท่ากับ110แทนค่าด้วยสูตร FT เท่ากับวงเล็บเปิด W1 คูณ AT1 บวก W2 คูณ AT2 บวก W3 คูณ AT3 วงเล็บปิดหารซิกมา U เราสามารถแทนค่าได้ดังนี้นะคะ W1 เท่ากับ3คูณ90ยอดขายจริงของเดือนมีนาคมบวก W2 เท่ากับ2คูณ85ยอดขายจริงของเดือนกุมภาพันธ์บวก W3 เท่ากับ1คูณด้วย100ยอดขายจริงของเดือนมกราคมหารด้วย6เท่ากับ90ค่ะเดือนพฤษภาคมยอดขายจริงเท่ากับ131แทนค่าดังนี้ค่ะ3คูณ110บวก2คูณ90บวก1คูณ85หารด้วย6เท่ากับ 99.16 ค่ะเดือนมิถุนายนยอดขายจริงเท่ากับ120แทนค่าได้ดังนี้ค่ะ3คูณ131บวก2คูณ110บวก1คูณ90หาร6เท่ากับ 117.16 ค่ะเดือนกรกฎาคมยอดขายจริงเท่ากับ110แทนค่าคือ3คูณ120บวก2คูณ131บวก1คูณ110หาร6จะเท่ากับ122เดือนสิงหาคมยอดขายจริงเท่ากับ110แทนค่าคือ3คูณ110บวก2คูณ120บวก1คูณ131หาร6เท่ากับ 116.83 เดือนกันยายนยอดขายจริงเท่ากับ95แทนค่าดังนี้คือ3คูณ110บวก2คูณ110บวก1คูณ120หาร6เท่ากับ 111.66 เดือนตุลาคมยอดขายจริงเท่ากับ85แทนค่าดังนี้คือ3คูณ95บวก2คูณ110บวก1คูณ110หาร6เท่ากับ 102.50เดือนพฤศจิกายนยอดขายจริงเท่ากับ85แทนค่าดังนี้คือ3คูณ85บวก2คูณ95บวก1คูณ110หาร6เท่ากับ 92.50 และเดือนธันวาคมยอดขายจริงเท่ากับ80จะแทนค่าตามสูตรได้ดังนี้นะคะ W1 เท่ากับ3คูณ85ของยอดขายพฤศจิกายนบวก W2 เท่ากับ2คูณ85ยอดขายจริงของเดือนตุลาคมบวก W3 เท่ากับ1คูณด้วย95ยอดขายจริงของเดือนกันยายนหาร6ยอดขายพยากรณ์จะเท่ากับ 86.66 ดังตารางค่ะจากตารางนะคะเราจะเห็นได้ว่าการพยากรณ์โดยวิธีการหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักนั้นในความเป็นจริงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้มากดังนั้นการใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักจึงต้องใช้ประสบการณ์และความชำนาญของผู้ทำการพยากรณ์เป็นสิ่งสำคัญค่ะสุดท้ายนี้ทั้งการหาค่าพยากรณ์แบบวิธีหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ประเภทค่าเวลา3เดือนและวิธีหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักจะทำให้ค่าเฉลี่ยที่ได้มีความแม่นยำมากขึ้นและความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นจากการพยากรณ์ก็จะลดลงอีกด้วยนะคะหวังว่าทุกท่านที่ได้ลองทำการพยากรณ์ไปพร้อมๆกับแก้มจะเข้าใจวิธีการหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักมากขึ้นนะคะขอ
ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเรื่องราวดีๆที่สาขาวิชาการจัดการคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีนำเสนอนะคะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับกับผมนายณัฐวุฒิหมวกทอง
1: ดิฉันนางสาวกาญจนาจงพราขุนกุลค่ะพวกเราเป็นตัวแทนจากสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีค่ะ
0: วันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการพัฒนาองค์การและการเปลี่ยนแปลงองค์การนะครับในหัวข้อแรกจะเป็นบทนำจะพูดในเรื่องของสถานการณ์ที่นำไปสู่การพัฒนาองค์การและการเปลี่ยนแปลงองค์การครับในหัวข้อที่2จะเป็นในเรื่องขององค์ประกอบหลักของการพัฒนาองค์การครับและหัวข้อที่3จะเป็นในเรื่องของปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาองค์การครับ
1: ในหัวข้อที่4นะคะเราจะพูดในเรื่องของกระบวนการพัฒนาองค์การนะคะและในหัวข้อที่5นะคะเราจะพูดถึงเรื่องของเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาองค์การนะคะหลังจากนี้เราไปเริ่มเรียนรู้ในแต่ละหัวข้อกันเลยนะคะ
0: เนื่องจากในปัจจุบันนะครับเกิดภาวะวิกฤตการณ์หลากหลายอย่างส่งผลกระทบต่อองค์การหลายๆองค์การเป็นอย่างมากเช่นสถานการณ์โควิด-19 ความเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลส่งผลกระทบตั้งแต่โครงสร้างขององค์การรูปแบบการดำเนินงานสภาพแวดล้อมในการทำงานรวมถึงการทำธุรกิจระหว่างองค์การนะครับทำให้องค์การต้องเกิดการปรับเปลี่ยนและปรับปรุงโครงสร้างองค์การอยู่เสมอเพื่อให้องค์การสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อไปได้และสามารถพัฒนาพนักงานควบคู่กับองค์การไปได้ด้วยครับในการพัฒนาองค์การนะครับทั้งผู้นำและบุคลากรจะต้องมีความเข้าใจในปัญหาอย่างแท้จริงเพื่อดำเนินการแก้ไขและพัฒนาได้ต่อไปนะครับควรมีการวางแผนสำรองไว้ใช้สำหรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับและที่ขาดไม่ได้คือการติดตามและประเมินผลนะครับเพื่อสำรวจว่าแผนสำรองที่ใช้ในการแก้ปัญหานั้นมีประสิทธิภาพมากเพียงใดควรแก้ไขและปรับปรุงเพิ่มเติมตรงส่วนไหนครับการพัฒนาองค์การคือกระบวนการที่เป็นระบบในการประยุกต์ใช้ความรู้จากหลากหลายศาสตร์เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานภายในองค์กรนะครับและพัฒนาองค์การให้มีความพร้อมต่อสถานการณ์ในปัจจุบันและสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตครับในการพัฒนาองค์การนั้นจะมีความเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงองค์การและการบริหารการเปลี่ยนแปลงนั่นก็คือการพัฒนาองค์การจะเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานโดยรวมครับและเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของนักทรัพยากรมนุษย์ส่วนการเปลี่ยนแปลงองค์การนะครับจะเป็นการปรับปรุงแก้ไขในระบบย่อยต่างๆขององค์การนะครับไม่ได้มองภาพรวมขององค์การเป็นหลักครับองค์ประกอบหลักขององค์การนะครับมีดังนี้ 1. มีพื้นฐานด้านสังคมศาสตร์ไม่ว่าจะพัฒนาองค์การในรูปแบบใดจะต้องมีการประยุกต์ใช้โดยการนำความรู้และหลักสังคมศาสตร์และมนุษยสัมพันธ์มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามทิศทางที่ต้องการครับ2ครับให้ความสำคัญกับการพัฒนาสมาชิกขององค์การหลักการที่ว่ามนุษย์ทุกคนมีความสามารถและต้องการมีคุณภาพชีวิตที่ดีดังนั้นผู้บริหารจึงควรที่จะจัดโครงสร้างการทำงานรูปแบบการทำงานสภาพแวดล้อมในการดำเนินงานรวมถึงโอกาสในความก้าวหน้าทางสายอาชีพเพื่อให้พนักงานได้พัฒนาตนเองอยู่ตลอดครับ3ครับเพิ่มความสามารถในการทำงานขององค์การนะครับในการพัฒนาองค์การนั้นจะต้องทำการศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาเพื่อกำหนดแนวทางในการแก้ไขและปรับปรุงปัญหาต่างๆภายในองค์การนะครับตั้งแต่ระดับบุคคลระดับหน่วยงานเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นครับปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาองค์การนะครับมี4ปัจจัยดังนี้ 1. โครงสร้างพื้นฐานขององค์การในรูปแบบต่างๆนะครับจะเริ่มตั้งแต่เครื่องมืออุปกรณ์ไปจนถึงเทคโนโลยีตลอดจนข้อมูลสารสนเทศที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุนการทำงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นครับ2นะครับกระบวนการทำงานที่เป็นระบบระเบียบกระบวนการทำงานที่มีมาตรฐานชัดเจนมีขั้นตอนที่เหมาะสมมีการประเมินผลและมีการแก้ไขจุดบกพร่องได้อย่างทันท่วงทีครับ3ครับทรัพยากรมนุษย์นะครับทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นปัจจัยสำคัญอันดับแรกๆของทุกองค์การครับองค์การที่มีพนักงานที่มีศักยภาพจะช่วยส่งเสริมความสามารถขององค์การได้อย่างก้าวไกลและยั่งยืนครับ4นะครับเป้าหมายและนโยบายสิ่งสำคัญที่สุดขององค์การก็คือการมีเป้าหมายที่ชั

0: จนและมีนโยบายที่มีประสิทธิภาพจะมีส่วนทำให้องค์การเกิดการพัฒนาได้อย่างรวดเร็วมีทิศทางและมีศักยภาพเพิ่มขึ้นครับ
1: กระบวนการพัฒนาองค์การนะคะกระบวนการพัฒนาองค์การจะมีทั้งหมดด้วยกัน4ขั้นตอนนะคะขั้นตอนแรกจะเริ่มด้วยการวินิจฉัยองค์การนะคะการวินิจฉัยองค์การเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่ผู้บริหารเลยนะคะการที่ผู้บริหารเนี่ยได้มองเห็นถึงปัญหาหรือว่าได้ตระหนักถึงปัญหาที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตหรือณปัจจุบันนะคะแล้วก็การที่ผู้บริหารเนี่ยได้มองเห็นถึงโอกาสที่จะสามารถพัฒนาองค์การต่อไปได้เนี่ยผู้บริหารก็จะต้องมอบหมายให้กับผู้ที่มีศักยภาพเพียงพอนะคะในการศึกษาทำความเข้าใจค่ะแล้วก็สามารถอธิบายสถานการณ์ที่เกิดขึ้นณตอนนี้ได้นะคะเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่ได้รับการมอบหมายนะคะได้ศึกษาและทำการวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ต่างๆนะคะที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะเพื่อเสนอแนะถึงวิธีการแก้ปัญหาพร้อมกับวิธีการที่จะพัฒนาองค์การต่อไปได้ในอนาคตค่ะขั้นตอนที่2นะคะเป็นขั้นตอนของการกำหนดกลยุทธ์และการวางแผนองค์การค่ะโดยขั้นตอนนี้นะคะเป็นขั้นตอนที่นำเอาข้อมูลจากการวินิจฉัยองค์การในขั้นตอนแรกนะคะมาปรับใช้ร่วมกับเทคโนโลยีนะคะเพื่อที่จะร่างแผนการปฏิบัติงานเพื่อที่จะให้งานเนี่ยสามารถทำแล้วบรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้นะคะโดยในขั้นตอนนี้นะคะจะต้องมีการทำอย่างเป็นระบบระเบียบและเป็นแบบแผนนะคะโดยจะต้องคำนึงถึงคุณภาพโดยรวมขององค์กรนะคะและองค์กรนี้นะคะเมื่อทำได้บรรลุผลตามเป้าหมายแล้วเนี่ยก็จะสามารถสร้างผลงานที่เป็นรูปธรรมให้กับองค์กรค่ะขั้นตอนที่3นะคะเป็นขั้นตอนของการนำกลยุทธ์การพัฒนาองค์การไปประยุกต์นะคะซึ่งขั้นตอนนี้นะคะจะมีความสำคัญมากเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าจะเป็นตัวบ่งชี้ว่าองค์การของเราเนี่ยจะประสบผลสำเร็จหรือล้มเหลวได้นะคะเพราะว่าหากการที่เรานำกลยุทธ์ไปใช้ไม่ตรงกับสถานการณ์นะคะก็อาจจะทำให้แผนที่เราวางไว้เนี่ยไม่เป็นไปตามนั้นนะคะโดยในขั้นตอนนี้นะคะจะต้องมีการกำหนดภาระหน้าที่หรือแบ่งความรับผิดชอบอย่างชัดเจนนะคะทั้งในเรื่องของตารางกิจกรรมตารางเวลานะคะจะต้องมีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนนะคะนอกจากนี้นะคะยังจะต้องมีการเตรียมพร้อมในการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นนะคะเพื่อที่จะให้การทำงานเนี่ยไม่มีอุปสรรคค่ะและเป็นไปอย่างราบรื่นค่ะขั้นตอนที่4นะคะเป็นขั้นตอนของการประเมินการพัฒนาองค์การนะคะขั้นตอนนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากเลยนะคะเพราะว่าเราเนี่ยจะสามารถติดตามหรือตรวจสอบผลที่เราได้ทำตามแผนงานมาเนี่ยค่ะว่ามันมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดสอดคล้องกับเกณฑ์หรือว่ามาตรฐานที่เราตั้งไว้มากน้อยเพียงใดค่ะนอกเหนือจากนี้นะคะเราก็ยังจะได้รู้ว่าเราจะต้องแก้ไขหรือว่าปรับปรุงอย่างไรนะคะถึงจะได้ผลลัพธ์ตามที่เราต้องการนะคะขณะเดียวกันนะคะก็ยังเป็นการส่งเสริมและพัฒนาทีมงานด้วยค่ะเพราะว่าฟีดแบคที่ได้รับกลับมาเนี่ยก็สามารถนำไปพัฒนาองค์การได้ในอนาคตค่ะเครื่องมือการพัฒนาองค์การนะคะเครื่องมือการพัฒนาองค์การมีทั้งหมด4ระดับนะคะ1ก็คือเครื่องมือพัฒนาองค์การระดับบุคคลนะคะประกอบด้วยเครื่องมือการสร้างความตระหนักต่อตนเองค่ะก็คือการสร้างความตระหนักและรับรู้ถึงระดับอารมณ์ของตนเองได้ค่ะโดยที่การรับรู้ถึงระดับอารมณ์ของตนเองเนี่ยจะส่งผลต่อพื้นและกระบวนการความคิดหากเราไม่สามารถจัดการอารมณ์ของตนเองได้เนี่ยก็จะทำให้การทำงานขาดประสิทธิภาพค่ะเครื่องมือการฝึกอบรมและการพัฒนาการฝึกอบรมและการพัฒนาอาจเกิดจากการเรียนรู้ด้วยตนเองหรือเกิดจากสื่อการเรียนการสอนหรือจะเป็นสภาพแวดล้อมรอบตัวก็ได้ค่ะเครื่องมือการประเมินผลงานแบบ360องศานะคะเครื่องมือนี้เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินแบบรอบด้านนะคะและก็ประเมินในทุกๆด้านด้วยค่ะสามารถเปิดโอกาสให้กับผู้อื่นได้ประเมินตัวเราเองและเปิดโอกาสให้เราประเมินตัวเราเองด้วยค่ะโดยเราจะนำข้อดีต่างๆหรือข้อเสียคำติชมต่างๆไปพัฒนาให้ดีขึ้นค่ะระดับที่2คือเครื่องมือการพัฒนาองค์การระดับกลุ่มประกอบด้วยกระบวนการสร้างทีมงานเป็นการพัฒนาทีมงานหรือสมาชิกร่วมงานให้สามารถทำงานได้เป็นทีมและสามารถทำงานร่วมกันได้ค่ะกระบวนการสะท้อนนะคะเป็นกระบวนการที่สะท้อนทั้งตัวเองและทีมงานถึงพฤติกรรมในเชิงลึกเพื่อที่เราเนี่ยจะได้นำเอาพฤติกรรมที่ดีเนี่ยไปพัฒนาและปรับใช้ให้ดีขึ้นค่ะระดับที่3นะคะเครื่องมือการพัฒนาองค์การระดับปฏิบัติงานนะคะประกอบด้วยการบริหารคุณภาพโดยรวมนะคะโดยการบริหารคุณภาพโดยรวมจะต้องคำนึงถึงคุณ

0: ภาพเป็นสำคัญนะคะซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกคนทุกระดับในองค์การค่ะการปรับรื้อระบบนะคะก็คือการที่จะต้องปรับรื้อระบบใหม่ในองค์การทั้งหมดนะคะแล้วนำระบบที่เราทำการปรับปรุงและพัฒนาเนี่ยไปใช้แทนนะคะเพราะว่าเราเนี่ยจะต้องตามให้ทันการเปลี่ยนแปลงต่อการแข่งขันในอนาคตและการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมอยู่ตลอดเวลาค่ะการเปรียบเทียบองค์การตนเองกับองค์การชั้นนำนะคะเป็นการนำเอาองค์การที่เราทำงานอยู่เนี่ยไปเปรียบเทียบกับองค์การที่มีชื่อเสียงมากกว่าหรือว่ามีผลงานที่ดีกว่าเรานะคะแล้วนำผลที่เปรียบเทียบได้เนี่ยนำมาปรับปรุงพัฒนาองค์การของเราให้ดีมากขึ้นค่ะระดับที่4นะคะเป็นการพัฒนาองค์การระดับองค์การนะคะประกอบด้วยองค์การแห่งการเรียนรู้นะคะเป็นการยกระดับความรู้ของตนเองและของผู้อื่นค่ะทั้งในด้านของ EQ และ IQ ในเรื่องของความรู้รอบตัวหรือแม้กระทั่งอารมณ์นะคะและยังเป็นการสังเกตอารมณ์ของผู้อื่นหรือของตนเองเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ในการทำงานร่วมกันในอนาคตด้วยค่ะสุดท้ายนะคะเป็นการดำเนินกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ระดับใหญ่นะคะหรือเป็นการโต้ตอบหรือก็คือการเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นกันค่ะอาจจะมาในรูปแบบของการประชุมหรือการสัมมนากันนะคะเพื่อให้สมาชิกทุกคนในองค์การนะคะได้มีปฏิสัมพันธ์กันหรือว่าได้พูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันค่ะซึ่งต่อจากนี้นะคะเรามีกรณีศึกษาในเรื่องของการพัฒนาองค์การของบริษัทสยามแมคโครจำกัดมหาชนมาให้ได้รับชมกันค่ะ
1: ก็บริษัทสยามแมคโครนะคะอยู่ในเมืองไทยมา32ปีแล้วนะคะปีนี้เป็นปีที่33ที่เราดำเนินธุรกิจในประเทศไทยนะคะธุรกิจของแมคโครเนี่ยมีอยู่ทั้งในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศนะคะอีก4ประเทศนะคะทั้งหมด7สาขาในต่างประเทศที่ประเทศไทยเรามี146สาขานะคะเพราะนั้นทั้งหมดในตอนนี้เราก็มี153สาขาแล้วทั้งหมดธุรกิจของเราหลักๆเนี่ยก็คือจำหน่ายสินค้าส่วนใหญ่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะให้กับผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ประกอบการร้านอาหารร้านโชว์หวยอันนี้เป็นลูกค้ากลุ่มสำคัญของแมคโครเลยนะคะองค์กรก็ต้องปรับเปลี่ยนตัวเองไปตลอดเวลานะคะส่วนหนึ่งของการพัฒนาองค์กรก็คือการพัฒนาคนเพราะว่าคนถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนองค์กรให้เจริญเติบโตก้าวหน้าไปได้นะคะองค์กรจะเจริญเติบโตก้าวหน้าหรือว่าจะไม่เจริญเติบโตนะคะจะถอยหลังก็ขึ้นอยู่กับว่าบุคลากรหรือพนักงานที่เป็นองค์ประกอบในองค์กรเนี่ยมีความแข็งแกร่งมีความสามารถแค่ไหนแล้วก็ต้องมีคุณธรรมซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะในเรื่องของการพัฒนาคนเพราะฉะนั้นเนี่ยมุมมองของดิฉันในฐานะที่เป็นหนึ่งในผู้บริหารของแมคโครก็คือว่าเราต้องปรับเปลี่ยนตัวเองไปตามสถานการณ์ภายนอกนะคะไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ของลูกค้าอย่างปัจจุบันเนี่ยลูกค้ามีความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อก่อนนี้ลูกค้าก็ชอบไปเดินซื้อสินค้าในสาขานะคะส่วนใหญ่เราก็จะต้องขยายสาขาให้มากทำยังไงให้ไปใกล้ลูกค้ามากขึ้นการเดินทางจะได้สั้นลงลูกค้าจะได้เข้ามาที่ร้านง่ายวันนี้สังคมแล้วก็รูปแบบการใช้ชีวิตของคนทั่วไปก็เปลี่ยนไปนะคะทุกคนคุ้นเคยกับการใช้โทรศัพท์มือถือคุ้นเคยกับการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลนะคะคุ้นเคยกับการใช้โซเชียลมีเดียเพราะฉะนั้นรูปแบบของการซื้อขายปัจจุบันก็เปลี่ยนแปลงไปวันนี้เราก็เปิดช่องทางในการที่จะให้ผู้บริโภคหรือผู้ประกอบการเนี่ยสั่งซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์ได้และนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าการพัฒนาองค์กรเนี่ยเราต้องดูปัจจัยภายนอกนะคะดูว่าสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงของตลาดเนี่ยไปทางไหนนะคะอันนั้นก็เป็นเรื่องของเทคโนโลยีที่เราจะต้องพัฒนาให้รวดเร็วทันความต้องการของผู้บริโภคอีกส่วนหนึ่งก็คือตัวพนักงานเองนะคะพนักงานเนี่ยนะคะเป็นหัวใจสำคัญขององค์กรแต่ที่สำคัญคือทำยังไงให้พนักงานรักองค์กรแล้วก็มีเป้าหมายมีกลยุทธ์ที่มุ่งไปในทางเดียวกันอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญยกตัวอย่างง่ายๆเมื่อก่อนนี้คนยุคเก่าๆนะคะเจเนเรชันที่อายุสัก 60-70 ปีเป้าหมายในการทำงานเขาอาจจะต้องการเป็นผู้บริหารสูงสุดในองค์กรนะคะวันนี้เด็กยุคใหม่ถ้าไปถามเขาอาจจะมีเป้าหมายที่ต่างไปจากคนเมื่อสมัยอายุ 60-70 ปีก่อนเพราะนั้นเราเองก็ต้องเข้าใจ

แต่ละเจเนเรชันหรือแต่ละรุ่นของพนักงานว่าเขามีเป้าหมายในชีวิตยังไงเราจะพัฒนาองค์กรได้ดีก็ต้องทำให้สิ่งที่เราทำงานร่วมกับพนักงานแต่ละยุคแต่ละรุ่นเนี่ยนะคะตอบโจทย์ชีวิตของเขาด้วยนะคะเพราะนั้นองค์กรก็ประกอบทั้งเรื่องของการพัฒนาธุรกิจพัฒนาเทคโนโลยีขององค์กรให้ปรับเปลี่ยนไปตามสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปและขณะเดียวกันก็ต้องเข้าใจว่าบุคลากรหรือคนที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรเนี่ยนะคะมีความต้องการยังไงแล้วเราก็ปรับเปลี่ยนการพัฒนาองค์กรให้สอดคล้องกับทุกปัจจัยที่พูดถึงค่ะเรื่องของโควิดนะคะเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่เป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบกับทุกๆองค์กรนะคะธุรกิจค้าปลีกค้าส่งอย่างแมคโครเนี่ยได้รับผลกระทบเยอะมากนะคะประการแรกที่อยากจะกล่าวถึงก็คือเรื่องของการที่ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำธุรกิจในช่วงโควิดนะคะช่วงโควิดเนี่ยต้องบอกว่าแรกๆเมื่อ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนกลัวนะคะโดยเฉพาะผู้บริโภคพอได้ข่าวว่ามีคนติดที่ไหนคนติดไปเดินที่ห้างไหนก็จะระมัดระวังมากบางทียอดขายหรือคนมาเดินในสาขาอาจจะตกไปอย่างมีนัยยะสำคัญมากอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่เราจะต้องสื่อสารนะคะทำให้เกิดความมั่นใจผู้บริโภคมั่นใจว่าเราเนี่ยมีมาตรการป้องกันอย่างดีเรื่องของการทำความสะอาดเรื่องของสุขอนามัยในสาขาอันนี้เป็นเรื่องแรกที่เปลี่ยนแปลงไปเยอะนะคะในเรื่องของการจัดการบริหารธุรกิจในช่วงที่เป็นโควิดเรื่องที่สองก็คือเรื่องของการเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจอย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นะคะเมื่อก่อนนี้ทุกคนอยากจะมาเดินที่สาขามาซื้อของก็รู้สึกว่าได้ใช้เวลาพักผ่อนไปด้วยแต่จริงๆแล้วพอช่วงโควิดมาคนก็กลัวการมาเดินในสาขาเพราะว่าอาจจะเปิดโอกาสให้ตัวเองติดเชื้อได้มากขึ้นก็มีการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์มากขึ้นเราต้องมีการปรับเปลี่ยนองค์กรเยอะนะคะมีการพัฒนาบุคลากรให้ทำงานดิจิทัลได้เก่งขึ้นนะคะสมมติยกตัวอย่างวันหนึ่งสาขาหนึ่งอาจจะเคยมีแค่100ออเดอร์ช่วงโควิดมาจำนวนอาจจะเพิ่มขึ้นเป็น500ออเดอร์ต่อวันเพราะฉะนั้นองค์กรก็ต้องปรับเปลี่ยนเรื่องของสกิลหรือความรู้ความสามารถของพนักงานนะคะที่มีแล้วก็จำนวนพนักงานที่มีให้ตอบโจทย์กับธุรกิจที่มันเปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะจากการผลักดันของโควิดนะคะอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของการดูแลพนักงานให้ปลอดภัยนะคะช่วงนี้เราก็ยังอยู่ในช่วง work from home กันอยู่เลยพนักงานที่สาขาเนี่ยก็จะต้องดูแลตัวเองเป็นอย่างดีเพราะว่าเราคงไม่สามารถให้พนักงาน work from home ได้ถ้าทำงานที่สาขานะคะก็ต้องป้องกันแทนที่เมื่อก่อนนี้มาทำงานก็มากันปกติปัจจุบันเนี่ยทุกคนจะต้องถูกตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้างานนะคะต้องสวมหน้ากากเรามีเทคโนโลยีที่เป็นเครื่องมือจับว่าในสาขาพนักงานทุกคนสวมหน้ากากไหมนะคะกล้องนี้จะสามารถจับแล้วก็ดีเทคได้ว่าคนไหนเอาหน้ากากลงนะคะคนไหนไม่ใส่หน้ากากอันนี้ก็เป็นส่วนช่วยทั้งตัวพนักงานเองแล้วก็ช่วยเพื่อนพนักงานคนอื่นให้ปลอดภัยแล้วก็ช่วยให้ลูกค้าปลอดภัยด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นการเอาเทคโนโลยีมาใช้แล้วก็เป็นการที่พนักงานต้องปรับเปลี่ยนลักษณะการใช้ชีวิตของตัวเองในที่ทำงานให้มันเหมาะกับยุคสมัยของโควิดนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจนนะคะพูดไปแล้วเรื่องเกี่ยวกับรูปแบบธุรกิจที่ปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตของพนักงานที่ปรับเปลี่ยนเรื่องเทคโนโลยีนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งที่บริษัทเอามาใช้มากในช่วงของโควิด work from home เนี่ยถ้าเราไม่มีเทคโนโลยีที่ดีใช้ทีมไม่เป็นใช้ Zoom ไม่เป็นอันนี้ก็คงไม่ประสบความสำเร็จนะคะทุกวันนี้เราใช้กันอย่างเคยชินมันก็ต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องการที่เรามีแผนกที่ดูแลเรื่องเทคโนโลยีพวกนี้เอาอุปกรณ์ที่ทันสมัยมาให้พนักงานทุกคนได้ใช้แต่ที่สำคัญมีอุปกรณ์ถ้าเราใช้ไม่เป็นก็คงไม่มีประโยชน์พนักงานทุกคนก็ต้องได้รับการอบรมนะคะทำเทรนนิ่งอันนี้ก็เป็นส่วนของการพัฒนาองค์กรที่สำคัญอบรมให้พนักงานทุกคนใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเป็นจะได้ใช้ชีวิตประชุมที่บ้านได้ work from home ได้อันนี้ก็เป็น 3-4 ส่วนหลักๆที่เราเชื่อว่าเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะคะจากผลกระทบของโควิดค่ะก็เราเชื่อว่านะคะหลังโควิดเนี่ยจะไม่มีอะไรที่กลับไปเป็นเหมือนเดิมนะคะเราจะมี normal ใหม่ที่เป็น new normal ที่เขาเรียกว่าปกติแบบใหม่นะคะก็คืออนาคตเราอาจจะยังต้องป้องกันตัวเองนะคะดูแลตัวเองเรื่องสุขอนามัยตลอดนะคะเพราะฉะนั้นการ

ทำงานแบบอยู่บ้านบ้างมาทำงานที่ออฟฟิศบ้างเราก็ต้องทำให้ได้ประโยชน์ได้ประสิทธิภาพดีเหมือนกับทุกคนมาเจอกันนะคะเพราะนั้นดิฉันมองว่าการพัฒนาองค์กรต่อไปในอนาคตเนี่ยเราต้องให้พนักงานปรับเปลี่ยนตัวเองพัฒนาตัวเองได้นะคะตอบโจทย์กับสิ่งแวดล้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไปได้เรื่อยๆนะคะการทำฝึกการฝึกอบรมก็คงไม่สามารถ

0: รู้จากโทรศัพท์มือถือได้ M-learning E-learning ระบบการองค์กรผ่านการทำอบรมและฝึกพนักงานเนี่ยนะคะต้องเปลี่ยนรูปแบบไปแล้วนะคะไม่ใช่แค่ physical ไม่ใช่แค่ on-site แต่ว่าต้องสามารถทำได้แม้พนักงานอยู่ที่บ้านนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องระบบเทคโนโลยีพวกนี้ต้องเข้ามาช่วยทำยังไงให้มั่นใจว่าพนักงานได้อบรมจริงๆได้เทรนจริงๆไปเรียนรู้แล้วมันมีระบบในการจับในระบบในการจัดตารางเวลาและระบบในการเก็บคะแนนอะไรพวกนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาใหม่ทั้งหมดเลยซึ่งเป็นส่วนของการพัฒนาองค์กรหลังจากการเกิดโควิดนะคะค่ะหลักการโดยรวมเนี่ยก็ควรเหมือนกันนะคะคือว่าหลายๆอย่างเนี่ยเราเริ่มที่ประเทศไทยก่อนลองแล้วก็พบว่ามีบางจุดที่ยังต้องปรับปรุงแก้ไขเราก็ทำการปรับปรุงแก้ไขแล้วเราก็เอาแนวคิดหรือวิธีการที่เป็นภาพใหญ่ที่เราทำสำเร็จแล้วในประเทศไทยเนี่ยส่งไปปฏิบัติที่ต่างประเทศด้วยนะคะสาขาต่างประเทศเนี่ยก็จะได้ใช้รูปแบบในการทำงานรูปแบบในการพัฒนาองค์กรที่คล้ายคลึงกันเพียงแต่ว่าบางกรณีเนี่ยก็ต้องปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ท้องถิ่นนะคะอันนี้ก็ทำโดยตลอดเวลาโดยเฉพาะเรื่องของการสื่อสารกับท้องถิ่นรูปแบบการสื่อสารแต่ละประเทศไม่เหมือนกันบางประเทศชอบใช้ทีวีบางประเทศก้าวหน้าหน่อยตอนนี้เขาก็สื่อสารผ่านโซเชียลมีเดียทุกคนมีโทรศัพท์มือถือชอบสื่อสารผ่าน LINE ผ่าน Facebook ความพัฒนาหรือว่าปริมาณในการสื่อสารรูปแบบการสื่อสารผ่านช่องทางสื่อต่างๆเนี่ยเปลี่ยนไปในแต่ละประเทศนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่เราคิดว่าต้องอนุญาตให้แต่ละประเทศมีการพัฒนาหรืออะแดปต์ของตัวเองได้นะคะโดยหลักการแล้วองค์ประกอบใหญ่หรือเนื้อหาแนวความคิดคอนเซปต์หลักจะมาจากเมืองไทยส่วนต่างประเทศก็จะใช้แนวคิดเดียวกันเป็นหลักแต่ว่าปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ของแต่ละประเทศเพื่อให้เหมาะกับผู้บริโภคนะคะเหมาะกับผู้ฟังผู้รับการสื่อสารในแต่ละประเทศค่ะ
1: สำหรับการเรียนรู้เนื้อหาเรื่องการพัฒนาองค์การและการเปลี่ยนแปลงในวันนี้นะคะเราก็สามารถนำไปประยุกต์และปรับใช้ให้เข้ากับธุรกิจทั้งธุรกิจขนาดใหญ่ขนาดกลางหรือแม้แต่ธุรกิจ SME ก็ได้เช่นกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราทั้งสองคนนะคะในฐานะตัวแทนสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์นะคะคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีนะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่คอยติดตามรับชมเราตั้งแต่ต้นจนจบนะคะสำหรับวันนี้พวกเราทั้งสองคนนะคะขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: ทำอะไรอ่ะ
1: อ๋อทำสูตรสบู่ง่ายๆฉันนะอยากได้รูปดอกไม้สีใสๆเราไปทำกันดูไหม
0: ไปสิ
1: ไป

ใครมีสเปรย์ฟ็อกซี่ก็สามารถฉีดไล่ฟองอากาศเพื่อทำให้ก้อนสบู่มีรูปร่างที่เนียนสวยหรือตกแต่งสบู่ให้สวยงามด้วยดอกไม้ใบไม้แล้วนำแม่พิมพ์ที่เราเทสบู่ไปแช่ช่องฟรีซ15นาทีทิ้งไว้จนกว่าสบู่จะเซ็ตตัว

0: สงสัยไหมคะว่าทำไมต้องรอให้เนื้อสบู่อุ่นก่อนจึงหยอดสีผสมและน้ำหอม
1: เหตุผลที่เราไม่ใส่สีผสมและน้ำหอมลงไประหว่างการทำละลายบนกระทะที่ร้อนจัดก็เพื่อคงสีและกลิ่นน้ำหอมที่เราต้องการเอาไว้มิฉะนั้นสีอาจจะเพี้ยนหรือกลิ่นน้ำหอมอาจจะระเหยไปหมดด้วยความร้อนนั่นเองส่วนสูตรที่ใช้จะใช้สารตั้งต้นอะไรปริมาณเท่าไหร่เราสามารถทำทดลองไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะได้สูตรที่ชอบค่ะในการทำสบู่ถ้าใช้สารตั้งต้นที่ต่างกันเช่นไขมันจากพืชได้แก่น้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะกอกน้ำมันปาล์มและไขมันที่ได้จากสัตว์ได้แก่ไขมันโคกระบือสบู่ที่ได้จะต่างกันหรือไม่และต่างกันอย่างไร
0: คุณภาพของน้ำมันที่ได้จากพืชและสัตว์จะมีผลต่อคุณภาพของสบู่เกล็ดสบู่ที่ได้จากน้ำมันพืชจะให้ลักษณะขาวเนียนเกล็ดที่ได้จากน้ำมันจากพืชจะมีกลิ่นหืนน้อยกว่าน้ำมันจากสัตว์อีกทั้งน้ำมันจากพืชยังเป็นวัตถุดิบที่หาง่ายและราคาถูกด้วยการทำสบู่อย่างง่ายในครัวเรือนนิยมผลิตสบู่ก้อนขุ่นสบู่ก้อนใสและสบู่เหลวซึ่งจะใช้สารตั้งต้นที่แตกต่างกันสบู่ก้อนขุ่นใช้สารตั้งต้นคือเกล็ดสบู่ที่เกิดจากการใช้ด่างโซเดียมไฮดรอกไซด์สบู่ก้อนใสใช้สารตั้งต้นคือกลีเซอรีนก้อนสบู่เหลวใช้สารตั้งต้นคือเกล็ดสบู่ที่เกิดจากการใช้ด่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์
1: แชมพูและผงซักฟอกที่เราใช้กันทั่วไปมีสารที่ก่อให้เกิดฟองชื่อว่าโซเดียมบอริกซัลเฟตหรือ SLS เวลาที่เราอาบน้ำและมีฟองมากๆเราจะรู้สึกฟินใช่ไหมคะแต่สาร SLS เนี่ยหากมีมากเกินไปจะเกิดผลเสียต่อผิวของเราได้ค่ะเช่นเกิดการระคายเคืองแสบตาและถ้าสะสมมากเกินไปจะเกิดมะเร็งผิวหนังได้นะคะ

0: ปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5. เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืนเพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชะขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการราชพฤกษ์คลาสเด็กๆคะตอนที่แล้วเราได้เรียนรู้บทบาทและความสำคัญของการกินอาหารของแมลงที่ช่วยบ่งบอกถึงคุณภาพสิ่งแวดล้อมกันไปแล้วนะคะในวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในหัวข้อเรื่องสิ่งมีชีวิตกับแหล่งที่อยู่อาศัยว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไรแล้วสิ่งมีชีวิตจะต้องปรับตัวยังไงบ้างเราไปดูกันเลยค่ะ
1: บนโลกเรามีแหล่งที่อยู่อาศัยหลายแบบทั้งบนบกและในน้ำซึ่งมีลักษณะแตกต่างกันและอยู่ร่วมกันเป็นระบบนิเวศสิ่งมีชีวิตจึงจำเป็นต้องมีการปรับตัวด้านโครงสร้างและลักษณะของร่างกายให้เหมาะสมกับแหล่งที่อยู่อาศัยแต่ละแหล่งเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตและอยู่รอดได้เช่นสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในน้ำจะมีโครงสร้างและลักษณะที่ช่วยในการเคลื่อนที่ในน้ำหรือช่วยให้ลอยน้ำได้เช่นกบมีพังผืดเชื่อมระหว่างนิ้วซึ่งมีลักษณะคล้ายใบพายผักตบชวาภายในก้านใบและลำต้นมีช่องอากาศจำนวนมาก

0: ช่วยให้ลำต้นลอยน้ำได้ดีสัตว์ที่อยู่บริเวณขั้วโลกจะมีขนหนาปกคลุมร่างกายมีชั้นไขมันใต้ผิวหนังที่หนาเพื่อช่วยให้ร่างกายอบอุ่นรู้หรือไม่ขนของหมีขั้วโลกไม่ได้เป็นสีขาวแต่เป็นสีใสที่เห็นเป็นสีขาวเกิดจากการสะท้อนแสงเมื่ออยู่ท่ามกลางน้ำแข็งหรือหิมะสีขาวสัตว์ที่อยู่ในทะเลทรายจะมีขนตายาวใบหูใหญ่มีขนที่หูป้องกันทรายเข้าตาและหูส่วนพืชจะมีการลดลูกจากใบกลายเป็นหนามเพื่อช่วยลดการสูญเสียน้ำรู้หรือไม่อูฐเคยอาศัยอยู่ในเขตหนามมาก่อนเพราะซากฟอสซิลของอูฐที่เก่าแก่ที่สุดอายุ 3.5 ล้านปีค้นพบที่เกาะเอลส์เมียร์ประเทศแคนาดาพื้นที่หิมะปกคลุมสำหรับสัตว์กลุ่มนกจะมีโครงสร้างและลักษณะเท้าที่แตกต่างกันไปตามการดำรงชีวิตในแต่ละที่อยู่เช่นเป็ดจะมีพังผืดยึดติดเป็นแผ่นบางๆระหว่างนิ้วเท้าเพื่อช่วยในการเคลื่อนที่เมื่ออยู่ในน้ำโครงสร้างและลักษณะต่างๆของสิ่งมีชีวิตเหล่านี้จะใช้ระยะเวลายาวนานในการปรับตัวเพื่อให้เหมาะสำหรับการดำรงชีวิตในแหล่งที่อยู่แต่ละแหล่งและจะมีการถ่ายทอดโครงสร้างและลักษณะดังกล่าวจากรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นหนึ่งนั่นเอง
1: สัตว์น่ารู้วันนี้ Habitat H-A-P-I-T-A-T Habitat แปลว่าแหล่งที่อยู่ Adaptation A-D-A-P-T-A-T-I-O-NAdaptation แปลว่าการปรับตัวน้องๆลองสังเกตสิ่งมีชีวิตที่อยู่รอบๆตัวเราดูสิคะว่าเขามีการปรับตัวให้เหมาะกับแหล่งที่อยู่อาศัยได้ยังไงแล้วสิ่งมีชีวิตที่ดำรงชีวิตอยู่ในแหล่งที่อยู่อาศัยเดียวกันจะมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตด้วยกันหรือไม่ยังไงเราจะได้เรียนรู้ในตอนหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ

0: นี่ที่เพชรแคร์วันนี้เราจะมาพูดกันเรื่องของนกนะครับสิ่งแรกที่อยากจะพูดสำหรับวันนี้ก็คือเรื่องของการเลือกชนิดนกที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงของเรานะครับซึ่งวัตถุประสงค์เราอาจจะมีได้หลายอย่างนะครับอย่างแรกถ้าอยากการเลี้ยงเป็นเพื่อนบางคนอาจจะอยากเลี้ยงสัตว์แต่ไม่สามารถเลี้ยงสุนัขแมวได้เพราะแพ้ขนสุนัขแมวหรืออาจจะชอบนกโดยตรงก็ได้นะครับให้เขาอยู่กับเราให้เขาใกล้ชิดกับเรามีการเล่นด้วยการพูดคุยกันซึ่งแต่ละวัตถุประสงค์นั้นชนิดพันธุ์จะไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นของการเลี้ยงเป็นเพื่อนนะครับที่เรามีปฏิสัมพันธ์กับเขาเราต้องการการพูดคุยแล้วต้องการเล่นกับเขาให้ได้เนี่ยอาจจะต้องเป็นชนิดนกที่มีขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ที่เขามีสมองพัฒนาแล้วสามารถจดจำสิ่งที่เราสอนได้พูดเรียนเสียงคนได้นะครับเช่นนกกระตั้วนะครับนกแก้วนกมาคอแล้วจะเป็นนกแก้วขนาดกลางเช่นนกแก้วอีเล็กตัสนะครับนกแก้วอเมซอนนะครับขนาดนี้ขึ้นไปเขาถึงจะเริ่มมีปฏิสัมพันธ์กับเราได้สนุกหน่อยนะครับ
1: นกครับ
2: หิวแล้วเหรอหิวอะไรเพลงจะกินอะไร
1: ยังไม่หมด
2: นะยังไม่หมดอีกเหรอ
1: โอ้ยไม่หมดเลยเฮ้ยเร่งกินข้าวนะเฮ้ย
2: ไปไหน
1: บุ๊ด
0: แต่การเลี้ยงนกแก้วขนาดใหญ่สิ่งที่ตามมาก็คือเรื่องของอายุไขนะครับเพราะว่าเขาจะเป็นนกที่อายุไขเยอะมากอย่างนกกระตั้วถึง 60-70 ปีได้นะครับหรือนกมาคอก็เช่นกันบางครั้งเนี่ยช่วงนี้ของชีวิตเราต้องการเพื่อนเราก็เป็นเพื่อนกับนกได้แต่บางครั้งชีวิตของเราเปลี่ยนแผนเช่นเราแต่งงานนะครับหรือเรามีลูกเราให้เวลากับลูกกับครอบครัวมากขึ้นก็อาจจะเป็นปัญหากับนกได้นะครับนี่เป็นข้อคำนึงเพราะว่านกเขาอาจจะต้องการเวลาต้องการความรักความใส่ใจของเราอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะนกเขาจะไม่คิดว่าเขาเป็นนกถ้าเราเล่นใกล้ชิดกับเขามากๆเนี่ยถ้าเราไม่สามารถให้เวลากับเขาได้สิ่งที่ตามมาก็คือนกอาจจะมีปัญหาเรื่องของสุขภาพจิตใจนะครับเรื่องของพฤติกรรมต่างๆเช่นการดึงขนตัวเองการร้องตลอดเวลานะครับการดื้อไม่ยอมฟังนะครับหรือการไม่กินอาหารจนเกิดผลต่อสุขภาพก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับในส่วนของวัตถุประสงค์เพื่อการเรียนรู้นะครับชนิดพันธุ์ที่เหมาะสมสำหรับการเรียนรู้ของเด็กๆนั้นน่าจะเป็นชนิดพันธุ์ขนาดเล็กนะครับแล้วก็มีจำนวนเยอะสักนิดหนึ่งนะครับให้เด็กๆ เขาได้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มฝูงนะครับให้เขาได้มีความรับผิดชอบในการเลี้ยงนกนะครับก็จะให้เขาเห็นธรรมชาติของการขยายพันธุ์นะครับมีตัวพ่อตัวแม่นะครับมีการออกไข่มีการกกไข่มีการเลี้ยงลูกนะครับอาจจะเป็นชนิดพันธุ์ที่ขนาดเล็กได้แก่นกหงส์หยกนกคอกคาทิลนะครับหรือเป็นนกเลิฟเบิร์ดนะครับนกแก้วพอฟัสขนาดเล็กเลี้ยงง่ายนะครับน่าจะเหมาะสมสำหรับการเลี้ยงเพื่อให้การศึกษาสำหรับครับชนิดนกที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการเลี้ยงเพื่อให้เกิดบรรยากาศนะครับก็จะได้แก่นกแก้วขนาดเล็กที่อยู่รวมกันเป็นฝูงเช่นนกหงส์หยกหรือว่านกเลิฟเบิร์ดนะครับเพราะว่านกเหล่านี้เมื่อเขาอยู่กันเป็นฝูงแล้วเขาจะส่งเสียงจิ๊บจับจิ๊บจับคุยกันตลอดเวลานะครับการส่งเสียงเนี่ยจะสร้างบรรยากาศให้เหมือนกับว่าเราอยู่ในธรรมชาติเป็นการสร้างความรื่นรมแล้วก็สร้างความสุขให้กับผู้อยู่อาศัยในบ้านได้ครับตรงนี้ก็มาถึงคำถามที่ว่าเราควรจะเลี้ยงนกกี่ตัวดีเมื่อเราตัดสินใจตามวัตถุประสงค์เราได้แล้วนะครับอย่างเช่นการเลี้ยงเป็นเพื่อนเนี่ยบางครั้งอาจจะเริ่มที่ตัวเดียวก็ได้นะครับถ้าเรามั่นใจว่าเราสามารถใช้ชีวิตที่เหลืออยู่กับเขาได้ตลอดเวลาเท่าอายุขัยของเขาเนี่ยก็สามารถเลี้ยงตัวเดียวได้นะครับแต่ถ้าเราไม่ได้เลี้ยงเพื่อวัตถุประสงค์นั้นนะครับอาจจะเลี้ยงเพื่อขยายพันธุ์หรือเราจะไม่มั่นใจในเรื่องของเวลาที่จะให้กับเขาได้อาจจะต้องเลี้ยงนกมากกว่า1ตัวนะครับให้เขาได้อยู่เป็นเพื่อนกันแทนที่เขาจะมาคอยและคาดหวังเวลาจากเราที่เป็นคนเลี้ยงอย่างเดียวนะครับหรือการเลี้ยงเป็นกลุ่มนะครับเพื่อวัตถุประสงค์ของการทำให้เกิดเสียงที่เป็นบรรยากาศแวดล้อมก็ควรจะเลี้ยงเป็นกลุ่มเพราะถ้าเลี้ยงแค่ตัว2ตัวก็เสียงก็อาจจะเงียบไปบ้างนะครับแต่ถ้าเราเลี้ยงอยู่กันเป็นกลุ่มฝูงเนี่ยเราก็จะได้เสียงที่เขาคุยกันอยู่ตลอดเวลาเป็นเสียงที่เติมเต็มบรรยากาศนะครับให้ได้ความรื่นรมย์ของผู้เลี้ยงนะครับ

Hi guys, how are you guys doing out there? Good, very good, extremely good. สวัสดีครับผมวันนี้เจอกับครูพี่พีอีกแล้ว and for this video we are going to study about ประโยคขอร้องและก็ประโยคคำสั่งนั่นเองในวิดีโอนี้เราจะเรียนกัน2ประโยคนี้นะฮะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา let's go เอาเลยนะฮะผมมาดูคำแรกเลยคุ้นๆกันไหมฮะนักเรียนคำนี้อ่านว่าอะไรเอ่ยPlease ถูกต้องแล้วฮะ very good please แปลว่าได้โปรดนั่นเองจะใช้วางไว้ข้างหน้าหรือไว้ท้ายประโยคก็ได้ซึ่งมันจะทำให้ประโยคของเราเนี่ยมีความสุภาพมากยิ่งขึ้น for example ตัวอย่างเช่น please listen to the teacher นะ please listen to the teacher นะกรุณาฟังคุณครูหรือ listen to the teacher please listen to the teacher please นะครับน้องนักเรียนเนาะกรุณาฟังคุณครูด้วยแต่นักเรียนอย่าลืมหนึ่งอย่างนะครับผมนั่นก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่นักเรียนเอา please มาใส่ในข้างท้ายประโยคเนี่ยนักเรียนอย่าลืมคอมม่าด้วยก็แล้วกันนะครับผมเป็นยังไงง่ายเนาะโอเคไปเลย sorry เรามาดูตัวอย่างประโยคคำสั่งกันดีกว่าพร้อมกับความหมายของมันกันเลยตัวอย่างแรก please tell me your name please tell me your name แปลว่ากรุณาบอกชื่อของคุณหน่อยถ้าเราไม่มีคำว่า please เนี่ยมันก็จะกลายเป็นประโยคที่อาจจะยังไม่ค่อยสุภาพมากสักเท่าไหร่เช่น tell me your name บอกชื่อเธอมาเนี่ยมันก็ยังไม่สุภาพนักเรียนเนาะเราก็เลยใส่เป็น please ลงไปส่วนหน้าของประโยคหรือส่วนท้ายประโยคก็ได้เนาะอีกสัก 1-2 ตัวอย่างมาดูสิ please close the door กรุณาปิดประตูด้วยนะอันที่3 please turn offThe light กรุณาปิดไฟด้วยแล้วถ้าอยากเปิดไฟล่ะฮะนักเรียน turn on the light please เห็นไหมฮะ turn on กับ turn off แปลว่าปิดไฟหรือเปิดไฟนะฮะเนาะ look at this way มองมาทางนี้

look at this way please กรุณามองมาที่ทางครูพี่มามองมามองตรงเข้ามาโอเคเนาะอ่ะไปกันต่อทีนี้มาดูการสั่งห้ามไม่ให้ทำอย่างนู้นไม่ทำอย่างนี้บ้างเราจะใช้คำว่า don't หรือคำว่า do not สองตัวนี้มีความหมายเหมือนกันเลยนะฮะนักเรียนแปลว่าเอาวางไว้ข้างหน้าคำกริยาและจะมีความหมายเป็นปฏิเสธหรือสั่งห้ามทำสิ่งต่างๆเช่น don't eat in class ห้ามทานอาหารในห้องเรียนหรือเลื่อนขึ้นอีกนิดนึงนะ don't use the phone ห้ามใช้โทรศัพท์อันนี้อาจจะคำสั่งที่อยู่ในห้องเรียนเนาะเวลาที่เราเรียนอยู่ในครูก็อาจจะบอก don't use the phone นะห้ามใช้โทรศัพท์หรือไปสอบเนี่ยเขาก็ห้ามใช้โทรศัพท์เหมือนกันใช่ไหมฮะนักเรียนอันต่อไป don't smoke this is a very important เลยนะนักเรียนอันนี้เนี่ยห้ามสูบบุหรี่ไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามในห้องเรียนหรือที่บ้านก็นักเรียนก็ห้ามสูบบุหรี่เนาะอันรูปต่อไปรูปสุดท้าย don't cross the road ห้ามข้ามถนนเพราะถนนนั้นอาจจะเป็นถนนไฮเวย์รถขับเร็วปิ้วเพราะนั้นเราก็ไปใช้สะพานลอยก็แล้วกันเนาะอ่ะต่อไปมาดูฝึกฝนกันบ้างนะฮะนักเรียนเรามาดู practice 1กันบ้างเขาสั่งเราว่าอย่างไร match the given sentences to the picture เขาบอกว่าเขามีประโยคมาให้เราให้เรานำประโยคมาใส่ให้ตรงกับรูปภาพนั่นเองไปดูข้อ1 don't eat in class ห้ามทานอาหารในห้องเรียน which picture รูปไหนฮะนักเรียนช่วยกันดูฮะช่วยกันดูรูปไหนเก่งมาก very good นี่เลยกำลัง enjoy กับการกินมากข้อนี้ห้ามนำอาหารมากินในห้องเรียนตรงกับรูปนี้ข้อที่2 don't fight ปกติคำว่า fight แปลว่าต่อสู้เหมือนบัวขาวใช่ไหมนักเรียนแต่ในที่นี้แปลให้สวยๆหน่อยแปลว่าห้ามทะเลาะกันรูปไหนฮะห้ามทะเลาะกันฝั่งนู้นหรือเปล่าถูกต้องแล้วฮะคือรูปนี้เลยตอบ don't fight ห้ามทะเลาะกันห้ามต่อยตีกันห้ามใช้ความรุนแรงนั่นเองข้อที่3ข้อ C-cat don't make noises ห้ามส่งเสียงดังรูปไหนฮะนักเรียนถูกต้องเลยฮะรูปนี้เลยใส่ไปเลยข้อ D CC ครูพี่ขอโทษ sorry ข้อ4ข้อ D dog don't run in class ห้ามวิ่งในห้องเรียนรูปไหนฮะห้ามวิ่งห้องเรียน excellent รูปนี้เลยนี่ห้ามวิ่งปุ๊บดีข้อ E เขาบอกว่า don't write on the wall don't write on the wall wall ตัวนี้แปลว่ากำแพงนักเรียนห้าม write ห้ามเขียนข้อความเขียนอะไรก็ตามบนกำแพงห้ามเขียนรูปไหนฮะ which picture ฮะ very good this picture ข้อนี้เลย E อันต่อไปPlease keep the board clean นะกรุณาลบกระดานด้วยทำให้กระดานมันสะอาดอยู่ตลอดเวลาอันไหนฮะนักเรียน TikTok TikTok รูปนี้ใช่ไหมเก่งมากครับผมไปต่อไป Please raise your hand to speak ถ้ามีคำถามจะพูดอะไรให้ raise your hand แปลว่าอะไรลูกให้ยกมือขึ้นเสร็จแล้วก็ค่อยพูดรูปไหนฮะ TikTok นี่เลย Two boys ใช่ไหมเด็กผู้ชาย2คนนี้ถูกต้องเป็นข้อ G ถูกไหมถูกต้องแล้วทีนี้ไปดูข้อ H กันบ้างนะนักเรียน please listen to the teachers carefully กรุณาฟังคุณครูอย่างตั้งใจฟังให้ดีๆรูปไหนฮะฟังให้ดีๆ TikTok TikTok รูปนี้เลยขยับนิดนึงนี่ข้อนี้ตอบเลยถูกต้องอันสุดท้าย please throw the rubbish into the bin เอาขยะไปทิ้งลงถังขยะรูปไหนฮะเหลืออยู่อันเดียวรูปนี้ถูกต้องครับใส่เลยเขาไอ้ไปแล้วง่ายไหมนักเรียนง่ายมากเนาะไปดู practice 2 write the given phrases into the right column เขาบอกว่าให้เขาจะให้คอลัมน์เรามา I should กับ I should not เนาะแล้วก็จะมีวลีมาให้เราให้เราเนี่ยเอาวลีคำเหล่านี้เนี่ยมาใส่ให้มันตรงกับคอลัมน์ซึ่ง I should เนี่ยแปลว่าฉันควรจุดส่วน I should not หรือ I shouldn't เนี่ยแปลว่าฉันไม่ควรจะจุดๆๆไปดูอันแรก eat in class นักเรียนคิดว่าเราควรหรือเราไม่ควรที่จะกินในชั้นเรียนฮะแน่นอนเราไม่ควรจะกินในห้องเรียนใช่ไหมนักเรียนเอามาเขียนเลย I should
not eat in class ข้อที่2 review lessons ทบทวนบทเรียนควรหรือไม่ควรให้นักเรียนแน่นอนควรเป็นอย่างยิ่งนะนักเรียนเนาะ I should นี่review อุ้ยเขียนไม่พอเขียนตรงไหนดี reason ตรงนี้กินค่าเราใช้ไปแล้วอันที่เหลือนักเรียนไปตอบให้เสร็จให้สมบูรณ์เดี๋ยวคุณครูพีช่วยแปลกันแล้วกันเนาะ throw trash on the floor ทิ้งขยะลงพื้นควรหรือไม่ควรให้นักเรียนต้องรู้แล้วนะ keep the board clean ลบกระดานหรือทำกระดานให้มันสะอาดข้อที่3 fight I should fight ไหมฉันควรต่อสู้ฉันควรทะเลาะกันไหมหรือ I should not fight ไม่รู้นักเรียนเอามาเติมให้ถูกนะฮะ play tennis in class เล่นเทนนิสในห้องเรียนคุณพระนักเรียนควรหรือไม่ควรฮะเอามาใส่ให้ถูกต้องนะข้อต่อไป listen to teacher ให้ตั้งใจฟังคุณครูเวลาคุณครูสอนควรหรือไม่ควรนะข้อต่อไป empty the trash trash bin เอาถังขยะที่มีขยะเต็มทั้งหมดเนี่ยเอาไปทิ้งควรหรือไม่ควรฮะนักเรียนทำเวรตอนเย็นน่ะต้องรู้แล้วนะเดี๋ยวคุณครูพีจะไปตรวจนะ next practice 3 complete the dialogue จะมี dialogue นี่1 2 3มีอยู่3 dialogue มี3 conversation คุยกันเนาะ A วลีเนี่ยเขาให้วลีเรามา A B C เนาะนักเรียนเนาะ make yourself at home แปลว่าตัวนั้นทำตัวตามสบายเหมือนอยู่บ้านของตัวเองเลยประมาณนี้เนาะ make yourself at home ข้อ B บอก go outside ออกไปข้างนอกข้อ C บอก have lunch lunch นี่อาหารอะไรฮะนักเรียนอาหารเช้าป่ะหรือเย็นหรือกลางวันอาหารอะไรกันแน่ TikTok อาหารกลางวันถูกต้องนะฮะ lunch อ่ะมาดูอันแรกโอ้ง่ายมาก I'm hungry hungry แปลว่าอะไรฮะนักเรียนฉันหิวอันไหนดีฮะมีอยู่อันเดียวชัดเจน obvious มาก obviously มากตอบข้อ C ครับถูกต้องฮะนี่เลยเอามาใส่สีอะไรดีเอาสีเขียวบ้างสีเขียวเหนียวซับนี่ C cat นะ I'm hungry let's have lunch ไปกินอาหารกลางวันกันเถอะนะมาดู conversation ที่2 dialogue 2นะเขาบอกว่า please B บอก thank you very much ขอบคุณมากๆครับขอบคุณมากๆค่ะทำไงดีคำตอบคือข้อที่ A หรือ B ถูกต้องไหมฮะข้อ A please make yourself at home ทำตัวตามสบายทำตัวเหมือนอยู่บ้านของตัวเองได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจ B ก็เลยบอกขอบคุณมากๆครับถูกต้องที่สุดมาดูไดอะล็อกที่3เขาบอกว่า it's very windy outside นะ windy แปลว่าอะไรครับไม่ใช่ outside out there ข้างนอกเนี่ยมัน windy เหลือเกิน windy คืออะไร windy คือลมแรงนะข้างนอกนี่มันลมแรงมากแล้วเราจะเอาอะไรมาใส่มันเหลือยกอันเดียวพักนักเรียน don't เป็นประโยคคำสั่งมาแล้ว don't go outside ถูกต้องนะครับถ้าลมมันแรงก็อย่าออกไปข้างนอกสิใช่ไหมฮะเนาะง่ายมากๆเลยไปดูอีกสักหนึ่งตัวอย่างก็ละกันเนาะ complete the dialogue เหมือนกันเขาบอกว่า John was sick John นี่ป่วย and he went to see a doctor แล้วก็ไปหาหมอ John บอก I feel cold and I have a headache too นะบอกหมอครับผมหนาวแล้วผมก็ปวดหัวด้วยหมอเลยบอกว่า let me see ขอหมอตรวจหน่อยสิใส่หูฟังขอหมอตรวจหน่อยสิหมอก็เลยบอกว่า you have a fever คืออะไรฮะนักเรียนไข้หมอบอกจอจอนว่าจอนเธอเป็นไข้นะจุดๆๆ and take this medicine เติม S ด้วยแสดงว่ามียาหลายตัวหลายเม็ดนะนักเรียนเนาะให้คุณหมอเนี่ยให้จอนทำอะไรสักอย่างแล้วก็บอกว่าให้กินยาด้วยจอนบอก thank you doctor โอ้ขอบคุณมากครับหมอ I do that เดี๋ยวผมจะทำตามเลยนักเรียนคิดว่าจะตอบอะไรฮะข้อ1เขาบอกว่า you should take a rest เธอควรพักผ่อนข้อ2 you should take a bathเธอควรอาบน้ำข้อ3 you should brush your teeth ควรไปแปรงฟันข้อ4 you should drink cold water เธอควรดื่มน้ำเย็นนะโอ้โหจอนเป็นไข้จอนควรทำอะไรฮะนักเรียนต้องกินยาแล้วก็ต้องนอนพักผ่อนให้เพียงพอตอบข้อที่1ถูกต้องเลยเก่งมากฮะข้อต่อไปทีนี้เรามาดูตัวอย่างข้อสอบโอเน็ตที่นักเรียนอาจจะต้องไปเจอกันบ้างเนาะนักเรียนเนาะเขาบอกว่าIn an English class ในชั่วโมงเรียนวิชาภาษาอังกฤษ Daniel and Mr. Steve เนี่ยคุยกัน Daniel บอกว่า skiing is very exciting โอ้ยกีฬา skiing เนี่ยมันน่าตื่นเต้นมากเลยครับคุณครู Mr. Dan Steve
It is my favorite hobby มันเป็นงานอดิเรกที่ผมชอบมากสกีเนี่ยมิสเตอร์สตีฟเลยตอบว่า great เยี่ยมเลย but it can be dangerous โอ้มันเยี่ยมนะแต่บางครั้งมันอาจจะเป็นอันตรายหรือเปล่าจอห์นนะไม่ใช่จอห์นขอโทษทีครับนักเรียนเดเนียลเอ๊แล้วควรจะต่อด้วยอะไรดี be quiet เงียบๆ be careful ระวังด้วยนะ be patient ต้องอดทนนะ be strong ต้องเข้มแข็งต้องแข็งแรงไว้นะตอบอะไรครับนักเรียน TikTok TikTok ถูกต้องนะฮะตอบ be careful ต้องระมัดระวังด้วยไปเล่นกีฬาสกีเนี่ยซึ่งบ้านเราสกีน้ำแข็งสกีหิมะอาจจะไม่มีนักเรียนเนาะตัวอย่างโอเน็ตข้อสุดท้ายเขาบอกว่ากล้อง and mom เนี่ย got home กล้องและแม่ถึงบ้านกล้อง took off his mask กล้องก็เลยเอาแมสออกดูนะมีรูปแมสมานะกล้องก็เลยมี conversation คุยกับแม่ต่อว่ากล้องบอกว่า mom what should I do with this mask แม่ผมควรจะทำยังไงกับแมสตัวนี้ดีแม่พูดว่าอะไรไม่รู้จุดๆๆ then put it into this plastic bag หลังจากนั้นก็เอาแมสเนี่ยมาใส่ถุงพลาสติกด้วยกล้องบอกโอเคได้ครับแม่บอก then wash your hands again หลังจากทำอะไรทุกอย่างเสร็จแล้วไปล้างมืออีกรอบนะแล้วควรจะเอาอะไรมาใส่ดีฮะนักเรียนข้อหนึ่งเขาบอกว่า float the ear loops wash the mask with soap เขาบอกว่าพับที่คล้องหูล้างด้วยสบู่จริงครับป่ะข้อที่สอง wrap the mask and wash the ear loops with water เขาบอกว่าถอดหน้ากากและล้างที่คล้องหูที่คล้องหูแมสเนี่ยด้วยน้ำนะฮะนักเรียนอันไหนฮะถูกไหมแมสที่ใช้แล้วเนี่ยนะข้อที่3 float it into half and another half พับหรือครึ่งหนึ่งแล้วก็พับอีกครึ่งหนึ่ง wrap it with the ear loops พับครึ่งหนึ่งแล้วพับอีกครึ่งหนึ่งแล้วพันด้วยสายคล้องหูนี่เข้าท่าอยู่นะข้อที่4 wrap the ear loops with the mask and watch another half with soap พับที่คล้องหูเขาเรียกว่าอะไรพันที่คล้องหูด้วยแมสแล้วล้างอีกครึ่งหนึ่งด้วยสบู่ใช่หรือเปล่าใช่ไหมไม่น่าใช่ข้อไหนถูกต้องที่สุดนักเรียนแมสที่เราใส่แล้วอ่ะเราไม่ควรใช้ซ้ำสองนักเรียนเนาะก็คือนี่เลยฮะนักเรียนตอบข้อที่3นี่เลยนักเรียนพับครึ่งหนึ่งแล้วก็พับอีกครึ่งหนึ่งหลังจากนั้นก็พันด้วยที่ของหูใช่ไหมนักเรียนพันด้วยสายของหูเสร็จแล้วก็เอาไปใส่ในถุงพลาสติกแล้วก็ไปทิ้งซะแล้วก็ไปล้างมือเป็นยังไงฮะนักเรียนสำหรับคลิปวิดีโอนี้หวังว่านักเรียนจะเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผม see you later bye good day everyone how are you today I hope you guys doing fine and today we are going to study about asking for permissions and asking for helpแล้วก็เจอกับครูพี่อีกแล้วนะครับผมวันนี้ท็อปิกของเราจะเรียนกันเรื่อง asking for permission แล้วก็ asking for help นะครับผมซึ่งแปลเป็นไทยแล้วแปลว่าการขออนุญาตและการขอความช่วยเหลือจะเป็นอย่างไรไม่เสียเวลา let's get started นะบ้าไปดูกันเลยนะครับผมมาดูกันอันแรกนะครับ asking for permission เนาะการขออนุญาต teacher and student they are talking with each other อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างคุณครูกับนักเรียนคุยกันนะการขออนุญาตดูอันแรกเนาะนักเรียนบอก may I go to toilet please toilet แปลว่าอะไรครับนักเรียนห้อง very good นะแปลว่าห้องน้ำหนูขออนุญาตไปห้องน้ำหน่อยได้ไหมคะดูซิคุณครูตอบว่าไง yes you may ใช้เมถามก็ต้องใช้เมตอบถูกต้องไหมครับไปดูอีกสักหนึ่งตัวอย่าง another example เนาะอีกสักหนึ่งอันพอกลับมาจากการเข้าห้องน้ำแล้วดูสิ may I come in please may I come in please ขออนุญาตเข้าห้องหน่อยได้ไหมครับเนาะครูตอบว่าไง no you may not อันนี้อนุญาตให้เข้าไหมครับนักเรียนไม่ให้เข้าเนาะก็เลยตอบ no you may notแต่ถ้าอนุญาตก็แค่ตอบว่า yes you may เหมือนเมื่อกี้ใช่ไหมครับไปกันต่อเลยดีกว่าทีนี้เรามาดูสำนวนการใช้ขออนุญาตกันดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างมีไม่เยอะเลยครับนักเรียนมีแค่ตัวแรก can could may and would แล้วแต่ละตัวมันใช้อย่างไรไม่ยากไปดูกันเลยนะครับผมอันแรกเรามาดูกันนะครับนักเรียนCan I Can I ตามด้วย verb ตัว V ตัวนี้ย่อมาจาก verb นะครับผมซึ่ง verb แปลเป็นไทยแปลว่ากริ
ยาซึ่งกริยาคืออะไรครับนักเรียนก็คือการกระทำทั้งหลาย

แต่ไม่ว่าจะเป็นการ jump แปลว่าอะไรครับกระโดด walk เดิน sleep นอนเนาะเราเรียกว่ากริยาทีนี้มาดู can I ตามด้วยกริยาแล้วก็จุด please please noise นะแปลว่าผมขออนุญาตหรือผมสามารถจุดๆได้ไหมครับแล้ว can I เนี่ยจะใช้ในกรณีที่ขออนุญาตในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการตัวอย่างเช่น can I sit here can I sit here please ผมสามารถนั่งตรงนี้ได้ไหมอันนี้จะใช้แบบถามเพื่อนเนาะเวลาเราไปเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ก็ไม่ว่างแล้วเราไปเห็นที่ว่างอยู่ที่นึงซึ่งอาจจะไม่ค่อยสนิทกันแล้วมากเท่าไหร่แล้วก็บอกเขา can I sit here เห็นไหมเป็นการขออนุญาตผมสามารถนั่งตรงนี้ได้ไหมครับเพื่อนก็จะตอบมาว่า yes please yes you can ก็ได้หรือถ้าเพื่อนไม่อนุญาตให้นั่งเขาก็จะตอบว่า no please หรือจะเป็น no you cannot ไม่ได้คุณนั่งไม่ได้ยากไหมครับเรียนไม่ยากเลยเนาะทีนี้ไปดูกันอีกอันนึงก็คือ may I มาดูส่วนในส่วนของ may I กันดีกว่านะครับนักเรียนเนาะ may I ตามด้วย verb เหมือนเดิมเลยตามด้วยกริยานะในกรณีของ may I เนี่ยจะใช้ขออนุญาตในรูปแบบที่เป็นทางการนั่นเองเนาะตัวอย่างเช่น May I go to the library please May I go to the library please เนาะก็คือดิฉันกระผมขออนุญาตไปห้องสมุดหน่อยได้ไหมนะครับผมเนาะคุณครูหรือใครก็ตามก็จะตอบมาว่า Yes you may แต่ถ้าไม่อนุญาต No you may not นั่นเองนะครับเนาะไปดูสไลด์ถัดไปจบไปแล้วนะครับสำหรับเมย์ครูมองว่ามันง่ายมากเลยนะครับเนาะcould I มาดูกันบ้าง could I เหมือนเดิมเลย could I แล้วตามด้วย verb นะครับผมและมันต่างกันอย่างไรกับ may I ต่างกันตรงที่ could I เนี่ยจะเป็นการขออนุญาตที่สามารถทำได้เลยหรือเปล่าเป็นอย่างไรตัวอย่างเช่น could I turn off the TV could I turn off the TV ผมขอปิดทีวีได้ไหมครับคือสามารถลุกไปปิดได้เลยใช่ไหมครับเนาะถ้าได้ก็ sure ถ้าไม่ได้ก็ sorry I'm watching it at the moment ไม่ได้ตอนนี้ฉันกำลังดูอยู่นี่เป็นไงครับนักเรียนยากไหมไม่ยากเลยมาดูในส่วนของ would you mind would you mind if subject and verb ตัว s ตัวนี้ย่อมาจาก subject นะครับนักเรียน subject แปลว่าอะไรครับนักเรียนปกติแล้ว subject แปลว่าวิชาแต่ในที่นี้ subject ในที่นี้จะแปลว่าประธานของประโยคนั่นเองนะครับผมแล้วตามด้วย verb เหมือนเดิมเลยถ้าแปลเป็นไทยแล้วไอ้ประโยคที่บอกว่า would you mind จะแปลว่ารังเกียจไหมถ้าผมจะรังเกียจไหมถ้าหนูจะนะครับเนาะตัวอย่างเช่น would you mind if I use your computer for a few minutes คุณจะว่าอะไรไหมคุณจะรังเกียจไหมถ้าผมขอใช้คอมพิวเตอร์ของคุณสัก 2-3 นาทีถ้าไม่รังเกียจเราก็ตอบไปว่า not at all หรือจะเป็น no problem นะใช้ได้เลยไม่มีปัญหาแต่ถ้าสมมุติว่าเราจะไม่ให้เขาใช้เราก็สามารถตอบปฏิเสธอย่างสุภาพได้ว่า sorry I'm using it ขอโทษนะฉันเสียใจนะฉันกำลังใช้มันอยู่นั่นเองนะครับเนาะสไลด์ถัดไปนะครับ asking for helpนะครับผมก็คือการขอความช่วยเหลือไม่ได้ยากเลยตัวอย่างเช่น Hi Tom can I borrow your umbrella Hi Tom can I borrow your umbrella borrow แปลว่าอะไรนะนักเรียน Very good ขอยืมนะครับผม Tom ฉันขอยืมร่มของเธอหน่อยได้ไหมดูซิ Tom ตอบว่าไง Yes I'm not using it right nowได้สิตอนนี้ฉันไม่ได้กำลังใช้ร่มอยู่เอาไปเลยแสดงว่าให้ยืมเนาะนะครับผมอันนี้จะเป็นตัวอย่างทีนี้เรามาดูสำนวนในการใช้ขอความช่วยเหลือกันนะครับเนาะนักเรียนเนาะเริ่มต้นเลยเวลาเราจะขอความช่วยเหลืออะไรเราสามารถพูดเกริ่นได้ว่า excuse me นี่เห็นไหมครับนักเรียนใช้เมื่อรบกวนหรือขัดจังหวะในใครสักคนหนึ่งนะครับจะขึ้นต้นด้วย excuse me นะหรือจะเป็นCould you do me a flavor? Could you do me a flavor? แปลว่าคุณพอจะช่วยฉันหน่อยได้ไหมจุดๆก็ว่าไปเนาะ Please help me หรือจะเป็น help me please ก็ได้ด้วยครับได้โปรดช่วยผมด้วยนะส่วนการตอบรับการเสนอความช่วยเหลือนะครับก็จะสามารถใช้ได้ทั้งโอเค sure certainly yes please ทั้งหมดนี้แปลว่าได้สิแน่นอนเวลามีคนมา offer ให้
ความช่วยเหลือเราอย่างเช่นครูถือของมาเนี่ยนักเรียนวิ่งเข้ามา Can I help you teacher

อะไรเงี้ยแต่ครูถือได้ครูก็บอกว่าno thank you ก็ได้เนาะเฮ้ยตรงนี้เอาใหม่ดีกว่าบอบีเอาใหม่คัดปึ้งทีนี้เรามาดูสำนวนในการใช้ตอบรับความช่วยเหลือกันนะครับเนาะเราก็สามารถเกริ่นหรือใช้เปิดด้วยคำว่า excuse me ได้เลยนะครับเนาะ excuse me นะครับเนาะใช้เมื่อจะรบกวนหรือขัดจังหวะใครสักคนนึงหรือจะเป็น could you do me a favor could you do me a favor ก็ได้นะครับเนาะนักเรียนเนาะคุณพอจะช่วยฉันหน่อยได้ไหมนะครับเนาะทีนี้มาดูการตอบรับเสนอความช่วยเหลือก็จะมีโอเคชัวร์เซอร์เทลลี่แปลทั้งหมดนี้แปลว่าได้สิแน่นอนหรือถ้าจะปฏิเสธความช่วยเหลือเราก็สามารถตอบได้ว่า thank you but I can do it myself thank you but I can do it myself ก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะเรามาดูเอ็กซ์เซอร์ไซส์กันดีกว่านะครับนักเรียนเนาะเอ็กซ์เซอร์ไซส์นี้เขาจะให้ a b c d e มาให้เราจะเป็นทั้งคำศัพท์เป็น words หรือจะเป็น phrases ก็คือเป็นวลีมาให้เราให้เรามาตอบลงใน conversation นี้นะครับเนาะ A กับ B คุยกันสถานการณ์ A กับ B คุยกันมาดูกันนะครับนักเรียน A บอกว่าจุดๆๆ sir B ตอบ yes ma'am yes ma'am ครับคุณผู้หญิงเพราะฉะนั้น A น่าจะเป็นลูกค้าที่เป็นผู้หญิงเอ๊ะแล้วเขาจะบอกว่ายังไงดีเมื่อกี้ครูบอกแล้วเนาะอันไหนน่าที่จะใช้ขอความช่วยเหลือเปิดอันแรกเลยตอบสิครับvery good ตอบข้อดีเนาะ excuse me sir นี่ขอโทษนะครับขอโทษนะคะพนักงานชายก็เลยตอบ yes ma'am ครับคุณผู้หญิงผู้หญิงก็เลยตอบ2ก็เลยบอกจุดๆๆ you do me a flavor please เอ๊ะประโยคนี้คุ้นๆไหมครับนักเรียนตอบอันไหนดีครับเมื่อกี้เราเอาข้อดีด็อกไปแล้วเราคิดค่าไปก่อนเหลือ a b c d ตอบข้อB very good นะครับผมตอบ B could you do me a flavor please เนาะช่วยอะไรฉันสักอย่างหน่อยได้ไหมครับได้ไหมคะนะครับผม B ตอบ no problem at all โอ้ไม่มีปัญหาเลยครับแล้วก็ตามด้วย what can I do for you มีอะไรให้ผมช่วยครับตอบ C ไปใช่ไหมครับผม what can I do for you นะ A ก็เลยบอกMy hands are full. โอ้ตอนนี้มือฉันเนี่ยเต็มไปด้วยของเต็มไปหมดเลย Could you call a taxi for me please นะช่วยกรุณาโทรหาแท็กซี่ให้ฉันหน่อยได้ไหมคะเพราะฉะนั้น B ก็เลยตอบว่าอะไรครับนักเรียนชัวได้สิแน่นอนชัว Wait a minute here ได้โปรดรอตรงนี้สักครู่หนึ่งเพราะฉะนั้นอันสุดท้ายก็น่าจะเป็น Thank youso much เนาะตอบข้อ A นะครับผมง่ายไหมครับนักเรียนง่ายมากๆเลยไปดูอันถัดไปตัวอย่างข้อสอบโอเน็ตนะครับเนาะเป็นโรสกับจอห์นคุยกันดูโรสสิโรสบอกว่าไง Could you help me write an essay Could you help me write an essay essay แปลว่าอะไรครับนักเรียน an essay เรียงความโรสบอกจอห์นช่วยฉันเขียนเรียงความหน่อยได้ไหมดูซิจอห์นตอบว่าอย่างไรจุดๆๆ I haven't finished my yet I haven't finished my yet finish แปลว่าเสร็จสิ้นนะครับเนาะแต่ข้อนี้จอห์นทำเสร็จหรือยัง haven't จอห์นยังทำของตัวเองไม่เสร็จเลยเพราะฉะนั้นจะตอบข้ออะไรดีครับนักเรียนตอบข้อ4มั้ย no thank you ไอ้ประโยคคำว่า no thank you เนี่ยจะใช้ตอบกับปฏิเสธความช่วยเหลือเรียนแต่ข้อนี้รถไม่ได้มาออฟเฟอร์เสนอให้ความช่วยเหลือใช่ไหมรถมาขอความช่วยเหลือเฉยๆเพราะนั้นข้อ4ก็ยังไม่ใช่ข้อที่3 that's all right เข้ากันไหมครับนักเรียนก็ยังไม่เข้าเนาะส่วนคำว่า yes please แปลว่าได้สิแต่ฉันยังทำของฉันไม่เสร็จเลยเอ๊ะมันมีความขัดแย้งกันอยู่ใช่ไหมครับนักเรียนก็ยังไม่ใช่เพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องที่สุดก็ต้องเป็นข้อที่1 I'm sorry ฉันเสียใจนะฉันขอโทษนะฉันยังทำของฉันไม่เสร็จเลยตอบข้อที่1นะครับผมเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดทีนี้เรามาดูกันอีกสักหนึ่งตัวอย่างกันดีกว่าเนาะนักเรียนเนาะตัวอย่างข้อสอบโอเน็ต son and mom นะลูกชายแล้วก็แม่คุยกันนะครับเนาะ son บอกว่า please mom จุดๆๆตรงนี้น่าจะเป็นประโยคคำถามแล้วนักเรียนเนาะเพราะว่าใน choice เป็นประโยคคำถาม excuse me sorry นะครับในช้อยก็จะเป็นประโยคคำถามหมดเลยนะ May you get up late? Can you read a story? May I try to sleep early? Can I use the smartphone? อันไหนดีแม่ Please mom จุดๆๆแม่ตอบมาว่า No dear
you can't it's time for bed ไม่ได้ลูกไม่ได้ตอนนี้เนี่ยมันถึงเวลาที่เราจะต้องเข้านอนแล้วจะตอบอะไรดีทีนี้ถ้านักเรียนสังเกตดีๆเขาใช้คำว่า can't หรือก็คือคำว่า cannot ถ้าเราสังเกตใช้อะไรถามก็ต้องใช้อันนั้นตอบใช้อะไรตอบก็ต้องใช้อันนั้นถามเพราะฉะนั้นไปดูข้อ1ใช้เมแต่แม่ตอบว่า cannot ใช่ไหมนักเรียนแล้วมันมีความสัมพันธ์กันไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นตัดข้อ1ทิ้งตัดข้อที่3ทิ้งได้ทันทีเลยเป็นไงนักเรียนง่ายไหมทีนี้ข้อที่เข้ารอบก็จะมีอยู่ข้อที่2กับข้อที่4แล้วอันไหนจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดล่ะCan you read a story? แม่อ่านนิทานให้ฟังหน่อยได้ไหมถ้าอ่านนิทานสำหรับก่อนนอนเนี่ยนักเรียนว่าแม่จะปฏิเสธไหมครับนักเรียนแน่นอนว่าไม่มีทางปฏิเสธเนาะอ่านหนังสือก่อนนอนอ่านนิทานก่อนนอนให้ลูกฟังแน่นอนแม่ต้องอ่านให้ฟังได้แน่แต่ Can I use the smartphone? ข้อนี้นี่แหละนักเรียนผมขอเล่นโทรศัพท์ได้ไหมผมขอใช้โทรศัพท์หน่อยได้ไหมเพราะฉะนั้นแม่ก็เลยตอบว่า no ทันทีเลยปฏิเสธทันทีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องที่สุดคือข้อที่4นั่นเองนะครับผมเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับนักเรียนสำหรับวิดีโอคลิปนี้สำหรับเรื่อง asking for permission and asking for help นะครับผมการขออนุญาตและการขอความช่วยเหลือหวังว่านักเรียนจะเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย

การแบ่งปันไฟล์ข้อมูลการแบ่งปันไฟล์ข้อมูลคือการใช้งานข้อมูลร่วมกันหรือการแบ่งปันการใช้งานร่วมกันไม่ว่าจะเป็นเอกสารรูปภาพหรือวิดีโอที่เก็บไว้จากศูนย์กลางเพียงที่เดียวคอยให้บริการกับ Client User สามารถเข้าไปใช้งานโดยไม่ต้องเก็บไว้ที่เครื่องตัวเองโดยสามารถถ่ายโอนข้อมูลไฟล์ระหว่างอุปกรณ์ได้ดังนี้ 1. การถ่ายโอนข้อมูลผ่านสาย Mini USB สำหรับเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์เปรียบเสมือนการใช้งานแฟลชไดรฟ์หรือการใช้ระบบคอมพิวเตอร์คลาวด์เพื่อทำการย้ายหรือถ่ายโอนข้อมูลจากโทรศัพท์มือถือไปยังระบบคอมพิวเตอร์คลาวด์นั่นเองค่ะการถ่ายโอนไฟล์ข้อมูลขนาดใหญ่ในการถ่ายโอนข้อมูลไฟล์ขนาดใหญ่สามารถทำได้หลากหลายวิธีเช่นการใช้ฮาร์ดไดรฟ์แบบพกพาการบันทึกข้อมูลลงบนแผ่นซีดีหรือ DVD การใช้เซิร์ฟเวอร์ไฟล์ที่แชร์การส่งผ่านอีเมลการแชร์ผ่าน Google Drive การใช้ FTP หรือที่เรียกว่าไฟล์ Transfer Protocol การส่งผ่านเป็นต้นเมื่อกล่าวถึงคำว่าโมบายคนทั่วไปมักจะเข้าใจความหมายว่าเป็นโทรศัพท์เคลื่อนที่แต่ที่จริงยังมีองค์ประกอบอื่นๆเสริมอีกมากมายซึ่งมีคำใช้เรียกหลายคำที่มีความหมายใกล้เคียงกับโมบายมีอะไรบ้างนะ 1. Embedded Device คืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่มีการฝังตัวเป็นเหมือนสมองกลใช้ควบคุมการทำงานในเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ 2. PDA Personal Digital Assistant คือเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็กสามารถพกพาได้ง่ายมาใช้ทำงานส่วนตัวโดยทั่วไปจะเรียกว่าปามหรือ Pocket PC 3. ปามไซส์

ือ Handheld หรือ PDA โดยอุปกรณ์ชนิดนี้จะเรียกตามขนาดไซส์ของอุปกรณ์โดยขนาดจะมีขนาดเล็กไม่เกินขนาดของมือถือสามารถพกพาได้อย่างสะดวก4. สมาร์ทโฟนโทรศัพท์มือถือที่มีคุณสมบัติโดดเด่นสามารถทำงานในรูปแบบเดียวกันกับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้โดยจะมีระบบปฏิบัติการหรือที่เรียกว่า operating system เป็นของตนเองโดยสรุปโมบายก็คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการพกพาทำงานได้เหมือนเครื่องคอมพิวเตอร์

ประเภทของอุปกรณ์เคลื่อนที่อุปกรณ์เคลื่อนที่สามารถแบ่งออกได้ดังนี้ 1. Limited Data Mobile Device อุปกรณ์เคลื่อนที่ที่มีขนาดเล็กสามารถแสดงตัวหนังสือบนหน้าจอและรองรับ Short Message Service และ Wallet Application Protocol ตัวอย่างของอุปกรณ์ประเภทนี้ก็คือโทรศัพท์มือถือBasic Data Mobile Device อุปกรณ์เคลื่อนที่ที่มีหน้าจอขนาดกลางโดยสามารถเข้าเช็คอีเมลเข้าใช้งานสมุดโทรศัพท์เข้าใช้งาน SMS และเว็บเบราว์เซอร์ได้ตัวอย่างเช่น BlackBerry และสมาร์ทโฟน Entrance Data Mobile Device อุปกรณ์เคลื่อนที่ที่มีหน้าจอขนาดกลางไปจนถึงหน้าจอขนาดใหญ่มีอุปกรณ์ Stylus มีแอปพลิเคชัน Microsoft Office มีแอปพลิเคชันสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่มีอินเทอร์เน็ตเช่น Internet Protocolเป็นต้นอุปกรณ์เหล่านี้จะทำงานด้วย Windows Mobile เช่น Pocket PC Mobile Phone หรือโทรศัพท์มือถือเป็นอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ที่มีลักษณะเดียวกับโทรศัพท์บ้านแต่ไม่ต้องการสายโทรศัพท์จึงทำให้สามารถพกพาไปยังที่ต่างๆได้โดยโทรศัพท์มือถือจะใช้คลื่นวิทยุในการติดต่อกับเครือข่ายโทรศัพท์มือถือผ่านสถานีฐานโดยเครือข่ายของโทรศัพท์มือถือแต่ละผู้ให้บริการสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายของโทรศัพท์บ้านและเครือข่ายโทรศัพท์มือถือของผู้ให้บริการอื่นได้สมาร์ทโฟนสมาร์ทโฟนคือโทรศัพท์ยุคใหม่ที่พัฒนาขึ้นกว่าเดิมมีความสามารถมากกว่าการรับสายและโทรออกมีแอปพลิเคชันเสริมความสามารถต่างๆมากมายอาจจะเรียกได้ว่าเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดพกพาที่มีทั้งระบบการเชื่อมต่อไร้สายแบบบลูทูธหรือ Wi-Fiสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้รับส่งข้อมูลด้วยความเร็วสูงปัจจุบันมีระบบปฏิบัติการ Android และระบบปฏิบัติการ iOS PAM หรือ Pocket PC PAM จัดเป็น Electronic Organizer ที่มีคุณสมบัติเทียบเคียงกับ PC มีขนาดเล็กน้ำหนักเบาสามารถพกพาใส่กระเป๋าได้สะดวกส่วน Pocket PC ก็คืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์มือถือที่มีขนาดเล็กประมาณฝ่ามือแต่ถ้าเทียบกับ PAM แล้วจะมีขนาดใกล้เคียงกันและใช้ระบบปฏิบัติการ Windows CE นอกจากนี้ยังสามารถทำงาน Word และ Excel หรือมัลติมีเดียอื่นๆได้แท็บเล็ตคือเทคโนโลยีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถพกพาติดตัวได้โดยวัตถุประสงค์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดนี้เพื่อใช้ทดแทนสมุดหรือกระดาษในปัจจุบันแท็บเล็ตถูกพัฒนาให้มีความสามารถใกล้เคียงกับเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก

วิวัฒนาการยุคของเครือข่ายโทรศัพท์มือถือวิวัฒนาการของระบบโทรศัพท์มือถือนั้นมักนิยมเรียกชื่อหรือแบ่งเป็นยุคๆโดยแต่ละยุคจะมีอายุเฉลี่ยราว10ปีสามารถแบ่งดังนี้ยุคที่1เริ่มตั้งแต่ยุคแรกระบบยังเป็นระบบอนาล็อกและมีการแบ่งความถี่ออกเป็นช่องเล็กๆในยุคนี้เราสามารถใช้งานด้าน Voice ได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่อย่างไรก็ตามในยุคนี้ผู้ใช้ก็ยังไม่ได้มีความต้องการที่จะใช้งานบริการประเภทอื่นยุค 2G การพัฒนาการส่งคลื่นวิทยุแบบอนาล็อกมาเป็นแบบดิจิตอลมีการดาวน์โหลดริงโทนวอลเปเปอร์หรือกราฟิกต่างๆแต่มีข้อจำกัดในเรื่องของความเร็วในการรับส่งข้อมูลที่ยังคงต่ำยุค 2.5G นำเทคโนโลยี GPRS มาใช้เพื่อเพิ่มความเร็วในการรับส่งข้อมูลแต่จำ

3G ส่งผ่านข้อมูลในระบบไร้สายที่เรียกว่า Wireless ให้บริการมัลติมีเดียได้อย่างสมบูรณ์แบบมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการรับส่งข้อมูลแอปพลิเคชันรวมทั้งบริการระบบเสียงดีขึ้นเช่นการรับส่งไฟล์ที่มีขนาดใหญ่การใช้บริการวิดีโอคอลหรือคอนเฟอเรนซ์ดาวน์โหลดเพลงชมภาพยนตร์แบบสั้นๆดูทีวีสตรีมมิ่งต่างๆได้ยุค 4G ความเร็วของส่งข้อมูลอยู่ที่100เมกะบิตเปอร์เซกทำให้สามารถใช้งานกับโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตได้และสัญญาณไม่มีการกระตุกสามารถดูวิดีโอออนไลน์ได้อย่างคมชัดโทรทางไกลข้ามประเทศผ่านอินเทอร์เน็ตวิดีโอคอลและการประชุมผ่านโทรศัพท์ได้อย่างง่ายดายช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายอีกทั้งยังสามารถรองรับระบบโทรศัพท์ Voice over IP Phone ได้ด้วยยุค 5G ความเร็วของการรับส่งข้อมูลอยู่ที่10จิกะบิตเปอร์เซกทำให้สามารถใช้งานกับโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตได้และสัญญาณความหน่วงน้อยรองรับการใช้งานในเครือข่ายในปริมาณที่มากกว่า 4G ถึง10เท่าสามารถเลือกชมคอนเทนต์ภาพยนตร์ด้วยความละเอียดที่ระดับ 4K รวมไปถึงการใช้งานร่วมกับ IoT ก็สามารถทำได้สะดวกและเสถียรมากขึ้นวิวัฒนาการของซิมการ์ดซิมการ์ดย่อมาจาก Subscribe Indication Module เป็นสิ่งที่มีขนาดเล็กที่บรรจุหมายเลขโทรศัพท์เอาไว้ข้างในเปรียบเสมือนบัตรประชาชนประจำเครื่องโทรศัพท์โดยซิมการ์ดจะแบ่งออกได้ดังนี้สแตนดาร์ดซิมขนาดจะอยู่ที่15x25 มิลลิเมตรไมโครซิมการ์ดจะอยู่ที่15x12 มิลลิเมตรนาโนซิมจะอยู่ที่8.8x12.3 มิลลิเมตรระบบรักษาความปลอดภัยซิมการ์ดสามารถเปิดได้ที่เมนูตั้งค่าพินโดยกรอกรหัสหมายเลข4หลักตามเครือข่ายดังนี้ DTAC รหัส1800 TrueMove รหัส0000และ GSM Advanced รหัส1234โดยมีโอกาสใส่ถูกได้เพียง3ครั้งหากใส่ผิดเกินจะต้องติดต่อศูนย์บริการการบริการการส่งข้อความทางโทรศัพท์มือถือหรือที่เรียกว่า SMS Short Message Service เป็นระบบส่งข้อความสั้นๆที่มีความยาวไม่เกิน160ตัวอักษรไม่จำเป็นต้องใช้อินเทอร์เน็ตหากปลายทางไม่มีสัญญาณระบบจะทำการเก็บข้อความไว้จนกว่าปลายทางจะมีสัญญาณโทรศัพท์นั่นเองCloud Computing เป็นการบริการส่งข้อความทางโทรศัพท์มือถือโดยใช้ซอฟต์แวร์หรือระบบและทรัพยากรของเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตสามารถเลือกกำลังการเพื่อมวลผลเลือกจำนวนทรัพยากรได้ตามความต้องการในการใช้งานทำให้ผู้ใช้งานสามารถดึงข้อมูลจากบนคลาวด์ที่ใดก็ได้

ประเภทของการบริการระบบคลาวด์บริการระบบคอมพิวเตอร์คลาวด์มี3รูปแบบดังนี้ Software as a Service หรือ SaaS เป็นการใช้หรือเช่าบริการซอฟต์แวร์หรือแอปพลิเคชันผ่านอินเทอร์เน็ตโดยประมวลผลบนระบบของผู้ให้บริการทำให้ไม่ต้องลงทุนในการสร้างระบบคอมพิวเตอร์เพราะซอฟต์แวร์จะถูกเรียกใช้งานผ่านระบบคลาวด์จากที่ใดก็ได้บริการ Software and a Service ที่ใกล้ตัวมากที่สุดคือ Gmail, Google Docs หรือ Google Application บริการ PaaS ผู้ให้บริการจะเตรียมพื้นฐานต่างๆไว้ซึ่งทำให้สามารถต่อยอดได้เลยจะเตรียมพื้นฐานทั้งฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์และชุดคำสั่งที่ผู้ให้บริการเตรียมไว้ให้สำหรับต่อยอดจะเรียกว่าแพลตฟอร์มตัวอย่างเช่น Google App Engine หรือ Microsoft Azure เพื่อเป็นตัวช่วยในการทำงานInfrastructure as a Service IaaS เป็นบริการให้ใช้โครงสร้างพื้นฐานทางคอมพิวเตอร์เช่นไปประมวลผลระบบจัดเก็บข้อมูลระบบเครือข่ายในรูปแบบเสมือนหรือ Virtualization ตัวอย่างเช่นการบริการ Cloud Storage อย่าง Dropbox ซึ่งให้บริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลนอกจากนี้ยังมีบริการให้เช่ากำลังประมวลผลประโยชน์ของคอมพิวเตอร์คลาวด์จะช่วยลดปัญหาและค่าใช้จ่ายด้านซอฟต์แวร์ด้านฮาร์ดแวร์และช่วยลดภาระในการอัปเดตระบบซอฟต์แวร์การสำรองข้อมูลการรักษาข้อมูลไม่ให้รั่วไหลลดภาระและค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงสามารถ

การรักษาความปลอดภัยทางข้อมูลการรักษาความปลอดภัยทางข้อมูลคือการศึกษาความไม่ปลอดภัยในการใช้งานสารสนเทศเป็นข้อมูลสารสนเทศที่ผ่านการประมวลผลมาแล้วข้อมูลจะต้องมีความมั่นคงและความปลอดภัยของข้อมูลที่สูงประโยชน์ของระบบรักษาความปลอดภัย 1. ป้องกันบุคคลที่ไม่พึงประสงค์เข้ามาทำลายข้อมูลภายในและระบบโดยรูปแบบต่างๆเช่นการส่งไวรัสเข้าระบบคอมพิวเตอร์การโจรกรรมข้อมูล 2. เพิ่มความสามารถในการรักษาความปลอดภัยให้กับระบบคอมพิวเตอร์มากขึ้นระบบควบคุมการเข้าใช้งานที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน 1. ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านคือตัวอักษรหรือตัวเลขซึ่งมองบอกว่าผู้ใช้เป็นใครเพื่อเข้าใช้ระบบซึ่งเปรียบเสมือนกุญแจผู้ใช้จะต้องบอกชื่อและรหัสผ่านซึ่งเป็นชื่อที่ขึ้นทะเบียนไว้กับคอมพิวเตอร์ในครั้งแรกที่สมัครรหัสผ่านที่มีประสิทธิภาพประกอบไปด้วย2ลักษณะคือ 1. จำนวนตัวอักษรหรือตัวเลขที่ประกอบกันเป็นรหัสผ่านจะต้องมีความยาวที่เหมาะสมคือไม่ต่ำกว่า8ตัวอักษร 2. รหัสผ่านที่ตั้งไม่ควรจะเป็นคำที่ผู้อื่นคาดเดาได้ง่ายเช่นวันเกิดชื่อเล่นเป็นต้นวัตถุในการตรวจสอบคือวัตถุที่คอมพิวเตอร์อนุญาตให้ใช้ในการเข้าระบบได้เช่นบัตร ATM คีย์การ์ดเป็นต้นการตรวจสอบทางชีวภาพเป็นอุปกรณ์ที่รักษาความปลอดภัยซึ่งใช้ในลักษณะส่วนบุคคลเป็นรหัสผ่านเช่นอุปกรณ์ตรวจสอบลายนิ้วมือขนาดฝ่ามือหรือดวงตาเป็นต้น

ภัยคุกคามในระบบอินเทอร์เน็ต 1. Phishing หมายถึงการหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตเพื่อขอข้อมูลสำคัญเช่นรหัสผ่านหมายเลขบัตรเครดิตซึ่งมีลักษณะดังนี้ 1. ผู้ใช้อาจถูกส่งไปยังเว็บไซต์ปลอมโดยอัตโนมัติหากคลิกลิงก์ที่ไม่ได้ตรวจสอบ 2. ผู้ใช้ถูกคุกคามด้วยข้อความแจ้งเตือนที่หลอกลวง 3.ผู้ใช้สังเกตได้ว่าบัญชีอีเมลของเพื่อนได้ถูกเจาะข้อมูลเช่นเพื่อนโพสต์ลิงก์แปลกๆ 2. ไวรัสหมายถึงโปรแกรมที่มีชุดคำสั่งประสงค์ร้ายและสร้างความเสียหายกับระบบคอมพิวเตอร์นั้นๆ 3. สปายแวร์หมายถึงภัยคุกคามที่ออกแบบมาเพื่อสังเกตการณ์หรือดักจับข้อมูลโดยที่ผู้ใช้ไม่รู้ว่าได้ติดตั้งเอาไว้สปายแวร์จะแอบดักข้อมูลจากผู้ใช้เพื่อพยายามค้นหารหัสผ่านหรือหมายเลขบัตรเครดิตการป้องกันภัยคุกคาม 1. การใช้โปรแกรมแอนตี้ไวรัสเพื่อป้องกันให้ไวรัสที่ไม่รู้จักไม่ให้ทำอันตรายต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ 2. การใช้โปรแกรมไฟร์วอลในการกำหนดกฎในการป้องกันคอมพิวเตอร์จากการเข้าสู่เครือข่ายที่เป็นอันตรายคุณสมบัติไฟร์วอล 1. สามารถเปิดหรือปิดไฟร์วอลได้ 2. อนุญาตให้โปรแกรมบางอย่างสื่อสารผ่านไฟร์วอลได้ 3. สามารถสกัดกั้นการเชื่อมต่อที่เชื่อมต่อเข้ามาโดยไม่พึงประสงค์ทั้งหมดได้มาตรฐานการเข้ารหัสเครือข่ายไร้สาย 1. WEP การเข้ารหัสในยุคแรกที่มีการใช้งานเครือข่ายไร้สายปัจจุบันไม่มีความปลอดภัยแล้วเพราะสามารถทุกเจาะโดยผู้บุกรุกได้อย่างง่ายดาย 2. WPA การเข้ารหัสในยุคถัดมาปัจจุบันไม่มีความปลอดภัยแล้วเพราะสามารถทุกเจาะโดยผู้บุกรุกได้อย่างง่ายดายแต่ยังแข็งแกร่งกว่าแบบ WPE 3. WPA 2การเข้ารหัสที่มีความแข็งแกร่งที่สุดณปัจจุบันเพราะมีกลไกการเข้ารหัสที่แข็งแกร่งมากขึ้นโดยผ่านมาตรฐาน AES ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่จำเป็นสำหรับองค์กรและหน่วยงานรัฐ

ความปลอดภัยในการใช้งานโซเชียลมีเดียผู้ใช้อาจถูกขโมยข้อมูลส่วนบุคคลได้ดังกรณีต่อไปนี้ 1. การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวในระดับต่ำ 2. การยอมรับคำเชิญจากคนที่คุณไม่รู้จัก 3. การตอบอีเมลที่ขอให้ผู้ใช้อัปเดตข้อมูลในบัญชีของผู้ใช้ความปลอดภัยในการเลือกซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์เว็บไซต์ที่มีความปลอดภัยควรมีลักษณะดังนี้1. มีการประกาศด้านรักษาความปลอดภัยความเป็นส่วนตัวข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยละเอียด 2. เว็บไซต์เป็นร้านค้าออนไลน์ที่เป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียง 3. สังเกต URL ของเว็บไซต์จะต้องเริ่มต้นด้วย https://

0: สมาร์ทซิตี้เมืองอัจฉริยะกับอาคารอนุรักษ์พลังงานสมาร์ทซิตี้หรือเมืองอัจฉริยะคือการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาผสมผสานกับการใช้ชีวิตในทุกๆด้านยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างความสุขความสะดวกสบายให้ประชาชนด้วยเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของผู้คนอย่างชาญฉลาดโครงสร้างของเมืองอัจฉริยะจะเน้นเรื่องพลังงานที่สามารถปรับเปลี่ยนและรองรับกันได้เช่นใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในตอนกลางวันใช้ไฟฟ้าพลังงานน้ำหรือพลังงานลมในเวลากลางคืนมีแหล่งเก็บกระแสไฟที่สามารถจ่ายไฟได้ตลอดเวลาและต้องเป็นพลังงานสะอาดการออกแบบและวางแผนการก่อสร้างที่ดีจึงเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเมืองอัจฉริยะให้เกิดขึ้นได้จริงอาคาร BEC จึงเป็นคำตอบในยุคนี้ BEC หรือ Building Energy Code คือเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพด้านพลังงานในอาคารด้วยการกำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานกับอาคารที่จะก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลงตั้งแต่เริ่มต้นออกแบบอาคารเพื่อให้อาคารมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำในการออกแบบอาคารเพื่อกักพลังงานมีจำนวน6ระบบดังนี้1ระบบเปลือกอาคาร2ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง3ระบบปรับอากาศ4อุปกรณ์ผลิตน้ำร้อน5การใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร6การใช้พลังงานหมุนเวียนซึ่งการออกแบบอาคาร BEC จะเป็นพื้นฐานให้อาคารใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุดเช่นการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างเปลือกอาคารที่ป้องกันความร้อนได้ดีการติดตั้งฉนวนบนหลังคาการใช้สีโทนอ่อนการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นต้นซึ่งจะสามารถเอามาตรฐาน BEC ไปเชื่อมโยงนวัตกรรมหลากหลายเพิ่มเติมได้เช่นระบบควบคุมพลังงานในอาคารอัตโนมัติระบบปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารระบบปรับอากาศและระบายอากาศสามารถควบคุมด้วยระบบคลาวด์หรือ AI สามารถวิเคราะห์และประเมินผลให้เครื่องปรับอากาศทำงานโดยสูญเสียพลังงานน้อยที่สุดลดพลังงานในช่วงเวลาที่ไม่จำเป็นครับส่วนหลักเกณฑ์การคำนวณในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานพอได้พัฒนาโปรแกรมในการช่วยคำนวณเรียกว่าโปรแกรม BEC ระบบเว็บเบสสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ให้คำปรึกษาการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
0: ์ SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel

ือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop-in Fuel หรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAF จึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่น Hydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ทูเจ็ตซินเทติกพาราฟินิกเคโรซีน ATJ-SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งน้ำตาล Fischer-Tropsch FT ใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ซินแก๊สซินเทซิสแก๊สโดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็นแซฟต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืนสมาร์ทฟาร์มนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนคุณเคยได้ยินเรื่องสมาร์ทฟาร์มกันบ้างไหมครับสมาร์ทฟาร์มเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่และงานด้านเกษตรเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับเกษตรกรโดยกลยุทธ์การทำสมาร์ทฟาร์มนอกจากจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยให้เกษตรกรสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรน่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับเราลองมาดูวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในสมาร์ทฟาร์มสามารถทำด้วยกันได้3วิธีครับ 1. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานคือการนำเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเช่นการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงรวมถึงระบบควบคุมอัตโนมัติต่างๆเช่นระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติเพื่อลดภาระการทำงานของเครื่องจักรอุปกรณ์และเป็นการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์เท่าที่จำเป็นทำให้เราสามารถลดการใช้พลังงานลงในขณะที่ยังคงคุณภาพการผลิตไว้ได้ด้วยครับ 2. การใช้พลังงานทดแทนคือการนำพลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆเช่นใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์โดยการใช้โซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงานผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในฟาร์มได้นอกจากนี้ยังสามารถใช้เทคโนโลยีผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษอาหารมาหมักจนเกิดก๊าซที่เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนเพื่อใช้สำหรับการหุงต้มภายในครัวเรือนเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อีกด้วยครับ 3. ระบบบริหารจัดการอัตโนมัติและเทคโนโลยีสมัยใหม่คือการนำระบบ Internet of Things IoT ในการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานรวมภายในฟาร์มและข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบดูแลและวิเคราะห์การใช้พลังงานในภาพรวมอีกทั้งการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ
มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายในฟาร์มยกตัวอย่างเช่นการใช้เซ็นเซอร์วัดค่าความชื้นและปริมาณน้ำในดินเพื่อใช้ในการคำนวณปริมาณและเวลาในการรดน้ำได้อีกส่วนสำคัญของการทำสมาร์ทฟาร์มคือการรวบรวมข้อมูลอย่างถูกต้องและแม่นยำเพื่อใช้ตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรและพลังงานภายในฟาร์มและสั่งงานมาที่ฟาร์มได้เช่นสั่งงานมาที่ระบบปั๊มน้ำให้รดน้ำแปลงเกษตรหรือสั่งงานให้โดรนบินสำรวจรอบพื้นที่การเกษตรทำให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของพืชและฉีดพ่นปุ๋ยตรงจุดเฉพาะได้ครับด้วยการรวมแนวทางด้านนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนฟาร์มอัจฉริยะในประเทศไทยกำลังได้รับความนิยมและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจะสามารถขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมไปสู่อนาคตส่งผลดีแวดล้อมและยังส่งผลต่อผลผลิตโดยรวมของอุตสาหกรรมการเกษตรอีกด้วยครับ

0: การทุกวันจันทร์อังคารเวลา 18:20 นแบบนี้ทางอมรินทีวี HD ช่อง34ในรายการเรื่องเด็ดเอตโลค่ะและช่วงแรกของเรื่องเด็ดเอตโลของเรานะคะจะพาผู้ชมไปชี้เป้าร้านอาหารอร่อยๆเน้นว่าเป็นร้านเล็กแต่ว่ารสชาตินั้นอร่อยไม่ธรรมดาจริงๆกับช่วงร้านเด็ดเอตโลซึ่งวันนี้จะพาผู้ชมไปชิมของอร่อยที่ไหนนั้นไปชมกันเลยค่ะ
1: ร้านเด็ดของเราวันนี้นะครับผู้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนะฮะเดี๋ยววันนี้จะพามากินก๋วยจั๊บยวนร้านหนึ่งนะครับซึ่งเขาบอกว่าเก่าแก่มากกว่า50ปีแล้วซึ่งนอกจากน้ำซุปจะเด็ดแล้วเส้นเพราะว่าเส้นนี่คือไม่เหมือนที่อื่นนะครับนี่คือที่ผู้ได้ข้อมูลมานะเดี๋ยวต้องไปดูกันว่าจะสมคำร่ำลือไหมจะแตกต่างยังไงนะครับกับร้านนี้เลยนะฮะก๋วยจั๊บตาหมีตามผมมาเลยครับตอนนี้นะครับผู้อยู่กับตาหมีนะครับตาหมีสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ที่ขายอยู่นี่คือลูก
2: นี่ลูกสาวคนกลาง
1: ครับ
2: อันนี้ลูกชายคนเล็ก
1: อ๋อ
2: แล้วก็มีคนโตคนหนึ่ง
1: ครับ
2: ยุงเทพ
1: คือส่งไม้ต่อให้ลูกๆแล้ว
2: ลูกสองคนลูกมันบอกกับพ่อกับแม่นี่ปลดเกษียณแล้วนั่งเลยกินแล้วก็รออยากรอไปไหนไป
1: อ
2: ัน
1: นี้แปลว่าขายมานานมากนะครับตา
2: พ.ศ.18
1: 2518โหก็เป็นแบบ40-50ปีได้นะ
2: ครับ
1: ตาไปเอาสูตรมาจากไหนสูตรก๋วยจั๊บยวน
2: สูตรนี้มันสูตรของรุ่นพ่อแม
1: ่แล้วก็เป็นคนยวนเลยไหมครับ
2: คนยวนเหมือนกันครับ
1: ยวนแท
2: ้ตัวแท้เลย
1: แล้วก็เอาสูตรมา
2: เอาสูตรมาทำเส้นผมจะไม่เหมือนชาวบ้าน
1: เอาเหรอทำไมครับ
2: นุ่มๆแข็งๆนะไม่เละ
1: ไม่นุ่มไม่แข็งเกินไปกำลังดีแล้วทุกวันนี้สูตรตั้งแต่ปี2518จนถึงวันนี้ยังเหมือนเดิมไหม
2: เหมือนเดิมเห็นลูกค้าเขากินบอกคือเขาเหมือนเดิมเหมือนเดิมแต่น้ำ

0: เขา
1: แปลว่าลูกค้าประจำเพียบเลยใช่ไหมฮะ
2: โอ้ลูกค้าประจำเนี่ยผมว่าร้อยละ90นะ
1: ตาสั่งให้สักชามเอาอะไรดีอ่ะเอาแบบครบๆเลยครบเครื่องเลย
2: รวมเลย
1: ได้งั้นเดี๋ยววันนี้ผมขอสักชามนึงเอาเป็นรวมมิตรนะตานะ
2: ไม่ขอไม่ได้ครับต้องซื
1: ้อซื้อตาสั่งให้หน่อยคร
2: ับ ซื้อรวมมิตร1ชาม
1: เน้นเลยนะขอบคุณตามากนะครับ
2: สวัสดีครับ
1: แข็งแรงนะฮะ
2: ครับผม
1: เดี๋ยวไปกินก๋วยจั๊บยวนกันครับมาเดี๋ยวลองชิมก๋วยจั๊บยวนในตำนานกันดีกว่านะครับว่าที่ตาหมีบอกไว้เนี่ยจริงแค่ไหนนะฮะแต่ตอนนี้หอมมากเลยนะครับในนี้นะครับมีหลากหลายมากเลยตีนไก่หมูสับกระดูกหมูหมูยอเลือดนะฮะและอีกหนึ่งอย่างนะคือปกติกินก๋วยจั๊บยวนก็จะมีแบบปอกไข่ไก่อะไรลงไปได้ใช่ไหมครับแต่ที่นี่ถามแล้วไม่มีฉันมีแต่ไข่นกกระทาแบบนี้นะครับอีกอย่างนึงนี่มาดูเส้นกันหน่อยที่ตาบอกว่าเน้นเหลือเกินนะครับตั้งแต่2518จนมาถึงวันนี้ไม่เปลี่ยนแปลงนะครับรสชาติคงเดิมแล้วก็ยังทำเองอยู่ก่อนอื่นน้ำก่อนคือจะไม่ได้เป็นน้ำใสนะครับจะออกข้นหน่อยนะครับมีความเหนียวหนืดนิดนึงแบบนี้เดี๋ยวลองชิมดูนะครับหอมมากเลยอ่ะจะมีความหวานเค็มแบบน้ำซุปกระดูกหมูอ่ะอร่อยมากไม่ต้องปรุงเลยเดี๋ยวพุทธจะลองชิมเส้นก่อนหนึบเหนียวหนึบไม่เละเป็นเส้นก๋วยจั๊บที่แบบหนึบหนึบเลยนะครับหูตาอร่อยมากเลยเส้นอ่ะสุดยอดเลยอ่ะสมคำล่ำลืออร่อยมากนะครับบางที่จะมันจะออกเละๆหน่อยมันจะแบบนิ่มไปเลยบ้างหรือไม่ก็บางที่ก็แข็งไปเลยแต่ตรงเนี้ยอยู่ตรงกลางนะครับนุ่มหนึบและหนึ่งอย่างนะตาให้ข้อมูลมาว่าร้านก๋วยจั๊บที่แท้ทรูนะครับอย่าไปมองหาตะเกียบให้ใช้ซ่อมเขาจะมีแค่ช้อนกลางกับซ่อมแค่นี้เลยโบราณแบบนี้นะครับนอกจากนี้นะนี่ดูกากหมูนะครับกากหมูเจียวนะครับสั่งเพิ่มได้แล้วเป็นอีกหนึ่งทีเด็ดของทางร้านนะครับสะอาดสะอ้านเจียวเองแล้วก็นี่ปลาต้องโกนะครับและอีกหนึ่งอย่างนะครับตาบอกว่ามาร้านนี้ต้องลองให้ได้นี่พริกนะครับมากากหมูลงไปพอใส่พริกเจียวลงไปนะครับมันได้ความหอมไม่เผ็ดมากตัวกากหมูนี่คือทีเด็ดอร่อยมากนะครับกรอบมากไม่เหม็นหืดเลยนะฮะเจียวใหม่สดทุกวันนี่ตีนไก่เปื่อยๆเลยนะครับถ้าใครเป็นแบบสายแบบว่าชอบแพะดูดๆตีนไก่นี่อันนี้ก็เด็ดเปื่อยมากไม่ต้องออกแรงอะไรมากแค่เอาลิ้นแบบแตะไปโดนส่วนของตีนไก่อ่ะหลุดเลยชอบมากเลยอ่ะดีมากเลยนี่หมูยอนะครับพริกไทยดำชัดมากอร่อยเลยฮะอีกหนึ่งอย่างนะครับกระดูกหมูไอ้น้ำที่อร่อยกลมกล่อมเนี่ยก็คือน้ำซุปจากกระดูกหมูนี่แหละนะครับไปอีกหนึ่งวิธีการกินแบบก๋วยจั๊บยวนที่ถูกต้องนะครับเขาจะเอาเนี่ยปลาต้องโกนะครับแบบนี้เลยวาร์กเส้นขึ้นมาแบบนี้แล้วก็กินเลยวิธีการกินนี่ถูกต้องอร่อยมากตาเดี๋ยวพุ่มมาอุบลพุ่มจะมากินก๋วยจั๊บนี่เลยปวดนิ้วโป้งยกนิ้วให้ตาเยอะไปหน่อยตาก็บอกว่ายกจังเลยนิ้วอร่อยมากนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวมาดูราคากันหน่อยราคาก็ไม่แพงนะครับอันนี้ผู้สั่งเป็นรวมมิตรใส่ไข่นะครับราคา50บาทบวกกับนี่กากหมู10บาทปลาต้องโก2ตัว5บาทวันนี้มื้อเช้าพุ65บาทเท่านั้นเองถ้าคุณผู้ชมมาเนี่ยราคาเริ่มต้นนะครับธรรมดาอยู่ที่40บาทมีแบบเครื่องหลายอย่างให้เราได้เพลิดเพลินไปกับการกินก๋วยจั๊บยวนแน่นอนนะครับถ้าคุณผู้ชมสนใจอยากมาลองชิมมาได้ทุกวันนะครับเปิดทุกวันแต่ว่าถ้าวันไหนปิดเนี่ยทางร้านนะครับเขาก็จะแจ้งไว้ในเพจ Facebook

0: ซึ่งก็จะ Facebook นี่ก็เขียนได้เลยชื่อเขาก๋วยจั๊บตาหมีก็เข้าไปดูก่อนได้ว่าเอ้ยวันนี้เปิดปกติไหมหรือว่าปิดยังไงนะฮะหรือยังไงก็โทรสอบถามก็ได้เดี๋ยวจะขึ้นเบอร์ไว้ให้นะครับหรือถ้าคุณผู้ชมนะฮะมาไม่ถูกสบายมากปักหมุดมาได้เลยนะครับก๋วยจั๊บตาหมีเจอแน่นอนครับผมอร่อยอยากให้มากัน
1: เชื่อไหมคะว่าลวดลายที่คุณผู้ชมเห็นทั้งบนหมอนผ้าห่มและเสื้อผ้าลวดลายสวยๆเหล่านี้นะคะเกิดจากการตัดเย็บด้วยมือค่ะ
2: ของเราเนี่ยจะทำมือน่าจะ 97%
1: งานหัตถกรรมที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะมีชื่อเรียกว่าผ้าด้นมือค่ะวันนี้เรื่องเด็ดเอตโรนะคะจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักผ้าด้นมือจังหวัดสุพรรณบุรีกันค่ะ
2: สมัยก่อนมันไม่ได้มีเครื่องจักรใช่ไหมคะเขาเย็บผ้าด้วยมือไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าไม่ว่าจะเป็นของใช้ก็จะทำด้วยมือผ้าด้นมือคือการเย็บผ้าด้นก็คือวิธีการทำงานใช้ได้ใช้เข็มมีได้กับเข็มแล้วก็เย็บด้วยมือให้มันเกิดลวดลายให้มันเกิดมิติตอนที่ด้นทั้งผืนด้นทั้งลูกแล้วค่ะก็คือด้นตามตะเข็บต่างๆเพื่อให้มันเกิดมิติทำไมไม่ใช้จักรก็ไม่สามารถทำแบบนี้ได้ซึ่ง เดี๋ยวนี้ก็มีจักรสมัยใหม่เริ่มทำได้มากขึ้นแต่มันก็ไม่เหมือนกับงานมือ
1: ผ้าด้นมือนะคะเป็นหัตถกรรมที่ใช้เทคนิคทั้งการด้นสอยแล้วก็ปักจนเกิดเป็นลวดลายที่สวยงามแล้วก็เป็นเอกลักษณ์เฉพาะไม่เหมือนใครนะคะแต่ก็เป็นที่ถูกใจสำหรับใครที่ได้เห็นหรือสัมผัสซึ่งแต่ละชิ้นงานนั้นเรียกได้ว่ามีเพียงชิ้นเดียวในโลกเลยค่ะ
2: ผ้าด้นมือก็เหมือนว่ามันมีผืนเดียวชิ้นเดียวดังผ้าแต่ละชิ้นที่เรานำมาทำเนี่ยเราไม่ได้วางเป็นแพทเทิร์นเนาะใช้ความรู้สึกว่าโอ้ตรงนี้มันสวยอย่างผืนที่แล้วเนี่ยดอกนี้อยู่ตรงนี้แล้วสวยแต่อีกผืนนึงออกมาแล้วมันไม่สวยอ่ะพูดว่ามีชิ้นเดียวในโลกก็ได้เนาะเพราะว่าแต่ละชิ้นงานเนี่ยมันไม่ได้เท่ากันเพราะมันเป็นงานมือมันไม่เหมือนงานที่มันเป็นเครื่องจักรเนาะที่ทุกอย่างตีด้วยไม้บรรทัด
1: ผ้าด้นมือเป็นงานที่มีความประณีตนะคะต้องใช้เวลาแล้วก็ความละเอียดอ่อนในการทำทุกขั้นตอนเลยค่ะซึ่งทุกขั้นตอนนั้นนะทำด้วยมือเกือบทั้งหมดเริ่มตั้งแต่การเขียนแบบเสร็จแล้วก็นำมาวางบนผ้าที่เตรียมไว้เพื่อลอกลวดลายจากนั้นตัดผ้าตามแบบแล้วนำมาสอยค่ะซึ่งถ้าต้องมีการปักลวดลายเพิ่มเติมนะคะก็จะทำหลังจากการสอยก่อนที่จะเขียนลายอีกครั้งเพื่อใช้เป็นแนวทางในการด้นค่ะ
2: ก็เขียนลายนะคะเพื่อที่จะนำไปด้นค่ะด้นเพื่อให้มันเกิดมิติขึ้นมาเนาะ
1: กระบวนการทำผ้าด้นมือนะคะจะใช้สะดึงขนาดใหญ่ดึงให้ตึงค่ะโดยมีปลอกนิ้วสวมไว้เพื่อช่วยป้องกัน
2: ก็จะมีปลอกนิ้วนะคะมีปลอกนิ้วแล้วก็มีเข็มที่เราต้องใช้จำเป็นต้องใช้
1: และการด้นนะคะก็จะเป็นการด้นเข้าหาตัวซึ่งเป็นเทคนิคเฉพาะของที่นี่ค่ะจะช่วยให้ทำงานสะดวกขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็สามารถกำหนดทิศทางฝีเข็มได้สม่ำเสมอแบบนี้ค่ะ
2: ด้นการด้นของเราคือด้นเข้าหาตัวค่ะไม่ได้ด้นถอยหลังเนาะปักเข็มลงไปนะคะ
3: พอหลังจากที่ด้นแล้วนะคะก็จะถอดสะดึงแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะแล้วเราจะไปทำประกอบเป็นหมอนนะคะเป็นปลอกหมอนอันนี้คือด้นเสร็จแล้วเราต้องไปนำไปซักแล้วก็มาประกอบเป็นหมอนอีกอันนี้คือใช้จักรละใช้จักรเย็บรอบแล้วก็ติดผ้าข้างหลัง
1: เมื่อด้นเสร็จแล้วนะคะก็จะใช้จักรในการเก็บขอบผ้าให้เรียบร้อยซึ่งเป็นเพียงขั้นตอนเดียวที่ใช้จักรนะคะและถึงแม้ว่าขั้นตอนต่างๆจะทำด้วยมือแต่ผ้าด้นมือของที่นี่ค่ะก็มีความทนทานแล้วก็แข็งแรงมีอายุการใช้งานนานค่ะ
2: ถ้าเป็นผ้าด้นมือของเราเนี่ยของเรานะของพี่กบเนี่ยพี่กบให้ซักเครื่องได้เลยที่เราใช้เองเนี่ยก็เป็น10ปีนะคะ
1: ผ้าด้นมือเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ด้านหัตถกรรมนะคะที่ไม่เพียงแต่จะเป็นการสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาของไทยแล้วแต่ยังมีส่วนช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างรายได้แล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตของ

0: คนในชุมชนอีกด้วยค่ะ
1: เมื่อก่อนนี้เราไม่เคยวางขายในเมืองไทยเลยเราส่งออก 100% ช่วงที่เราทำส่งออกตั้งแต่ปี 32 เนี่ยคือมีคนเริ่มกลับเข้ามาที่จะอยู่ในพื้นที่อยู่กับลูกอยู่กับพ่อกับแม่แล้วก็ทำงานพวกนี้ยิ่งเขาได้ทำงานอยู่กับบ้านแล้วก็มีรายได้บางครอบครัวเนี่ยส่งลูกเต้าเรียนได้เลยเกิดความอบอุ่นเข้มแข็งขึ้นในครอบครัว
0: ใกล้ช่วงเทศกาลปีใหม่แบบนี้นะคะใครที่กำลังมองหาของขวัญชิ้นพิเศษที่เป็นตัวแทนความรักความห่วงใยมอบให้กับคนที่เรารักพารณมือก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะถ้าคุณผู้ชมสนใจสามารถติดต่อไปได้ที่กลุ่มหัตถกรรมพารณมืออู่ทองค่ะ
1: พารณมือก็เป็นสื่อของความรักใช้กันในโอกาสพิเศษก็มันทำจากมือทำจากใจคนที่มอบให้เนาะคนที่ได้รับเนี่ยทำไมถึงรู้สึกพิเศษได้รับชิ้นงานผ้าด้นมือหมายถึงว่าส่งความรักให้กับคนคนนั้น

ลิตภัณฑ์ของเราวันนี้นะคะมาจากจังหวัดเชียงรายค่ะจากองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นออร์แกนิกล้านนาจากอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายนะคะที่นี่เนี่ยเขามีการรวมกลุ่มกันเพาะเลี้ยงปลานิลคือด้วยความที่ชุมชนเองเนี่ยทำนาด้วยนะคะแต่ว่าในพื้นที่เนี่ยก็จะทำนาได้ปีละครั้งเพราะฉะนั้นระหว่างนี้เนี่ยก็มีการทำอาชีพเสริมก็คือการเลี้ยงปลานิลแต่ว่าปลานิลของที่นี่เขาจะเป็นปลานิลก็คือจะไม่มีการเลี้ยงโดยใช้พวกหัวอาหารหรือว่าใช้ยาแบบปฏิชีวนะแต่ว่าอาหารของปลาเนี่ยก็จะเป็นอาหารจากธรรมชาตินะคะเช่นฟางข้าวซึ่งก็จะเป็นฟางที่ไม่ใช่เกิดจากการเผาด้วยนะคะมีพวกแหนแดงมีพวกย่านในเปียอะไรแบบนี้ซึ่งก็นำมาใช้เป็นอาหารของปลานิล นะคะแล้วก็ทางชุมชนเนี่ยมีการคัดสายพันธุ์ปลากันเองด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นปลาที่มีการคัดคุณภาพมาแล้วที่สำคัญก็คือตามชื่อของเขาเลยก็คือเป็นปลานิลออร์แกนิกด้วยนะคะวันนี้เนี่ยเรามีปลานิลมาให้ผู้ชมได้เลือกซื้อกันถึงบ้านแล้วก็ต้องบอกว่าสะดวกสบายสะอาดแล้วก็ปลอดภัยแน่นอนเพราะว่า1ชุมชนเองเนี่ยเขาจะทําปลามาแบบให้เราเรียบร้อยเลยคือซื้อมาปุ๊บเนี่ยเราสามารถนําไปทําอาหารได้เลยก็คือเขาจะเลาะก้างมาแล้วขอดเกล็ดตัดหัวอะไรมาคือมาเป็นเนื้อปลาล้วนๆเลยมีให้เลือกหลายแบบนะคะจะเริ่มจากปลานิลที่เป็นตัวมาก่อนนะคะก็คือเขาจะมีการขอดเกล็ดควักไส้ตัดหัวอะไรมาคือได้แต่เนื้อมาล้วนๆเลยนะคะมาแบบนี้แล่เนื้อมาเรียบร้อยแล้วเลาะก้างมาให้ด้วยนะคะเป็นแบบนี้1ตัวน้ําหนักจะอยู่ที่ประมาณ250-300กรัมนะคะซึ่งที่คุณผู้ชมเห็นนี่นะคะก็คือพอเราได้มาปุ๊บเนี่ยเราจะสามารถนำไปทำอาหารได้เลยก็คือจะไปต้มยำก็ได้จะไปทอดหรือว่าจะไปผัดเผ็ดอะไรได้หมดเลยนะคะซึ่งแพ็คนี้นะคะจะอยู่ที่แพ็คละ120บาทนะคะราคาก็จะไม่รวมส่งนะคะมาอีกหนึ่งแบบเป็นปลานิลสดเหมือนกันถามว่าความแตกต่างเนี่ยเป็นยังไงก็คืออันนี้เนี่ยจะเป็นปลานิลที่เขาใช้เทคนิคการรีดเลือดแบบญี่ปุ่นนะคะการทำแบบนี้นะคะก็คือเขาจะรีดเลือดออกทางหางปลาแบบนี้เรียกว่าเทคนิคอิเคจิเมะนะคะคือเทคนิคนี้เนี่ยนะคะนอกจากจะช่วยให้ปลาเนี่ยสดแล้วเนี่ยยังคงความหวานด้วยที่สำคัญก็คือกลิ่นคาวก็จะไม่มีด้วยนะคะราคาก็จะอยู่ที่แพ็คละ160บาทนะคะน้ำหนักตัวปลาเนี่ยก็จะมากขึ้นด้วยจะอยู่ที่ประมาณ350-400กรัมต่อตัวนะคะด้านนี้นะคะจะเป็นปลาที่ตัดแต่งแล้วแล้วก็จะใช้เทคนิคการรีดเลือดแบบอิเคจิเมะอย่างที่โนบอกว่าจะเก็บเรื่องของความหวานความสดเอาไว้นะคะอันนี้ทีมงานทอดมาให้เนื้อปลาเนี่ยยังแบบขาวเลยนะคะอันนี้เดี๋ยวลองชิมนะคะเราไม่ได้เคล้าเกลือไม่ได้ปรุงรสอะไรเพิ่มก็คือแกะซองมาปุ๊บล้างแล้วก็ทอดเนื้อปลานะคะจะบอกว่าสดมากแล้วก็ไม่มีกลิ่นคาวหรือว่ากลิ่นโคลนเลยอันนี้โนว่าชัดเจนเพราะว่าบางทีเนี่ยปลาที่เราซื้อในทั่วไปเงี้ยค่ะบางทีเราอาจจะไปเจอแบบปลานิลที่มันมีกลิ่นโคลนนะแต่ว่าอันนี้คือไม่มีเลยไม่มีกลิ่นโคลนเลยแล้วก็รสชาติคือสดหวานเลยนะคะมาดูแบบแปรรูปกันบ้างนะคะอันนี้เนี่ยทางชุมชนเขามีการทําเป็นปลาแดดเดียวแต่ว่าจะทําเป็น3รสก็คือรสดั้งเดิมก็คือใช้ปลาสดเนี่ยค่ะเคล้าเกลือนิดหน่อยแล้วก็นําไปตากกับแบบที่เป็นเคล้าขมิ้นแล้วก็เป็นมะแขวนนะคะมีทั้งหมด3รูปแบบนี่เหลืองๆแบบนี้จะเป็นปลาเคล้าขมิ้นนะคะนี่เคล้าขมิ้นมาแบบนี้ก็พร้อมทอดพร้อมปรุงก็คือสามารถนําไปทอดได้เลยนะคะแพ็คนี้เนี่ยจะอยู่ที่ชิ้นละ79บาทนะคะ

เป็นครึ่งตัวนะคะเป็นปลาครึ่งตัวแล้วก็ปรุงรสแดดเดียวมาเรียบร้อยแล้วนะคะเนื้อปลาจะแห้งกว่าปลาสดนิดหนึ่งนะคะส่วนแพ็คนี้นะคะแพ็คนี้จะเป็นมะแขวนจะเห็นว่าจะมีเมล็ดของมะแขวนเนี่ยคลุกเคล้ามาในตัวปลาเลยอันนี้ก็คือแกะแพ็คปุ๊บสามารถนำไปทอดได้เลยเหมือนกันนะคะปรุงรสมาเรียบร้อยแล้วแพ็คละ79 บาทเหมือนกันราคาก็จะไม่ลมส่งแล้วก็ด้วยความที่เป็นของสดเนี่ยเวลาส่งเขาก็จะส่งผ่านรถห้องเย็นนะคะมาด้านของน้ำพริกกันบ้างนะคะน้ำพริกนี้เป็นน้ำพริกข่าแต่ว่าไม่ได้มีส่วนผสมของข่าหรือว่าเครื่องสมุนไพรอย่างเดียวแต่ว่าเขามีส่วนผสมของปลานิลด้วยเขาจะใช้เนื้อปลานิลเนี่ยนะคะนำไปต้มสุกเสร็จแล้วเนี่ยนำมายีให้ฟูนำไปทอดแล้วก็มาอบอีกทีเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อปลาจะมีความแห้งฟูแล้วก็กรอบนะคะสามารถที่จะเก็บได้นานด้วยที่สำคัญเนี่ยตัวทั้งสมุนไพรทั้งปลาที่เลี้ยงเองเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกที่ปลูกในชุมชนหาในชุมชนทั้งหมดเลยนะคะน้ำพริกมีทั้งหมด3 รสเช่นกันนะคะมีทั้งขมิ้นตะไคร้แล้วก็มะแขวนนะคะซึ่งแต่ละรสชาติก็ราคาเท่ากันก็คือกระปุกละ100 บาทค่ะเราจะเริ่มจากน้ำพริกข่าคั่วแห้งรสขมิ้นกันก่อนนะคะนี่รสขมิ้นสีเหลืองๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวลองชิมดูเนาะมาที่น้ำพริกข่าคั่วแห้งรสตะไคร้กันบ้างน้ำพริกข่าคั่วแห้งรสมะแขวนน้ำพริกข่าคั่วแห้งทั้ง3 รสนะคะไม่ว่าจะเป็นขมิ้นตะไคร้หรือว่ามะแขวนเนื้อสัมผัสเนี่ยเวลาที่เรากินเข้าไปเนี่ยพวกสมุนไพรเขาจะคั่วมาแบบแห้งๆไม่ถึงกับกรอบมากแต่ว่าเราจะรับรู้ได้ถึงเนื้อปลาที่มีอยู่ในน้ำพริกที่ค่อนข้างเยอะด้วยนะคะจะออกฟูๆนุ่มๆหน่อยซึ่งรสชาติก่อนนะรสชาติน้ำพริกเนี่ยจะมีความเผ็ดไม่เผ็ดมากเผ็ดเค็มแล้วก็หอมกลิ่นข่าพอหอมกลิ่นข่าแล้วเนี่ยนอกเหนือจากนั้นก็คือพอเป็นรสอะไรก็จะหอมกลิ่นนั้นด้วยค่ะอย่างเช่นตะไคร้เนี่ยชัดเลยเวลาเราเคี้ยวเข้าไปปุ๊บอ่ะมันจะมีความได้กลิ่นทั้งข่าทั้งตะไคร้ชัดเจนมากหรือว่าอย่างขมิ้นเองกลิ่นขมิ้นก็ชัดพอมาเป็นมะแขวนกลิ่นมะแขวนก็ค่อนข้างชัดเพราะฉะนั้นเนี่ยคือต้องบอกว่ารสชาติของน้ำพริกโดยรวมเนี่ยเหมือนกันทั้ง3 กระปุกแต่ว่าชอบกลิ่นไหนเนี่ยเลือกกลิ่นนั้นทานได้เลยทั้งขมิ้นตะไคร้แล้วก็มะแขวนซึ่งเขาไม่ได้ใส่กลิ่นนะคะเขาใส่เป็นเนื้อของสมุนไพรนั้นๆเลยใครที่ดูแล้วอยากลองสั่งไปทานนะคะก็กระปุกนี้นะคะกระปุกละ100 บาทราคาก็ไม่รวมส่งค่ะคุณผู้ชมที่สนใจผลิตภัณฑ์ปลานิลนะคะไม่ว่าจะเป็นเนื้อปลานิลสดหรือว่าปลานิลแดดเดียวที่ปรุงรสมาแล้วมีให้เลือกหลากหลายรสชาติหรือว่าจะเป็นน้ำพริกข่าคั่วแห้งที่มีส่วนผสมของปลานิลมีหลายรสชาติให้เลือกเช่นกันนะคะสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดการจัดส่งได้ว่าค่าส่งประมาณเท่าไหร่ยังไงซื้อมากซื้อน้อยลดได้เท่าไหร่ยังไงก็คุยกับทางชุมชนได้เลยนะคะซึ่งก็ติดต่อได้ตามเบอร์ที่เราขึ้นเอาไว้ให้นะคะกับองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นออร์แกนิกล้านนาของอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วสวัสดีค่ะ

0: นับสนุนโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสว่างทั่วทิศสร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย
1: คราวที่แล้วในรายการช่างประจำบ้านนะครับเราได้คุยไปถึงเรื่องของระบบไฟฟ้าภายในบ้านและการตรวจสอบว่ามันปลอดภัยหรือเปล่าแล้วก็มีการเมนชั่นถึงเรื่องขึ้นมาก็คือเรื่องของสายดินเราอยากจะมาเจาะเน้นลึกล้ำหน่อยว่าสายดินนี่มันต้องทำยังไงนะมันถึงจะรู้ว่ามันมีจริงๆแล้วมันปลอดภัยได้อย่างไรหลักการทำงานรวมถึงข้อกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับมันเนี่ย
2: อ๋อมีข้อกฎหมายด้วย
1: อันนี้ไม่ต้องถามผมไปถามผู้เชี่ยวชาญด้านการไฟฟ้าดีกว่า
3: สวัสดีครับผม
1: ครับโอเคนี่นะครับอยู่ด้วยกันอีกแล้วนะฮะสายดินนี่มีความสำคัญอย่างไรแล้วมันมีข้อกฎหมายบังคับด้วยใช่ไหมว่าต้องมี
3: ใช่ครับอันนี้ก็ความสำคัญของหลักดินจริงๆอ่ะก็คือการให้ไฟฟ้าไหลไปทางดินมากกว่าทางคนหรือไปทางดินเลยถ้าสายดินเราดีพออ
1: ันนี้ผมถามส่วนตัว
3: ครับผม
1: หลายคนต้องสงสัยสายดินเดินยังไง
3: สายดินเดินยังไงหลักการง่ายๆคือเราเห็นสายไฟเราไหมสายไฟเรามี2เส้นถูกต้องไหมครับมีสายไฟคือเลือกลายแล้วนิวตันแล้วกราวอยู่ข้างในซึ่งสายกราวเนี่ยจะเป็นตัวนำที่ดีกว่าจะเป็นทองแดงเล็กๆเก็บรับทองแดงเพื่ออย่างที่บอกว่าหลักการไฟฟ้าคือความต่างศักย์สูงมาความต่างศักย์ต่ำถ้าจากต่ำก็คือทองแดงเนี้ยสายเราเป็นอลูมิเนียมใช่ไหมครับมันจะวิ่งหาทองแดงมากกว่าเห็นไหมครับหลักการก็วิ่งไปทางกราวมากกว่าถ้ามันรั่ว
1: ถ้ามันรั่ว
3: ใช่ครับหลักการง่าย
1: ๆตัวเป็นตัวล่อตัวดูด
3: ใช่ครับ
1: กระแสที่มันเกินออกมาให้ลงไปที่ไหนอ่ะพ
3: ี่ลงไปที่พื้นดินเลย
1: มันลงไปที่ดินได้ไงพี
3: ่ตามชื่อเลยก็ถ้าเรามีหลักกราวครับเขาเรียกหลักดินนะคร
1: ับ มันต้องมีหลักดินไง
3: หลักดินใช่ซึ่งปกติบ้านหรือคอนโดหรืออะไรที่เป็นที่ไหนเนี่ยเขาจะมีหลักกราวอยู่
1: ใช่ไหม
3: ใช่ครับ
1: มันลักษณะ
3: เป็นแท่งเหล็ก
1: แท่งเหล็ก
3: ทองแดง
1: แท่งทองแดงยาวแล้วก็เสียบไว้ในดิน
3: ใช่ป
1: ักให้ลึกเลยลึกเหมือนกันอ่ะ
3: ยิ่งลึกยิ่งดี
1: นี่ไง
3: ยิ่งลึกยิ่งดี
1: ใช
3: ่ค่าความต้านทานดินเนี่ยยิ่งลึกยิ่งต่ำถ้าต่ำปุ๊บอย่างที่บอกต่างศักย์สูงลงได้ต่ำมันจะวิ่งไปหาตรงนั้นมันจะไปหาต่ำที่ดีที่สุดระยะทางไม่มีผลครับผม
1: แล้วดินเดี๋ยวนะพี่แล้วดินที่เขาเสียบไอ้หลักเนี่ยมันต้องอยู่นอกอาคารไหม
3: ควรครับผม
1: ผมเคยเห็นบางที่มีทำคอนโดคอนโดข้างล่างมีสวนเหมือนล้อมครอบปูน
3: อ่
1: ะแล้วก็มีดินแล้วก็เห็นสายไฟวิ่งมาเลยแล้วก็มีหลักเนี้ยเสียบเอาไปในดินตรงนี้
3: ประเด็นคือดินนั่นอยู่ในอากาศครับไม่อยู่บนดินพื้น
1: ล่างไม่ได้ประโยชน์เลยนี่ไงมันนำลงไปก็ลงเข้าไปอยู่ที่เดิม
3: มันมีประโยชน์ครับผมเพราะดินน่ะคือพูดถึงพื้นโลกครับผม
1: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครอยู่อย่างนี้แล้วมันเจอหลักดินอะไรแบบนี้ดูประหลาดๆอย่างเงี้ยก็
3: อันตราย
1: แน่นอนอันตรายแน่นอนฮะ
3: จริงๆคืออย่างที่ทุกวันนี้บางบ้านหรือบางที่อยู่อาศัยบางที่เขาประยุกต์ในการที่มีเหล็กเส้นของบ้านหรือที่เป็นเหล็กอะไรที่เป็นต่อเข้าโครงบ้านเขาต้องมีการปักเข้าไปในพื้นดินตรงนั้น
1: อ
3: ย่างโครงการบ้านที่ก่อสร้างทุกวันนี้บางครั้งเขาจะติดจากตรงนั้นก็
1: ม
3: ีครับผมเพราะมันจะเข้ากับคน
1: มันใช้ได้ใช่ไหม
3: ถามว่าใช้ได้ไหมก็ต้องดูค่าความต้านทานดินที่อยู่ตรงนั้นเป็นยังไง
2: ว่ามันถ้ามันลงไปลึกมากก็อาจจะได้
3: ใช่จริงจริงจริงทุกวันนี้อย่างเวลาเข้าอยู่อาศัยหรือตรวจรับบ้านหรือที่อยู่อาศัยเนี่ยเขาจะมีการเทสตรงนี้ด้วยจับวัดโดยว่าตรงเห็นของเรามีปลั๊กสามตาเนี่ยจะมีดูเล็กๆเห็นไหมครับจะมีเครื่องนึงที่ไปเขาเรียกว่ากราวมิเตอร์ครับนั่นแหละก็ไปเทสดู
1: เช็คกราว
3: ดูว่าให้ต่ำที่สุดประมาณนี้ครับซึ่งมาตรฐานในที่อยู่อาศัยประมาณไม่เกิน50โอห์มนะครับถ้าเสาไฟฟ้าก็ไม่เกิน25ด
1: ี
3: ที่สุดก็ประมาณ5โอห์ม
1: โอเค
2: ครับไม่เคยรู้ตรงนี้มาก่อนเลย
1: เนี่ยผมไม่ต้องถามไงผมต้องถามแทนคุณผู้ชมว่าเฮ้ยคือมันหลักการทำงานยังไงผมหลายคนมีดินมีกราวก็แค่มีสาย3สายแล้วก็ใช้ได้แล้วเหรอ
3: ใช่ครับ
1: ถ้าเกิดมีสาย3สายทั้งบ้านแต่ไม่มีหลักดินปักตรงเลยใช่ไหม
3: ใช่ครับมันก็แค่ลอยอากาศไม่มีอะไรเลย
1: ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเบื้องแรกเลยคือต้องดูว่ามีหลักดินหรือเปล่าแล้วหลักดินนั้นได้มาตรฐานหรือเปล่าระยะในการปักลงไปในดินนั้นลึกดีพอหรือเปล่า
3: ถูกต้องครับ
1: ถูกไหมฮะอ่ะเราก็มีหลักดินเรียบร้อยนะในบ้านสายไฟต่างๆมี3เส้น
3: 3เส้น
1: สามเส้นรวมทั้งมีกราวเรียบร้อย
3: ใช่ครับ
1: แล้วยังไงต่อ
3: เราดูเครื่องใช้ไฟฟ้าของเราถ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นโครงสร้างเป็นโลหะ
1: ครับ
3: ถ้าเราแตะแล้วโดนไฟดูดแปลว่าหลักดินนั้นไม่ได้มาตรฐาน
1: ไฟรั่ว
3: หรือไม่มีหลักดินเลยทีนี้ปุ๊บเรามามองหลักการอีกทีว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเราเนี่ยเราต้องผ่านอะไรเบรกเกอร์ถูกต้อง
1: ไหมเบรกเกอร
3: ์นี่เราติดเบรกเกอร์ปุ๊บยังไม่จบนะถามว่าเบรกเกอร์ตัดไฟได้ไหมได้แต่เราโดนไปแล้วหนึ่งทีนี่
1: โดนท็อปไปแล้ว
3: โดนไปแล้ว
2: มันตัดหลังจากที่มีการแบบช็อต
3: ไปแล้วถูกต้องครับถึงได้ตัดแต่มันจะมีอุปกรณ์นึงเขาเรียกอุปกรณ์ตัดกระแสไฟฟ้านะครับมีทั้งไฟฟ้ารั่วและโดนดูดเราอุปกรณ์เนี่ยมันเป็นการที่เตือนกับทางหลักดินนะว่าติดตั้งอุปกรณ์เนี่ยต้องมีหลักดินหลักดินมันจะเตือนเลยว่านี่มีการลัดวงจรเข้าหลักดินมันถึงได้ตัดในวงจรนั้นวันนี้เลยตัดได้ไวกว่าพวกเบรกเกอร
1: ์หมายถึงว่าเจ้าตัวที่เป็นตัวตัดฉุกเฉินเนี่ยมันต่อดินโดยตรง
3: ต่อถ้าโดนดินโดยตรง
1: นะสัมพันธ์นะ
3: ครับ
1: คุณผู้ชมถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีหลักดินหรือว่าใครยังไม่สนใจเรื่องกับสายกราวสายดินเน
3: ี่
1: ยไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณติดเบรกเกอร์ไปยังไงมันก็โดนช็อตหน่อยนึงอ่ะ
3: ใช่ครับ
1: มันจะมีการจืดนิดนึงแล้วมันค่อยตัด
3: ใช่คร
1: ับแต่ถ้าเกิดว่าคุณติดเจ้าตัวตัดฉุกเฉินเนี่ยมันจำเป็นต้องมีหลักดินเพื่อให้ทำงานครบ
3: ถูกต้องครับผม
1: โอเค
3: มาตรฐานชัดเจนเลยครับตรงนี้ครับผม
1: เรื่องของกฎหมายแล้วพูดเพิ่ม
3: คือกฎหมายเนี่ยต้องพูดตรงว่ามันอยู่ในการขั้นตอนก่อสร้างคือกฎหมายแค่บอกว่าคุณต้องมี
1: บังคับก็ต้องม
3: ีต้องมี
1: ก็แปลว่าสำคัญ
3: ใช่ถึงแม้จะเป็นบ้านเก่าที่สมัยก่อนไม่มีท
1: ุ
3: กวันนี้มันมีก็ต้องทำ
2: ก็ต้องทำ
1: จำเป็นต้องมีเพิ่ม
3: ต้องมีเพิ่ม
1: ติดเพิ่มยุ่งยากไหมถามจริง
3: ถามจริงว่ายุ่งยากไหมต้องพูดตรงว่าก็ยุ่งยากระดับหนึ่ง
1: นี่ไง
3: ครับต้องให้ช่างผู้รู้เชี่ยวชาญนะครับเข้ามาติดตั้งเพราะมันมีทั้งสเปคมาตรฐานชัดเจนสายไฟเท่านี้คุณใช้ไฟเท่านี
1: ้
3: สายกราวเท่านี้สายดินเท่านี้ประมาณนี้ครับ
1: ใช่
3: ครับผมจะม
1: ีซึ่งมีมาตรฐานชัดเจนที่
3: ม
1: ี
3: ชัดเจนครับผม
1: สามารถเช็คได้ที่ไหนบ้างฮะ
3: เช็คก็คือการฟ้าส่วนภาคก็รับเว็บไซต์ได้เลยครับ
1: เข้าระบบได้เลย
3: หรือโทรสอบถาม1129นะครับสอบถามเรื่องการใช้หลักดินหรือกราวได้ครับ
1: มีคอลเซ็นเตอร์
3: ใช่ครับ
1: เบอร์อะไรนะ
3: 1129ครับ
1: เบอร์อะไรนะ
3: 1129ครับ
1: 1129
3: ครับผม
1: โทรไปได้เลยนะฮะแล้วก็มีมาตรฐานต่างๆให้คุณได้ดูทั้งเรื่องคอลเซ็นเตอร์แล้วก็หน้าเว็บไซต์ด้วยเข้าไปดูได้ครับพร้อมช่วยคุณ
3: ใช่ครับ
1: วันนี้ขอบคุณพี่แน็กมากนะ
3: ครับผมครับ
1: ขอบคุณครับคุณชนมีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะครับปัญหาเล็กปัญหาใหญ่สามารถส่งมาได้ในรายการช่างประจำบ้านผ่านทางเพจ Facebook นะฮะช่างประจำบ้านเลยนะครับส่งทั้งปัญหาแล้วก็ส่งภาพเข้ามาให้ชัดเจนนะฮะเรา
4: ส่งเข้ามา
1: ใช่เราก็จะได้ดูได้ถูกจุดว่าปัญหาเกิดได้อย่างไรนะฮะแล้วก็หาทางแก้กันไปนะครับวันนี้ผมพี่บ้านและการช่างประจำบ้านลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
5: พลังแสงทะลุมิติ
6: โอ้โหนี่มัน
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผงเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
7: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีนะครับน้องๆสถานที่พี่ท็อปยืนอยู่นี้นะครับเป็นสถานที่ที่มีความเข้มข้นของแสงแดดมากที่สุดในประเทศครับจนกลายมาเป็นสถานที่ติดตั้งแผ่นโซลาร์เซลล์รับแสงอาทิตย์มากถึง 560,000 แผ่นครับผมโซลาร์เซลล์เหล่านี้นะครับจะทำแสงแดดอยู่ที่เหนือใต้10องศาและสามารถผลิตไฟฟ้าได้มากถึง400เมกะวัตต์ต่อวันสถานที่ชวนคิดวิทย์ของเราในวันนี้ก็คือโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ครับผมและตอนนี้นะครับพี่ท็อปย้ายเข้ามาอยู่ในอาคารครับที่มีแสงค่อนข้างน้อยนะครับเพื่อทำการทดลองเรื่องคุณสมบัติของแสงหนึ่งอย่างโดยน้องๆเนี่ยสามารถทำตามได้ที่บ้านนะครับอุปกรณ์มีไม่เยอะเลยครับนี่น้องๆ อย่างแรกนะครับน้องๆไปเตรียมขวดน้ำในลักษณะนี้มาก่อนหลังจากนั้นนะครับให้น้องๆเจาะรูนะครับบริเวณด้านล่างของขวดครับผมนี่น้องๆก็ใช้ตะปูหรือว่าของมีคมอย่างเช่นกรรไกรก็ได้นะครับแต่น้องๆต้องระวังไว้นิดนึงเพราะว่ามันมีเรื่องเกี่ยวความคมต้องระมัดระวังอย่างดีเลยครับพอเจาะรูแบบนี้นะครับเรียบร้อยแล้วก็ให้น้องๆนะครับใช้กระดาษนะครับนี่กระดาษสีดำแบบนี้ปิดไว้เลยครับหลังจากนั้นครับเราก็เจาะนะครับบริเวณรูเดิมนะฮะเราก็ได้รูนะครับนี่ที่สามารถมองผ่านทะลุได้นี่นะครับก็ขุดรูไว้ด้วยตะปูนะครับเหมือนเดิมแล้วก็ให้หยิบน้ำนะครับเข้ามาเติมในนี้ครับหลังจากนั้นนะครับให้น้องๆเนี่ยนำนี่ครับไฟฉายนะครับมาจ่อบริเวณใกล้ๆกับรูที่เราเจาะไว้นะครับแล้วก็ให้น้องๆเอาตะปูออกครับแล้วน้องๆสังเกตดูดีๆนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นครับปิดไฟอันนี้น้องๆเห็นไหมครับว่านี่นะครับน้ำจะเรืองแสงได้ครับผมแล้วถ้าพี่ท็อปเอามือไปรองไว้นะครับจะเกิดอะไรขึ้นน้องๆดูให้ดีนะครับน้องๆเห็นไหมครับว่าแสงนะครับจะวิ่งมาที่มือของพี่ท็อปด้วยนะครับด้วยคุณสมบัติของแสงนะครับเขาสามารถเดินทางผ่านตัวกลางที่โปร่งใสอย่างเช่นอากาศและก็น้ำได้นะครับแล้วแสงเนี่ยเขาจะหักเหสะท้อนไปมาครับตามสายน้ำที่ไหลออกมาจากขวดนะครับทำให้แสงนั้นเกิดไหลออกมาตกกระทบที่จุดตรงกึ่งกลางมือพี่ท็อปนั่นเองครับและนี่ก็คือคุณสมบัติที่น่าทึ่งเกี่ยวกับแสงเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับแต่มันจะกลายมาเป็นภารกิจที่สุดมันขนาดไหนเราไปชมตัวอย่างกันก่อนดีกว่าครับ

หความร้อนแรงของแสงอาทิตย์นะครับยังต้องแพ้ต่อพลังความมุ่งมั่นของผู้เข้าแข่งขันของเราในวันนี้เพราะฉะนั้นอย่ารอช้าไปพบกับน้องๆทีม

0: ขอต้อนรับน้องๆทีมโซล่าซายยินดีต้อนรับน้องๆเข้าสู่รายการคิดวิทย์นะครับเดี๋ยวต้องถามน้องๆก่อนวันนี้เนี่ยเรามาทำภารกิจตรงสถานที่ที่มีความเข้มข้นของแสงแดดเนี่ยมากที่สุดในประเทศรู้สึกยังไงกันบ้างครับอ่ะน้องไมโล
1: ร้อนมากครับ
0: ร้อนมากแต่สู้ไหม
1: สู้
0: แน่ใจนะสู้เต็มที่นะครับอ่ะน้องริว
2: ถึงร้อนมากครับแต่ขอสู้ครับ
0: ดีมากมากครับอ่ะน้องเดียครับ
3: ก็ร้อนมากค่ะแต่ก็ไม่เป็นไร
0: ไม่เป็นไรโอเคอ่ะน้องมิ้ว
4: ร้อนแต่ยังไหวอยู
0: ่ยังไหวอยู่ใช่ไหมครับสู้ๆนะน้องใบว่านครับ
5: ร้อนแต่ก็ขอสู
0: ้ค่ะขอสู้ใช่ไหมทุกคนเนี่ยบอกว่าสู้กันหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวถามน้องๆ นิดนึงเตรียมความพร้อมกันมาอย่างไรบ้างอ่ะไมโล
6: ผมเตรียมตัวเตรียมใจมา
0: เตรียมตัวและเตรียมใจใช่ไหมฮะอ่ะน้องริว
7: ผมไปศึกษามาว่าที่นี่มีอะไรบ้างน่าสนใจอะครับ
0: คือรีเสิร์ชข้อมูลมาก่อนเลยหาข้อมูลมาก่อนเลยใช่ไหมครับ
7: ใช่คร
0: ับ ดีมากๆครับอ่ะน้องเดีย
8: ตูไปอ่านในเซอร์ไพรส์โซลาร์เซลล์มา
0: อันนี้เรียกว่าเตรียมข้อมูลมาอย่างแน่นปึกเลยนะครับอ่ะน้องมิ้ว
9: นอนเร็วแล้วก็ไปหายาดมมาเผื่อเป็นลม
0: เฮ้ยอันนี้ใช้ได้เนี่ยคือพักผ่อนให้เพียงพอเผื่อจะเป็นลมใช่ไหมครับอ่ะน้องใบว่าน
10: กินเยอะๆจะได้มีพลัง
0: กินเยอะๆจะได้มีพลังโอ้โหกินเยอะแล้วพี่ท็อปปะเนี่ยเดี๋ยวก็แล้วอีกอย่างนึงลองศึกษาเกี่ยวโซล่าเซลล์มาแล้วถามก่อนโซล่าเซลล์เนี่ยมันเอาไว้ใช้ทำอะไรครับ
11: ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย
0: ์โอ้ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์แต่ในวันนี้น้องๆรู้หรือเปล่าว่าภารกิจของเราคืออะไร
12: ไม่รู
0: ้แล้วอยากรู้ไหม
12: อยาก
0: ถ้าอยากรู้เราไปฟังภารกิจในวันนี้ครับผม
13: แสงอาทิตย์ทำให้พืชเจริญเติบโตทำให้โลกมีสีสันและยังเป็นพลังงานที่ยิ่งใหญ่ซึ่งเป็นพลังงานสะอาดอีกด้วยในเมื่อพลังงานแสงอาทิตย์มีประโยชน์มากมายขนาดนี้ภารกิจคิดวิทย์จึงขอมอบหมายให้น้องๆหาวิธีนำกระแสไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์2แผงนี้มาใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านประหยัดพลังงานจนสามารถทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าทั้ง3ชิ้นนี้สามารถใช้งานได้จริงฟังแล้วเหมือนจะไม่ยุ่งยากซับซ้อนแต่อย่าลืมภารกิจปริศนาที่ซ่อนอยู่อาจจะทำให้น้องๆถึงกับต้องอึ้งเลยก็ได
0: ้และเนี่ยครับก็คือบ้านประหยัดพลังงานที่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ครับน้องๆเดินเข้ามาดูพร้อมพี่ท็อปเลยซึ่งในบ้านหลังนี้นะครับจะมีอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่3ชนิดชิ้นแรกครับอันนี้เลยนั่นก็คือหลอดไฟอันที่2พัดลมนะครับและอันที่3เป็นตู้อบนะครับน้องๆเนี่ยจะต้องหาวิธีนะครับทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าทั้ง3ชนิดนี้ติดขึ้นมาได้แต่ต้องใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ที่ได้รับมาจากโซล่าเซลล์เข้าใจไหมครับ

0: ฟ้ามาให้กับน้องๆเช่นกันนะครับขอเชิญอาจารย์ธนภพนะครับจากศูนย์ถ่ายทอดพลังงานจังหวัดฉะเชิงเทราครับสวัสดีครับอาจารย์อาจารย์นะครับจะเป็นคนที่คอยช่วยเราในเรื่องของการต่อวงจรไฟฟ้าแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับโซลาร์เซลล์ด้วยมีอาจารย์มานี่รู้สึกอุ่นใจขึ้นไหมครับ
1: อุ่นใจขึ้น
0: อุ่นใจขึ้นแบบนี้ครับน้องๆพร้อมที่จะคิดวิทย์กันหรือยังครับ
2: พร้อม
0: ถ้าพร้อมแล้วก็คิดวิทย์กันได้
3: ใช้กระดาษฟอยล์ติดกับฟิวเจอร์ให้มาสะท้อนแสงให้เข้ามาเยอะๆไหม
4: เราใช้ไฟฟ้าต่อ
5: แบตเตอรี
4: ่แล้วก็แผงโซลาร์เซลล์กับพาร์ตพัดลมแล้วก็หลอดไฟด้วย
5: เฮ้ยเราไม่ใช้แบตเตอรี
6: ่
5: เหรอ
6: ใช้ดิ
5: แบตเตอรี่ไว้ที่ก่อน
6: โอเคงั้นเดี๋ยวก็คือว่าให้เอาแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดนี่มาติดกับกระดาษฟอยล์ให้แสงมันจะทอนเข้าโซลาร์เซลล์เยอะๆไหมเพราะตอนนี้ฟ้าครึ้ม
4: งั้นก็เราขอใส่ไฟอันนี้แล้วกัน
6: สายไฟใหญ่ๆจะได้ต่อข้างในก็เข้าง่ายมันต้องใช้สายไฟใหญ่เพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันต้านทานไม่พอ
4: เราก็ใส่ถุงมือ
6: ใส่ถุงมือดีกว่า
4: ใส่ถุงมือ
6: หยิบอุปกรณ
7: ์เริ่มแรกก็ต้องสำรวจอุปกรณ์ที่มีก่อนน้องๆช่วยกันพิจารณาดูแผงโซลาร์เซลล์ที่มีและเครื่องใช้ไฟฟ้ากันอย่างรอบคอบ
6: ภารกิจหลักที่ผมได้รับก็คือให้ใช้โซลาร์เซลล์เพียงแผงเดียวครับทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้า3อย่างครับติดก็คือหลอดไฟเตาอบแล้วก็พัดลมครับ
7: ปรากฏว่าที่แผงโซลาร์เซลล์ไม่มีที่สำหรับเสียบปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่เลยแล้วจะทำยังไงกันดีครับน้องๆ
8: เจ๊ครับสายโซลาร์เซลล
4: ์สายอันไหนมันคือคู่ไหน
9: คือโซลาร์เซลล์เนี่ยเขาจะมีขั้วบวกกับขั้วลบ
6: ใช่ครับ
9: เราก็จะต้องหาขั้วไหนเป็นขั้วบวกขั้วไหนเป็นขั้วลบ
6: จะหาด้วย
9: สัญลักษณ์ที่เราใช้นี่ก็จะเป็นสีดำจะเป็นขั้วบวกนะส่วนสีธรรมดาก็จะเป็นขั้วลบ
6: แล้วเราต้องแยกให้มันใช้ได้หลาย
9: พันโซลาร์เซลล์เราจะต้องเก็บลงแบตเตอรี่
6: แล้วค่อยเอาแบตเตอรี่มาต่อ
9: แล้วก็เอาไฟจากแบตเตอรี่ไปฉาย
6: ก็คือว่าไมโลครับมีหน้าที่ทำกระแสไฟฟ้าให้มันไหลลงเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ได้ครับ
10: 24 โวลต์แล้วก็1 แอมป์คร
9: ับ
10: 1 แอมป์
9: เราจะเห็นสัญลักษณ์บวกที่แบตเตอรี่ใช่ไหม
10: ต้องพันด้วย
9: พันไปเลย
11: ก็ส่วนใหญ่ค่ะพวกผู้หญิงเขาจะประดิษฐ์ของกันแล้วก็พวกผู้ชายเขาจะไปต่อวงจรเพราะว่าเขาต่อเก่งกว่า
9: อันนี้จากโซลาร์เซลล์เขาผลิตกระแสได้เขาลงมาชาร์จที่แบตเตอรี่แล้ว
10: 230 โวลต์ 50 วัตต์
7: เมื่อต่อแบตเตอรี่กับสายไฟจากโซลาร์เซลล์ดูเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่เมื่อน้องไมโลเอาเครื่องมือตรวจสอบกระแสไฟฟ้ามาทดสอบปรากฏว่า
6: ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านก็คือไฟฟ้ากระแสสลับกระแสมันจะต่างกันต้องเปลี่ยนเป็นกระแสสลับโดยใช้หม้อแปลง
7: ระหว่างที่รอให้กระแสไฟเข้าไปบรรจุในก้อนแบตเตอรี่น้องๆก็หันมาช่วยกันคิดวิธีที่จะทำให้แสงอาทิตย์ตกลงมาบนแผงโซลาร์เซลล์ให้ได้มากที่สุดเยี่ยมมากครับ
6: พระอาทิตย์นะครับมันไปอยู่ตรงโน้นครับแต่โซลาร์เซลล์มันหันไปคนละด้านกับดวงอาทิตย์เลยครับก็เลยต้องติดกระดาษฟอยล์ให้สะท้อนแสงจากดวงอาทิตย์นะครับไปลงแผ่นโซลาร์เซลล์ครับ

น้องๆทางบ้านครับแล้วตอนนี้นะครับระยะเวลาก็ผ่านมาได้สักครู่หนึ่งแล้วนะครับน้องๆที่เข้าแข่งขันนะครับตอนนี้ได้เรียนรู้ต่างๆมากมายเลยฮะน้องๆเขาเรียนรู้วิธีการที่จะทำให้แสงอาทิตย์นะครับเข้าสู่โซลาร์เซลล์ได้เยอะขึ้นนั่นก็คือการใช้การตกกระทบสะท้อนนั่นเองนะครับโดยการใช้ฟิวเจอร์บอร์ดห่อด้วยแผ่นฟอยล์นะครับเพื่อให้แสงนั้นเกิดการกระทบและเข้าไปยังโซลาร์เซลล์ได้ดียิ่งขึ้นและอีกอย่างนึงที่สำคัญนะครับน้องๆเขาได้เรียนรู้ว่าวิธีการเก็บไฟจากโซลาร์เซลล์เข้าสู่แบตเนี่ยทำยังไงจะต้องบอกน้องๆไว้ก่อนนะครับว่าพลังงานไฟฟ้าที่ได้จากแผงโซลาร์เซลล์นั้นจะเป็นพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงนะครับซึ่งเครื่องใช้หรือของใช้ภายในบ้านส่วนใหญ่ที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นกระแสสลับอ่ะดูยังไงเดี๋ยวพี่ท็อปจะบอกให้นะครับเอาง่ายๆยกตัวอย่างเรื่องหลอดไฟนะครับน้องๆมาดูกันใกล้ๆเลย

0: นี่เห็นตัว V ไหมครับนั่นก็คือโวลต์นะครับถ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าไหนนะครับที่มีกำลังโวลต์มากกว่า48โวลต์ขึ้นไปเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นนะครับจะเป็นกระแสสลับส่วนถ้าต่ำกว่า48โวลต์นะครับเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นจะเป็นกระแสตรงแต่ไม่แน่ใจนะครับว่าน้องๆที่อยู่ทางด้านหลังพี่ท็อปเนี่ยเขาจะรู้หรือเปล่าหรือเขาจะมีวิธีการยังไงทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าทั้ง3ชนิดติดขึ้นมาได้ลองคิดตามดูนะครับ
1: อาจารย์บอกว่าให้ใช้หม้อแปลงทำให้มีโวลต์ของไฟฟ้ามากกว่า 14.8 โวลต์ครับก็อาจจะไม่สำเร็จครับเพราะโวลต์อาจจะไม่ถึงเพราะหม้อแปลงมันเหมือนจะไม่มีอะครับ
2: ภารกิจย่อย
3: สร้างเตาอบแสงอาทิตย์อบกุ้งให้สุกแลกกับเครื่องแปลงไฟฟ้า
4: อ้าวอบกุ้งให้สุก
5: ตอนนี้กุ้งอยู่ในเตาอบอ
4: ่
5: ะ
4: ไอ้ยะ
1: ภารกิจย่อยที่หนูได้รับคือการทำกุ้งให้สุกเพื่อแลกกับหม้อแปลงซึ่งหม้อแปลงสามารถนำไปผลิตกระแสไฟฟ้าได้ก็คิดว่าน่าจะยากอยู่ตอนนี้ก็จะใช้กระดาษฟอยล์เพื่อให้สะท้อนแสงเข้าไปในกุ้งมีกระดาษฟอยล์แว่นขยายแล้วก็ลังเกาะไว้ใส่กุ้ง
6: ก็เอากระดาษลังมาทำเป็นกรอบสี่เหลี่ยมเสร็จแล้วก็แปะฟอยล์ไว้ข้างในแล้วก็น่าจะเอากุ้งวางแล้วเสร็จแล้วก็แปะกระดาษสีดำไว้ข้างนอกก็กระดาษสีดำมันดูดความร้อนไม่ให้ความร้อนมันออกไปกระดาษฟอยล์มันก็เป็นนำความร้อนอยู่แล้วว
2: ิธีการแบ่งงานกันทำของน้องๆทีมนี้น่าสนใจไม่เบาครับพอพวกเขาแยกย้ายกันหาวิธีทำให้กุ้งสุกหลายๆแบบน้องไมโลใช้แว่นขยายมารวมแสงสร้างความร้อนส่วนน้องริวและน้องเดียคิดจะนำกระดาษมาสร้างเป็นเตาอบแต่กุ้งเปลือกหนาที่มีขนาดใหญ่เหล่านี้และแสงอาทิตย์ที่มีเวลาจำกัดน้องๆจะทำให้กุ้งสุกได้ทันหรือเปล่าครับเนี่ยเร่งมือเข้าครับน้องๆ
7: การนำความร้อนจากดวงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์นั้นเป็นความรู้ที่อยู่คู่กับมนุษย์มานานนับพันๆปีในยุคโบราณมนุษย์จะใช้แสงแดดทำให้เนื้อสัตว์ที่ล่ามาได้แห้งเพื่อป้องกันไม่ให้อาหารเน่าเสียแต่ในปัจจุบันเตาอบพลังงานแสงอาทิตย์สามารถทำให้อาหารสุกได้หลักการก็คือการรวมแสงให้สะท้อนลงบนอาหารจนมีความร้อนสะสมมากพอที่จะทำให้อาหารสุกรูปแบบทั่วไปของเตาอบพลังงานแสงอาทิตย์นั้นมักจะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมสีดำประกอบด้วยแผ่นฟอยล์หรือกระจกเงาสะท้อนแสงให้แสงอาทิตย์ตกรวมลงไปในจุดที่เราวางอาหารไว้ด้านในกล่องและสีดำภายในกล่องก็จะทำหน้าที่ดูดเก็บความร้อนเอาไว้จนทำให้อาหารสุกได้นั่นเอง
0: น้องๆครับวัสดุอุปกรณ์ที่อยู่รอบตัวของเราเนี่ยนะครับสามารถที่จะนำมาใช้เป็นประโยชน์นะครับในการดึงพลังงานจากแสงอาทิตย์ได้ยกตัวอย่างเช่นอันนี้เลยครับดูกันนะครับอันแรกครับอันนี้คือกระดาษฟอยล์นะครับจะทำหน้าที่กระจายแสงนะครับที่มาจากแสงแดดนั่นเองนะครับหรือว่าจะเป็นกระดาษสีที่เป็นกระดาษสีดำแบบนี้นะครับซึ่งมีคุณสมบัติในการดูดความร้อนหรือว่ารวมความร้อนนั่นเองนะครับนี่และอันต่อมานะครับนั่นก็คือกระจกที่เราไว้ส่องหน้านั่นเองนะครับเขาก็จะมีคุณสมบัติในการช่วยในการสะท้อนแสงนั่นเองนะครับไม่แน่ใจว่านอกจากที่จะส่องดูแล้วเนี่ยจะหล่อแล้วเนี่ยมันยังใช้ประโยชน์ให้กับน้องๆได้อีกหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะอันต่อมาครับอันนี้นี่เป็นเลนส์นูนจากแว่นขยายนั่นเองนะครับซึ่งมีคุณสมบัติในการรวมแสงครับซึ่งเวลาที่เขารวมแสงเนี่ยยิ่งจุดเล็กเท่าไหร่นะครับก็จะเกิดความร้อนได้ดีมากขึ้นเท่านั้นครับแล้วถ้าเป็นน้องๆทั้งบ้านล่ะครับมีอุปกรณ์มากมายหลายสิ่งแบบนี้เนี่ยน้องๆจะเลือกใช้วิธีไหนครับที่จะทำให้กุ้งสุกออกมาน่ารับประทานครับลองคิดตามดูนะครับ
2: แย่แล้วครับดูเหมือนว่าเตาอบที่น้องริวทำขึ้นจะไม่เป็นผลเพราะยิ่งตกบ่ายความเข้มข้นของแสงอาทิตย์ก็ยิ่งน้อยลงน้องๆเลยหันมาหาวิธีของน้องไมโลแทน
8: เห็นไมโลเอากระดาษสีดำมาห่อกุ้งแล้วใช้แว่นขยายทำให้เกิดไฟลงไปที่ตัวกุ้งแล้วทำให้กุ้งสุก
9: วิธีที่หนูคิดว่าสุกง่ายที่สุดก็วิธีของไมโลที่จุดไฟ
10: กุ้งของผมสุกไปแล้ว1ตัวตอนนี้กำลังทำอีก2
2: โอ้โหในที่สุดไฟก็ลุกติดจากความคิดสร้างสรรค์และพลังแสงอาทิตย์มาลุ้นกันครับว่ากุ้งจะสุกหรือไม
0: ่เอาเสร็จแล้วไหมพี่ต๊อบลองดูสิ
11: จะดับไฟไหม
0: มาดูว่าสุกหรือไม่สุกนะตัวนี้ใครทำ
11: ผมครับ
0: ไมโลใช้วิธีไหน
11: เผา
0: ครับเผาใช่ไหมครับเอาฟอยล์ออกก่อนนะดูนะครับน้องๆว่าสุกหรือไม่สุกนะครับดูกันนะครับ 1 2นี่โอ้โหสุกถึงเนื้อในเลยนะครับเนี่ยน่ารับประทานมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับภารกิจในการทำกุ้งให้สุกนะครับถือว่าน้องๆทำสำเร็จนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อภารกิจสำเร็จอย่างนี้เนี่ยพี่ต๊อบมีตัวช่วยน้องๆนี่มีเครื่องแปลงไฟฟ้ามอบให้กับน้องๆนำไปใช้ได้เลยรับไปเลยครับลองคิดดูนะว่าไปใช้ยังไงนะครับ
7: เชื่อหรือไม่โซลาร์เซลล์ที่ดูทันสมัยนี้ถูกคิดค้นขึ้นเมื่อ174ปีที่แล้วโซลาร์เซลล์มีชื่อเรียกกันไปหลายอย่างเช่นเซลล์แสงอาทิตย์เซลล์สุริยะหรือเซลล์โฟโตโวลตาอิกหมายถึงกระบวนการผลิตไฟฟ้าจากการตกกระทบของแสงบนวัตถุที่มีความสามารถในการเปลี่ยนพลังงานแสงให้เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงแนวความคิดนี้ได้ถูกค้นพบมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2382โดยนักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมันชื่อไฮริชแฮชจนเมื่อปีพุทธศักราช2502โซลาร์เซลล์ก็ถูกนำไปใช้เป็นแหล่งจ่ายพลังงานให้กับดาวเทียมในอวกาศโดยองค์การนาซานับตั้งแต่นั้นมาโซลาร์เซลล์กลายเป็นแหล่งพลังงานทางเลือกที่เป็นพลังงานสะอาดและมีปริมาณมากมายมหาศาล
0: น้องๆครับแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับน้องๆผู้เข้าแข่งขันนะครับก็ทำภารกิจย่อยได้สำเร็จและได้ตัวช่วยนั่นคือที่แปลงไฟไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะต้องมาลุ้นกันแล้วว่าภารกิจหลักในการทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าทั้ง3ชนิดจะติดหรือไม่ติดตามชมกันให้ดีเอาใจช่วยเขาเต็มที่นะครับ
2: น้องๆไม่รอช้าครับนำสายไฟเสียบพ่วงแบตเตอรี่ที่ถูกชาร์จด้วยพลังโซลาร์เซลล์เชื่อมต่อกับเครื่องแปลงไฟฟ้าทันทีกระแสไฟฟ้าที่เป็นกระแสตรงจากโซลาร์เซลล์เมื่อผ่านเครื่องแปลงไฟฟ้าก็จะเปลี่ยนเป็นกระแสไฟฟ้าแบบกระแสสลับที่เหมาะกับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านพอดีเป๊ะ

0: ภารกิจที่ยิ่งใหญ่นะครับสำเร็จได้ด้วยพลังคิดและความสามัคคีของเด็กๆอย่างพวกเรา
1: เย้ yeah!
0: ถามน้องๆกันเลยดีกว่าวันนี้เนี่ยได้เรียนรู้นะครับพลังจากธรรมชาตินะครับนั่นคือแสงอาทิตย์เกี่ยวโซลาร์เซลล์เนี่ยได้ความรู้อะไรบ้างครับอ่ะน้องใบว่าน
2: ก็ให้รู้ว่าพลังงานสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได
0: ้โอ้เยี่ยมมากครับอ่ะ
3: ได้เรียนรู้การต่อวงจรไฟฟ้า
0: ก็คือเรื่องของการต่อวงจรไฟฟ้าให้มากขึ้นใช่ไหมครับมาน้องเบียร์บ้าง
4: ได้เรียนรู้เรื่องการจุดไฟด้วยแว่นขยายค
0: ่
4: ะ
0: ก็คือพลังงานที่ได้จากแสงอาทิตย์ในการทำให้มันร้อนจนเกิดเป็นเปลวไฟใช่ไหมครับดีมากเลยอ่ะน้องไมโลบ้าง
5: ได้ความรู้เกี่ยวกับการนำพลังงานไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์มาใช้ในบ้านค่ะ
0: ดีมากมากเลยครับน้องริว
6: ก็คือว่าได้รู้วิธีการใช้พลังงานจากโซลาร์เซลล์มาใช้ในอุปกรณ์ต่างๆในบ้านคร
0: ับ ใช่แล้วล่ะครับทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมนะครับล้วนแล้วแต่มีประโยชน์ต่อมนุษย์ทุกคนเลยนะครับวิทยาศาสตร์สามารถ

0: นำพลังงานสะอาดที่ยิ่งใหญ่อย่างพลังงานแสงอาทิตย์จากธรรมชาตินำมาใช้ได้เพราะฉะนั้นครับนักวิทยาศาสตร์น้อยๆของอย่างเรานะครับก็ต้องตอบแทนธรรมชาติด้วยการปกปักรักษาและใช้พลังงานอย่างพอเพียงใช่ไหมพวกเรา
1: ใช่ค
0: ่ะดีมากๆนะครับคำถามชวนคิดวิทย์ท้ายรายการวันนี้ถ้าหากน้องๆต้องการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เอาไว้ใช้งานที่บ้านมีขั้นตอนในการติดตั้งอย่างไรส่งคำตอบของน้องๆนะครับมาทาง Facebook Fanpage ของรายการของเราได้เลยสำหรับ3คนแรกที่ตอบถูกจะได้รับสื่อเพื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปเป็นรางวัลครับและสำหรับผู้ที่อยากสมัครเข้าร่วมรายการก็รวบรวมสมาชิกแล้วก็ส่งจดหมายอีเมลหรือสมัครทาง Facebook Fanpage ก็ได้เช่นกันครับแล้วคิดวิทแอดเวนเจอร์ครั้งหน้านะครับจะพาน้องๆไปผจญภัยกันที่ไหนต้องติดตามชมกันให้ดีครับแต่วันนี้ขอสโลแกนเกี่ยวข้องกับพลังงานแสงอาทิตย์หน่อยครับ
1: ภารกิจพิชิตแสงร่วมแรงที่โซลาร์เซลล
0: ์แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการคิดวิทสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข116ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: ของชูการ์ไกลเดอร์นะคะชูการ์แปลว่าน้ำตาลเพราะฉะนั้นชูการ์จะชอบอาหารที่มีรสหวานอาหารหลักของเขาได้แก่ผลไม้ตามฤดูกาลทุกชนิดสิ่งที่เสริมเข้ามาและเขามีความจำเป็นที่จะต้องได้รับก็คือโปรตีนจากแมลงแมลงที่เขาจะสามารถทานได้ได้แก่หนอนจิ้งหรีดหรือแมลงเล็กๆอื่นๆที่อยู่ตามบริเวณต้นไม้หากไม่สามารถที่เขาจะทานแมลงได้หรือเราไม่สามารถที่จะหาแมลงให้เขาทานได้โปรตีนอย่างอื่นที่เราจะเสริมได้ได้แก่กลุ่มของโปรตีนจากไข่โปรตีนจากเนื้อไก่บ้างเล็กๆน้อยๆนะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะของโปรตีนจากเต้าหู้ก็สามารถให้เขาทานได้เช่นกันค่ะการกินของชูการ์ไกเดอร์แต่ละตัวจะขึ้นอยู่กับนิสัยของสัตว์เลี้ยงของเราเป็นหลักแต่มีความจำเป็นที่จะต้องหาให้เพียงพอกับความต้องการของเขาหากเจ้าของคนไหนที่ไม่สามารถที่จะหากลุ่มของแมลงได้คือเรากลัวแมลงสิ่งที่เราจะสามารถนำมาเสริมแทนได้ก็คืออาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงเข้ามาเสริมทดแทนโปรตีนให้คู่กันไปกับผลไม้หากไม่สามารถหาอาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงได้ที่เราจะสามารถหาได้ก็คืออาหารเม็ดของสุนัขและแมวทีนี้ในกรณีการใช้อาหารเม็ดของสุนัขและแมวข้อจำกัดก็คือในชูการ์ไกเดอร์ที่อายุไม่เกิน1ปีเราสามารถให้อาหารสุนัขและอาหารแมวได้นะคะเราจะสามารถให้เพียงวันละ1เม็ดต่อตัวเท่านั้นชูการ์ไกเดอร์ที่อายุมากกว่า1ปีเราจะให้เพียงแค่ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์นะคะโดยให้แค่ครั้งละ1เม็ดหากให้อาหารของสุนัขและแมวมากเกินไปจะทำให้ชูการ์ไกเดอร์

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในบรมราชูปถัมภ์

0: ได
1: ้ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญต่อประเทศไทยเนื่องจากเป็นอาหารหลักของคนไทยและยังเป็นอาชีพหลักของเกษตรกรแต่ปัญหาที่กำลังประสบอย่างมากในกระบวนการการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวข้าวในขณะเก็บรักษาก่อนการบรรจุและส่งออกคือการทำลายของแมลงศัตรูข้าวเช่นด้วงห่วงข้าวหรือมอดข้าวสารผีเสื้อข้าวสารและมอดหัวป้อมโดยเฉพาะด้วงห่วงข้าวที่จัดเป็นแมลงศัตรูหลักที่ทำลายทั้งข้าวเปลือกและข้าวสารโดยจะเข้าทำลายและทำให้เกิดความเสียหายแก่ผลผลิตสามารถกัดกินเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ที่ไม่แตกหักหรือแตกหักเพียงเล็กน้อยได้มีการเจริญเติบโตภายในเมล็ดวางไข่และเจริญเติบโตในระยะหนอนและดักแด้อยู่ภายในเมล็ดดังนั้นคราบหนอนคราบดักแด้และมูลของแมลงจะติดอยู่ในเมล็ดทำให้เกิดการปนเปื้อนและก่อให้เกิดความเสียหายต่อคุณภาพของเมล็ดข้าวและเป็นปัญหาสำคัญสำหรับการส่งออกปัจจุบันการควบคุมแมลงศัตรูของข้าวหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรทำได้โดยวิธีการรมยาสารเคมีที่ใช้ส่วนใหญ่คือเมทิลโบรไมด์ซึ่งเริ่มไม่เป็นที่ยอมรับเนื่องจากปัญหาการตกค้างของสารเคมีและที่สำคัญไม่สามารถกำจัดไขมอดได้จึงได้มีการใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาทดแทนการใช้สารเคมีแต่ไม่เป็นที่ยอมรับเท่าที่ควรเนื่องจากใช้เวลานานและต้องมีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ชั้นบรรยากาศซึ่งเป็นตัวการที่ก่อให้เกิดปัญหาภาวะโลกร้อน
2: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยที่สร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ยกระดับความสามารถของคนไทยก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์ในรายการนี้นะฮะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
3: พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
2: โดยมีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
3: Mtech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
2: วันนี้ผมอาร์ศิรินาถนะครับจะพาไปดูเครื่องกำจัดมอดในข้าวขนาดเล็กด้วยคลื่นไมโครเวฟสำหรับชุมชนนั่นเองครับเครื่องจะเล็กขนาดไหนจะเป็นไมโครเวฟยังไงเดี๋ยวพาไปดูเลยดีกว่าครับ
1: ปัจจุบันการควบคุมแมลงศัตรูข้าวหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรจะทำโดยวิธีการรมยาซึ่งสารเคมีใหญ่ที่ใช้คือเมทิลโบรไมด์ซึ่งไม่เป็นที่ยอมรับ